0: อนุสาวรีย์ทรงแปลกตาธงชาติปลิวสะบัดพัดสวัยผู้คนคึกคักเดินจับจ่ายใช้สอยข้าวของราวกับเป็นเมืองหลวงในประเทศทั่วไปของโลกที่นี่คือกรุงฮาเกซาของโซมาลีแลนด์ดินแดนเล็กๆปลายจะงอยแอฟริกาที่พยายามประกาศตัวเป็นเอกราชมาตั้งแต่ปี1991ท่ามกลางการคัดค้านจากดินแดนเดิมอย่างโซมาเลียมีรัฐบาลกองทัพและเงินตราเป็นของตนเองแต่ที่นี่ยังไม่ได้รับการรับรองจากประชาคมโลกแม้จะยังไม่มีสถานะเป็นรัฐแต่สถานที่ตั้งของโซมาลีแลนด์กลับกลายเป็นพื้นที่ดึงดูดมหาอำนาจมาตั้งแต่ในอดีตและในวันที่โลกขับเคี่ยวกันด้วยการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่นี่กำลังดึงดูดมหาอำนาจให้เข้ามาอย่างไม่ขาดสายติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่27พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
1: Cross Talk คิดต่างคุยกัน
2: ทุกวันพุธเวลา 4:00 ทางไทย PBS ค่ะ
3: ไทย PBS ตอกย้ำคุณภาพคอนเทนต์ระดับประเทศด้วย5รางวัลใหญ่จากเวทีนาฏราษฎร์ครั้งที่17รายการข่าวยอดเยี่ยมทันโลกกับไทย PBS รายการ Hard Talk ยอดเยี่ยมคุยให้คิดสารคดียอดเยี่ยม Why Survival ละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตติดตามคอนเทนต์คุณภาพข่าวสารคดีละครที่ไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุตชัยสอนแก้วและคุณปวีณาฟักทองครับ
0: รวมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะเว้นช่วงคุณผู้ชมจากเรื่องของการเข้าไปยืนยันสิทธิ์ ลงทะเบียน ในการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสสัก1ชั่วโมงช่วงนี้เดี๋ยวจะพามาพูดคุยกันเรื่องของประเด็นการเมืองเพราะว่าสัปดาห์นี้จะมีความเคลื่อนไหวที่ร้อนแรงโดยเฉพาะวันพฤหัสบดีค่ะนอกจากจะเป็นวันที่เปิดรับสมัครว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.
1: ครับ
0: พัทยาการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นครั้งนี้ต้องยอมรับว่าค่อนข้างที่จะดุเดือดแล้วก็ถูกจับตามากเป็นพิเศษนะคะแน่นอนมุมการเมืองยังคงติดตามทั้งเรื่องของการเปิดตัวและนโยบายต่างๆและวันพฤหัสบดีเราก็จะเดินทางไปในพื้นที่ที่เปิดรับสมัครในวันแรกด้วยแต่อีกหนึ่งประเด็นความเคลื่อนไหวที่สภาผู้แทนราษฎรกำลังจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้นะคะก็คือการประชุมเพื่อขอความเห็นว่าจะมีการส่งตัวคุณชนภัทรนาคซั่วให้กับ DSI เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนในคดีเว็บพนันออนไลน์หรือไม่ด้วยนะคะ
1: เรื่องนี้เป็นมากกว่าเรื่องของคุณชนภัทรแล้วนะครับมีนัยยะที่จะเชื่อมโยงไปไกลกว่านั้นอีกไปถึงขั้วการเมืองต่างค่ายด้วยเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันในวันนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องก่อนหน้านี้เรามักจะแซวกึ่งทวงถามไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมว่าบรรดารัฐมนตรีลูกเทพซึ่งเป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่รุ่นใหม่ของรัฐบาลชุดนี้เมื่อไหร่จะได้โอกาสในการโชว์ฝีไม้ลายมือนะครับตอนนี้โอกาสมาแล้วนะครับพี่ประจักษ์ครับเมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์สังคมปั่นป่วนครับสังคมออนไลน์นะฮะเพราะว่ามันมีอะไรที่มันไม่ดีไม่งามผิดต่อกฎหมายด้วยปรากฏขึ้นมาจนสุดท้ายเนี่ยรัฐหนึ่งในรัฐมนตรีลูกเทพซึ่งจะบอกว่าเป็นแกนนำของกลุ่มก็ว่าได้ต้องเคลื่อนไหวนะครับ
2: ครับนี่เป็นแกนนำของกลุ่มลูกเทพอนาคตไกลกว่าใครเพื่อนเลยนะครับก็จะถือว่าวันนี้จะมีบทบาทสำคัญครับถึงคิวในการที่จะมาโชว์ของปล่อยของแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีลูกเทพอย่างน้อย2คนนะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติคุณพระดอนปิศานันทกุลนี่ก็ถือได้ว่าเริ่มที่มีการปล่อยของแต่วันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับ Facebook มีการไลฟ์สดนะครับกิจกรรมปลามกอนาจารนะพูดง่ายๆครับมันกลายเป็นประเด็นไวรัลที่ผู้คนวิพากษ์วิจารณ์ถามถึงกันเยอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้บทบาทของคุณชัยชนกชิดชอบครับในฐานะรัฐมนตรี

0: ปีดีอีกเดี๋ยวรอดูครับว่าท่าทีในการออกมาแถลงในเรื่องนี้ทั้งที่มารวมไปก็ตั้งถึงมาตรการในการที่จะสกัดยับยั้งจะเป็นอย่างไรก็ถือว่าเป็นเรื่องของการโชว์ของรัฐมนตรีลูกเทพคนสำคัญสำหรับวันนี้นะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์คร
2: ับ
1: เดี๋ยวมาติดตามจากพี่ประจักษ์นะครับอีกเรื่องสำคัญครับชวนคุยกันตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยก็คือกระบวนการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม
3: ่
1: สัปดาห์ที่แล้วเป็นคิวของพรรคภูมิใจไทยที่ปาดหน้าเสนอแซงหน้าพรรคประชาชนไปเลยในขณะที่พรรคประชาชนจะเสนอสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมคุณปวีณาครับและพรรคเพื่อไทยเองก็แสดงเจตจำนงมาแล้วว่าเขาก็มีร่างฉบับของเขาด้วยเหมือนกันเท่ากับตอนนี้เราจะมีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ3ฉบับจาก3พรรคการเมือง2ขั้วนะครับ
3: ตอนนี้นอกจากดูเรื่องของความจริงใจแล้วอาจจะต้องมาดูในเรื่องของรายละเอียดด้วยว่าแต่ละร่างมีความแตกต่างกันยังไงนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้จะมาขยายกันให้เห็นภาพให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่แน่นอนกรอบระยะเวลาหลายคนที่ตั้งคำถามว่าเรามีการลงประชามติไปแล้วช่วงของวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วหลังจากนี้เมื่อไหร่เราจะได้เห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเราจะได้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อที่จะขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นตลอดช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาล่าสุดค่ะตัวของคุณนิกรจำนงนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคภูมิใจไทยมีการกางไทม์ไลน์การจัดทำรัฐธรรมนูญบอกว่าน่าจะมีการประกาศแล้วก็บังคับใช้ได้ในช่วงของกลางปี2572ค่ะถ้าไปดูนะคะรัฐสภาพิจารณาช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะแล้วก็รับหลักการในวาระแรกก็จะมีการตั้งกรรมาธิการจำนวน49คนค่ะศึกษาเป็นเวลา90วันแล้วก็จะเข้าที่ประชุมรัฐสภาวาระ2และ3นะคะตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งน่าจะมีขึ้นได้ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมปี2569ก็คือตุลาคมปีนี้รัฐสภาก็จะมีการส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้กับรัฐบาลและกกต.ค่ะดำเนินการจัดทำประชามติครั้งที่2ประชาชนคนไทยน่าจะได้จัดทำประชามติในกรอบระยะเวลา100วันนะคะหลังจากที่ส่งไปช่วงเวลาการทำประชามติเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ช่วงของเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ปีหน้าถ้าผลประชามติประชาชนเห็นชอบก็จะมีการนำร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อให้มีการประกาศบังคับใช้ค่ะ
1: ตรงขั้นตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมบางคนอาจตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวก็ประกาศบังคับใช้ฉบับใหม่แล้วนี
3: ่
1: ตั้งแต่ต้นปีหน้าเลยในส่วนนี้ที่ประกาศบังคับใช้คือประกาศบังคับใช้ตัวร่างแก้ไขนะครับณขณะนี้เราอยู่ในขั้นตอนที่นักกฎหมายใช้คำว่าเรากำลังแก้วิธีการแก้รัฐธรรมนูญคือผมเชื่อว่าหลายคนฟังแบบนี้แล้วอาจจะต้องหยุดคิดนิดนึงว่าอะไรคือแก้วิธีการแก้ผมสรุปขบวนง่ายๆว่าเรากำลังเลือกว่าเราจะเอาสสรแบบไหนผมใช้คำนี้เพราะสสรนะครับก็คือคนที่จะเข้าไปทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในกระบวนการณขณะนี้เรากำลังออกแบบวิธีการนะครับอันได้มาซึ่งสสรสสรจะมาแบบไหนแล้วสสรจะทำงานยังไงนี่คือการแก้วิธีการแก้ที่ว่านะครับทีนี้พอช่วงเดือนสิงหาคมปีหน้าครับ2570สิงหาคมปีหน้าถึงสิงหาคมปี2571ระยะเวลาประมาณ1ปีคือระยะเวลาที่เราต้องเผื่อให้กับสสรใช้ในการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถามว่าทำไมต้องเผื่อระยะเวลาถึง1ปีครับเพราะว่าสสรจะต้องรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชนทุกภาคส่วนทุกภาคส่วนจริงๆนะครับนี่คือกระบวนการที่ต้องใช้เวลามากที่สุดในการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เอาแค่ว่าช่วงของการสรรหาสสรนี่ก็ 1-2 เดือนเข้าไปแล้วนะฮ
3: ะ
1: ยังไม่รวมช่วงที่ต้องทำอีกก็ตีไปเลยครับคุณผู้ชม1ปีย้อนกลับมาอีกนะฮะพอได้สสรแล้วก็จะตั้งกรรมาการขึ้นมา45คนยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับกรรมาการ45คนที่คัดมายกร่างเนี่ยจะมาจากสสร30คนอีก15คนมาจากสสรสำรองนะครับแล้วขณะเดียวกันครับจะมีการตั้งกรรมาการรับฟังความคิดเห็นที่มาจากสสรอันนี้ตัวจริงละ15คนมาจากสำรอง15คนและกลุ่มบุคคลอีก15คนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าเขาจะออกไปรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนทุกภูมิภาคระยะเวลาก็เลยต้องเผื่อเยอะ1ปีครับ
3: แล้วก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าในช่วงเดือนกันยายนปี2571เนี่ยแหละค่ะที่เราจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นนะคะและจากนั้นช่วงของกุมภาพันธ์2572ก็จะมีการดำเนินการทำประชามติในครั้งที่3 เมื่อผ่านก็จะนำร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมนะคะแล้วก็ประกาศบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปี2572ค่ะ
1: อันนี้ใหม่จริงๆแล้ว
3: ค่ะ
1: เป็นกติกาใหม่เลยนะครับซึ่งทำลายการทำรัฐธรรมนูญใหม่จะเป็นช่วงที่พอดีกับวาระของรัฐบาลและสภาชุดนี้ครับเพราะว่าถ้าไปจบเอา72ก็เป็นขวบปีสุดท้ายเนาะคุณปวีณาของรัฐบาลก็ครบ4ปีพอดีนะ
3: ค
1: ุณผู้ชมนับไปจากปี69นะครับคือคุณนิกรบอกว่าถ้าเกิดว่าอยู่ครบวาระนะได้กติกาใหม่แน่นอนแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดยุบสภาก่อนครบวาระถ้ามีส.ส.ร.อยู่แล้วเนี่ยกระบวนการมันเดินหน้าต่อไปได้เลยครับตอนนี้ไม่ต้องมาลุ้นแล้วครับขอแค่ตั้งส.ส.ร.ให้ได้เนี่ยไม่ต้องมาลุ้นแล้วว่าในสมัยหน้าเราจะต้องมาหวังให้คณะรัฐมนตรีรับรองเอารัฐธรรมนูญฉบับเดิมขึ้นมาพิจารณาอีกหรือเปล่านะครับ
3: คุณนิกรเองก็ยังอธิบายนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของสัดส่วนของรัฐสภาในฐานะที่เป็นผู้เลือกส.ส.ร.โดยมีวุฒิสภาในสัดส่วน 20% ขณะที่รัฐสภา 50%ก็จะเป็น 70% ค่ะนั่นก็หมายความว่าวุฒิสภาได้200ส่วนส.ส.ได้500ส่วนนะคะซึ่งจะเป็นการเกลี่ยตามจำนวนส.ส.ที่อาจจะต้องมีการจับสลากเดิมร่างของพรรคภูมิใจไทยครั้งก่อนเนี่ยมีการกำหนดเสียงส.ว.เห็นชอบในกระบวนการจัดทำเรื่องฉบับใหม่ให้เสียง1ใน5หรือว่า40คนค่ะแต่ว่าฉบับล่าสุดกำหนดให้ใช้เสียง1ใน4หรือจำนวน50คนและต้องมีเสียงของฝ่ายค้านร้อยละ20ค่ะ
1: เสียงฝ่ายค้าน 20% เนี่ยแหละครับเป็นปัจจัยสำคัญเพราะว่าต้องถามคุณผู้ชมผมถามเลยคุณผู้ชมแสดงความเห็นเข้ามาในช่องทางออนไลน์ของเราก็ได้เวลาพูดถึงเสียงฝ่ายค้านคุณผู้ชมนึกถึงใครผมเชื่อนะว่าจะนึกถึงแบบพรรคประชาชน
3: ประชาชนเป็นหลักส่วนใหญ
1: ่พรรคประชาธิปัตย
3: ์
1: พรรคกล้าทำอย่างเง
3: ี้
1: ยคือฝ่ายค้านไงแต่ฝ่ายค้านในทางนิติในที่เรากำลังคุยกันอยู่ในตัวเลข 20% เนี่ยเขากำลังหมายถึงพรรคการเมืองที่ไม่ได้มีผู้แทนดำรงตำแหน่งในรัฐบาลชุดนี้นั่นหมายถึงว่าในทางพฤตินัยแล้วรัฐบาลปัจจุบันมีแค่ภูมิใจไทยกับเพื่อไทยนะครับนอกนั้นที่บอกประกาศตัวอยู่ร่วมรัฐบาลเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยในกระบวนการที่เรากำลังพูดถึงมัดรวมเป็นฝ่ายค้านทั้งหมดเพราะฉะนั้นเสียง 20% ไม่ได้มาจากแค่ฝ่ายค้านตามที่เราเข้าใจอย่างเดียวแต่มาจากฝ่ายค้านที่ตอนนี้ก็อยู่กับรัฐบาลด้วยนะครับรายละเอียดครับดูกันหน่อยเพราะว่ามีคุณผู้ชมแสดงความเห็นมาว่านี่แก้ให้พรรคตัวเองหรือเปล่าผมจะตีต่างว่าผมไม่รู้แล้วกันนะว่าคุณผู้ชมหมายถึงพรรคไหนแต่ผมเข้าใจว่ามีข้อครหาแบบนี้เยอะแล้วแต่ละพรรคเขาก็มีจุดยืนของเขานะครับรายละเอียดของพรรคภูมิใจไทยนี่เป็นพรรคแรกที่ยื่นร่างแก้ไขมาตรา256นะครับเขาเพิ่มหมวด 15/1 ยื่นไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วส.ส.ร.ของเขาใน100คน100คนนี้มาจากการคัดเลือกของสมาชิกรัฐสภานะครับก็ทั้งส.ส.ส.ว.แบ่งตามสัดส่วนคุณปวีณาอธิบายไปแล้วว่าเขาแบ่งยังไงนะฮะเขาจะเลือกกันมาสมัครมาจากระดับจังหวัดก่อนนะครับแล้วเลือกกันมาสุดท้ายจะได้77คนนะครับเลือกจังหวัดละ1คนแต่ละจังหวัดจะมีสำรอง3อีก23คนจะเป็นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒินะครับก็มีการออกแบบจำนวนส.ส.ร.เหล่านี้แหละครับที่สำคัญคือเขายังยืนยันหลักการเดิมครับไม่แตะหมด1บททั่วไปไม่แตะหมด2พระมหากษัตริย์เขาระบุไว้ชัดเจนในหลักการของร่างเลยนะครับ
3: นอกจากนี้ก็มีการกำหนดนะคะเรื่องของเสียงเห็นชอบจากสมาชิกสภาเกินกึ่งหนึ่งแล้วก็ต้องมีสว.เห็นชอบไม่น้อยกว่า1ใน4ก็คือ50คนค่ะรวมถึงต้องมีเสียงจากพรรคฝ่ายค้านไม่น้อยกว่าร้อยละ20มีการกำหนดระยะเวลาการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะไว้ที่360วันค่ะ
1: พรรคประชาชนบ้างครับคุณผู้ชมพรรคประชาชนเนี่ยเขายื่นร่างโดยที่มี3หลักการสำคัญไม่เพิ่มอำนาจสว.นะครับไม่จำกัดเงื่อนไขต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงคืออย่างน้อยต้องมีคูหาจะเป็นคูหายังไงเนี่ยก็ต้องมาคิดมาออกแบบกันแต่ต้องมีนะครับเจตนาคือป้องกันการผูกขาดอำนาจนะครับเขาเสนอให้ประชาชนเลือกตั้งทางอ้อมนะครับอาจจะให้ประชาชนลงคะแนนเลือกตัวแทนในขั้นแรกพอเลือกมาแล้วเนี่ยก็ให้รัฐสภามาจุ่มเลือกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฉบับที่18/2568นะครับซึ่งมีการตีความกันว่าศาลไม่อนุญาตให้มีการเลือกตั้งส.ส.ร.โดยตรงส่วนข้อมูลที่คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์เปิดเผยกับไทย PBS เราตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่แล้วในรายการตอบโจทย์ก็คือสัปดาห์นี้พรรคประชาชนจะยื่นร่างแก้ไขฉบับของตัวเองแต่พรรคประชาชนอาจยื่นมากกว่า1ร่างอาจยื่นมากกว่า1ฉบับครับ คือตอนนี้กลายเป็นว่าอย่างน้อยต้องมีฉบับนึงอ
3: ่ะ
1: ของพรรคประชาชนที่เข้าสู่การพิจารณาวาระแรกยื่นมากกว่า1ฉบับภายใต้หลักการ3หลักการสำคัญที่เขาต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมไม่เพิ่มอำนาจสว.อะไรพวกนี้นะครับโดยที่พยายามจะเลี่ยงเรื่องของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนี่แหละอันนี้อาจจะเป็นจุดต่างต้องมีสักฉบับนึงที่เขาบอกว่าต้องได้เข้านะครับ
3: แน่นอนตอนนี้นะคะอาจจะมองเห็นความแตกต่างของที่มาของสสร.เนี่ยน่าจะมีความชัดเจนมากนะคะแล้วก็มีการคัดค้านโมเดลนะคะเรื่องของการจัดสรรโควต้าตามฐานพรรคการเมืองนะคะเพราะว่ามีการกังวลว่าจะเกิดการผูกขาดระบอบสีน้ำเงินซึ่งคำว่าระบอบสีน้ำเงินนี่แหละมันกลายเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องของกลุ่มอำนาจใดกลุ่มอำนาจหนึ่งตลอดกระบวนการนะคะส่วนร่างของพรรคเพื่อไทยค่ะของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มุ่งเน้นเรื่องของการปฏิรูปองค์กรอิสระและหลักนิติธรรมนะคะรายละเอียดของพรรคเพื่อไทยเองจะมีการเสนอสสร150คนบางคนก็มีการนำเสนอข้อมูลว่าเอ๊ะเราจะเป็น151คนหรือเปล่าจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรก100คนมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมโดยประชาชนเลือกตัวแทนเข้ามา300คนแล้วให้รัฐสภาคัดเลือกให้เหลือ100คนส่วนที่2ค่ะ50คนมาจากการเสนอชื่อขององค์กรวิชาการมหาวิทยาลัยสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพต่างๆเพื่อความหลากหลายค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีจำนวนเสียงอาจจะต้องหาเพิ่
3: ม
1: เพื่อที่จะยื่นร่างฉบับของตัวเองนะครับแต่ว่าหนึ่งในหลักการที่เขาระบุชัดก็คือห้ามแก้หมวดที่1ถึงหมวดที่2ซึ่งตรงนี้เนี่ยมีมุมมองแตกต่างอย่างพรรคประชาชนเขามองว่าไม่ควรไปล็อกเพราะถ้าล็อกเนี่ยเดี๋ยวอนาคตจะมีปัญหาเช่นถ้าสสร.พิจารณาว่าเราจะเป็นระบบสภาเดียวไม่มีสมาชิกวุฒิสภาอีกต่อไปมันมีบางมาตราในหมวดที่2ซึ่งระบุถึงสมาชิกวุฒิสภาไว้แล้วถ้าไปล็อกไว้แต่แรกเนี่ยจะมีปัญหาถ้าต้องไปแก้ตรงนั้นในขณะที่เมื่อวันอาทิตย์ครับรายการ Newsroom เรามีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์สติธรธนานิธิโชตนักรัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์บอกว่าจริงๆต่อให้ล็อกไว้เนี่ยเรื่องของการแก้บางถ้อยคำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สามารถพูดคุยกันได
3: ้
1: ไม่น่าจะติดปัญหาแม้ว่าจะล็อกไว้ว่าไม่แก้หมด1หมด2เด็ดขาดก็ตามอันนี้คือจุดที่มองต่างซึ่งคุณผู้ชมแสดงความเห็นเนี่ยผมเห็นหลายคนแล้วแก้เพื่อใครบ้างแก้ทำไมบ้างแก้แล้วใครได้ประโยชน์บ้างมันมีข้อครหาจริงๆหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยเขายื่นร่างฉบับของเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครหาว่าพรรคภูมิใจไทยกำลังคุมองคาพยพทางการเมืองทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในสภาซึ่งเขาประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นในสภาสูงซึ่งคอการเมืองหลายคนปักธงเชื่อไปว่าภูมิใจไทยกับสว.กลุ่มใหญ่ทีเดียวที่มีมุมมองความคิดไปในทิศทางเดียวกันมันจะทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญสีน้ำเงินหรือเปล่าจริงๆเรื่องนี้มันก็กระทบสว.เขาก็นิ่งไม่ได้เหมือนกัน
3: ค่ะเพราะประเด็นนี้เนี่ยแหละก็เลยทำให้ในวันนี้เนี่ยทางสว.เองก็มีการนัดรวมตัวกันนะคะเป็นสว.จำนวนประมาณ50คนค่ะที่เขานัดแสดงจุดยืนเพื่อแถลงในการตอบโต้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิที่กล่าวหาและใช้คำว่าระบอบสีน้ำเงินและไปกระทบกับเรื่องของความเชื่อมั่นความเชื่อถือในการทำหน้าที่ของวุฒิสภานะคะซึ่งทางสำนักประชาสัมพันธ์วุฒิสภาเนี่ยมีการแจ้งหมายผ่านสื่อมวลชนประจำรัฐสภานะคะบอกว่าสว.จะมีการรวมตัวแสดงจุดยืนค่ะตอบโต้หัวหน้าพรรคประชาชนในวันนี้เวลา 9:45 นาทีนะคะซึ่งจะมีคณะวุฒิสภานะคะแล้วก็พูดถึงการทำงานของสมาชิกวุฒิสภาตลอด12ปีที่ผ่านมาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถทำงานมาได้ประเด็นสำคัญที่ทำให้เรื่องนี้เกิดความร้อนแรงขึ้นมาเนื่องจากว่าตัวของคุณเท้งณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิเนี่ยไปโพสต์ Facebook นะคะถึงเรื่องของการยึดอำนาจจากมือประชาชนที่ไม่หยุดลงแต่กำลังเกิดขึ้นในทุกๆวันมีการดำเนินคดีปิดปากประชาชนไม่ต่ำกว่า200คดีมีการล้อมปรามประชาชนที่มีการชุมนุมทางการเมืองแล้วก็มีการยุบพรรคการเมืองอย่างน้อย7พรรคประเทศไทยไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐบาลคสช.แล้วนะคะแต่ว่าสังคมการเมืองยังอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินประเด็นนี้เนี่ยแหละค่ะที่คุณเท้งพยายามชี้ว่าระบอบสีน้ำเงินเกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งเป็นมรดกของการรัฐประหารแล้วก็กัดกินอนาคตของสังคมไทยอีกด้วยค่ะ
1: ระบอบสีน้ำเงินเนี่ยแหละครับเป็นวาทกรรมที่ ขออภัยครับ สมาชิกวุฒิสภามองว่าเอ๊ะมีปัญหาละคือคุณหัวหน้าเท้งเขาบอกว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยจัดวางสถาบันการเมืองระบบกฎหมายขึ้นมาใหม่นะครับอำนาจไม่ยึดโยงประชาชน นะครับอำนาจของชนชั้นนำอยู่เหนือกว่าอำนาจที่มาจากประชาชนจัดวางสถาบันการเมืองจัดวางระบบกฎหมายทำให้ผลประโยชน์ของชนชั้นนำอยู่เหนือผลประโยชน์คนส่วนใหญ่ในประเทศจัดวางสิ่งเหล่านี้ทำให้อนาค

0: คตของประเทศถูกกำหนดโดยชนชั้นนำกลุ่มน้อยภายใต้ระบอบนี้หัวหน้าเทงพูดนะใครก็ตามที่ลุกขึ้นมาท้าทายจะถูกขัดขวางถูกโดดเดี่ยวทำลายด้วยกลไกศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระวุฒิสภาหรือกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็พุ่งข้อครหาวิจารณ์ไปที่ระบอบสีน้ำเงินบรรดาองค์กรอิสระและวุฒิสภาหัวหน้าเทงตั้งข้อกล่าวหาว่าไม่ได้ทำหน้าที่ในการปกป้องระบอบประชาธิปไตยคือด้วยข้อกล่าวหาต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยมันแรงเอาเป็นว่าสว50คนเขาเลยยอมไม่ได
1: ้
0: เขาก็เลยจะแถลงข่าวโต้วันนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะและประเด็นนี้มันก็เลยมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเนี่ยแหละว่าตกลงแล้วณวันนี้การแก้รัฐธรรมนูญที่3พรรคการเมืองเสนอร่างเข้าไปมันเป็นปัจจัยที่ทำเพื่อประชาชนหรือเป็นการเอื้อระบอบทางการเมืองแบบใดแบบหนึ่งหรือเปล่านี่เป็นการตั้งคำถามจากฝากฝั่งของพรรคประชาชนแต่สุดท้ายร่างไหนจะผ่านไปและสามารถพูดคุยกันได้ลงตัวหรือเปล่าต้องรอ
0: ครับ
1: ใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งเลยนะคะ
0: ต้องรอก่อน สัปดาห์นี้พรรคเพื่อไทยยื่นนะครับพรรคประชาชนก็จะยื่นเหมือนกันวันอังคารพรรคประชาชนมีประชุมพรรคนะครับก็อาจจะยื่นเร็วๆนี้แหละแต่คงไม่ใช่วันพฤหัสมั้งเพราะวันพฤหัสมันอีเวนต์ใหญ
1: ่ค่ะ
0: มันเป็นวันรับสมัครเลือกตั้งคนที่จะลงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับเดี๋ยวรอดูว่าพรรคประชาชนจะขยับเรื่องนี้ยังไงรวมถึงพรรคเพื่อไทยเราจะได้เห็นรายละเอียดของร่างแก้ไขนะครับผมย้ำอีกครั้งนึงว่าตอนนี้เรากำลังคุยกันเรื่องออกแบบวิธีการที่จะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับยังไม่ถึงขั้นตอนว่าจะมีรัฐธรรมนูญใหม
1: ่
0: เรากำลังคุยกันเรื่องออกแบบซึ่งคนที่จะไปออกแบบเนี่ยคือสสร.เพราะฉะนั้นเรากำลังคุยกันว่าสสร.ที่จะมาเนี่ยมายังไง มาจากไหนแล้วเขาจะทำงานยังไงนี่คือกระบวนการทำรัฐธรรมนูญในขั้นต้นนี้นะครับ
1: ค่ะแน่นอนวันพฤหัสบดีเมื่อสักครู่คุณอุรชัยบอกว่าจะมีอีเวนต์ใหญ่นั่นก็คือการเปิดรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทม.เป็นนายกเมืองพัทยาใช่ไหมคะแต่ว่าอีกหนึ่งอีเวนต์ใหญ่ที่ต้องจับตาเช่นเดียวกันก็คือการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรค่ะที่มีการนัดประชุมเพื่อพิจารณาอันนี้เป็นวาระด่วนเลยนะคะในเรื่องที่จะพิจารณาว่าจะส่งตัวคุณชนภัทรนาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมให้ DSI หรือไม่หลังจากที่DSI ทำหนังสือด่วนที่สุดค่ะขออนุญาตเรียกตัวนายชนภัทรเนี่ยเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำระหว่างสมัยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะเรื่องนี้เนี่ยตัวของคุณเท้งณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิให้สัมภาษณ์กับนักข่าวค่ะพูดถึงกรณีที่ DSI ขอหนังสือทำหนังสือขอส่งตัวนายชนภัทรจากสภานะคะก็เลยจะมีการหยิบยกเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมในวันพฤหัสบดีนี้เพื่อขอความเห็นตัวคุณเท้งบอกว่าการพิจารณาเนี่ยต้องพิจารณาเป็นรายกรณีอันนี้คือความเห็นของคุณเท้งนะคะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปกรณีนี้คุณเท้งมองว่าเห็นได้ชัดว่าเป็นคนที่กระทำความผิดสภาไม่ควรปกป้องก่อนหน้านี้เคยมีการขอตัวระหว่างสมัยประชุมหรือต้องอนุมัติในที่ประชุมเพื่อเป็นกลไกในการปกป้องการกลั่นแกล้งทางการเมืองแต่เจ้าตัวกระทำความผิดจริงก็ไม่มีเหตุผลที่สภาจะต้องปกป้องในเรื่องนี้ค่ะ
0: มีข้อสังเกตด้วยว่าคุณชนภัทรยังอยู่ในประเทศหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: บางคนบอกว่าไม่เห็นมีความเคลื่อนไหวอะไรเลยนะครับซึ่งอยู่ไม่อยู่เนี่ยเป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมนะครับต้องตรวจสอบเรื่องนี้เมื่อวานถามทางหัวหน้าเท้งเองหัวหน้าเท้งก็บอกเหมือนกันว่าเป็นหน้าที่ของบุคลากรของกระบวนการยุติธรรมนะครับต้องไปติดตามตรวจสอบมีรายงานนะครับว่าวาระที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นี้จะถูกบรรจุเป็นเรื่องด่วนในการประชุมสภาวันพฤหัสบดีนี้นะครับให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ DSI เรียกตัวคุณชนภัทรเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำหรือไม่ตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมคือเรื่องนี้ที่มาต้องเถียงที่ต้องมาเถียงกันเนี่ยเพราะว่ามันมีประเด็นข้อสงสัยว่าเอ๊ะไอ้เรื่องเอกสิทธิ์อะไรเกี่ยวหรือเปล่าเอกสิทธิ์เกี่ยวหรือเปล่าหรือมันเป็นคดีความยังไงจะต้องมาขออนุญาตสภาอย่างไรนะครับนี่เป็นเรื่องของทางกฎหมายล้วนเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าได้ด้วยเหรอแบบนี้เพราะสสมีเอกสิทธิ์น
1: ะ
0: สภายังไม่ปิดสมัยเลยทำนองนี้นะครับ
1: นั่นแหละค่ะแล้วพอต้องมาพิจารณาว่าจะได้รับอนุญาตจากสภาผู้แทนราษฎรก่อนหรือไม่และถ้ามีการให้อนุญาตส่งตัวคุณชนภัทรให้กับ DSI แล้วกระบวนการหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรทั้งในส่วนของตัวของคุณชนภัทรเองรวมถึงเรื่องของการทำหน้าที่ของสสอีกด้วยนะคะถ้าย้อนกันไปเนี่ยคดีนี้ทาง DSI เขาทำหนังสือด่วนที่สุดถึงทางประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะเพื่อที่จะขออนุญาตเรียกตัวนายชนภัทรไป ไปรับทราบข้อกล่าวหาระหว่างสมัยประชุมนะคะหนังสือนี้เนี่ยลงนามโดย

0: โดยพันตำรวจตรียุทธนาแพลดำอธิบดี DSI ลงวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยบอกว่ากองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกำลังสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบการเล่นการพนันอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าการพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นลักษณะความผิดที่กระทำนอกราชอาณาจักรไทยแล้วก็อ้างอิงไปถึงอัยการสูงสุดค่ะที่มอบหมายให้ DSI ดำเนินการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่กระทำความผิดฐานอ้างยี่และมีส่วนร่วมในการดำเนินการเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ DSI จึงจำเป็นต้องทำหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตในการส่งตัวคุณชนพัฒน์ในช่วงของสมัยการประชุมที่ยังเปิดการประชุมอยู่ในขณะนี้ค่ะแต่แน่นอนอย่างที่คุยกันไปว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะต้องแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเรื่องของตัวคุณชนพัฒน์ถ้าส่งตัวไปแล้วจะมีการดำเนินการอย่างไรหลังจากนี้ในขณะเดียวกันค่ะในเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรเรื่องนี้ถึงแม้คุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบอกว่าพิจารณาเป็นรายกรณีไปแต่รายกรณีนั้นอาจจะกลายเป็นบรรทัดฐานสำหรับการพิจารณาการส่งตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกดำเนินคดีอาญาในอนาคตอีกก็ได้นะคะดังนั้นเรื่องนี้เรามาวิเคราะห์กันต่อค่ะกับทางรองศาสตราจารย์มานิจุมปาจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าถ้าสสถูกเรียกตัวถูกดำเนินคดีหรือว่าถูกแจ้งความต่างๆในช่วงสมัยประชุมน่าจะไม่ถูกส่งตัวไม่ถูกดำเนินคดีเลยถูกต้องไหมคะที่ผ่านมานะคะ
2: ตามข้อมูลที่ปรากฏเนี่ยนะครับก็จะไม่มีการอนุญาตให้มีการดำเนินการในระหว่างสมัยประชุมครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นทิศทางเป็นบรรทัดฐานเป็นแนวปฏิบัติของสภาที่เดินมาในทิศทางนี้โดยตลอดนะครับผมครับ
0: แต่ว่าครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกอาจารย์มองว่ามีโอกาสที่จะส่งตัวคุณชนพัฒน์ไปให้ DSI ไหมคะเพราะว่าเป็นคดีที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันออนไลน์เรื่องของอั้งยี่แล้วก็คดีเรื่องความมั่นคงด้วยอะค่ะ
2: อันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าแม้ตามข้อมูลในอดีตนะครับกรณีที่มีการขออนุญาตสภาเพื่อจะมีการดำเนินการออกหมายเรียกหรือเรียกให้ไปสอบสวนต่างๆนานาหรือดำเนินคดีเนี่ยนะครับโดยหลักเนี่ยนะครับก็จะมีการระบุกันไว้ว่ามันเป็นเรื่องของความคุ้มกันไม่ใช่เอกสิทธิ์นะครับเพราะสองคำเนี่ยเวลาใช้จะมีคนใช้สลับกันเยอะเอกสิทธิ์ในรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นเรื่องที่คุ้มครองสมาชิกให้สามารถลุกขึ้นอภิปรายในสภาโดยไม่ถูกฟ้องร้องในเรื่องเกี่ยวกับคดีหมิ่นประมาทได้แต่ความคุ้มกันเนี่ยคือประเด็นที่เราคุยกันอยู่ณจุดนี้เนี่ยคือ การคุ้มกันเพื่อให้สมาชิกสภาครับสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างเปิดสมัยประชุมสภาได้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญคือป้องกันไม่ให้สมาชิกสภาเนี่ยถูกกลั่นแกล้งโดยการอภินันทนาการคดีอะไรต่างๆนานานั่นคือเจตนารมณ์นะครับแต่ว่าในแนวปฏิบัติเนี่ยนะครับหรือว่าในตัวบทกฎหมายเนี่ยก็จะระบุชัดนะครับว่ากรณีเช่นนี้ที่มีประเด็นนะครับถ้าหากประสงค์จะดำเนินการนะฮะสอบสวนอะไรเนี่ยก็ต้องขออนุญาตจากสภาซึ่งไม่ใช่ประธานสภานะครับต้องเป็นมติของสภาซึ่งในทิศทางในอดีตเนี่ยก็จะมีหลักการว่า เพื่อรักษาไว้นะครับซึ่งบรรทัดฐานที่ดีงามของทางสภาเขาก็จะพร้อมใจกันมีมติว่าไม่อนุญาตให้มีการ ออกหมายเรียกนะครับสมาชิกสภาต่างๆไปสอบสวนอันนี้ก็คือทิศทางในกรณีที่มีข้อเท็จจริงแค่ว่าทางฝ่ายบริหารหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยทำหนังสือมาที่สภาถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะก็จะตอบว่านะมติส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่อนุญาตแต่มีบางประเด็นนะครับที่สภาอนุญาต มีตัวอย่างในอดีตแต่ว่าไม่ขออนุญาตเอ่ยชื่อคนนะครับจะเป็นกรณีที่ตัวท่านสมาชิกเนี่ยมีหนังสือมาคล้ายๆกับ DSI แบบนี้แล้วสมาชิกเนี่ยก็รบขึ้นแถลงการสภาว่าข้าพเจ้าเนี่ยพร้อมที่จะไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะน้อมรับกระบวนการยุติธรรมขอให้สภานะครับช่วยมีมติอนุญาตด้วยซึ่งก็มีรายงานการประชุมระบุว่าสภาในอดีตเนี่ยบางครั้งก็อนุญาตนะที่จะให้มีการปฏิบัติตามสิ่งที่ลักษณะแบบ DSI ร้องขอนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องถือว่าเป็นข้อยกเว้นหรืออีกกรณีหนึ่งที่มีการสามารถดำเนินการได้คือมีการพูดคุยกับท่านที่ถูกนะฮะร้องขอให้ที่จะออกหมายเรียกหรือสอบสวนแล้วก็บอกว่าอ่ะ สภาก็จะมีมตินะว่าไม่อนุญาตเพื่อรักษาไว้ซึ่งบรรทัดฐานหรือทิศทางอันดีงามของทางสภาจะได้ไม่เป็นบรรทัดฐานในคดีต่อไปแต่หากท่านประสงค์จะไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ก็สามารถใช้วันเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์หรือนอกเวลาประชุมที่ไม่ตรงต่อเวลาประชุมเนี่ยเข้าไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับแจ้งข้อกล่าวหาได้อันนี้ก็จะมีอยู่2กรณีที่สามารถทำให้กระบวนการในการออกหมายเรียกและการสอบสวนเนี่ยสามารถดำเนินการได้แม้อยู่ในระหว่างสมัยเปิดประชุมสภาครับ
1: ครับอาจารย์พูดถึงบรรทัดฐานนะครับบรรทัดฐานที่ว่าเนี่ยอาจารย์ครับกำลังหมายถึงเรื่องอะไรครับมันจะเกิดอะไรขึ้นกับสภาในอนาคตถ้าครั้งนี้เขามีมติอนุญาตให้DSI ออกหมายเรียกคุณชนพัฒน์นะครับ
2: ต้องเรียนก่อนนะครับว่าคำว่าบรรทัดฐานเนี่ยก็คือวิธีปฏิบัติหรือทิศทางการลงมติในอดีต
1: ครับ
2: คือถ้ามีข้อที่จริงแต่เพียงว่าทาง DSI นะครับทำหนังสือมาแบบที่ปรากฏเป็นหนังสือเนี่ยนะครับแล้วเอาบรรจุวาระเข้าที่สภาแล้วไม่มีกรณีที่ท่านสมาชิกเนี่ยที่ถูกจะในระบุในหนังสือ DSI เนี่ยลุกขึ้นแถลงว่าตนเองพร้อมที่จะยอมรับน้อมรับกระบวนการยุติธรรมอะไรต่างๆนานาถ้าไม่มีอย่างนี้เนี่ยนะหรือท่านไม่สมัครใจที่จะไปพบบรรทัดฐานในอดีตเนี่ยก็ไม่เคยมีนะครับว่าสภาจะลงมติอนุญาตแต่ถ้าครั้งนี้นะลงมติอนุญาตเนี่ยนะครับแม้ไม่มีข้อเท็จจริงปรากฏเป็นเหมือนข้อยกเว้นในอดีต2กรณีคือสมาชิกลุกขึ้นน้อมรับกระบวนการยุติธรรมหรือสมาชิกเนี่ยสมัครใจที่จะไปพบพนักงานสอบสวนนอกเวลาทำการของสมัยประชุมประจำต่างๆนะถ้าเกิดสมมุติแน่ๆว่าสภามีมติแล้วว่าอะไรฮะโอ้เรื่องนี้เนี่ยข้อกล่าวหาเป็นเรื่องที่ไม่แรงนะฮะต้องอนุญาตคือถ้าอนุญาตครั้งนี้นะโดยไม่เข้าข้อยกเว้นแนวปฏิบัติในอดีตก็จะถือว่าเป็นการเริ่มบรรทัดฐานใหม่ที่สภาเนี่ยจะอนุญาตแล้วการอนุญาตแบบนี้ครับก็จะสร้างความที่เรียกว่ารุนระทึกกับสมาชิกสภาในกรณีต่อๆไปเพราะว่าบรรทัดฐานที่เริ่มมีการลงมติอนุญาตให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้เนี่ยถ้ามีกรณีถัดไปมาอีกนะครับโดยหลักก็ต้องเดินตามบรรทัดฐานที่ท่านลงในครั้งนี้เพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือสิ่งที่อาจจะทำให้สมาชิกในสภาเนี่ยอาจจะไม่น่าจะสร้างบรรทัดฐานใหม่นะครับ ในทิศทางถ้าประเมินในเชิงการสร้างบรรทัดฐานนะครับ
1: อาจารย์มองในแง่มุมวิชาการกฎหมายแบบไหนดีกว่ากันครับสร้างบรรทัดฐานใหม่ไปเลยเพื่อให้ทุกอย่างมันเคลียร์ทั้งกับความไว้วางใจของประชาชนด้วยหรือรักษาบรรทัดฐานเดิมไว้แบบไหนดีกว่ากันครับ
2: คือถ้าตอบในทางกฎหมายเนี่ยครับต้องตั้งหลักที่ว่าเจตนารมณ์หลักหรือเจตนารมณ์สำคัญของการที่กฎหมายเนี่ยให้ความคุ้มกันแก่สมาชิกสภาทั้งหลายในระหว่างสมัยประชุมไม่ให้มีการจับคุมขังหรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาเนี่ยเพื่อจะทำการสอบสวนในฐานะที่ผู้นั้นตกเป็นผู้ต้องหาไม่ว่าจะเป็นกำเนิดเรื่องนี้ในต่างประเทศของอังกฤษเอ่ยของประเทศไทยเอ่ยก็มีการบันทึกถึงเจตนารมณ์นี้ชัดเจนว่าเพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งทางการเมืองดังนั้นในทางกฎหมายนะครับหากสภานะฮะละบรรทัดฐานในอดีตที่บอกว่าถึงยังไงก็ไม่อนุญาตทุกกรณีจะได้ตัดปัญหาแล้วมาสร้างบรรทัดฐานใหม่ว่าประเมินดูว่าเรื่องที่มีการร้องขอดังเช่น DSI เนี่ยมันมีกลิ่นอายของการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่นะถ้าประเมินแล้วเห็นว่ามันน่าจะมีการกลั่นแกล้งทางการเมืองอยู่นะกรณีนี้ท่านก็ใช้ดุลพินิจลงมติกันว่าไม่อนุญาตเหมือนเดิมได้แต่สิ่งที่ผมอยากเห็นใหม่นะครับคือถ้าประเมินดูแล้วจากข้อเท็จจริงจากข่าวสารจากข้อมูลที่สภาได้รับพบว่าเรื่องกรณีดีเอสไอร้องขอมันไม่มีกลิ่นอายอะไรที่จะมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งนะไอ้นี่ครับสภาสามารถสร้างบรรทัดฐานใหม่คือลงมติอนุญาตซึ่งจะทำให้เกิดความสง่างามของสมาชิกสภาแทนที่ถ้าพูดภาษาง่ายในอดีตเนี่ยก็เสมือนหนึ่งเพื่อรักษาไว้บรรทัดฐานเนี่ยก็ไม่อนุญาตเป็นหลักหรือถ้าพูดอาจจะฟังดูรุนแรงก็คือหลับหูหลับตายให้รักษาบรรทัดฐานนี้ไว้ผมอยากให้เกิดบรรทัดฐานใหม่ว่ากรณีที่มีการร้องขอแบบอย่างกรณีดีเอสไอร้องต่อเนี่ยสภาลงไปดูในรายละเอียดครับว่าถ้าไม่มีกลิ่นอายของการกลั่นแกล้งนะครับ
1: ครับ
2: ก็อนุญาตครับจะได้เลยฮะเข้าสู่กระบวนการยุติธรร
0: ม
2: นะครับ
1: อาจารย์ฟังดูแบบคือในเชิงวิธีการที่อาจารย์อธิบายผมเห็นด้วยว่ามันสง่างามนะครับแต่ก็ย้อนกลับไปที่เจตนารมณ์กฎหมายว่าเพื่อป้องกันการกลั่นแกล้ง ไอ้การลงมติเนี่ยใครครองเสียงข้างมากก็ได้เปรียบนี่ไม่ได้พูดถึง

0: รัฐบาลไหนเป็นการเฉพาะเลยนะฮะพูดกันแบบเหตุการณ์สมมุติอาจารย์ครับมันจะมีปัญหาไหมครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นปัญหาเหมือนที่ตั้งมาว่าแหละไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดแต่ตัวสภาเองเนี่ยนะครับ

0: ในเรื่องนั้น
1: ๆ
0: แต่แน่นอนครับสิ่งที่กลัวกันคือถ้าเกิดบอกว่าอะไรฮะเอาอันนี้เป็นฝ่ายตรงกันข้ามนะไม่ใช่กรณีตามเสียงข้างมากนะสภาอาจจะว่าสภากันแกล้งถูกไหมครับที่ท่านตั้งประเด็นมา
2: ครับ
0: คือเสียงข้างมากในสภากันแกล้งอะไรฮะอีกฝ่ายหนึ่งคือถ้าเป็นสถานการณ์เช่นนี้นะครับมันจะต้องถูกตรวจสอบได้โดยสายตาของประชาชนครับเพราะว่าสมมตินะฮะว่านะฮะกรณีที่หนึ่งเนี่ยวันเนี้ยสภาเห็นว่านะฮะเออท่านนั้นเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเสียงข้างมากเราก็ใช้เสียงข้างมากอนุญาตให้อะไรฮะดำเนินคดีถูกไหม
1: ครับ
0: แต่พอมีกรณีที่สองตามมาในอนาคตกลายเป็นคนของอะไรฮะเสียงข้างมากเอาเราไม่อะไรฮะเราไม่อนุญาตเรามีเสียงข้างอะไรฮะข้างมากทั้งที่กรณีที่สองเนี่ยก็ฟังข้อที่จริงยุติได้เหมือนกรณีแรกว่าไม่มีกลิ่นอายการกลั่นแกล้งทางการเมืองถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็คือเสียงข้างมากเนี่ยที่ไม่สง่างามไม่โอเคไม่ดีงามกระแสของสังคมก็จะตรวจสอบไปฮะสมาชิกสภามันไม่ได้แปลว่าท่านจะสามารถลงมติตามอำเภอใจโดยไม่มีเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ดังนั้นถ้าวันนี้ท่านดูแล้วว่ามันไม่เกี่ยวกับการกันแกล้งท่านก็อนุญาตถ้ามีกรณีข้างหน้าในอนาคตท่านก็วางแนวปฏิบัติหรือว่าการใช้ดุลพินิจของท่านในการลงมติว่าถ้ามันมีกลิ่นอายของการกันแกล้งท่านก็ไม่อนุญาต
1: ครับ
0: นี่ครับมันอธิบายได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามท่านใช้เสียงข้างมากแล้วอะไรฮะกลายเป็นว่าเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ต้องการให้ทางฝ่ายบริหารเนี่ยที่มีอำนาจรัฐเนี่ยไปกันแกล้งขัดขวางสมาชิกสภาในการปฏิบัติหน้าที่กลายเป็นเหมือนที่ท่านตั้งประเด็นว่าเอาสภาเองนั่นแหละกับอะไรฮะกันแกล้งกันเองอะไรเงี้ยครับสายตาของประชาชนเนี่ยก็สามารถตรวจสอบสมาชิกสภาได้และเวลาโหวตนะครับมันก็ตรวจได้ว่าอะไรฮะใครมีลักษณะเช่นนี้สังคมวันนี้เนี่ยครับมันเป็นการตรวจสอบ360องศาตัวท่านสมาชิกสภาก็ถ้าท่านจะกันแกล้งเสียงข้างน้อยเนี่ยมันก็จะเห็นกันชัดๆในการตรวจสอบโดยภาคสายตาของสังคมนะครับ
2: ค่ะอาจารย์คะอย่างกรณีของคุณชนพัฒน์เนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าในวันพฤหัสบดีนี้ที่ประชุมมีมติในการยอมที่จะให้คุณชนพัฒน์เข้าไปให้ปากคำแล้วก็เข้าไปชี้แจงข้อกล่าวหาต่างๆแล้ว DSI สามารถดำเนินการทุกอย่างได้หมดเลยไหมคะเพราะว่าดูจากเรื่องของการคุ้มกันจากการถูกดำเนินคดีทางอาญาหากสมาชิกสภาถูกจับกุมสภาหรือว่าประธานสภามีอำนาจในการขอสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อให้ส.ส.มาประชุมสภาได้จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตอีกครั้งไหมคะหรือว่า DSI มีอำนาจในการดำเนินคดีกับคุณชนพัฒน์ได้เลยหากพบว่ามีการกระทำความผิดหรือไม่นะคะ
0: คือถ้าดูนะครับตามหนังสือเนี่ยครับนะฮะถ้าผมอ่านไม่พลาดอย่างว่องไวเนี่ยครับเป็นการร้องขอให้ไปที่จะไปอะไรฮะเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาถูกไหมฮ
2: ะ
0: ในย่อหน้าสุดท้ายเนี่ยนะคร
1: ับ
0: รองสุดท้ายก่อนที่จึงจะกลับเปลี่ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาเนี่ยถ้อยคำบอกว่าอะไรฮะเข้ามารับทราบนะฮะข้อกล่าวหาและทำการสอบสวนถูกไหมฮ
2: ะ
0: แล้วก็ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะมาตรา125เนี่ยบอกว่าในระหว่างสมัยประชุมเนี่ยถ้าต้องการจะมีหมายเรียกนะฮะสมาชิกมาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาก็แปลว่าหนังสือนี้เนี่ยฮะขอให้ท่านส.ส.นะฮะไปรับทราบข้อกล่าวหาและดำเนินการสอบสวนแต่เมื่อถามมาต่อว่าแล้วถ้าดีไอ้จะจับทำไรตัวบทเนี่ยก็เขียนชัดว่าไอ้ห้ามมิให้จับในระหว่างสมัยประชุมเว้นแต่จะได้รับอนุญาตแต่ว่าถ้าท่านจะจับท่านก็ต้องขออีกรอบใหม
2: ่
0: เพราะในหนังสือที่ท่านขอเนี่ยท่านขอแค่ให้อะไรฮะมีการเรียกตัวสมาชิกเนี่ยไปทำการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกท่านนั้นเนี่ยเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาแต่ว่าท่านขอมาในประเด็นเฉพาะหมายเรียกและสอบสวนถ้าสภาอนุญาตและต่อมาในระหว่างการสอบสวนเนี่ยเกิด DSI ประสงค์จะอะไรฮะจะจับมันก็ไม่เข้าข้อยกเว้นที่ว่าจับได้ในกรณีที่เป็นความผิดซึ่งหน้ากรณีก็ต้องเป็นไปตามหลักในมาตรา125ก็ต้องขอใหม่อีกรอบนึงนะครับจากสภาครับ
2: ค่ะอาจารย์ขาสุดท้ายอาจารย์มองว่าอย่างพรรคประชาชนมีความเสี่ยงไหมคะเพราะว่าก็มีทั้งส.ส.หลายๆท่านที่อยู่ระหว่างการถูกแจ้งข้อกล่าวหาถูกดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาอาจจะมีการนำเรื่องแบบนี้เข้ามาในสู่ที่ประชุมสภาแล้วพรรคประชาชนอาจจะต้องได้รับผลกระทบจากบรรทัดฐานใหม่นี้ก็ได้ค่ะถ้ามีการอนุญาตในวันพฤหัสบดีนี้ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นไปได้นะครับที่จะมีความ กลัวที่จะเกิดว่าถ้าอนุญาตในกรณี

0: นเองหรือพรรคพวกตนเองก็อาจจะนะฮะต้องเดินตามมาตรฐานนี
1: ้
0: กรณีเช่นนี้แหละครับจึงทำให้ในทางปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่นะครับตามข้อมูลที่ปรากฏของประเทศไทยเราเนี่ยนะหรือสภาไทยเราเนี่ยเขาก็จะมีมติว่าไม่อนุญาตเป็นหลักไว้ดังที่ผมเคยเรียนข้อมูลให้ทราบว่าแต่มันก็จะมีแนวปฏิบัติที่เป็นข้อยกเว้นอยู่2กรณีคือตัวสมาชิกท่านนั้นเนี่ยแสดงสปิริตที่จะน้อมรับกระบวนการยุติธรรมหรือสมาชิกท่านนั้นเนี่ยคุยกับสภาแล้วว่าไม่อนุญาตนะแต่เดี๋ยวจะไปพบเนี่ยนอกเวลาการประชุมนะดังนั้นเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะไม่อนุญาตมากกว่าอนุญาตแต่เหมือนที่ผมเรียนไปให้ทราบว่าผมอยากเห็นนิติใหม่ว่าลงไปดูในรายละเอียดได้นะครับว่ามันมีกลิ่นอายของการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่ไม่ใช่หลับหูหลับตาเหมือนในอดีตก็อะไรอันนั้นก็เข้าใจได้นะครับว่าอะไรฮะต้องการที่จะอะไรฮะปกปักรักษาไว้ซึ่งอะไรฮะบรรทัดฐานอันดีงามในสายตาของสมาชิกแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์หลักของรัฐธรรมนูญที่บทบัญญัติในเรื่องของความคุ้มกันเนี่ยบอกว่าเพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งทางการเมืองดังนั้นความเห็นผมจะบอกว่าวันเนี้ยน่าจะเป็นการเมืองที่มีความสวยงามหรือไม่ท่านไม่ต้องไปนั่งกังวลใจครับเพราะว่าต้องดูเป็นรายกรณีถ้ากรณีไหนเนี่ยมีกลิ่นอายของการกลั่นแกล้งทางการเมืองท่านก็ไม่อนุญาตแต่ถ้าอันไหนเนี่ยมันเป็นการดำเนินคดีปกติดูแล้วไม่มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะการกลั่นแกล้งทางการเมืองเลยหรือแม้กระทั่งบางกรณีที่มีตัวอย่างนี้คือมันเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นคดีส่วนตัวเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทที่มีการฟ้องกันเพราะทะเลาะกันอะไรต่างๆนานาไอ้อย่างเงี้ยครับมันก็มีมติให้เลยฮะดำเนินคดีได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเจตนารมณ์อยู่ที่ว่าไม่ต้องการให้เกิดการแกล้งทางการเมืองและเพื่อให้สมาชิกท่านนั้นเนี่ยสามารถมาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาได้นะครับ
2: ครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์มานิดเท่านี้นะครับอาจารย์ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้พอเห็นภาพแล้วอาจจะต้องรอฟังนะคะว่าวันพฤหัสบดีนี้ที่ประชุมสภาจะมีมติออกมาเป็นอย่างไรและถ้าเกิดมีมติในการส่งตัวให้คุณชนภัทรไปรับทราบข้อกล่าวหาจริงๆอาจารย์บอกว่านี่อาจจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของสภาแต่สุดท้ายแล้วมันอาจจะต้องมาพิจารณาในรายละเอียดว่าเรื่องนี้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองหรือไม่ถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองการพิจารณามันอาจจะเกิดความซับซ้อนและป้องกันการกลั่นแกล้งในกระบวนการการพิจารณาของสมาชิกสภาแต่ละคนก็ได
2: ้ครับคุณผู้ชมติดตามกันต่อนะครับยังพอมีเวลาที่หลายฝ่ายจะได้ถกเถียงกันในเรื่องนี้นะครับมาดูเรื่องของคณะรัฐมนตรีลูกเทพ1คนที่จะได้โอกาสโชว์ฝีมืออย่างเข้มข้นในวันนี
1: ้
2: นะครับคุณชัยชนกชิดชอบครับพี่ประจักษ์แหมมันเป็นเรื่องราวที่ฮือฮากันมาตลอดสุดสัปดาห์ว่ามีคลิปวิดีโอมีการไลฟ์ที่มันไม่ดีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลามก
1: ลามกอนาจารย
2: ์ลามกอนาจารย
1: ์
2: คุณชัยชนกก็เลยในฐานะรัฐมนตรีดีก็ต้องออกมาเทคแอคชั่นหน่อยนะครับวันนี้จะได้โชว์แล้ว
3: ที่จริงคนก็ถามมาเยอะครับว่ารัฐมนตรีลูกเทพเนี่ยจะถึงคิวเมื่อไหร
2: ่ครับ
3: เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาภารกิจในเรื่องของการสร้างเสริมผลงานกับรัฐบาลก็จะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลที่ขยันเดินสายงานอีเวนต์แล้วก็โปรโมทประชาสัมพันธ์ทุกเรื่องครับที่รัฐบาลเนี่ยขยับขับเคลื่อนนอกจากนี้ก็ยังจะมีรัฐมนตรีสามแม่ครัวเป็นสำคัญตอนนี้ก็ยังทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่อยู่แต่ว่าตอนนี้ถึงคิวของรัฐมนตรีลูกเทพแล้วครับในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นไปแล้วอย่างน้อยก็สองคนวันนี้จะเป็นคนที่สามนะครับ
2: ครับ
3: คนแรกที่ต้องพูดถึงเนี่ยนะครับสำหรับเรื่องของการโชว์ของนะครับในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีลูกเทพนะครับเป็นผลพวงจากการแสดงผลงานกรณีรถไฟไปชนกับรถโดยสารปรับอากาศประจำทางสาย206นะครับแล้วก็นำไปสู่คนที่เสียชีวิตถึง8คนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย30กว่าคนครับรัฐมนตรีท่านนี้ครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็ต้องเรียกว่าลงพื้นที่ในจุดที่เกิดเหตุในเวลารวดเร็วครับหลังจากที่ได้รับแจ้งได้ไม่นานนะครับลงไปมีการสั่งการให้มีการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงหาคนที่ทำผิดเอามาลงโทษรวมไปจะก็ตั้งถึงสั่งการเรื่องมาตรการเยียวยาผู้ที่รับผลพวงที่เกิดขึ้นครับก็เรียกได้ว่าทำงานอย่างชัดเจนรวดเร็วครับคุณสิริพงษ์เนี่ยเป็นทายาทบ้านใหญ่จังหวัดศรีสะเกษนะครับแล้วก็ยังถือว่าเป็นตัวช่วยคนสำคัญของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการและบริวารการกระทรวงคมนาคมครับที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพในวันที่เกิดเหตุครับสำหรับคุณสิริพงศ์ก็ต้องบอกว่าเจองานใหญ่งานแรกครับสำหรับเป็นการต้อนรับรัฐมนตรีป้ายแดงทำงานได้ขนาดนี้ก็ถือได้ว่าทำหน้าที่ได้เหมาะสม

ผมแล้วก็น่าจะสอบผ่านนะครับสำหรับภารกิจแรกจากนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของการเยียวยาการดำเนินการเดี๋ยวรอดูกันต่อไปส่วนรัฐมนตรีลูกเทพคนที่สองครับที่ต้องบอกว่านี่สอบผ่านตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็คือคุณพราดรปริศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทายาทบ้านใหญ่ของจังหวัดอ่างทองนะครับคนนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ารับหน้าเสือในฐานะตัวแทนของรัฐบาลในหลายเรื่องเลยนะครับไล่เรียงกันตั้งแต่ทำหน้าที่ในการแจกแจงเรื่องความสำคัญเรื่องของการผลักดันเรื่องที่มาของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทของทางรัฐบาลนะครับโดยการไปตอบข้อสงสัยในสภาผู้แทนราษฎรด้วยยืนยันว่าการกู้เงินเนี่ยก็จะนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานครับคุณพราดรเนี่ยยังมีบทบาทในการแจกแจงเรื่องอะไรเรื่องสำคัญวันนี้เลยนะครับเรื่องของการเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครับวันนี้เป็นวันแรกครับคุณพราดรบอกว่าระบบไม่น่าจะมีปัญหาครับอีกเรื่องหนึ่งที่คุณพราดรเนี่ยเป็นคนที่รับหน้าเสือนะครับในการอธิบายก็คือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครับมาตรา256และเพิ่มเติมหมวดที่15/1ของพรรคภูมิใจไทยที่เพิ่งยื่นเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรไปเรียบร้อยครับอีกเรื่องหนึ่งนี่สดๆร้อนๆเลยครับคอฟุตบอลกำลังลุ้นกันอยู่ครับก็คือเรื่องลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกของประเทศไทยครับ 1,700 ล้านบาทคุณพราดรเนี่ยก็ดูจะเป็นคนเดียวครับที่ออกมาอัปเดตออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับท่ามกลางการลุ้นนะครับของคอฟุตบอลในบ้านเราอีกส่วนหนึ่งครับขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าอย่าเอาเงินจำนวนนี้มาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลเลิกเลยก็ถือได้ว่าเป็นประเด็นที่ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ว่าวันนี้ครับอย่างที่ทราบกันวันนี้เป็นคิวของลูกเทพคนสำคัญอีกหนึ่งคนครับเป็นลูกเทพทายาทของบ้านใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีดีอีด้วยนะครับวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับที่ท่านจะนำทีมในการตั้งโต๊ะแถลงกรณีแพลตฟอร์ม Facebook ที่มีการไลฟ์นะครับกิจกรรมอนาจารรักร่วมเพศเป็นเวลายาวนานครับจนกระทั่งกลายเป็นไวรัลนะครับกลายเป็นปมร้อนมีคนเข้าไปชมมีคนเข้าไปแชร์นะครับยอดรวมแล้วนี่มากอย่างที่หลายคนเนี่ยคาดคิดไม่ถึงนะครับมีการแชร์นะครับทั้งที่อาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้นะครับว่าความผิดอันเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวนั้นมันเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับช่วงเวลาประมาณ10:30 นครับที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับ10:30 นคุณชัยชนกจะเป็นประธานในการแถลงข่าวครับเพื่อที่จะชี้แจงแจกแจงในเรื่องที่เกิดขึ้นครับกับกรณีของ Facebookนะฮะที่มีการไลฟ์สดอย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่นอกจากนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะมีการพูดถึงมาตรการนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงสิ่งที่จะต้องดำเนินการในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับนี่วันนี้เดี๋ยวรอดูจับตาดูนะครับความจริงประเด็นเรื่องของการไลฟ์สดนะครับผ่านทางแพลตฟอร์ม Facebook อย่างที่คุณอุรชัยเกริ่นไปเมื่อสักครู่เนี้ยมันเกิดขึ้นกลางดึกของคืนวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่สร้างความฮือฮามีคนเข้าไปติดตามพรึบเลยครับไม่รู้ว่าได้รับการแจ้งหรือว่ามีการได้รับแชร์จากใครมาไม่รู้ครับเข้าไปเนี่ยยอดเนี่ยมหาศาลเลยนะครับท่ามกลางประเด็นคำถามสำคัญบอกว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้อย่างไรปล่อยให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้อย่างไรใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบทางกฎเกณฑ์กติกาข้อห้ามของแพลตฟอร์มโซเชียลเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าไม่ควรที่จะมีและจะต้องมีการแบนทันทีครับที่มีการฝ่าฝืนเกิดขึ้นแต่ทำไมมันปล่อยให้ยืดเยื้อใช้เวลายาวนานในการไรส์เรื่องดังกล่าวนี่นะครับตอนนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์นะครับท่านพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงนี่มีการสั่งการตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเข้าใจว่าตั้งแต่วันแรกเลยซ้ำไปสั่งการให้มีการตรวจสอบ URL แล้วก็ตรวจสอบดูว่าบุคคลที่ปรากฏในคลิปนี้เป็นใครครับเพื่อที่จะนำมาดำเนินคดีความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ว่าด้วยการนำเข้าข้อมูลที่เป็นลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับ
รวมทั้งจะมีการประสานกับทาง Facebook ของประเทศไทย

0: ไปนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องมาตรฐานชุมชนภายในของโลกออนไลน์ครับอันนี้ก็คือในส่วนท่าทีการขยับของทางตำรวจของฝ่ายไทยเมื่อวานนี้ทางซีของรัฐบาลก็ร้อนตัวเหมือนกันครับรองโฆษกรัฐบาลนะครับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นี่ออกมาแถลงระบุชัดเจนนะครับบอกว่าคนที่กระทำผิดและคนที่เข้าไปชมแล้วก็ไปแชร์นะครับไปกดไลค์เนี่ยก็จะมีค่าเสมือนกับเป็นผู้ที่ถูกกระทำด้วยนะครับมีการโพสต์ข้อความนะครับบอกว่าจะมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ครับอัตราโทษเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับครับทั้งคนที่กระทำทั้งที่คนกดไลค์กดแชร์นะครับก็จะโดนกันโดยทั่วหน้าครับนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะสะท้อนนี่เห็นว่าคนไทยเราเนี่ยยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องเรื่องกฎหมายเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยครับปกติคนไทยเนี่ยชื่นชมชื่นชอบมากครับชีวิตวันๆเนี่ยนะครับอยู่กับเรื่องของการเข้าไปติดตามนะครับคลิปข่าวข่าวจริงบ้างข่าวปลอมบ้างข่าวลวงบ้างไปชมคลิปนะครับไปแชร์คลิปไปกดไลค์กดแชร์ทำได้ทั้งวันนะครับคิดว่านี่เป็นสิ่งที่สามารถทำได้เป็นโลกของความอิสระทั้งด้านที่ความจริงเนี่ยมันไม่ใช่นะครับครั้งนี้แหละที่มันจะกลายเป็นบทเรียนสำคัญนะครับเพราะเชื่อว่าจะโดนคดีกันเยอะเลยนะครับเพราะคนที่ทำสำนวนคดีนี้จะละเลยก็ไม่ได้ครับถ้าละเลยเจ้าตัวก็จะโดนข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งโต๊ะแถลงของคุณชัยชนกในวันนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับเพราะมันมีความสำคัญทั้งในเชิงข้อกฎหมายทั้งในเชิงของศีลธรรมนะครับในสังคมอย่างประเทศไทยที่เป็นสังคมเมืองพุทธแล้วก็เชื่อว่าทุกศาสนิกเนี่ยก็จะมีความเชื่อมีความรู้สึกหรือมีคำสอนเช่นเดียวกันครับว่านี่เป็นสิ่งที่ผิดหลักการของศาสนานะครับไม่เพียงเท่านั้นครับสิ่งที่น่าสนใจถัดมาก็คือว่าทางตำรวจไทยครับในฐานะที่รักษากฎหมายเนี่ยจะสามารถดำเนินการเอาผิดหรือจะไปเรียกร้องความรับผิดชอบจากเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลอย่าง Facebook ได้แค่ไหนอย่างไรนะครับหลังจากในช่วงที่ผ่านมาสิ่งที่เราได้เห็นก็คือ Meta นะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebookและเป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอีกหลายเจ้าชื่อดังนะครับออกแค่แถลงการถึงกรณีที่เกิดขึ้นสั้นๆครับหลักใหญ่ใจความครับเนื้อหาที่โจ่งแจ้งเป็นการละเมิดมาตรฐานชุมชนของเราได้ลบเนื้อหาที่ละเมิดดังกล่าวแล้วและจะตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้ซึ่งก็ไม่รู้ครับว่าความหมายนั้นครอบคลุมแค่ไหนอย่างไรจะเป็นที่คาดหวังจะหวังมรรคผลได้แค่ไหนไม่มีใครรู้ครับที่น่าสนใจก็อย่างที่เรียนไว้นะครับว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลกแบบนี้นะครับเหตุใดจึงไม่สามารถที่จะตรวจจับคลิปลามกอนาจารทางเพศดังกล่าวได้และที่สำคัญก็คือปล่อยให้หลุดแพร่กระจายจนมีคนเข้าไปชมเป็นล้านคนได้อย่างไรโดยที่ Facebook เนี่ยไม่ได้ดำเนินการปิดกั้นหรือลบเนื้อหาดังกล่าวออกไปทันทีครับนี่แหละคือสิ่งสำคัญครับเพราะว่ามันอาจจะนำไปสู่การต่อยอดนำไปสู่สิ่งที่เป็นประเด็นเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องและก็พิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายในบ้านเราด้วยนะครับว่าจะถูกละเมิดหรือจะถูกมองข้ามไปแค่ไหนอย่างไรถึงแม้ว่าในยุคสมัยปัจจุบันครับหลายคนก็จะบอกว่าอุ้ยในยุคของสื่อออนไลน์เนี่ยสื่อที่เกี่ยวข้องกับลามกอนาจารเยอะแยะเต็มไปหมดคลิกเข้าไปเมื่อไหร่ก็เจอแต่ต้องเข้าใจนะครับว่านี่ก็คือเรื่องที่มันผิดกฎหมายไทยอยู่แล้วครับไม่ใช่ถูกกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นกรณีของคุณชัยชนกเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาตอนที่เป็นรัฐมนตรีครั้งแรกครับรัฐมนตรีดีรัฐบาลของคุณอนุทินนี่ก็สร้างผลงานได้ประทับใจนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นคนที่สั่งยกเลิก MOU คงจะจำก็ได้ครับ MOU จัดตั้งศูนย์กลางดิจิทัลและธุรกิจการเงินระหว่างกระทรวงดีสมัยที่คุณประเสริฐจันทราดวงทองเป็นรัฐมนตรีนะครับกับบริษัทยักษ์ใหญ่ชื่อดังของสิงคโปร์ครับที่เชื่อมโยงไปถึงเบนสมิธเนี่ยนักลงทุนที่มีภาพสีเทาๆนะครับ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าคุณชัยชนกเนี่ยพอมาเป็นรัฐมนตรีดีอีปั๊บสั่งให้มีการตรวจสอบไปพบข้อพิรุษสุดท้ายก็เลยสั่งยกเลิกครับก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างผลงานที่ทำให้ผู้คนโดยทั่วไปก็จดจำได้ครับในฐานะเป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่ที่มีความกล้าอยู่ในตัว
1: ครับ
0: และที่สำคัญยังทำให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องนั่งหายนะครับแล้วก็ออกมาแก้ตัวกันพลวันอยู่ครับคนสองคนนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวรุ่นดูนะครับสำหรับบทบาทของรัฐมนตรีลูกเทพ อีกคนหนึ่งครับคุณชัยชนกนะครับในการที่จะออกมาปกป้องนะครับในการที่จะออกมารักษากฎหมายและศีลธรรมอันดีของประเทศเอาไว้ก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรีลูกเทพอีกคนหนึ่งครับที่จะสามารถโชว์ผลงานได้ในวันนี้ครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ขอบคุณค่ะวันนี้ติดตามกันนะคะเพราะว่าตัวคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยมีกำหนดที่จะแถลงในช่วงเวลา 10:30 นที่กระทรวงดีอีนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีท่าทีมาจากทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันนะคะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ที่บอกว่ากรณีที่ในโซเชียลมีเดียมีการไลฟ์สื่อลามกอนาจารที่มีความล่อแหลมรัฐบาลย้ำเตือนนะคะว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องของการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มีอัตราโทษระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารมีความผิดด้วยนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมต้องระวัง
2: ใช่นะคะคือมีโทษระวางคุกไม่เกิน5ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช่นเดียวกันโทษเท่ากับบุคคลที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพราะถือว่าเป็นการสนับสนุนคอนเทนต์ขยะมุ่งเน้นแต่ยอดไลค์ยอดแชร์นะคะซึ่งสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการลอกเลียนแบบโดยเฉพาะในหมู่ของเด็กและเยาวชนด้วย
1: ปัญหาของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากจะผิดมาตรฐานทั้งชุมชนใน Facebook และกฎหมายแล้วยิ่งไปกดไลค์กดแชร์หรือว่ามีคนเข้าไปดูเยอะๆบางทีมันดันให้คนเห็นได้ง่ายขึ้นหรือมีการกล่าวถึงมีการชี้เป้าพอเป็นพื้นที่แบบนี้เนี่ยเด็กเยาวชนกดเข้าไปเขาไม่มาถามเขาไม่มาล็อกอายุ
2: ใช่
1: คือถ้ากดเข้าไปดูถ่ายทอดสดก็คือดูถ่ายทอดสดได้เลยนะครับมันก็จะเป็นปัญหาที่อาจจะไม่ค่อยถูกอกถูกใจพ่อแม่ผู้ปกครองซะเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้ดูลูกเทพว่าจะโชว์ฝีมือจัดการเรื่องนี้ยังไงครับคือไม่ง่ายแต่ต้องทำนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ครับกับคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อปอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะทั้งผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กับเราได้เลยและเชื่อว่าประเด็นที่หลายคนจับตามองที่สุดในวันนี้คุณผู้ชมลงทะเบียนได้แล้วหรือยังคะ
1: ไทยช่วยไทย plus นะครับวันนี้ตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นมาถ้าใครติดตามรายการวันใหม่ไทย PBS เนี่ยนะครับพี่เจนน้องป้างน้องพีทเขาก็กดรับสิทธิ์กันได้กันเลยนะอย่างผมเองพอฟังเสร็จปุ๊บก็รับได้แล้วคุณผู้ชมรับแล้วหรือยังครับตอนนี้เรามาอัปเดตกันหน่อยว่าสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus เนี่ยตอนนี้เหลือเท่าไหร่น้องยุ้ย
0: ตอนนี้สิทธิ์เหลือ 11,397,125 ล้านสิทธิ์จริงๆวันที่เขาลงทะเบียนก็คือ5วันนะคะ5วันนับจากนี้ก็25 26 27 28 29ก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมดยุ้ยว่าเงื่อนไขหลังอาจจะเกิดขึ้นก่อนนะพี่ต๋ออ
1: าจจะเกิดขึ้นก่อนเพราะไปไวมากนะครับอย่างผมเองเนี่ยหลังคุณเชอสารแป๊บเดียวเนี่ยเลขก็รันนะครับวิ่งไปแป๊บเดียวลดลงมาเยอะเหมือนกันนะ
0: แต่ทีนี้ต้องรอเก็บตกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจะมีประชาชนบางส่วนที่ลงทะเบียนแล้วปรากฏว่าต้องรอผลการตรวจสอบเนื่องจากว่าท่านอาจจะไม่เคยลงทะเบียนร่วมในแคมเปญต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะต้องรอ3วันเพราะว่าบางท่านอาจจะมีสิทธิ์ที่หลุดออกมาอีกทีนึง
1: ก็รออัปเดตกันนะครับส่วนใครที่มีแอปกระเป๋าตังค์อยู่แต่ยังไม่เคยเข้าไปนะครับเข้าไปเสร็จปุ๊บนี่มันจะมีหัวข้อที่เขียนไว้เลยครับคุณผู้ชมครับเขียนไว้ว่าไทยช่วยไทย plusไทยช่วยไทยพลัสเห็นไหมเอ่ยนี่จะเขียนไว้
0: เลย
1: 60 40รัฐช่วย60เราจ่าย40ใช่ไหมก็จะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมกดเข้าไปเนี่ยนะครับกดปึ้งเข้าไปมันก็จะขึ้นว่าผมเนี่ยได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เห็นไหม60 40แล้วนะครับก็เข้าไปทำเลยง่ายๆถ้าเกิดคุณเคยมีฐานข้อมูลในระบบอยู่แล้วอะไรต่างๆเนี่ยมันจะง่ายมันก็จะขึ้นเลยแบบนี้ถือว่าสำหรับส่วนตัวผมว่าวันนี้แอปไม่ล่มนะสำหรับผมนะ
0: ของยุ้ยเนี่ยตอนแรกยุ้ยเข้าตอน6โมงเป๊ะเนี่ยของยุ้ยยังไม่ได้แต่พอเสร็จปุ๊บลองมาเข้าตอน7โมงครึ่งก็คือลงทะเบียนได้นะคะคุณผู้ชมมาอัปเดตกันหน่อยเป็นอย่างไรอย่างในช่องทาง Facebook พี่เกษมสิริบอกว่าลงทะเบียนได้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาคุณผู้ชมใครลงทะเบียนได้ก็มาคอมเมนต์คุยกันอันนี้เป็นสิทธิ์ของเรานะ
1: ใช้สิทธิ์ซะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เพราะว่าก็เกิดจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแหละครับช่วงนี้ซบเซาใช่ไหมไปไหนซื้อของอะไรกันก็ยากค้าขายกันก็ยากรัฐบาลเองก็เลยออกแพ็กเกจแล้วก็แคมเปญนี้มาให้เราได้ออกไปจ่ายใช้สอยกันนะครับแอปเป่าตังกดเข้าไปรับสิทธิ์กันได้เลยครับ
0: แล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์นะคะ1มิถุนายนถึง30กันยายนตั้งแต่6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะแล้วก็ส่วนท่านไหนที่เรื่องของการลงทะเบียนก็จะมีการแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันเป่าตังและ SMS ภายใน3วันนั่นเองค่ะ
1: รอกันไปนะครับส่วนใครที่อยากจะพูดคุยติดปัญหาตรงไหนอยากให้เราเป็นกระบอกเสียงก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับว่าติดปัญหาอะไรแต่ขอให้กดได้ง่ายๆทุกคนไม่ติดขัดอะไรนะครับ
0: ใช่ค่ะเอาเน้นย้ำเรื่องลงทะเบียนนิดนึงละกัน6นาฬิกาถึง22นาฬิกาในการกดรับสิทธิ์นะคะเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณกระต้อบอกคุณยุ้ยกดได้แล้วดิฉันกดไม่ได้ถามกดตอนกี่โมงกด5ทุ่ม
1: โอ้ย
0: หมดเขตแล้วนะคะ
1: มันก็จะหมดเขต
0: คือต่อวันเขาให้6โมงหรือ4ทุ่มในการกดนะคะ
1: เท่านั้นนะครับวันนี้ก็อัปเดตกันเบื้องต้นเรื่องนี้แต่ในช่วงรู้ทันกันได้คุณผู้ชมครับมาคุยกันหน่อยวันนี้ขอพูดถึงเรื่องของรถไฟฟ้าแต่ไม่ใช่กรณีของ Volvo EX 30นะครับ เป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กเคยเห็นไหมอาม่าอากงที่จะชอบใช้ในตลาดมันจะเป็นคันเล็กๆหน่อยอ่ะ
0: ใช่ค่ะเป็นคันเล็กๆหน่อยใช้งานแบบเป็นไฟฟ้านะคะโอเคปกติยุ้ยจะเห็นในหมู่บ้านแต่หลังๆเนี่ยเริ่มเห็นว่ามีผู้สูงวัยนำรถในลักษณะดังกล่าวนี้มาใช้จับจ่ายใช้สอยซื้อของแถวบ้านมากยิ่งขึ้น
1: รถที่เราพูดถึงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวถ้าเกิดอินเสิร์ตภาพได้อินเสิร์ตนะครับคือมันเป็นรถคันเล็กๆแบบเนี้ย
0: นี่แบบนี้เลยค่ะ
1: คุณผู้ชมไอ้ถนนที่เห็นอยู่นี้น่าจะเป็นบางเขนไหมอุโมงค์บางเขนหรือโอเคสักที่หนึ่งอ่ะที่มันเป็นมุมแบบนี้แต่ว่าคุณผู้ชมครับมันถูกต้องหรือไม่ในความเห็นคุณผู้ชมช่วยคิดหน่อย1ครับรถพวกนี้ปกติเราจะเห็นเนาะวิ่งตามตลาดวิ่งในหมู่บ้านหรืออะไรใกล้ๆแต่เนี่ยเอามันลงถนนใหญ่เลยแล้วก็ดูสิครับรถยนต์ก็วิ่งกันอยู่ข้างๆแบบนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยหรือว่าออกไปวิ่งถนนใหญ่แบบนี้คุณผู้ชมครับแน่นอนเราดูจากความรู้สึกก็รู้สึกไม่ปลอดภัยแต่ในแง่กฎหมายนั้นเนี่ยมีอะไรผิดหรือไม่และถ้าเกิดเราจะซื้อรถประเภทนี้ให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะใหญ่ขึ้นมากว่านี้หน่อยเหมือนรถกอล์ฟเนี่ยมันสามารถทำได้หรือไม่ต้องจดทะเบียนลงทะเบียนอะไรแบบไหนเพื่อจะไปขับขี่บนท้องถนนวันนี้รู้ทันกันได้เรื่องนี้ไปด้วยกันเลยครับ

0: รู้ทันกันได้คุณผู้ชมครับพูดถึงรถหรือว่ายานพาหนะเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องใส่ใจคือเรื่องของความปลอดภัยนอกเหนือจากรถไฟฟ้าที่ขับบนท้องถนนคันใหญ่ๆนี่เราก็คุยกันถึงเรื่องแบตเตอรี่ใช่ไหมช่วงนี้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของขนาดรถไฟฟ้าที่เราจะไปใช้บนท้องถนนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดใครที่รู้ข้อกฎหมายเนี่ยทางขนส่งเองก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่ารถประเภทไหนจดทะเบียนได้เพราะจดทะเบียนเนี่ยมันก็จะแบ่งประเภทอีกว่าเป็นรถเพื่ออะไรน
1: ะ
0: อย่างรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็ต้องจดแยกนะน้องยุ้ยถ้าเกิดเราจะไปขับรับจ้างก
1: ็
0: ต้องจดอีกแบบใช้ส่วนบุคคลก็ต้องอีกแบบแต่ทีเนี้ยพอมันเป็นรถไฟฟ้าพอมันวิ่งได้เล่นได้บางคนบางท่านเห็นว่าไปถนนแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกมั้ง
1: แต่ว่าบางอย่างไม่ได้ถูกออกแบบมาในการใช้งานบนถนนสาธารณะนะคะคุณผู้ชมเขาให้ใช้งานในพื้นที่ปิดอย่างหมู่บ้านหรือว่าพื้นที่เฉพาะค่ะทีนี้พอถูกนำออกมาใช้บนถนนร่วมกับรถยนต์หรือว่ารถบรรทุกที่มีความเร็วสูงกว่าเป็นอย่างมากไม่ต้องถึงขนาดรถบรรทุกก็ได้คุณผู้ชมไม่ต้องถึงขนาดรถยนต์ก็ได้แค่เทียบกับรถจักรยานยนต์ที่ใช้อะค่ะก็ยังรู้สึกว่ามันมีความเร็วที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะแบบนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมนอกจากนำรถบางประเภทไปวิ่งบนถนนใหญ่ผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวเกิดเหตุขึ้นมานะคะกลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้รับความคุ้มครองเหมือนรถทั่วไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเอามารู้ทันกันได้เรื่องกฎหมายเพื่อสิทธิ์ของเรานะคะวันนี้อยู่ด้วยกันกับคุณพิมลดาทิติกรธนานุรักษ์นะคะทนายความหรือว่าทนายแนนจะมาอธิบายเข้าใจและเห็นภาพมากยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะทนายแนน
0: สวัสดีครับทนายแนนครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: มาเข้ากันถึงรถของประเภทรถกันหน่อยรถไฟฟ้าที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็ทนายเอาแบบที่เป็นรถไฟฟ้าเลยไม่ใช่รถคันใหญ่ที่มีโครงมันถูกจัดให้อยู่ในหมวดไหนของในแง่กฎหมายครับ
2: คือจริงๆต้องบอกอย่างนี้ค่ะเรื่องของรถยนต์มันมีพรบรถยนต์2522เนาะมาบังคับใช้เขาก็จะมีคำจำกัดค่าคำจำกัดความคำนิยามของคำว่ารถยนต
0: ์
2: ไอ้กรณีไอ้รถสำล้อไฟฟ้าเนาะที่มันเป็นประเด็นอยู่นะคะที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วคือถ้าไปดูเรื่องของคำว่ารถยนต์เนี่ยมันก็คือรถที่3ล้อมี3ล้อขึ้นไปนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวด้วยกำลังมอเตอร
0: ์
2: กำลังไฟฟ้าหรือว่าพลังงานอย่างอื่นทีนี้เนี่ยไอตัวสำล้อไฟฟ้าเนี่ยนะคะมันก็จำแนกเป็น2ประเภทนะคะมันก็จะมีรถสำล้อไฟฟ้าที่ถือว่าเป็นรถยนต
1: ์
2: กับอีกประเภทหนึ่งคือไม่ใช่รถยนต
1: ์
2: ไออันที่ถือว่าไม่ใช่รถยนต์เนี่ยมันก็จดทะเบียนไม่ได้นะคะเพราะว่ารถแบบนี้เนี่ยมันจะมีตัวรถค่อนข้างที่จะเล็กมันไม่ปลอดภัยแล้วก็ เคลื่อนตัวเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้ช้าส่วนใหญ่รถแบบนั้นเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวด้วยความเร็วประมาณสักไม่เกิน35กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ช้ามาก
2: ช้ามากมากถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นจนคุ้นชินตาอยู่ตามโครงการหมู่บ้านเป็นพื้นที่ปิดเนาะหรือว่าคอนโดมิเนียมที่อาจจะเป็นโครงการใหญ่หน่อยซึ่งเราจะเห็นเป็นกลุ่มแม่บ้านหรือว่าผู้สูงอายุที่ใช้รถสำล้อประเภทนี้ซึ่งมันไม่สามารถที่จะเอาไปลงถนนใหญ่ได้หรือว่าเป็นถนนสาธารณะได
1: ้ค่ะ
2: ส่วนอีกประเภทหนึ่งค่ะ
1: จดทะเบียนไม่ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
2: จดทะเบียนไม่ได้ส่วนอีกประเภทหนึ่งเป็นรถสำล้อไฟฟ้าที่เป็นอาจจะเป็นรถยนต์สำล้อส่วนบุคคลอันนี้เนี่ยต้องดูที่กำลังเครื่องนะคะต้องมีกำลังมอเตอร์เนี่ย4กิโลวัตต์หรือประมาณ 4,000 วัตต์นะคะแล้วก็อัตราความเร็วเนี่ยสูงสุดต้องไม่น้อยกว่า45กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ถึงจะเข้าเกณฑ์ที่จดได้
2: ถูกต้องค่ะอันนี้เนี่ยพอถ้าเข้าเกณฑ์อันนี้ปุ๊บจะต้องไปจดทะเบียนพอจดทะเบียนมันก็ต้องมีเรื่องของการเสียภาษีมีการซื้อพรบถูกต้องค่ะมีแผ่นป้ายทะเบียนและที่สำคัญผู้ขับขี่จะต้องมีใบขับขี่ถูกต้อง
0: ทนายแนนครับเอาสมมติถ้าเกิดเมื่อสักครู่ในที่ทนายแนนบอกโอเคเราไม่ซื้อ3ล้อที่กำลังขับต่ำๆเราไปซื้อที่บอกมันเข้าเกณฑ์จดถ้าจะบอกว่าซื้อแค่ใช้ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยเราไม่ไปจดเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายไหมครับหรือว่าซื้ออะไรที่มันตามเกณฑ์ต้องจดต้องนำไปจดครับ
2: ต้องนำไปจดค่ะเพราะว่ามันมีพรบรถยนต์ควบคุมเอาไว้อยู่แล้วว่าถ้ารถที่มันอยู่ในเกณฑ์มันจะต้องเอาไปจด
0: ถึงแม้ไม่ได้ขับออกถนนใหญ่ก็ตาม
2: ใช่มันต้องเอาไปจดเพราะว่าต้องมีป้ายทะเบียนมันต้องยืนยันแหละว่าใครเป็นเจ้าของรถแล้วก็ต้องทำพรบต้องต่อภาษีแล้วที่สำคัญต้องมีใบขับขี่ด้วย
0: ต้องมีใบขับขี่ด้วยอ่ะ
1: อย่างกรณีถ้าเป็นในประเภทที่มันต้องจดเนี่ยส่วนใหญ่บรรดาศูนย์รถหรือว่าผู้ให้บริการก็มักจะมีเรื่องของการบวกแล้วก็จดให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยมักจะรู้อยู่แล้วโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยนะคะอย่างสคบเองเขาก็มีเรื่องของการประกาศให้ติดฉลากด้วยรถไฟฟ้าเวลาซื้อเนี่ยต้องบอกเลยนะคะ
0: สติ๊กเกอร์ใช่ไหม
2: ก็คือต้องบอกเลยนะว่ารถคันนี้มอเตอร์เนี่ยกำลังเท่าไหร่วิ่งได้ความเร็วเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้นั้นเข้าใจว่าหลายๆท่านที่ติดตามรายการข่าวนะคะที่ให้ความรู้เนี่ยน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่ารถแบบไหนที่จดทะเบียนได้และจดทะเบียนไม่ได้อันนี้ต้องระมัดระวังด้วย
0: จริงๆต้องถามเลยเพราะบางทีเราซื้อให้คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้คิดอะไรอาจจะคิดแค่ว่าอุ๊ย ก็อยู่แค่ในหมู่บ้านละแวกบ้านไม่ต้องจดหรอกแต่ถ้าเป็นรถที่เข้าเกณฑ์ต้องจดทนายแนนบอกแล้วว่าจำเป็นต้องจด
2: ต้องจดค่ะถ้าไม่จดไม่ได้ถ้าไม่จดเนี่ยแล้วเราออกไปวิ่งถ้าเกิดว่าไปวิ่งสมมติไปวิ่งในถนนใหญ
0: ่
2: โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรถไม่ได้จดทะเบียนเอาลงไปวิ่งบนถนนเนี่ยคุณผู้ชมต้องระมัดระวังนะเพราะว่าอันนี้มีโทษปรับสูงสุดถึง 10,000 บาท
0: เยอะนะในยุคนี้สมัยนี้หมื่นนึงเนี่ยคุณ
1: จริงยุคไหนหมื่นนึงก็เยอะกว่า
0: ทั้งทีนี้ในกรณีจากภาพที่เห็นเดี๋ยวให้ทีมงานเปิดอีกรอบนึงเป็นการขี่3ล้อแบบโอ้โหไฟนอลเดสติเนชั่นมาก
1: แล้วลงอุโมงค์
0: ลงอุโมงค์แล้วดูเนี่ยมันคือเราขับรถยนต์เรายังหวาดเสียวเลยนะพี่ทนายแน่ทีเนี้ยเรามาพูดถึงกฎหมายที่จะต้องดำเนินการหน่อยเอาความผิดก่อนผิดกรณีไหนกระทงไหนบ้างครับ
2: คือจริงๆเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็อันตรายนะแล้วก็รถแบบนี้อย่างที่เราพูดไปตั้งแต่ตอนแรกมันไม่สามารถเอาไปลงถนนแบบนี้ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้น1คือรถที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้
0: เอาไปลงทะเบียนลงทะเบียนโดนละ1
2: 10,000 บาทนะคะไม่มีป้ายเห็นมั้ยคะไม่มีป้ายทะเบ
0: ีย
2: นอันนี้โดนอีกค่ะแล้วถ้ามีไม่มีใบขับขี่อันนี้โทษหนักนะไม่มีใบขับขี่นี่มีทั้งโทษจำและโทษปรับนะคะใช่
0: แล้วประมาทหวาดเสียวโดนด้วยไหมฮะ
2: จริงๆมันก็อยู่ในเข้าข่ายนะคือจริงๆไอ้ประมาทหวาดเสียวเนี่ยตามพรบจราจรทางบกเนี่ยก็คือขับเฉวียนไปใช่
1: แต่อันนี้ก็35กิโลเมตรเต็มที
0: ่มันก็ดูประมาทอยู่ไหม
1: ก็ไม่เข้าข่ายสวิสวาสไงคุณ
2: ไม่คุณยุ้ยลองดูสิอย่างเงี้ยลักษณะถ้าเกิดว่าคุณพี่คนด้านหลังเนี่ยเขาไม่ใจเย็นหรือว่าถ้ามันเป็นทางลงที่บางคนเนี่ยใช้ความเร็วมาค่อนข้างเร็ว
1: รถใหญ่
2: ม
1: ัน
2: มีโอกาสนะที่จะชนท้ายได้ค่ะ
0: แล้วเรื่องแบบนี้อันตรายตรงไหนไหมคุณผู้ชมบางทีเราขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเคยไหมเวลารถใหญ่วิ่งข้างๆเราไปมันจะเหมือนโดนดูดมันอันตรายตรงนั้นแหละนะฮะแล้วนี่อุปกรณ์ป้องกันอะไรก็ไม่มี
2: ไม่มีถูกต้องเวลารถมอเตอร์ไซค์เวลาลงถนนแบบนี้เรายังต้องสวมหมวกกันน็อกเลยถูกต้องไหมคะอันนี้หมวกกันน็อกก็ไม่มีแล้วโครงสร้างอะไรแบบนี้ก็ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วดูล้อสิคะ
0: นับกระทงไม่ไหวแล้ว
2: ล้อเล็กนิดเด
0: ีย
2: ว
0: นับกระทงไม่ไหวแล้ว
1: แต่ทีนี้ทนายแนนเมื่อกี้ฟังจากทนายแนนเมื่อสักครู่นี้เขาบอกเขาโดนเพราะว่าไม่มีใบขับขี่ทีนี้บางท่านบอกว่าเอ้าก็ผมฉันมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์น่ะอย่างนี้ฉันก็เอารถคันนี้มาขับได้อะสิ
2: คือจริงๆต้องบอกงี้ค่ะเรื่องของใบขับขี่เนี่ยมันก็มีแยกประเภทนะอย่างรถสำล้อเนี่ยถ้าคุณจะขับรถสำล้อแล้วเป็นรถสำล้อที่เข้าข่ายที่จดทะเบียนได
0: ้
2: มันต้องเป็นใบขับขี่ประเภทของรถสำล้อนะ
0: แยกอีกไม่ใช่ใบขับขี่ส่วนบุคคลไม่ใช่แค่นั้น
2: คือรถจักรยานยนต์ก็แยกเป็นรถจักรยานยนต์ก็คือรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็แยกเป็นรถยนต์อย่างเช่นแบบนันมีใบขับขี่รถยนต์นั่นไปขี่มอเตอร์ไซค์เฉยเลยเจอเจ้าหน้าที่ใช่เจอเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกขอดูใบอนุญาตขับขี่หน่อยครับนันหยิบให้อ้าวคุณแนนอันนี้มันเป็น
1: คนละประเภท
2: ไม่ได้คนละประเภท
1: แล้วต่อให้ความจริงคุณมีใบขับขี่แต่การที่คุณนำรถที่ไม่ได้จดทะเบียนไปขับขี่บนท้องถนนอันนี้ก็ผิดอยู่แล้วนะคะ
2: ถ
1: ู
2: กต้องผิดค่ะคือจดทะเบียนไม่ได้อย่างแรกเลยก็คือเอารถที่ไม่ได้จดทะเบียนไปลงถนนผิดอยู่แล้วแต่ก็เหมือนที่คุณตอบบอกแหละบางทีบอกว่าก
0: ็
2: ถนนน่ะก็มันมีให้เราขับก็รถมันมีล้อเนาะมันเคลื่อนได้มันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าใช่
0: ไห
2: ม
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นใครทำแบบนี้ประเทศชาติก็วุ่นวายไปหมดใช่ไหมฮะไม
2: ่
0: มีกฎหมายควบคุมอ่ะทนายแนนครับพูดถึงกรณีแย่ที่สุดถ้าเกิดจะเกิดขึ้นคือไม่มีบัตรไม่มีหลักฐานไม่มีการจดทะเบียนเลยแต่ขับแล้วเกิดอุบัติเหต
2: ุ
0: เวลาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อให้เราไม่มีแล้วมันอุบัติเหตุเกิดจากเราคนที่ชนเราต้องมีความรับผิดชอบหรือไม่หรือเราต้องไปรับผิดชอบเขาครับ
2: คือจริงๆถ้ามันเป็นเรื่องแบบนี้เนี่ยนะคะบอกเลยต้องไปรับผิดชอบเขาเต็มๆเพราะว่าไอ้รถที่มันจดทะเบียนไม่ได้มันก็ทำพรบ.ไม่ได้อยู่แล้วนะคะอันนี้เสี่ยงมากๆถ้าเกิดไปทำให้ทรัพย์สินเขาเสียหายหรือว่าทำให้เขาได้รับบาดเจ็บนะคะมีโทษทั้งนอกจากเรื่องของพรบ.รถยนต
1: ์
2: นะคะเรื่องของจราจรทางบกแล้วยังต้องไปรับผิดในส่วนของแพ่งและอาญาด้วยนะคะในทางแพ่งเนี่ยก็ต้องรับผิดในเรื่องของละเมิดนะต้องไปชดใช้ค่าเสียหายให้เขาก
0: ับคนที่เขาเกิดอุบัติเหตุกับเรา
2: ใช่ค่ะต้องไปดูแลค่ารักษาพยาบาลให้เขาในส่วนของอาญาเนี่ยมันก็เต็มๆอยู่แล้วเรื่องของประมาท
1: ค่ะ
2: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยการประชาสัมพันธ์ก็เยอะเนาะเพราะฉะนั้นการที่นำรถแบบนี้ไปลงถนนแน่นอนอ่ะมันก็ประมาทอยู่แล้ว
0: งั้นแปลว่าก็ต้องเตือนตั้งแต่คนขายเลยหมายความว่าผู้ประกอบการหรือคนขายเองเนี่ยก็ต้องบอกลูกค้าที่ซื้อว่าคุณลูกค้าครับคันนี้ลงถนนใหญ่ไม่ได้นะครับถ้าวิ่งต้องวิ่งเฉพาะในหมู่บ้านในละแวกบ้านเท่านั้นใช่ไหม
2: ใช่อาจจะต้องทำความเข้าใจกับคนที่บ้านละค่ะผู้สูงอายุหรือว่าคนที่จะใช้รถด้วยเพราะว่าจริงๆไอ้ทางตามกฎหมายจราจรเนี่ยนะคะมันก็คือไอ้ทางสาธารณะที่ประชาชนเนี่ยใช้สัญจรกันได้ทั่วไป
1: ใช้รถใช้ถนน
2: ใช่ก็คือสัญจรกันได้อย่างอิสระไม่มีสิ่งกีดกั้นไม่มีสิ่งกีดขวางแต่ว่าถามว่าไอ้ถนนในหมู่บ้านมันก็ถนนเหมือนกันนะคุณแล้วทำไมรถวิ่งได้ทำไมไม่ผิดล่
1: ะ
2: แต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าแนนพูดจากเมื่อสักครู่นี้คือทางในหมู่บ้านอย่าลืมว่าใครมันเข้าไปไม่ได้หรอก
1: ทางแบบ
0: คือ
2: ต้องเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านถึงจะเข้าได้อันนี้ก็คือเรียกว่า ประชาชนไม่สามารถสัญจรกันได้อย่างอิสระและรถประเภทนี้ก็เลยอนุโลมให้วิ่งแบบนี้ได้
0: แค่อนุโลมแต่ไม่ได้อนุญาต
2: ก็คือวิ่งได้ในพื้นที่ปิดแบบนั้นค่ะ
1: นะคะเอามีคุณผู้ชมส่งมานะคะเนี่ยคุณโหน่งบอกว่ามีบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเชื่อเหลือเกินว่าส่วนใหญ่อาจจะไม่รู
0: ้
1: นะแล้วก็คนใช้รถใช้ถนนบางทีเป็นคนแก่คนชราในสังคมควรมีการประชุมเน้นย้ำความเข้าใจทุกเดือนแล้วก็รวมถึงมีเรื่องเสียงตามสายหมู่บ้านเรื่องการประกาศการแจ้งเตือนส่วนเรื่องที่ทำผิดกฎเพราะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบางทีละเลยจนคนทั่วไปเข้าใจว่านั่นคือเรื่องปกติที่สามารถทำได้แต่วันนี้เราคุยกันเนี่ยคุณผู้ชมรู้ทันกันได้เรากำลังพูดถึงสิทธิ์ของประชาชนแล้วก็ในพาร์ทที่เราควรจะรู้เรื่องข้อแม่บทกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์ตนเองและไม่ให้สิทธิ์ของท่านไปเบียดเบียนคนอื่น
0: ทนายแนนครับฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยทั้งกรณีลูกหลานที่กำลังจะตัดสินใจซื้อรถประเภทนี
2: ้
0: ให้คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ใช้และในแง่ของผู้ประกอบการมีกฎหมายอะไรที่เราควรจะใส่ใจเป็นพิเศษในช่วงนี้เชิญเลยครับ
2: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะใครที่กำลังจะมองรถแบบนี้รถเป็นแบบเขาเรียกรถคุณปู่รถมรดกแบบนี้เนี่ยนะคะก็คืออาจจะต้องดูแลในเรื่องของโครงสร้างรถดูรถที่มันมั่นคงแข็งแรงนะคะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเรื่องของการจดทะเบียนหรือว่าการใช้ในพื้นที่จำกัดอาจจะต้องทำความเข้าใจกับแม่บ้านหรือว่าผู้สูงอายุในบ้านนิดนึงว่าเวลาใช้รถประเภทนี้เนี่ยห้ามไปลงถนนใหญ่นะเพราะลงถนนใหญ่ไม่ได้หนึ่งคือเรื่องของความปลอดภัยแหละนะคะความปลอดภัยอันนี้สำคัญมากๆแล้วก็เรื่องของกฎหมายต่างๆเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไปลงถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหรือว่าโดนจับขึ้นมาเนี่ยโอ้โหโดนเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นโทษจำคุกในกรณีที่ไม่มีใบขับขี่เนาะหรือว่าโทษปรับด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเน้นย้ำเลยนะคะว่าถ้ารถที่จดทะเบียนไม่ได้เนี่ยวิ่งในพื้นที่ปิดเท่านั้นอย่าเอาไปลงถนนใหญ่เลยค่ะมันอันตราย
1: ค่ะนั่นคือสิทธิ์ในทางแม่บทกฎหมายที่ทางประชาชนของเราในสามารถเรียนรู้เพื่อปกป้องสิทธิ์ตนเองและไม่ไปเบียดเบียนสิทธิ์คนอื่นนะคะแต่ว่าพาร์ทนอกจากนี้ที่ประชาชนส่งกันเข้ามาว่าอยากให้มีเรื่องการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหมู่บ้านอันนี้ถือเป็นเรื่องน่าสนใจมากนะบางทีเราในฐานะลูกบ้านอาจจะต้องไปผลักดันในกลุ่มไลน์ของหมู่บ้านต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เรื่องของความเข้มงวดในการใช้กฎอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทางกรมการขนส่งทางบกที่ก็ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์กันต่อไปด้วยหลายๆพาร์ทหลายๆส่วนต้องช่วยกันแต่วันนี้เราว่าด้วยเรื่องกฎที่ในภาคประชาชนของเราต้องรู้ทันเพื่อที่จะได้กันได้นะคะวันนี้ขอขอบพระคุณทนายแนนนะคะคุณพิมพ์ลดาทิติกรธนานุรักษ์นะคะทนายความคนเก่งของเราขอบคุณทนายแนนค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: จากเรื่องของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าครับที่ห้ามแล้วนะครับห้ามออกไปขับขี่บนท้องถนนใหญ่นะครับถ้าจะใช้อนุโลมให้ใช้ได้ในละแวกบ้านเท่านั้นมากันที่เรื่องของเรื่องที่เราคุยกันเมื่อเช้าครับไทยช่วยไทยพลัสทนายแนนลงทะเบียนทันไหมฮะยังไม่ได้กดนะฮะยังไม่ได้กดใช่ไหม
1: เหลือประมาณ10ล้านสิทธ
0: ิ์ในแง่ของประชาชนเนี่ยตื่นเต้นน
1: ะ
0: แต่มันมีเรื่องของผู้ประกอบการคุณผู้ชมครับนะผู้ค้าต่างๆเนี่ยก็บอกว่ามันดูเหมือนจะไม่สะดวกในการเข้าระบบหรือใช้ระบบหรือเปล่าไปอัปเดตกันว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่และจะต้องทำยังไงกันต่อในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณอ้อมครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะคะมีใครที่ยังไม่ทันในการลงทะเบียนบ้างคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะได้พูดคุยกับทางโฆษกทำเนียบรัฐบาลนะคะท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความจริงไม่ต้องรีบเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกวันถึงวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะแต่เอาล่ะตอนนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอ้โหปัญหาระบบร่มบ้างหรือว่าบางคนก็บอกว่าไม่สามารถที่จะทําระบบได้นะคะเอาล่ะเรื่องนี้มีคําตอบอย่างไรแล้วก็มีความคืบหน้าอย่างไรติดตามในร้องทุกข์ลงป้ายนี้ค่ะ

0: คลียร์ให้น้ำไม่ไหลไฟดับถนนพังหรือว่าวันนี้ใครเจอกับปัญหาเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสสามารถพูดคุยกันได้เลยนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือว่าโทรศัพท์มาบอกพวกเราก็ได้ค่ะ027902111ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นอีก1ช่องทางค่ะสแกน QR Code ที่หน้าจอเลยนะคะหรือพิมพ์เพิ่มเพื่อนผ่าน LINE ID @ร้องทุกไทย PBS แอดมินออมเนี่ยแหละค่ะพร้อมตอบคำถามและหากเรื่องไหนมีมูลความจริงน่าสนใจขอลงพื้นที่ไปทำข่าวพบกับคุณผู้ชมนะคะป้ายแรกในวันนี้ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่พูดคุยกันในโซเชียลมีเดียและถือว่าเป็นท็อปปิกในช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยเจอหน้าใครต้องถามว่าได้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสแล้วหรือยังบางคนบอกว่ายังไม่ได้ลงนะคะหรือว่าตั้งตารอกดก็แล้วแต่ว่าระบบมีปัญหายังไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้เอาล่ะในส่วนของภาคประชาชนก็มีเสียงสะท้อนมาแบบนี้แต่ภาคของผู้ประกอบการค่ะบางส่วนก็บอกว่ายังไม่ตัดสินใจที่จะลงทะเบียนในแอปพลิเคชันถุงเงินเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของระบบค่ะให้คุณผู้ชมดูช่วงเช้ากันหน่อยค่ะมาแสดงความคิดเห็นกันเลยนะคะว่าลงทะเบียนง่ายหรือไม่ง่ายติดขัดปัญหาตรงไหนนี่เป็นช่วงเวลา6โมงเช้าค่ะพอ6โมงเช้าปุ๊บบางคนที่มีแอปพลิเคชันเป่าตังอยู่แล้วหรือว่ามีแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วก็เคยลงทะเบียนคนละครึ่งอยู่แล้วก็พอเข้าไปในแอปพลิเคชันปุ๊บก็กดยืนยันบางคนไม่ถึง1นาทีก็สามารถทำได้เลยนะคะแต่นี่ต้องบอกว่าเป็นโทรศัพท์ของน้องอ้อมเองพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันใช้เวลาค่อนข้างสักพักเลยกว่าจะเข้าไปได้แต่ว่าพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยพอให้ยืนยันระบบก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยนะคะว่าคุณได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40เริ่มใช้สิทธิ์วันที่1มิถุนายน2569แต่บางส่วนค่ะในทางโทรศัพท์นะคะก็มีการสะท้อนว่าทางโซเชียลมีเดียเองก็สะท้อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าไปทำรายการได้แล้วหน้าจอก็ขึ้นว่าไม่สามารถทำรายการได้ขณะนี้หรือว่าตอนนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นว่ากำลังรอดำเนินการเป็นตัวสีส้มๆอยู่นะคะซึ่งเรื่องนี้เมื่อเวลา 6:17 นสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่22ล้านสิทธิ์จาก30ล้านสิทธิ์ผ่านไปเพียงแค่17นาทีนะไปแล้ว8ล้านสิทธิ์แต่ล่าสุดคุณผู้ชมล่าสุดอยู่ที่10,644,771สิทธิ์ด้วยกันเอาล่ะนั่นเป็นมุมมองในช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าติดขัดปัญหาตรงไหนอย่างไรแต่ไปดูทางของผู้ประกอบการค่ะพ่อค้าแม่ค้าโดยเฉพาะที่เขาเป็นร้านขนาดเล็กนะบางส่วนเขาก็ลงทะเบียนในฐานะที่เขาเป็นประชาชนคนนึงเขาบอกว่าก็ยินดีที่จะลงทะเบียนเพราะว่าก็จะเอาสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยไปใช้จ่ายซื้อข้าวของในชีวิตประจำวันหรือว่าเอามาซื้อของเพื่อที่จะนำมาขายต่อนะคะแต่ในมุมมองของทางชาวบ้านก็มองว่าเดือนละ 1,000 บาทก็น้อยไปค่ะสำหรับในยุคที่ปัจจุบันเนี่ยข้าวของเครื่องใช้มีราคาที่สูงขึ้นภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นควรได้ไหมควรที่จะเป็นสัก 2,000 บาททีนี้พ่อค้าแม่ค้าบางส่วนค่ะในมุมมองของภาคประชาชนเขาก็บอกว่าเขาก็ยังยืนยันที่จะลงนะแต่ในส่วนของร้านค้าในฐานะพ่อค้าแม่ค้าบางคนก็บอกว่าไม่ลงทะเบียนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วร้านค้าของพวกเขาเป็นร้านค้าขนาดเล็กในช่วงเวลาที่ต้องสแกนจ่ายมันก็จะยุ่งยากค่ะโดยเฉพาะใครที่จับจ่ายใช้สอยหรือว่าเป็นร้านค้าที่ต้องซื้อของกันยามเช้าก็ไม่สะดวกแล้วก็ฝากไปถึงรัฐบาลด้วยค่ะว่าควรที่จะคัดกรองสิทธิ์ให้ชัดเจนเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือคนให้ตรงกลุ่มไปฟังเสียงกันค่ะ
1: เข้าโรงพยาบาล
2: ไม่ได้เข้าค่ะพี่ปกติที่ร้านก็ไม่ได้เข้าอยู่แล้วค่ะ
1: เข้าอะไรครับมันเป็นยังไง
2: เราจะบอกว่าไงอะเราไม่สะดวกอะค่ะพี่เพราะว่าเช้าๆอะอาจจะยุ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เราอยู่กันแค่2คน
1: มันเป็นจานด่วนเนาะมันต้องเร็วใช่มั้ย
2: มันเป็นเวลาเร่งรีบอะค่ะเราไม่ทันทําไม่ทัน
3: ในส่วนของร้านค้าเนี่ยได้เข้าร่วมมั้ยคร
4: ับไม่ได้เข้าร่วมครับ
3: ครับเพราะอะไรเราคิดว่า
4: จริงๆมันหลายอย่างนะเรื่องการบริหารร้านผมก็ยังไม่ค่อยแน่นพอนะครับแล้วก็เรื่องบริหารการเงินหลายๆอย่าง
3: ครับในส่วนของผู้วิสิทธิ์นะครับ
4: ก็ใช้สิทธิ์ปกติ
3: เราค
4: ิ
3: ดว่าโครงการนี้ที่ออกมาตอนนี้เนี่ยมันทันเวลาไหมกับสถานการณ์เศรษฐกิจ
4: มันทันไหมเหรอมันก็พอช่วยไปบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะครับ
0: เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูเสียงสะท้อนในโซเชียลมีเดียกันหน่อยนะคะหลายคนบอกว่าติดขัดแค่ช่วง10นาทีแรกคาดว่าระบบยังไม่เปิดแต่บางคนบอกว่าเข้าไปก็กดได้เลยที่บ้านได้ทุกคนบางคนก็บอกว่าแอปพลิเคชันอะไรฟังดีๆคุณผู้ชมแอปพลิเคชันเป๋าตังนะย้ำสิทธิ์กันหน่อยค่ะสำหรับกลุ่มของคนที่จะได้รับสิทธิ์นะคะขอแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเนี่ยคือคนที่เคยมีสิทธิ์คนละครึ่งอยู่แล้วนะคะหรือว่าประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็เข้าไปยืนยันสิทธิ์ได้เลยส่วนกลุ่มที่2ค่ะคนที่ยังไม่เคยมีสิทธิ์เลยนะคะลงทะเบียนใหม่ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเช่นเดียวกันต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเป็นคนสัญชาติไทยนะคะคุณผู้ชมและก็ไม่เคยที่จะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าสิทธิคนละครึ่งเลยนะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นคนที่ลงทะเบียนใหม่เลยก็ลงไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังได้เช่นเดียวกันส่วนร้านค้าค่ะกลุ่มนี้เนี่ยถ้าใครเป็นคนที่เคยมีคนละครึ่งเดิมก็สามารถไปอัปเดตได้ในแอปพลิเคชันถุงเงินหรือร้านค้าไหนที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนค่ะสามารถไปได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาซึ่งเขาก็จะขอข้อมูลค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งร้านค้าหรือว่าภาพของทางร้านค้าด้วยนะคะย้ำกันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ชมแอปพลิเคชันเป๋าตังที่ลงทะเบียนนะคะวันนี้วันแรก25ถึง29พฤษภาคมเริ่มลงทะเบียนได้ค่ะตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มสิทธิ์ในครั้งนี้ค่ะมี30ล้านสิทธิ์เพิ่มจากเดิมนะจากเดิมเนี่ยมี20ล้านสิทธิ์ตอนนี้เพิ่มอีกเป็น30ล้านสิทธิ์นะคะส่วนวันที่เริ่มใช้งานค่ะก็คือวันที่1มิถุนายน2569ทางภาครัฐเขาจะให้ 1,000 บาทต่อเดือนนั่นหมายความว่าก็จะให้ใช้วันละ200บาทตรงนี้พอภาครัฐให้200บาทเราต้องเติมเข้าไปเองประมาณ133บาทนะคะเฉลี่ยแล้ววันนึงก็จะใช้ได้ประมาณ333บาทให้เดือนละ 1,000 บาทแบบนี้นะคะ4เดือนด้วยกันภาครัฐเน้นย้ำแล้วนะคะว่าถ้าใช้ไม่หมดไม่ทบเดือนให้เพราะฉะนั้นต้องบริหารจัดการให้ดีนะคะเอาล่ะสำหรับฟู้ดเดลิเวอรี่สามารถที่จะสั่งได้ผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะเริ่มวันที่15มิถุนายน2569และหมดเขตการใช้สิทธิ์ทั้งหมดไทยช่วยไทย plus วันที่30กันยายน2569งบประมาณรวมกว่า 4,000 ล้านบาทคุณผู้ชมตอนนี้ใครที่ลงทะเบียนได้หรือยังลงทะเบียนไม่ได้นะคะสามารถที่จะพูดคุยกันได้คุณออนิวมอลลี่บอกว่ารออีก3วันบางคนบอกว่าอยากจะได้เยอะแต่ว่ารัฐบาลก็ต้องเป็นหนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนเหมือนกันว่าการที่เราได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าได้สิทธิแบบนี้ในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อคนในประชาชนหรือว่าภาครัฐต่อไปหรือไม่อันนี้ก็ต้องมาเมเนจกันด้วยนะคะอ่ะไปต่อกันที่ป้ายที่2ค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ชาวบ้านร้องเรียนเข้ามาที่จังหวัดสมุทรสาครเขาบอกว่าเขาได้รับผลกระทบ2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเลยคือมีกะลามะพร้าวเนี่ยมันไปมีจำนวนมากไปทับถมอยู่ที่คลองสาธารณะส่วนเรื่องที่2ค่ะเขาก็กังวลว่าจะมีการสร้างโรงหล่อในพื้นที่คัดค้านรุนแรงแค่ไหนไปดูภาพกันค่ะนี่คุณผู้ชมดูเลยนะข้อความที่ป้ายเขาเขียนเอาไว้เลยเขาเขียนเอาไว้เลยว่าวันนี้มาทวงถามเรื่องกองถ่านหินกะลาปาล์มถมคลองสาธารณะปีกว่าแล้วยังไม่เกิดอะไรขึ้นจะเอายังไงกันครับและอย่างที่สองค่ะคือชาวบ้านท่าทรายไม่เอาโรงหล่อโรงหลอมเราไม่ยอมและคัดค้านถึงที่สุดนี่เป็นคำแทนใจของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองสมุทรสาครกว่า30คนค่ะที่ถือป้ายคัดค้านเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบ2ปัญหาเรื่องแรกคือร้องเรียนเรื่องของกองถ่านหินและกะลาปาล์มที่ชาวบ้านกังวลว่าจะมีการทับถมในพื้นที่คลองสาธารณะอย่างที่2ค่ะคือคัดค้านการก่อสร้างโรงหลอมและโรงหล่อในพื้นที่ตำบลท่าทรายมาวันนี้ก็เพื่อที่จะหารือกับศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเอาการแก้ไขปัญหาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกค่ะกองหินแล้วก็กะลาปาล์มที่มันทับถมอยู่ในพื้นที่คลองสาธารณะนะคะทางอบต.ในพื้นที่เขาทำหนังสือไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครให้ดำเนินการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณดังกล่าวแล้วผลการตรวจสอบค่ะพบว่าการรังวัดยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีกองวัสดุคุณผู้ชมเห็นไหมประเภทกะลาปาล์มเนี่ยมันกีดขวางเต็มไปหมดเลยและทางบริษัทที่รับผิดชอบเรื่องนี้ค่ะขอขยายระยะเวลาเพื่อที่จะนำวัสดุตรงนี้เนี่ยออกจากพื้นที่ ซึ่งทวงถามความคืบหน้าไปแล้วหลายครั้งล่าสุดก็คือวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาผลการดำเนินการค่ะเรื่องนี้มีการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครสรุปว่าบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการย้ายกองกลาตรงนี้นะคะออกจากพื้นที่มีระยะเวลาค่ะขอให้ขยายระยะเวลาไปอีก30วันเพื่อที่เขาบอกว่ากองเนี้ยมันมีจำนวนมหาศาลเลยต้องใช้เครื่องจักรในการขนย้ายและเพื่อความปลอดภัยก็เลยต้องขอเลื่อนระยะเวลาเพิ่มไปอีกส่วนอย่างที่2ค่ะคือคัดค้านโรงหลอมโรงหล่อในพื้นที่ตำบลท่าทรายเรื่องนี้ค่ะทางอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครคุณพุทธิกรวิชัยดิษฐ์ค่ะบอกว่าทางโรงงานยังไม่ได้รับอนุญาตการประกอบกิจการนะตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการกฎหมายและที่ผ่านมาก็ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรวมทั้งรวบรวมความเห็นความขัดแย้งต่างๆเพื่อที่จะนำความเห็นที่ประชาชนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยตรงนี้เนี่ยแหละมาเวทกันนะคะมาดูว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแบบไหนอย่างไรแล้วก็จะนำข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นหนังสือยื่นไปนะคะทำเป็นบันทึกข้อมูลประกอบการพิจารณาให้กับทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครรวบรวมทั้งหมดค่ะเสนอกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อพิจารณาต่อไปนี่ก็เป็น2เรื่องนะคะที่ชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนมาแล้วก็ขอความช่วยเหลือมาเรื่องแรกเรื่องของกะลามะพร้าวหรือว่ากองกลาที่มันมีจำนวนมากๆเนี่ยอาจจะต้องรอระยะเวลาไปอีก30วันส่วนเรื่องของโรงหลอมโรงหล่อในพื้นที่ชาวบ้านสบายใจได้ตอนนี้ยังไม่มีใบอนุญาตนะแต่ว่าขอให้ชาวบ้านเนี่ยจับมือกันแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะพี่ต๊อบพี่ยุ้ยค่ะตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วสิทธิ์คนละครึ่งพลัสนะคะอยู่ขออภัยสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะอยู่ที่ประมาณสัก10ล้านสิทธิ์เพียงแค่ครึ่งวันเท่านั้นยังไม่ถึงครึ่งวันเลยนะคะไปแล้ว20ล้านสิทธิ์เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือว่ายังไม่ได้ไปอัปเดตแอปพลิเคชันนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะ
5: ไวมากเลยนะ
6: 2ชั่วโมงครึ่งเอง
5: ก่อนโยนเข้าน้องอ้อมเมื่อกี้ยัง11ล้านตอนนี้อยู่10ล้านแล้ว
0: ใช่10ล้าน 372,274 สิทธิ์แล้วค่ะ
5: แล้วน้องอ้อมกดหรือยัง
0: กดแล้วแม้ว่าตอนแรกเนี่ยมันจะหมุนติ้วๆนะแต่ว่าประมาณสัก10นาทีก็สามารถลงได้แล้วค่ะ
5: โอเคเอาใครที่ยังไม่ได้ไปกดรับสิทธิ์นะครับไปทำให้ซะเรียบร้อยแต่ว่าเวลาก็ยังเหลืออยู่ไม่ต้องรีบขนาดนั้น
6: ใช่แล้วค่ะนะคะอ่ะก็ยังไงใช้สิทธิ์ของตัวท่านด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องอ้อมอุตส่าห์เอี่ยมสุวรรณค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากร้องทุกข์ลงป้ายนี้อัปเดตกันไปแล้วนะครับระหว่างนี้ใครว่างๆก็กดรับสิทธิ์กันได้แต่ก็มีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจในสีสันวาไรตี้ติดตามกันต่อเลยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันจันทร์วันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใครเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มด้วยอ่ะเดี๋ยวของค่อยมาพูดเห็นว่าจะอัปเดตว่ามีคนพูดว่าถึงลงทะเบียนเป็นยังไงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะว่าอยากรู้ว่าเรื่องของการลงทะเบียนเพิ่งเข้ามาค่ะคนเก่าคนใหม่ได้เท่ากันคนละ 1,400 เดือนหรอคะใช่ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ได้เท่ากันนะคะได้เท่ากันรออีก3วันแบบนี้จะได้ไหมคะคือนะวันนี้คุณกดอ่ะเหมือนคุณกดจองสิทธิ์เอาไว้ก่
0: อ
1: นแต่ว่าสิทธิ์เนี่ยจะได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะส่ง SMS นะคะแล้วก็การยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ใน3วันนะคะถ้าเกิดไม่ได้เดี๋ยวอาจจะต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงเอาสักวันพุธวันพฤหัสอ
0: าจจะมีเงื่อนไขว่าบางทีคุณขาดตกอะไรไป
1: ใช่เพราะว่าระยะเวลาในการลงทะเบียนเนี่ยก็คือจะเป็นวันที่25คือวันนี้วันแรกไปจนถึงวันศุกร์ที่29พฤษภาคมและเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนนั่นเองค่ะ
0: ส่งกันมานะครับก็ขอให้กดรับสิทธิ์ก่อนหลังจากนั้นก็เดี๋ยวไปรอใช้พร้อมกันวันที่1มิถุนายนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะสงสัยว่าเอ๊ะอะไรวันนี้ข
1: ้
0: างหน้าที่อยู่นี้คุณผู้ชมครับถ้าดูดีๆซูมใกล้ๆเข้ามาจะเห็นถึงว่าเป็นของจากภาคใต้
1: ใช่แล้ว
0: ที่เราจะชวนคุณผู้ชมไปครับที่เมืองทองธานีครับเร็วๆนี้เขาก็จะมีงานจัดขึ้นคุณผู้ชมครับกับงาน Identity of Andaman อัตลักษณ์แห่งอันดามันสู่สายตาโลกครับจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเขาเชิญชวนคุณผู้ชมไปช้อปปิ้งซื้อของดีไม่ต้องลงไปถึงภูเก็ตไม่ต้องลงถึงใต้น้องยุ้ย
1: ใช่ค่ะ
0: ขึ้นมากรุงเทพแถวแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีก็มีของเพียบเลยอัศวมาใกล้ๆมีอะไรกันบ้าง
1: คือผู้ประกอบการมาเองเลยนะคะคุณผู้ชมนี่คือสุดยอดสินค้าเด่นจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้รับการคัดสรรและพัฒนาอย่างพิถีพิถันนะคะในงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลกอย่างไทเฟสอนุกาเอเชีย2026นี่คือเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงโอกาสทางการค้าการลงทุนและการส่งออกของไทยไปสู่ตลาดสากลเพราะว่าคนที่มาร่วมงานเนี่ยเราจะเยี่ยมชมชิมช็อปและส่งกำลังใจกับผู้ประกอบการไทยของเราได้อย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะ
0: เขามีเจรจาธุรกิจกันด้วยครับว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้เรายกเอาแค่ตัวอย่างของในงานที่เป็นของที่เขาว่าอร่อยต้องไปตำต
1: ้
0: องมี12อย่างนี้ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปครับมาดูกันหน่อยว่า12อย่างที่เอามาโชว์ในวันนี้เพื่อเรียกน้ำย่อยคุณผู้ชมนั้นมีอะไรกันบ้าง
1: เอาวันนี้เนี่ยมาจากจังหวัดภูเก็ตนะคะคุณผู้ชมมาจากจังหวัดภูเก็ตอัตลักษณ์อันดามันแหมมือถือเร็วชนะ
0: เต้าซ
1: ้อหยิบเร็วมาก
0: รสชาติในขนมเต้าซ้ออันนี้เป็นมีหลายซ้อเต้าซ้อมีหลายอย่างนะครับมีฟักเชื่อมสับปะรดไข่เค็มก็มีตัวนี้เขาบอกเป็นของขึ้นชื่อเลยนะยุ้ย
1: ส่วนจำกัดบ้านปิยวรรณจังหวัดภูเก็ตนะคะเขาบอกว่าแป้งเนี่ยจะบางกรอบหอมเป็นชั้นสวยงามไส้ชุ่มฉ่ำแล้วก็มีหลากหลายไส้นะคะกับขนมนะคะขนมเต้าซ้อภูเก็ตนะคะเขาบอกว่าถ้าใครไปถึงที่ถึงถิ่นแล้วคุณต้องมีกลับบ้านมานะ
0: จริงๆมีหลายเจ้าแต่เจ้านี้เขาเป็นหนึ่งเจ้าที่แบบว่าขายดีบ้านปิยวรรณ
1: ใช่ค่ะเอาไปดูน้ำพริกกันบ้างค่ะมีน้ำพริกนะคะจากปริยาภาเดียพิมพ์จำกัดจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบอันนี้กุ้งเสียบเป็นของ
0: คุณชื่อไหนคุณชี้หน่อยสิตรงไหน
1: น่าจะอยู่
0: ข้างหน
1: ้
0: านี้
1: น้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกนรกต่างๆนะคะเนี่ยมีหลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะคุณผู้ชมลองไปด
0: ู
1: ก
0: ัน ได
1: ้ของภูเก็ตค่ะของภูเก็ตจริงๆเนี่ยในกลุ่มจังหวัดในย่านอันดามันก็จะมีภูเก็ตมีกระบี่พังงา
0: ตรังสตูลมีนะฮะหลายจังหวัดด้วยกันจากภูเก็ตกะปิน้ำพริกไปที่กะปิกระบี่นะครับกะปิกุ้งเคยแท้ 100% เคยนี่คือกุ้งนะครับไม่ใช่แปลว่าเคยแท้ปัจจุบันปลอมไม่ใช่นะเดี๋ยวจะโดนเล่นมุกไงชอบพิมพ์กันมาเคยแท้แปลว่าก่อนหน้านี้ปลอมเหรอครับอ๋อ
1: ไม่ใช่
0: นะฮะเป็นแท้เคยก็คือกุ้งตัวเล็กๆนะครับเจ้านี้ไม่ผสมสีไม่ใส่แป้งและไม่ใช้วัตถุกันเสียครับรสชาติเขาบอกว่ามีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ
1: นี่ๆอันนี้ใช่กะปินี่ใช่มั้ยนี่เขาบอกว่ากะปิจริงๆของแท้จะไม่เหม็นถูกแม้คุณกระต๊อบ
0: ของแท้ไม่เหม
1: ็
0: น
1: นวล
0: ๆคนใต้ไม่เคยเหม็นกะปิอยู่แล้วแล้วกะปิเนี่ยต้องอยู่คู่ครัวไทยครัวบ้านนะ
1: เขาบอกว่ากะปิที่ดีเนี่ยแค่เปิดมานะตักสักช้อนนึงนะคุณผู้ชมช้อนชานะคะใส่ข้าวสวยร้อนๆโอ้โหหรือว่ากินกับมะม่วงเปรี้ยว
0: ได้มาตำน้ำพริกกะปิได้เลยนะครับจากกะปินะครับกะปิยังมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับหรือกาหยูนี
1: ่
0: นี
1: ่โถพอคนชุมพรใช่ไหมคะ
0: ก็
1: ค
0: ุ
1: ณเซิร์ชหา
0: หรือว่าหัวครก
1: ไม่
0: ตอนเด็กยายบอกว่าหัวครกอย่างนี้ไงแต่บางที่เขาเรียกกาอยู่นะฮ
1: ะ
0: ก็จะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์คุณผู้ชมรู้ไหมว่าตอนแรกคิดว่าใครๆนะขายแบบขายแพงอย่างนี้ทำไมมันทำยากหรือเปล่ายากนะฮะเพราะหนึ่งลูกมันก็จะได้กว่าจะได้เนี่ยมันยากมากดังนั้นเวลาหยิบนะฮะสมมติว่าเพื่อนจ๋าถ้าเพื่อนมาบ้านต๊อปนะแล้วเพื่อนหยิบเนี่ยรบกวนหยิบเป็นเม็ดนะฮ
1: ะ
0: บางคนล้วงเป็นกำที
1: ่
0: หลังจะเก็บตังค์นะฮะคิดกรรมละร้อย
1: เขาบอกว่านี้สำคัญมากเพราะว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนะคะวิสาหกิจชุมชนมารีนาเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วแบบโบราณค่ะ
0: มีอัลมอนด์ด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์แบบอบเกลื

0: ใช่ค่ะ
1: แบบรสหวานรสธรรมดาก็มีนะครับ
0: ใช่ค่ะนอกจากนั้นมีไตปลาคั่วนะคะกินดีพารวยจากจังหวัดกระบี่เขาบอกว่างานไตปลาคั่วเนี่ยก็เป็นงานของดีของเด็ดนะคะในภาคใต้สังเกตไหมคุณผู้ชมภาคใต้เนี่ยต่อให้เป็นใต้เหมือนกันแต่ความเผ็ดของใต้

0: ราก็มียอดข้าวสุราทิพย์วันนี้ไม่น่าจะเอามาแค่บอกเฉยๆว่ามีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็น
0: ยอดข
1: ้
0: าวส
1: ุ
0: ราทิพย์เพราะว่าแอลกอฮอล์ตอนเช้าไม่ได
1: ้ส่วนอันนี้สตูลค่ะข้างบนดีกว่าสตูลสตูลเป็นนมแพ้พาสเจอร์ไรส์ค่ะ
0: คุณยุ้ยดื่มง่ายคุณต้องควรลองดื่มไหม
1: เดี๋ยวคุณอยู่คุณก็มาโยนให้ดิฉันชิม
0: เขามีหลายรสจริงๆนมแพ้เนี่ยนมแพ้เนี่ยคนดื่มได้แมวหรือสัตว์เลี้ยงของเราก็ดื่มได้นะเพราะมันดีต่อระบบลำไส้นะ
1: ใช่ค่ะนะคะซึ่งนมแพ้นี้เป็นนมแพ้จากแม่แพ้ที่เลี้ยงด้วยหญ้าสายพันธุ์โปรตีนสูงปลูกเองในฟาร์มแล้วก็บริหารตามหลักปศุสัตว์นะคะนมแพ้ที่นี่ไร้กลิ่นคาวมีความละมุนจากหญ้าสดนะคะใกล้เคียงนมแม่แล้วก็การันตีมาตรฐานออยและฮาลาลด้วยมี7รสชาติด้วยกันค่ะ
0: ไปหน่อยมี7รสให้เลยนะครับจังหวัดระนองเนี่ยเขามีเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วเหมือนกันคุณผู้ชมครับพังงามีปลาชิงช้างอบกรอบ
1: ค
0: ุกกับข้าวร้อนๆนะครับนะกับปลาชิงช้างวันลาบคุณค่าจากไทยๆสู่หัวใจ
1: แต่ขอโทษนะคะจังหวัดตรังนี่มีมาไหมคะ
0: จังหวัดตรัง
1: เป็นหอยจ้อเนื้อปูซาลาเปาหมูย่างเมืองตรังอ
0: ันนี้พูดเฉยๆเพราะว่าทอดแล้วเดี๋ยวผู้ที่กรกิน
1: อันนี้มีไงมาแล้วนี่ไงเลตังเลตังเลตัง
0: นี่คุณอยู่นี
1: ่อ๋ออยู่ตรงนี
0: ้แต่เขาไม่เขาทอดเขาอบมาแล้วคนนึง
1: ลูกใหญ่มากคุณผู้ชมดูหูลูกใหญ่โกรธใครมาก่อนอ
0: ันนี้จ้อหรือยอครับหรือหอยยอ
1: จ้อค่ะจ้อ
0: ใหญ่มากใหญ่จริงๆอันนี้คือพร้อมกินนะเดี๋ยวผมขออ่านก่อนวิธีกิน
1: เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหอยจ้อเนื้อปูม้าเลตรังค่ะมาจากครอบครัวชาวประมงนะคะคัดสรรปูม้าสดจากธนาคารปูชุมชนตรังสนับสนุนความยั่งยืนแล้วก็รายได้ของชาวประมงแช่แข็งเก็บได้นานทำง่ายสะดวกอร่อยเหมือนรับประทานที่ร้านคำเดียวเหมือนไปถึงตรังแล้วลูกใหญ่มากกระต๊อบ
0: นี
1: ่ทีมงานคะถ้าหายไปให้รู้ไว้นะคะว่ากระต๊อบเอาไปนะคะ
0: มันยังกินไม่ได้คุณมันต้องไปทำการอุ่นก่อน
1: แต่ถ้าเกิดคุณเอาไปแล้วคุณไปอุ่นนะคุณจะหยิบไปไหม
0: ขี้เกียจทำเองอ่ะ
1: ไปต่อตัวต่อไปดีกว่านะคะกับน้ำปลาหวานกุ้งแก้วและขนมปั้นคลิปไส้ปลาทูข้างหน้านี้ค่ะ
0: นี่ตรงนี้เลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ปั้นคลิปอร่อยนะครับเพราะเป็นไส้ปลาใช่ไหม
1: หวานนำไม่แสบคอของว่างชิ้นจิ๋วพอดีคำเนื้อบางกรอบใช้เนื้อปลาทูล้วนๆไม่มีก้างไม่มีกลิ่นคาวแล้วเก็บในตู้เย็นได้โดยที่ไม่เสียรสชาติค่ะ
0: คุณผู้ชมครับนี่เป็นแค่12ที่ที่เรานำมานำเสนอนะถ้าอยากไปจริงๆไปในงานได้เลยเมืองทองธานีครับ26-30พฤษภาคมเน้นย้ำครับ26นะไปวันนี้ไม่เจอใครนะจ๊
1: ะ
0: ไปพรุ่งนี้นะ26-30พฤษภาคมครับที่ Impact เมืองทองธานีฮอล์4ครับบูธ4 E49 ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปได้เลยครับฮอล์4นะ
1: อยู่ในงานไทเฟกนะคะคุณผู้ชมเอาล่ะจากตลาดนัดตรงอันดามันตรงนี้ที่จะมีที่เมืองทองพรุ่งนี้เราขยับไปตลาดนัดวันใหม่สัปดาห์นี้ค่ะถ้าเกิดพูดถึงนะคะคนนึงนอกจากเป็นเจ้าชายของทอดเป็นคนที่ชอบรับประทานกุยช่าย
0: หมดเลย
1: คุณเสียค่าส่งมากกว่าค่ากุยช่ายอีก
0: ใช่กุยช่ายตอนนั้นที่ผมชอบคือตรงตลาดพลูไง
1: ใช่
0: ใช่ไหมแต่ว่ามันไกลครับบ้านผมตอนนั้นอยู่ปิ่นเก้าอย
1: ู
0: ่คอนโดที่ปิ่นเก้าเขาสั่งมาค่ากุยช่ายคุณผู้ชมครับ200กว่าบาทแต่ว่าค่าส่ง500
1: พาไปดูเจ้านี้กันหน่อยตลาดนัดวันใหม่นะคะกับขนมกุยช่ายใส่ไข่ค่ะ
0: กุยช่ายที่ถูกต้องใส่ไข
1: ่
0: กินไม่ใส่ไข่ก็ได้แต่ต้องทอด
1: เนี่ยเขานำมาทอดก่อนทอดบนกระทะร้อนๆแล้วก็ตอกไข่ลงไปเพิ่มก็จะได้ความกรอบของแป้งความหอมของไข่ที่เคลือบอยู่ด้านนอกเป็นความแปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนคุณเอฟไหมอย่างนี้เอฟไหม
0: เอฟดีเอฟแน่นอนพูดเลย
1: ทำไมพรขอกินคำหนึ่งได้ไหม
0: ทำไมพรอ่ะคุณกินแล้วหงุดหงิดเพราะคุณชอบกินแบบกระมิดกระเมี้ยนผมไม่ชอบมัน
1: บางทีเราอยากแค่ชิมเฉยๆ
0: กินแล้วก็อยู่ก็ไอก็เจ็บคอไม่ต้องมา
1: ไม่ค่อยสู้ของ
0: คุณนั่งดูก็นั่งกินน้ำเก๊กฮวยไปนะครับ
1: okay.
0: หลายคนบอกว่าชอบตรงที่มันดูแบบดูง่ายดูกินสะดวกแต่อร่อยเกินคิดนะครับร้านนี้เนี่ยพี่ปุ้ยนะครับพี่ปุ้ยเป็นเจ้าของร้านบอกกับเราว่านอกจากการทำกุ้ยช่ายที่แปลกใหม่แบบนี้แล้วน้ำจิ้มเองเนี่ยเขาก็ไม่เหมือนใครนะครับคือปกติเราจะเป็นแบบเหมือนซีอิ๊วดำซ
1: ีอ
0: ิ๊วหวานดำๆใช่ไหมรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆแต่ของเขาเขาบอกว่าเป็นรสชาติแบบ3รสและไม่มีสีดำนะจ๊ะนางเป็นสีแดงอีกหนึ่งจุดที่ทำให้ร้านดูน่าสนใจก็คือการทำสดให้เราเห็นหน้าร้านเลยว่าทอดให้คุณลูกค้าเนี่ยจานต่อจานเบิ้ลต่อเบิ้ลเลยตั้งแต่ขั้นตอนการทอดลงบนกระทะตอกไข่ลงไปจนถึงจัดใส่กล่องให้กับลูกค้าถ้าดูดีๆรูปทรงกุ้ยช่ายของเนี่ยเขาจะเป็นทรงคล้ายกับเกี๊ยวซ่านะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเขาก็ทำแบบนี้ต่อจานให้เห็นหน้าเลยทีมงานแจ้งมาว่าหิวอยากไปนาทีไปฟังเสียงเขาหน่อยก่อนและกันก่อนเดี๋ยวไปตาม
2: ชอบทานกุ้ยช่ายแต่ทีเนี้ยไม่ถูกใจหลายๆร้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนแกก็คิดสูตรของแกเองว่าน้ำจิ้มอ่ะต้องมีรสชาติกลมกล่อมหมายถึงเผ็ดเปรี้ยวหวาน3รสเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนตัวกุ้ยช่ายตัวเนี้ยเราอยากให้แป้งของเราอ่ะบางแตกต่างจากร้านอื่นแล้วก็มีการเพิ่มไข่เข้าไปเพราะว่าเราอยากให้กุ้ยช่ายของเราอ่ะมีเวลาลูกค้าทานอ่ะมีทั้งผัดแป้งแล้วก็มีโปรตีนด้วยเสริมเข้าไปมีไส้กุ้ยช่ายไส้หน่อไม้แล้วก็เป็นตัวสี่เหลี่ยม

0: สี่เหลี่ยมจะเป็นกุ้ยช่ายเหมือนกันแต่จะเป็นแบบตัดมีทั้งใส่ไข่แล้วก็ไม่ใส่ไข่เราเคยเห็นที่เป็นกุ้ยช่ายน้ำจิ้มดำๆใช่ไหมของพี่จะเป็นสีแดงจะเป็นซอสมะขามแล้วก็มะเขือเทศเป็นซอสปั่นเคี่ยวนานประมาณ 3-5 ชั่วโมงรสชาติก็เลยออกจะเป็นรสชาติ3รสอ่ะร้านเปิดประมาณ 7:00 น.ค่ะถึง 5:00 น.เย็นตั้งอยู่ถนนดาวดึงค่ะปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
1: ถนนดาวดึงปากน้ำโพนครสวรรค์นะคะ
2: เจ๊เอี๊ยบ
1: เจ๊เอี๊ยบกุยช่าย
2: ใน Google ผมเซิร์ชให้แล้วคุณลูกค้าคุณผู้ชมที่คุณกําลังมันมีนะฮะติดเดี๋ยวไปช่วยเจ๊เจี๊ยบไลค์
1: นั่นแหละสิเจ๊เอี๊ยบ
2: เอฟเจ๊เอี๊ยบนะฮะเซิร์ชเลยเจ๊เอี๊ยบครับคุณผู้ชมครับเจ๊เอี๊ยบกุยช่ายใส่ไข่
1: นะคะเป็นเมนูง่ายๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่หลายคนชอบค่ะเพราะว่ารับประทานง่ายอิ่มง่ายด้วยความกรอบของไข่กับกุ้ยช่ายไปพร้อมกันนะคะใครผ่านไปนครสวรรค์ไปปากน้ำโพเอาไปแวะเวียนกันได้นะคะเจ๊เอี๊ยบกุ้ยช่ายใส่ไข่ค่ะ
2: จากเรื่องราวของของกินเล่นอย่างกุ้ยช่ายใส่ไข่คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของเมืองอัจฉริยะเมืองฉลาดกันหน่อยเดี๋ยวนี้เขาชูกันให้เป็นสมาร์ทซิตี้ครับจะพาไปที่สีคิ้วครับเป็นภาพจำของเมืองอัจฉริยะแบบใหม่คุณผู้ชมครับเทศบาลเมืองสีคิ้วกำลังพิสูจน์นะครับว่าเทคโนโลยีต่างๆที่เราเห็นนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวครับและสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีเขาก็ประชุมกันเป็นเรื่องเป็นราวคุณผู้ชมครับนี่คือเบื้องหลังการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้ก็คือมีการนำเอาเทคโนโลยีด้านข้อมูลเชิงพื้นที่หรือ GIS เนี่ยเข้ามาเป็นสมองกลางของเมืองครับโดยมีกลุ่มบริษัท CDG ครับเข้ามาสนับสนุนโซลูชันดิจิทัลและใช้แพลตฟอร์มอย่าง Artis นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานเอาไว้ด้วยกันจากเดิมที่ข้อมูลจะกระจัดกระจายอยู่ตามฝ่ายต่างๆใช่มั้ยล่ะครับวันนี้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะถูกเอามาวางบนแผนที่เดียวกันก็จะทำให้เจ้าหน้าที่เห็นภาพรวมของเมืองแบบเรียลไทม์แล้วก็ตัดสินใจได้แม่นยำมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาหรือวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและปัญหาในชีวิตประจำวันของประชาชนครับ
1: หนึ่งในภาพที่ชัดที่สุดคือการบริหารพื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้หยุดแค่ความร่มรื่นนะคะแต่ว่าถูกแปลงเป็นข้อมูลที่วัดผลได้เมืองสามารถคำนวณการกักเก็บคาร์บอนจากพื้นที่กว่า 7.9 ล้านตารางเมตรแล้วนำไปต่อยอดสู่เป้าหมายเมืองคาร์บอนต่ำนี่คือการใช้ข้อมูลเปลี่ยนสิ่งที่เคยเป็นนามธรรมให้กลายเป็นตัวเลขที่นำไปวางนโยบายได้จริงด้วยค่ะ
2: ในอีกเรื่องที่น่าสนใจครับก็คือเรื่องของสมาร์ทเฮลท์ครับที่ใช้ข้อมูลระดับพื้นที่เข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุและก็กลุ่มเปราะบางจากเดิมที่อาจจะต้องรอให้เกิดปัญหาก่อนแล้วค่อยเข้าไปช่วยใช่ไหมครับก็กลายเป็นว่าพอใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนี้ก็เป็นการมองเห็นความเสี่ยงล่วงหน้าเพราะมันจะทำการประเมินโดย AI ทำให้การดูแลเชิงรุกเกิดขึ้นได้ในระดับท้องถิ่นขณะที่ภาคของประชาชนเองเนี่ยเทคโนโลยีก็ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในห้องควบคุมนะครับแต่ลงมาอยู่ในระบบมือถือกับ LINE OA โดยใช้แพลตฟอร์มอย่าง GOGDP ทำให้การแจ้งเรื่องต่างๆเนี่ยไม่ใช่แค่จบการรับเรื่องเอาไว้แต่สามารถติดตามสถานะและเห็นการแก้ไขได้จริงในเวลาอันสั้นอย่างมีนัยสำคัญเลยครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในสีคิ้วไม่ใช่แค่นำเทคโนโลยีมาโชว์ศักยภาพนะคะนี่คือการออกแบบระบบใหม่ค่ะข้อมูลกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเมืองพอๆกับถนนหรือว่าไฟฟ้าและคำถามสำคัญที่เมืองนี้กำลังตอบคือสมาร์ทซิตี้ไม่ต้องมีงบประมาณอะไรมหาศาลหรือเป็นโครงการขนาดใหญ่เสมอไปค่ะเริ่มสิ่งง่ายๆคือการจัดการข้อมูลให้เป็นระบบเชื่อมคนเชื่อมหน่วยงานและเชื่อมปัญหาเข้าหากันค
2: ่ะดีครับทุกอย่างมันจะได้แบบอยู่ในคลาวด์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ดึงไปใช้วางแผนกันได้แก้ปัญหาได้แบบทันท่วงที
1: ถูกต้องค่ะนะคะเอาคุณผู้ชมเราไปที่จังหวัดกระบี่กันต่อนอกจากจะมีสินค้าตรงนี้แล้วนะคะพาไปดูเกษตรกรรายนึงเขาปรับเปลี่ยนพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันหันมาปลูกกล้วยหอมทองสร้างรายได้ค่ะที่ตำบลอ่าวลึกเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นี่คือสวนกล้วยหอมทองของคุณพงดนัยคงรัตใช้พื้นที่กว่า7ไร่เปลี่ยนปรับจากสวนปาล์มน้ำมันมาเป็นปลูกกล้วยหอมทองเต็มพื้นที่เพราะว่ามองเห็นว่ากล้วยหอมทองนั้นนี่คือพืชที่ตลาดมีความต้องการสูงในจะห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็ตลาดส่งออกด้วยนะคะ
2: มันมีค่าดั่งทองแล้วก็สีสวยดั่งทองเขาเลยตั้งชื่อว่ากล้วยหอมทองใช่ไหมครับคุณพงดนัยเจ้าของสวนเนี่ยเล่าให้ฟังครับว่าเดิมเนี่ยครอบครัวทำสวนปาล์มน้ำมันมาหลายสิบปีครับแต่ในช่วงหลังราคาน้ำมันปาล์มมีความผันผวนครับนะมันก็อย่างที่เห็นทุกปีก็คือน้ำมันปาล์มจะเป็นราคาที่แย่ตลอดอีกทั้งต้องใช้เวลานานกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในแต่ละรอบได้รวมถึงต้นทุนในการดูแลที่มันเพิ่มสูงขึ้นก็เลยมองหาพืชทางเลือกครับที่ใช้ระยะเวลาสั้นแล้วก็มีตลาดรองรับที่ชัดเจนก่อนตัดสินใจหันมาปลูกกล้วยหอมทองอย่างจริงจังคือคุณพงษ์นายเขาบอกใช้เวลาแค่ 7-8 เดือนเท่านั้นคุณผู้ชม 7-8 เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตออกไปขายสร้างรายได้กับครอบครัวได้แล้วครับ สำหรับการดูแลสวนกล้วยหอมทองเนี่ยเขาจะเน้นลดการใช้สารเคมีน้ำยุ้ย
1: เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนั่นเองนะคะวางระบบน้ำทั่วทั้งสวนควบคุมความชื้นให้เหมาะสมส่งผลต่อผลผลิตได้ทั้งผิวสวยผลใหญ่ได้ขนาดตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการนอกจากนี้คุณพงษ์ดนัยเนี่ยต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มเติมจำหน่ายหน่อกล้วยคุณภาพให้เกษตรกรในพื้นที่ที่สนใจมาทำสวนกล้วยหอมทองตอนนี้ยอดสั่งจองบอกเลยอยู่ที่สวนเนี่ยก็มียอดเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะ
2: โอ้โหขายดีแบบนี้คุณผู้ชมครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะใครที่มีที่ทางอยู่นะครับแล้วก็ปลูกอะไรแบบเดิมหรือยังไม่ได้ปลูกอะไรพิจารณาปลูกกล้วยก็ได้จะเป็นน้ำว้าเป็นกล้วยหอมปลูกเอาไว
1: ้
2: ถ้าอย่างกล้วยน้ำว้าสมมติถ้าเกิดไม่อยากปลูกกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าเนี่ยดิบๆก็ไปทอดได้ใช่ไห
1: ม
2: เราไปทอดกินแบบเบรกแตกเนี่ยทำได้หลายรสเลยนะผมเห็นนะที่ทำงานของเรามีน้องคนหนึ่งเขาทอดขายซื้อกี่ทีก็หมดแล้วบางทีนะคุณผู้ชมคิดว่าซื้อแบบ3ถุง100แล้วมันจะพอใช่ไหมไม่พอนะครับซื้อไปเลย10
1: แล้วขอโทษนะพ่อค้าไม่ค่อยว่างรับพรีออเดอร์ด้วย
2: พ่อค้าหญิงมากเนี่ยจะเปิดตลาด เปิดสวนแข่งแล้วนะคร
1: ับไม่น้องผมไม่ค่อยอยู่น้องออกกองไง
2: ม
1: ัน
2: เป
1: ็
2: นรอบมันเป็นรอบมันเป็นรอบ
1: ใช่ครับเพราะคุณแม่เขาทำก็ส่ง OEM อยู่แล้วไง
2: แต่ว่ากล้วยหอมทองเนี่ยขายในร้านสะดวกซื้อเนี่ยลูกหนึ่งสิบกว่าบาทไหมน้องยุ้ย
1: ใช่ค่ะใช่เนี่ยแหละนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ต้องดูปรับเปลี่ยนบางอย่างวิธีการเดิมๆบางทีมันไม่ได้ผลเสมอไปแล้วนะคุณผู้ชม
2: พื้นที่ทั้งหมด7ไร่เองคุณผู้ชมนะจริงๆมีไม่ต้องมากที่ก็ได้สามารถที่ทำได้น
1: ะ
2: 7ไร่เนี่ยไม่เองหรอ
1: ขอโทษนะชุมพรบ้านเรากี่ไร
2: ่พูดไม่ได้
1: ไหนนะ
2: พอนับไม่เคยไปนับ
1: มากกว่า7ไร่หรือเปล่าม
2: ากกว่าสิ
1: เห็นไหม
2: รอมาขายเพื่อน
1: แล้วคุณคิดว่าใหญ่ไหมแล้วคุณคิดว่าใหญ่ไหม
2: ก็ใหญ่มั้ง
1: เห็นไหมเจ็ดไร่เขาก็ใหญ
2: ่แต่ผมไม่มีอะไรตรงนั้นเดี๋ยวจะโค่นทุเรียนแล้วปลูกกล้วยไหม
1: ในหัวต๊อปรีบเลยนะ
2: เอ
1: าไปต่อดีกว่าค่ะไปดูความสัมพันธ์ยาวนานกว่า170ปีล่าสุดไทยฝรั่งเศสเดินหน้าต่อยอดความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่จะนำวัฒนธรรมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเปิดประตูสู่เวทีโลกมากขึ้นค่ะการหารือครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์การทูตไทยฝรั่งเศสพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในยุคใหม่ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การแลกเปลี่ยนประเพณีหรือศิลปะนะคะยังรวมถึงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและการต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้คือผู้บริหารนะคะกระทรวงวัฒนธรรมไทยได้เข้าหารือกับกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อสานต่อสัมพันธ์อันยาวนานนะคะนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งจริงก็กว่า340ปีนะคะทั้งสองฝ่ายก็มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในหลายมิติทั้งระดับประชาชนสังคมและภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อผลักดันให้เวทีวัฒนธรรมกลายเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจในอนาคตค่ะ
2: คุณสภิดาไทยเศรษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยท่านก็ระบุนะครับว่าการเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการศึกษาแนวทางบริหารจัดการวัฒนธรรมระดับโลกครับเพื่อนำมาต่อยอดและพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทยให้แข่งขันได้ในระดับนานาชาตินอกจากนี้ครับคณะผู้แทนไทยยังได้พบหารือกับหน่วยงานวัฒนธรรมชั้นนำของฝรั่งเศสนะครับหรือว่า CND และ France Museum เพื่อเดินหน้าความร่วมมือใน5ด้านสำคัญทั้งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภาพยนตร์ศิลปะการแสดงพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมและเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกครับ
1: ปี19ของการใช้พลังวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพร้อมเปิดโอกาสได้ทุนทางวัฒนธรรมของไทยก้าวไกลสู่เวทีโลกมากยิ่งขึ้นนะคะคือถ้ามีโอกาสนะคุณผู้ชมเอาเดินในปารีสเนี่ยเราก็จะเห็นศิลปะวัฒนธรรมของเขาแล้วอย่างมหาวิหารนอตเทรดามแบบนี้นะคะยังยุ้ยได้เคยไปมาประทับใจมากอีกหนึ่งที่ถ้ามีโอกาสออกไปนอกเมืองหน่อยแต่คุ้มพระราชวังแวร์ซายค่ะแวร์ซายเนี่ยของจริงคุณผู้ชมสวยแบบสวยตาแตก
2: ผมยังไม่เคยไปยุโรปเลยอ่ะมันดีไหม
1: ดีมีโอกาสก็ต้องไปสิคุณ
2: มีโอกาสล
1: อง
2: ดู
1: คุณไม่ค่อยลาไง
2: จัดรายการแทนได้ไหมก็ไม่ได้ไม่อยากเสียรายได
1: ้ไม่ดิฉันใช้สิทธิ์แล้วเดี๋ยวฉันไปโอซาก้า
2: เห็นไหมคุณไปเยอะมากเลยผมไปสุดแค่สามโคกไกลสุดน่ะแถวบ้าน
1: เนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะได้เอาไปดูไปที่ตราดกันต่อเลย
2: ไปตราดกันหน่อยถ้าตราดนะถ้าเกิดเป็นสายดำน้ำก็จะต้องไปที่เกาะช้างใช่ไหมครับแต่ถ้าพูดถึงตราดนะไม่ได้มีแค่ดำน้ำผู้ชมครับมีพื้นที่อีกหลายพื้นที่ที่เหมาะกับการแข่งขันกีฬาจะชวนไปกับงานครับที่ช้าง Ocean Race 2026ครับเกาะช้าง Ocean Race ดันเกาะช้างสู่ Hub Sport Tourism ไปดูกันหน่อยว่ากิจกรรมครั้งนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับปกติไปก็ต้องดำน้ำแต่นี่ที่เห็นอยู่มีหลากหลายกิจกรรมกีฬาครับอ
1: ยากไปพายกับกระต๊อบจังเลย
2: ไม่เอาไม่เอาถ้าพายก็คือแยกเลยนะ ผมเคยพายแล้วไปกับยุ้ย2คนน่ะพาเข้าดงเข้าป่างงมาก
1: คุณก็ต้องไปช่วยชีวิตดิฉันก็ถูกแล้วนี่
2: แต่อันนี้เขาเป็นนักกีฬาเขาไม่ได้พายเล่นคุณยุ้ย
1: ใช่
2: คุณธีระเอี่ยมสุนทรครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเนี่ยท่านก็ไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมเกาะช้าง Ocean Race 2026ครับกับการแข่งขันกีฬาทางน้ำรายการสำคัญของจังหวัดตราดท่ามกลางบรรยากาศคึกคักของนักกีฬาและนักท่องเที่ยวโดยมีผู้เข้าแข่งขันมากกว่า206คนครับจากทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในพิธีเปิดเนี่ยก็มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้นำชุมชนร่วมเข้างานอย่างพร้อมเพียงนะครับอย่างเช่นท่านร้อยตีกรกฎโอภาสครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดท่านเนรมิตสงแสงครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างพลเรือตีวิวัฒน์ขวัญสูงเนินเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศ

0: ไทยรวมถึงหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวกีฬาความมั่นคงและชุมชนในพื้นที่ครับ
1: นี่ไงซับบอร์ดอันนี้จะเป็นซับบอร์ดแบบประเภท
0: เร็วความเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ใช่อันนี้แข่งขันแบบความเร็ว
0: อ๋อผมล้มนะคุณมันไม่ได้ง่ายนะ
1: ไม่ง่ายสนุก
0: ยืนเฉยๆยัง
1: ไอ้นี่เลยชวัยพรเคยพายกลางแม่น้ำเจ้าพยาคุณผู้ชมพอเลยเพราะว่าไปได้ประมาณจ้วงประมาณ12ทีล้ม
0: อันนี้คือจ้วงเลยด้วย
1: กิจกรรมครั้งนี้เป้าหมายคือการผลักดันเกาะช้างให้เป็นจุดหมายปลายทางในสปอร์ตทัวริซึมหรือว่าการท่องเที่ยวเชิงกีฬาค่ะควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะในกิจกรรมเกาะช้างโอเชียนเรส2026นี่คือหนึ่งในปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬากระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงโลว์ซีซั่นค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนพื้นที่ด้วยไม่เพียงแค่บททดสอบทางสมรรถภาพและความอดทนของนักกีฬานะคะผู้เข้าร่วมก็จะได้สัมผัสถึงความงดงามของทะเลตราดและระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์ของหมู่เกาะช้างอย่างใกล้ชิดซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดตราดด้วยทีนี้ในการแข่งขันเกาะช้างโอเชียนเรส2026มี4ประเภทด้วยกันค่ะ Long Distance 25กิโลเมตร Long Distance 15กิโลเมตรสปริ้น200เมตรเมื่อสักครู่ยูว่าน่าจะสปริ้น200เมตรแล้วก็
0: ถ้าสปริ้น15กิโลเมตรที่ไม่ได้นะ
1: ไม่ไหวแรงไม่ถึงเทคนิคอล1กิโลเมตรค่ะใช้ท่าเทียบเรือบ้านสลักเพชรเป็นจุดปล่อยตัวเส้นชัยเส้นทางการแข่งขันผ่านจุดท่องเที่ยวสำคัญของทะเลเกาะช้างเกาะพร้าวนอกเกาะงามเกาะเหลายาในและหาดหวายแฉกซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตราดด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าการท่องเที่ยวแบบนี้จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างสร้างรายได้สู่ชุมชนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืนเหมือนกับแนวคิดการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดที่ว่าเกาะช้างจังหวัดตราดเที่ยวได้ทั้งปีค่ะ
0: คุณเมื่อกี้มันมี long distance 25กิโลอ
1: ่ะค
0: ่ะ25กิโลไกลนะ
1: ใช่
0: แม้วิ่งแค่5กิโลผมยังอะไรเอ่ยเลย
1: คุณผู้ชมดิฉันเล่าให้ฟังเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาดิฉันไปทำงานวิ่งหนึ่งนะคะกับคุณกระต๊อบคือเขาก็มีระยะวิ่งน้อยสุดคือ 1.5 กิโลเมตรเน
0: า
1: ะกระต๊อบไปออกไมค์บอกว่ากระต๊อบอยากได้วิ่งระยะ500เมตร
0: ไปบอกเจ้าของเลยไปบอกเจ้าของว่า
1: ไปบอกฝ่ายจัด
0: พี่ครับจัดเป็นซิกรันได้ไหมครับเขาถามซิกรันคืออะไรซิกรันคือ500เมตรมีไหมพี
1: ่สงสารมากแล้วคิดดูนะคือมีน้องอ่ะคุณผู้ชมเข้ามากับผู้ปกครองวิ่งระยะ 5.5 กิโลเมตรดิฉันพยายามหันไปหากระต๊อบว่าเนี่ยดูน้องเขานะ
0: ก็น้องเขายังเด็กโควต้าชีวิตเขาเยอะผมเข่าไม่ดีแล้วคุณไปรำกันหน่อยดีกว่า
1: เอาพาไปเบิ่งสีสันงานบั้งไฟสุดคึกคักที่อำเภอยางศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามนางรำมาเลย7ตำบลค่ะเอาขบวนก่อน
0: ตัวอะไรก่อนนี
1: ่คางคก
0: ผูกเน็กไทด้วย
1: คางคกผูกเน็กไทนี่เป็นยังไงล่ะบรรยากาศบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอยางศรีสุราษฎร์ค่ะประชาชนนักท่องเที่ยวขบวนแห่อลังการใหญ่โตสุดๆนี่คืองานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569นะคะโดยมีคุณสมสำริดหนอแก้วเป็นประธานเปิดงานไฮไลท์เนี่ยนอกจากขบวนแห่ที่คุณวัดจึ้งแล้วนะคะก็จะมีนางรำจาก7ตำบลโอ้โหอันนี้ยิ่งกว่ากองไฟยาว8เมตรอ่ะ
0: นางรำยังไม่มารถแห่ขนาดนี้แล้วนางรำจะขนาดไหน
1: ใช่เรารู้สึกตอนเด็กๆอ่ะเคยมีความรู้สึกอยากขึ้นรถแห่นะคุณก็ตอนนี้
0: คุณจะขึ้นไปขับเหรอฮะ
1: ไม่ใช่สิขึ้นไปนั่งสิ
0: คุณขับไม่ได้นะขับรถอย่างคุณนี่มาแล้ว
1: บางทีตำแหน่งนี้อาจจะเหมาะกับชมัยพรนะคะนางรำ7ตำบลพร้อมใจกันแต่งกายชุดพื้นบ้านผ้าไหมและผ้าขาวม้าสีสันสดใสฟ้อนรำอย่างอ่อนช้อยไปตามจังหวะดนตรีพื้นบ้านอีสานค่ะสะท้อนเสน่ห์และเอกลักษณ์ของวิถีชุมชนได้อย่างสวยงามบางขบวนเนี่ยเขาเพิ่มไอเดียสุดสร้างสรรค์นำซาเล้งอุปกรณ์พื้นบ้านมาตกแต่งขบวนเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากผู้ชมตลอดเส้นทางไม่มีใครยอมใครสวยพร้อมเพรียงความสนุกความม่วนก็มานะคะ
0: คือแต่ละตำบลเนี่ยเขาก็จะมีสไตล์ต่างกันเลยเห็นไหม
1: เ
0: ขาจะเป็นแพทเทิร์นเขาแล้วดูสิครับรำกันพร้อมเพรียงผมนี่ขึ้นหม้อตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะฮะ
1: ไม่ใช่ตีสองก็พอ
0: สำหรับประเพณีบุญบั้งไฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวอีสานเขาแหละครับที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยก็มีความเชื่อเรื่องของการจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนครับเพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลท้ามท่าอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกเพราะอาชีพหลักของชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นก็ยังคงเป็นเกษตรกรกันครับนอกจากนี้ภายในงานก็จะมีกิจกรรมอีกมากมายครับทั้งพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์การประกวดขบวนแห่บั้งไฟการประกวดผาแดงนางไอการแสดงหอรสพภาคกลางคืนรวมถึงร้านจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างสีสันและรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยครับ
1: ใช่ค่ะแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่เสน่ห์บุญบั้งไฟยังคงอบอวลไปด้วยรอยยิ้มความศรัทธาพลังความร่วมมือของคนในชุมชนที่ช่วยกันรักษาวัฒนธรรมอีสานอันงดงามยังคงม่วนซื่นแล้วก็มีชีวิตชีวาต่อไปในทุกๆปีด้วยค่ะ
0: ยิ่งใหญ่เกียงไกรอลังการอันนี้น่าจะพิธีกรไหมฮะรำกันสองคนรำระหว่างรออ
1: ันนี้เป็นภาพจำลองระหว่างดิฉันกับคุณกระต๊อบ
0: คุณยุ้ยคุณกระโปรงสั้นมากเลยนะฮะ
1: ม้วนก่อนม้วนกระโปรงผ้าขาวม้านะคุณ
0: เป็นกระต๊อบและยุ้ยสาขา
1: สาขาในประมาณ20ปีข้างหน้า
0: สาขาศรีสุราษฎร์

0: านเห็นบรรยากาศก็ม่วนซื่นแล้วคุณผู้ชม
1: คุณผู้ชมครับเน้นย้ำนะครับเมื่อช่วงต้นรายการกับ Identity of Andaman นะที่เมืองทองธานีพรุ่งนี
0: ้
1: วันนี้ไปเดี๋ยวไม่เจอนะครับในงานเนี่ยนะครับทางทีมงานแจ้งมาว่าถ้าไปแล้วร่วมกิจกรรมก็ได้ถุงผ้ารักโลกนี่ด้วย
0: ใช่แล้ว
1: ดีมากมันเป็นไวนิลเขาเรียกว่าอะ
0: ไรนี่กันน้ำเป็นอย่างดีเลยคุณ
1: เป็นอะไรนะไวนิลเหรอ
0: นี่ไงนี่ไงดิฉันไม่กล้าเรียกเป็นถุงกระสอบหรือเปล่าไม่ค่อยแน่ใจ
1: แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าใส่ของได้ดีแล้วก็มอบให้เลยอ่ะวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไปไม่เจอใครนะฮะเจอทีมเซตงานนะ
0: ถูกต้องค่ะนะคะเดี๋ยวนะคุณประเสริฐศักดิ์แซวบอกว่าพอคุณกระต๊อบไปขอวิ่ง500เมตรผู้จัดบอกว่าโอเคงั้นไปวิ่งแข่งกับเด็กเลยครับหยอกหยอกโอ้อยากแข่งเลยค่ะรุ่นนี
1: ้
0: นะคะน้องมูบอกว่าน้ำจิ้มกุยช่ายร้านเจเอฟเนี่ยเป็นสไตล์ที่ชอบเลยนะคะพร้อมเอฟแข่งกับคุณชายท็อปของทอดเลเวอร์แล้วพี่ว่าเขาน่าจะรับหิ้ว
1: ผมกินเปล่าได้ด้วยซ้ำไม่ต้องมีน้ำจิ้มผมมากินได
0: ้
1: ก็วันนั้นที่เราไปกินติ่มซำแม่อ๋อ
0: ใช่ใช่ใช่อ๋อเนี่ยคุณผู้ชมล่าสุดไปกินติ่มซำมาเขาจัดเต็มมากเขาจัดเต็มมากจริงๆนะคะ
1: ม
0: ีเอาคุณน้องบอกว่าควรปรับระบบให้ร้านค้าใช้ QR code เฉพาะเพราะเข้าใจว่าร้านค้าเสียเวลาอันนี้น่าจะหมายถึงไทย plus เนาะโดยปกติการรับจ่ายด้วยแบบนี้ก็ทำให้เสียเวลาเพิ่มจากการใช้เงินสดนะคะน้องมุกแชร์ว่าตอนหกโมงเช้าแอปล่มค่ะส
1: ั
0: ญญาณเน็ตไม่เสถียรก็เลยปล่อยฟรีไปก่อนเจ็ดโมงครึ่งเข้าได้เหมือนพี่ยุ้ยเลยลูกกดใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้สัญญาณเน็ตออนแอร์ส่วนทางกับการชิงเวลาในการลงทะเบียนมากเลยค่ะ
1: ตอนนี้สิทธิ์เหลือเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะเน
0: ี่
1: ย
0: ตอนนี้พี่โมลีบอกว่าอาหารใต้ที่เดียวได้เกือบทุกจังหวัดใช่ค่ะพรุ่งนี้ไปกันได้ที่เมืองทองเลยนะคะ
1: แม่ปุ้ยมาไหมครับแม่ปุ้ย
0: แม่ปุ้ยมาแล้วแม่ปุ้ยมาเมนละ
1: เรียบร้อยนะครับเอาลงทะเบียนกันนะคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยสิทธิ์ของเรานั้นก็ค่อยๆหมดลงไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ต้องรีบนะครับบางคนบอกว่าพอได้แล้วกดแล้วรออีก3วันแปลว่าก็ต้องรอแป๊บเดียว
0: ใช่แล้วแต่ว่านั่นเป็นการจองสิทธิ์ของท่านเอาไว้ก่อนแล้วนะคะแต่ว่าจะได้ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรก็ติดตามกันเนี่ยค่ะ
1: เรา2คนหมดเวลาแล้วครับลากันไปก่อนพรุ่งนี้เจอกัน8:00 น.สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

โลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันกันนะครับเพียงแค่ปิดไฟและถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานตั้งอุณหภูมิแอร์อยู่ที่26องศาและเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5เพียงเท่านี้คุณก็สามารถช่วยลดการใช้พลังงานและลดค่าไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วล่ะครับ

0: ี่รอดก็มาตกใจหมดไม่นึกว่าเธอจะมา
1: ใช่ก็ไม่นึกว่าจะได้เจอเหมือนกัน
0: ฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้รู้สึกใจเต้นแรงแล้วหน้าก็ร้อนมากเลยด้วยอ่อนจับดูสิเห็นไหมหน้าร้อนมากเลยไม่รู้ว่าแดงด้วยหรือเปล่าแดงไหนอ่อน
1: ก็แดงนะ
0: ฉันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนี่ฉันเป็นอะไรหรือว่าฉันหลงรักพี่เลิศเขาแล้วตอนที่พี่เลิศมองฉันนะไม่เหมือนกับเวลาที่มองคนอื่นเลยตาเขาเป็นประกายแล้วก็มีรอยยิ้มแฝงอยู่ในแววตาคู่นั้นด้วยโอ๊ยฉันจะตายแล้วอ่อนโอ๊ยน่าชังร้อน

0: ตาชุ่มกำลังไปเอาเรือมาแล้วเจ้าค่ะ
1: ขอบคุณพี่เลิศมากนะคะที่กรุณามาเยี่ยมคุณพ่อ
2: พี่อยากมากับกล้าเองเห็นคุณอาท่านแข็งแรงพี่ก็เบาใจ
1: น้องอ่อนเราไปกันเถอะป่ะ

0: เป็นไรหรือเปล่าน้องอ่อน
1: ไม่เป็นไรค่ะขอประทานอภัยค่ะพี่เลิศ
2: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่เลิศกับพี่กล้านั่งรอก่อนนะคะเดี๋ยวว่าจะดูแลน้องอ่อนเองค่ะน้องอ่อนนั่งตรงนี้นะดูสิเด็กอะไรก็ไม่รู้เดินก็ไม่ระวังแล้วนี่น้องอ่อนไม่สบายหรือเปล่ายิ่งไม่ค่อยแข็งแรงอยู่ด้วยเจอแดดร้อนๆแบบนี้หึรู้สึกวิงเวียนหรือไม
3: ่ฉันสบายดีจ้า
4: น้องอ่อนไม่สบายหรืออากาศหนาวๆแบบนี้คืนนี้นอนห่มผ้าห่มด้วยนะ
1: น้องไม่เป็นไรค่ะพี่กล้า
2: โอ๊ยดูสิคะน้องอ่อนนั่งตรงนี้แดดส่องเดี๋ยวจะไม่สบายน้องอ่อนขยับมานี่นะนั่งตรงนี้แหละดีแล้วพี่เลิศคะ
5: คะ
2: พี่เลิศเห็นต้นตรงนั้นหรือไม่คะว่านั่นคือต้นอะไร
5: ไหนคะ
2: ตรงนั้นค่ะลูกอะไรทราบไหมคะ
5: ลูกชิด
2: ไม่ใช่ค่ะนั่นลูกจาก
5: แล้วลูกชิดกับลูกจากเนี่ยไม่ได้อยู่ต้นเดียวกันหรอกหรือ
2: ไม่ใช่ค่ะลูกจากก็มาจากใบจากที่เอาใบมามุงจากหรือมวนยาใบตากส่วนลูกชิดก็จะต้นสูงๆคล้ายต้นมะพร้าวอยู่ทางเหนือค่ะ
5: จริงเหรอคะ
2: จริงค่ะหรือเรียกอีกอย่างว่าลูกเต๋าง
5: ั้นฉันคงได้ยินมาผิด
2: แล้วพี่เลิศได้ยินมาว่าอย่างไรคะ
5: พี่ได้ยินมาว่าคำว่าลูกจากเนี่ยมันไม่เป็นมงคลคนก็เลยมาตั้งใหม่ให้เป็นคำว่าลูกชิดให้เป็นมงคล
2: อ๋อก็เหมือนผักบุ้งเปลี่ยนมาเป็นผักทอดยอดผักกระเฉดเปลี่ยนมาเป็นผักรู้นอนหรือคะ
5: ใช่ขนมขี้หนูก็เป็นขนมทรายแตงโมก็เป็นผลอูลิป
2: ผู้ใหญ่เนี่ยช่างคิดกันจริงๆเลยนะคะ
5: แล้วรู้ไหมปาราคืออะไรปาร้าก็คือปลามัจฉะ
2: สากกระเบือก็คือไม้ตีพริก
5: ไม้ตีพริกแต่แม่พี่เรียกว่าลูกครกนะ
2: ลูกครกหรือคะ
4: นกอีแอนก็คือนกนางแอนหอยอีรมก็คือหอยนางรม
2: ทำไมไม่เปลี่ยนมาเป็นนกคุณแอนกับหอยคุณรมล่ะคะ

0: นี่กลับบ้านกันก็ไม่ชวนกันเลย
1: โอ้ยจะชวนได้อย่างไรกันคะรีบไปรีบมาค่ะงานที่นี่ก็ออกจะเป็นกอง
0: แต่ทำไมคุณพี่ชายฉันไม่ไปล่ะคะ
1: อุ้ยอันนี้ก็ไม่รู้นะคะพี่ของคุณไปเองค่ะดิฉันไม่ได้ชวน
0: นั่นสินะแม่อ่อนทำไมคุณพี่เลิศถึงได้ไปล่ะถึงกับลางานเลยทีเดียว
2: พี่กล้าคงชวนแล้วเธอก็คงมีน้ำใจล่ะค่ะ
0: แหมมีน้ำใจน่ะรู้แต่น่าจะอยากไปพบใครคนนึงด้วยล่ะ
1: พี่ชายของคุณน่ะเจ้าคารีสีคารมชอบต่อปากต่อคำกับดิฉันมากยิ่งตอนเวลานั่งเรือกลับมานะชวนดิฉันคุยไม่หยุดปากเลยแล้วตาก็จ้องหน้าดิฉันไม่วางตาเลยจริงไหมน้ำอ่อน
2: จริงจ้ะ
1: สวยไม่ใช่ดอกบัวนะฉัน

0: นี่เธอสองคนมานี่หน่อยนี่ยกเมี่ยงคำไปให้พวกที่ทำดอกไม้นะ
1: นี่แม่พิษขอถามหน่อยสิจริงหรือที่คุณเลิศชอบพูดคุยกับคุณวาด
0: อ้าวคุณวาดเธอชอบพูดชอบเถียงก็เป็นธรรมดาที่เขาคุยกันน่ะ
1: แล้วพี่ชายคุณปรางชอบคุณวาดหรือไม่ล่ะ
0: โอ้ยใครชอบใครอะฉันไม่รู้หรอกแต่ฉันชอบคุณอ่อน
2: จริงคุณอ่อนเธอน่ารักน่าเอ็นดูกว่าต้องเยอะจริงไหมล่ะแม่พิษแต่คุณอ่อนเธอไม่พูดไม่จาคุณว่าเธอช่างพูดเป็นคนคมขำผู้ชายอาจจะชอบเพราะว่าอยู่ด้วยแล้วสนุกกว่าก็ได้จริงใช่ไ
0: หมรีบเอาเมี่ยงไปเลยเร็วถามอยู่นั่นแหละ
3: เรือนี้อยู่ทางทิศใต้ค่ะพอหมดหน้าหนาวลมก็จะโกรกสบายกำลังพอดี
4: ตรงชานด้านหน้ามีกระถางไม้ดัดต้นกำลังเหมาะเลยน่ารักน่าเอ็นดูใครนะช่างคิดช่างปลูกจริง
3: ของเล่นของแม่วาดนะคะพอกลับมาบ้านทีไรก็จะมาเล่นปลูกไม้ดัดเป็นเด็กรักบ้านรักต้นไม้ชอบคิดประดิษฐ์ของสวยๆงามๆนะคะ
4: เป็นอย่างนั้นนะนึกว่าเป็นของเล่นของพ่อกล้าซะอีกแม่วาดนี่ชอบเล่นเป็นเด็กผู้ชายนะ
3: ค่ะก็พี่น้องเขาก็เล่นด้วยกันนะคะพ่อกล้าทำอะไรแม่วาดก็มักจะทำตามค่ะ
5: ท่านเจ้าคุณไหว้ขอรับไปยังไงมายังไงกันขอรับท่านเจ้าคุณอยู่คลองบางหลวงอุตส่าห์ทั้งถอทั้งพายมาเที่ยวถึงคลองอัมพวา
4: ก็มาเยี่ยมคุณพระนี่แหละแล้วก็มาเป็นธุระให้กับคุณหญิงเนียมเขามีเรื่องจะมาปรึกษาหาลือกับคุณพระสักหน่อยนะว่าแต่คุณพระเธอเป็นอย่างไรบ้างนะป่วยไข้หายดีแล้วเหรอ
5: พอหมดหน้าหนาวก็ค่อยยังชั่วขึ้นขอรับท่านเจ้าคุณแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนแต่ก่อนซะละพอเลิศเจอกันอีกแล้วนะเพิ่งมาเยี่ยมไม่นานนี้เอง
6: ครับเห็นคุณอาลุกขึ้นมาจากเตียงได้แบบนี้ผมก็ดีใจขอรับ
5: ก็ได้ยาดีของแม่ทองสำลีเขานี่แหละดีบัวหลวงยังไงล่ะขอรับท่านเจ้าคุณ
4: ดีบัวหลวง
5: ดีมากนะขอรับท่านเจ้าคุณเดี๋ยวสักครู่ให้แม่ทองสมรีเอามาให้ทุกคนลองชิมดูสักหน่อยจิบนิดเดียวชุ่มคอชื่นใจเพียงแต่ว่ารสออกขมสักนิดขอรับท่านเจ้าคุณ
3: หวานเป็นลมขมเป็นยาค่ะ
4: ไม่เป็นไรฉันน่ะชอบกินของขมๆแก่แล้วกินขมน่ะเป็นเรื่องธรรมดา
3: ถ้าเช่นนั้นรอสักประเดี๋ยวนะคะ
1: คุณเจ้าคะคุณเลิศน่ะเขาพาเจ้าคุณพ่อมาทำอะไรเหรอเจ้าคะ
2: มาขอลูกสาว
1: มาขอลูกสาวแล้วลูกสาวคนไหนเหรอเจ้าคะ
2: จะใครซะอีกล่ะก็คนที่โตกว่ายังไง
1: โอ้คนโตแน่ใจหรือเจ้าคะ
7: ยาจ่ายน้ำยาขายจ่าย
8: ใช่จดไว้ครบแล้วใช่ไหม
9: ครบแล้วขอรับ
10: คุณศิลป์ของที่ฉันสั่งไว้ได้ครบหรือไม
8: ่ครบขอรับใช้ไปเอาของคุณโฉมมาให้หน่อย
9: ได้ขอรับ
8: อ
9: ได้แล้วครับ
8: นี่ขอรับของคุณชมแป้งเท้ายายม่อมแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังใหม่สดสะอาดรับรองไม่มีหื่นไม่มีมอดขอรับ
3: จ้ามาใส่ไปฉันฝากไว้ก่อนนะจ้า
9: ได้ครับ
3: ไม่เกินจ้าจ้าคุณศิลป
8: ์รากบัวขอรับ
3: รากบัวทำไมมันใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้ล่ะ
8: รากบัวหลวงมาจากเมืองจีนขอรับ
3: แบบนี้ต้องทำรากบัวเชื่อมหรือว่าจะต้มน้ำแกงก็ได้นะ
8: กลิ่นหอมรสนุ่มหนึบเคี้ยวเพลินฟันดีนะขอรับ
2: แม่เวลาพูดจะเอาสตางค์คนเนี่ยช่างพูดหวานล้อมเก่งเหลือกำลังทีตอนไปเป็นล่ามในศาลพิพากษาพระยอดเมืองขวางไม่เห็นจะมีน้ำยาอะไรแพ้ฝรั่งจนไม่เหลือดี
8: ที่แพ้ไม่ใช่เพราะกับผมแปลไม่ดีเสียหน่อย
2: เวลานี้ชาวสยามมีแต่ความเศร้าใจกินไม่ได้นอนไม่หลับกันทั้งเมืองแต่ดูเธอสิยังค้าขายได้อย่างสบายใจไม่ได้มีความทุกโศกอะไรสักนิด
11: พี่วาดนี่มันใช่เวลาหรือ
2: แล้วมันจริงไหมล่ะเวลานี้บ้านเมืองเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเสียเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตไปอีกรู้บ้างไหมตลอดเวลาที่ในหลวงทรงปรึกษาหารือเรื่องข้อต่อรองต่างๆของฝรั่งเศสท่านทรงเข้าเฝ้าสนองพระบัญชาอยู่ด้วยตลอดแล้วมาสวรรคตกระทันหันแบบนี้แต่ในศิลป์นี่สิแม้แต่ความสลดก็หาไม่ได้แม้แต่น้อยแล้วยังจะมาค้าขายขึ้นราคากับเราแบบนี้อีก
8: ก็ถ้าผมไม่ขายแล้วพวกคุณจะซื้อใครผมก็ต้องเที่ยวเสาะหาของมาขายเพื่อความสุขความสะดวกสบายของลูกค้าแล้วกับผมก็ไม่ได้ขายแพงกับพวกคุณคุณกระผมก็ลดให้มากทุกครั้ง
2: อ๋อนี่ทวงบุญคุณเด้อ
11: พี่วาดฉันขอร้องแหละ
8: ไม่เป็นไรขอรับคุณอ่อนหากคุณวาดสบายใจที่จะได้กดขี่ผมก็ยินดี
2: ใครกดขี่เธอเหรอ
8: คุณวาดเกลียดผมขอให้ได้ค่อนขอดผมไม่ว่าเรื่องอะไรก็ได้
2: นี่ฉันไม่ได้สนใจอะไรเธอหรอกนะ
11: นี่พอที
8: คุณอ่อนดีเหมือนนางฟ้าคุณวาดร้ายเหมือนนางยักษ์จะมีผู้ชายที่ไหนอยากแต่งงานกับนางยักษ์กันเล่าเขาก็ต้องรักนางฟ้ากันทั้งนั้นแหละ
2: โอ๊ย
11: ในสิ่งนี้ก็อีกคน
2: นี่กล้าได้ยังไงมาพูดแบบนี้กับฉัน
11: ไปกลับเลยชมฉันฝากใจอัดแล้วเอาของกลับไปให้ด้วยนะพี่วาดไปกลับโอ้ยโตแล้วนะยังทำตัวเป็นเด็กไปได
2: ้อัดเล่าคุณอ่อนคุณวาดฉันไม่มีอัด
12: ขนมจีบนี่ก็มีในพระราชนิพนธ์กาเพชมเครื่องคาวหวานของล้นเกล้ารัชกาลที่สองเหมือนกันนะใช่ไหมอ่อน
13: ขนมจีบเจ้าจีพองามสมสอประพิมประพายนึกน้องนุ่งจีบถวายชายพกจีบกลีบแนบเนียน
14: ยิ่งฟังก็ต้องยิ่งต้องระวังให้จงหนักว่าต้องปั้นแป้งจับจีบให้สมกับที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ไม่เช่นนั้นเสียชื่อแย
12: ่คุณจะทำแข่งเจ้าครอกวัดโพหรือ
14: ว้ายไม่อาจเอื้อมดอกค่ะ
2: ใครคือเจ้าครอกวัดโพหรือเจ้าคะ
12: เป็นเสด็จอาหญิงของล้นเกล้ารัชกาลที่สองท่านรัชกาลที่สองท่านทรงเรียกว่าอากุเพราะท่านชื่อเดิมชื่อกุวังท่านอยู่ใกล้ๆวัดโพจึงเรียกกันว่าเจ้าครอกวัดโพเห็นจะเป็นขนมจีบของท่านผู้นี้นี่เองที่ทำให้ล้นเกล้ารัชกาลที่สองโกรธ จนต้องนำไปทรงกล่าวถึงในกาบนั่นแหละ
14: คนแต่ก่อนเขาถึงพูดกันคล้องจองยังไงล่ะคะขนมค้างคาวเจ้าคอกทองอยู่ขนมไส้หมูเจ้าครอกวัดโพ
9: อิฉันอยากกินขนมค้างคาวบ้าง
12: ไว้วันหลัง
9: แล้วเจ้าครอกทองอยู่คือใครหรือเจ้าคะ
12: พอแล้ววาด
9: ก็อย่างที่เขาว่ากันขนมไส้หมูแล้วทำไมอิฉันต้องทำไก่ด้วย
12: ก็เวลานี้เขาเรียกว่าขนมจีบดังนั้นฉันอยากจะใส่ไส้อะไรก็ใส่

0: เป็นยังไงกันบ้าง
1: กำลังจับจีบจับไส้อยู่เจ้าค่ะดูซิแม่วาดจะแต่งงานแต่งการอยู่แล้วยังห่อขนมจีบไม่เป็นอีกอะไรนะเจ้าคะ
0: คุณพร้อมไปเอามาจากไหน
2: อ้าวก็เขาพูดกันให้ทั่วว่าเจ้าคุณมหินไปขอลูกสาวคุณพระพิชัยเรียบร้อยแล้วและแม่วาดก็ดูสนิทสนมกันดีกับพี่ชายแม่ปรางไม่ใช่หรือ
3: ดิฉันไม่ทราบนะเจ้าคะ
0: ดิฉันยังไม่รู้เลยน่าจะเป็นข่าวล
1: ือข่าวลือก็มักจะเป็นความจริงนะคะ
3: ฉันไม่ทราบจริงๆเจ้าค่ะ

0: ดูแม่อ่อนสิห่อได้งามดีแท้
1: เรื่องไหนที่อีฉันสู้น้องอ่อนไม่ได้อีฉันก็ไม่ขอแข่งเจ้าค่ะ

0: เมื่อตะกี้คุณปรางเธอเข้ามาเอาของมาให้คุณคุณค่ะ
1: ให้ใคร
0: อย่างไรไม่ทราบคุณลองเปิดดูสิคะ

่อ่อนคุณแม่ของฉันฝากผ้านุ่งและผ้าห่มผืนนี้ให้แก่หญิงผู้เป็นที่รักของพี่เลิศปราง

คุณปรางเขียนสั่งให้เธอเอาของมาให้ฉันผ้าไหมเนื้อดีมากถ้านุ่งก็คงจะงามผ้าห่มบางเนื้อเนียนละเอียดเชียวนี่คุณหญิงเนียนถ้าเลือกเก่งนะน้องอ่อนแต่เสียตรงที่เป็นสีเขียวโศกแบบนี้ถ้าฉันห่มแล้วก็คงจะดูดำแย่หรือว่าถ้าลืมว่าฉันเป็นคนผิวสองสีนี่ถ้าเปลี่ยนเป็นนุ่งสีครามแล้วห่มจำปาก็คงจะเหมาะกับสีผิวฉันมากกว่า

0: แม่ชมฉันละงงไปหมดแล้วอะไรของแม่วาดเนาะ
1: นั่นน่ะสิคะ
0: โอ้ย
1: มันแปลกๆอยู่นะคะ

0: น้องอ่อนยังทำน้ำเชื่อมไม่เสร็จอีกหร
1: ือต้องทิ้งไว้คืนหนึ่งจ้ะจึงจะรับประทานได
0: ้แต่น้ำรากบัวของฉันจะให้คุณพนักงานนำขึ้นถวายคืนนี้เลยจะได้ทรงดื่มให้ชื่นพระทัยเพราะน้ำรากบัวเนี่ยช่วยชูกำลังแก้เสมหะแก้ไอช่วยย่อยอาหารด้วย
1: ดีแล้วส่วนส้มฉุนของฉันก็ไว้นำถวายพรุ่งนี้เพื่อความสดชื่นชื่นใจช่วยคลายความวิตกกังวลได
0: ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะไปเตรียมน้ำรากบัวให้คุณพนักงานขึ้นถวายที่บนดีกว่า

0: คุณอ่อนต้องบอกคุณวาด
1: บอกอะไร
0: จดหมายคุณปรางอีฉันกับแม่ชมฟังยังไงคุณปรางก็หมายถึงคุณผ้านุ่งห่มทั้งหมดมันเป็นของคุณคุณวาดมาแซงเป็นของตัวเองไม่ได้เธอต้องเอามาคืนคุณ
1: ฉันไม่รู้จะบอกอย่างไรก็คุณปรางเธอเขียนมาไม่ชัดเจน
0: ทำไมจะไม่ชัดจะให้นั่งอ่านนอนอ่านหรือตะแคงอ่านยังไงอ่ะมันก็แปลว่าหญิงในดวงใจของคุณเลิศก็คือคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณวาดแม้แต่น้อยเฮ้ยดิฉันเวียนกล้าวกับคุณวาดจริงๆไม่รู้ด้วยเหตุใดเธอถึงคิดว่าเป็นเธอ
1: ก็ถ้าพี่วาดอยากได้ผ้าก็ไม่เป็นไร
0: ใช่ค่ะเรื่องของเรื่องปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผ้าแต่มันอยู่ที่ว่าคุณเลิศเธอรักใครและจะให้เจ้าคุณพ่อไปสู่ขอใครเมื่อถึงเวลานั้นเป็นคุณแต่ไม่ใช่คุณวาดคุณวาดเธอจะเป็นอย่างไรลองคิดดูนะคะคุณอ่อน

0: ดูดีๆแล้วผ้านุ่งสีเม็ดมะปรางกับผ้าห่มสีโศกดูเข้ากับสีผิวน้องอ่อนมากกว่านะนุ่งห่มแล้วคงจะผ่อง
1: พี่ว่าจดหมายของคุณปราง
0: โอ้ฉันฉีกทิ้งไปแล้วถ้ามีคนมาเห็นจะหาว่าน้องอ่อนเล่นเพลงยาวเดี๋ยวจะโดนผู้ใหญ่ดุเอาแย่
1: จดหมายเขียนถึงฉันความว่า
0: ให้น้องอ่อนเอาผ้านุ่งผ้าห่มผืนนี้ไปให้แก่หญิงผู้เป็นที่รักของพี่เลิศหน่อย
1: แต่ว่า
0: ก็พี่เลิศรักฉันไงแล้วฉันก็รักพี่เลิศน้องอ่อนสงสัยอะไร
1: เปล่าจ้ะ
0: ถ้าเปล่าก็นอนซะสิพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าไปทำขนมส้มฉุนต่อไม่ใช่หรือลิ้นจี่มีครุ่นเรียกส้มฉุนใช้นามกรหวนทวินลิ้นลมงอนชะอ้อนถ้อยร้อยกระบวน

้องขอบใจพวกเจ้ามากจริงๆหลายๆเดือนมานี้พวกเจ้าทุกคนทำงานหนักหนาสาหัสที่จะถวายการบำรุงรักษาทั้งกายและใจทั้งของพระเจ้าอยู่หัวบรรดาเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายและเหล่าข้าราชบริพารเมื่อพวกเราคนกินเศร้าหมองหดหู่หรือทุกข์หนักพวกเจ้าคนทำก็พยายามเสาะหาของกินดีๆอร่อยอร่อยประดิษฐ์ประดอยสิ่งต่างๆมาเอาอกเอาใจปลอบประโลมใจชุบชูใจให้ได้มีกำลังวังชาได้มีเรี่ยวแรงขึ้นมาใหม่อย่างขนมจีบหน้าตาตลกตลกหน้าเอ็นดูเก๋ขำหรือแม้แต่น้ำรากบัวบำรุงหัวใจและรวมถึงส้มฉุนหอมหอมเปรี้ยวหวานเย็นชื่นใจทุกอย่างบอกถึงความใส่ใจความเอื้อเฟื้อห่วงใยความอาทรพระเจ้าอยู่หัวและทุกคนข้างบนนั้นมีความซาบซึ้งตื้นตันใจจนสุดจะบรรยายได้ขอบใจมากขอบใจทุกคน

0: กเด็กๆเสร็จธุระแล้วไปได้นางกรุ่นอยู่ก่อนคุณหญิงเนียมสนิทสนมกับเธอดีเธอต้องอยู่พูดคุยก่อนสิ
1: เพคะ

0: แหมสงวนท่าทีหน่อยแม่วาด
1: หน้าบานแปดกลีบแบบนี้เดี๋ยวเล่นตัวเรียกสินสอดแพงๆมากไม่ได้นะเธอ

0: หม่อมฉันไม่อ้อมค้อมแล้วนะเพคะหม่อมฉันจะมากราบทูลขอลูกสาวของพระพิชัยให้กับลูกชายคนโตของหม่อมฉันเพคะ
1: นั่นปะไรว่าแล้วว่าจะมีเรื่องอะไรได้ลูกสาวของพระพิชัยมีอยู่สองคนจะมาขอคนไหนล่ะเธอ
0: พ่อเลิศลูกชายของอีฉันชอบพออยู่กับลูกสาวแม่ช้อยไปคะ
1: ลูกของช้อยก็คือแม่อ่อน
0: เพคะแม่อ่อนเพคะ

0: ็นอะไรนะอ่อนทำไมคุณหญิงเนียนมาขอฉันทำให้เธอเสียใจผิดหวังขนาดใหญ่เลยหรือเป็นแบบนี้จะให้ฉันคิดอย่างไร
1: โธ่พี่ว่าฉันไม่รู้จะทำอย่างไรดี
0: เธอจะทำอย่างไรเธอก็ต้องแสดงความมีมุทิตาจิตกับฉันฉันได้ดีเธอก็ต้องพลอยยินดีอวยพรให้ฉันไม่ใช่มาอิจฉาฉัน
1: พี่วาดพี่รักพี่เลิศมากเลยหรือ
0: ก็บอกไปแล้วว่าฉันไม่เคยใจเต้นแบบนี้ไม่เคยรู้สึกแปลกๆกับใครเหมือนอย่างที่รู้สึกกับเขาเลย

0: าอะไร
1: ท่า
0: อะไรน้องอ่อนบอกมาสิ
2: ว่าอ่อนนั่งลงเถอะอ่อนจะว่าอย่างไรคุณหญิงเนียมมารดาคุณเลิศมากราบทูลขออ่อนกับ

0: เด็ดขอลาตัวอ่อนออกไปแต่งงานกับลูกชายเขาคุณหญิงบอกว่าคุณพระพิชัยได้ตกลงยกเธอให้พวกเขาแล้วอ่อนจะยอมทำตามที่ผู้ใหญ่เห็นดีเห็นงามหรือไม
1: ่ อะไรนะ
0: คิดให้ดีนะอ่อนเพราะอ่อนจะต้องออกไปจากวังหมดหน้าที่จากที่นี่ออกไปใช้ชีวิตครองเรือนกับพ่อเลิศอ่อนจะเต็มใจหรือไม่อย่างไรเสด็จก็จะไม่บังคับจิตใจเธอนะอ่อน

0: น้ำใบบก
1: แกช้ำใน
2: ขอบคุณนะคะยาย
0: ความเสียใจอ่ะความผิดหวังความทุกข์มันเป็นของคู่กันกับความดีใจความสมหวังความสุขถ้าคนเราเนี่ยยอมรับมันได้ทั้งสองด้านก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวอีก
2: แต่ฉันก็ไม่คิดว่าฉันแพ้น้องอ่อนดอก
0: หล่อนจะแข่งกันหรือ
2: ฉันไม่ได้อยากแข่งแต่ทุกคนต้องพูดจาเปรียบเทียบฉันกับน้องอ่อนมาตั้งแต่เกิดแล้วว่าฉันดำน้องอ่อนขาวฉันขี้เหร่น้องอ่อนสวยฉันทำอะไรก็ไม่ดีเท่าที่น้องอ่อนทำ
0: แข่งเรือแข่งพายอ่ะมันแข่งกันได้แข่งบุญวาสนามันแข่งกันไม่ได้
2: นี่ยายหาว่าฉันบุญวาสนาไม่ดีเท่าน้องอ่อนหรือ
0: เกิดแก่เจ็บตายอ่ะพบคู่แต่งงานเหล่านี้เป็นเรื่องของวาสนาจะมาเทียบกันไม่ได้ไอ้เรื่องที่จะเปรียบเทียบกันได้คือเรื่องที่เราจะต้องลงมือทำด้วยตัวเราเอง
2: เช่นอะไรบ้างล่ะที่ฉันจะไม่แพ้เขาน่ะ
0: ก็เรื่องทำกับข้าวหล่อนไม่เคยแพ้ใครแม้แต่ฉันยังต้องเรียนได้ฝึกได้หัดได้ทำใหม่ได้ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชำนาญไปเอง
2: ขอบคุณยายมากๆนะบางทีนี่อาจจะเป็นบุญวาสนาของฉันก็ได้ที่ฉันจะได้อยู่ราชการงานครัวกับยายต่อไปปล่อยให้น้องอ่อนไปมีลูกกวนตัวผัวกวนใจไปเถอะอีกหน่อยฉันอาจจะได้เป็นคุณเท้าอะไรแก่ๆที่ทำกับข้าวอร่อยจนในหลวงพระราชทานน้ำตาลหนักเท่าตัวบ้างก็ได้

0: ฉันยังไม่ได้แสดงความมีมุทิตาจิตกับเธอเลยน้องอ่อนเธอได้ดีฉันก็ต้องพลอยยินดีด้วยไม่ใช่ไปอิจฉาเธอถูกไหมแต่พี่ว่ารักพี่เลิศแต่พี่เลิศรักน้องอ่อนช่างเถอะฉันคงต้องกรวดน้ำคว่ำขันหักอกหักใจให้ได้คงอีกไม่นานนักดอกเธอต้องออกไปจากวังไปอยู่กับครอบครัวเจ้าคุณมหินทร์เป็นพี่สะพ้ายคุณปรางคิดแล้วฉันก็กลัวอยู่เหมือนกันน้องอ่อนขี้กลัวถ้าเป็นฉันนะฉันไม่กลัวพี่วาดไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วเท่าที่จำความได้ตั้งแต่เด็กๆพี่วาดก็ไม่เคยกลัวอะไรเลยฉันอยากทำได้อย่างพี่บ้างคิดอะไรก็พูดออกไปได้ตรงๆพูดมากไปก็ไม่ดีต่อจากเนี้ยพี่อย่าใจร้อนนะฉันไม่อยู่ไม่มีใครคอยห้ามพี่ตอนที่จะไปตีกับใครหรอกนะนั่นสิ
1: หรือว่าคุณวาดจะขอลาไป
0: แต่งงานจะชม
2: บัดสีบัดทะเลิงพูดอะไรแบบนี้เป็นสาวเป็นนางอย่าพูดจาให้มันแก่นแก้วเกินไปนัก
3: กราบขอประทานอภัยเพคะหม่อมฉันรับไว้ไม่ได้จริง
0: ๆน้องอ่อนคนสวยงามเย็นตาเย็นใจ
4: แล้วฉันล่ะ
5: เดี๋ยวฉันจะทำแกงปูหน่อไม้ดองด้วยเอาให้เผ็ดหูตูบกันไปเลย

ดูละครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: กะโหลกและคอของแกสตูเนียปรับสภาพให้เป็นเหมือนตัวดูดซับแรงกระแทกแต่นี่ไม่ใช่การต่อสู้นี่คือวิธีที่แกสโตเนียสร้างมิตรภาพ
1: อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น
2: มันไม่ใช่เหมือนนิยายหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
3: เหยื่อแรงงานกลไกการคุ้มครองภาครัฐที่ล้มเหลว
4: เงินก็บ่ได
5: ้ที่เพิ่นควรสิมารับผิดชอบ
3: สารคดี Blood Berries หมากไม้เร็วๆนี้ทางไทย PBS และ www.vipha.me

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงหน้าจอไทย PBS แบบนี้ค่ะแน่นอนค่ะวันนี้อยู่กับกิ๊ฟอภิญญาชัยจันทิพย์ค่ะ
1: เคกฤทธาดีมีปฏิรูปนะคะเรามีออนแอร์แล้วก็มีออนไลน์ด้วยค่ะคุณผู้ชมดูไลฟ์สดได้ทางเพจไทยบันเทิงไทย PBS นะคะช่องทางนี้สามารถพูดคุยกันสดๆได้เลยค่ะ
0: วันนี้พามาเจอกับนักร้องลูกทุ่งอีกคนหนึ่งที่ดังมากแล้วปกติเนี่ยไม่ค่อยย้ายจากทางแถบอีสานไปไหนเพราะว่าลำพังแค่คิวแถวนั้นนะคะก็เยอะมากจริงๆแต่ล่าสุดยอมเข้ากรุงเทพค่ะพี่ไหมไทยหัวใจสิงห์นะคะซูเปอร์ฮีโร
1: ่มานี่ต้องมากับเข็มขัดหรือเปล่า
0: เข็มขัดแน่นอนซูเปอร์ฮีโร่แน่เด้อนะคะคนนี้เลยก็ล่าสุดค่ะเข้ามากรุงเทพจริงๆเขามีอีกงานนึงคุณผู้ชมค่ะชื่อว่าปาร้าหมอลำงานนี้เราเคยได้ยินชื่อตอนนั้นจัดที่ขอนแก่นแต่ล่าสุดยกเข้ามาที่กรุงเทพแล้วเขาบอกวันนี้ต้องจัดซูเปอร์ฮีโร่มา1คนนะคะแฟนๆตามมาเพียบ
1: ดูลีลาในจอ
0: พี่หมายไทยนะคะลีลาเต้นนะคะงานนี้ตัวเองก็บอกว่าคือภูมิใจที่วัฒนธรรมอีสานนะคะแล้วก็เรื่องราวของหมอลำเนี่ยเป็นที่ต้องการตอนนี้ทุกคนไปคุณผู้ชมค่ะต้องมีถามว่างานโชว์งานนี้มีหมอลำหรือเปล่ามีเปิดหน้าห้านหรือเปล่าขอมันๆโจ๊ะๆเลยนะคะบอกเลยงานนี้มีเพราะว่าพี่หมายไทยเขาอยากจะให้วัฒนธรรมอีสานเนี่ยยิ่งไปไกลกว่าเดิมค่ะ

0: แล้วนะคะอนุญาตให้แฟนๆเรียกอ้ายใหม่หรือว่าพ่อใหญ่คือได้หมดเลยเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าคนจะเอ็นไปทางพ่อใหญ่ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะล้อกับเพลงที่ชื่อว่าอย่าเอิ้นว่าพ่อใหญ่ใหม่ค่ะก็เลยแซวกันหนุกๆ กันนะคะที่มากับตัวศิลปินคนนี้แล้วก็ตามจริงก็แล้วแต่แต่ละรุ่นจะเรียกเลยค่ะเพราะว่าไม้ไทยหัวใจศิลป์อยู่กับวงการมานานมากนะคะเป็นไอคอนของคนอีสานยังไม่พอเป็นไอดอลของน้องๆรุ่นใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าบทเพลงของพี่ใหม่ไทยเนี่ยคือเขาไม่เคยจมไม่เคยหายเลยนะคะแล้วก็ทุกวันนี้คุณผู้ชมค่ะยังออกเพลงใหม่อยู่เรื่อยๆด้วยนะคะเมื่อกี้แอบส่องTikTok เนี่ยคนตามเป็นล้านเลยโอ้โหเด็ด
1: ลีลาเขา
0: เน่มีดิ้งดิ้งดีดหน่อยแน่โอ้โอ้
1: ทั้งเอวทั้งขาทั้งแขนต้องแข็งแรงนะ
0: คือดิฉันเนี่ยไม่ได้รอดูเต้นรอดูหมุนเข็มขัด
1: ตอนนี้หมุนยางไม่เห็น
0: หมุนปุ๊บแปลงร่างปั๊บนะคะต
1: ้
0: องบอกว่านี่มางานนะคะปาร้าหมอลำค่ะต้องมากับสไตล์ตัวเองแบบนี้คุณผู้ชมค่ะนี่โอ้ย
1: อันเข็มขัดแล้วโอ้
0: นี่ไงได้ดูเป็นบุญตาละ
1: อยากจะได้สักอันแต่ก็บอกหาไม่ได้ง่ายๆนะ
0: หาไม่ได้แต่ว่าปีที่แล้วคนทักเข้ามาเยอะอยากได้เข็มขัดแบบพี่ไหมไทยทำยังไงเปิดพรีออเดอร์ไปเลยจ้ะที่แล้วเจ้าตัวขายเองคุณผู้ชมแล้วเขาขายแบบเหมือนสนุกอ่ะไม่กี่ร้อยเส้นนะคะแล้วก็จองหมดภายใน1ชั่วโมงเต็ม
1: สุดฮอต
0: สุดมาก
1: ผู้นำแฟชั่น
0: ผู้นำคราวนี้ก็ต้องรอลุ้นว่าปีนี้เนี่ยจะมีปล่อยเข็มขัดซูเปอร์ฮีโร่ของตัวเองออกมาขายอีกหรือเปล่านะก็จะมีเข็มขัดมีทั้งดาบที่เป็นแบบเอกลักษณ์เป็นดาบเลเซอร์อย่างนี้คุณผู้ชมเพิ่ม

0: สีสันให้กับบนเวทีนะคะก็จะเห็นว่าทั้งผีน้องตลกรุ่นน้องในวงการก็จะไปตามหาเข็มขัดเส้นนี้แหละเอามาเล่นกันจนเป็นเอกลักษณ์กันนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าบนเวทีเนี่ยนะคะมีโชว์ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะคะก็หลังจากจัดมา2วันค่ะมีศิลปินมาขึ้นเวทีกันไม่น้อยเลยนี่คืองานปาราหมอลำที่ต้องมีเสียงดนตรีคู่กับอาหารอีสานแซ่บๆนัวๆนะคะปาราหมอลำ2026แซ่บเซิร์ฟอินเดอะซิตี้ไปฟังเสียงพี่ใหม่ไทยตัวท็อปกันดูกันค่ะ
1: ก็ดีใจนะครับกับบรรยากาศที่ได้มาสร้างความสุขให้กับพี่น้องแฟนเพลงนะครับปาราหมอลำคำว่าหมอลำส่วนมากจะอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่บ้านเราแล้วก็งานประเพณีบุญประจำปีเรื่องราวคำว่าหมอลำอย่างผมไปได้หลายรูปแบบลูกทุ่งก็ได้สตริงก็ได้ในแบบฉบับอินดี้ก็ได้หมอลำก็ได้แปลงร่างได้หลายรูปแบบ
2: เราอยากเอาของดีอีสานเราครับมาให้คนต่างภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางเนาะหรือคนอีสานพัดถิ่นหรือคนต่างชาติเนี่ยได้รู้จักอันนี้คือจุดหลักของปาราหมอลำเลยครับเพราะนั้นการที่จัดที่กรุงเทพเนี่ยเป็นจุดสำคัญเลยแล้วอนาคตก็จะพยายามไปในพัทยาภูเก็ตหรือในที่ที่ต่างชาติอยู่เยอะอย่างเงี้ยครับเพื่อให้อีสานของเราสู่สากลให้ได้ครับ
0: คือบอกคุณผู้ชมไปแล้วว่างานปาราหมอลำเนี่ยก่อนหน้านี้เขาจัดที่ขอนแก่นเป็นว่าดินแดนหมอลำโดยแท้นะคะก็ค่อนข้างชัดเจนค่ะว่าให้แฟนเพลงมาสนุกกันหน้าเวทีหน้าห้านแบบนี้ส่งเสริมให้เกิดการค้าขายอาหารวัฒนธรรมในพื้นที่ด้วยแต่พอเปลี่ยนมาจัดในกรุงเทพค่ะด้วยแนวลูกทุ่งอีสานก็ลุ้นนิดนึงอันนี้ไงพี่หม่ำจกมกก็ต้องมานะคะเป็นเอกลักษณ์เนาะลายอีสานนี่ต้องมีพี่หม่ำนะคะทั้งทำหนังทั้งตำแซ่บตำนัวอะไรแบบนี้คือได้หมดเลย
3: มาลงมือเองเลยนะ
0: มาตำเองเลยก็เรียกว่าเป็นจุดดึงดูดให้แฟนๆเนี่ยอยากมางานคุณผู้ชมค่ะอยากจะมาเจอพี่หม่ำนะโชว์ฝีไม้ลายมือสักครั้งหนึ่งนะคะซึ่งถ้าพูดถึงของดีอีสานเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะถ้าจัดขึ้นมาสักเฟสติวัลหนึ่งอาหารการกินดนตรีวัฒนธรรมคือขายได้จริงๆนะคะและอย่างที่บอกนี่ค่ะหลายคนอยากเจอคนดำนะคนดังด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังพี่หม่ำกันว่าทำไมอยากจะสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของอีสานแบบนี้ค่ะ
4: เขาก็เดินมาดูนะเขาก็มาดูมันคืออะไรไงเราที่แปลภาษาฝรั่งไม่ถูกไง
2: เมื่อวานนี่แหละเมื่อวานบางกอกพาไดขึ้นโอ้โหฝรั่งเรียกว่าปล่อยสเต็ปสุด
4: ๆก็ไม่รู้พูดยังไงมาถามดิสอีสวอสอะไรเนี่ยก็จะพูดยังไงก็ฟิตแดกใช่ไหมใช่ไห
0: มนี่แหละค่ะแนวคิดยกอีสานเอามาไว้กลางเมืองแบบนี้นะคะก็ใช้คำว่าปาร้ามาแทนเลยดีกว่านะคะแทนอาหารอย่างนี้แหละแล้วก็มีหมอลำเป็นตัวแทนของเสียงดนตรีนะคะรวมถึงหมอลำร่วมสมัยด้วยที่มีศิลปินหลากหลายนำเพลงไปต่อยอดโชว์ใหม่ๆนะคะก็เป็นการดึงทุนวัฒนธรรมเอามาใช้ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แบบนี้เปิดโอกาสให้เนี่ยค่ะคนเมืองนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสเสน่ห์นะคะต่อยอดไปสู่งานเฟสติวัลรอบต่อไปของหมอลำด้วยค่ะอย่างคนที่ช่วยดูแลงานนะคะคุณสุชาติอินพรหมเมื่อกี้ก็เถียงกันใหญ่เฮียหน่อยไงลืมเฮียหน่อยไปได้ยังไงนะคณะหมอลำอีสานนครศรีเขาก็จะคอยขับเคลื่อนเรื่องของทางอีสานแบบนี้ตลอดนะคะทางถนัดเขาเลยจัดเป็นงานจัดเป็นเฟสติวัลแบบนี้ก็มีเด็กๆในสังกัดของเขาเยอะเลยทีเดียวเป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะก็จะมีทั้งหมอลำนางเอกนางเอกพระเอกอะไรว่าไปนะคะซึ่งย้อนกลับมาอีกนิดนึงอยากเมาหน่อยเรื่องของพี่ใหม่ไทยนะคะที่บอกว่าปีที่แล้วเป็นกระแสขนาดที่ว่าปล่อยขายเข็มขัดตัวเองได้นะคะอีกคนนี้ช่วยกระพือนี่มาจากทางเคป๊อปเลยนะคะใครเอ็กโซค่ะมาบ้านเราหยิบเข็มขัดพี่ใหม่ไทยมาใส่โอ้โหกลายเป็นประเด็นกันเรื่องเลยพี่ใหม่ไทยก็ออกมารีแอคนะคะหล่อเชียวแล้วก็มาหมุนเข็มขัดเอาใจคนไทย
3: เรียกได้ว่าส่งเข็มขัดไปโกอินเตอร
0: ์ถูกต้อง
3: หวังว่าจะก็คือทำให้คนสนใจหมอลำโกอินเตอร์ไปด้วยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ไปด้วยกัน
0: ใช่เพราะว่าตัวใครเองเขาก็บอกว่าผมรู้แค่ว่าพี่เขาเนี่ยเป็นนักร้องลูกทุ่งนะก็เลยทำให้คนเนี่ยก็คือสนใจเมืองไทยเยอะขึ้นมากนะ
3: นะคะก็อย่างที่บอกตอนนี้นอกจากคนจะรอปล่อยเพลงใหม่แล้วรอปล่อยเข็มขัดอีกเหมือนเดิม
0: นี่เขามีเพลงใหม่ด้วยนะคะชื่อว่าสิทธิ์ ของ

0: จ้าโอ้โอ้โอ
1: ้นี่โชว์หมุน
0: หมุนโชว์หมุนโชว์
1: ชอบไฟมันมากเลย
0: ยิบยับเหลือเกินนะคะเพลงใหม่ก็ลองดูค่ะส่งกำลังใจกันสิทธิ์ของเจ้าเห็นว่าตอนนี้โปรโมทอยู่แล้วก็ไปถ่ายทำ MV กันเองด้วยมีไปลิงก์ส่งลิงก์เสียงนะคะก็มีผลงานใหม่ๆตลอดค่ะคนนี้ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศข่าวนี้กันบ้างเมื่อกี้เราดูแบบหมอลำโจ๊ะๆตื้อๆกันไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้ขอเป็นสายซีรีส์วายกันบ้างเป็นพระเอกของช่องเราอยู่ด้วยน้องก้องนะคะก้องมนตรี
0: น้องเล่นคุณปู่วุ่นวายก
1: ับ
0: หลานชายวัยวุ่นอันนี้ก็จะเป็นคู่จิ้นของพระเอกในเรื่องเขาเป็นแบบคู่หูที่แบบเอ๊ยยังไงกันนะ
1: ยังไงกำลังเล่นกับหัวใจกันอยู่หรือเปล่ารักจริงหรือหลอกไม่รู้คู่นี้นะคะแต่ว่าพอเล่นคู่กันเนี่ยก็จะมีแฮชแท็กออกมาแล้วล่ะค่ะก็จับคู่จิ้นกันแล้วคนพอจะเห็นเคมีเคใจว่าได้อยู่นะคะก็เป็นแฮชแท็กแปลนก้องค่ะซึ่งวันนี้เราจะพาไปคุยกับน้องก้องเรื่องราวค่ะอาจจะไม่ใช่เรื่องในละครที่ในละครเขาบอกว้าวุ่นเรื่องหัวใจอยู่ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ชีวิตจริงกำลังว้าวุ่นเรื่องพลังงานค่ะ
2: ผมคิดว่ามันก็แพงอยู่ปกติอยู่แล้วนะครับแต่ก็วิธีการจัดก็ต้องเปิดไฟให้น้อยลงแล้วก็เหมือนกับสมมุติถ้าตอนกลางวันถ้าไม่อยู่ห้องนะครับก็แนะนำให้ปิดแอร์แล้วก็เปิดพัดลมแทนครับ
3: มาใช้ชีวิตยากใช่ไหม
2: ก็ยากมากครับเพราะว่าแต่ก่อนผมเปิดแอร์ทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนแหละแต่เดี๋ยวนี้ผมก็จะใช้เปิดเป็นพัดลมตอนกลางวันแทนแล้วก็เปิดแอร์ตอนกลางคืนครับก็คือติดแก๊สรถยนต์ครับ
3: มันเพราะน้ำมันแรง
2: ใช่เพราะว่าน้ำมันราคาน้ำมันมันสูงมากๆผมก็เลยใช้วิธีการรถทุกคันตอนนี้คือรถบ้านมันเป็นรถเก่าแล้วผมมาติดแก๊สใหม่หมดเลยใช่ครับ
1: อย่างที่เขาบอกนะคะหนุ่มน่าใสคนนี้ก้องมนตรีค่ะบอกหาวิธีทำอะไรให้ประหยัดเอาถูกๆไปก่อนเปลี่ยนค่ะคุณผู้ชมรถยนต์ที่บ้านเอาไปใช้แก๊สเลยนะคะแทนน้ำมันก็ประหยัดเงินไปได้เยอะอยู่ค่ะส่วนทางเลือกต่อมาที่ก็ต้องศึกษาเยอะๆนะคะก็คือเรื่องรถไฟฟ้าค่ะเจ้าตัวก็บอกว่าถ้าจะซื้อเนี่ยอาจจะรอดูระยะยาวแล้วก็ดูว่าจะคุ้มค่ามากแค่ไหนนอกจากประหยัดเงินจากน้ำมันค่าบำรุงรักษาเป็นอย่างไรก็ต้องศึกษาหมดนะคะส่วนตอนนี้ค่ะนอกจากเรื่องพลังงานแล้วก็ต้องโฟกัสเรื่องงานด้วยค่ะการแสดงนะคะมีอยู่3เรื่องด้วยกัน1ในนั้นอยู่ที่หน้าจอไทย PBS เราค่ะคุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นนะคะประกบคู่แปลนธนวัฒน์ค่ะทั้งยังได้ประชันฝีมือกับรุ่นใหญ่อีกหลายคนเลยอย่างเช่นพ่ออีทสุประวัติค่ะทำเอาก้องเนี่ยบอกว่าต้องไปเรียนการแสดงมาเพิ่มเลยนะคะเพราะว่ากดดันค่ะแถมโอกาสงานแสดงที่เข้ามาอาจจะไม่ได้มาบ่อยนะคะเลยอยากทำให้ดีที่สุดในทุกๆอย่างค่ะเพราะว่าปกติแฟนๆเนี่ยทั้งไทยและต่างประเทศจะได้เห็นพวกงานรีวิวงานแฟชั่นจากเจ้าตัวซะมากกว่านะคะโอกาสเรื่องงานแสดงเนี่ยถ้ามาถึงปุ๊บก็ไม่อยากให้เสียเปล่าค่ะ
4: โลกมันเปิดกว้างแล้ว
1: ต้องบอกว่าคอนฟลิกต์ของเรื่องเนี่ยนะคะคือคนนึงเนี่ยเขาเหมือนออกแนวแบบไปลองคบกับผู้ชายเพื่อที่จะช่วยคุณปู่ทำซีรีส์วายเรียกว่าเขียนนิยายวายใช่ไหมก็เลยเป็นปัญหาอยู่ว่าเล่นกับใจหรือเปล่าหรือสุดท้ายจะตกหลุมรักจริงๆหรือเปล่ารอดูในซีรีส์ของเราร
0: อติดตามนะคะพอน้องก้องเล่าก็นึกขึ้นได้ว่าเอาก่อนหน้าที่จะมีรถไฟฟ้ากันแล้วก็เคยติดแก๊สรถยนต์กันด้วยเนาะเป็นกระแสกันอยู่พักใหญ่เหมือนกันคุณผู้ชมต่อเนื่องค่ะถ้าพูดถึงงานศิลปะงานอาร์ตนะคะพอไปรู้จักคุณครูวิไลรัตน์ค่ะคุณครูท่านนี้เนี่ยงานศิลปะถนัดทั้งหมดนะคะถ้าพูดถึงงานเขียนงานระบายนี่ได้หมดทุกรูปแบบแต่อยู่ๆก็มาตกหลุมรักค่ะเป็นงานผ้าทอและงานปักจุดเริ่มต้นก็คือช่วงโควิด19อีกแล้วนะคะมีเวลาได้ไปเวิร์กช็อปคราวนี้หลงไหลเข้าไปในวงงานปักแล้วออกมาไม่ได้เลยทีเดียวค่ะครูบอกว่าทำให้มีสมาธิแล้วก็ให้อะไรหลายอย่างในชีวิตที่สำคัญฮีลใจด้วยนะคะติดตามในหัวใจในลายผ้ากับคุณอัญชลีโปสุวรรณค่ะ

0: ลงเสน่ห์ในสีสันของที่ได้มาแบบสดๆนะคะของตัวฝ้ายได้ซึ่งมันมีเท็กเจอร์ที่ต่างกันบางอันก็นุ่มบางอันก็นุ่มฟูบางอันก็มีความหยาบแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันเกิดความรู้สึกตื่นเต้นท้าทายที่เราจะแบบได้เอาฝ้ายตัวนี้ลองมาทำดูซิมันจะได้แบบไหน
1: เป็นอารมณ์ที่ดินสอผู้กันสีน้ำสีน้ำมันก็ให้ไม่ได้ค่ะความหลงใหลตั้งแต่แรกพบเมื่อครูวิไรรัตน์เรืองนรงค์ครูสอนศิลปะได้ลองหันมาจับเข็มกับด้ายสร้างศิลปะบนผืนผ้าเติมแต่ง

0: ลวดลายโดดเด่นด้วยภาพดอกไม้ใบหญ้าเช่นงานปักรูปดอกธูปฤาษีดูพริ้วไหวเป็นทิวทัศน์ตามใจฉบับศิลปินย่านลาดกระบังที่โหยหาธรรมชาติเสน่ห์ของงานปักทำให้ครูวิสร้างสรรค์เป็นทั้งของใช้และศิลปะขนาดใหญ่ค่ะไปจนถึงการทำงานสื่อผสมทั้งปักและเพ้นท์ที่เป็นของถนัดสร้างมิติและความงามในฉบับของตัวเอง
1: ตัวเนี้ยของรูปของเขาจะเป็นเหมือนกับผ้าพันเป็นผ้าพันเขาเป็นเหมือนกับพวกผ้าใช่ไหมคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออถ้าเราเอาได้ฝ้ายปักไปแล้วตัวเนี้ยเราก็คือตั้งใจว่าจะเอาตัวเนี้ยค่ะมาทำเป็นอันนี้ด้วยใช่ใช่ใช่มันก็คือถ้าเป็นงานศิลปะจริงมันคืองานสื่อผสมนั่นแหละก็คือเป็นการผสมผสานวัสดุหลายอย่างมาทำงานสัมผัสแล้วแบบใจมันใจเต้นนะคือไม่รู้อาจจะแบบนะแต่เป็นคือที่เลือกมาคือใจเต้นเลยแล้วก็แบบว่าหูอยากลองมากอยากทำมากเลยอ่ะคือมันเกิดความรู้สึกแบบโหมันเท็กเจอร์มันได้มากเลยมันให้อารมณ์ดีกว่าการเพ้นลงบนเฟรมเรียบๆอ่ะมันคือคนในเมืองอะค่ะอยู่กับรถอยู่กับถนนอยู่กับตึกแต่พอเราทำอะไรที่มันเป็นแนวเนี้ยค่ะคือมันอาจจะดูไม่เห็นจะเป็นเทคนิคอะไรเลยไม่เห็นมันจะวิบวิสมาลาแบบมีอะไรมากมายแต่มันคือความเรียบง่าย
2: พอเปลี่ยนจากการเพ้นสีบนแคนวาสนะคะมาทำงานปักผ้าครูวิเลือกเลยค่ะว่าผ้าที่นำมาใช้เนี่ยจะต้องเป็นผ้าทอมือนะคะย้อมสีธรรมชาติด้วยนอกจากจะทำเป็นงานศิลปะค่ะส่วนหนึ่งก็ทำใช้จริงนะคะอย่างผืนนี้เป็นผืนแรกๆเลยที่ครูวิบอกว่าทำให้ได้รู้จักกับผ้าทอมือเส้นใยธรรมชาตินะคะก็ติดใจเนี่ยแหละค่ะประดับตกแต่งด้วยงานปักของตัวเองแล้วก็นำมาใช้นะคะปูเป็นผ้าละหมาดด้วยค่ะ
0: ตั้งแต่ได้ลองฝึกมือเวิร์กช็อปปักผ้าช่วงโควิดรวม6ปีมานี้ครูวิก็แทบจะลืมเฟรมผ้าใบค่ะเห็นได้จากนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกในชื่อรักปักใจช่วยเติมไฟและตัวตนในฐานะคนที่เพิ่งหลงไหลผืนผ้าเลือกใช้ทั้งผ้าฝ้ายเช่นผ้าทอมือจากบ้านปางกอมจังหวัดน่านเส้นได้ใหญ่กันชงไปจนถึงใหญ่สับปะรดความหลากหลายของเทคนิคการทอการย้อมตลอดจนชนิดของเส้นใยทำให้ศิลปินมองเห็นคุณค่าและมูลค่าของหัตถกรรมท้องถิ่นว่าไม่ต่างจากชิ้นงานจิตรกรรมอย่างที่เคยสร้างสรรค์มาค่ะ
1: ตอนนี้คิดว่ามันเป็นขาขึ้นนะเอาจริงมองว่ามันเป็นความที่มันเป็นเวิลด์ไวด์ของศิลปะแล้วก็จริงๆแล้วงานตัวนี้ถ้าไปดูในต่างประเทศอะเอ็มบรอยเดอรี่นี่คือกว้างมากผ้าทอเนี่ยคือเอกลักษณ์ของมันคือชิ้นเดียวเลยนะมันไม่สามารถทำซ้ำได้อยู่แล้วเพราะสีทอฝีอะไรอย่างก็คือเป็นแทบจะเรียกว่าบางครั้งการทำพื้นตัวนี้เป็นงานอาร์ตในตัวอยู่แล้วด้วยสำหรับคนที่เขาทอสวยแล้วเขามีสกิลหรือเขาใช้สีคือเขาก็มีทักษะในเรื่องของการใช้สีแท้อะไรแล้วก็มีการผสมผสานสีระหว่างสีที่เป็นฝ้ายกระตุ่ยก็คือสีออกเป็นโทนน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลเข้มแล้วก็มีฝ้ายสีขาวพอมันมาอยู่ด้วยกันมันมีความ3สี3เส้นมารวมกันมันก็จะได้ความแบบคือเอาจริงสีทำไม่ได้
0: นอกจากเป็นครูสอนวิชาศิลปะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6แล้วครูวิไรรัตน์ยังเปิดสตูดิโอในนามสายวารินอาร์ตแกลเลอรี่ทั้งจัดแสดงและสอนศิลปะปักผ้าควบคู่กับงานวาดเขียนค่ะเป็นทางเลือกให้กับทั้งเด็กผู้ใหญ่ตลอดจนหวังผลถึงผู้สูงวัยให้ได้ใช้ผืนผ้าและงานปักเป็นศิลปะบำบัดกายใจอัญชลีโพสุวรรณไทย PBS รายงานค่ะ
3: ชื่นชมมากๆเลยค่ะครูค่ะคนที่จะทำงานปักได้เนี่ยนอกจากจะงานละเอียดแล้วเนี่ยสายตาเค้ก
4: ค่ะ
3: โอ้โหพวกเราถ้าไปเพ่งไปจ้องนี่น่าจะลำบากเนาะแต่คุณครูเขาหลงไหลแล้วแล้วเมื่อกี้กิฟชอบมากคำที่บอกว่าบางเรื่องเนี่ยสีอ่ะมันทดแทนไม่ได้
4: ค
3: ือมันผสมแล้วมันไม่ได้ดั่งใจแต่ว่างานปักเนี่ยมันได้สีที่ได้ดั่งใจคุณครูเขานะคะสอนเด็กๆด้วย
4: ค่ะคุณครูก็แสดงนิทรรศการให้ผู้ชมได้อยู่ที่ตลาดหัวตะเข้แต่ว่าตอนนี้จบแล้วอาจจะต้องไปติดตามในช่องทางโซเชียล
0: ียลของครูแทน
3: ให้กำลังใจรอผลงานใหม่ๆของคุณครูด้วยนะคะ
0: ค่ะส่วนยกพลคนพริกซีซั่น2ค่ะเสาร์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมได้ติดตามกันหรือเปล่านะคะเป็นช่วงเวลาที่50ทีมเนี่ยได้เห็นครบทุกทีมแล้วเพราะว่าเราจะแบ่งทยอยแนะนำกันใช่ไหมคะถึงเวลาที่จะเข้าสู่ช่วงต่อไปแล้วเพราะเราจะคัดเลือกเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็คว้าผู้ชนะในที่สุดนะคะเขาบอกว่ามีตั้งแต่พุทราใบบอนไปจนถึงสมุนไพรบนดอยเลยค่ะก็ทำให้คอมเมนเตอร์ก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะจริงๆก็ดูเข้มข้นแตกต่างจากซีซั่นแรกแต่ละคนเนี่ยดูใส่ใจวัตถุดิบท้องถิ่นนะคะไม่ใช่แค่ส่วนที่เอามาทำน้ำพริกเท่านั้นแต่ว่าพวกส่วนแบบเครื่องเคียงต่างๆพี่กิฟต์ก็แบบน่าสนใจหยิบมาจับคู่อันนู้นอันนี้ที่บางคนก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะคือวันเสาร์ที่ผ่านมาพบว่ามีซีนของสมุนไพรอ่ะคุณผู้ชมที่ทำเอาหนึ่งในคอมเมนเตอร์อย่างนายโยกเชิญยิ้มนะคะไม่ยอมวางช้อนเลยค่ะนี่ใหม่แล้วเรามักจะเปิดมาด้วยภาพนายโย่งชิมชิมเสมอนะคะในทุกๆรอบนะคะ
3: ว่านายโย่งกินอะไรก็อร่อย
0: อร่อยหมดเลยนะคะแล้วก็รีแอคใหญ่ด้วยคือ10ถ้วยจาก50ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบการันตีจากนายโย่งแล้วว่าอร่อยทุกสูตรหยุดตักไม่ได้แต่ละทีมขนวัตถุดิบพื้นบ้านมาค่ะรวมถึงสมุนไพรท้องถิ่นต่างๆนะคะมาเอาใจคนรักสุขภาพที่กินน้ำพริกเป็นยาค่ะมีตั้งแต่น้ำพริกพุทราจากจังหวัดอุทัยธานีนำผลไม้ท้องถิ่นอย่างพุทรานะคะมาต่อยอดเป็นน้ำพริกสร้างมูลค่าเพิ่มโดยป้าจันค่ะคอมเมนเตอร์ของรายการเนี่ยเปรียบเทียบว่าพุทราของจังหวัดอุทัยธานีมีเนื้อเยอะค่ะเยอะกว่าพุทราที่ทางอีสานบ้านเกิดของตัวเองส่วนนายโย่งนะคะเล่าย้อนความทรงจำวัยเด็กว่าสมัยนู้นเลี้ยงวัวเลี้ยงควายค่ะก็เคยปีนต้นพุทราเขย่ากิ่งเก็บลูกมากวนเชือกแต่ไม่เคยเห็นเอามาทำน้ำพริกนะคะนี่ส่วนภาพที่เห็นอยู่นี้ไปที่รากชูค่ะเขาเรียกเป็นแบบชูรสดอยของชุมชนอาขาค่ะจังหวัดเชียงรายเป็นถ้วยที่กินเข้าไปแล้วเห็นถึงวิถีชีวิตของคนพื้นที่ผ่านเครื่องเคียงที่ก็ไม่ใช่ผักอะไรก็ได้นะแต่ว่าเป็นผักพื้นเมืองที่แทนธาตุทั้ง4ค่ะตามแนวคิดอาหารแห่งขุนเขาค่ะหลังจากที่เดินทางมานะคะเดือนเต็มค่ะกับการชิมน้ำพริกของทั้ง50ทีมทีมคอมเมนเตอร์ก็เห็นความแตกต่างจากซีซั่นแรกอย่างชัดเจนนะคะโดยเฉพาะการลงลึกกับวัตถุดิบค่ะพยายามเสาะหาเครื่องเคียงที่เหมาะรับประทานร่วมกับน้ำพริกรวมถึงการหยิบพืชสมุนไพรพื้นบ้านมาสร้างรสชาติใหม่ๆกันมากขึ้นค่ะ
4: เลยรู้สึกว่ามันเกิดการวิเคราะห์อันนึงขึ้นมาชัดเจนก็คือคำพยายามจะถามหาว่ารสชาติที่ฉันหรือชุมชนเนี่ยคุ้นเคยเป็นอย่างนี้และฉันจะพัฒนาหรือเอาไอ้รสชาติแบบนี้ต่อไปยังไงผมคิดว่านี่คือจุดที่เห็นความต่างเลยในแต่ละทีมเนี่ยไม่ได้หยุดคิดแค่รับโจทย์แล้วนะตอนนี้พยายามจะเดินให้ไกลกว่าโจทย
5: ์อยากเห็นไหมขั้นตอนที่ลึกขึ้นไปเรื่อยเป็น20ทีม10ทีมเนี่ยมีอะไรที่จะเปลี่ยนโลกทัศน์เปลี่ยนความรู้สึกของน้ำพริกให้ลึกขึ้นไปได้อีกมีชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้องมีพืช
4: มีสตอรี่
5: นะมีเรื่องละ
3: ไม่ว่าใครจะทำอะไรนายโย่งจะชิม
0: คุณผู้ชมเห็นไหมอาจารย์ต้นอนุสรเชฟวิชิตกำลังวิเคราะห์อยู่นายโย่งทำอะไร
3: ชิม
0: นะคะหลังจากนี้ค่ะการแข่งขันจะเข้าสู่รอบคัดเลือกแล้วก็จะเข้มข้นขึ้นนะคะจาก50ทีมค่ะเราจะคัดลงมาเหลือ20ทีมก่อนจะลดลงไปเหลือ10แล้วก็5ทีมสุดท้ายนะคะเพื่อเฟ้นหาแชมป์ค่ะยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ไม่ใช่แค่น้ำพริกอร่อยแต่ยังต้องสะท้อนภูมิปัญญาแล้วก็ตัวตนของชุมชนผ่านน้ำพริก1ถ้วยให้ได้มากที่สุดนะคะลุ้นพร้อมกันค่ะหน้าจอทุกวันเสาร์14:05 นะคะหลายทีมเขาก็ใช้ภูมิปัญญาชุมชนแต่ว่าต้องคำนึงถึงว่าไม่ใช่แค่อร่อยหรือว่าดูแบบแปลกแตกต่างอย่างเดียวก็ต้องคิดด้วยว่าทำยังไงให้ขายได้
3: ใช่ค่ะเมื่อกี้กิ๊บดูชอบไปกระทั่งเครื่องครัวเลยเนา
0: ะ
3: บนดอยเขาก็จะมีเครื่องครัวที่มันแตกต่างจากพวกเราเวลาเราใช้ในครัวอะไรแบบนี้
0: ช
3: ุ
0: มชนอาขานะรักชู
3: นะคะคุณผู้ชมติดตามกันต่อไปทุกวันเสาร์14:05 นะคะตอนนี้อยู่กับหวายแล้วค่ะกำลังพูดถึงอีกงานนึงย้อนไปไม่นานเมดกาล่าทำให้บลิงค์เนี่ยค่อนข้างจะชื่นใจเพราะว่าเป็นงานใหญ่ที่ได้เจอ Blackpink ครบเมมเบอร์4คนอ่ะนะคะหน้างานว่าพีคแล้วชุดเชิ้ตอะไรต่างๆบทสัมภาษณ์พีคกว่านะคะถึงเรื่องหลัง
6: อะไรก็เกิดขึ้นได้กับพี่จีซูจริงๆคือชุดก็ตรงกับธีมด้วยเพราะว่าเหมือนแบบแฟชั่นอีสอาร์ตใช่ไหมคะชุดก็เป็นผลงานที่ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพวาดของโมเน่ซึ่งก็เป็นจิตรกรชื่อดังด้วยชุดน่ะถูกธีมแล้วแต่งออกมาก็สวยนะคะแต่ที่หลายคนเซอร์ไพรส์คือได้ยินพี่จีซูพูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดภาษาอังกฤษแบบฟุตฟิตฟอร์ไฟเลยหลายคนก็ชื่นใจว่าโอ้ พี่ไปซุ่มซ้อมภาษาอังกฤษมาเก่งมากเลยทีเดียวนะคะแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็คือพี่จีซูแบล็คพิงออกมาเล่าให้ฟังแล้วว่าเบื้องหลังการพูดภาษาอังกฤษแบบมั่นใจฉะฉานมันเกิดจากความผิดพลาดทั้งหมดเลยเพราะว่าตัวเธอน่ะไปต่อแถวนะเข้าคิวสัมภาษณ์ผิดแถวค่ะต้องบอกค่ะว่า

0: ่อไปนี้คงจะแซวว่าจีซูแบล็คพิงค์ไม่ค่อยถนัดงานอินเตอร์ไม่ได้อีกแล้วนะจ๊ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะไปปรากฏตัวในงานเปิดตัวแบรนด์สินค้าแบรนด์เนมที่ฮ่องกงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ออกมาทักทายแฟนๆหลายร้อยคนที่มารอต้อนรับอยู่หน้างานโดยแฟนๆยังได้ให้กำลังใจศิลปินคนโปรดด้วยการถือโปสเตอร์มารอต้อนรับกันอย่างอบอุ่นด้วยนะคะปีนี้ถือว่าเป็นอีกปีที่จีซูเดินหน้ารับงานอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นงานเพลงกับ Blackpink งานแสดงรวมถึงผลงานเดี่ยวของตัวเองรวมไปถึงงานแฟชั่นระดับนานาชาติที่ออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะถึงจะดูขยันแล้วก็มั่นใจขนาดนี้นะคะจีซูก็ยังมีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้แฟนๆได้เก็บไปเป็นมีมกันอีกครั้งค่ะเพราะว่าล่าสุดเจ้าตัวออกมาเล่าผ่านแอปพลิเคชันสำหรับแฟนคลับว่าเบื้องหลังการให้สัมภาษณ์สดกับโบกในงานเมดกาล่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เกิดจากการวางแผนมาก่อนแต่ว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าล้วนๆค่ะจีซูเล่าว่าหลังจากเดินพรมแดงเสร็จเนี่ยเธอตั้งใจจะไปเข้าแถวเพื่อต่อคิวเข้างานนี่แหละแต่ว่าด้านไปต่อแถวผิดนะคะกลายเป็นแถวรอสัมภาษณ์แทนเมื่อถึงคิวแล้วก็ต้องไหลไปตามน้ำเดอะโชว์มัสโกออนนะคะก็ให้สัมภาษณ์สดเป็นภาษาอังกฤษอย่างที่แฟนๆได้เห็นกันส่วนเหตุผลที่เธอดูพูดได้คล่องแล้วก็มั่นใจก็เพราะว่าระหว่างรออยู่ในแถวเนี่ยทีมงานก็ช่วยซ้อมคำตอบแล้วก็เตรียมบทสัมภาษณ์ให้แบบเร่งด่วนจนสุดท้ายการสัมภาษณ์ก็ผ่านไปด้วยดีนะคะจีซูก็บอกแฟนๆด้วยว่าแม้จะเป็นการสัมภาษณ์ที่กระทันหันไปหน่อยแต่พิธีกรก็ใจดีกับเธอมากทำให้โมเมนต์ที่เริ่มจากการเข้าแถวผิดกลายเป็นอีกหนึ่งภาพจำที่แฟนๆพูดถึงกันอย่างสนุกสนานนั่นเองค่ะเก่งจริงๆนะคะมาต่อกันที่อีกข่าวหนึ่งกันบ้างถ้าหากเราพูดถึงประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ถ้าได้ไปเยือนมหานครปารีสที่มีความโรแมนติกแล้วเนี่ยแลนด์มาร์คหนึ่งที่หลายคนจะต้องไปให้ได้รวมถึงไปแชะภาพให้ได้สักแชะหนึ่งก็ยังดีก็ต้องเป็นหอไอเฟลใช่ไหมคะก็อาจจะต้องหามุมกันสักนิดนึงเพราะว่าไปตั้งแต่เช้าเนี่ยต่อให้เช้าแค่ไหนก็จะมีนักท่องเที่ยวที่อาจจะเดินมาติดเฟรมเข้าเฟรมบ้างก็อาจจะไม่สนุกกันไปแต่จะดีแค่ไหนคุณผู้ชมถ้าหากเราไม่ต้องต่อแถวไม่ต้องรอคิวไม่ต้องรอให้มีคนน้อยๆแต่สามารถมีชิ้นส่วนของหอไอเฟลกลับไปที่บ้านได้นะคะไปชื่นชมอยู่คนเดียวเขามีการประมูลชิ้นส่วนที่เป็นบันไดวนเก่าแก่ของหอไอเฟลนะคะแล้วก็ถูกประมูลไปมูลค่าสูงมากเลยทีเดียวค่ะบอกเลยนะคะว่าขายจริงไม่ใช่ของจำลองแต่อย่างใดเพราะว่านี่เป็นบันไดวนขนาด14ขั้นสูง9ฟุตหนัก 1.4 ตันของแท้ดั้งเดิมค่ะที่เคยติดตั้งอยู่ที่หอไอเฟลมาตั้งแต่เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปีคศ1889หรือว่าราว137ปีที่แล้วนะคะบันไดวนชิ้นนี้เพิ่งถูกประมูลไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยมูลค่า451,160 ยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยเกือบ17ล้านบาทค่ะสูงกว่าราคาประเมินก่อนการประมูลถึง3เท่าซึ่งหนึ่งในผู้จัดการประมูลยังบอกด้วยค่ะว่าเมื่อใครสักคนได้ซื้อชิ้นส่วนของหอไอเฟลไปก็เท่ากับว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของกรุงปารีสนะคะทั้งในแง่สัญลักษณ์จินตนาการรวมถึงความหมายที่หอไอเฟลเป็นตัวแทนติดไปด้วยค่ะต้องบอกไว้ก่อนว่าบันไดดั้งเดิมของหอไอเฟลนั้นมีความยาวรวม526ฟุตนะคะแต่ว่าปัจจุบันก็ถูกแทนที่ด้วยลิฟต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อพานักท่องเที่ยวขึ้นไปยังจุดชมวิวด้านบนของหอไอเฟลส่วนบันไดดั้งเดิมก็ถูกรื้อแล้วก็ตัดแบ่งออกเป็นชิ้นๆก่อนจะเข้าสู่ตลาดนักสะสมนะคะโดยมีตั้งแต่ชิ้นที่สูง9ฟุตไปจนถึง30ฟุตทีเดียวซึ่งที่ผ่านมาชิ้นส่วนบันไดหอไอเฟลค่ะเคยทำราคาสูงสุดเนี่ยถูกขายให้กับนักสะสมเอกชนชาวอเมริกันเมื่อปี2008ตอนนั้นประมูลไปในราคา 550,000 ยูโรหรือว่ามากกว่า20ล้านบาทนะคะด้านบริษัทประมูลยังบอกด้วยว่าหนึ่งในอีเวนท์ที่ช่วยกระตุ้นความสนใจต่อชิ้นส่วนหอไอเฟลก็คือมหากรรมกีฬาโอลิมปิกปารีส2024ค่ะเพราะว่าแลนด์มาร์คสำคัญของฝรั่งเศสหลายแห่งรวมถึงหอไอเฟลนั้นถูกใช้เป็นฉากเด่นของการแข่งขันนะคะแต่สำหรับใครที่ไม่มีเงินขนาดนั้นก็ยังพอมีโอกาสได้เห็นชิ้นส่วนบันไดหอไอเฟลของจริงอยู่บ้างเพราะว่าบางส่วนถูกจัดแสดงอยู่ที่หลายพื้นที่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นบริเวณใกล้อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพในสหรัฐอเมริการวมถึงสวนของมูลนิธิโยชิในจังหวัดยามานาชิประเทศญี่ปุ่นค่ะที่เขาแนะนำไปถูกวิธีก็คือต้องมีเงินหมดเลยนะคะมีเงินซื้อที่พักมีเงินที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินไปคนอย่างเรามักเกิลอย่างเราก็ชมผ่านอินเทอร์เน็ตก็แล้วกันก็รู้สึกว่าสวยดี
1: ยังไงคะชวนกัน

0: ไปซื้อบันไดเอาไปใส่ที่บ้านตัวเองดีกว่าอย่างนี้เก๋ๆ
1: ค่ะก็บ้านก็เป็นอีกแลนด์มาร์คหนึ่งไปเลย
0: ขอบคุณหวายมากนะคะคุณผู้ชมค่ะขอใช้พื้นที่ช่วงท้ายรายการประกาศสักนิดนึงนะคะสำหรับกิจกรรมของเราทริปท่องอยุธยาในรอยเปอร์เซียเราจะไปกันวันที่13มิถุนายนนี้แล้วนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มจากทีมงานหรือว่ายังไม่ได้ส่งเอกสารมาให้ทางทีมงานนะคะรบกวนติดต่อกลับมาด้วยนะคะที่หมายเลขที่ขึ้นอยู่นี้089203 2973นะคะหรือว่าไม่แน่ใจอ่ะทักกลับมาได้เนาะว่าของเราคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะนะคะเพื่อจะเตรียมออกเดินทางด้วยกันนะคะ089203 2973นะคะวันนี้หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: รรคปนจำนวนมากในพื้นที่ชายแดนใต้นำมาสู่การตั้งคำถาม
1: ที่นี่เขาสอนอะไรบ้าง
2: หลักๆ ก็สอนด้านศาสนาครับการใช้ชีวิตดูการใช้ชีวิตในปนก่อนดีกว่ารู้แค่ในข่าวนะครับ
0: ว่าปนคือสถานที่ซ่องสุมก่อความไม่สงบตามที่หลายฝ่ายให้ข้อมูลจริงหรือไม่
3: อย่าใส่รายปนเพราะว่าปนเป็นได้ทำพ่อของผมก็เป็นคนปนเหมือนกัน
0: ปนคืออะไรบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอสวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้เวลา21:30

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์ที่25พฤษภาคม2569พบกับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพึ่งนภาคล้องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาวันนี้ค่ะเปิดลงทะเบียนวันแรกไทยช่วยไทยพลัสคึกคักระบบไม่สะดุด10นาฬิกาเหลือ8ล้านกว่าสิทธิ์ประชาชนรอกดใช้เงิน1มิถุนายน
1: เมตาสั่งแบนถาวรไลฟ์สด Facebook อนาจารด้านตำรวจไซเบอร์เร่งสอบและเตือนผู้เผยแพร่กดไลค์กดแชร์มีความผิดด้วยเช่นกัน
0: ทรัมป์เน้นย้ำคณะผู้เจรจาของสหรัฐอย่าเร่งรีบบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านระบุเดินหน้าใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อไปจนกว่าจะลงนามข้อตกลงมีความคิดเห็นจากชาวพัทลุงนะคะที่ออกมาเรียกร้องขอให้ตำรวจเข้มงวดดูแลความปลอดภัยหลังจากที่เกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่อยู่บ่อยครั้งอย่างล่าสุดมีเหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่นกราดยิงใส่ร้านอาหารซึ่งมีผู้สื่อข่าวประจำท้องถิ่นอยู่ในเหตุการณ์ด้วยค่ะพันตำรวจตรีสุกฤตสงแสงพนักงานสอบสวนเข้าตรวจสอบร้านอาหารแห่งหนึ่งหลังได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มวัยรุ่น4คนใช้รถจักรยานยนต์2คันพร้อมอาวุธปืน2กระบอกยิงใส่บริเวณโต๊ะหน้าร้านซึ่งมีกลุ่มลูกค้านั่งอยู่รวม7คนเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาหนึ่งในนั้นมีผู้สื่อข่าวท้องถิ่นประจำจังหวัดพัทลุงอยู่ด้วยค่ะเล่าบอกว่านั่งอยู่หน้าร้านก่อนที่กลุ่มวัยรุ่นชายจะขี่รถจักรยานยนต์มา2คันแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า3นัดขี่รถออกไปทุกคนคิดว่าเหตุการณ์น่าจะจบลงแล้วแต่ปรากฏว่าไม่นานวัยรุ่นกลุ่มเดิมย้อนกลับมาแล้วก็กราดยิงเข้าไปในร้านทุกคนต้องหนีตายกันโกลาหลส่วนผู้ก่อเหตุเร่งเครื่องหลบหนีไป
2: มีตอยวัยรุ่นนะครับหนึ่งคันขับมาก่อนและยิงขึ้นฟ้า3นัดและหลังจากนั้นขับวนไปแล้วก็เป็นเลี้ยววนกับประมาณ5นาทีประมาณไม่ถึง5นาทีแต่เลี้ยวกลับวนมาอีก2คันจอดขับเลยไป1คันครับเลยจุดที่นั่งกันอยู่แล้วก็จอดก่อนถึงร้าน1คันแล้วก็ยิงพร้อมมาเลยยิงเข้าสัตว์เราพร้อมกันเลยรัวหลายนัด
3: ตอนนั้นนั่งกันอยู่กี่คนนะคะ
2: 7คนครับ
0: จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนกระสุนปืนตกอยู่จำนวนหนึ่งจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านในพื้นที่ถึงความปลอดภัยโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดพัทลุงเกิดเหตุวัยรุ่นใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงกันอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็วเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยหลังมองว่าสถานการณ์ความรุนแรงของกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เริ่มจะคุกคามประชาชนแล้วค่ะ
1: กลุ่มผู้ค้าขายส่งกะหล่ำปีในจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ระบุนะคะว่ากรณีดราม่าอินฟลูเอนเซอร์ลุงโทนี่ที่มีการเผยแพร่คลิปที่ระบุว่าให้ควายเผือกเนี่ยกินกะหล่ำปีทำให้ควายเผือกที่เลี้ยงไว้เนี่ยตายไป7ตัวแล้วก็ลูกนกกระจอกเทศจำนวนหนึ่งนะคะทางกลุ่มผู้ค้าก็บอกว่าไม่ส่งผลกระทบกับราคาค่ะเพราะว่าราคานั้นขึ้นลงตามกลไกตลาดค่ะหลังเกิดกรณีดราม่ากรณีอินฟลูเอนเซอร์ลุงโทนี่เจ้าของร้านอาหารในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เผยแพร่คลิประบุว่านำกะหล่ำปีให้ควายที่เลี้ยงไว้กินก็ทำให้ควายเผือกเนี่ยตายไป7ตัวและก็มีลูกนกกระจอกเทศตายไปอีกจำนวนหนึ่งพร้อมกับตั้งคำถามว่าน่าจะมีสารพิษตกค้างในกะหล่ำปีหรือไม่จนเป็นสาเหตุทำให้ควายนั้นตายก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันกว้างขวางทีเดียวค่ะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ปลูกกะหล่ำปีนะคะล่าสุดลุงโทนี่บุคคลที่อยู่ในกระแสดังกล่าวได้ออกมาไลฟ์สดตอบโต้ชาวเน็ตที่เห็นต่างค่ะพร้อมกับเปิดใจถึงแรงกดดันที่เผชิญย้ำว่าไม่มีเจตนาให้ร้ายใครเป็นการออกมาพูดเป็นเพียงมุมมองจากประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นรวมถึงขอให้สังคมใช้วิจารณญาณในการเสพข้อมูลไม่ตัดสินผู้อื่นจากเพียงข้อมูลบางด้านค่ะผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปตลาดผักพ่อขุนหรือว่าตลาดผักเสียงอดิศรซึ่งเป็นตลาดค้าส่งค้าผักขนาดใหญ่ในภาคเหนือตอนล่างนะคะสอบถามนายสรายุทธ์บุญประคองพ่อค้ารับซื้อผักก็ยืนยันว่ากระแสดราม่ายังไม่ส่งผลต่อระบบการค้าอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะโดยระบุว่าราคากะหล่ำปีล่าสุดเนี่ยขยับจากถุงละ10กิโลกรัม40ถึง50บาทก็เป็น60บาทแล้วก็ยังมีรถขนส่งออกต่างจังหวัดวันละ 6-7 คันก็ส่งไปยังจังหวัดหนองคายอุบลราชธานีสกลนครนครราชสีมาและขอนแก่นปริมาณเฉลี่ยวันละกว่า 10-20 ตันราคาก็จะขึ้นลงตามกลไกตลาดค่ะ
4: มีไปคันนู้นไปหนองคายนะครับคันนี้ไปอุบลครับ คันนี้ไปสกลครับคันนี้ไปโคราชคันนี้ไปขอนแก่นครับก็ยังใช้กระหล่ำเยอะเหมือนเดิมครับวันละ10กว่าตันบางวัน20ตันก็มีครับ
5: ก็เรียกได้ว่าส่งออกทั่วประเทศ
4: ครับ
5: ราคาก็ยังปกติอยู
4: ่ครับวันนี้ขึ้นด้วยครับ
5: โอ้วันนี้มีขึ้นด้วย
4: ใช่
5: ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับนั่นเลยเน
4: า
5: ะ
4: ไม่ได้เกี่ยวกับกระแสดราม่าอะไรสักอย่างครับคนเราต้องกินทุกวันครับ
1: นายสรายุทธ์ยังระบุว่าเพื่อความชัดเจนค่ะลุงโทนี่ควรให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปศุสัตว์จังหวัดเนี่ยเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุที่ชัดเจนการตายของควายที่เลี้ยงไว้เพื่อความกระจ่างให้กับสังคมค่ะ
0: กระทรวงการคลังอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี2568ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะซึ่งก็พบว่ามีนาข้าวเสียหายไปกว่า 160,000 ไร่มีพืชไร่และไม้ยืนต้นวงเงินกว่า221ล้านบาทด้วยขณะเดียวกันทางเกษตรกรระบุบอกว่าเงินที่ได้มาก็จะเอาไปซื้อปัจจัยการผลิตเพาะปลูกข้าวนาปีโดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยเคมีค่ะนี่เป็นสำเนาใบฝากเงินที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โอนเข้าบัญชีสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเงินทดรองราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี2568ก็พบว่าทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวเสียหายครอบคลุม16อำเภอจำนวน 165,000 กว่าไร่มีพืชผักพืชไร่ทั้งไม้ผลไม้ยืนต้นอีก17ไร่รวมมูลค่าความเสียหายกว่า200ล้านบาทนายมงคลยี่รำเกษตรกรจังหวัดร้อยขออภัยกับเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดเผยว่าสาเหตุที่การจ่ายเงินล่าช้ามีหลายปัจจัยด้วยกันถ้าตามระเบียบแล้วหากว่าพื้นที่ความเสียหายไม่มากก็อาจจะใช้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่เนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่ความเสียหายค่อนข้างมากจึงเกินอำนาจของผู้ว่าต้องไปใช้งบกลางซึ่งก็ต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังทำให้การจ่ายเงินค่อนข้างล่าช้าโดยวันนี้จะนำเสนอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดลงนามอนุมัติการเบิกจ่ายงบช่วยเหลือน้ำท่วมค่ะ
6: อบต.ไม่มีเงินหรือมีเงินไม่เพียงพอก็มาอยู่หน้าของท่านผู้ว่านี่ก็ตอนนี้

0: พิจารณาเห็นชอบก็จะมีคณะกรรมการที่เขาจะต้องพิจารณาอีกชั้นหนึ่งนะครับ
1: ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเกษตรกรโดยเฉพาะจุดที่ถูกน้ำท่วมซ้ำซากในลุ่มน้ำลุ่มน้ำยังอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะก็พบว่าพื้นที่นาข้าวมีการไถเตรียมแปลงเพื่อที่จะปลูกข้าวนาปีขออภัยค่ะข้าวนาปีชาวนาส่วนใหญ่บอกว่าเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมน่าจะได้รับในสัปดาห์หน้าเงินที่ได้มาก็จะเอาไปใช้หนี้จ่ายค่ารถไถนาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวและปุ๋ยเคมีซึ่งก็ต้องยอมรับว่าปีนี้ปุ๋ยราคาแพงบางคนแทบจะถอดใจแล้วเพราะว่าทำนาไปก็ขาดทุนแล้วยังต้องมาเจออุทกภัยซ้ำซากอีกค่ะ
2: วันนี้มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิตอลกว่า200คนค่ะที่ไปรวมตัวกันที่บริเวณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเพื่อขอให้ทบทวนคืนสิทธิ์ตัวแทนจำหน่ายค่ะหลังจากที่มีพลาดการต่อสัญญารอบใหม่โดยอ้างว่าไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก็ทำให้นั้นระบบตัดสิทธิ์การเป็นตัวแทนโดยอัตโนมัติไปเลยนะคะติดตามจากคุณปณิสาเขื่อนแก้วภากูลรายงานสดจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีค่ะคุณปณิสาคะ
3: พี่ปิมโทรมาแทรกเมื่อกี้ไงสายหลุดเลย
2: ขออภัยในระบบนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดพร้อมแล้วค่ะจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคุณปานิสาที่บริเวณหน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะคุณผู้ชมคะเช้านี้ตื่นขึ้นมาเนี่ยหลายคนคงจะจับมือถือกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ
1: เดี๋ยวไปอัปเดตกันที่เรื่องของสลากกินแบ่งกันก่อนนะคะกับคุณปานิสาการติดต่อพร้อมแล้วนะคะเช่นค่ะคุณปานิสา
3: ค่ะวันนี้นะคะกลุ่มตัวแทนผู้ถูกตัดสิทธิ์นะคะมีทั้งเดินทางมาทั้งภาคอีสานและภาคเหนือค่ะวันนี้พวกเขานะคะมารวมกลุ่มกันเพื่อยื่นคำร้องขอให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะทบทวนพิจารณาคืนสิทธิ์ให้พวกเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะบรรยากาศการชี้แจงระหว่างเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกับตัวแทนจำหน่ายที่ถูกตัดสิทธิ์นะคะเป็นไปด้วยความตึงเครียดนะคะแต่ภายหลังเจ้าหน้าที่รับปากในการรับคำร้องทั้งหมดของตัวแทนที่มาในวันนี้เพื่อนำเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานสลากพิจารณาทำให้กลุ่มตัวแทนพึงพอใจและมีความผ่อนคลายมากขึ้นค่ะและยอมสลายตัวแยกย้ายกลับบ้านนายนรพัฒน์ตัวแทนจำหน่ายบอกว่าเดิมการต่อสัญญาตามข้อบังคับของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะจะผ่านระบบแอปพลิเคชันเป่าตังแบบอัตโนมัติแต่การต่อสัญญาในครั้งนี้เป็นการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วเลือกเข้าสู่ระบบด้วยแอปพลิเคชันเป่าตังซึ่งกำหนดตั้งแต่วันที่7เมษายน2569ค่ะถึงวันที่1พฤษภาคม2569ปรากฏว่ามีตัวแทนจำหน่ายเป็นจำนวนมากค่ะที่ถูกตัดสิทธิ์การต่อสัญญาเนื่องจากเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อมูลและระบบงานโดยไม่มีเจตนาจะละเลยสิทธิ์นะคะโดยอย่างเช่นกรณีตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ค่ะเพิ่งเข้าทำสัญญากับสำนักงานเมื่อวันที่2เมษายน2569ซึ่งเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าตนเองเพิ่งดำเนินการจัดการเอกสารสัญญาเสร็จสิ้นสมบูรณ์จึงไม่มีหน้าที่หรือความจำเป็นต้องต่อสัญญาในระบบออนไลน์ซ้ำอีกครั้งค่ะส่วนอีกกรณีเป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดิมค่ะมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข่าวสารและการเปลี่ยนผ่านระบบเนื่องจากการต่อสัญญารูปแบบออนไลน์ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของตัวแทนจำหน่ายกลุ่มนี้ค่ะเพราะว่าบางส่วนเป็นผู้สูงอายุคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการซึ่งมีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการติดตามประกาศข่าวสารอย่างทั่วถึงค่ะ
4: เบื้องต้นทางกลุ่มเนี่ยนะครับก็อยากจะมาขอความเมตตาแล้วก็ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยกองสลากนะครับเนื่องจากพวกเราเนี่ยเป็นตัวแทนที่ขายสลากดิจิตอล6หลักมาบางคนก็4ปี5ปีหรือมีทั้งรายใหม่ที่เพิ่งต่อสัญญาไปแล้วก็มีกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับซึ่งปีนี้น่าเป็นปีแรกในการต่อสัญญาออนไลน์นะครับพวกเราเองเนี่ยมีเจตนารมณ์ที่จะมายื่นขอความอนุเคราะห์นะครับขอความเมตตาจากทางสำนักงานสลากนะครับเพื่อต่อสัญญาหรือว่าให้ขยายระยะเวลาในการที่จะต่อสัญญาให้กับทาง พี่ๆเพื่อนๆพี่ป้าน้าอาต่างๆนะครับ

0: ให้มีโอกาสได้ทำอาชีพนี้ต่อไป
1: ค่ะเช่นเดียวกับนางเจตสมเจตนาค่ะชัยภูมิหรือป้าจิ๋มค่ะในวัย71ปีชาวจังหวัดนนทบุรีนะคะที่ยึดอาชีพเป็นตัวแทนจำหน่ายมาตั้งแต่ปี2565ค่ะโดยตามสัญญาป้าจิ๋มมีสิทธิ์จำหน่าย500ใบต่องวดแต่มาทราบภายหลังว่าถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าหลังจากไปโอนจ่ายค่าสลากของงวดวันที่16มิถุนายนทางแอปเป่าตังค์ไม่ได้ค่ะ
2: ก็เป็นรายได้หลักในการเลี้ยงชีพเรานะคะทำไม่เป็นค่ะก็ปกติแล้วมันจะต่ออัตโนมัติอะค่ะเราก็ไม่ค่อยเข้าใจด้านการสื่อสารตรงนี้เพราะปกติเราก็จะดูในหน้าเป๋าตังค์นะคะที่ว่าให้ชำระเงิน
3: ถ้าท่านกรุณาต่อไปก็
2: ถ้าเผื่อว่ามีข้อมูลตรงนั้นเราจะได้เห็นใช่ไหมคะทีนี้ไอ้การสื่อสารเนี่ยไอ้ตรงช่วงท้ายที่เวลาที่เขาประกาศนะคะเราก็ไม่เข้าใจตรงนั้นนะคะ
1: จากข้อมูลสำนักงานตลาดและนวัตกรรมนะคะแจ้งว่ามีตัวแทนจำหน่ายสลากที่มีสิทธิ์ต่อสัญญาเนี่ยประมาณ 50,000 คนทั่วประเทศค่ะแล้วก็ขณะที่สำนักสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มีการยืนยันนะคะว่าการบังคับใช้มาตรการยึดโควต้าและตัดสิทธิ์เป็นไปตามเงื่อนไขค่ะและมีการแจ้งเตือนผ่านช่องทางของสำนักงานเช่น Facebook แอปเป๋าตังค์ LINE เป็นต้นแล้วนะคะแต่สำหรับตัวแทนที่ไม่ได้มาวันนี้สามารถดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนคำสั่งได้ค่ะแต่ว่าคิดเป็นกรณีไปค่ะค่ะหลังจากนี้นะคะการพิจารณาคืนสิทธิ์จะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะโดยจะใช้ดุลพิจารณาจากพยานหลักฐานและเจตนาของการกระทำผิดเป็นหลักค่ะคุณจิรชตาคุณพึ่งนภาค่ะ
4: ขอบคุณคุณอนิสาค่ะคุณผู้ชมสิทธิ์30ล้านสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ปรากฏว่ามีการลงทะเบียนกันอย่างรวดเร็วนะคะหลังจากที่เปิดระบบแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นหลายคนรีบยืนยันตัวตนเพื่อที่จะรับสิทธิ์ร้านค้าเองก็คาดหวังว่ามาตรการนี้ค่ะจะช่วยดึงกำลังซื้อกลับมาได้ติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิชมนโลหะขจรพันธ์ค่ะ

0: วันนี้ธนาคารกรุงไทยขยายระบบเพื่อรองรับการใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายการต่อ1วินาทีนะคะขณะที่มีผู้ลงทะเบียนถึง10ล้านสิทธิ์ภายในเวลาเพียง23นาทีแรกของการเปิดลงทะเบียนค่ะสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมคนละครึ่งพลัสมาก่อนนะคะเมื่ออัปเดตแอปเป๋าตังแล้วสามารถเลือกไปที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อกดยืนยันสิทธิ์ได้เลยนะคะแต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้จะต้องยืนยันตัวตนเข้าแอปเป๋าตังจึงจะสามารถลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้นะคะโดยรอตรวจสอบคุณสมบัติภายใน3วันระบบจะแสดงข้อความได้รับสิทธิ์จึงจะสามารถใช้สิทธิ์ได้โดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่29พฤษภาคมหรือจนกว่าจะเต็มจำนวน30ล้านสิทธิ์นะคะทำให้วันนี้มีประชาชนที่เดินทางมาเข้าคิวรอติดต่อสาขาธนาคารมากันตั้งแต่ก่อนเปิดทำการนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังบางส่วนเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์บางคนไม่เคยใช้งานแอปมาก่อนจึงต้องยืนยันตัวตนใหม่นะคะแม้ว่าส่วนหนึ่งจะเลือกยืนยันตัวตนด้วยตัวเองผ่านตู้ ATM เพื่อความสะดวกรวดเร็วแต่ก็พบว่าบางช่วงเวลาเกิดระบบขัดข้องค่ะทำให้มองว่าอยากจะให้ขั้นตอนสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่านี้เพราะเงินสนับสนุน 4,000 บาทจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าของชีพในช่วงที่รายจ่ายยังอยู่ในระดับสูงค่ะ
1: ครับผมเครื่องค้างทั้ง2เครื่องเลยครับคือมันค้างประมาณที่ผมมาต่อคิวอ่ะมันค้างประมาณ3รอบแล้วค้างประมาณรอบละ 5-10 นาทีพอผ่านไปปุ๊บเดี๋ยวมันก็กลับมาใช้ได้แต่มันจะเป็นปัญหาเดิมคือพอเราสอบปรับไปปุ๊บอ่ะมันก็จะเกิดปัญหาตรงที่ถ่ายรูปไม่ได้บ้างถ่ายรูปไม่ติดบ้างแล้วก็แสงเข้าทำให้มองหน้าเห็นไม่ชัดประมาณนี้ครับ
0: สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ฟังก์ชันนกกระซิบนะคะซึ่งเป็น AI ในการช่วยวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนวัตถุดิบรายวันช่วยจัดทำบัญชีเพื่อที่จะสามารถใช้เป็นหลักฐานยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารของรัฐได้ค่ะ
2: ก็จะเห็นความสามารถกำไรต่อเดือนแถมรู้ไปต้นทุนไปถึงว่าแล้วต้นทุนสินค้าวัตถุดิบเป็นยังไงข้อมูลทั้งหมดนี้ครับเป็นข้อมูลสำคัญนกกระซิบไม่ได้ถูกทำมาเพื่อเป็นของเล่นหรือเป็นกิมมิกแต่นกกระซิบทำมาเพื่อให้เขารู้จักตัวเองในฐานะความสามารถในการดำเนินธุรกิจความสามารถนี้เองจะเป็นตัวอ้างอิงสำคัญที่จะเอาไปขอสินเชื่อนะครับจะ

0: ทำให้หนี้ต่างๆเข้าอยู่ในระบบมากขึ้นแล้วก็บริหารได้
1: ขณะที่ร้านค้าตั้งใจเข้าร่วมโครงการนะคะเพราะหวังจะกระตุ้นกำลังซื้อที่ยังซบเซาแล้วคาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นเหมือนกับโครงการที่ผ่านมานะคะพร้อมกับมองว่าฟังก์ชัน AI จะช่วยจัดการต้นทุนและบัญชีได้ง่ายมากขึ้นค่ะ
2: ก็คือถ้าเราไม่เข้าร่วมเราก็ไม่ได้เนาะส่วนมากคนอ่ะเขาใช้สิทธิ์ตรงนี้แหละเพราะรอบแรกเลยที่มีเนาะตั้งแต่ลุงอ่ะแรกไม่ได้เข้านะเราขายไม่ได้การเป็นบ้านร้านที่เขาเข้าอ่ะเขาขายได้ดีด้วยแหละก็เลยลงไปนั่นแหละ
1: โดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus สามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนะคะส่วนร้านค้าใหม่สามารถเข้าร่วมโครงการณจุดตั้งบูธกระทรวงมหาดไทยร่วมกับธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมก่อนที่จะเริ่มใช้จ่ายในวันที่1มิถุนายนค่ะคุณพึ่งนภาคุณจีรัชตาคะผ่านมากว่า4ชั่วโมงหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนนะคะขณะนี้มีจำนวนสิทธิ์คงเหลืออยู่ไม่ถึง9ล้านสิทธิ์แล้วค่ะ
3: ขอบคุณคุณนิชมนต์ค่ะและจากการตรวจสอบในหลายพื้นที่ในหลายภูมิภาคก็พบว่าประชาชนก็ให้การตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นเป็นอย่างดีค่ะก็ไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วก็เข้าร่วมโครงการนี้จำนวนมากทีเดียวนะคะอย่างที่คุณนิชมนรายงานไปเนี่ยตอนนี้เหลือแค่เพียง8ล้าน4แสนสิทธิ์เท่านั้นค่ะไปดูระบบกันก่อนนะคะในการเข้าไปเป๋าตังแอปพลิเคชันนี้นะคะเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัดก็พบว่าระบบเนี่ยค่อนข้างทำมาดีค่ะจะมีหน่วงบ้างในช่วงแรกๆเท่านั้นโดยในช่วงเวลา 6:39 นะคะทางเพจกรุงไทยแคร์ก็รายงานว่าเนื่องจากว่ามีผู้ให้ความสนใจในโครงการไทยช่วยไทยพัดนี้เป็นจำนวนมากกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีบางท่านเนี่ยอาจประสบปัญหาระบบหน่วงแต่ทางธนาคารก็ได้เร่งขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีคนลงทะเบียนสำเร็จแล้วจำนวน10ล้านคนภายในเวลา23นาทีค่ะส่วนสิทธิ์คงเหลือตอนนี้เหลือกี่สิทธิ์กันนะคะไปดูกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขล่าสุดเลยนะคะในช่วงเวลานี้ในเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพัดก็รายงานว่าจำนวนสิทธิ์เนี่ยตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่8ล้าน3แสนกว่าสิทธิ์ค่ะโดยคนที่ลงทะเบียนสำเร็จก็จะมีข้อความขึ้นว่าคุณเนี่ยได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพัด 60/40 แล้วแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1มิถุนายนปี69ค่ะแต่ก็มีบางคนนะคะที่ได้รับข้อความแจ้งว่ากำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือ SMS ภายในเวลา3วันเนื่องจากว่าไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสมาก่อนค่ะสำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพัดมาก่อนแต่ว่าเพิ่งจะมาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพัดในรอบนี้นะคะก็จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ค่ะซึ่งรัฐบาลก็จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขก่อนอนุมัติสิทธิ์โดยผู้ที่ลงทะเบียนใหม่เนี่ยต้องรอผลการตรวจสอบผ่าน SMS ภายใน3วันหลังลงทะเบียนเพื่อยืนยันว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ก็ได้แก่เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียนมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนจากโครงการของรัฐได้แก่คนละครึ่งระยะที่1ถึง5แล้วก็คนละครึ่ง plus นะคะและไม่ถือเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลังณวันที่18พฤษภาคมค่ะโดยหากตรวจสอบแล้วผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับสิทธิ์วงเงิน 4,000 บาทและเงินก็จะเข้าในวันที่1มิถุนายนนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการเริ่มใช้จ่ายค่ะแต่หากตรวจสอบพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติรัฐบาลก็จะตัดสิทธิ์ทันทีค่ะแล้วก็นำสิทธิ์เนี่ยกลับมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใหม่ในวันถัดไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมหรือจนกว่าสิทธิ์เนี่ยจะครบ30ล้านคนค่ะซึ่งกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งไม่ได้เข้าเกณฑ์ของโครงการเนื่องจากว่าได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากภาครัฐในส่วนอื่นอยู่แล้วอีกส่วนก็เป็นกรณีอื่นๆค่ะเช่นเคยกระทำผิดเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งในอดีตซึ่งกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะไทยช่วยไทยพัสก็จะขึ้นข้อความว่าไม่สามารถลงทะเบียนไทยช่วยไทยพัสได้เพราะว่าคุณสมบัติของคุณเนี่ยไม่ตรงตามเงื่อนไขคุณได้รับสิทธิ์เพิ่มวงเงินจากโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้และข้อความที่ขึ้นว่าไม่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งพัสได้เพราะว่าคุณสมบัติของคุณนั้นไม่ตรงตามเงื่อนไขของโครงการเนื่องจากว่าคุณอายุไม่ถึง18ปีค่ะ

0: ส่วนในของภาคธุรกิจและร้านค้านะคะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็ระบุว่าขณะนี้ร้านค้ารายเดิมที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็มีจำนวนเกือบ10ล้านรายซึ่งร้านค้ากลุ่มนี้ก็สามารถเข้าไปดำเนินการกดยืนยันสิทธิ์ได้เลยแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการใช้จ่ายของประชาชนค่ะซึ่งถ้าหากไปดูโครงการคนละครึ่งในสมัยของยุคลุงตู่นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี2568ค่ะที่รัฐมอบวงเงิน 2,000 แล้วก็ 2,400 บาทต่อคนโดยรัฐเนี่ยก็จะออกให้50ประชาชนออกให้50เนี่ยไม่เกิน200บาทต่อวันจำนวนคนที่ได้รับสิทธิ์ก็คือ20ล้านสิทธิ์วงเงินในโครงการนี้นะคะก็คือ44,000ล้านบาทสำหรับคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปค่ะส่วนไทยช่วยไทยพัฒน์ในยุคของรัฐบาลอนุทินครั้งนี้นะคะก็ออกมาเพื่อที่บรรเทาคนไทยในวิกฤตค่าครองชีพที่ใช้งบประมาณ 120,000 ล้านบาทจากพรก.เงินกู้ที่รัฐเนี่ยจ่ายให้60ประชาชนจ่ายให้40ไม่เกิน200บาทต่อวันวงเงินก็เดือนละ 1,000 บาทต่อเนื่อง4เดือนรวมแล้วเป็นจำนวนเงินคือ 4,000 บาทก็ให้จำนวน30ล้านสิทธิ์หรือว่า30ล้านคนนะคะสำหรับคนไทย18ปีค่ะส่วนประเภทร้านค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็จะไม่มีกลุ่มบริการด้านความงามอยู่ด้วยนะคะโดยปลัดลวรนก็บอกว่า2โครงการเนี่ยของทั้งของยุคของลุงตู่และของคุณอนุทินเนี่ยจะแตกต่างกันดังนั้นการวัดผลในครั้งนี้เนี่ยก็จะดูที่ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามวิกฤตเศรษฐกิจไปได้ไม่ได้วัดผลที่ GDP เนี่ยจะเติบโตเท่าไหร่แต่ว่า GDP เนี่ยจะเติบโตได้แค่ไหนเท่าไหร่นั้นถือว่าเป็นผลพลอยได้จากโครงการนี้เท่านั้นค่ะส่วนการใช้เงินกู้2ล้านบาทในก้อนหลังจากพรก.กู้เงิน400ล้านบาทเพื่อการเปลี่ยนถ่ายหรือว่าเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นพลังงานสะอาดนั้นนะคะปลัดลวรนก็บอกว่ายังไม่มีหน่วยงานใดที่ยื่นเสนอโครงการเข้ามาก็คาดว่าอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการอยู่แล้วก็คาดว่าภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ก็จะมีการยื่นเข้ามาซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองก็จะเร่งพิจารณาต่อไปค่ะ
1: ช่วงนี้พูดคุยเพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์ณดาจันสมนะคะผอ.ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจและคณะพัฒนาการเศรษฐกิจนิดาถึงการให้ใช้พรก.กู้เงิน 400,000 ล้านในโครงการไทยช่วยไทยพลัสก้อนแรก 107,000 เอามาเยียวยาประชาชนกับผู้ประกอบการในช่วงวิกฤตพลังงานนะคะทีนี้ถ้าเทียบเคียงกับพรก.กู้เงิน 430,000 ล้านสมัยรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาจะมีความเหมาะสมเทียบเคียงกันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะพูดคุยเพิ่มเติมกับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีค่ะคุณชลชาคาคุณพึ่งนภาค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์เงินกู้ก้อนนี้เนี่ยโดยเฉพาะก้อนแรก 170,000 ล้านบาทอันนี้รัฐบาลพยายามยืนยันบอกว่าใช้เพื่อการเยียวยาประชาชนจากวิกฤตพลังงานแต่ก็ในอีกทางนึงก็มีการพูดบอกว่าท้ายที่สุดมันจะกลายเป็นเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในมุมนี้ค่ะอาจารย์จริงๆแล้วมันจะมองได้ในแง่ไหนกันบ้างว่ามันเยียวยาถ้าเกิดเยียวยาเนี่ยมันคุ้มมันเพียงพอหรือไม่หรือถ้าเกิดจะเป็นการกระตุ้นมันจะช่วยอะไรได้บ้างนะคะอาจารย
2: ์คือจริงๆต้องขอเรียนก่อนว่าสำหรับตัวพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านเนี่ยที่รัฐบาลออกมารอบนี้เนี่ยนะคะแบ่งเป็นแผนงาน2ส่วนนะคะอันนี้เราอาจจะคุยกันในแผนงานแรกที่ดูเหมือนกับเป็นแผนงานที่ดูเป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วนจริงๆแหละว่ามันเป็นสถานการณ์วิกฤตพลังงานแล้วก็ค่าครองชีพของประชาชนค่อนข้างเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็รัฐบาลก็พยายามจะหาเครื่องมือในการที่จะมาช่วยเหลือนะคะบรรเทาความเดือดร้อนตรงนี้ของประชาชนในส่วนนี้เนี่ยถ้ามองจริงๆก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่ารัฐบาลใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้วเดิมต้องเรียกอย่างนี้ว่าคนละครึ่งเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่เคยมีใช้งานมาอยู่แล้วแล้วก็ผู้ใช้งานเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีแอปพลิเคชันต่างๆอยู่แล้วก็สามารถจะใช้จับจ่ายใช้สอยได้แล้วก็ได้รับเงินช่วยเหลือมาเนี่ยนะคะทีนี้ถามว่ามันแตกต่างจากคนละครึ่งเดิมยังไงอันนี้เนี่ยก็อาจจะมองในเรื่องของการที่ว่าพยายามใส่เงินเข้าไปในระบบเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ที่ผ่านมาเราต้องยอมรับก่อนว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะโดยเฉพาะยิ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการระยะสั้นแบบเนี้ยผลประสิทธิผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้มีมากนักนะคะเนื่องจากว่าในแง่ของความสามารถในการที่จะเงินมันจะหมุนแล้วก็คนจะใช้จ่ายแล้วก็เกิดการหมุนของเงินไปทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นมาโดยที่คาดหวังเนี่ยมันมีข้อพิสูจน์มาระดับนึงแล้วแหละว่ามันไม่ได้เห็นอย่างนั้นจริง แต่ว่าเพราะฉะนั้นรอบนี้รัฐบาลก็เลยพยายามที่จะอาจจะบอกว่าไม่ได้ใช้เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นจริงๆแต่ว่าอาจจะเป็นผลพลอยได้แต่ว่ามันเป็นความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆนะที่ประชาชนได้รับผลกระทบในแง่ของวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นค่าครองชีพสูงขึ้นเนี่ยก็พยายามจะช่วยเหลือไปทีนี้มันมีคำอยู่คำนึงที่รัฐบาลพยายามจะบอกในหลักการของการใช้เงินรอบนี้ค่ะว่าการใช้เงินเนี่ยเน้นในเรื่องของทาร์เก็ตนะคะก็คือรัฐบาลพูดถึง 5Tนะคะ 5Tที่พยายามจะบอกว่ามีเรื่องของทาร์เก็ตมีเรื่องของทรานซิชันเรื่องของทรานส์ฟอร์เมชันเรื่องของทูเกเตอร์แล้วก็ทรานสแพเรนซีเนี่ยเอาตัวทาร์เก็ตเป็นตัวแรกก่อนเพราะรัฐบาลได้นำเสนอออกมาว่าจะเป็นการมุ่งเป้านะคะมุ่งเป้าในแง่ที่ว่าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นทีนี้การให้เป็นคนละครึ่ง30ล้านเนี่ยอันนี้ต้องเรียนตรงๆว่ามันก็เป็นลักษณะของการถ้าพูดตรงก็คือให้เกือบจะทั่วหน้าแล้วว่าค่ะก็
1: ค
2: ือทุกคนก็จะได้ถ้ามีแอปพลิเคชันเป่าตังเนี่ยก็น่าจะได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยหรือแม้แต่ผู้ที่มีกำลังทรัพย์อันนี้ต้องเรียนตรงๆเพราะฉะนั้นมันก็จะดูเหมือนกับว่าการใช้เงินเนี่ยมันไม่ได้พุ่งเป้าซะทีเดียวว่าจะไปเน้นที่เยียวยาให้กับคนกลุ่มเปราะบางเพราะว่ากลุ่มคนเปราะบางเนี่ยต้องเรียนตรงๆเลยว่าเขาได้รับผลกระทบมากกว่าแน่ๆในแง่ของค่าครองชีพที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้มีรายได้สูงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการที่มีให้ลักษณะการเยียวยาแบบนี้มันอาจจะถ้าพูดถึงประสิทธิผลในการที่จะทำให้คนที่เขามีรายได้น้อยหรือกลุ่มเปราะบางได้รับการช่วยเหลือให้เขาสามารถที่จะก้าวข้ามวิกฤตได้จริงๆเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ได้เพียงพอสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับเงินที่ถูกใช้ลงไปนะคะก็เลยมองว่าตรงนี้ในหลักการอ่ะดูเหมือนมันจะทั่วหน้าซะจริงๆทุกคนได้ไปหมดนะคะมันก็เลยไม่ใช่เป็นลักษณะของพุ่งเป้าไปว่ากลุ่มเปราะบางควรจะได้มากกว่านอกจากนั้นเนี่ยถ้าเรามองในกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการหรือว่ากลุ่มที่เป็นเกษตรกรเองเนี่ยนะคะซึ่งถ้าเราไปดูย้อนหลังกลับไปจริงๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากในสถานการณ์วิกฤตรอบนี้น่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกร
1: ค่ะ
2: อันเนื่องมาจากว่าต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นนะคะเนื่องจากราคาน้ำมันเองแล้วก็การจำกัดตัวของการนำเข้าของการส่งน้ำมันเนี่ยทำให้ราคาปุ๋ยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากอันนี้เขาน่าจะได้รับผลกระทบมากทีนี้ก็คงต้องรอดูว่ารัฐบาลเนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร อย่างไรนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบมากที่สุดในสถานการณ์ในตอนนี
1: ้
2: รวมถึงกลุ่มที่มีรายได้น้อยด้วย
1: ค
2: ือที่ผ่านมาถ้าดูรัฐบาลจะพยายามเจาะกลุ่มไปอย่างเช่นกลุ่มภาคขนส่งเนี่ยก็พยายามมีการช่วยเหลือในภาคขนส่งใช่ไหม
1: คะ
2: ทีนี้ตรงนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการเยียวยาให้กับกลุ่มที่เป็นภาคขนส่งอยู่บ้างแต่กลุ่มเกษตรกรเนี่ยก็อาจจะต้องรอดูว่ารัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วการที่ใช้เงินไปแบบทั่วหน้าแบบเนี้ยถามว่ากลุ่มเกษตรกรเขาได้ไหมเขาก็คงได้อ่ะค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ได้ไปเพื่อรองรับไอ้ความเดือดร้อนที่เขาเกิด
0: อาจารย์คะ
2: ค่ะ
0: ค่ะอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกว่าการใช้เงินรอบนี้ดูเหมือนว่าจะทั่วหน้าซะทีเดียวถ้าเกิดว่าใครมีแอปพลิเคชันเป่าตังก็จะมีได้ซึ่งจุดประสงค์ของครั้งนี้รัฐบาลก็บอกมาแล้วว่าเพื่อบรรเทาเรื่องของวิกฤตค่าครองชีพประชาชนดังนั้นเนี่ยไม่ได้หวังผลเรื่องของ GDP เท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแต่ว่าในมุมมองของอาจารย์จะช่วยพยุงเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนอะคะ
2: คือจริงๆถ้าถามว่าช่วยพยุงเศรษฐกิจเงินถ้าเอาจริงๆก่อนว่าในแง่ของการใช้ตัว120,000 ล้านเพื่อใช้ในไทยเพื่อไทยเนี่ยรัฐบาลบอกว่าอาจจะไม่ได้มีผลกับการพยุงเศรษฐกิจได้สักเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าจริงๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจของไทยจะค่อนข้างต้องเรียกว่าไตรมาสแรกเราตัวเลขเราออกมาค่อนข้างดีนะ
1: คะ
2: แต่ว่าดีตรงนี้มันเป็นกลไกที่ดีเนี่ยมาจากภาคการส่งออกแต่ว่าต้องบอกกันว่าบอกก่อนว่าในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการบริโภคเองเนี่ยประชาชนเองก็ยังไม่ได้มีตัวเลขที่สะท้อนออกมาได้ดีแล้วเรามาเจอสถานการณ์ที่มันกำลังอยู่ในวิกฤตพลังงานในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยเพราะฉะนั้นจริงแล้วการพยุงตรงนี้ด้วยเงิน 120,000 ล้านตรงนี้มันอาจจะช่วยไม่ได้ไม่เห็นผลอะไรสักเท่าไหร่เลยเพราะว่าเราต้องยอมรับก่อนว่าในเรื่องของตัวที่คนจะใช้จ่ายมากเนี่ยเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อหน่วยเนี่ยนะคะที่เรียกว่าตัว marginal propensity to consume เนี่ยหรือว่า MPC เนี
1: ่
2: ยในหลักการแล้วเนี่ยคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยจะถ้าเขามีรายได้เพิ่มขึ้น1หน่วยเนี่ยเขาจะใช้จ่ายมากกว่าคนที่มีรายได้มากทีนี้การที่เราใช้เงินเข้าไปในกลุ่มโดยทั่วหน้าแบบเนี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าคนจะจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นแล้วจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจในแง่ของการบริโภคมากขึ้นนะคะแล้วเราก็ยอมรับว่าการใส่เงินลงไป120,000เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้น120,000ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆด้วยซ้ำไปนะคะ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ตรงเนี้ย
0: ค่ะค่ะและสิ่งที่อาจารย์ที่พูดมาก็คือว่าอาจจะพยุงเศรษฐกิจไม่ได้สักเท่าไหร่แต่เรื่องของความเสี่ยงเรื่องที่เกิดขึ้นจากเงินเฟ้อที่ใส่เงินก้อนนี้เข้าไปแล้วเนี่ยตรงนี้อาจารย์มีความกังวลมากน้อยแค่ไหนอะคะ
2: จริงๆตรงนี้คือสิ่งหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นความเสี่ยงอันหนึ่งที่น่าจะต้องให้จับตาค่ะเพราะว่าการไปกระตุ้นการไปใส่เงินลงไปแบบนี้อาจจะเป็นการส่งสัญญาณให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นได้ด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็จะเป็นความเสี่ยงมิติหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วตรงนี้คือรัฐบาลพยายามจะบอกว่าการที่เราจะออกพรกเงิน

0: กู้เนี่ยเหตุผลเบื้องหลังอันนึงเนี่ยก็คือการที่ประเทศไทยเนี่ยเรากำลังเข้าสู่ภาวะที่อาจจะเรียกว่า stagnation นะคะซึ่งหมายถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจก็อาจจะเติบชะลอตัวแล้วก็เจอภาวะเงินเฟ้อสูงเนื่องมาจากราคาพลังงานทีนี้พอเราไปใส่เงินลงไปเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นการบริโภคแล้วแน่นอนมันก็จะไปทำให้เกิดราคาการคาดราคาสินค้าอาจจะปรับตัวสูงขึ้นในฝั่งดีแมนได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีเป็นไปได้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้ที่เกิดเงินเฟ้อในฝั่งดีมานด์เพิ่มขึ้นนะคะนอกเหนือจากฝั่งที่เป็นซัพพลายคือราคาพลังงานแล้วนะก็จะมีความเสี่ยงในส่วนนี้ที่น่าต้องกังวลเหมือนกัน
1: ค่ะแล้วในเมื่อให้ไปแล้ว30ล้านแบบนี้อาจารย์จะทำยังไงให้การใช้เงินนั้นมันคุ้มค่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็มีความระมัดระวังมากที่สุดนะคะอันนี้จะสามารถแนะนำไปทางรัฐบาลยังไงได้บ้างนะคะ
0: จริงๆตรงนี้ตรงเงินก้อนนี้นาคิดว่าเราคงไปมองถึงความประสิทธิภาพความคุ้มค่าอะไรค่อนข้างยากแล้วค่ะเพราะว่าการให้ไปในลักษณะของการผ่านกลไกตรงนี้มันเป็นเรื่องของการไปให้ประชาชนบริโภคเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับการเอาเงินในอนาคตมาใช้เพื่อจับจ่ายใช้สอยในภาวะปัจจุบันนะคะเป็นเรื่องของการบริโภคการจะได้รีเทิร์นกลับมาเนี่ยมันก็ยิ่งไม่ได้มีโอกาสที่จะทำให้มีรายได้จากการลงทุนมาเพื่อจะนำมาใช้ชำระคืนหนี้ในอนาคตอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นเรื่องของการใช้จ่ายไปเพื่อการบริโภคถ้ามองในง่ายๆก็คือว่าเรากู้เงินมาแล้วเราก็ไปจับจ่ายใช้สอยอ่ะพูดกันง่ายๆทีนี้มันน่าจะไปดูในแผนงานที่2มากกว่าซึ่งจริงๆแล้วแผนงานที่2คือตัวที่ท่านนายกังวลมากกว่าในพ.ร.บ. 400ล้านตัวนี้เพราะว่าความชัดเจนในการใช้เงินเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วมันคือจะเป็นเงินเพื่อการลงทุนที่ดูเหมือนจะเป็นเงินเพื่อการลงทุนแต่ว่ารายละเอียดยังไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่อ่ะค่ะ
1: ค่ะอันนี้อาจจะต้องรอดูอีกสักนิดนึงนะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์
2: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ยินดีค่ะค่ะ
1: รองศาสตราจารย์ณดาจันสมนะคะผอ.ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจคณะพัฒนาการเศรษฐกิจของนิดานะคะคือในวงเงินเนี่ยอันนี้อาจจะต้องพูดเงินก้อนแรกก่อน 107,000 คือลงทะเบียนกันไปละให้กันละก็เกือบจะหมดแล้วด้วยซ้ำนะคะคือในมุมอาจารย์ก็อาจจะมองบอกว่าเออรัฐบาลบอกว่าเยียวยาแต่ผลพลอยได้มันอาจจะเป็นการกระตุ้นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของเงินที่มันจะลงสู่เศรษฐกิจแล้วกระตุ้นขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลตามนั้นเพราะว่าระยะเวลามันก็ค่อนข้างที่จะสั้นค่อนข้างที่จะน้อยกันอยู่ดีโดยเฉพาะเมื่อไปเทียบเคียงกับช่วงของโควิดที่มีการใช้เงินก้อนนั้นออกมาด้วยมันก็เห็นแล้วว่ามันไม่ได้ช่วยให้เศรษฐกิจมันเติบโตอะไรมากสักเท่าไหร่นักเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย30ล้านจะพุ่งเป้าไหมก็ไม่ได้พุ่งค่ะกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหลักๆอย่างกลุ่มเกษตรกรซึ่งปุ๋ยเขาแพงขึ้นปัจจัยการผลิตเขาแพงขึ้นเนี่ยอันนี้ยังไม่เห็นเลยว่าจะไปช่วยเหลือในแง่นั้นอย่างไรเพียงแต่ว่าก็มาช่วยในแง่ของเงินค่าครองชีพกันซะมากกว่าข้อควรระวังอีกอย่างก็คือพอใส่เงินไปแบบนี้เดี๋ยวเฟ้อมันจะขึ้นมาอีกหรือเปล่าแล้วมันจะกลายเป็นปัญหาที่มันจะต้องมานั่งแก้กันอีกค่ะ
2: ค่ะแต่ส่วนแล้วอาจารย์ก็บอกว่าส่วนก้อนหลังเนี่ยน่ากังวล200ล้านบาทที่ใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นพลังงานสะอาดตรงส่วนนี้ค่ะที่ทางปลัดวรวรณ์ก็บอกว่าโครงการนี้มันกำหนดมาแล้วแหละแต่ค่ะแต่ยังไม่มีรายละเอียดของโครงการเลยนะคะยังไม่มีรายละเอียดว่าจะต้องดำเนินการยังไงบ้างซึ่งอาจารย์บอกว่าตรงนี้แหละแม่เป็นห่วงว่าจะใช้เงินในการลงทุนได้มากน้อยแค่ไหนแล้วจะต่อยอดได้อย่างไรบ้างนะคะทีนี้หากไปดูประชาชนในพื้นที่ต่างๆที่มีการลงทะเบียนกันตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปใครตื่นขึ้นมาตอนเช้าวันนี้ต้องจับโทรศัพท์มือถือก่อนอย่างเลยนะคะในการที่จะลงทะเบียนไทยช่วยไทยพาร์ทก็ปรากฏว่าในช่วงของ2ชั่วโมงแรกก็หมดไป20ล้านสิทธิ์เลยทีเดียวค่ะทีมข่าวไทย PBS ได้ไปสำรวจบรรยากาศตลาดวัดท่าช้างตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาทค่ะก็พบว่าประชาชนต่างนำโทรศัพท์มือถือเนี่ยมารอเข้าร่วมลงทะเบียนไทยช่วยไทยพัฒน์เพื่อให้ทันรับสิทธิ์ก่อนที่จะถึงเวลาเปิดรับลงทะเบียนค่ะหลายคนก็บอกว่าพลาดสิทธิ์รอบแรกไปนะคะทำให้พอมาถึงรอบนี้ก็ไม่อยากที่จะเสียสิทธิ์ค่ะซึ่งรัฐบาลก็ขยายวงเงินเพิ่มขึ้นเป็น 4,000 บาทและก็ส่วนใหญ่ก็ต้องการที่จะนำเงินเนี่ยไปซื้อข้าวของอุปโภคบริโภคต่างๆเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยราคาสินค้าก็แพงขึ้นนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะโดยมองว่าช่วยลดค่าครองชีพได้แม้จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นค่ะขณะที่บางกลุ่มนะคะไม่ถนัดในการใช้เทคโนโลยีและก็ไม่มั่นใจว่าจะดำเนินการถูกต้องหรือไม่ต่างพากันมารอหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาชัยนาทเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยลงทะเบียนรับสิทธิ์ให้โดยคนแรกเนี่ยปรากฏว่ามารอตั้งแต่เวลา5นาฬิกาค่ะและเมื่อถึงเวลา6นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาที่มีการเปิดรับลงทะเบียนปรากฏว่าระบบล่มค่ะต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าที่จะลงทะเบียนได้บางส่วนก็บอกว่าดำเนินการได้ค่ะ
3: ยังไม่ได้
4: ยังไม่ได้ค่ะรอโหลด

0: รอไม่ให้กลัวว่าจะไม่ได้รับสับไม่รับสิทธิ์ไหมเพราะเจอระบบล่มในเช้าแบบนี
1: ้รอค่ะรอไม่กลัวรอทั้งวัน
0: รอใช่ไหมยังไงก็รอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รอถ้าทำด้วยตัวเองไม่สำเร็จก็ต้องร
1: อ
0: ให้เจ้าหน้าที่ช่วยละ
2: ใช่จ้ะ
0: ครับผมมากันตั้งแต่ตี
3: ไปดูที่จังหวัดกำแพงเพชรกันบ้างก็พบว่าเป็นบรรยากาศก็คึกคักทีเดียวค่ะประชาชนก็เดินทางมารอยืนยันสิทธิ์แล้วก็มีผู้ประกอบการร้านค้ามาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยจากการสอบถามประชาชนก็บอกว่าขั้นตอนเนี่ยไม่ยุ่งยากเหมือนที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าโครงการนี้น่าจะช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับครอบครัวได้ค่ะ
4: เอาไปซื้อกับข้าวกินซื้อพวกเครื่องครัวในครัวเรานี่แหละพอเราก็แย่ๆอยู่ทำงานไปก็ได้กินไปนิดหน่อยเองเหลือนิดหน่อยก็ได้ก็ยังได้ดีนะ
5: ครับก็พอไหมครับกับโครงการนี
4: ้ก็พอนะ
5: แล้วในที่ประหยัดขึ้นเราจะไปซื้ออะไร
4: ซื้ออะไรก็นี่แหละก็ซื้อทุกอย่างในครัวเรานี่แหละ
3: แม่ค้าขายหมูปิ้งในจังหวัดนครสวรรค์ก็บอกว่าได้เข้าไปลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้า6นาฬิกาแล้วทันทีที่เปิดระบบใช้งานก็สามารถกดรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทันทีไม่พบปัญหาในการใช้งานเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยค่ะแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคะแล้วก็เชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ค่ะ
6: ว่าคนที่เขาเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะก็สามารถที่จะช่วยประหยัดค่ะเพราะว่ารัฐบาลจ่าย 60% เรา 20% สามารถที่จะเรียกว่าทุ่มค่าใช้จ่ายไปได
7: ้คิดว่าดี
3: ไปดูที่จังหวัดพิษณุโลกกันบ้างประชาชนที่ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะก็บอกว่าก็แค่เข้าไปยืนยันสิทธิ์เท่านั้นนะคะก็ได้รับสิทธิ์ตอบกลับมาในการยืนยันสิทธิ์นั้นนะคะส่วนคนที่เข้าไปลงทะเบียนใหม่ก็จะขึ้นว่ากำลังรอผลการลงทะเบียนดูการกำลังรอผลการลงทะเบียนอยู่แล้วก็จะแจ้งกลับมาภายใน3วันค่ะส่วนที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาพังงาก็มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาต่อคิวรอใช้บริการตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการหลังจากประชาชนหลายรายไม่สามารถดำเนินการได้นะคะไม่สามารถที่จะยืนยันผ่านระบบได้ด้วยตนเองค่ะจึงเลือกที่จะมาติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะก็มีประชาชนจำนวนมากค่ะทั้งวัยทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุที่ทยอยเดินทางมาต่อเนื่องจนล้นออกมาเลยนะคะรวมถึงตู้บริการอัตโนมัติที่มีการเข้าคิวเพื่อที่จะยืนยันตัวตนเช่นเดียวกันจากการพูดคุยก็บอกต่างบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าของชีพแล้วก็แบ่งเบาค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ในช่วงเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ค่ะไม่ต่างจากบรรยากาศหน้าธนาคารกรุงไทยในพื้นที่จังหวัดตรังค่ะก็มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาใช้บริการจนล้นออกมานอกอาคารเลยนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่ประสบปัญหายืนยันตัวตนไม่ได้เช่นเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ที่ยืนยันตัวตนไม่ได้บางส่วนก็มาเป็นครั้งแรกค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ติดขัดปัญหาไม่เคยได้ร่วมโครงการเลยบางคนก็บอกว่ามีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพอได้รับคำชี้แจงจากผู้นำว่าไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้เนื่องจากว่าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะด้วยเหตุผลว่ามีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะตอนนี้ก็ลาออกแล้วค่ะจึงมาธนาคารเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการนี้เป็นครั้งแรกค่ะขณะเดียวกันหลายคนก็สามารถลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ในเวลาไม่กี่วินาทีค่ะอย่างพนักงานร้านอาหารในตัวเมืองยะลาก็เล่าว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยรอลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงเช้าก็ใช้เวลาไม่นานเช่นเดียวกับในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะที่บอกว่าสามารถลงทะเบียนได้อย่างง่ายดายค่ะแล้วก็จะรอในวันที่1มิถุนายนนี้ที่จะนำวงเงินเนี่ยไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่ะ
8: จริงๆครั้งที่แล้วตั้งใจมากเลยแต่ว่าลงทะเบียนยากแต่ว่าครั้งนี้ก็คือแบบว่าลืมเวลาไปด้วยไปลงตอนประมาณ 6:30 แล้วค่ะแต่ว่าแค่ใช้แค่เวลาแค่คลิกเดียวก็คือได้เลยค่ะ
9: ค่ะถือว่าดีไหมคะโครงการ
8: ดีมากๆเลยค่ะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ช่วยพ่อค้าแม่ค้าด้วยค่ะ
10: โครงการนี้ดีมากเลยอย่างน้อยๆได้ช่วยเหลือชาวบ้านแบบผมด้วยและชาวบ้านด้วย ให้ได้มีรายจ่ายที่ว่ารัฐช่วย60ชาวบ้านช่วย40ชาวบ้านใช้40หมายถึงว่าอย่างน้อยก็พยุงไว้ได้อีก4เดือน
3: ด้านผู้ค้าค่ะก็บอกว่ายืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการเนื่องจากเห็นว่าสามารถที่จะเพิ่มยอดการค้าขายของตัวเองได้มากขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วก็เชื่อว่าหลังจากวันที่1มิถุนายนไปเนี่ยร้านค้าต่างๆก็จะขายของได้มากขึ้นแล้วก็จะคึกคักได้มากขึ้นค่ะ
2: คุณผู้ชมเมื่อค่ำวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกิดอาการวูบหมดสติระหว่างลงพื้นที่ตรวจงานพืชสวนโลกค่ะแพทย์ต้อง CPR ช่วยชีวิตนะคะแต่ว่าล่าสุดอาการพ้นขีดอันตรายไปร่วมงานอุปสมบทของนายราเชนศิลปะระยะที่เป็นอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงได้แล้วค่ะรายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเวลาประมาณ21นาฬิกานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีเร่งด่วนหลังเกิดอาการวูบหมดสติขณะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ทีมแพทย์ต้องปั๊มหัวใจช่วยชีวิตก่อนที่อาการจะกลับมาทรงตัวล่าสุดพ้นขีดอันตรายแล้วนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะว่านายสุริยะมีอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติงานต่อเนื่องหลายสัปดาห์ตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านไม่ว่าจะเป็นติดตามปัญหาภาคเกษตรบริหารจัดการน้ำลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนที่จะเกิดอาการหมดสตินายสุริยะยังอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อติดตามความคืบหน้าในการเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกรวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายสราวุธกล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงที่เกิดเหตุนายสุริยะมีอาการอ่อนแรงแล้วก็หมดสติไปชั่วขณะก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทีมแพทย์CPR ประมาณ 2-3 นาทีสัญญาณชีพก็กลับคืนมาตอบสนองได้ตามปกติในเวลาต่อมาค่ะ
7: ผมว่าน่าจะเกิดจากพักผ่อนไม่พอนะครับแล้วก็เลยวูบไปแต่ว่าตอนแรกก็ยกเลิกงานหมดแล้วครับแต่เมื่อสักครู่ท่านโทรมาสั่งการว่าให้จัดเหมือนเดิมท่านก็จะไปเหมือนเดิมนะครับ
11: อ๋อแล้วตอนนี้ไอ้หมอประเมิน
7: หมอก็ประเมินคือหมอก็จริงๆอยากให้พักนะครับแต่ว่าท่านไม่ยอมอะครับท่านก็บอกท่านไปไหวอะไรเงี้ยแต่ว่าสัญญาณชีพความดันปริมาณออกซิเจนในเลือดเท่าที่เช็คเบื้องต้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแล้ว
2: ล่าสุดนายสุริยะขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลช่วงเช้าวันนี้นะคะไปร่วมพิธีอุปสมบทของนายราเชนศิลปะระยะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรรวมถึงยังเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและงานมหกรรมพืชสวนโลกต่อด้วยค่ะ
3: มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะหลังจากที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.ของพรรคประชาชนนั้นได้รับตำแหน่งนะคะเป็นประธานวิปฝ่ายค้านก็มีการส่งสัญญาณทันทีโดยบอกว่าระบบการเมืองที่ไม่มีฝ่ายค้านนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายนะคะ
2: ค่ะขณะเดียวกันก็สอดรับกับทางผู้นำฝ่ายค้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิด้วยค่ะที่ให้คำมั่นบอกว่าจะเดินหน้าติดตามตรวจสอบรัฐบาลคู่ขนานกับการผลักดันจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่ามกลางการจับตาว่าพรรคประชาชนกำลังถูกโดดเดี่ยวและมีใจสั่นคลอนศักยภาพด้วยติดตามจากคุณสวรักษ์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะ

0: ฝ่ายค้านได้แต้มทางการเมืองไปแล้วสำหรับการติดตามและตรวจสอบรัฐบาลกรณีการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพราะเวลานี้เรียกว่าเป็นปมเสี่ยงได้เมื่ออยู่ในมือศาลรัฐธรรมนูญที่จะชี้ขาดความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่การออกมาชี้ถึงปรากฏการณ์องคมนตรีก็ทำให้ฝ่ายค้านตกอยู่ในภาวะเสี่ยงเช่นกันค่ะ
1: ผมว่ามันเป็นหลักการพื้นฐานนะครับของประเทศเราที่เราอยู่ภายใต้ระบบการปกครองแบบนี้นะครับแล้วผมเองก็มีความคิดเห็นแบบนี้นะครับว่าจริงๆคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนอกจากที่ไม่ควรจะห้อยหรือโหนนะครับฟ้ามาลงต่ำแล้วเนี่ยอีกหนึ่งกรณีเดียวเช่นเดียวกันก็คือพอดำรงตำแหน่งในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็ต้องใช้อำนาจของตัวเองทุกช่องทางนะครับในการพยายามดันฟ้าให้ขึ้นสูงนะเพราะนั้นถ้าเราจะคงระบบการปกครองในประเทศนี้ให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยอย่างมั่นคงสถาพรเนี่ยการที่จะทำให้ตัวสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกั

0: การถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องการดำเนินนโยบายสาธารณะซึ่งเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารโดยตรงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่นายกพึงกระทำ
1: แต่มีคำการใช้คำบอกว่าไม่อยากให้ท่านนายกใช้ดึงฟ้าลงมาต่ำเลยท่านนายก
2: ไม่เคยครับมีแต่คนพูดเท่านั้นมั้งนะครับพยายามอยู่เรื่อยอย่าไปให้เรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับอย่าไปสนใจในเรื่องของโวหารในเรื่องของเจตนารมณ์นะครับพี่น้องประชาชนเข้าใจดีว่าเขาทำเรื่องนี้เพื่ออะไรก็อย่าไปคือความเห็นทั้งหมดที่พูดมาก็ผิดหมดอ่ะมันไม่ได้เป็นการประชุมมันไม่ได้เป็นการสั่งการมันไม่ได้เป็นการที่เป็นการก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนคือแค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าการบริหารประเทศทำยังไงและแค่จะมาวิพากษ์วิจารณ์อันนี้มันแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาแล้วก็วุฒิภาวะนะ
3: เรียกว่าคำชี้แจงของนายกอนุทินกับการปรากฏการองคมนตรีหรือการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือหมายถึงบก.ปภ.ช.หรือเรียกกันสั้นๆว่าบอร์ดปภ.ไม่ใช่เรื่องใหม่ปฏิบัติการร่วมกันมานานแล้วไม่ใช่การสั่งการแต่เป็นการรับฟังข้อมูลสถานการณ์เพื่อดูแลประชาชนร่วมกันแต่ในยะของผู้นำฝ่ายค้านณัฐพงศ์กำลังจะบอกว่าควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องไหมไม่ควรจะสืบต่อกันมาเพราะภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยฝ่ายบริหารหรือนายกรัฐมนตรีคือผู้รับสนองและเป็นผู้รับผิดและรับชอบในแผนบริหารราชการแผ่นดินหลังประเด็นนี้ถูกเผยแพร่ขยายผลมีเสียงสะท้อนจากหลายฝ่ายค่ะและหลายประเด็นที่แตกต่างกันออกไปทางหนึ่งเห็นพ้องกับผู้นำฝ่ายค้านอีกทางหนึ่งก็เห็นตรงกับนายกรัฐมนตรีแต่ส่วนหนึ่งก็ขยายผลคือคำถามที่ว่านี่คือผลงานของฝ่ายค้านหรือความเสี่ยงทางการเมืองกันแน่ปรากฏการองคมนตรีร่วมประชุมบอร์ดปภ.เจตนาของผู้นำฝ่ายค้านน่าจะต้องการสื่อสารปกป้องสถาบันแต่ในทางกลับกันก็มีข้อสังเกตค่ะว่าประเด็นนี้อาจต่อเนื่องถึงข้อพิจารณาวินิจฉัยของศาลฎีกาในคดีที่ผู้นำฝ่ายค้านณัฐพงศ์กำลังต่อสู้ข้อกล่าวหาฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่เหตุเสนอแก้กฎหมายอาญา มาตรา112ค่ะหากแต่ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละฝ่ายและการตีความที่แตกต่างกันออกไปด้วยว่าฝ่ายค้านกำลังก้าวไปสู่ปมเสี่ยงเพิ่มเข้าไปอีกหรือไม่หรือแท้ที่จริงแล้วนี่คือได้แต้มทางการเมืองกับการติดตามตรวจสอบรัฐบาลเช่นเดียวกับประธานวิปฝ่ายค้านค่ะ
4: ผมคิดว่าระบบการเมืองที่ปราศจากฝ่ายค้านคือระบบการเมืองที่อันตรายมากเพราะจะเป็นการเปิดช่องให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยสามารถบริหารได้แบบเบ็ดเสร็จปราศจากการถูกตั้งคำถามปราศจากการถูกตรวจสอบนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่ก็เป็นบทบาทสำคัญที่ทางฝ่ายค้านเราต้องดำเนินการแม้ว่าเรามีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการมาก่อนหน้านี้แล้วก็ทำงานมาตลอดครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จะเริ่มทำงานอย่างเป็นทางการนะครับแน่นอนครับภารกิจทุกสัปดาห์ก็จะเป็นวาระการประชุมสภาครับแต่ว่าในเมื่อครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกเนี่ยผมคิดว่าทางฝ่ายค้านเรานะครับจะมีการหารือนะครับเพื่อตั้งเรียกว่า3คณะขึ้นมาตรวจสอบ3ประเด็นที่เราเห็นว่ามีความสำคัญณเวลานี้นะครับ
3: วอร์ดดิ้งระบบการเมืองที่ไม่มีฝ่ายค้านถือเป็นเรื่องอันตรายถ้อยแถลงของประธานวิปฝ่ายค้านก็กำลังเป็นที่สังเกตค่ะว่าได้แต้มทางการเมืองหรือกำลังตีหม้อข้าวตัวเองกรณีนี้สื่อสารถึงใครพรรคประชาชนที่สังกัดอยู่หรือพรรคกล้าทำที่เงียบหายไปหรือจะหมายรวมไปถึงพรรคประชาธิปัตย์ด้วยไหมทั้งที่หลักการก็เป็นไปได้ดีและสวยด้วยประกาศเดินหน้าตรวจสอบปปช.ในคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบซึ่งเป็นกระแสการเมืองที่ประชาชนต้องการข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับการตรวจสอบคดีหัวเลือกสว.ก็ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงที่ประชาชนต้องการคำตอบจากกกต.รวมไปถึงปมที่ดินเขากระโดงที่รัฐบาลอนุทิน2ยังไม่ได้ทำอะไรให้ชัดเจนมากขึ้นแต่ในรายละเอียดไม่ว่าจะฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลต่างก็มีเงื่อนไขและปัจจัยเรื่องประสิทธิภาพและศักยภาพในการทำงานอยู่ในมือศาลจากนี้ไปต่างก็อยู่ในภาวะเปราะบางเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นหากเว้นแต่ว่าศาลจะชี้ออกมาเป็นทางบวกนั่นแหละค่ะ ศาลฎีกาชี้ขาดคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมก็ต้องลุ้นกันค่ะว่าผู้นำฝ่ายค้านจะยังคงอยู่ทำหน้าที่ต่อไปหรือไม่ส่วนศาลรัฐธรรมนูญก็จะชี้ขาดความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทนี่ก็ต้องลุ้นกันละค่ะว่า

0: จะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ดำเนินการหรือไม่สำหรับรัฐบาลค่ะแต่กรอบเวลาต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าศาลฎีกาใช้เวลามากกว่า6เดือนนะคะแต่ศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาแค่60วันนับจากนี้ล่ะค่ะ
1: ขอบคุณคุณสวรักษ์ค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าระบอบสีน้ำเงินที่ว่านี้นะคะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของคณะสมาชิกวุฒิสภาหรือสวกว่า50คนค่ะที่แถลงตอบโต้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านโดยชี้ว่าข้อมูลการกล่าวหาว่าวุฒิสภาเป็นระบอบสีน้ำเงินนั้นเป็นการให้ร้ายปลุกปั่นวุฒิสภาจึงเรียกร้องให้ออกแถลงการให้ขอโทษภายใน3วันนะคะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
3: ค่ะคุณพึ่งนภาคุณจีรัชตาคะสำหรับเหตุการณ์ทางการเมืองนี้นะคะอาจมองได้ว่าพรรคการเมืองนะคะพรรคประชาชนค่ายสีส้มกำลังเปิดศึกกับสภาสูงหรือไม่คะคณะสว89คนค่ะนำโดยพิสิทธิ์นะคะอภิวัฒนาพงษ์สมาชิกวุฒิสภาแถลงตอบโต้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนสืบเนื่องกรณีโพสต์ Facebook กล่าวหาว่าวุฒิสภาทำลายหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยภายใต้การเมืองที่เรียกว่าระบอบสีน้ำเงินค่ะโดยนายพิสิทธิ์กล่าวว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้นนะคะเป็นข้อกล่าวหาเรื่อยๆไม่เป็นความจริงค่ะแต่เป็นการยุยงปลุกปั่นบ่อนทำลายการทำหน้าที่ของวุฒิสภาด้วยข้อความอันเป็นเท็จพร้อมกับเน้นย้ำว่าวุฒิสภาชุดปัจจุบันมาตามรัฐธรรมนูญปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและไม่ได้อยู่ใต้อานัตใครโดยเรียกร้องให้นายณัฐพงษ์ค่ะอธิบายให้ชัดเจนว่าระบอบสีน้ำเงินหมายถึงระบอบใดสถาบันใดและเรียกร้องค่ะให้แถลงการขอโทษต่อวุฒิสภาภายใน3วันค่ะหากไม่ดำเนินการก็จะดำเนินการตามกฎหมายเพื่อปกป้ององค์กรวุฒิสภาค่ะ
4: ตามที่นายณัฐพงษ์กล่าวหาในทางตรงกันข้ามนายณัฐพงษ์เองก็ได้พยายามให้ร้ายเกี่ยวกับที่มาและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าวอย่างลอยๆโดยไม่มีพยานหลักฐานซึ่งไม่เป็นความจริงจึงต้องถือว่านายณัฐพงษ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกติกาการเลือกของสมาชิกวุฒิสภาและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายและนายณัฐพงษ์ก็ตัดสินแทนศาลไม่ได้
3: ก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา22พฤษภาคมนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความที่ชี้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างวุฒิสภาเสียงส่วนใหญ่กับพรรคการเมืองค่ายสีน้ำเงินค่ะโดยระบุข้อความว่า12ปีผ่านไปหลังรัฐประหารปี2557ค่ะแม้วันนี้ประเทศไทยไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐบาลคสช.แต่ว่าสังคมการเมืองไทยอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินซึ่งเป็นมรดกการรัฐประหารผ่านรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันปี2560ค่ะที่มีเป้าหมายในการสกัดการอำนาจที่มาจากประชาชนและกินรวบทางการเมืองผ่านการแต่งตั้งองค์กรอิสระผู้นำกองทัพตำรวจผู้พิพากษาและข้าราชการและยังอ้างว่ามีการกินรวบทางเศรษฐกิจด้วยการสนับสนุนกลุ่มทุนค่ะซึ่งเป็นเสาค้ำยันของระบอบสีน้ำเงินจึงเชิญชวนประชาชนแสดงพลังเปิดประตูบานแรกด้วยการผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยของประชาชนเพื่อนำพาสังคมออกจากระบอบสีน้ำเงินค่ะให้ประเทศไทยมีอนาคตเป็นของทุกคนที่เท่าเทียมกันค่ะส่วนในประเด็นนี้นะคะก็ยังไม่ได้มีปฏิกิริยาหรือท่าทีจากนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะขณะที่ครม.เงาพรรคประชาชนก็แถลงค่ะเกี่ยวกับการเปิดโปงนะคะเปิดขบวนการทุจริตนำคนต่างชาติเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายกลับมาติดตามรายละเอียดในช่วงทันข่าวค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมเช้านี้รัฐมนตรี DA พูดคุยกับตัวแทนของบริษัทเมตาที่บินมาจากสิงคโปร์เลยนะคะแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะจะมีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการป้องกันเพราะในช่วง2วันที่ผ่านมามันมีการไลฟ์อนาจารผ่านทาง Facebook แล้วก็สร้างความแตกตื่นฮือฮากันไปทั่วเหตุการณ์ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อช่วงคืนวันเสาร์นะคะเป็นไลฟ์นี่มีรายงานบอกไลฟ์ยาวกันถึง7ชั่วโมงด้วยกันแล้วก็นึกว่าน่าจะมีแค่วันเดียวเท่านั้นแหละแต่ปรากฏเมื่อคืนวานก็มีไลฟ์อนาจารกันอีกรอบหนึ่งปัญหามันคงไม่ใช่แค่คนมามุงเยอะจากทั่วสารทิศแต่บางคนเขาได้รับผลกระทบอย่างคุณไพรวันนะคะก็บอกว่าโอ๊ยขายทุเรียนไม่ได้เลยคนไปดูไลฟ์18บวกกันหมดหรืออย่างอาจารย์ออสค่ะวีระชัยพุทธวงศ์ก็ไม่ตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะ Facebook เป็นอะไรทำไมถึงได้มีไลฟ์18บวกอีกอันที่มีการฮือฮากันมากนั่นก็คือFacebook ของกรมควบคุมโรคมีคนเข้ามาแคปบอกว่าเข้าไปมุงไลฟ์18บวกกันด้วยแต่ตอนหลังเขาชี้แจงได้นะบอกจริงๆมีคนส่งข้อมูลมาให้ผ่านทางอินบ็อกซ์ให้เข้าไปตรวจสอบหน่อย

0: ก็เลยเข้าไปดูแล้วก็แก้วิกฤตได้เป็นอย่างดีด้วยการให้ความรู้วิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไปซะเลยแต่คำถามมันน่าจะอยู่ที่ว่าแล้วทำไม Facebook ถึงไม่สามารถจัดการได้อย่างทันท่วงทีเสียมากกว่าก็มีแถลงการจาก Meta ที่เป็นบริษัทแม่ของ Facebook เมื่อวานนะคะชี้แจงกรณีการตรวจพบการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มระบุบอกว่ามีการดำเนินการลบเนื้อหาที่ละเมิดมาตรฐานชุมชนทั้งหมดออกจากระบบทันทีสั่งระงับบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นต้นทางในการเผยแพร่อย่างถาวรเพราะว่าละเมิดนโยบายของบริษัทอย่างร้ายแรงทาง Meta ย้ำบอกว่าจะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานมาตรการความปลอดภัยและระบบตรวจสอบเพื่อคัดกรองเนื้อหาไม่เหมาะสมอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำบนแพลตฟอร์มอีกในอนาคตค่ะแน่นอนว่าการไลฟ์แบบนี้มันผิดกฎหมายค่ะตำรวจไซเบอร์เองตอนนี้เร่งตรวจสอบคือเบื้องต้นเขาคาดการณ์กันแบบนี้ว่าเอ๊ะมันน่าจะเกิดจากมิจฉาชีพสร้างเพจอวตารแล้วก็ไลฟ์เนื้อหา18บวกเรียกความสนใจหรือเปล่าพอมีคนเห็นคลิประบบมันก็จะไปดันให้มีคนเห็นเพิ่มขึ้นแล้วมามุงกันมากขึ้นมันก็ยิ่งกระจายไปอย่างรวดเร็วแต่คำถามก็อย่างที่บอกว่าแล้วทำไม Facebook ถึงตรวจจับไม่ได้ล่ะทั้งที่มันผิดกฎชุมชนอย่างชัดเจนก็มีการวิเคราะห์กันต่อบอกไอ้คนที่ทำแบบนี้อาจจะใช้วิธีการเลี่ยงการตรวจจับหรืออาจจะซ่อนลิงก์จนระบบคัดกรองของ Meta ทำงานได้ไม่เต็มที่หรือเปล่าเมื่อเช้าดิฉันพูดคุยเพิ่มเติมกับทางอาจารย์ดร.ปริญญาหอมอเนกนะคะผู้เชี่ยวชาญเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อาจารย์วิเคราะห์แบบนี้ค่ะ
1: ทางด้านเทคนิคของเขาอะเวลาคนมันไลฟ์ตอนแรกอาจจะไลฟ์ใส่เสื้อผ้าก่อนก็ได้ใช้มุมกล้องใช้อะไรใช้ช่องโหว่ของการไลฟ์แล้วก็แทรกโป้ขึ้นมาเลยแป๊บเดียวอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่า AI มันเรียลไทม์หรือเปล่าเพราะนั้นวันนี้ต้องพิสูจน์ว่าเทคโนโลยี AI ที่ Facebook มีเนี่ยที่เป็นเจ้าพ่อ AI เนี่ยเขาสามารถดีเทคเรียลไทม์ได้ไหมผมว่าเราให้ความเป็นธรรมกับ Facebook แล้วก็ลองตั้งคณะกรรมการพิจารณาดูแล้วดูจากแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยว่าเทคโนโลยีถ้าที่ทำได้คุณไม่มีคำว่าไม่ได้แต่ตอนนี้เขาอาจจะบอกว่าเทคโนโลยีไลฟ์เนี่ยมัน AI มันดีเทคได้ไม่เร็วพอมันแชร์เร็วกว่า
0: ทางตำรวจไซเบอร์ค่ะพลตำรวจตรีชัดปัฒการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็มีการสั่งการให้กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเร่งดำเนินการตรวจสอบ URL และบุคคลที่ปรากฏในคลิปว่าเป็นใครถ้าเจ้าของเพจเป็นคนไทยหรือว่าอยู่ในราชอาณาจักรไทยก็จะดำเนินคดีตามพรบ.คอมพิวเตอร์เรื่องการนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารสู่ระบบขณะเดียวกันทางตำรวจไซเบอร์เดี๋ยวประสานกับ Facebook ประเทศไทยตรวจสอบมาตรฐานชุมชนในโลกออนไลน์ว่าทำไมถึงตรวจจับคลิปลามกอนาจารดังกล่าวไม่ได้ทำไมถึงปล่อยให้แพร่กระจายจนมีคนชมนับล้านได้ยังไงทำไม Facebook ไม่ดำเนินการปิดกั้นหรือว่าลบเนื้อหาดังกล่าวได้ในทันทีส่วนประชาชนค่ะถ้าเกิดยังมีอีกเนี่ยก็ขอให้กดรีพอร์ตกดแจ้งเบาะแสมาด้วยเพราะว่าถ้าไปกดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารเหล่านี้ค่ะอันนี้มีความผิดเหมือนเป็นผู้กระทำผิดเสียเองด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้สังคมเขาออกมาตำหนิระบบคัดกรอง Facebook กันเยอะคือบางคนเขามองว่ามันไม่แฟร์เลยนะทั้งที่บางคนเนี่ยคำพูดคัดกรองกันรวดเร็วเชียวบางทีเนี่ยสอยไลฟ์เร็วมากแต่ไลฟ์อนาจารแบบนี้ทำไมค้างได้หลายชั่วโมงค่ะแล้ววันที่2ก็ยังโผล่มาไลฟ์ได้อีกด้วยมีความกังวลกันไปถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดกับเด็กและเยาวชนบางคนที่อาจจะเข้าไปดูด้วยเหมือนกันมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะนี่มันเป็นช่องทางทำให้เข้ามาแฮกระบบกับคนที่เข้าไปดูด้วยหรือเปล่าค่ะแต่คำถามนี้ค่ะอาจจะต้องรอการแถลงของ DE ในวันนี้อีกทีรวมไปถึงความรับผิดชอบทางกฎหมายของ Facebook ด้วยนะคะว่าจะถูกดำเนินคดีด้วยหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีข้อกฎหมายที่สามารถเอาผิดกับแพลตฟอร์มได้อยู่ด้วยค่ะ
1: แพลตฟอร์มต้องระงับภายในกี่ชั่วโมงด้วยครับแต่เราให้เวลาเขาครับ
0: ค่ะ
1: เราไม่ได้แบบว่าไลฟ์9 โมง 9 โมงหนึ่งนาทีคุณต้องบล็อกเลยเรายังไม่ถึงขนาดนั้นครับ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเขาแช่ยาวเป็นวันเนี่ยผ่านไป24ชั่วโมง4 8ชั่วโมง7 2ชั่วโมงอันนี้เขาต้องรับผิดชอบครับ
2: ค่ะเป็นอย่างนั้นครับแต่ในเคสนี้อาจจะยังไม่ถึงขั้นแต่ต้องชี้แจงต้องตรวจสอบให้ด้วยใช่ไหมอาจารย
1: ์แต่เคสนี้มันจะเป็นหัวเชื้อไง
2: ค่ะ
1: คือที่เนี้ยถ้าดรอปได้บล็อกได้ต่อไปไม่มีก็แล้วไป
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้แล้วเขาบอกเขาไม่ผิดไม่มีใครผิดเลยเนี่ยจะไปจับไปคนไลฟ์อย่างเดียวเนี่ยผมว่าไม่ใช่ละ
3: เข้าสู่วันที่4ของการเดินทางเยือนประเทศฝรั่งเศสนะคะโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินนั้นก็ได้เรียกประชุมเอกอัครราชทูตแล้วก็กงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปก่อนที่จะย้ำถึงบทบาทการเดินหน้าเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดการค้าท่ามกลางสภาวะความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิลปภาคะ
4: ค่ะคุณพึ่งนภาคุณจิรชตาคะนายกรัฐมนตรียังคงปฏิบัติภารกิจยังประเทศฝรั่งเศสนะคะโดยเน้นย้ำเอกอัครราชทูตในการทำหน้าที่เชื่อมโยงคนไทยกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะขณะที่นายพระดอนก็ขอประชาชนอย่ากังวลในการรอการตรวจสอบสิทธิ์3วันของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะโดยยืนยันว่ามีการกันสิทธิ์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังคงปฏิบัติภารกิจในประเทศฝรั่งเศสค่ะโดยมีการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมด้วยรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตรวม24ประเทศเข้าร่วมค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยใช้บทบาทเชื่อมประเทศไทยกับคนไทยท่ามกลางสภาวะภูมิรัฐศาสตร์และการสร้างโอกาสใหม่ที่โลกไม่เหมือนเดิมค่ะก่อนที่จะระบุนะคะว่าเมื่อใดที่มีอำนาจในการเจรจาสูงประเทศก็จะได้รับผลในเชิงบวกค่ะและไทยก็อยู่กึ่งกลางของอาเซียนก็มีโอกาสที่จะก้าวกระโดดทั้งนี้หากวางเข็มทิศให้ถูกทางและเข้าใจการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและจะเดินไปข้างหน้านะคะซึ่งในวันนี้เข้าสู่เดือนที่8ในการนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีค่ะและจากการพูดคุยกับฝ่ายทหารและความมั่นคงสิ่งที่พบว่าน่ากลัวก็คือเรื่องเศรษฐกิจค่ะพร้อมกับย้ำถึงเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลชุดนี้ที่มีมากพอสมควรนโยบายต่างๆจึงเกิดการต่อเนื่องค่ะขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกนะคะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะพร้อมกับขอประชาชนอย่ากังวลถึงกรณีที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการและต้องรอการยืนยันสิทธิ์จากกระทรวงมหาดไทยถึง3วันได้มีการกันสิทธิ์ไว้ให้แล้วขณะเดียวกันนะคะในส่วนของผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วง2เดือนแรกของโครงการจะยังใช้จำนวนเดิมค่ะ 13.2 ล้านสิทธิ์ก่อนที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะสำรวจใหม่นะคะหลังจากที่มีการร้องเรียนว่าคนที่ได้สิทธิ์ไม่จนจริงค่ะ
5: 13.2 ล้านสิทธิ์วิธีการตรวจก็คือ 1. ให้ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปสำรวจคนที่ไม่ได้อยู่ใน 13.2 นี้นะครับว่าใครที่เป็นผู้ที่มีความยากจนจริงหรืออยู่ใต้เกณฑ์เส้นความยากจนลงไปก็ให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้สำรวจเข้ามาโดยร่วมกับทางพม.นะครับเอาตัวเลขของพม.เนี่ยมาใส่ตะกร้าแล้วก็สำรวจกันแล้วก็ส่งให้ทางกระทรวงการคลัง
4: ไรก็ตามนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการที่จะพบกับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสในช่วงเวลา 14 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นค่ะซึ่งก็คาดกันว่าน่าจะมีการหารือถึงการเปิดการเจรจาการค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นค่ะ
3: ขอบคุณคุณศิลปภา
0: ขอบคุณค่ะผู้นำสหรัฐออกมาเน้นย้ำถึงคณะผู้เจรจาของสหรัฐนะคะว่าอย่าเพิ่งเร่งรีบบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านและควรใช้เวลาในการจัดการกับข้อตกลงให้สมบูรณ์แบบเสียก่อนพร้อมทั้งระบุด้วยว่าจะเดินหน้าใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านต่อไปจนกว่าจะลงนามในข้อตกลงดังกล่าวค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุผ่านทรูธโซเชียลเน้นย้ำถึงคณะผู้เจรจาของสหรัฐว่าอย่าเพิ่งเร่งรีบบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านในขณะที่เวลายังอยู่ข้างสหรัฐซึ่งทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องใช้เวลาในการจัดการข้อตกลงนี้ให้สมบูรณ์และไม่มีข้อผิดพลาดเหมือนอย่างข้อตกลงนิวเคลียร์ที่เคยบรรลุกับอิหร่านในสมัยของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำสหรัฐยังคงย้ำจุดยืนเดิมว่าอิหร่านไม่สามารถครอบครองและพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้พร้อมทั้งระบุว่าสหรัฐจะยังคงบังคับใช้มาตรการปิดล้อมอิหร่านทางทะเลต่อไปจนกว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงและบรรลุและรับรองและลงนามในข้อตกลงนี้นอกจากนี้ยังโจมตีคนที่วิจารณ์ข้อยุติขออภัยค่ะข้อตกลงยุติสงครามกับอิหร่านว่าเป็นพวกขี้แพ้ที่วิจารณ์ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เรื่องและการเจรจายังไม่เสร็จสิ้นด้วยซ้ำ ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐระบุว่าการเจรจาข้อตกลงยุติสงครามกับอิหร่านได้ข้อสรุปเป็นส่วนใหญ่แล้วสอดคล้องกับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านที่ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการร่างกรอบข้อตกลงกับสหรัฐแต่เสริมว่าอิหร่านไม่ได้รวมประเด็นนิวเคลียร์เอาไว้ในกรอบดังกล่าวทางด้านที่ปรึกษาอาวุโสของผู้นำสูงสุดของอิหร่านย้ำว่าอิหร่านมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะจัดการช่องแคบฮอร์มุซเพื่อความมั่นคงของชาติพร้อมทั้งขู่ด้วยว่าอิหร่านอาจตัดสินใจถอนตัวออกจากสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์หากว่าช่องแคบฮอร์มุซถูกโจมตีและอ่าวเปอร์เซียถูกรุกล้ำขณะที่มาซูดเปเซสเคียนประธานาธิบดีอิหร่านระบุว่าการเจรจาใดๆกับสหรัฐจะไม่ลดทอนศักดิ์ศรีของประเทศอย่างแน่นอนและอิหร่านได้ยืนยันต่อทั้งโลกแล้วว่า

0: เป็นการจุดประเด็นคำถามเกี่ยวกับความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับการเมืองอเมริกันอีกครั้งนะคะคุณวินิษฐาคะ
1: แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวะที่วอชิงตันดีซีกำลังคุมเข้มการรักษาความปลอดภัยนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเกิดเหตุค่อนข้างถี่เหลือเกินเป็นครั้งที่3แล้วค่ะในระยะเวลาไม่เต็มเดือนดีที่เกิดเหตุรุนแรงขึ้นไม่ไกลจากตัวของบุคคลสำคัญในรัฐบาลอเมริกันแล้วก็ยังเกิดขึ้นรอบศูนย์กลางการบริหารงานของรัฐบาลสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีด้วยเช่นเดียวกับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะรายงานเหตุระทึกขวัญเนี่ยเกิดขึ้นประชิดริมรั้วทำเนียบขาวค่ะ
2: Only for the two sides to remain far apart No.
1: เสียงปืนหลายนัดที่ดังรัวติดๆกันมาเนี่ยส่งให้ซาลีน่าหวังผู้สื่อข่าว ABC News ที่กำลังถ่ายทำรายงานสีหน้าเมื่อสักครู่เธอตกใจสุดขีดแล้วก็พุ่งตัวก้มหลบลงไปที่พื้นอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับบรรดาทีมงานนะคะ
3: Support on Capitol Hill is weakening
1: ไม่ต่างจากทีมอีกทีมนึงผู้สื่อข่าวสำนักข่าว CBS ได้ยินเสียงปืนระหว่างรายงานแล้วก็ตัดสินใจต้องหาที่กำบังท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่รู้ว่าเสียงปืนดังมาจากจุดไหน ก็พากันต้องวิ่งหลบเข้าไปในอาคารตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เกิดเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐมีเสียงปืนดังขึ้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาประมาณ 18:00 นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ระบุว่าเจ้าหน้าที่หน่วยอารักขาประธานาธิบดีเนี่ยสั่งให้สื่อเก็บตัวในห้องแถลงข่าวตรงนี้นานประมาณ30นาทีด้วยกันนะคะระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังระงับเหตุด้านนอกช่วงไม่ถึง1เดือนที่ผ่านมาเกิดเหตุยิงกันแถวๆทำเนียบขาวแล้ว2ครั้งนะคะแล้วก็ยังไม่ได้นับรวมเหตุใหญ่ก่อนหน้านี้ที่คนร้ายพยายามจะบุกเข้าไปในงานเลี้ยงสื่อมวลชนของทำเนียบขาวจนทำให้ทั่ววอชิงตันดีซีต้องยกระดับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยซึ่งหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นสัปดาห์เสร็จๆก็มาเกิดเหตุชายคนนึงจากที่รัฐเท็กซัสไปยิงปะทะเจ้าหน้าที่ทางตอนใต้ของทำเนียบขาวอยู่แถวๆอนุสาวรีย์วอชิงตันนะคะผู้ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บแล้วก็มาเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองค่ะเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นประชิดทำเนียบขาวเลยนะคะสื่อรายงานว่าผู้ก่อเหตุคือนาเซียเบสวัย21ปีมาจากรัฐแมริแลนด์มีประวัติสุขภาพจิตแล้วก็เคยป้วนเปี้ยนอยู่แถวทำเนียบขาวมาแล้วหลายครั้งเคยเหมือนกับพยายามจะเสาะหาวิธีเข้าพื้นที่มีไปกีดขวางยานพาหนะที่จะเข้าทำเนียบขาวละเมิดพื้นที่ห่วงห้ามรอบทำเนียบขาวจนศาลต้องสั่งห้ามไม่ให้เข้าใกล้ทำเนียบขาวมาแล้วแล้วก็เลยทำให้ทางหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยมีประวัติของเขาอยู่ในมือด้วยส่วนสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ก่อเหตุใช้งานเนี่ยพบว่ามีโพสต์ที่ขู่ใช้ความรุนแรงประทุษร้ายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะกับอีกโพสต์หนึ่งเขาระบุเอาไว้ว่าตนเองเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเหตุการณ์ที่มีคนประสงค์ร้ายต่อตัวผู้นำสหรัฐหรือว่านักการเมืองระดับหัวแถวเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะที่น่าสนใจเวลานี้คือเรื่องของสถิติความรุนแรงทางการเมืองภาพรวมในสหรัฐที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งข้อมูลจากรายงานด้านความรุนแรงทางการเมืองที่จัดทำขึ้นภายใต้โครงการชื่อว่า Bridging Divides Initiative ของมหาวิทยาลัยพรินสตันนะคะชี้ให้เห็นว่าดัชนีความเสี่ยงด้านความรุนแรงทางการเมืองในสหรัฐเนี่ยสูงขึ้นชัดเจนในปี2025แล้วก็ต่อเนื่องมาถึงปี2026นี้ถ้าไปดูปี2025เนี่ยเหตุรุนแรงทางการเมืองรวมถึงเหตุพยายามลอบสังหารบุคคลสำคัญเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% ด้วยกันนะคะถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของการข่มขู่คุกคามที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากเหตุพยายามประทุษร้ายครั้งใหญ่ๆก็ยังเพิ่มสูงขึ้นจนสะท้อนภาพที่น่ากังวลในยุคนี้ค่ะเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเนี่ยเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะข้อมูลจากรายงานของ Princeton เนี่ยชี้ว่าการข่มขู่เจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มขึ้นชัดเจนสูงที่สุดหลังจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่ก็คือเหตุลอบสังหารชาร์ลีเคิร์กนักเคลื่อนไหวฝ่ายขวาที่เกิดขึ้นที่รัฐยูทาห์กลายเป็นว่านอกจากการเมืองระดับชาติแล้วในระดับท้องถิ่นช่วงไตรมาสที่3ของปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าสอบถามเจ้าหน้าที่ดู75% ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่อยากจะไปเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าหวั่นเกรงว่าจะต้องเจอเหตุไม่พึงประสงค์ในรูปแบบต่างๆค่ะ อีกด้านนึงนะคะรายงานของทางมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันเนี่ยยังได้ข้อมูลจากตำรวจสภาสหรัฐเขาบอกว่ามีการข่มขู่เจ้าหน้าที่ในสภาคองเกรสบรรดาส.ส.

0: สว.ต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้น 58% ด้วยกันนะคะสำหรับเมื่อปีที่แล้วนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับความเคลื่อนไหวที่ย้ายไปอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้นด้วยส่วนข้อมูลอีกชุดหนึ่งจากฐานข้อมูล Targeted Terrorism and Violence ของศูนย์ชื่อว่า START นะคะจากมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ชี้ว่า2เดือนแรกในปี2025เนี่ยมีเหตุรุนแรงแล้วก็การก่อการร้ายเพิ่มขึ้น 25% ด้วยกันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของในปี2024ค่ะส่วนความเสี่ยงเกิดความรุนแรงทางการเมืองสำหรับปี2026นี้จริงๆถ้าจะดูชนวนเหตุเนี่ยต้องเริ่มนับจากเหตุยิงผู้บริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติการปราบปรามผู้อพยพของรัฐบาลสหรัฐแล้วนะคะที่มีการส่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางไปลงพื้นที่รัฐมินนิโซตาช่วงต้นปีจนนำไปสู่การเสียชีวิตของเรเน่นิโคลกูดแล้วก็อเล็กซ์เพรตตี้รวมถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆของผู้นำแล้วก็ตัวรัฐบาลสหรัฐชุดนี้ด้วยที่ก็จุดกระแสต่อต้านอย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกประเทศนะคะซึ่งตัวรายงานของทางPrincetonเนี่ยเคยประเมินเอาไว้บอกว่าปี2025จะเป็นตัวชี้วัดทิศทางความรุนแรงทางการเมืองต่อไปในอนาคตแล้วก็เป็นไปตามคาดนะคะปีนี้เนี่ยผ่านมายังไม่ถึงครึ่งปีเกิดเหตุใหญ่ๆใกล้ตัวคนสำคัญของสหรัฐที่ขนาดนี้แล้วนะคะสถานการณ์เวลานี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางเสียงของชาวอเมริกันที่ถ้าดูผลสำรวจเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ยอมรับเรื่องความรุนแรงทางการเมืองแล้วก็เขาก็บอกว่าต้องการจะหาทางออกจากบรรยากาศที่คุกรุ่นอย่างในปัจจุบันค่ะคุณพึ่งนภาคุณจิรชาตาแล้วก็ปีนี้ยังต้องจับตากันต่อเพราะว่าอีก5เดือนจะเลือกตั้งกลางเทอมไม่รู้จะเกิดเหตุอะไรที่ไม่คาดฝันอีกหรือไม่นะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะ
1: ความคืบหน้าคดีรถไฟชนรถประจำทางที่จุดตัดอโศกนะคะตำรวจยังสอบพยานเพิ่มเติมกันอยู่นะคะก่อนจะสรุปแนวทางคดีกำหนดจำลองเหตุการณ์ในรอบที่2ด้วยนะคะขณะเดียวกันเช้านี้การจราจรยังคงติดขัดผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบมีเจ้าหน้าที่ไปอำนวยการจราจรนะคะแต่ว่าก็ยังเห็นการขับขี่ฝ่าฝืนกฎหมายอยู่ดีค่ะการจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกเพชรบุรีช่วงเช้าที่ผ่านมารถสะสมต่อเนื่องค่ะแต่ว่าก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งรฟท.ขสมก.และตำรวจจราจรมาอำนวยความสะดวกด้วยทีมข่าวยังพบผู้ฝ่าฝืนป้ายบังคับการจราจรอยู่นะคะไม่ว่าจะเลี้ยวขวากลับรถจอดคร่อมรางรถไฟถึงแม้ว่าบริเวณดังกล่าวจะมีป้ายห้ามอย่างชัดเจนส่วนประชาชนจำนวนหนึ่งก็ยังคงใช้บริการรถไฟเดินทางเข้าออกตัวเมืองเป็นประจำอย่างแม่ค้าในพื้นที่ใกล้ๆสถานีรถไฟอโศกเปิดเผยว่าแต่ละวันจะมีประชาชนลงจากรถไฟบริเวณสถานีอโศกจำนวนมากโดยเฉพาะขบวนรถไฟชานเมืองเข้าสู่สถานีรถไฟหัวลำโพงแต่คนทำงานบางส่วนเขาเลือกใช้บริการรถ Airport Rail Link แทนเพราะว่ามันสะดวกรวดเร็วถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นค่ะ
3: อย่าไปยกเลิกเขาเลยค่าของชีพมันแพงจริงไหมลำบากขึ้นแล้วถามว่าข้างบนสะดวกไหมมันสะดวกจริงแต่ถ้ารถเสียเพิ่มรอบให้เขาไหมเพิ่มไม่ได้เพราะมันเป็น7นาทีมาที15นาทีมาทีอย่างรถไฟเขาเป็นเวลาจริงไหมเยอะมากคนใช้รถไฟไอ้รถไฟธรรมดาเนี่ยรถไฟรางช่วงเช้าเยอะมากตั้งแต่6โมงยัน8โมงเนี่ยลงเป็นร้อยเพื่อจะเข้าไปทำงานในตัวเมืองย่านอโศกรถต้นทุนเขาวันหนึ่งอาจจะใช้ค่ารถเนี่ยไม่ถึง50บาทแต่ทางบนมาจากลาดกระบังก็30กว่าบาทแล้วไหนจะมาต่อรถอีกเป็นร้อยจริงไหม
4: แล้วเรามองว่าคนยังจำเป็นอยู่ไหมกับรถไฟ
3: จำเป็นจำเป็นมากบางคนต้นทุนไม่สูงอ่ะเขาเข้ามาทำงานในเมืองอ่ะเช้าไปเย็นกลับมันทุนนะจากข้างบน100นึงข้างล่าง20บาทเป็นคุณจะเลือกอะไร
1: ความคืบหน้าทางคดีค่ะเดี๋ยวจะเรียกสอบพยานเพิ่มนะคะวันนี้จะเรียกสอบ3คนแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายประชุมสรุปสำนวนคดีเพื่อที่จะประเมินการจำลองเหตุครั้งที่2ด้วยค่ะ
2: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณสุธาชินีค่ะ

วัสดีค่ะจารวีบุญจันทร์นะคะเป็นนักกอล์ฟไทยอีกคนนึงที่สร้างชื่อด้วยการคว้าแชมป์ KLPGA ที่เกาหลีใต้นะคะส่วนสุทัศนีเสวตบุตรค่ะช่วยต้นสังกัดในการคว้าแชมป์สโมสรยุโรปในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสถือว่าเป็นนักกอล์ฟไทยที่น่าจับตาสำหรับจารวีบุญจันทร์นะคะเพราะว่าล่าสุดไปคว้าแชมป์รายการ KLPGA ทัวร์ของเกาหลีใต้รายการ E1 Charity Open นะคะโดยโปรว่านที่ครองตำแหน่งผู้นำมาตั้งแต่วันที่2แม้จะออกรอบวันสุดท้ายเก็บเพิ่มได้เพียง2อันเดอร์แต่เมื่อผลรวมจาก3วันที่ผ่านมาเธอก็ยังรักษาตำแหน่งอันดับ1ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนะคะสุดท้ายก็คว้าแชมป์ไปได้ด้วยสกอร์10อันเดอร์พาร์ชวนชนะอียูลินโปรสาวเจ้าถิ่นที่จบอันดับที่2ไปเพียง2สโตรกผลงานรายการนี้ทำให้เธอรับเงินรางวัลไป180ล้านวอนหรือประมาณ4ล้านบาทพร้อมกับทำสถิติเป็นสาวไทยคนแรกที่ได้แชมป์ KLPGA ของเกาหลีใต้ซึ่งเกาหลีใต้ก็เป็นชาติที่มีนักกอล์ฟหญิงระดับทัวร์เวิลด์ทัวร์นั้นค่อนข้างมากมายหลายคนนะคะจากนั้นมาดูอีกหนึ่งสาวไทยซึ่งสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะก็คือสุทัศนีเสวตบุตรนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติค่ะล่าสุดมีส่วนสำคัญช่วยให้ลินส์ AG ทีมในประเทศออสเตรียคว้าแชมป์สโมสรยุโรปมาครองนะคะเธอมีส่วนสำคัญในการพาทีมประสบความสำเร็จเพราะว่าเก็บชัยชนะรวดในการลงสนามทั้ง2แมตช์และทำให้ต้นสังกัดปิดฤดูกาลด้วยตำนานทริปเปิลแชมป์ต่อจากถ้วยแชมป์ลีกและถ้วยแชมป์ออสเตรียคัพก่อนหน้านี้ซึ่งถือเป็นการปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ของหญิงสุทัศนีนะคะที่แยกทางกับต้นสังกัดหลังอยู่กับทีมมานานถึง5ปีด้วยกันค่ะต่อด้วยความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโลกนะคะทีม DR Congo ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายพวกเขายังยืนยันที่จะไม่เปลี่ยนแผนการเก็บตัวแม้ว่าจะถูกเตือนให้กักตัวอย่างน้อย21วันก่อนที่จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในขณะที่ยังมีสถานการณ์แพร่ระบาดของอีโบลาค่ะกลายเป็นปัญหาที่น่ากังวลสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานะคะที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในทวีปแอฟริกากลางรวมถึง DR Congo ที่ได้รับที่ได้โควต้าชิงตั๋วเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยนะคะหลังจากที่พวกเขาคว้าตั๋วได้ครั้งแรกในรอบ52ปีซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีตัวแทนจากทำเนียบขาวเตือนให้ทีมฟุตบอลดีอาร์คองโกต้องเก็บตัวอยู่ในพื้นที่ปิดเป็นเวลา21วันก่อนที่จะเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาระบาดนะคะล่าสุดมีรายงานว่าทางทีมฟุตบอลดีอาร์คองโกไม่มีแนวคิดที่จะไปเก็บตัวในสถานการณ์หรือสถานที่ที่ปิดหรือที่เรียกว่าบับเบิ้ลนะคะโดยให้เหตุผลว่านักเตะทีมชาติชุดนี้ส่วนใหญ่รวมถึงโค้ชใช้ชีวิตอยู่ในทวีปยุโรปมีความเสี่ยงต่ำที่จะติดเชื้อแม้ว่าจะมีทีมงานผู้ฝึกสอนบางส่วนเพิ่งเดินทางจากดีอาร์คองโกมาสมทบกับแคมป์เก็บตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ตามค่ะต่อกันที่เรื่องของอิหร่านนะคะสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าอนุมัติคำขอของทีมชาติอิหร่านย้ายแคมป์เก็บตัวก่อนแข่งฟุตบอลโลกจากเดิมที่ต้องอยู่ในรัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกามาอยู่ที่เมืองติฮัวนาประเทศเม็กซิโกนะคะโดยที่เมดิทาร์ประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านชี้ว่านอกจากสะดวกเรื่องของการเดินทางเพราะว่ามีสายการบินที่บินตรงจากอิหร่านถึงเม็กซิโกแล้วยังเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการขอวีซ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยพวกเขาก็จะเดินทางจากเม็กซิโกไปสหรัฐอเมริกาเพื่อแข่งขันฟุตบอลโลกก็มองว่าแนวทางนี้จะง่ายกว่านะคะส่วนเกมพรีเมียร์ลีกนัดปิดฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจแมนยูบุกชนะไบรตัน 3-0 นะคะบรูโน่ฟานันเดสยิง1จ่าย1พาทุบสถิติทำแอสซิสต์มากสุดคนใหม่ก็คือ21ครั้งส่วนลิเวอร์พูลเสมอเบรนท์ฟอร์ด 1-1 ค่ะโมฮัมเหม็ดซาลาห์ทำแอสซิสต์ส่งท้ายการเล่นในฐานะนักเตะของหงแดงปิดฉากการรับใช้ทีมนาน9ปีไว้ที่257ประตู122แอสซิสต์จากการลงเล่น442นัดขณะนี้ก็รอดูนะคะว่าโมซาล่านั้นจะย้ายไปอยู่กับสโมสรใดต่อไปส่วนเชลซีแพ้ซันเดอร์แลนด์นัดสุดท้ายก็พลาดตั๋วลงเล่นฟุตบอลยุโรปทุกรายการนะคะหลังจากจบ อันดับที่10ของตารางส่วนทางกับซันเดอร์แลนด์ที่จบอันดับที่7และคว้าตั๋วไปเล่นยูโรป้าลีกแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็สเปอร์ปิดท้ายที่เปิดบ้านเฉือนชนะเอเวอร์ตัน 1-0 คว้า3แต้มล้ำค่าพาทีมรอดตกชั้นนะคะส่งให้เวสต์แฮมเป็นทีมสุดท้ายที่ต้องไปเล่นลีกแชมเปี้ยนชิพต่อจากวูลฟ์แฮมป์ตันและเบอร์ลีย์ค่ะ
Action Today นะคะวันนี้ไปดูลูกยิงซึ่งเป็นประตูชัยของลูคัสโตคันตินนะคะก็ช่วยให้การท่าเรือเฉือนชนะ BG ไป 1-0 คว้าแชมป์เมืองไทยครับสมัยที่2ต่อจากในการแข่งขันปี2010ซึ่งพวกเขาก็ได้แชมป์มาแล้วนะคะส่วนดิฉันลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณชุธาสินีค่ะวันนี้ศาลอาญานัดตรวจหลักฐานคดีที่ผู้เสียหายฟ้องนานาไรมินาแล้วก็เวทไทเทเนียมนะคะที่ร่วมกันช่อโกงหลอกให้ลงทุนซื้อหุ้นรวมมูลค่าความเสียหาย170ล้านบาทค่ะวันนี้นางสาวเจนสุดาปันโตแล้วก็นางสาวสมิตินันหรือว่าข้าวโพดพร้อมผู้เสียหายอีก2คนก็เดินทางมาที่ศาลอาญาเพื่อตรวจหลักฐานแล้วก็สอบคำให้การในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจเป็นโจทก์ฟ้องเวทไทเทเนียมแล้วก็นานาไรบีนาในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงและร่วมกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนนะคะซึ่งคดีนี้เวทไทเทเนียมก็เป็นจำเลยที่1แล้วก็นานาไรบีนาก็เป็นจำเลยที่2ก็ได้รับการประกันตัวในชั้นสอบสวนคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนเมษายนปี64ถึงตุลาคมปี68โดยจำเลยทั้ง2ก็ได้หลอกลวงผู้เสียหาย11คนชักชวนให้ลงทุนทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ธุรกิจเกี่ยวกับบริษัทกีฬากองทุนสำหรับลงทุนธุรกิจต่างๆนะคะโดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนร้อยละ40ของเงินที่กู้ยืมเงินมาลงทุนนะคะซึ่งในเวลาต่อมาจำเลยกลับไม่ได้นำเงินเนี่ยไปลงทุนตามที่กล่าวอ้างแต่ว่ากลับนำเงินเนี่ยมาใช้จ่ายหมุนเวียนให้ผู้ลงทุนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า174ล้านบาทค่ะ
1: อธิบดีกรมควบคุมมลพิษตั้งโต๊ะแถลงอีกรอบนะคะหลังได้รับเอกสารชี้แจงจากทางกกร.ค่ะก็บอกว่าเป็นหลักฐานที่ได้รับมานั้นมีการส่งคำตอบมาให้3รายการทั้งหลักการและวิธีการสำรวจความเห็นของภาคเอกชนมีตัวอย่างแบบสอบถามความเห็น8หน้ามีเอกสารประกอบการแถลงข่าวอีก22หน้าอธิบดีกรมควบคุมมลพิษยืนยันบอกไม่ได้ปฏิเสธการตรวจสอบเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตแต่ก็ยังมีประเด็นสงสัยอยู่ว่ากระบวนการจัดทำวิจัยของกกร.นั้นถูกต้องตามหลักวิชาการไหมมีการตั้งปม7ข้อสาระสำคัญคือแบบสำรวจงานวิจัยครั้งนี้มีคำถามลักษณะชี้นำเอ็นเอียงไม่มีรายละเอียดพอจะระบุถึงหน่วยงานใดทำให้กรมควบคุมมลพิษได้รับความเสียหายและกกร.ไม่ได้ตอบคำถามชัดเจนว่าผลสำรวจที่กล่าวหาคพ.เรียกรับสินบนถึงหลักแสนบาทนั้นมีที่มาของข้อมูลจากแหล่งใด
2: ท่านบอกถ้ามี401ตัวอย่างทั่วประเทศคือ12จังหวัดคิดง่ายๆเลยนะครับท่านมีระยะเวลาทำอ่ะ26มีนาถึง10เมษายน16วันครับแปลว่าท่านต้องทำวิจัยได้เก่งมากเอา401หาร26หาร16วันเท่ากับ25ตัวอย่าง25ตัวอย่างต่อวันนะครับแปลว่าท่านต้องมีทีมที่เยอะมากเลยในการที่จะ face to face เนี่ยทั่วประเทศให้ได้วันละ25ตัวอย่าง
1: นายสุรินทร์บอกว่าเดี๋ยวจะทำหนังสือไปที่กกร.อีกรอบนะคะเพราะว่าอยากทราบรายละเอียดทั้งหมดในการสำรวจภายใน7วันแต่อ้างบอกว่าไม่ได้เอามาฟ้องปิดปากใครแต่ทำเพื่อตรวจสอบภายใน
0: หมดเวลาของจับตาสถานการณ์นะคะเราทั้งหมดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้

0: ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี้คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันกุศลยิ่งเกียรติคุณค่ะเสียงชมฉลุยกว่าทุกครั้งลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันแรกขณะที่บางคนยอมซื้อโทรศัพท์ใหม่เพื่อรับสิทธิ์ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ช่วยบรรเทาผลกระทบแต่ยังไม่ได้แก้ปัญหาหลักค่ะแลนบริดจ์ยังร้อนพิพัฒน์พบทูตจีนย้ำโครงการเรือธงขณะมีเสียงคัดค้านจากหลายฝ่ายล่าสุดนักดำน้ำดารานักแสดงชี้ไม่คุ้มค่ากับทรัพยากรและการท่องเที่ยวที่สูญเสียไปจากรถไฟชนรถเมย์สู่กระบะพุ่งชนที่จังหวัดชุมพรเสียชีวิตอีก6ศพอุบัติเหตุและสาเหตุความสูญเสียกำลังส่งผลกระทบกับต้นทุนทรัพยากรมนุษย์หลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าต้องเร่งแก้ปัญหาค่ะ
1: เปลี่ยนเบอร์ใหม่ก็เลยต้องมายืนยันตัวตนค่ะ
2: ต้องให้มาสแกนหน้าแต่มันก็ผ่านแล้วแต่ว่ามันเกิดปัญหาตรงที่ไอ้ยืนยันตัวตนด้วยอีเมลเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าอีเมลมันคืออะไรอย่างเงี้ย
3: อ๋อสแกนหน้าหลายครั้งแล้วไม่ผ่านค่ะทำหลายครั้งหลายหนแล้วก็มีหลายคนที่เป็นสแกนไม่ผ่านค่ะ
0: จากเสียงสะท้อนในขณะที่บางคนยังไม่ได้รับสิทธิ์เลยนะคะแต่อีกด้านหนึ่งกระทรวงการคลังก็เผยยอดลงทะเบียนที่ถล่มทลายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60ทับ40วันนี้คึกคักมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมผ่านไปเพียงแค่6ชั่วโมงจากสิทธิ์ทั้งหมด30ล้านสิทธิ์นะคะตอนนี้คงเหลืออยู่ที่ประมาณ7ล้านกว่าสิทธิ์เท่านั้นเองค่ะการลงทะเบียนที่ไม่สำเร็จของหลายคนเนี่ยก็การคลังออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่ามีการลงทะเบียนไม่สำเร็จทะลุไป 200,000 กว่าคนนะคะก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยทำผิดเงื่อนไขเก่าและขณะเดียวกันอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงสะท้อนไปละค่ะว่าโครงการไทยช่วยไทยรอบนี้บางคนบอกเข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วทำปุ๊บได้ปั๊บแต่สำหรับบางคนไม่ง่ายนะคะอย่างผู้สูงอายุบางคนก็บอกว่าอีเมลคืออะไรไม่ถนัดใช้จะต้องทำอย่างไรนะคะหรือกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าเงื่อนไขของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือใช้โทรศัพท์โทรเข้าโทรออกเพียงอย่างเดียวก็ไม่ถนัดก็ต้องซื้ออินเทอร์เน็ตเพิ่มหรือบางคนตัดสินใจซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็มีเหมือนกันค่ะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าภาพรวมของการเปิดรับลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60ทับ40วันแรกวันนี้นะคะพบว่ามีประชาชนลงทะเบียนไม่สำเร็จทะลุ 200,000 กว่าคนข้อมูลช่วง 8:00 น.ค่ะมีคนลงทะเบียนไม่สำเร็จรวมๆแล้ว 218,000 กว่าคนคราวนี้พอไปตรวจสอบในรายละเอียดค่ะก็พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 218,000 กว่าคนนะคะซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการนี้เพราะว่าเขาจะได้รับสิทธิ์ความช่วยเหลือส่วนอื่นจากรัฐบาลอยู่แล้วนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มอื่นๆค่ะเช่นผู้ที่เคยทำผิดเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งในอดีตจำนวน190คนจำนวนการลงทะเบียนไม่สำเร็จนะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยถือสวัสดิการแห่งรัฐก็สะท้อนว่าประชาชนยังคงเดือดร้อนและยังต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐเพิ่มเติมอีกนะคะคราวนี้พอดูในภาพรวมการลงทะเบียนในระบบนะคะช่วง2ชั่วโมงแรกหลังจากมีการเปิดระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่6โมงเช้าแล้วนะคะมีประชาชนสนใจล้นหลามเลยค่ะรวมทั้งสิ้นมากกว่า18ล้านคนนะคะที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็จำนวน14ล้านกว่าคนอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ3ล้านกว่าคนนะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็ยังคงมีสิทธิ์คงเหลือให้ประชาชนเข้ามาจับจองได้อีกจากโควต้าทั้งหมด30ล้านคนตอนนั้นมีรายงานตอนประมาณช่วง9โมงเช้าค่ะว่ายอดลงทะเบียนเนี่ยพุ่งสูงไปมากกว่า20ล้านคนเหลือสิทธิ์ว่างประมาณ 9.6 ล้านสิทธิ์แต่ว่าปัจจุบันณเวลานี้เหลือสิทธิ์ว่างประมาณ7ล้านกว่าสิทธิ์แล้วนะคะรวดเร็วมากในส่วนของภาคธุรกิจและร้านค้ากันบ้างทางด้านของปลัดกระทรวง

0: การคลังก็ระบุว่าขณะนี้มีร้านค้ารายเดิมที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแล้วจำนวน 977,296 รายซึ่งร้านค้ากลุ่มนี้สามารถเข้าไปดำเนินการกดยืนยันสิทธิ์และยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการใช้จ่ายของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็จะร่วมจ่าย 60/40 มีกำหนดเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน 25-29 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 6 โมงเช้าถึง 4 ทุ่มของทุกวันผู้ชมแต่ก็รีบลงเถอะค่ะอย่างที่บอกไปสิทธิ์มันน้อยลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเริ่มเปิดให้ใช้จ่ายจริงในวันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569นี้ค่ะทีนี้หลังรับสิทธิ์คนละครึ่งไปแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะต้องเติมเงินในเป๋าตังเมนู G Wallet นะคะเพื่อสแกนซื้อสินค้ากับร้านค้าถุงเงินในแต่ละเดือนค่ะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะเปิดให้เติมเงินเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันนะคะเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาทสิ้นสุดเดือนกันยายน2569นะคะโดยเงิน 4,000 บาทจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน2569ค่ะทีนี้คำถามคือเติมกันอย่างไรรัฐบาลจะช่วย 60% ก็คือ 1,000 บาทต่อเดือนนะคะส่วนประชาชนเนี่ยก็จะใช้จ่ายอยู่ที่ 40% ก็คือ 666.67 บาทเติมเงินใน G Wallet อย่างน้อย667บาทต่อเดือนนะคะคุณผู้ชมเพื่อดึงเงินรัฐให้ครบ 1,000 บาทนั่นเองตลอดระยะเวลา4เดือนก็จะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาทจำนวนเงินที่ประชาชนต้องออกเอง4เดือนจะอยู่ที่ 2,667 บาทเฉลี่ยต่อวันก็เท่ากับว่ารัฐช่วยเราสูงสุด200บาทต่อวันประชาชนจ่ายเอง133บาท33สตางค์ต่อวันนั่นเองค่ะโครงการนี้รัฐบาลกำหนดให้เริ่มใช้จ่ายได้นะคะวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะจนถึงวันที่30กันยายนโดยจะใช้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทจำนวน 120,000 ล้านบาทรัฐบาลก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่านี่เป็นการช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแต่เป็นเรื่องของการประคับประคองช่วยลดภาระประชาชนที่เผชิญปัญหาวิกฤตซ้อนวิกฤตนั่นเองโครงการลักษณะนี้ถ้าย้อนไปดูยุคปฐมบทมาตรการคนละครึ่งก็เกิดขึ้นในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะนำมาแก้ปัญหาภาวะช็อคทางการบริโภคช่วงล็อกดาวน์ครั้งใหญ่โควิด-19 นั่นเองถัดมารัฐบาลของยุคคุณเศรษฐาคุณแพทองธารก็ได้ใช้โครงการการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าตอนนั้นก็ทำได้เฉพาะกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุแจกเงินสดผ่านพร้อมเพย์นะคะและถัดมาก็เป็นโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลคุณอนุทินสมัยแรกเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี่เองนะคะแจกเงินให้กับผู้เสียภาษี 2,400 บาทและประชาชนทั่วไป 2,000 บาทเพื่อนำไปใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้เงินงบประมาณอยู่ที่ 44,000 ล้านบาทค่ะถัดมาก็คือล่าสุดเป็นโครงการที่ใช้ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นะคะรัฐบาลอนุทินสมัยที่2ปี2569ค่ะก็ปรับเปลี่ยนจากการแจกเงินแบบ 50/50รัฐช่วยครึ่งประชาชนครึ่งหนึ่งมาเป็น 60/40 เพื่อบรรเทาความเหนื่อยล้าในทางการเงินของคนไทยนั่นเองค่ะแม้ว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจนั้นอาจจะดีขึ้นนะคะเป็นการเติมเงินเข้าไปในระบบแต่ว่าในมิติของความยั่งยืนก็ยังเป็นคำถามอยู่ค่ะจากการที่รัฐบาลปรับแผนหนี้สาธารณะใหม่โดยมีการก่อหนี้เพิ่ม 220,000 ล้านบาทนั่นหมายความว่าจำนวนหนี้ต่อหัวก็ย่อมเพิ่มขึ้นต่อจากนี้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะรัฐบาลย้ำมาตลอดนะคะว่านี่เป็นมาตรการที่บรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนไม่ใช่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะนักวิชาการก็ตั้งข้อสังเกตค่ะว่ามาตรการนี้เป็นการกระตุ้นการจับจ่ายในช่วง4เดือนแรกนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็อาจจะต้องมีมาตรการต่อด้วยต้องเป็นนโยบายที่เข้ามาช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนจริงๆแล้วค่ะกำลังซื้อของคนไทยเวลานี้อาจจะได้อานิสงส์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะแต่ถ้าหากดูสถานการณ์การเงินในภาคครัวเรือนโดยเฉพาะเรื่องหนี้ค่ะจะพบว่าสถานการณ์ยังคงไม่ดีขึ้นและเมื่อหมดช่วงของมาตรการ4เดือนกำลังซื้อคนไทยก็จะกลับไปอยู่ในสถานการณ์เดิมนะคะ อาจารย์รุ่งเกียรติรัตนบัญชื่นซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่าที่ผ่านมาการเติบโตของ GDP ประเทศไทยในไตรมาสที่1ถือว่าดีค่ะแต่หากมองโครงสร้างเศรษฐกิจภาพใหญ่กลับพบว่าหลายธุรกิจไม่ได้ดีตามโดยเฉพาะเซกเมนต์ที่เกี่ยวข้องกับภาคครัวเรือนจึงส่งผลให้กำลังการซื้อหรือกระเป๋าเงินของประชาชนไม่ได้เพิ่มขึ้นตามนะคะธุรกิจที่มีแนวโน้มดีสอดคล้องกับเทรนด์ทั่วโลกค่ะที่กระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม EV ในขณะที่ SME นะคะโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศถือว่าเป็นกลุ่มที่แย่ค่ะดังนั้นถ้าหากมองจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสในมุมของประชาชนคือการมีกำลังซื้อในระยะสั้นขณะที่กลุ่มธุรกิจได้รับประโยชน์จากเม็ดเงินก้อนนี้ก็จะไม่ได้นำไปลงทุนเพิ่มเติมแต่ว่าสุดท้ายเม็ดเงินก้อนนี้ก็จะหายไปจากระบบไม่ได้เกิดการหมุนเวียนอยู่ดีค่ะ
1: นะครับแต่ว่าเวลาเรานึกถึงนักธุรกิจที่เวลาเขาได้รับเงินจากการจับจ่ายใช้สอยของภาคครัวเรือนเมื่อเวลาเขามองไปข้างหน้าภายหลังจากการจบ4เดือนนี้มาตรการ4เดือนนี้เขาก็จะเห็นภาพขึ้นมาว่ายอดบริโภคของครัวเรือนไทยจะซบกลับไปเหมือนในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญเลยก็คือเวลานักธุรกิจได้เงินก้อนนี้ไปเป็นกำไรสิ่งหนึ่งก็คือเก็บเป็นกำไรและสุดท้ายก็อาจจะนำมาจ่ายเป็นปันผลคืนผู้ถือหุ้นอาจจะไม่ได้นำไปสู่การลงทุนซึ่งปัญหาเนี้ยคือปัญหาใหญ่ของนโยบายประเภทนี้เพราะเราไม่สามารถไปบังคับให้ภาคธุรกิจเขามีการลงทุนต่อเนื่องจากประโยชน์ที่เขาได้รับจากนโยบายนี้นะครับซึ่งพอเงินเหล่านี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันโอนกลายเป็นเงินปันผลไปเป็นเงินจ่ายคืนผู้ถือหุ้นทีนี้มันก็ละลายหายไปจากระบบเศรษฐกิจไม่ได้เกิดการต่อยอดให้เกิดเป็น multiplier effect มากนัก
0: หากจะให้ประชาชนมีกำลังซื้อที่แท้จริงนะคะอาจารย์รุ่งเกียรติก็มีข้อเสนอค่ะว่าต้องเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนด้วยมาตรการที่จะกระตุ้นให้เอกชนเกิดการลงทุนนะคะเช่นการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมสู่พลังงานสะอาดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ AI อุตสาหกรรมการแปรรูปอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพค่ะ
1: สิ่งที่จะช่วยนะครับให้ประเทศไทยเนี่ยอันล็อกตรงนี้ไปได้คือการมุ่งเป้า Net Zero Economy อย่างจริงจังกับอันที่สองคือการมุ่งเป้า Silver Economy ทีนี้โยงต่อครับที่เมื่อกี้เราบอกว่าเรามีปัญหาเรื่องของหนี้ครัวเรือนหนี้ครัวเรือนจะแก้ไขได้ถ้าเราเพิ่มรายได้ประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเวลาที่เราอยากจะแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนปัญหารูทคอสสำคัญคือต้องทำให้รายได้เขาโตเพราะฉะนั้นผมก็เลยค่อนข้างเชื่อนะครับว่าถ้าเกิดเราอันล็อกเรื่อง Net Zero Economy กับส่งเสริม Silver Economy จะเป็นตัวทำให้ภาคครัวเรือนรายเล็กๆของเรามีการเติบโตของรายได้แล้วปัญหาหนี้ครัวเรือนจะค่อยๆบรรเทาลงไป
0: อาจารย์ยังทิ้งท้ายประเด็นเรื่องของหนี้ครัวเรือนของคนไทยเวลานี้นะคะว่าแม้ที่ผ่านมาจะเห็นหลายรัฐบาลหลายนโยบายแต่ว่าการแก้หนี้ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้ครอบคลุมทุกกลุ่มส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ายังขาดเจ้าภาพหลักในการดูแลเรื่องนี้นะคะและเมื่อปัญหานี้ยังคงอยู่ทุกครั้งที่มีมาตรการแจกเงินหนี้ก็จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่มักจะถูกเชื่อมโยงและเป็นภาพสะท้อนถึงสภาพคล่องทางการเงินในระดับครัวเรือนค่ะคุณผู้ชมคะโครงการแลนด์บริดจ์นะคะยังคงเป็นประเด็นร้อนที่ต้องจับตากันต่อเนื่องนะคะเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างการต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยค่ะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมาย้ำถึงโครงการแลนด์บริดจ์นะคะว่านี่จะเป็นเส้นเลือดเส้นทางของการเดินเรือสายใหม่ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้าจากจีนตอนใต้และลุ่มน้ำโขงออกสู่ทั่วโลกค่ะนี่เหมือนเป็นสัญญาณไกลๆนะคะว่านี่เป็นนโยบายเรือธงที่รัฐบาลจะต้องเดินหน้าอย่างเต็มที่เลยนะคะคราวนี้อีกมุมนึงอย่างที่เคยรายงานไปหลายครั้งมีเสียงคัดค้านจากหลายกลุ่มหลายฝ่ายนะคะทั้งกลุ่มรักพระโต๊ะล่าสุด มีการเรียกร้องให้นายกเมืองชุมพรเปิดเผยข้อมูลผู้ที่มาขอติดป้ายสนับสนุนโครงการแลนด์บริดจ์ในเขตเทศบาลเมืองค่ะในทางด้านกลุ่มของนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนักดำน้ำรวมถึงดารานักแสด

0: งเองก็ออกมาส่งเสียงขอให้ทบทวนโครงการเหล่านี้ค่ะด้วยเหตุผลสำคัญว่ามันจะไม่คุ้มทั้งมิติของการลงทุนและผลกระทบด้านทรัพยากรรวมถึงการท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะภาพของความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในท้องทะเลนะคะอย่างกองหินริชอย่างกองหินที่หมู่เกาะสุรินทร์และอีกหลายๆแห่งในท้องทะเลอันดามันคือสิ่งที่ผู้ร่วมในเวที Driver Against Land Bridge ในงาน Thailand Driver Expo 2026ได้สะท้อนตรงกันถึงความกังวลในผลกระทบต่อทรัพยากรใต้ทะเลอันดามันเหนือว่าถ้าหากมีการเดินหน้าโครงการท่าเทียบเรือและเดินเรือสินค้าขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งระนองอาจจะกลายเป็นปัญหาได้นะคะคุณเพชรมโนประวิทย์นักดำน้ำค่ะอยู่ในฐานะของคณะกรรมการด้านพื้นที่คุ้มครอง IUCN และกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะคะออกมาย้ำว่าโครงการ Land Bridge ที่ใช้งบประมาณมากถึง1ล้านล้านบาทในเชิงเศรษฐศาสตร์เรื่องของการประเมินความคุ้มค่ายังมีคำถามเกิดขึ้นเยอะเลยค่ะรัฐบาลก็ยังตอบไม่ได้หลายอย่างคราวนี้พอมาดูในมุมของสิ่งแวดล้อมนะคะบริเวณตอนเหนือของอันดามันที่จะเดินหน้าโครงการตั้งแต่จังหวัดระนองภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลไทยกำลังเตรียมนำเสนอเพื่อประกาศเป็นมรดกโลกและยื่นกับยูเนสโกแล้วนะคะนั่นหมายความว่ารัฐบาลไทยเองก็เล็งเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้มีความสำคัญเพราะมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากในระบบนิเวศป่าชายเลนและพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติดังนั้นค่ะถ้าหากจะพัฒนาก็ควรต่อยอดต้นทุนฐานทรัพยากรที่มีความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ด้วยค่ะ
1: ส่วนแรกก็คือเรื่องของพวกมาตรฐานเราจะเริ่มเห็นตรงเหตุที่เกิดอุบัติเหตุมานะโดยเพราะยิ่งเหตุเกิดที่มักกะสันเนี่ยก็แสดงให้เห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยเรายังขาดเรื่องของการยกระดับมาตรฐานที่ดีทั้งโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงเรื่องของตัวยานพาหนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการยกระดับมาตรฐานยังเป็นมาตรการสำคัญในปัจจุบันและอนาคตที่ทำให้ไอ้ตัวโครงสร้างพื้นฐานว่าจะเป็นถนนทางตัดรวมถึงตัวทางเดินเท้าต่างๆเนี่ยมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงขึ้น
0: ทางด้านของคุณราชันมาลัยวงศ์นะคะซึ่งเป็นผู้ประกอบการและเป็นครูสอนดำน้ำค่ะเล่าย้อนไปก่อนจะเกิดโครงการพัฒนาภาคตะวันออกหรือ EC และโครงและการสร้างท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังเมื่อกว่า10ปีก่อนนะคะได้มีการเปิดโอกาสให้คนไปดำน้ำกันที่นั่นด้วยนะคะคือตอนนั้นพัทยาก็เคยเป็นแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงในประเทศค่ะมีนักดำน้ำหลายกลุ่มเลยนะคะที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นพูดถึงพัทยาขนาดที่ว่าเกาะเต่ากับภูเก็ตเนี่ยยังชนะพัทยาได้ยากเลยนะคะแต่จากที่ได้กลับไปดำน้ำอีกครั้งในช่วงที่มีการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกก็นำมาซึ่งฝุ่นตะกอนใต้น้ำและการย้ายถิ่นฐานของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลส่งผลต่อการมองเห็นกระทบต่อทรัพยากรใต้ท้องทะเลอย่างมากคือเปลี่ยนไปพอสมควรพอรัฐบาลเดินหน้าโครงการ Land Bridge ก็จะส่งผลต่อทรัพยากรทางทะเลที่สมบูรณ์อย่างมากทั้งในฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ชุมพรเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปจนถึงอันดามันเหนือและส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทั้งระบบอย่างแน่นอนนะคะนี่เป็นความห่วงใยที่มาจากฝั่งของผู้ประกอบการครูสอนดำน้ำอย่างที่บอกไปมีดารานักแสดงด้วยนะคะอย่างคุณพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์ซึ่งเป็นนักแสดงที่หลงรักการดำน้ำเธอก็บอกว่าในฐานะที่เป็นผู้หลงไหลและรักธรรมชาติก็ยังจำความรู้สึกการดำน้ำครั้งแรกได้ประทับใจในความสวยงามและคุณค่าของทรัพยากรปลาน้อยใหญ่นะคะซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่ควรที่จะไปสักครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้พอได้ยินว่าจะมีโครงการ Land Bridge ค่ะก็ค่อนข้างตกใจและหงุดหงิดเพราะว่าทรัพยากรของบ้านเรามีคุณสมบัติเป็นสมบัติของคนทั้งประเทศและควรจะรักษาให้อยู่กับรุ่นลูกรุ่นหลานส่วนตัวจึงขอคัดค้านเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เชิญคนมาร่วมลงชื่อคัดค้านโครงการนี้ด้วยค่ะ
2: ทุกคนที่ดำน้ำแล้วก็ได้ไปสัมผัสประสบการณ์ที่ริชลีหรืออันดามันเหนือเนี่ยก็คงมีความคิดแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนพลอยกันนะคะแล้วก็พลอยว่า อยากให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในการออกความคิดเห็นในการต่อต้านครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่า1เสียงมันมีความหมายมากๆ

0: ถ้าหลายๆเสียงรวมกันมันก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ค่ะก็ฝากเรื่องนี้กับทุกคนด้วยเพราะว่ายิ่งเสียงเยอะยิ่งเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากในการต่อต้านไม่ให้สร้างแลนด์บริดจ์นะคะ
1: การก่อสร้างขนาดใหญ่ขนาดนี้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลนะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวตามเกาะต่างๆเนี่ยจุดประสงค์ไปแล้วเพราะความสวยของมันถูกไหมฮะอย่างเช่นที่คุณเพชรพูดถึงเกี่ยวกับในเรื่องของกองหินลิชิริวเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่า1ใน10ของโลกในวันที่ดีที่สุดในยังไงก็ติดนี่คือเรื่องจริงๆนะครับสวยมากนะผมเคยไปดำน้ำกับเรือเกรเซอร์แล้วก็ผู้จัดการเรือเขานับก็จบทางเชื้อเชื้อทางทะเลมาโดยตรงเลยเนี่ยชื่อคุณเกรมเป็นคนอังกฤษเนี่ยนะครับเขาดำน้ำที่นั่นมาแล้วโหผมเห็นเขาบรีฟฟิ้งเกี่ยวกับจุดไซต์ดำน้ำคิริชิริวโหผมแบบเฮ้ยมันมีของมันมีสิ่งมีมันน่าสนใจขนาดนั้นเลยเหรอนะเพราะฉะนั้นผมก็อยากฝากพวกเรานะครับว่าจะเป็นนักดำน้ำไม่นักดำน้ำก็แล้วแต่เนี่ยนะครับธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญผมพูดตรงๆนะครับเราจะสร้างท่าเรือกี่ท่าก็ได้แต่ถ้าไม่มีสิ่งที่เราบอกว่าสวยงามสิ่งที่สวยงามชุมชนที่งดงามเนี่ยนะครับเราไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได
2: ้ความเคลื่อนไหวในพื้นที่อย่างล่าสุดที่จังหวัดชุมพรนะคะที่มีการปรากฏป้ายขอสนับสนุนโครงการแลนด์บริดจ์ภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพรจำนวนหลายๆจุดเลยนะคะโดยมีภาพการใช้รถและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองชุมพรเป็นผู้ทำการติดป้ายดังกล่าวนั่นเองจนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์นะคะคุณผู้ชมพร้อมกับตั้งคำถามถึงการสนับสนุนโดยหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือเปล่าในขณะที่ยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการและมีความเห็นที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในสังคมด้วยนะคะซึ่งล่าสุดเครือข่ายรักพระโต๊ะแถลงไปถึงนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะว่าให้ออกมาเปิดเผยข้อมูลผู้ที่ขออนุญาตติดป้ายสนับสนุนโครงการแลนด์บริดจ์นะคะพร้อมกับชี้แจงการใช้พาหนะของราชการว่าการทำแบบนี้เหมาะสมหรือไม่ค่ะคุณผู้ชมคะส่วนเหตุการณ์อุบัติเหตุความไม่ปลอดภัยของชีวิตประชาชนนะคะเพียงแค่1สัปดาห์หลังที่เราเห็นเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ไปแล้วเหมือนจะยังไม่จบนะคะเพราะล่าสุดความสูญเสียบนท้องถนนก็ยังเกิดขึ้นอีกถึง2เหตุการณ์ด้วยกันนะคะก็คือรถไฟชนรถจักรยานยนต์รวมไปถึงอุบัติเหตุของรถกระบะด้วยทั้ง2เหตุการณ์ทำให้มีผู้เสียชีวิต7คนนะคะซึ่งนักวิชาการก็ย้ำว่าการสูญเสียเป็นอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ป้องกันได้และการลดลงของประชาชนนั้นส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างแน่นอนค่ะเหตุการณ์บริเวณจุดตัดทางรถไฟซอยลาดกระบัง3หลังโรงเรียนวัดสังฆราชารถไฟสินค้าขบวน4403ที่พุ่งชนรถจักรยานยนต์อย่างรุนแรงนะคะเป็นเหตุให้นางสาวบุษกรบุญศรีอายุเพียง21ปีเสียชีวิตค่ะชาวบ้านในพื้นที่สะท้อนปัญหานะคะว่าจุดตัดแห่งนี้อันตรายมากค่ะเพราะว่าเป็นเนินโค้งมีหญ้าขึ้นสูงบดบังทัศนวิสัยโดยเฉพาะในเวลากลางคืนซึ่งอุบัติเหตุในครั้งนี้ทำให้ประเทศต้องสูญเสียเยาวชนที่เป็นวัยกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวไปอย่างน่าเสียดายนะคะไม่ต่างกันจากเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนสายรองเขาน้อยเขาทะลุจังหวัดชุมพรรถกระบะบรรทุกคนงานเกิดยางระเบิดค่ะคุณผู้ชมก็เสียหลักเข้าไปพุ่งชนประสานงากับรถกระบะอีกคันนึงเข้าอย่างจังนะคะซึ่งสภาพก็ยับเยินนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ก็มีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนทันทีถึง6คนและบาดเจ็บสาหัสอีก3คนในจำนวนนี้เป็นผู้เสียชีวิตก็คือเยาวชนหญิงวัย18ปีและเด็กวัย2ขวบนะรวมอยู่ด้วยค่ะจากเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่เล่าไปนะคะคุณผู้ชมในเวทีแผนพัฒนาฉบับที่14ซ่อมเสริมความปลอดภัยทางถนนสร้างอนาคตยกระดับทุนมนุษย์ก็มองปัญหานี้ว่าเป็นวิกฤตที่ไทยต้องเร่งจัดการเพื่อหยุดยั้งกับความสูญเสียเชิงระบบนักวิชาการจากTDI ค่ะก็ออกมาระบุว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบเดิมๆไม่สามารถตอบโจทย์ได้แล้วนะคะแต่ว่าต้องใช้หลักวิชาการด้านวิศวกรรมจราจรและการปรับพฤติกรรมเข้ามาจัดการอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศค่ะ
3: ส่วนแรกก็คือเรื่องของพวกมาตรฐานเราจะเริ่มเห็นตรงเหตุที่เกิดอุบัติเหตุมานะโดยเฉพาะยิ่งเหตุเกิดที่มักกะสันเนี่ยก็แสดงให้เห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยเรายังขาดเรื่องของการยกระดับมาตรฐานที่ดีทั้งโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงเรื่อง

0: ตัวยานพาหนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการยกระดับมาตรฐานยังเป็นมาตรการสำคัญในปัจจุบันและอนาคตที่จะทำให้ไอ้ตัวโครงสร้างพื้นฐานว่าจะเป็นถนนทางตัดรวมถึงตัวทางเดินเท้าต่างๆเนี่ยมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงขึ้น
1: ทางด้านของกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ได้ออกมาเตือนนะคะว่าในอีก30ปีข้างหน้าประชากรไทยอาจจะลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียวเด็กที่เกิดใหม่ก็ต้องแบกรับภาระที่หนักนะคะการปล่อยให้แรงงานและเยาวชนต้องมาเสียชีวิตหรือพิการจากอุบัติเหตุเท่ากับว่าเรากำลังตัดโอกาสการพัฒนาประเทศอย่างน้อย 20-30 ปีค่ะจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องยกระดับเรื่องนี้อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากคนป่วยของเอเชียสู่ประเทศที่ปลอดภัยและน่าอยู่ค่ะ
2: มันผมจึงคิดว่าเรื่องของทุนมนุษย์ในแผน14เราเนี่ยใน5เสานะเราถือว่าเสาทุนมนุษย์เป็นเสากลางเลยนะเพราะอีก2เสาทางซ้าย2เสาทางขวาเนี่ยเป็นตัวที่จะได้ผลต่อเมื่อเรามีทุนมนุษย์ที่ดีวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยนะครับเราคุยกันเรื่องรถเซฟตี้เราเห็นว่าขณะนี้น่ะปัญหารถเซฟตี้เป็นปัญหาหนึ่งที่จริงปัญหาทุนมนุษย์บ้านเราเนี่ยมีหลายเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งคือเด็กเกิดน้อยนะครับแล้วก็ประสงค์ล้มถูกไวแปลว่าแนวโน้มของคนของเราเนี่ยจะเล็กลงนะครับ
1: ทางด้านของนายพฤทธิ์วัชรศิลป์นะคะได้ออกมาพูดว่าระบบราชการและสภาพแวดล้อมทางกฎหมายในอดีตได้สร้างความหวาดกลัวจนท้องถิ่นไม่กล้าขับเคลื่อนงบประมาณด้านความปลอดภัยค่ะทำให้ประเทศต้องสูญเสียโอกาสไปนานกว่า9ปีพร้อมกับเสนอให้ดึงดัชนีชี้วัดเรื่องของอุบัติเหตุออกจากกรอบของกระทรวงคมนาคมเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ต้องยกฐานะให้เป็นวาระชาติที่ทุกกระทรวงต้องบูรณาการร่วมกันและตั้งเป้าหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
3: รัฐสภานะครับผมคิดว่ามี2อย่างที่เราสามารถทำได้อย่างแรกครับก็คือการผลักดันการแก้ไขกฎหมายระดับพรบที่จะช่วยมาทำให้มาตรการต่างๆเกิดขึ้นจริงด้านที่2ครับคือทางผมเองและก็พรรคประชาชนได้เสนอญัตตินะครับให้มีการอภิปรายแล้วก็ตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นมานะครับเราก็คาดหวังว่าจะเป็นพื้นที่ที่สภาเนี่ยใช้ในการศึกษาติดตามแล้วก็ตรวจสอบนโยบายและการดำเนินการของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะครับว่ามันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนในการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน
1: สำหรับทางออกที่ประเทศต้องเร่งดำเนินการจากข้อเสนอของทีมนักวิชาการด้านอุบัติเหตุนะคะก็ประกอบไปด้วย3เสาหลักที่สำคัญค่ะอย่างแรกค่ะจะต้องยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและกฎหมายที่ใช้เทคโนโลยีและระบบกล้องวงจรปิดเข้ามาบังคับใช้อย่างต่อเนื่องและต้องมีความยั่งยืนด้วยนะคะแทนการใช้กำลังตำรวจในการยืนเฝ้าเสาที่2ค่ะคุณผู้ชมจะต้องมีการสร้างทางเลือกให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่มีคุณภาพและราคาเข้าถึงได้เพื่อดึงคนให้ลดจากความเสี่ยงจากการใช้รถจักรยานยนต์ด้วยและเสาที่3ค่ะมีข้อเสนอให้สร้างทักษะชีวิตให้ความรู้เรื่องของการเดินทางที่ปลอดภัยกับประชาชนอย่างจริงจังค่ะจะเห็นว่าทั้ง3เสานะคะก็ต้องมีการทำงานอย่างบูรณาการด้วยอย่างข้อเสนอเรื่องของการไม่ขึ้นตรงกับแค่กระทรวงคมนาคมเพียงอย่างเดียวก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องคิดต่อแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องของอุบัติเหตุนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องใช้หลายกระทรวงในการบูรณาการการทำงานร่วมกันด้วยเหมือนกันนะคะทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามช่องทางด้านล่างวันนี้ดิฉันอุศรินยิ่งเกียรติคุณลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอร์สารศรีสัจจังนะครับปีนี้ถือว่าเป็นอีกปีที่ถือว่ามีความสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนะครับเราเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาทั้งสองประเทศนั้นก็มีความสัมพันธ์ในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมและเศรษฐกิจนะครับซึ่งประเทศไทยและประเทศลาวมีสะพานที่ใช้ในการเชื่อมโยงระหว่างกันค้าขายระหว่างกันมากถึง5แห่งด้วยกันและหลังจากนี้เรากำลังจะมีสะพานแห่งที่6แล้วครับ

0: กว่า14ปีในความพยายามผลักดันโครงการเมกะโปรเจกต์สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6อุบลราชธานีสารวันมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทนะครับตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วครับว่าจะเริ่มจ่ายเงินเวรคืนให้กับชาวบ้านตามแนวการก่อสร้างได้ในปีหน้าแล้วก็จะเริ่มการก่อสร้างในปีพ.ศ. 2571ครับล่าสุดยังมีการปรับแผนการก่อสร้างในฝั่งสปป.ลาวซึ่งอาจจะทำให้งบประมาณมันเพิ่มขึ้นอีกประมาณ400ล้านบาทด้วยนะครับคุณพจนีสายกระจ่างติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้มาครับ
1: แนวเขตแม่น้ำโขงช่วงระหว่างตำบลทลานอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีเชื่อมไปยังบ้านปากตะพานเมืองละครเพงแขวงสารวันสปป.ลาวคือแนวเขตก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6อุบลราชธานีสารวันที่กำหนดไว้ปัจจุบันฝั่งสปป.ลาวมีการปรับสภาพริมตลิ่งเพื่อรองรับสะพานแห่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต14ปีของความพยายามผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6ดูเหมือนจะเริ่มมีความชัดเจนหลังหน่วยงานในพื้นที่มีการเตรียมความพร้อมทั้งการออกแบบศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการสำรวจแนวเขตการเวรคืนที่ดินประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างสะพานขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับทางการลาวในการปรับสัดส่วนเงินงบประมาณในการก่อสร้างหลังทางการลาวร้องขอให้ไทยปรับแบบการก่อสร้างและขยายถนนฝั่งลาวจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรซึ่งจะทำให้วงเงินก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีกกว่า400ล้านบาท
2: จบแล้วเรื่องของแบบเนี่ยส่วนเรื่องของเงื่อนไขการต่อรองว่าเขาจะขอให้เราช่วยอีกร้อยกว่าล้านหรืออะไรก็อยู่ในขั้นตอนของผู้ใหญ่ที่คุยให้ลาวทำหนังสือผ่านทางการทูตมาแล้วก็สรุปเป็นทางการอีกรอบนึงว่าจะตกลงกันแบบไหนถ้าตกลงได้เมื่อไหร่เราก็พร้อมทันทีตอนนี้เรารอฝั่งเขาครับเราได้เสนอไปแล้วเรื่องของการเวรคืนในฝั่งเราเสนอปลดเวรคืนไปแล้วในปี70ครับเรายังไงเราก็ได้จ่ายเงินได้ของกรรมสิทธิ์ที่ดินปี70แน่นอน71นี่เราพร้อมก่อสร้างแน่นอนทางฝั่งเรานะครับ
1: สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6ออกแบบเป็นสะพานโค้งอาร์ตบิทความยาวสะพาน1กิโลเมตรงบประมาณการก่อสร้างกว่า 5,000 ล้านบาทโดยแบ่งสัดส่วนการก่อสร้างฝั่งไทย 2,557 ล้านบาทในฝั่งสปป.ลาว 2,664 ล้านบาทซึ่งเจ้าหน้าที่สปป.ลาวบอกว่าขณะนี้มีความพร้อมในการก่อสร้างทั้งการออกแบบและการสำรวจเวรคืนที่ดินซึ่งชาวลาวมีความพร้อมทั้งหมดซึ่งปัจจุบันได้ร้องขอให้ไทยช่วยเหลืองบประมาณการก่อสร้างตัวสะพานเป็นเงิน185ล้านบาทซึ่งไทยเสนอให้ลาวทำหนังสืออย่างเป็นทางการผ่านช่องทางการทูตในการดำเนินการ
3: ปล่อยเปอร์เซ็นต์เนาะปล่อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างไรถ้าเมืองไทยสวยหนึ่ง 70% แต่ลาว 30% แต่ว่าเล่าเป็นกู้นะโลกนี้เล่าเป็นไทยเป็นขึ้นซวยในบริษัทในเบื้องต้นเป็นกิจการก็นั่นแหละแต่ปัจจุบันเนี่ยกำลังเสียค่าข้าวใหม่แต่จะกิจการเนี่ยแม้นการลงทุนใหม่ในสองพัน
4: แต่ฝั่งเราก็มีความพร้อม
3: แม่ฝั่งเราเนี่ยมีข้อความหนึ่งเรื่องพีรินเนาะปลาส้นในแล้วทางที่จะก่อสร้างไปด้วยพีรินก่อน
1: สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่6อุบลราชธานีสารวันถือเป็นเส้นทางสายใหม่ที่จะเชื่อมการค้าชายแดนอีสานใต้สู่ประตูการค้าในประเทศลุ่มน้ำโขงแม้จะใช้เวลาในการดำเนินการมานานกว่า14ปีแต่คือความหวังของคนชายแดนที่รอคอยสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่จะเชื่อมเศรษฐกิจและพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวในพื้นที่เพราะถือเป็นหนึ่งเส้นทางการค้าชายแดนที่มีศักยภาพเชื่อมโยงการค้า3ประ

0: เทศคือไทยลาวและเวียดนามโดยจุดก่อสร้างสะพานห่างจากท่าเรือดานังเพียง345กิโลเมตรเท่านั้นพจนีใสกระจ่างไทย PBS รายงาน
1: อย่างที่บอกไปนะครับว่าปัจจุบันมีสะพานมิตรภาพไทยลาวทั้งหมด5แห่งและแห่งที่6เนี่ยอยู่ระหว่างการก่อสร้างหากเป็นไปตามแผนก็จะเปิดใช้งานได้ในปี2574นะครับโดยสร้างขึ้นตามแผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจในลักษณะเมืองคู่แฝดของไทยและของลาวเพื่อพัฒนาด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวร่วมกันครับตลาดการค้าชายแดนไทยลาวจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซงตำบลพระลานอำเภอนาตาลที่อุบลราชธานีซึ่งเป็นจุดซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าพื้นบ้านและสินค้าอุปโภคบริโภคระหว่างชาวอำเภอนาตาลและชาวเมืองละครเพลงแขวงสารวันประเทศลาวตลาดเดี๋ยวจะเปิดเฉพาะวันพุธนะครับซึ่งตลาดแห่งนี้อยู่ใกล้กับจุดก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6อุบลราชธานีสารวันไม่ถึง1กิโลเมตรทำให้คนในพื้นที่ต่างคาดหวังว่าหากการก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จก็จะช่วยยกระดับการค้าท้องถิ่นให้มีนักท่องเที่ยวมากขึ้นด้วยนะครับชาวบ้านทั้งไทยและลาวบอกว่าอยากจะให้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6เกิดขึ้นโดยเร็วเพราะจะช่วยในการเชื่อมการค้าและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศเพราะว่าปัจจุบันการติดต่อค้าขายและการท่องเที่ยวใช้เพียงเรือโดยสารและแพขนานยนต์ส่วนภาคเอกชนและธุรกิจที่อุบลราชธานีบอกว่าที่ผ่านมาพยายามผลักดันให้มีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6มาอย่างต่อเนื่องเพราะมองเห็นถึงช่องทางโอกาสการค้าการท่องเที่ยวที่จะเชื่อม3ประเทศคือไทยลาวและเวียดนามรวมถึงจะช่วยยกระดับการค้าการท่องเที่ยวชายแดนในพื้นที่อำเภอเขมราชและอำเภอนาตาลอีกด้วยครับ
2: ถ้ามีการสร้างสะพานเกิดขึ้นที่นี่จริงนะคะแล้วก็มีการใช้จริงเนี่ยประโยชน์จะเกิดขึ้นมากเลยโดยเฉพาะเราค้าขายจากที่นี่นะครับประเทศไทยไปจังหวัดอุบลราชธานีไปสารวันและสารวันข้ามไปยังดานังได้เลยนะคะซึ่งเต้นมองว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีสำหรับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวส่งผลดีต่อเศรษฐกิจเลยครับ
1: สะพานมิตรภาพไทยลาวก่อสร้างขึ้นตามแผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจหรือว่า Economic Corridor ครับเชื่อมโยงพื้นที่4ประเทศลุ่มน้ำโขงได้แก่เมียนมาไทยลาวและเวียดนามซึ่งรัฐบาลไทยและประเทศลาวก็มีนโยบายร่วมกันที่จะส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะเมืองคู่แฝดจึงก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเพื่อพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวร่วมกันครับปัจจุบันโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวดำเนินการก่อสร้างและเปิดใช้งานไปแล้ว5แห่งและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง1แห่งก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6อุบลราชธานีแขวงสารวันซึ่งตามแผนจะเริ่มก่อสร้างในปี2571และคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้ในปี2574นะครับประเด็นนี้เราชวนตามกันต่อนะครับว่าการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6คนในพื้นที่กังวลอะไรบ้างแล้วก็ร่วมกันวิเคราะห์นะครับว่าการเข้ามาของสะพานแห่งนี้จะช่วยยกระดับหรือว่าเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของผู้คนในพื้นที่ในการเชื่อมโยง3ประเทศอินโดจีนไทยลาวเวียดนามได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ชวนติดตามกันในรายการจับตารอบทิศตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะครับจากภาคอีสานไปดูเมกะโปรเจกต์ในพื้นที่ภาคใต้กันต่อนะครับกับโครงการแลนด์บริดจ์ครับล่าสุดเครือข่ายประชาชนเตรียมรวมตัวกันครั้งใหญ่เพื่อคัดค้านโครงการนี้และพรบ SEC ระหว่างการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครับขณะเดียวกันไทย PBS ยังได้ข้อมูลมานะครับว่ากลุ่มทุนได้ไปกว้านซื้อที่ดินเพื่อที่จะรับกับโครงการแลนด์บริดจ์นี้ในพื้นที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรแล้วหลายพันไร่คุณสนธยาแก้วขำมีรายละเอียดเรื่องนี้ครับ
3: ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศและข้อมูลการส่งขนส่ง
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเส้นทางรถไฟในโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรรวม4เวทีโดยผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยย้ำว่าในการออกแบบก่อสร้างเส้นทางรถไฟความยาวกว่า90กิโลเมตรจะให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนให้ได้มากที่สุด
5: มีเทคโนโลยีที่เราใช้ในการก่อสร้างโดยทั่วไปนะครับเช่นยกตัวอย่างในเรื่องเสียงนะครับที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนนะครับหรือมลภาวะต่างๆนะครับก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการบรรเทาผลกระทบนะครับในเรื่องของการก่อสร้าง กำแพงกันเสียงนะครับ

0: ื้นที่ชุมชนนะครับเรื่องของการปลดปล่อยก๊าซนะครับก็จะต้องใช้ตัวรถนะครับที่มีการออกแบบที่มีความทันสมัย
1: มอเตอร์เวย์นะครับก็มีหลักการ
2: ในขณะที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

0: การท่องเที่ยว
1: พอมันเป็นเรื่องปิโตรเลียมอ่ะมันค่อนข้างอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมแล้วมันควบคุมและจัดการได้ยากอะค่ะคือต่อให้มันไม่ได้รั่วในปริมาณเยอะๆอะคือมันก็มีซึมมีอะไรแบบตลอดเวลาคือมันไม่ได้มีใครไปตรวจสอบทุกวี่ทุกวันว่าสารเคมีมันจะไหลลงไปในทะเลยังไงไปปนกับสัตว์ทะเลที่เราก็ประมงพื้นบ้านก็จับขึ้นมาขายไหมคือมันค่อนข้างเปราะบางมากๆ
0: ขณะเดียวกันทีมข่าวไทย PBS ได้ลงพื้นที่สำรวจป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งมีการจงใจทำให้เสื่อมโทรมก่อนนำไปออกเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ดินซึ่งในช่วง3ปีที่ผ่านมาพบว่าที่ดินป่าชายเลนในอำเภอหลังสวนถูกนำไปขึ้นระวางออกโฉนดบริเวณรอบป่าสาธารณะที่เสื่อมโทรมไปแล้วหลายแปลงบริเวณนี้เป็นพื้นที่ป่าเสม็ดขาวและป่าชายเลนในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่มีการจงใจทำให้เสื่อมโทรมก่อนที่จะมีการนำไปออกเอกสารสิทธิ์นส3กเพื่อรอเป็นการออกโฉนดซึ่งหลังจากนั้นกลุ่มทุนจะมีการกว้านซื้อเพื่อเตรียมที่ดินไว้รองรับโครงการแลนด์บิดครับ
2: แล้วก็
0: แหล่งข่าวให้ข้อมูลว่ากลุ่มทุนได้มีการกว้านซื้อที่ดินในรัศมีโดยรอบประมาณ30กิโลเมตรจากโครงการท่าเรือน้ำลึกบริเวณแหลมริ้วในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรไปแล้วหลายพันไร่โดยจะทยอยกว้านซื้อสะสมไปทีละแปลงเพื่อต่อจิ๊กซอให้ได้พื้นที่ขนาดใหญ่มากขึ้นหลายแปลงมีการกดดันในหลากหลายวิธีทำให้ประชาชนเจ้าของที่อยู่ในภาวะจำยอม
2: เรื่องแปลงใหญ่ๆแล้วมีการเหมือนซื้อต่อเนื่องต่อเป็นจิ๊กซอเพื่อให้มันอยู่ในผืนเดียวกันในลักษณะที่ทยอยเก็บโดยผ่านในหน้าท้องถิ่นครับแล้วก็มีการเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบางส่วนในส่วนของการเมืองนะ
3: อุตสาหกรรมหนักเช่นปิโตรเคมี
0: ภาพรถบรรทุกขนาดใหญ่และมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมที่กระจายอยู่ทั่วหลายจังหวัดในภาคตะวันออกซึ่งเป็นผลกระทบจากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เป็นบทเรียนซึ่งตัวแทนประชาชนจากภาคตะวันออกนำมาแลกเปลี่ยนให้เครือข่ายประชาชนในภาคใต้ได้รับรู้ระหว่างมีการประชุมร่วมกันของเครือข่ายประชาชนภาคใต้หลายองค์กรเพื่อชี้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการแลนด์บริดจ์และการพัฒนาภายใต้พ.ร.บ.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC ในอนาคต
4: แต่ว่าคนจะเห็นแค่ภาพมลพิษนะที่ส่วนใหญ่ที่มันเกิดขึ้นชัดเจนในภาคตะวันออกแต่มันยังมีเรื่องการแย่งชิงน้ำเรื่องที่ดินซึ่งผังเมืองอันนี้ก็มีนะภาคใต้ก็จะเกิดเช่นเดียวกันเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลพูดถึงก็คือจะยกเอาโมเดลของ EEC มาใช้กับ SEC ที่ภาคใต้เพราะนั้นคำถามของพี่ก็คือว่าโมเดลที่มันไม่ประสบผลสำเร็จไม่มีผลสัมฤทธิ์มันไม่ควรถูกนำมาใช้กับภาคอื่นๆและมันไม่ควรที่จะมีกฎหมายพิเศษ
5: ซึ่งผมเชื่อว่าเขาไม่ทำ
0: ด้านคณะทำงานประชาชนภาคใต้ระบุว่าการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในโครงการแลนด์บริดจ์และพ.ร.บ. SEC เป็นการลอกเลียนแบบมาจาก EEC ซึ่งนั่นหมายถึงจะผลักดันให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและที่สำคัญพ.ร.บ. SEC นั้นเอื้อประโยชน์ให้ต่างชาติครอบครองที่ดินได้นานถึง99ปีจึงเตรียมรวมตัวครั้งใหญ่ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลา
6: เกิดเขาเสนอกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสผ่านรัฐสภา เป็นไปได้สูงมากนะครับนั่นหมายความว่าในครม.สัญจรที่จะเกิดขึ้นในวันที่9มิถุนายนที่หาดใหญ่เนี่ยผมคิดว่า เรากำลังร้อยรวมพลังคนใต้นะเพื่อจะไปส่งเสียงให้กับรัฐบาลนะครับได้รับรู้ถึงเจตนาของพวกเราในภาคใต้ว่าจริงๆกฎหมายฉบับนี้นะครับมันไม่ควรเกิดขึ้นในภาคใต้ด้วยซ้ำแล้วก็เราเสนอถึงขั้นให้มีการทบทวนแนวคิดในการใช้กฎหมายแบบนี้ในประเทศไทยด้วย
0: ทั้งนี้คณะทำงานประชาชนภาคใต้ระบุเพิ่มเติมว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมการคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์และพ.ร.บ. SEC ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาจำนวนหลายร้อยคนโดยในระหว่างนี้จะมีการทำกิจกรรมลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับชุมชนกลุ่ม

0: เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากพ.ร.บ. SEC สนธยาแก้วขำไทย PBS รายงาน
1: พี่น้องประมงของเราส่วนใหญ่
2: เข้าสู่หน้าฝนเต็มตัวแล้วนะครับที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแม้ว่าจะมีระบบเตือนภัยแต่หลายคนเขาสะท้อนว่ายังประมาทไม่ได้ครับความเสี่ยงที่ชาวแม่สายต้องเตรียมรับมือในปีนี้คืออะไรคุณโกวิทย์บุญธรรมจะพาลงพื้นที่ไปหาคำตอบนี้ครับ
3: กองทัพภาคที่3ยังคงเร่งเสริมบิ๊กแบ็กบริเวณชุมชนหัวฝายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลบ่าเข้าจากเมียนมาเข้าไทยที่อำเภอแม่สายในช่วงฤดูฝน
4: คุณผู้ชมครับผมอยู่ที่หัวฝายนะครับจุดแรกที่แม่น้ำสายไหลเข้าสู่ประเทศไทยด้านหลังของผมนะครับคือพนังป้องกันน้ำท่วมแม่สายเมื่อปีที่ผ่านมาจุดนี้เสียหายจากน้ำท่วมนะครับแล้วก็มีการซ่อมแต่โจทย์ใหญ่ปีนี้ทางฝั่งประเทศเมียนมานะครับมีการก่อสร้างพนังคอนกรีตซึ่งหนามากกว่า1เมตรแล้วก็สูงมากกว่า6เมตรนี่คือโจทย์สำคัญนะครับว่าปีนี้น้ำที่อำเภอแม่สายจะเกิดน้ำท่วมหรือไม่ครับ
3: ด้านนักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ลงพื้นที่ระบุว่าเมืองแม่สายยังอยู่ในความเสี่ยงจากการสร้างพนังและสิ่งกีดขวางทางน้ำ
5: คือเอาจริงๆเลยเนี่ยการทำพนังแบบแข่งกันทำในกลางแม่น้ำเนี่ยเป็นความเสี่ยงทั้งสองฝั่งอยู่แล้วเพราะว่าพนังปกติต้องทำบนตลิ่งแต่วันนี้เรากำลังทำอยู่กลางแม่น้ำเพราะฉะนั้นบรรยากาศเป็นซองถ้ามองจากตอนนี้ครับที่ทำทั้งสองฝั่งเนี่ยเป็นซองเพียงแต่ว่าฝั่งเมียนมาเนี่ยเขาทำสูงกว่าปกติขึ้นมาอีกหน่อยนึงเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้3ฉากทัศน์ที่ผมบอกอันแรกก็คือน้ำมาแล้วไม่ล้นผนังมันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นว่า1น้ำลอดเพราะว่าแรงดันน้ำมันสูงมันจะลอดไปก่อนเพราะฉะนั้นน้ำจะลอดจะเข้าไปในพื้นที่ต่างๆนะอันที่2ผนังต้านแรงน้ำไม่ไหวพังลงไปฝั่งไหนพังก็จะเสียหายเยอะเพราะว่ามันเป็นแรงน้ำที่วิ่งเร็วอันที่3ถ้าน้ำมาเยอะครับเกิน300นะผมว่าเนี่ยมันจะข้ามผนังแต่วันนี้ถ้าข้ามเนี่ยในฝั่งหัวฝายเนี่ยมันจะข้ามฝั่งเราก่อนเพราะว่าเราดันต่ำกว่าซึ่งอันตรายสำหรับเราแล้วตอนนี้นะครับทีนี้ถ้ามันมาไม่เอื้องจริงมันก็ข้ามทั้งคู่ซึ่งตอนนั้นเป็นปัญหาวิบัติใหญ่ซึ่งถ้าน้ำมาเท่าปี67เชื่อว่าคงข้ามทั้งคู่โดยเฉพาะว่าการยกตัวของน้ำจากสะพานเนี่ยที่มันจะเทอะกลับไปเนี่ยมากปกติเพราะตัวนี้เป็นที่ตัวควบคุมน้ำให้ยกเอียงเพื่อให้น้ำรอด
3: ส่วนอาคารที่กีดขวางทางน้ำยังอยู่ระหว่างอนุมัติจากกรมธนารักษ์ที่ผ่านมาได้บอกเลิกสัญญาเช่าแล้ว14ราย
6: มีผู้เช่าขออนุญาตปลูกสร้างอาคารด้วยกรมศิลป์กระทรวงการคลังนะคะมันก็เลยจะมีเรื่องของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน2ลักษณะไม่ว่าจะเป็นลักษณะไหนก็ตามนะคะผู้เช่าจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่ากรณีไหนทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ราบรื่นนะและเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญานะคะแต่ว่าในกรณีที่เป็นอาคารราชพัสดุนะคะกรณีที่จะมีการรื้อถอนหรือว่าอะไรเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการชดเชยคืนเข้ากระทรวงการคลังค่ะ
3: ส่วนความคืบหน้าการซ่อมผนังระยะทาง 3.9 กิโลเมตรมีความคืบหน้าไปมากจะเร่งให้ทันก่อนฤดูน้ำหลากปีนี้
7: เราก็ทางจังหวัดเองก็ได้ร้องขอจากทหารจากกองทัพภาคที่3เข้ามาดำเนินการช่วยเหลือตั้งแต่วันที่15พฤษภาที่ผ่านมาในการซ่อมแซมบิ๊กแบ็กนะครับซึ่งตอนนี้เราแบ่งเป็น3ทีมนะทีมที่1ที่หัวฝายซึ่งวันนี้ก็ดำเนินการแล้วเสร็จในส่วนของหัวฝายแล้วก็จุดที่2ที่นะครับสะพาน1บริเวณอาคารราชพัสดุเราก็มีการวางบิ๊กแบ็กแล้วก็จะเสริมด้วยกองเคเบิลเพื่อป้องกันการปะทะของน้ำแล้วก็จุดที่3คือบริเวณไม้ลุงขนซึ่งเมื่อคืนก็ทำร่วมกันผมก็อยู่กับทางทหารทางนายกเทศมนตรีของตำบลแม่สายอยู่ถึง3ทุ่ม
3: ด้านนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าหลังลงพื้นที่อำเภอแม่สายเพื่อติดตามความก้าวหน้าระบบป้องกันน้ำท่วมเมืองแม่สายระบุว่ามีความกังวลในการแก้ปัญหาระยะสั้นจะต้องเร่งเสริมความแข็งแรงของบิ๊กแบ็ก
8: แต่จุดที่น่าเป็นห่วงก็จุดที่2ที่มาดูตรงสะพานก็จะมีอาคารลุกล้ำลำน้ำก็ตรงนี้ก็จะต้องไปติดตามเพื่อจะทำอย่างไรให้เกิดการรื้อถอนได้เร็วยิ่งขึ้นตรงนี้ก็ทราบจะประสานข้อมูลเพื่อติดตามที่ภายในส่วนกลางนะครับก็ต้องมาช่วยกันนะครับที่จะทำอย่างไรเพื่อที่จะป้องกันพื้นที่อันไหนที่เป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำก็ต้องเอาออกส่วนในสิ่งที่ระยะยาวจะให้หน่วยงานหน่วยเดียวคงไม่ได้ต้องช่วยกันทั้งภาคประชาชนทั้งส่วนราชการเพราะว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบเราก็ต้องเข้าใจเขาใช่ไหมถ้าเราเป็นเขาจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างหรือจะได้รับการแก้ไขอย่างไรบ้างตรงนี้ก็ต้องอาศัยการทำความเข้าใจนะครับ
3: ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวสทนช.ได้ติดตามการแก้ปัญหาโดยขับเคลื่อนร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ออกแบบการแก้ปัญหายั่งยืนตอนนี้อยู่ระหว่างทำความเข้าใจกับชาวบ้านเพื่อนำเสนอกับคณะรัฐมนตรีโกวิทย์บุญธรรมไทย PBS รายงาน
2: จากแม่สายขยับมาดูภาพกว้างขึ้นอย่างจังหวัดเชียงรายนะครับก็เกิดน้ำท่วมทุกปีนะครับโดยเฉพาะช่วงปี2567ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่นี่จึงเป็นที่มาที่ต้องมีการจัดระบบเฝ้าระวังและซ้อมแผนในการรับมือครับผู้ราชการจังหวัดเชียงรายศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า300คนนะครับร่วมกันวางแผนและซ้อมเตือนภัยกันบนโต๊ะหลังจากที่ก็จะมีการเตรียมซ้อมใหญ่เหตุการณ์จริงที่อำเภอแม่สายที่มีน้ำท่วมใหญ่นะครับกับที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงที่มีเหตุการณ์ดินถล่มครับ
9: เรามีแผนการแจ้งเตือนนะครับการอพยพผู้คนไปยังที่พักคอยถ้าเกิดเหตุที่สุดวิสัยจริงๆนะครับจากแผนที่เราเตรียมป้องกันไว้แล้วโครงสร้างพื้นฐานแต่ถ้าน้ำมาจริงๆแล้วพูดง่ายๆว่าไม่สามารถที่จะทานไหวเนี่ยนะครับแผนนี้ก็จะนำไปสู่แผนปฏิบัติที่ที่เรียกว่าทุกส่วนงานในข้อดีวันนี้ก็คือเราจะประสานสอบรับตามระบบงานในชุดของส่วนปฏิบัติการส่วนอำนวยการส่วนสนับสนุนให้เป็นระบบงานกันมากขึ้นครับที่สำคัญก็คือการสื่อสารแจ้งเตือนสร้างการรับรู้กับพี่น้องประชาชนโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ของจังหวัดครับ Joint Information Center เนี่ย
2: สำหรับระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายล่าสุดแม่น้ำกกที่ไหลผ่านตัวเทศบาลนครเชียงรายก็มีระบบเตือนภัยในกลุ่มลุ่มน้ำกกด้วยนะครับ CRI Flood Mark โดยสามารถแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนอพยพได้อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงล่วงหน้าขณะเดียวกันก็มีการแบ่งโซนจุดเสี่ยง5โซนจุดไหนเสี่ยงน้ำท่วมก่อนเพื่อให้อพยพได้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินครับ
10: ใช้เป็นตัวสังเกตการนะครับก็คือสะพานพ่อขุนนะครับก่อนที่จะเข้าตัวเทศบาลนครเนี่ยนะครับครับเกณฑ์ตรงนั้นก็จะใช้ที่6เมตรนะครับแล้วก็7เมตรแล้วก็8เมตรนะฮะในการที่จะติดตามสถานการณ์นะครับพร้อมกันนั้นเนี่ยเราก็จะมีตัว flood map นะฮะ flood hazard map ที่จะแจ้งที่จะแยกนะฮะพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลนครเนี่ยออกเป็นอีก5พื้นที่นะครับก็คือก็จะขึ้นอยู่กับระดับน้ำที่ตัวสะพานที่เราใช้สังเกตการนะฮะก็คือตัวที่สะพานพ่อขุนนะครับก็ระดับน้ำตัวแรกที่จะได้รับผลกระทบเลยก็ประมาณ6เมตร
2: อีกจุดที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ก็คือบริเวณลุ่มน้ำอิงและลุ่มน้ำอื่นครับล่าสุดทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ติดตั้งระบบเตือนภัยฟลัดบอย7จุดด้วยกันเช่นที่ตำบลแม่เปาอำเภอพญาเมงรายที่เคยมีน้ำท่วมใหญ่ปี2568ก็จะช่วยเตือนภัยแล้วก็ลดความสูญเสียจากน้ำท่วมน้ำหลากได้ส่วนระบบเฝ้าระวังและแจ้งน้ำท่วมเตือนภัยในลุ่มน้ำสายสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ก็สนทช.นะครับได้ติดตามระบบเตือนภัยต้นน้ำสายที่บ้านโจตดาในฝั่งเมียนมายังสามารถใช้งานได้ตามปกติซึ่งจะช่วยแจ้งเตือนภัยได้อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนที่น้ำจะถึงอำเภอแม่สายครับมีตัวแทนชาวบ้านในอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นชุมนุมประท้วงหน้าโรงงานผลิตและจำหน่ายเคมีพันนะครับชาวบ้านเขาอ้างว่าได้รับผลกระทบเรื่องของกลิ่นและน้ำเสียที่ไหลลงสู่พื้นที่เกษตรครับระหว่างที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบโรงงานผลิตและจำหน่ายเคมีพันโดยเฉพาะน้ำกรดจดยางตั้งอยู่ริมถนนสายน้ำพองกระนวนตำบลหนองโกอำเภอกระนวนก็มีตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบมารวมตัวชุมนุมเรียกร้องให้สั่งปิดหรือว่าย้ายโรงงานออกจากพื้นที่เพราะพวกเขาได้รับผลกระทบทางกลิ่นและมลภาวะมานานกว่า4ปีผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองโกใหม่บอกว่าจุดที่ตั้งโรงงานเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเต็นท์รถยนต์มือ2ต่อมาปี2562ก็เปลี่ยนมาเป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายสารเคมีโดยเฉพาะน้ำกรดหยดยางจากนั้นมาชาวบ้านก็เริ่มได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านในช่วงฤดูน้ำหลากน้ำเสียจากโรงงานจะไหลลงสู่ที่นาของชาวบ้านนาข้าวจากที่เคยได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยช่วง4ปีมานี้ผลผลิตหายไปกว่าครึ่งซึ่งที่ผ่านมาครับชาวบ้านก็มีการต่อสู้เรียกร้องไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนอกจากนี้ยังพบว่ามีการจ้างแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานคนในพื้นที่แทบไม่ได้รับประโยชน์และยังส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมด้วยครับ
11: ขณะนี้นะครับเป็นเวลา4ปีนะครับชาวบ้านทุกข์ลำบากมา ไม่เคยซื้อข้าวกินก็ได้ซื้อข้าวกินครับทั้งที่หมู่บ้านของผมนี่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะครับจากของคุณพ่อนี่ครับเคยได้ปีละ100กระสอบตอนนี้เหลือปีละ40กระสอบนะครับวันนี้ผมผู้ใหญ่บ้านได้รับแกล้งจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนผมในนามผู้ใหญ่บ้านจึงมีความจำเป็นพาลูกบ้านผมมาขอความเป็นธรรมแล้วก็ขอให้โรงงานหยุดกิจการนะครับ
12: ปิด
11: ครับ
12: ปิดบ้าง
13: คือตอนนี้น่าเห็นใจสุดคือชาวบ้านครับเขาไม่มีปากไม่มีเสียงใดๆครับมีแต่ร้องไปวันๆนะครับซึ่งอย่างที่ทราบครับทั้งปัญหาเศรษฐกิจหลายๆอย่างเนี่ยเกษตรกรหรือคนชาวบ้านบ้านเราเนี่ยอยู่กินก็เพราะข้าวที่ตัวเองปลูกนะครับหรือแม้กระทั่งผักที่ตัวเองปลูกไว้ปลาที่ตัวเองเลี้ยงไว้นะครับรายได้เขาไม่ได้ค่อยมั่นคงเท่าไหร่หรอกครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยทางโรงงานเองเนี่ยนะครับขยายกิจการใหญ่โตขึ้นทุกปีนะครับขยายใหญ่โตขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ปล่อยปะละเลยมาตลอดนะครับ
2: ระหว่างเข้าตรวจสอบเจ้าของกิจการไม่อยู่ในพื้นที่ครับมีเพียงนายธีระนานนท์สารรัตน์ทำหน้าที่ชี้แจงก็ระบุในช่วงที่เข้ามาทำหน้าที่3ปีเนี่ยมีการร้องเรียนเกี่ยวกับโรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาตรวจสอบตลอดเพื่อให้โรงงานอยู่ร่วมกับชุมชนได้โดยทางโรงงานมีแผนที่จะเยียวยาให้ชาวนาไร่ละ 2,000 บาทจำนวน21ครอบครัวพื้นที่นาประมาณ50ไร่นะครับการเจรจาพูดคุยผ่านไปด้วยดีแต่ก็ยังไม่มีการจ่ายเงินเยียวยาภาพรวมการตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐทางโรงงานจะปรับปรุงในหลายด้านโดยเฉพาะการจัดการน้ำเสียที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานนอกจากนี้เรื่องฝุ่นที่ยังไม่มีการจัดการชัดเจนนะครับเนื่องจากลักษณะโรงงานเป็นแบบเปิดโล่งอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นก็ขอให้โรงงานจัดทำรายงานสรุปภายใน7วันครอบคลุมเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำฝุ่นเสียงให้เป็นไปตามมาตรฐานจากนั้นก็จะมีการกำหนดมาตรการแล้วก็หารือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้แก้ไขหากไม่ดำเนินการภายใต้ในช่วงเวลาที่กำหนดนะครับก็อาจจะยึดใบอนุญาตได้ส่วนเรื่องแรงงานข้ามชาติก็จะต้องตรวจสอบว่ามีการลักลอบนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายหรือไม่ครับส่งท้ายรายการวันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปที่สวนทุเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกนะครับหลังจากที่มีการเปิดฤดูกาลทุเรียนหลงลับแลและหลินลับแลนะครับสวนทุเรียนแห่งนี้ครับอยู่ที่อำเภอเนินมะปรางเป็นของนายสอนกันตรัตนากุลอายุ82ปีปีนี้ผลผลิตทุเรียนลดลงเหลือประมาณ 10,000 ลูกจากสภาพอากาศร้อนแล้วก็มีฝนตกในช่วงดอกบานแต่คุณภาพไม่ลดนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เขาจะเปิดจองคิวบุฟเฟ่ทุเรียนหลงลับแลเป็นวันแรกนะครับ499บาทต่อคนก็เป็นการประเดิมเปิดฤดูการท่องเที่ยวนะครับสามารถใช้สิทธิ์ได้ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยส่วนใครไม่ใช่สายบุฟเฟ่มีขายเป็นลูกด้วยนะครับราคาขายหลงลับแล5กิโลกรัมราคา 1,750 บาทส่วนหลินลับแล4กิโลกรัม 2,400 บาทส่วนใหญ่ก็จะจองล่วงหน้ากันหมดแล้วครับหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมเชิญสารลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

นับถอยหลังสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6 5,000 ล้านเมกะโปรเจกต์เชื่อมเศรษฐกิจ3ประเทศไทยลาวเวียดนาม14ปีความหวังการรอคอยของคนชายแดนอีสานใต้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6อุบลราชธานีสารวันจับตารอบทิศ 25-29 พฤษภาคมนี้12:30 น.

0: สวัสดีครับ
1: บ่ายสามโมงตรงแล้วคุณผู้ชมอยู่กับสารพันลั่นทุ่งบางเขนอยู่กับกิฟต์อยู่กับปาร์คอ
0: ยู่กับ SC Band แล้วก็อยู่กับศิลปินของเราสุดพิเศษแล้วก็อยู่กันหน้าจอไทย VBS หมายเลข3ขายของหน่อยยกเลข3เยอะ
1: อ๋อยกอยู่เหรอ
0: ไม่ได้กำลังจะสาบงสาบานอะไรทั้งสิ้นพี่กิ๊ฟ
1: ฟ้าผ่ากลางสตูดิโอเลย
0: ไปด้วยกันนะทั้งคู่นะ
1: อ๋อโอเค
0: เออไม่ได้วันนี้บรรยากาศแบบอาจจะดูเรา2คนมาแต่งตัวอุ๊ยสีหวานนะเนี่ยใช่มั้ยฮะ
1: มาเบรก
0: เบรกอะไรเบรกความร้อนแรง
1: เบรกแดนซ์นี่แหละเพราะต่อจากนี้คุณผู้ชมค่ะคุณจะไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนบ่าย 3:00 นที่กำลังสลึมสลือนั้นเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันนี้เอาแน่
0: จากตอนแรกบางทีถ้าแบบกำลังนั่งฟังเพลงเพลินๆสะดุ้งตื่นขึ้นมาอย่างนี้เลยได้ไหม
1: ได้เลยเพราะว่าเพลงก็จะแบบเอวลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัดเอวลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัดเอวล
0: ั่
1: นป
0: ั
1: ด
0: อย่าสิไม่ใ
1: ช่อ้าว
0: กำลังจะไล่คุณผู้ชมจะให้ปักที่เอวลั่นปัด
1: ปักทำท่าอะไรเหมือนปวดเอว
0: ปวดเอวจริงไม่ได้คิดปวดเอวปวดหลังด้วยเพราะว่าแดนซ์เยอะเพราะว่าแอบเห็นแล้วนะฮะก่อนที่คุณผู้
1: ช
0: มจะได้เห็นอีกช่วงซ้อมก่อนที่คุณผู้ชมจะได้เห็นอีกแล้วก็จะได้เจอศิลปินของเรานี้จัดความสนุกให้คุณผู้ชมไปแบบดับเบิลแล้วก็มากกว่าดับเบิล3ท่าน3แนว3สไตล์แต่รอบนี้จะมาสไตล์เดียวกันนะฮะเป็นสไตล์ที่เรียกว่าแบบความสนุกความสุขความโจ๊ะหน่อยแต่ตั้งแต่ต้นรายการที่บอก3อย่างเงี้ยปักเป็นการไม่ได้ใบ้อะไรนะ
1: 3ท่าน
0: ศิลปินเรา3ท่าน
1: พี่หนิงจอมขวัญค่ะจะมาแล
0: ไม่ใช่
1: ไม่มีให้ดูแต่จะมายืนดูแดดนู่นเดี๋ยวรอดูบรรยากาศร้องนี่อย่างกับแรป
0: ยืนดูแดดตอนไหนตอนนี้บ่ายสามนะ
1: อ้าวลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวจะได้เห็นว่าสายแหล่ขวัญนาคเน
0: ี่
1: ยเวลาเขาแรปเนี่ยเป็นยังไง
0: เออไม่ได้มาคนเดียวด้วยมากับอีกหนึ่งหนุ่มที่พี่กิฟต์เขาติดตามและประทับใจมากนั่นก็คือ
1: น้องนมอุ่น
0: นมสด 4S จ้ะ
1: ก่อนนอนนะคะครูขาสุขภาพดีๆเอาไปอุ่นก่อน
0: ทำไมหน้าแดงเขินรู้เลยติดตาม Facebook นมสดอยู่นะ
1: ติดตาม
0: เพราะอะไร
1: ชุดเขาเนี่ยแข่งกับน้องปาร์คเลย
0: ปาร์คว่าแต่ละวีคปาร์คเรียบร้อยแล้วนะฮะนมสดที่เขาโชว์ซิกแพคนะ
1: เอาวันนี้เดี๋ยวดูว่าน้องเขาเตรียมชุดอะไรมาส่วนพี่สารีคณิฐาเพลงหวานค่ะไม่ได้ฟัง
0: พูดทำไมก็ไม่รู้ทั้งหมดทั้งมวล
1: จะเป็นอะไรจ๊ะจะเป็นเพลงอะไรจ
0: ๊ะต้องเป็นเพลงเร็วหน่อยมีจังหวะหน่อยพี่สาลี่บอกจริงๆเนี่ยเพลงเร็วก็ร้องได้นะปกติเราจะคุ้นเคยกับเพลงช้ามากกว่าแต่วันนี้3ท่านเขาจะมาสาดความสุขเป็นเมดเล่เลยใช่ไหมฮะจ๊ะนะให้กับแฟน
1: ๆตอนนี้พร้อมแล้วคุณผู้ชมขาเมดเล่ยาวๆไปเลยแล้วเดี๋ยวพักเบรกคุยกันอีกสักครู่ค่ะ

0: เมื่อกี้เสิร์ฟความสนุกให้กับคุณผู้ชมไปแล้วช่วงบ่ายไม่มีเหงาแน่นอนฮะบทเพลงลูกทุ่งเก่าๆเอามาทำใหม่ให้จังหวัดสนุกขึ้นและมีอีกหลากหลายแนวเลยมาพูดคุยกันฮะท่านแรกเอวลั่นปัดไปหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับต้อนรับพี่หนิงจอมขวัญกัลยาครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีน้องทั้งสองด้วยนะคะ
2: สวัสดีค่ะพี่หนิงอีกท่านหนึ่งนะคะหวานเจี๊ยบเลยนะคะเป็นสายหวานเย็นปกติจะร้องเพลงหวานๆนุ่มๆแต่วันนี้ก็มาสะบัดเอวกับเขาอีกคนหนึ่งพี่สัลลี่คณิษฐาค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีน้องกิฟต์น้องฟ้าด
4: ้
3: วยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
0: อีกหนึ่งหนุ่มไม่อยากจะทักทายเขาแต่ต้องยกให้เขาหน่อยครับเพราะพี่กิฟส่องเขามานานรอเขามานานเรื่องความสนุกสายแดนซ์อยู่แล้วเพราะปกติร้องรำวงแต่วันนี้มาโชว์ลีลาเรียกว่าโอ้โหจัดความสุขให้พี่กิฟแล้วก็คุณผู้ชมต้อนรับนมสด 4S ครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยค่ะ
0: สวัสดีครับคำถามเลยก็คือ
2: ยังไงจ๊ะ
0: ปังแนะนำผิดไหมฮะเพราะปังแนะนำนมสด 4S แต่พี่กิฟเขาได้อีกอย่างนะฮะ
2: น้องนมอุ่น
5: ได้ทั้งสองเลยครับ
2: เออแต่ว่าพี่มีนมเปรี้ยวนะแนะนำถ้าเราท้องผูกอ่ะทางนู้นเลย
0: พี่สาลีเขาจะไม่เรียกบอกปักนมเปรี้ยวหรอกนี่ยังเกรงใจคุณผู้ชมเรียกปักนมเปรี้ยวนะเมื่อกี้หลังเวทีเขาเรียกปักนมบูด
2: ใครจะไปทำน้องคะโถ
0: เมื่อกี้แหมพอมีตัวเปรียบเทียบระหว่างปักกับนมสดปุ๊บเอาเลยนะ
2: เอาวันนี้ทำให้บรรยากาศสนุกเพราะบทเพลงสนุกมากถามก่อนท่านไหนยังหอบอยู่ไหมคะต้องการยามีไหมคะพี่สัลลี่ยังไงคะโดนเพลงอะไรไปบ้างคะวันนี้
3: ก็จะมีเพลงแม่ให้มาแม่ให้มาแค่นี้คือยาวมาก
2: ปึ้งแค่นี้คือยาวมาก
3: ยาวมาก
2: แล้วหลังจากนั้นก็เต้น
3: เต้นนิดหน่อย
2: มีใครอีกไหมคะวันนี้มีใครยากลำบากในชีวิตไหมคะ
6: ก็มียืนดู

0: ดเนาะ
1: สองคนเขามอง
0: ตอนเก้าโมงใช่ไหม
2: ตอนแปดแปด
3: โมง
2: ดินดินไปดูมาเอาเป็นลมซะงั้นไม่ใช
3: ่ซึ่งเดี๋ยวเพลงนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ฟังด้วยนะหลังจากช่วงทอล์กนะยากยังไงฮะสองท่านนะฮะวันนี้ฝึกให้โดยเฉพาะเลย
0: ก็ไปแยกกันฝึกมาเนาะนะแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะน้องเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็พยายามเอาท่อนผู้หญิงให้แม่นไว้ก่อนแต่ก็ปกติแล้วจะเป็นผู้หญิงสองท่านนะคะแต่พี่จอมขวัญต้องควบรวมคนเดียวก็เลยจะค่อนข้างจะหายใจไม่ค่อยทันนิดนึงนะคะ
2: ดีนะว่าคือแบบช่วยกันรับช่วยกันส่งอะไรเงี้ย
3: แต่พอฟังพอมาร้องเองเป็นไงพี่หนิงน่าจะสนุกไหมฮะ
0: สนุกแล้วพี่ก็ยังคุยกับอาภูพานเลยว่าดีนะเขาเข้าใจตั้งโจทย์เนี่ยทำให้เราบริหารสมองคือชอบเราก็อยากจะแบบทำอะไรแปลกๆใหม่ๆมันท้าทายดี
2: จากตอนแรกที่คือแบบคิดอะไรไม่ออกตอนนี้แล่นเลย
1: สำหรับพี่หนิงเองตอนนี้บอกคล่องแล้วหนูอยากฟังสดก่อนฟังเต็มจังเลยอ่ะขอท่อนแรปหน่อยได้ไหมคะ
0: ฮะท่อนแรปเลยใช่ไหมเธอไม่ใส่ใจฉันเลยไม่สนเหมือนคนไม่มีหัวใจไม่เกี่ยวว่าเธอจะรวยหรือจนเราก็คนเหมือนกันเลยเปิดประตูให้เขามานั่งนอนลองเปิดหัวใจให้เข้ามาก่อนคิดว่าเขาคงไม่ทิ้งฉันแน่นอนมันอาจจะดีกว่าเมื่อครั้งก
1: ่
0: อนแต่สุดท้ายฉันต้องยอมยอม
2: นอน
0: นอนจนไอ้น้ำตา
1: น่ารักมาก
3: แต่เมื่อกี้จังหวะหายใจเฮือกเดียวนะพี่หนิงไม่บอกหายใจไม่ทันนะ
0: ใช่ซ้อมตอนซ้อมนะซ้อมเอาเนื้อหายไปท่อนนึงอาจารย์บอกว่าเธอร้องเร็วเข้าไปเร็วไปหนูร้องของหนูเลยนะอาจารย์โทษหนูทำไมพอไปฟังแล้วอัดไว้ไงโอ้เนื้อหายไปท่อนนึงหนูผิดเองหนูผิดเอง
3: มีท่านไหนอีกบ้างที่มีเพลงปราบเซียนหรือไงบ้างนมสดส่งสายตามหาปาร์คแล้ว
1: ถามเพลงมันง่ายไปหรอคะนมสดเทปเนี้ยเพลงมันง่ายไปใช่ไหม
2: ง่ายมากจนหอบเลย
1: ก็หอบเลยนี่เขาก็สายแรงไงเขาก็ต้องมารับมือกัน
2: ก็จะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งฮะเพลงอัศจรรย์เนี่ยฮะเป็นเพลงเป็นสำเนียงของทางโคราชและผมกาญจนบุรี
3: อ๋อเป็นเพลงของคุณพ่อกำปั่นบ้านแท่น
2: ใช่
3: ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติ
2: ใช่ครับก็คือไหนจะสำเนียงโคราชนะครับเราก็ต้องเอาให้ใกล้เคียงที่สุดใช่ไหมครับแล้วสองคือก็ยังไม่ได้คล่องไม่ได้ชำนาญแล้วสามก็คือจังหวะโอ้โหคือแบบว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายตัวผมเองมากอะไรเงี้ยคือแบบพอทำออกมาได้ดีก็อ่ะพอใจในสิ่งที่เราทำมาใช่ครับ
1: พวกเราดูมีความสุขเนอะที่ศิลปินทุกทรมานแบบน
3: ี้ยิ่งพูดแบบนั้นพอยิ่งพูดแบบนั้นเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนเราสองคนกำลังแกล้งศิลปินเลย
1: แต่พี่หนิงเขาบอกว่าท้าทายต้องรับโจทย์พี่สาลีล่ะคะวันนี้มีความท้าทายไงบ้างมีทั้งเพลงตัวเองแล้วก็มีบทเพลงโจทย์ด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะก็คือน้องสายบอกว่าพี่แล้วจังหวะนี้ก็จะต้องขึ้นให้มันสนุกฮะนี่สนุกแล้วก็ต้องสนุกขึ้นอีกใช่ไหม
1: ถามกับน้องสายสนุกไหมคะปกติชีวิตน้องสายก็ดูไม่ค่อยสนุก
4: ก็คือสนุกก็คือลมพัดตึ้งเนี่ยจริงๆจังหวะประมาณแค่นี้น้องสายเอาขึ้นอีกหน่อยนะให้มันสนุกให้สนุกแบบเท่าๆน้องๆด้วย
3: อ๋อเพราะทำเป็นเมนเล่
4: ใช่ก็เป็นเมนเล่สนุกสนุกดนตรีสดแล้วยิ่งมันก็แบบสนุกสนุกยิ่งขึ้นไปอีก
1: แต่ตอนแรกเข้าใจเหมือนพี่สาลีว่าเพลงนี้เนาะลมพัดตึ้งนี่เราก็ฟังแต่พี่หญิงแย้ใช่ไหม
4: คะ
1: แต่จริงมีต้นฉบับชื่อคุณใหม่แว่นทิพย์ซึ่งโอ้โหเป็นสายหมอลำแนวเพลงนี้จริงๆเป็นแนวหมอลำใช่ไหมคะพี่สาลีคะลักษณะการร้องเราต้องยากไหมพี่สาลีร้องหมอลำได้ไหมคะปกติ
4: ก็พอได้บ้างพอได้บ้าง
1: น้องปาร์คอยากฟังค่ะ
4: หมอลำน้องปาร์คอยากฟังเหรอคะหมอลำเพลงไหมคะ
3: หมอลำพอมีไหมฮะ
4: เอาท่อนไหนดีคะ
1: เอาเพลงอื่นก็ได้
4: เพลงอื่น
1: หมอลำที่พี่สาลี
4: ช่วยนึกหน่อยสิบรรงาน
0: วัน
4: ช่วงลำเลยช่วงลำเลยนึกก่อน
1: นี่นึกกันสดๆเลยนะคะคุณผู้ชม
4: ลืมคำมันนะสัญญาเอาไว้ใช่ไหมเฮ้ย
1: ร้องสดร้องสดก็ลืมร้องสดร้องเฮ้ยแล้วเราเลยไง
0: ออกพรรษาแล้วสิขอน้องแต่งงานลืมสุบานสิขอแต่งข่อยข่าวโอ้สำเนาสำนวนนะใส่หูฟังแล้ว
4: เสียงยังแววติดหูนางอยู่เสียงยังแววติดหูนางอยู่ขั้นสิบอกให้หูว่ารักน้องคนใจ
3: ประมาณอย่างประมาณทำไมสำเนียงได
1: ้ได้หมดเลย
4: ก็พอจะได้ขอบคุณค่ะ
3: คือพี่สาลีพูดอีสาน
4: ก็เว้าได้อยู่ค่ะ
3: ผมไม่คิดดูแบบพอร้องจริงคือคล้องเลยคำอ่
4: ะ
3: ใช่ไหมฮ
4: ะได้ค่ะ
3: อยู่ดีๆก็ขอหมอลำสดๆจากพี่สาลี
1: โอ้แล้วแต่ละท่านคือเก่งมากเพราะว่ามืออาชีพ
3: หมอลำได้ไหมนมสด
4: เอานิดนึง
2: เอาจริงเหรอจริงเหรอ
1: พี่เห็นเขาแอบไปเป็นลิเกอยู่ให้เขาร้องหมอลำ
2: นิดเดียวนะ
1: ใช่ไหมตกลงเราเป็นลิเกหรือเป็นหมอลำ
2: อ๋อตอนนั้นก็คือที่ไปลิเกก็คือว่าได้ไปรับเชิญไปลองใส่ชุดดูเป็นครั้งแรกในชีวิตไปคู่กับน้องมอนทองโฟร์เอท
1: ค่ะแล้วได้ร้องไหมร้องจริงไหม
2: ร้องจริงๆครับก็คือร้องคู่กัน
1: ยังจำได้ไหมจ๊ะ
2: เพลงที่ร้องใช่ไหมครับได้ครับได้ครับจำได้คร
1: ับแบบลิเกแบบพระเอกลิเกหล่อๆเลย
3: เพิ่งขอหมอลำแล้วน้องก็เลยจะร้องหมอลำพี่กิฟต์ตัดบทปาให้เป็นลิเก
1: เข้าใจคำว่าปาดหน้าไหมคุณ
3: ปาดหน้าเค้กเป็นลิเก
2: เอาหมอลำก่อนไหมแล้วค่อยลิเก
1: เอาหมอลำก่อนแล้วลิเก
3: น้องเลือกหมอลำก่อน
4: ตามคิว
1: แต่ละท่านนั่งตื่นเต้นเลยนะต่อไปจะเป็นอะไร
2: ท่อนหมอลำเลยใช่ไหมครับ
1: เอาหมอลำเลยหมอลำ
2: ย่ำเข้าป่าหนีนั่นไอ้นอกสาวจันทร์เจ้ากังกบซองให้เขาล่องจนว่าเบิร์ดทุกท่าถูกท่าไอ้ถูกท่าถูกท่าเรากินแล้วแม่นเซ้านี้อ้ายคนหวังดีแล้วค่อยเตือนค่อยห้ามเซ้าจันคนงามเจ้าเกียดให้พี่เขากินแล้วหนีกังโกพ่อวอพ่อวอไอ้พ่อวอพ่อวอถูกเขาย่อจังแม่นสมละหัวอกจะตรมละสมใจไอ้เดีโอ้อกเจ้าพี่เอสมใจฉันโอ้อกเจ้าพี่เอสมใจอ้ายสมใจอ้าย
1: ลูกคอหลายชั้นด้วย
4: ยังมีลูกคอเหมือนทำขวัญยังมีลูกคอเหมือนทำขวัญอยู
2: ่ต้องมีติดอยู่แล้ว
1: เป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ลิเกต่อเลยค่ะนมสด
2: ลิเกนะ

0: จริงๆแล้วก็ยาวกว่านี้แต่ว่าน
1: ี่พี่กิฟน้องกิฟเนี่ยเขานึกว่าเขาเป็นนางเอกเลยนะเมื่อกี้
2: เตรงเตรงเตรง
1: แล้วตาหวานหวานนี่หันไปเจอนมบูดแล้วหมดอารมณ์เลยอ่ะ
3: หลายเพลงดังพอเวลามาปัจจุบันยิ่งถ้าเราเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยเราได้ยินบ่อยแต่บางครั้งพอไปย้อนฟังต้นฉบับพี่กิฟฮะอย่างวันเนี้ยบางบทเพลงเวลาเราฟังเราอาจจะคุ้นกับความเป็นเพลงเร็วแต่ย้อนไปอดีตบางทีมันเป็นเพลงช้าก็มีเดี๋ยวนี้พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปกลายเป็นว่าพอโซเชียลเข้ามาเพลงลูกทุ่งเก่าๆถูกปรับจังหวะให้มันเร็วมากขึ้นยิ่งอยู่ในโซเชียลมากขึ้นมันกลายเป็นมันเข้าถึงคนฟังง่ายขึ้นไหมฮะแต่ละท่านว่าหรือว่ามีเพลงไหนที่แบบแต่ละท่านลองเอาไปใช้เอาไปปรับเพิ่มเติมมีดูบ้างไหมฮะ
2: ก็มีส่วนนะเมื่อก่อนนี้อย่างเพลงของพี่จอมขวัญเองเมื่อก่อนร้องเราก็ว่าสนุกแล้วก็อะไรแล้วนะฮะแต่พอวันนึงนำกลับมาใช้ใหม่โอ้ยทำไมมันหน่วงช้าจังเลยเหมือนเมื่อก่อนโป๊กโป๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบกลายเป็นช้าไม่สนุกเหมือนตอนที่เราร้องตอนโน้น
3: ครับ
2: ณตอนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องปรับเปลี่ยนเหมือนกัน
1: เออมันเปลี่ยนรู้เสียแล้วของพี่ซันนี่เนาะเราก็คิดโอ้ยเราหวานๆสนุกแล้วแต่แบบมันช้าจังเลยอย่างเงี้ยนะพอเหมือนเขามาปรับเหมือนเสถีที่เมาเขาก็จะมาปรับให้เร็วขึ้นเป็นลำวงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็สนุกหน้ารำหน้าอะไรอย่างเงี้ยหน้าฟ้อน
4: เรื่องของการปรับดนตรีมีผลเหมือนกัน
1: ค
4: ุยกับพี่หนิงเมื่อกี้น่าสนใจไปจนถึงการแหลกขวัญนา
2: ค
4: เขาปรับตัวมากจนบางทีเรางงเหมือนกันพี่หนิงเล่าหน่อยอันนี้นมสดน่าจะเติมได้ด้วยให้พี่หนิงเล่าประสบการณ์ก่อน
2: ความจริงแล้วของพี่มาทางสายของคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณนะคะแม่นีแม่นิดก็คือสอนพี่มาเราก็เคยไปดูท่านทำเคยไปร่วมงานแต่ว่าไม่ได้บ่อยนะคะก็จะแหลกคล้ายๆกับที่ครูบาอาจารย์สอนมาที่เราทำอยู่อันนี้ยุคใหม่นี่เขาต้องมีแต่วงเปล่ามีดนตรีแบบเล่นสนุกโจ๊ะๆไหมอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เมื่อก่อนแรกๆมาจะแบบมีแตรวงดนตรีเขาไม่เอาปีพาดเขาจะเอาแบบเหมือนแตรวงลับ
4: จากดนตรีไทยนี่คืออาจจะยกออกเลย
2: ฮะเหมือนประมาณว่าเขาอยากได้แตรวงมันสนุกกว่าอารมณ์นั้นเคยขึ้นไปทางเหนือเขาก็จะมีทั้งปีพาดทั้งชุดเลยแล้วก็มีดนตรียุคใหม่เนี่ยอย่างเงี้ยกองกีตาร์อะไรอยู่ด้วยแบบเขาผสมผสานกันได้ก็สนุกดีแต่ทางพิโลกสุโขทัยนั่นโอ้โหร้องเพลงสนุกกันอย่างเดียวเลย
4: มันเต็มร้อยเลย
2: จริงๆค่ะ
4: ค่ะแต่คราวนี้กิ๊ฟสงสัยจะต้องมีบทที่ปกติเนี่ยเจ้าภาพน้ำตาไหลเลยก็คือคลอดเนาะกว่าจะมีลูกทดแทนพระคุณพอจังหวะเราใจขนาดนั้นบทเหล่านั้นเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้
2: เนี่ย
4: จะเล่นยังไงฮะ
2: หมอขวัญก็บอกตรงๆเลยว่ามันก็จะต่ออารมณ์กันไม่ค่อยถูกแล้ว
3: เนื้อไปทางดนตรีไปทาง
2: เพราะว่ามันเหมือนกับที่ผ่านมาเราเรียบเรียงมาว่าค่อยๆมาคลอดมากล่อมทำให้เขารู้สึกว่าซาบซึ้งในพระคุณพ่อพระคุณแม่แล้วเนี่ยทีนี้พอมาแทรกมันอ้าวจะไปยังไงใกล้คลอดแม่โอ้ยก็แบบก็เลยต้องทำไปว่าต้องตัดไปเลยอย่างเงี้ยก็พยึกหน้ากับพราหมณ์โหราผู้ชายโอเคไปท่อนนู้นเลย
4: ข้ามท่อน

0: คงจะโน้มน้าวให้แบบได้นิดหน่อยไม่มากแต่เราพยายามไม่ตัดหลักใจความสำคัญคือเอาไว
1: ้แต่พอปรับตัวอย่างนี้เป็นไงเราชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหน
2: จริงๆก็ชอบทั้งสองสไตล์ครับก็คือถ้าเป็นยุคแรกๆก็คือที่ทำมาก็จะมีเขาเรียกว่าวงปีพาดเนาะมีระนาดมีอย่างนี้ปกติก็คือแบบว่าถ้าสายหมอขวัญเนี่ยจะชอบเลยเพราะหนึ่งก็คือว่ามันจะไม่ได้มีการร้องเล่นเต้นรำเยอะขนาดนั้นก็จะได้ฟังเสียงตัวเองและเวลาจะกล่อมจะคลอดหรือจะสอนนาคเนี่ยก็จะซึ้งเลยละมันจะมีปีมีระนาดมีคลอมีครุยอะไรอย่างนี้
1: ส่วนคอนเสิร์ตก็ไปแยกไปไว้ท้ายถูกไหมคะคือเราทำขวัญให้เสร็จก่อนอีกพาร์ทนึงแต่ตอนนี้ทุกอย่างมิกซ์กันแล้ว
2: ใช่ครับก็กลายเป็นว่าบางท่านนะครับบางท่านย้ำว่าบางท่านบางเจ้าภาพเนี่ยเขาก็จะรีเควสต์มาเลยว่าหมอเอารวบรัดนะบอกก่อนแล้วอ๋อได้ๆเอาประมาณอย่างนี้ๆเราก็โอเคจัดให้ก็เราก็ต้องตามเจ้าภาพใช่มั้ยแล้วก็บางท่านก็บอกว่าหมอเอาสอนนะวันนี้นะไม่ต้องเน้นสนุกนะอ่ะก็ว่ากันไปบางท่านแบบอยากสนุกปุ๊บหมอเตรียมหาเอาเพลงสนุกๆมาด้วยนะ
0: ใช่ๆ
2: เนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ก็ต้องปรับให้มัน
1: คือหมอแต่ละคนแก้ปัญหาเก่งมากตอนนี้ปรับตัว
3: อีกคนที่เกือบจะเป็นหมอแล้วนะฮะ
1: เกือบจะเป็นหมอ
3: ขวัญเหมือนกันทําไมถึงไม่ไปทั้ง2ท่านล่ะฮะพี่สาลีฮะ
4: พี่ก็แบบถามว่าอยากทำไหมอยากทำนะแต่แบบเวลาช่วงตอนที่พี่ฝึกน่ะคือนานมากแต่ก็ยังไม่ค่อยมีแบบมีลูกทุ่งไปเล่นไอ้ช่วงสนุกสนุกอ่ะก็คือต้องมีพิธีการยาวนานช่วงแรกๆที่พี่ได้ซ้อมตอนนั้นไงคือเวลายาวนานเป็นชั่วโมงนะชั่วโมงครึ่งบางทีอย่างเงี้ยสมัยก่อน
0: เป็นจังหวะเหมือนกันเพราะว่าพอเราฝึกแล้วเนี่ยบางทีอยู่ที่ว่างานมันเข้ามาไหมบางทีอาจจะต้องไปอยู่ร่วมกับกลุ่มก่อนไปแทรกให้เห็นว่าเราทำก่อนนักนะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นไปฝึกก็จะไปดูพิธีการว่าเขาทำอะไรมั่งอะไรเงี้ย
3: มันจะไม่ต้องอาศัยประสบการณ์อาศัยการฝึกซ้อมด้วยเนาะแต่สุดท้ายคือเท่าที่เห็นคือแบบกลายเป็นว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยถ้าเอาเน้นความสนุกใช่ไหมฮะเน้นเสิร์ฟอะไรก็ตามที่มันปรับตัวตามคนตามยุคสมัยต่อให้เป็นลูกทุ่งเก่าอ่ะสุดท้ายมันก็มีลมหายใจอยู่ดีใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: นะคะอ่ะตอนนี้แต่ละท่านอัปเดตหน่อยค่ะทำอะไรยังไงมีผลงานเพลงใหม่ไหมคะพี่สาลีก่อนก็ได้ค่ะ
4: ค่ะพี่ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ส่วนมากจะอยู่ที่อุบลนะคะก็ได้รับความเมตตาจากองค์หลวงตาสินทรัพย์นะหรือว่าพระสินคิดนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าไลฟ์บ้างไลฟ์สดแล้วก็ทำช่องเรียล TikTok อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสาลีคณิษฐาภาษาไทยนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ
3: พี่หนิงแล้วครับ
0: ของพี่ก็ทำเพลงลงช่องติ๊กไม่ใช่ลงช่องติ๊กต็อก
1: ไปจี้ตา
0: เกือบไปลงช่องเพื่อนแล้ว
3: เขาบอกไปลงช่องพี่สาลี่นะ
0: ลงช่อง YouTube โอ้หนุ่มไม่ได้แล้วตามไปเลยอย่าชวนนะหนูลงช่อง YouTube ก็ช่องจอมขวัญกัลยาชาแนลนะคะล่าสุดก็จะเป็นเพลงรอพี่ที่พิษณุโลกนะคะกลับมานับหนึ่งที่บึงสีไฟหนักไปทางจังหวัดหน่อยแล้วก็ร้องติ๊กต็อกบ้างเป็นบางเวลาอารมณ์นั้นแล้วก็ช่องทางการติดต่อก็มีเบอร์โทรติดต่อไว้ที่หน้าเฟซจอมขวัญก็นิ้งจอมขวัญกัลยานะคะมีเบอร์โทรอยู่โดยตรงเลยค่ะ
3: ภาษาไทยไปเลยได้เลย
0: ภาษาไทยได้เลยค่ะ
1: นมสด
3: ล่ะครับนมสดจะฝากเองหรือจะให้พี่กิฟฝากช่องทางนมสดนะฮะ
2: แล้วแต่สะดวก
3: ให้นมสดฝากให้ดีกว่า
1: ให้นมสดฝากดีกว่า
2: ครับก็ฝากผลงานเพลงที่ได้บันทึกเสียงไว้ในที่ห้องอัด 4S Thailand นะครับก็ในทุกๆเพลงนะครับแล้วก็ผลงานเพลงที่ออกไปล่าสุดก็จะมีเพลงไม่ว่าอาทิเช่นมนต์รักลูกทุ่งทหารอากาศขาดรักอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เดี๋ยวจะมีเพลงที่อัดไปแล้วเนี่ยหลายๆเพลงค่อยๆปล่อยให้ฟังกันนะครับแล้วก็ติดตามได้ทั้ง2ทั้ง3แพลตฟอร์มด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube เพจ Facebook นะครับแล้วก็ YouTube ของ 4S Thailand แล้วก็ของส่วนตัวของผมเองก็จะมีด้วยกันก็คือนมสด 4S ทั้งช่อง TikTok แล้วก็ Facebook ครับผม
1: ใครคิดถึงก็เข้าไปเฝ้าได้เลยเพราะว่าจะมีไลฟ์สดตลอดส่วนน้องนมสดก็ยังหยิบบทเพลงเก่าๆมาแต่ว่าจะเปลี่ยนดนตรีแหมให้เข้ายุคเข้าสมัยยังไงคุณผู้ชมต้องติดตามที่คุยมาทั้งหมดก็ทำให้เห็นการปรับตัวขอบพระคุณทุกท่านนะคะนี่ไม่ใช่แค่ดนตรีจังหวะต่างๆที่เปลี่ยนไปเข้าหากลุ่มคนฟังนะคะแต่เราเห็นถึงความพยายามแล้วก็ความท้าทายของนักร้องลูกทุ่งแท้ๆนี่แหละที่ก็ปรับตัวได้ไม่แพ้ใครแล้วพอเจอโจทย์มาไม่เป็นไรค่ะวิ่งเข้าชนเลยท้าทายเพราะว่านี่คือความเป็นมืออาชีพจริง
3: ๆทำได้หมดเนาะเดี๋ยวไปดูความท้าทายของทั้ง3 ท่านได้โดยเฉพาะทั้งอย่างนอกจากพี่สาลีพี่หนิงกับนมสดใครรอดูรอฟังยืนดูแดดตอน 8:00 นเดี๋ยวห้ามพลาดนะส่วนอยากเจอศิลปินท่านไหนแนะนำติชมได้นะครับที่เพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS ครับแล้วก็027

0: 02625-7นะครับ
1: สารพันเรื่องทุ่งบางเขนทุกวันเสาร์บ่าย3โมงค่ะรีลันอีกครั้งหนึ่งทุกวันจันทร์บ่ายโมงถึงบ่าย2โมงเจอกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวกิ๊บปาขอไปซ้อมข้อเข่าแป๊บเพราะว่าเพลงสนุกรออีกเพียบเลยลาช่วงทอล์กไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะครับตำรวจแกะรอยจากโซเชียลมีเดียจนสามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตรายที่8จากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกเพชรบุรีได้สำเร็จครับหลังไม่มีญาติติดต่อรับศพขณะที่ความคืบหน้าทางคดีวันนี้พนักงานสอบสวนประชุมวางกรอบการสืบสวนพร้อมเรียกผู้เกี่ยวข้องสอบปากคำเพิ่มอีก7ปากครับภาพในโซเชียลมีเดียของนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีกลายเป็นเบาะแสสำคัญที่ช่วยให้ตำรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตรายที่8จากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกเพชรบุรีได้สำเร็จหลังผู้เสียชีวิตไม่มีญาติติดต่อประสานเข้ารับศพร้อยตำรวจเอกจารุพัฒน์บัวแก้วรองสารวัตรสอบสวนสน.มักกะสันเปิดเผยว่าตำรวจเริ่มสืบสวนหลังเพื่อนร่วมงานของนายเสริมลาภปิ่นทองแจ้งข้อมูลว่าขาดการติดต่อตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่เกิดเหตุและทราบว่าโดยสารโดยรถประจำทางสายดังกล่าวตำรวจนำภาพจากกล้องวงจรปิดมาเปรียบเทียบกับภาพในโซเชียลมีเดียของนางสาววิภารักษ์พบว่าชายในภาพแต่งกายตรงกันทั้งรองเท้ากระเป๋าและกางเกงจึงเชื่อว่าเป็นบุคคลเดียวกัน

0: ่อนเร่งติดตามญาติเพื่อตรวจ DNA ยืนยันตัวตนแม้ว่าจะพบอุปสรรคเรื่องเนื่องจากครอบครัวที่ใกล้ชิดเสียชีวิตไปหมดแล้วและญาติบางส่วนไม่เชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงแต่สุดท้ายสามารถประสานลูกพี่ลูกน้องเข้าตรวจ DNA ได้สำเร็จและผลยืนยันว่าผู้เสียชีวิตคือนายเสริมลาภปิ่นทองล่าสุดตำรวจได้ประสานญาติติดต่อเข้ารับศพไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีการศาสนาแล้วครับครม.เงาพรรคประชาชนเปิดเผยขบวนการระบบวีซ่าสิทธิพำนักถูกใช้เป็นช่องทางนำชาวต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมายครับพร้อมตั้งคำถามถึงรัฐบาลปล่อยทุนเทาและเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติแทรกในระบบเศรษฐกิจของไทยเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกิจนอมินีทุนจีนเพิ่มเติมครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมครับกับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาครับคุณยานีเชิญครับ
1: ค่ะคุณอัพนันท์คะกรรมธิการการกฎหมายก็เปิดเผยว่าเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะมาให้ข้อมูลกรณีการเรียกค่าไถ่ชาวจีนรวมถึงกรณี23บริษัทที่เข้าข่ายนอมินีนะคะว่าผิดกฎหมายหรือไม่ในวันที่4มิถุนายนนี้ค่ะ
2: ที่อยู่ในระบบราชการของเรา
1: ครม.เงาพรรคประชาชนนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนร่วมแถลงเปิดกระบวนการทุจริตนำคนต่างชาติเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยตั้งชื่อว่าคนเทาเข้าไทยชี้ว่ารัฐบาลปล่อยปะละเลยให้ระบบราชการไทยเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการอาชญากรข้ามชาติการติดสินบนคนเข้าเมืองการฟอกเงินสแกมเมอร์และการค้าอาวุธโดยหยิบยกกรณีหมิงเฉินซันมาชี้เห็นค่ะส่วนนายปิยรัตน์จงเทพส.ส.พรรคประชาชนเปิดเผยว่ากรรมธิการการกฎหมายจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบกรณีการเรียกค่าไถ่ชาวจีนในวันที่4มิถุนายนนี้พร้อมเปิดเผยถึงบริษัทเข้าข่ายนอมินีทุนจีน23บริษัทดำเนินการซื้ออสังหาริมทรัพย์เข้าข่ายการฟอกเงินหรือไม่ค่ะขณะที่นายพิสารมานวิพัฒน์นะคะทีมงานฝ่ายบริหารพรรคประชาชนก็เสนอแนะว่ารัฐบาลจะต้องเข้มงวดในการให้อนุญาตนะคะวีซ่าพำนักในประเทศไทยทั้งบัตรไทยแลนด์อีลิทการ์ดหรือบัตรอนุญาตพิเศษวีซ่าระยะยาวซึ่งจะต้องเข้มงวดตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่หน่วยงานให้อนุญาตคือตม.และต้องตรวจสอบเส้นทางทางการเงินค่ะกับกลุ่มที่ได้รับใบอนุญาตว่าเข้าข่ายการเฝ้าระวังหรือไม่พร้อมให้รายงานการตรวจสอบให้ประชาชนและรัฐบาลรัฐสภารับทราบค่ะขณะที่นายพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์นะคะก็ชี้ว่าเรื่องนี้เป็นวิกฤตความมั่นคงค่ะที่มีการปล่อยให้ทุนเทาคืบคลานเข้ามาในระบบเศรษฐกิจไทยค่ะและชี้ว่าเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีครับกรมควบคุมมลพิษแถลงโต้ผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.หลังถูกระบุเป็นหน่วยงานที่มีการเรียกรับสินบนสูงสุดเฉลี่ยกว่า 100,000 บาทต่อครั้งและยืนยันพร้อมให้ตรวจสอบหากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตจะดำเนินการวินัยเด็ดขาดทันทีครับนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษระบุว่าผลสำรวจดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเชิงการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างบางส่วนและมีข้อสังเกตหลายด้านทั้งจำนวนหน่วยงานที่สำรวจไม่ครอบคลุมการใช้แบบสอบถามที่อาจจะมีลักษณะชี้นำรวมถึงจำนวนผู้ตอบที่เชื่อมโยงยังแต่ละหน่วยงานมีไม่กี่รายจึงไม่ควรนำไปจัดสรุปอันดับหรือสะท้อนภาพรวมการทุจริตของประเทศนอกจากนี้คพ.ได้ตั้งคณะกรรมการคณะทำงานทบทวนมาตรการป้องกันทุจริตโดยเฉพาะกระบวนการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงสำคัญและจะยกระดับคู่มือปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน SOP เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่อธิบดีคพ.ยังย้ำว่าตลอด30ปีที่ผ่านมาหน่วยงานไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตพร้อมเตือนประชาชนให้ระมัดระวังบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่คพ.หรือแอบอ้างผลตรวจวัดเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หากพบพฤติกรรมน่าสงสัยสามารถแจ้งร้องเรียนได้ทันทีครับหมดเวลาทันข่าว14 นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนสวัสดีครับ

0: ดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: คุณผู้ชมคะผ่านไป7ชั่วโมงแล้วนะคะกับการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทย plus ในวันแรกพี่เดียวได้ลงทะเบียนหรือยังคะ
1: ยังเลยรอกลัวแบบหนาแน่น
0: นี่น้องอ้อมลงทะเบียนไปรอเลยอย่างใจจดใจจ่อ6โมงเช้าปรากฏว่าช่วงแรกเนี่ย10นาทีแรกระบบค่อนข้างหน่วงนะแต่ว่าตอนนี้ได้เป็นหนึ่งในคนที่ได้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus แล้วคุณผู้ชมใครที่ลงทะเบียนแล้วจะเจอกับปัญหาแบบไหนคะสามารถที่จะมาพูดคุยกันได้แต่ก่อนอื่นนะคะเราไปรวบรวมบรรยากาศเลยทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ว่าการลงทะเบียนเป็นอย่างไรแล้วให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะก็ประชาชนไปลงทะเบียนกันนะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเลยค่ะทีมข่าวไทย PBS ค่ะไปสำรวจบรรยากาศที่ตลาดวัดท่าช้างตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาทเพราะว่าประชาชนค่ะเขาก็เอาโทรศัพท์มือถือมารอร่วมลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทย plus เพื่อให้ทันรับสิทธิ์ก่อนที่จะถึงการเปิดรับลงทะเบียนหลายคนบอกว่าเคยผ่านการพลาดสิทธิ์ในรอบแรกแล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้บอกเลยว่าจะไม่ขอพลาดสิทธิ์อีกแน่นอนเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาขยายวงเงินเพิ่มขึ้นถึง 4,000 บาทและส่วนใหญ่ค่ะประชาชนเขาก็สะท้อนว่าต้องการที่จะนำเงินที่ได้จากโครงการนี้เนี่ยไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพราะว่าปัจจุบันค่ะสินค้ามีราคาแพงแล้วก็เรียกร้องให้ดำเนินโครงการต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะว่ามองว่าแม้จะเป็นการช่วยลดค่าครองชีพระยะสั้นๆก็ตามค่ะ
1: ครับต้องบอกว่าหากว่าใครไม่ถนัดในการใช้เทคโนโลยีนะครับเพราะว่าบางกลุ่มเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะว่าจะดำเนินการถูกต้องหรือไม่ก็เลยพากันมานั่งรอที่หน้าธนาคารกรุงไทยครับไปที่ชัยนาทนะฮะภาพที่เห็นนะฮะเพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยลงทะเบียนรับสิทธิ์ให้หน่อยโดยคนแรกครับมารอฮะตั้งแต่ตีห้าเลยน้องอ้อมนะแล้วเมื่อถึงเวลา6นาฬิกาครับซึ่งเป็นเวลาเปิดรับลงทะเบียนปรากฏว่าระบบล่มครับต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะลงทะเบียนได้บางส่วนก็ดำเนินการได้นะครับ
0: ไปที่สาขาพังงากันบ้างค่ะที่ธนาคารกรุงไทยเขาก็บอกว่ามีประชาชนจำนวนมากเลยเดินทางมาต่อคิวนะคะเพื่อที่จะรอรับบริการตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus พี่เดียวคุณผู้ชมดูสิต่อแถวกันเลยนะคะแล้วก็ประชาชนหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าไม่สามารถที่จะดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบในการยืนยันตัวเองได้แล้วก็เลยเลือกที่จะเดินทางมาพบกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อขอความช่วยเหลือมีทั้งคนที่เป็นวัยทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะมาอย่างต่อเนื่องเลยจนล้นมาออกนอกอาคารรวมทั้งที่ตู้บริการอัตโนมัติด้วยซึ่งโครงการนี้เขาเห็นพ้องต้องกันนะคะว่าเป็นมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจปัจจุบันค่ะ
1: พาไปดูทางใต้หน่อยละกันนะครับคุณผู้ชมครับที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาห้างแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดตรังก็มีประชาชนจำนวนมากครับเดินทางมาใช้บริการจนล้นออกมาจากธนาคารเลยโดยส่วนใหญ่ครับก็เป็นผู้ที่ประสบปัญหายืนยันตัวตนไม่ได้ครับเช่นเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ด้วยยืนยันตัวตนไม่ได้บางส่วนก็มาเป็นครั้งแรกครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือว่าติดขัดปัญหาไม่เคยได้เข้าร่วมโครงการมาก่อนแล้วก็บางคนนะครับมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตนเองก็ไม่ได้ร่วมโครงการคนละครึ่งเพราะว่าได้รับคำชี้แจงจากผู้นำว่าไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะฮะเหตุผลแบบนี้นะครับที่บอกว่าเป็นมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยล่าสุดคือว่าลาออกแล้วว่าอย่างนั้นก็เลยมาธนาคารเพื่อจะร่วมโครงการเป็นครั้งแรกแล้วครับ
0: เอาล่ะเรื่องนี้เป็นอย่างไรเราต้องพูดคุยกับท่านนี้ปัจจุบันเหลือกี่สิทธิ์แล้วพี่เดียวในระบบนะคะเหลือประมาณ6,976,756สิทธิ์แล้วค่ะพี่เดียว
1: นี่คือว่าสิทธิ์ล่าสุดนะครับแบบป้าเรียลไทม์สดๆเลยตอนแรกเมื่อประมาณไม่เกิน5นาที7ล้านกว่านะฮะเดี๋ยวเราต่อสายพูดคุยกับท่านละดีดาเพลิดวิวัฒนาครับท่านเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับสวัสดีครับท่านรองโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังท่านด้วยค่ะ
1: ครับท่านรองโฆษกครับตอนนี้โอ้โหลดลงอย่างรวดเร็วเลยตัวเลขฮะนี่จะเพียงพอไหมฮะกับผู้ที่จะไปยืนยันสิทธิ์นะครับท่านครับ
2: คิดว่าน่าจะเพียงพอนะคะเนื่องจากว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะได้สิทธิ์ทั้งหมด13ล้านคนค่ะรวมถึงบัตรไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยค่ะก็จะได้รับสิทธิ์ที่30ล้านคนค่ะคิดว่าน่าจะเพียงพอความต้องการค่ะ
0: ประชาชนที่เคยได้คนละครึ่งแล้วรวมทั้งใครที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สะท้อนนะคะว่าเวลาที่เข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังเพียงแค่ไปกดยืนยันก็สามารถได้รับสิทธิ์เลยแต่ก็มีอีกหนึ่งกลุ่มค่ะท่านรองโฆษกคะคือเขาบอกว่าพอเข้าไปแล้วจะขึ้นว่ากำลังดำเนินการให้รอ SMS 3วันตรงนี้หมายความว่ายังไงคะ
2: ตัวนี้ก็จะรอการตรวจสอบสิทธิ์ค่ะว่าอยู่ในเกณฑ์หรือเปล่าเนื่องจากว่าผู้ที่จะสมัครแล้ว ผ่านเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัตินะคะเช่นเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะจนถึงณวันลงทะเบียนนะคะแล้วก็มีบัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
1: ครับ
2: ตรงนี้เลยต้องรอตรวจสอบสิทธิ์สำหรับผู้ที่รอ SMS ยันภายใน3วันนะคะนี้เฉพาะผู้สมัครใหม่เนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าอย่างบางท่านที่มีเคยสมัครไว้อยู่แล้วรอบที่แล้วเนี่ยค่ะก็จะค่อนข้างเร็ว
1: พอฟังอย่างนี้คือว่าต้องรอเวลา3วันใช่ไหมฮะกังวลเหมือนกันนะครับว่าเดี๋ยวจะมีมิจฉาชีพเนี่ยแฝงตัวเข้ามาหรือไม่แอบอ้างมีการส่ง SMS นะฮะมีหลักการสังเกตไหมฮะว่านี่คือของจริงนี่คือมิจฉาชีพนี่ฮะท่านรองโฆษกฮะ
2: ก็อยากจะให้ทุกท่านต้องระวังแล้วก็ต้องลงผ่านแอปเป๋ากังเท่านั้นค่ะไม่มีแอปอื่นแล้วก็ลิงก์อื่นค่ะ
0: ค่ะไม่ผ่านแอปอื่นและลิงก์อื่นอย่างแน่นอนแต่ทีนี้ค่ะมีอีกหนึ่งส่วนคือร้านค้าค่ะร้านค้าสามารถที่จะลงทะเบียนได้ช่องทางไหนอย่างไรถึงวันที่เท่าไหร่คะ
2: ร้านค้าเนี่ยค่ะก็เริ่มลงทะเบียนได้เลยตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่30กันยาค่ะร้านค้าเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะถ้าเป็นแพลตฟอร์มที่ผูกกับ Delivery อะค่ะจะเริ่มลงทะเบียนวันที่10มิถุนายนค่ะ
0: ค่ะ
2: แต่ว่าถ้าเป็นร้านค้าทั่วไปเนี่ยค่ะก็สามารถเริ่มลงทะเบียนได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและยิ่งถ้าเป็นร้านค้าที่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนแล้วเนี่ยค่ะก็แค่ดาวน์โหลดแอปถุงเงินค่ะแล้วก็อัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดค่ะแล้วก็ยืนยันการใช้สิทธิ์ได้เลยอันนี้จะค่อนข้างเร็วค่
0: ะ
2: ในส่วนของถ้าเป็นร้านค้าใหม่เนี่ยค่ะก็จะต้องดาวน์โหลดแอปถุงเงินเช่นกันทำให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปดาวน์โหลดตัวแบบฟอร์มที่ใช้ในการยืนยันตัวกิจการของเรานะคะแล้วก็ไปถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดก็ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลเนี่ยถ้าอยู่กรุงเทพก็ไปที่กทม.นะคะสามารถที่จะให้ทางหน่วยงานราชการเนี่ยค่ะรับรองกิจการของท่านค่ะแล้วก็นำเอาเอกสารเหล่านี้ค่ะไปที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อไปสมัครค่ะ
1: ครับตอนนี้คือระบบในการลงทะเบียนเนี่ยโฟลว์ดีไหมฮะลื่นไหลดีไหมฮะท่านรองฮะ
2: โฟลว์ดีค่ะโฟลว์ดีมากค่ะตอนนี้นะคะมีร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์นะคะเป็นร้านค้าเดิมที่ผ่านเกณฑ์อยู่ทั้งหมด 977,296 ร้านค้าค่ะ
0: ค่ะถ้าดำเนินการ
2: แล้วก็เป็นร้านค้า
0: ค่ะค่ะเชิญค
2: ่ะเป็นร้านค้าใหม่ร้านค้าใหม่วันนี้ที่เข้ามาสมัครนะคะมีทั้งหมด 9,013 รายด้วยค่ะ
0: โอ้มีร้านค้าใหม่ที่เข้ามาสมัครด้วยส่วนใหญ่เป็นร้านค้าผ่านทาง Delivery หรือว่ามีหน้าร้านคะ
2: ถ้าเป็น Delivery ยังไม่เริ่มสมัครค่ะถ้าเป็น Delivery จากที่แจ้งไปก็คือจะเริ่มสมัครวันที่10มิถุนายนค่ะ
0: ค่ะท่านรองคะ
2: ในส่วนนี้เนี่ยก
0: ็ค่ะท่านรองคะถ้าครบ30ล้านสิทธิ์แล้วประชาชนจะเริ่มใช้ระบบนี้คือวันที่1มิถุนายนถูกต้องไหมคะ
2: ถ้าเป็นร้านค้าทั่วไปเนี่ยค่ะหรือเป็นระบบขนส่งมวลชนเนี่ยก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนแต่ถ้าเป็นแพลตฟอร์ม Delivery ค่ะเริ่ม15มิถุนายนค่ะ
1: ครับถ้าเกิดว่าจะพูดถึงเรื่องของสิทธิ์นะฮะแต่ละประเภทนะฮะท่านฮะเพราะว่าหากเรามีการอ้างอิงจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเขาไม่เคยลงทะเบียนอะไรมาก่อนเลยฮะตอนแต่ว่าตอนนี้ลาออกแล้วนี่สิทธิ์หรือว่าเงื่อนไขของแต่ละโครงการนี่เป็นยังไงบ้างฮะท่านฮะ
2: โครงการไหนบ้างคะที่
1: ไทยช่วยไทยพลัสเองหรือว่าในส่วนของร้านค้าร้านขายเองเอาไทยช่วยไทยพลัสก่อนแล้วกันนะฮะ
2: ค่ะเป็นเงื่อนไขการใช้สิทธิ์หรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับผม
2: ค่ะเงื่อนไขการใช้สิทธิ์นะคะก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนะคะเวลา6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มค่ะแต่ถ้าเป็น Delivery ค่ะก็เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนค่ะแล้วก็ใช้สิทธิ์ตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ตัวสิทธิ์ตัวนี้ค่ะก็จะไม่สามารถที่จะสมมติว่าเดือนนี้เราใช้ไม่หมดใช้ใน 1,000 บาทเนี่ยค่ะที่รัฐให้ใช้ไม่หมดไม่สามารถที่จะไปทบสิทธิ์กับเดือนต่อไปได้ค่ะ
0: ค่ะท่านรองโฆษกคะมีตรงไหนหรือว่ามีบริการอะไรที่ห้ามใช้อย่างเด็ดขาดกับโครงการนี้คะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ไหมคะอันนี้คือคำถามหลักเลยค่ะที่ประชาชน
2: ค่ะไม่สามารถใช้ในสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดหรือบริการที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้านะคะในส่วนนี้นี่ก็จะรวมถึงร้านนวดและทำเล็บที่รอบที่ผ่านมาสามารถใช้ได้เนี่ยครั้งนี้ยังไม่สามารถใช้ได้เพราะอยากจะให้โฟกัสกับของที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันก่อนค่ะ
1: คือเดือนนึงเดือนละ 1,000 บาทวันหนึ่งคือว่าได้วันละ200บาทหากว่าจะใช้แบบเต็มจำนวนเนี่ยฮะคือต้องมีการแบ่งบริหารจัดการยังไงฮะท่านฮะเพราะว่าช่วย 60-40 ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ต้องซื้อให้หมดก็วันหนึ่ง200เลย
2: แล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่การใช้ว่าเราใช้มากใช้น้อยแค่ไหนค่ะ
0: ค่ะท่านรองโฆษกคะอยากให้ยืนยันสักนิดนึงเพราะว่ามีหลายคนถามมาในโซเชียลมีเดียเยอะมากๆที่บอกว่าให้รอ3วันหลังได้รับสิทธิ์แล้ว3วันตรงนี้กันไว้ให้กับคนที่ลงทะเบียนเลยหรือไม่หรือว่าตรงนี้ยังไม่ได้กันคะ
2: กันไว้แล้วค่ะกันไว้แล้วกันที่แล้วแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยก็จริงๆแล้วการตรวจสอบครั้งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคนที่ไม่ผ่านน้อยมากๆเลยค่ะจะไม่มีค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
1: นี่นอกเหนือจากการลงทะเบียนผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือว่าเว็บไซต์ท่านนะฮะมีการ walk in ไปที่ทางธนาคารกรุงไทยตอนนี้คือบริหารจัดการยังไงฮะท่านฮะ
2: การ walk in เข้าไปที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทยเนี่ยเป็นแม่งานในการจัดงานแบบลักษณะอย่างเงี้ยมาค่อนข้างหลายรอบแล้วก็ค่อนข้างที่จะชำนาญมากค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยก็เพิ่งเข้าอีกรายการนึงทุกท่านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้กระทั่งยามที่สาขาของธนาคารกรุงไทยก็สามารถที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ค่ะ
0: แสดงว่าเตรียมความพร้อมไว้แล้วท่านคะหลังจากนี้ค่ะประชาชนที่อาจจะไปใช้บริการเริ่มวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะแต่ปรากฏว่าอาจจะไปเจอกับร้านค้าที่ขึ้นราคาฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าต่างๆสามารถแจ้งเข้าไปได้หรือไม่คะ
2: สามารถแจ้งเข้ามาได้ค่ะก็ถ้าเกิดมีร้านค้าไหนถือโอกาสในการขึ้นราคาสินค้าอย่างเงี้ยสามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้ค่ะ
1: นี่ตั้งแต่คุยกับท่านรองโฆษกมานะฮะท่านลลิดาฮะคือทีมงานเนี่ยรายงานว่าตอนนี้มีคนลงทะเบียนเพิ่มไปแล้ว 40,000 สิทธิ
0: ์
1: แล้วตัวเลขจำนวนสิทธิ์คงเหลือ 6,950,175 คนนั่นหมายความว่าคือเราเห็นเนี่ยแบบว่าเรียลไทม์นะฮะใน1วินาทีนี่คือว่าน่าจะลงได้มากกว่ากี่แสนคนขึ้นไปนะครับท่านรองครับ
2: ใช่ค่ะมีการอัพเกรดระบบนะคะให้ลงทะเบียน 700,000 รายการต่อวินาทีได้ค่ะซึ่งมากกว่าเดิมที่จำนวน 300,000 รายการต่อวินาทีค่ะจะทำให้ระบบค่อนข้างโฟลว์เร็วค่ะ
0: ค่ะทิ้งท้ายค่ะท่านคะสุดท้ายตอนนี้เนี่ยสำหรับประชาชนที่รอฟังอยู่หลายคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้ารอตรวจสอบ3วันท่านบอกแล้วนะคะว่าได้รับสิทธิ์อย่างแน่นอนแต่อยากจะให้ใช้ช่องทางนี้ค่ะสื่อสารกับประชาชนค่ะ
2: ก็อยากจะให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการแล้วก็ในโครงการนี้กันเยอะๆนะคะโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะยังมีสิทธิ์เหลือแล้วก็รอทุกท่านให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้นะคะแล้วก็โครงการไทยช่วยไทยเนี่ยลงทะเบียนง่ายแล้วก็เราใช้สิทธิ์สะดวกช่วยลดค่าครองชีพแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยกันค่ะ
1: เบื้องต้นนะฮะตรวจสอบเรื่องนี้นะฮะขอบคุณท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะอนิดานะฮะเราเห
0: ็
1: นแล้วว่าระบบเนี่ยคือลื่นไหลแต่ช่วงเท้าอาจจะหน่วงๆหน่อยแต่เราสังเกตช่วงบ่ายนะฮะตัวเลขเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วนั่นแสดงว่าคือว่าพี่ยังไม่ได้ลงก็ยังมีสิทธิ์อยู่ก็ถามท่านรองละ
0: ยังมีสิทธิ์อยู่อย่างที่ท่านรองโฆษกบอกไปนะคะแล้วก็สรุปรวมด้วยก็คือว่าใครที่เคยมีสิทธิ์โครงการคนละครึ่งอยู่แล้วให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังนะคะไปยืนยันสิทธิ์ใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เข้าไปยืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป่าตังได้ส่วนใครที่ยังไม่เคยมีสิทธิ์อย่างพี่เดียวหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปสามารถไปยืนยันได้รอ3วันรอในที่นี้คือตรวจสอบสิทธิ์นะคะแต่ท่านรองโฆษกบอกว่ากันพื้นที่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วส
1: ่
0: วนร้านค้าค่ะร้านค้าไหนที่อยู่ในแอปพลิเคชันถุงเงินอยู่แล้วก็ไปยืนยันนะคะแต่ร้านค้าไหนที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนไปได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะคะ
1: ต้องเตือนภัยไว้ก่อนนะฮะเพราะว่ารอ3วันใช่ไหมระวังฮะเจอพวกลิงก์ลวงลิงก์ปลอมหากว่ามีอะไรแปลกๆนะโผล่เข้ามาในข้อความส่วนตัวของเรานะฮะระวังเอาไว้ให้ดีด้วย

0: นะครับ
1: ค่ะอ่ะ
0: มาถึงเรื่องราวฮะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวข้องกับคนที่ต้องการบ้านนะฮะมีผู้เสียหายคนหนึ่งนะครับเป็นชาวปทุมธานีครับเขาต้องการมีบ้านหลังงามเลยตั้งใจเลยนะฮะแล้วก็ไปตกลงซื้อนะหรือว่าเช่ากับทางโครงการแห่งหนึ่งหรือว่าบริษัทแห่งหนึ่งผลปรากฏว่าก็พยายามที่จะมีการส่งเงินไปนะฮะราวประมาณสัก6ปีและคาดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนสัญญาให้นะฮะสุดท้ายแล้วครับสูญเงินไปเกือบ2ล้านบาทแต่ว่าล่าสุดเนี่ยโดนแบงก์ฟ้องขับไล่ข้อหาบุกรุกด้วยเรื่องนี้เป็นยังไงครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นอุทาหรณ์ฮะสำหรับคนที่อยากมีบ้านครับหลังจากตกลงทำสัญญาเช่าผ่อนตรงกับบริษัท Easy Home โดยผู้เสียหายนะครับก็เล่าว่าได้มีการตกลงทำสัญญาเช่ากับบริษัทดังกล่าวเมื่อปี2563ผ่อนจ่ายบ้านเดือนละ 30,000 บาทครับหากว่าผ่อนครบ3ปีทางบริษัทเนี่ยจะมีการเปลี่ยนสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าซื้อให้แต่หลังครบตามสัญญา3ปีครับคุณผู้ชมผู้เสียหายเนี่ยก็ติดต่อไปยังบริษัทแต่กลับถูกบริษัทบ่ายเบี่ยงมาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อปี2568ครับผู้เสียหายได้รับหมายศาลฟ้องขับไล่ข้อหาบุกรุกจึงทำให้ทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยการผ่อนจ่ายบ้านไม่ได้ถูกส่งเงินไปยังธนาคารเลยครับไปฟังเสียงหน่อยครับ
2: เขาแนะนำให้ผมไปเอาบ้านหลังใหม่แต่วันนี้เราทำมาแล้วบ้านหลังนี้แล้วก็เสียดายไม่อยากจะไปไหนแล้วก็เลยถามหาวิธีแก้ไขของเขาพยายามติดต่อเขาตลอดนะว่าเขาจะแก้ไขให้เรายังไงเขาก็บอกให้ย้ายออกย้ายออกอย่างเดียวจนผมก็เลยไม่รู้จะทำวิธีไหนก็เลยโทรหาเบอร์ที่ว่าของธนาคารที่เขาติดต่อมาเนี่ยพอเขาติดต่อพอเราโทรติดต่อได้ปุ๊บเขาก็บอกว่าเป็นโชคดีของเราที่เราติดต่อเขาไปเขากำลังจะทำเรื่องแล้วไงว่าจะแจ้งจับเราที่เราบุกรุกของเขา
1: จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ค่ะคือทางผู้เสียหายเนี่ยเขาอยากมีบ้านเดี่ยวจนกระทั่งไปเห็นเพจโฆษณาผ่านทาง Facebook ค่ะประกาศขายบ้านย่านลำลูกกาปทุมธานีก็เลยติดต่อสอบถามไปยังนายหน้าแต่ด้วยทำอาชีพค้าขายค่ะทำให้ไม่มีข้อมูลรายได้รายรับที่ชัดเจนแล้วก็ติดเครดิตบูโรไม่สามารถยื่นกู้กับทางธนาคารได้ก็เลยเลือกเดินเข้าหาบริษัท Easy Home ค่ะตามโฆษณาชวนเชื่อที่บอกว่าผ่อนตรงไม่ต้องกู้แบงก์หากผ่อนครบโอนทันทีก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านหลังดังกล่าวค่ะจนต่อมาทราบว่าเงินที่ส่งไปนานกว่า6ปีตรงนี้รวมเป็นเงินเกือบ2ล้านบาทคุณผู้ชมทางบริษัทไม่ได้ดำเนินการไปผ่อนจ่ายให้กับธนาคารแต่อย่างใดเบื้องต้นค่ะผู้เสียหายเขาก็เลยพยายามติดต่อไปที่บริษัทเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงแต่กลับได้เพียงคำตอบว่ากำลังจัดหาบ้านหลังใหม่ในราคาใกล้เคียงให้เอาเขาว่าแบบนั้นจนถึงปัจจุบันค่ะยังไม่ได้รับการติดต่อจากบริษัทถึงมาตรการเยียวยาอย่างไรคุณผู้ชมต้องบอกว่าครั้งนี้ไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะที่เราได้นำเสนอปัญหาลูกบ้านหรือว่าปัญหาผู้บริโภคที่อยากมีบ้านและผ่อนโดยตรงกับบริษัทนี้ค่ะเรามาพูดคุยกับทั้ง2ท่านค่ะท่านแรกค่ะเป็นคุณ A เป็นผู้เสียหายสวัสดีค่ะท่านที่2นะคะคุณภัทรกรที่บุญรัตน์ค่ะรองหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาผู้บริโภคสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับสวัสดีครับ
1: ต้องถามคุณ A ก่อนเลยคือดูภาพบ้านแล้วใจหายเลยนะถ้าบ้านหลังนี้ต้องหลุดลอยไปจากเราทำไมถึงตัดสินใจกู้หรือว่าติดต่อเช่าบ้านกับบริษัทนี้คะ
4: เพราะว่าเราติดปัญหาหลายอย่างครับก็เลยต้องหนึ่งครอบครัวยังไม่มีบ้านกันครับตอนแรก
1: คำโฆษณาเขาที่บอกเรามีอะไรบ้าง
4: คำโฆษณาเขาที่บอกเราว่าติดแบ็คลิสต์ก็สามารถซื้อบ้านหลังนี้ได
1: ้ค่ะ
0: ก็เลยมองว่าบริษัทนั้นเป็นความหวังณเวลานั้นเองเนี่ยคือว่าคุณ A เนี่ยคือมีหลักฐานอะไรฮะตอนที่เราจะไปตัดสินใจที่จะมีการจ่ายเงินให้กับบริษัทแห่งนี
4: ้ก็มีสัญญาเช่าสัญญาเช่าช่วงแล้วเขาก็รับปากว่าจะพอเราเช่าช่วงเขาเช่าช่วงจากธนาคารมาอีกทีนึงครับผมที่คำพูดเขามาก็เลยได้นัดทำสัญญากับบริษัทนี้อีกทีนึง
1: ค่ะตอนที่ทำสัญญาหัวเอกสารเป็นแบบไหนรายละเอียดเป็นแบบไหน
4: เป็นสัญญาเช่าเช่าช่วงเขาบอกเช่าซื้อภายใน3ปีเขาจะซื้อกลับคืนมากับธนาคารให้ได้
0: คือจะเปลี่ยนให้ว่าอย่างนั้น
4: ใช่ครับผม
0: แล้วในสัญญาระบุไหมฮะว่าภายใน3ปี
4: มีระบุที่ข้อ14เหรอ
0: มีระบุชัดเจนจำข้อได้ด้วย
4: ครับผม
0: ข้อ14ไอ้ข้อ14เนี่ยบอกว่ายังไงนะ
4: บอกว่าถ้าครบตามสัญญาที่เขาทำให้เราแล้วก็จะซื้อกลับมาให้เราได
0: ้ครับ
4: เป็นสัญญาเช่าเปลี่ยนสัญญาเป็นสัญญาเช่าซื้อ
0: ปลี่ยนจากสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าซื้อ

0: ถูกต้องครับ
1: ซึ่งมันก็มีผลตามกฎหมายว่าอย่างนั้น
0: ครับผม
1: นี้พอถึงเวลาเนี่ยพอเราไงฮะอาศัยไป2ปีแล้วแล้วถึงเวลาที่จะมีการเปลี่ยนสัญญาเนี่ยเราติดต่อเขาไปเองหรือว่าเขาติดต่อมา
0: เราติดต่อเขาไปครับผมแล้วก็ไม่มีคืบหน้าว่าจะเปลี่ยนสัญญาให้เราแล้วช่วงนั้นติดโควิดพอดีกันก็เลยเจอปัญหาโดนฟ้องกลับอีกต่างหาก
2: ค่ะบ้านหลังนี้ผ่อนหมดแล้วกับทางบริษัท
0: ยังไม่หมดครับ
2: ค่ะรวมแล้วทั้งหมดเท่าไหร่คะตามสัญญาของเรา
0: 4.7 ล้าน
2: สี่ล้านเจ็ดแต่ว่าผ่อนไปแล้ว2 ล้านถูกต้องไหมคะ
0: เกือบ2 ล้านครับ
2: ปัจจุบันยังผ่อนอยู่กับทางบริษัทไหมคะ
0: ไม่ได้ผ่อนแล้วครับ
2: ไม่ได้ผ่อน
0: ก็คือหลังจากที่รับรู้เรื่องก็เลยไม่ได้ผ่อนแล้วครับตั้งแต่ธันวา
2: ค่ะ
1: นี่ปัญหาที่ตามมานี่เป็นยังไงฮะเพราะว่าเขาไม่ยอมมีการเปลี่ยนสัญญาให้แล้ว
0: ก็คือจะมีทางธนาคารได้แจ้งมาว่าเราเขาไม่ได้มาเจอแล้วเราว่าเราเป็นผู้บุกรุกบ้านหลังนี้เพราะว่าเขาถือกรรมสิทธิ์อยู่ทางธนาคารได้ถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้อยู่ครับผม
1: ครับ
0: ก็เลยจะได้มาขับไล่เราก็เลยได้รับรู้จากนั้นก็เลยถือเอกสารจากที่ว่าทางธนาคารแนะนำมาไปที่บริษัทว่าในเมื่อผมเจอแบบนี้แล้วเขาจะแก้ไขให้ผมยังไงได้บ้าง
1: นี่คือบ้านที่คุณเอเนี่ยอาศัยอยู่ทุกวัน
0: ถูกต้องครับผม
1: ตกแต่งดูดีเลยนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นวิมานของเรากับครอบครัวด้วย
0: ครับผม
1: แต่ทุกวันนี้คือว่าถูกฟ้องถูกธนาคารฟ้องขับไล่อย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องครับผม
1: นี่หลังจากนั้นแล้วคือว่าคุณเอก็มาร้องที่ทางสภาผู้บริโภคฮะ
0: ถูกต้องครับผมคร
1: ับ เดี๋ยวถามพี่มิ้งเลยกันนะเพราะว่าฟังส่วนหนึ่งเนี่ยจากปากคำของผู้เสียหายไปแล้วและทุกวันนี้คือว่าเขาก็ยังอาศัยอยู่ที่บ้านปัญหาที่เกิดขึ้นนี่คือว่าทางสภานี่คือช่วยคลี่คลายยังไง
3: อันนี้จะบอกเลยว่ากับบริษัทเนี่ยมีผู้เสียหายร้องเรียนมาที่สภามากกว่า100 คดีเนาะแล้วก็มีประสบการณ์ลึกซึ้งแล้วก็รู้จักกลไกหรือวิธีการทำธุรกิจที่อาจจะใช้สิทธิ์ไม่สุจริตในการที่ให้ผู้บริโภคเนี่ยมาเช่าซื้อเช่าออมอสังหาริมทรัพย์นะครับกลุ่มธุรกิจพวกเนี่ยเป็นกลุ่มธุรกิจที่ซื้อบ้านจากบังคับคดีในลักษณะจำนองติดไปนะครับลงทุนหมื่น50,000ถึงแสนหนึ่งอ่ะไม่มากกว่านี้นะครับแล้วก็แต่ว่าภาระของเขาก็คือเขาจะมีหนี้จำนองติดไปด้วยนะครับแล้วก็เอาธุรกิจเนี่ยมาเหมือนลักษณะคุณเอนี่แหละว่าฉันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อสังหาหรือบ้านหลังเนี้ยนะครับแล้วก็มาทำสัญญาเช่าซื้อเช่าออมในลักษณะแบบนี้แต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะเอาเงินไปปิดกับตัวธนาคารเจ้าของหนี้จำนองนั้นนะครับถึงเวลาเนี่ยในลักษณะนะถ้าผมมองภาพออกก็คือว่าตัวธนาคารเองเนี่ยพอตัวผู้ประมูลก็คือบริษัทเนี่ยแล้วก็ไม่ไปขนขวายปลดจำนองถึงเวลาเนี่ยมีการบังคับคดีแล้วก็ขายทอดตลาดอีกครั้งนึงธนาคารก็เลยไปซื้อทำมาเองแต่เนี่ยเป็นชื่อธนาคารละธนาคารก็เลยมาฟ้องขับไล่นั่นหมายความว่าไอ้ที่ผ่อนมาสัญญาว่า2 ปีเนี่ยไม่ได้บ้านหลังนี้ละเพราะว่าเจ้าของตัวจริงเขามาแสดงตนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเขานะครับแต่คำถามของเดี๋ยวว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคทำไงทุกคดีเนาะที่มีการถูกบริษัทนี้ฟ้องขับไล่นะครับหรือแม้แต่เอารถไปจอดขวางหน้าบ้านสภาเข้าไปช่วยต่อสู้คดีแก้ต่างให้ทุกคดีนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่อยากจะบอกผู้บริโภคในลักษณะแบบนี้ท่านต้องระมัดระวังนะว่ามันมีธุรกิจแบบนี้ที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายมาหาประโยชน์นะครับจากท่านท้ายที่สุดก็ต้องมาเป็นคดีแบบนี้แหละนะครับสภานะครับมีการช่วยเหลือคดีที่เชียงรายแล้วก็ชนะมีคำพิพากษาถึงที่สุดจนเอาคำพิพากษาเนี่ยนะครับมาฟ้องนะครับในลักษณะเดียวกับคุณเอเนี่ยให้ตัวบริษัทเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายนะอันนี้คือสำเร็จชนะไปแล้วที่ศาลแพ่งมีนบุรีนะครับก็คือสภานะครับดำเนินการต่อสู้แล้วก็รักษาสิทธิผู้บริโภคกับกรณีนี้ตั้งแต่ปี64แล้วนะครับก็มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนี้ค่อนข้างเยอะครับ
2: ค่ะเอาเคสของคุณเอก่อนเงิน2ล้านที่ส่งไปมีสิทธิ์จะได้คืนไหมแล้วบ้านหลังนี้จะเป็นของคุณเอไหมคะ
3: ก็แนวทางคำพิพากษาเนี่ยเราเชื่อว่าเรามีสิทธิ์นะครับแต่ว่าอาจจะต้องไปฟ้องคดีนะครับกับเรียกร้องเอาทรัพย์คืนจากกรณีที่ตอนทำสัญญาเนี่ยท่านอาจจะใช้สิทธิ์ไม่สุจริตมีใช้สัญญาที่ไม่เป็นธรรมเพื่อที่จะเอาประโยชน์จากทรัพย์ตัวนี้อันนี้ก็ไปฟ้องในส่วนของเรื่องคดีแพ่งที่จะเรียกร้องสิทธิ์ได้ครับ
1: ครับคือดูคุณเอนะฮะแล้วก็ครอบครัวตามที่น้องวนิสาเนี่ยไปสำรวจมาดูแลบ้านดีมากฮะ
3: ครับ
1: แล้วก็ยังอาศัยอยู่จะทำยังไงต่อไปฮะหลังจากนี้เพราะว่าเงิน2 ล้านเกือบ2 ล้านเนี่ยไปอยู่กับบริษัทนี้ แล้วคือว่าเขาต้องมีการผ่อนธนาคารต่อหรือว่ายังไงฮะ
3: ตอนนี้เท่าที่ทราบจากตัวคุณเอเองเนี่ยว่าตอนนี้ทางคุณเอเนี่ยไปทำสินเชื่อกับธนาคารเรียบร้อยแล้วนะครับถูกต้องไปขอสินเชื่อแล้วก็

0: ได้รับการอนุมัติตอนนี้เท่ากับผ่อนตรงกับธนาคารเจ้าของทรัพย์รายนี้แล้วก็คือไปทำสัญญาเงินกู้แล้วก็เอาบ้านหลังนี้ไปจำนองเรียบร้อยแล้วเป็นสิทธิ์ขาดเรียบร้อยหมดแล้วก็ตอนนี้ก็ไปผ่อนกับแบงก์ละส่วนเรื่องการติดตามทรัพย์ในลักษณะแบบนี้ก็ต้องไปฟ้องคดีเอาแต่ว่าจะยกตัวอย่างหลายๆครั้งที่เขาพูดเนาะในชั้นศาลเองต่างๆว่าถ้าผ่อนหมดเนี่ยยังไงเขาก็โอนบ้านให้หรือไปหาหลังใหม่เนาะสิ่งที่เขาจะอ้างในส่วนของนี้มีกรณีหนึ่งก็เพิ่งจะจะบอกว่าเพิ่งมาร้องแต่ว่ายืนยันว่าทวงสิทธิ์เรื่องนี้มาแล้วนะบ้านหลัง10ล้านผ่อนหมดแล้วก็ยังไม่ได้โอนณปัจจุบันนะครับ
1: ค่ะเรื่องนี้ทางสภาผู้บริโภคก็คือช่วยคุณเอถูกต้องไหม
0: แน่นอนครับอันนี้ที่เป็นเกี่ยวข้องกับการถูกละเมิดสิทธิ์ที่ผู้บริโภคสภาดำเนินการให้ช่วยเหลือในการฟ้องคดีให้อยู่แล้วครับ
2: ค่ะอยากถามพูดเอฮะเพราะว่าเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยเกือบ2ล้านกับบริษัทคู่กรณีตอนนี้คือว่าคุณเอเนี่ยคือว่าจ่ายให้ทางธนาคารยังไงฮะไปตกลงสัญญากันยังไงฮะ
3: เป็นสัญญาเช่าซื้อถูกต้องแล้วครับผมตอนนี้
2: เป็นสัญญาเช่าซื้อถูกต้อง
3: ครับผมถูกต้อง
2: แล้วจ่ายทีละเท่าไหร่ครับ
3: ตอนนี้เพิ่งจะจ่ายเดือนแรกก็คือเมื่อสิ้นเดือนนี้ครับผมเดือนละ17,000
0: ถูกกว่าที่ไปผ่อนกันที
2: ่17,000บาทต่อเดือน
1: จาก
2: เ
1: ดิม
3: ครับผมภายใน3เดือน
1: ค่ะจากเดิมที่ผ่อนกับทางบริษัทนี้เท่าไหร่
3: 34,000
1: 34,000บาทพอหลังจากที่เกิดปัญหานี้ขึ้นคุณเอได้รับผลกระทบยังไงบ้าง
3: โอ้หลายอย่างเลยครับแฟนแทบจะเอาชีวิตกลับมาไม่ได้เลยครับผมปัญหาที่เกิดขึ้นไหนจะเจอปัญหาโดนเขาฟ้องกลับมาอีกฟ้องเรื่องที่ว่าตอนที่เป็นโควิดช่วงที่เป็นโควิดอ่ะมันเป็นทั้งทั่วโลกนะครับแล้วเราส่งให้เขาไม่ทันเขาก็ฟ้องยอดเงินตรงนั้นกลับมาแล้วเราก็ได้ชดใช้ตรงยอดตรงนั้นจนครบหมดเลยเราก็พอส่งยอดตรงนั้นครบเสร็จปุ๊บเราก็ไปทวงถามเขาอีกว่าเขาจะทำให้เราได้ยังไงอีกก็ยังไม่ได้คำตอบมาเขาก็ให้เราพอมาเจอปัญหาตัวนี้เขาก็ให้เราหาบ้านหลังใหม่ที่เขาจัดเตรียมให้เราอีกเราก็กลัวแต่เจอปัญหาเดิมอีกก็เลยยังไม่ได้ตัดสินใจตรงนั้นเพราะเราชอบบ้านหลังนี้เราอยากได้บ้านหลังนี
2: ้ครับคือว่าทางบริษัทมีการยื่นข้อเสนอ
3: ครับผม
2: ว่าจะมีการเปลี่ยนเป็นบ้านหลังใหม่ให้
3: ถูกต้องครับผม
2: แต่เราไม่ยอม
3: ไม่ยอมครับ
2: แล้วล่าสุดได้คุยกับทางคู่กรณีไหมครับ
3: เคยคุยแล้วครับแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมเจรจากับเรา
2: ไม่ยอมแก้ปัญหาเราได้แบบบอกเขาตรงๆไหมขอคืนเงินทั้งหมดเลยเกือบ2ล้าน
3: อยากได้เป็นอย่างนั้นเลยครับผม
2: ได้เจรจาแล้วหรือยังฮะเรื่องตัวเลข
3: เคยเจรจาไปแล้วครับแต่ว่าเขาไม่ได้ติดต่อมาเลยหลังจากที่เกิดเรื่องตัวนี้เกิดขึ้นมา
1: คือยังไงก็จะเปลี่ยนให้เป็นบ้านหลังใหม
3: ่ใช่ใช่
0: เพราะว่ากรรมสิทธิ์มันเป็นของแบงค์แล้วเขาทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากเขาไปซื้อที่แบงค์แล้วก็เอาสัญญาเนี่ยมาขายเรา
3: ถูกต้องครับ
1: ค่ะงั้นต้องกลับมาถามพี่มิงเพราะว่าหลายๆเคสหรือว่าเคสที่น้องอ้อมเคยรับเรื่องเองที่เป็นนักเชียร์ทีมชาติไทยอันนั้นเขาก็มีการรีโนเวทบ้านเรียบร้อยแล้วจากบริษัทนี้เหมือนกันคือคุณผู้ชมสมมติว่าน้องอ้อมเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัท Easy Home ก็ไปดูว่ามีบ้านไหนที่เตรียมที่จะมีปัญหาในการติดต่างๆติดประเด็นต่างๆก็จะไปดูบ้านหลังนั้นแล้วก็นำมาโพสต์มีการเชิญชวนให้คนที่มีปัญหาเช่นถ้าติดแบ็คลิสต์หรือว่าใช้แบบประชาชนใบเดียวก็ได้ในการที่จะผ่อนบ้านก็ติดต่อกับทางบริษัทแล้วผ่อนโดยตรงกับทางบริษัทแต่สุดท้ายแล้วเขาไม่ได้ไปผ่อนโดยตรงกับทางธนาคาร
0: เขายังไม่เรียกว่าผ่อนโดยตรงเขามีหน้าที่จากหลังการที่เขาซื้อทรัพย์จากบังคับคดีแบบจำนองติดไปเนี่ยนะครับหน้าที่นะของผู้ประกอบการที่ดีประมูลเสร็จหนี้จำนองติดไปท่านก็มีหน้าที่ที่จะต้องเอาเงินเนี่ยไปชำระกับเจ้าหนี้จำนองเพื่อที่จะให้ได้สิทธิ์ขาดมานะครับแล้วก็มาส่งมอบถ้าทำธุรกิจแบบตรงไปตรงมานะครับซื้อบ้านจำนองติดไปของคุณเอปุ๊บเอาเงินไปจ่ายแบงค์แล้วก็ให้คุณเอมาผ่อนกับอย่างเงี้ยแล้วก็ท้ายที่สุดถ้าผ่อนหมดคุณก็ได้บ้านไปอย่างเงี้ยมันถูกต้องนะครับแต่ว่าเขาไม่ใช้วิธีแบบนี้นะครับเขาใช้วิธีที่จะไม่ขนขวายที่จะไปชำระนะครับแล้วก็รอให้กระบวนการทางกฎหมายว่าถ้าสมมุติว่านี่จำนองไม่ถูกเขาก็มาฟ้องบังคับอีกนะครับแต่กรณีเนี่ยผมเชื่อว่าทางธนาคารเนี่ยมาซื้อแล้วก็เอากลับไป
2: ครับแล้วช่องโหว่ช่องว่างครับเพราะว่าฟังคุณเอเนี่ยพูดถึงในเรื่องของสัญญาเป็นการเช่าใช่ไหมฮะ
0: ครับ
2: อีกอย่างนึงคือบอกว่าจะเปลี่ยนสัญญาหลังจาก3ปีแล้วเป็นอีกรูปแบบหนึ่งมันแตกต่างกันยังไงฮะ
0: ความแตกต่างเนี่ยเดิมตั้งแต่เกิดเรื่องมานะครับที่สภาองค์กรของผู้เข้าไปติดตามเรื่องเนี่ยนะเขาจะใช้สัญญาเช่าซื้อเป็นหลักเนาะสัญญาเช่าซื้อกับภาษาไทยไม่มีหรอกในเชิงที่จะไปบอกให้ลูกค้าผู้บริโภคเนี่ยผ่อน20ปีนะครับเพราะสัญญาเช่าซื้อมันมีข้อจุดอ่อนก็คือว่ามันจะไม่เหมือนรถยนต์เนาะรถยนต์มีกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทยควบคุมสคบ.ควบคุม ว่าถ้าต้องผ่อนผิด

0: นะ4งวดถึงคุณจะไปยึดได้แต่ถ้าเป็นสัญญาเช่าซื้อนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยหมายความว่า2งวดผิดนัดเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ยกเลิกสัญญาได้เลยแล้ว20ปีการผ่อนบ้านเนี่ยหลังนึงมันก็เป็นหลักล้านถูกไหมครับมันจะไม่มีโอกาสที่จะผิดพลาดในส่วนของเรื่องการชำระค่างวดเหรอ2งวดเนี่ยมันไม่เป็นธรรมนะครับอันนี้คือจุดที่สภาองค์กรของผู้บริโภคไปดูว่าเขาใช้สิทธิ์ไม่สุจริตใช้สัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับในการที่โดยปกติแล้วสัญญาซื้อขายมันต้องไปจดแจ้งต่อกรมที่ดินอันนี้มันไม่ผ่านกระบวนการใดๆเลยนะครับพอมีการต่อสู้ทางคดีแล้วเนี่ยเขามีการแพ้ในส่วนของเรื่องเช่าซื้อหลังๆเนี่ยก็มาเปลี่ยนเป็นสัญญาเช่าเพราะในส่วนของการเช่าซื้อเนี่ยเป็นคดีผู้บริโภคตอนขึ้นศาลแต่สัญญาเช่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณไม่จ่ายค่าเช่าปุ๊บเขาก็มีสิทธิ์ที่จะขับไล่นะครับเป็นคดีที่ไม่ยุ่งยากนะเขาเรียกว่าคดีโมโนซาเล่ก็อาศัยช่องว่างตรงนี้เพื่อที่จะมาเปลี่ยนสัญญาเพื่อจะหลีกเลี่ยงกฎหมายในการที่จะผู้บริโภคที่ผิดสัญญาก็จะไปถูกฟ้องขับไล่โดยง่ายนะครับอันนี้อาจจะต้องให้เห็นภาพแล้วก็ผู้บริโภคเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกรณีนี้นะครับให้ร้องเรียนมาที่สภาองค์กรของผู้บริโภคได้เนาะคดีที่เขามาฟ้องเป็นคดีที่ไม่ยุ่งยากเนี่ยเราสามารถที่จะยื่นต่อศาลอุทธรณ์ให้วินิจฉัยว่าคดีนี้เป็นคดีผู้บริโภคไม่ใช่สัญญาเช่าซื้อโดยปกตินะครับหรือสัญญาเช่าปกติที่คุณตรงไปตรงมาคุณผิดคุณก็ต้องออกจากทรัพย์ไปไม่ใช่นะครับ
1: ค่ะพี่มิ้งคะปัจจุบันบริษัทนี้ก็ยังดำเนินธุรกิจอยู่จริงๆควรที่จะมีมาตรการอย่างไรที่จะดำเนินการกับทางบริษัทหรือทางผู้บริโภคเองก่อนที่จะซื้อถ้าเห็นบริษัทนี้ขออภัยก่อนที่จะเช่าซื้อหรือว่าก่อนที่จะเช่าต้องระมัดระวังเป็น
0: สิ่งแรกนะครับถ้ามีคนมาเชิญชวนนะครับโฆษณาว่าให้ทำแบบนี้ท่านหาข้อมูลจากสภาองค์กรของผู้บริโภคเนาะรูปแบบก็คือบัตรประชาชนใบเดียวเราให้โอกาสท่านไม่มีติดเครดิตบูโรก็สามารถจะมาเช่าซื้อเช่าออมบ้านได้นะครับลักษณะแบบนี้ท่านเซิร์ชเลยนะสภาองค์กรของบริโภคเช่าซื้อเช่าออมรับรองว่ามีข้อมูลทั้งหมดนะครับถ้าเจอแบบนี้ท่านหนีเถอะเนาะอย่าบอกว่าไม่รู้จะต้องไปติดต่ออะไรท่านยอมเนาะไปเช่าบ้านกับผู้ประกอบการที่ดีเนาะแล้วค่อยๆเก็บเงินสร้างเครดิตใหม่แล้วก็ไปขอสินเชื่ออะไรเงี้ยอันนี้ปลอดภัยนะครับในกรณีเรื่องเช่าออมอย่างที่ผมบอกว่ามันมีช่องว่างทางกฎหมายนั่นหมายความว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับกรมบังคับคดีนะครับขออนุญาตศาลยุติธรรมเองต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะต้องลงมาดูแลมันมีคุยกันเรื่องนี้สภาองค์กรของผู้เชิญหน่วยงานรัฐหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะให้มีการแก้ไขนะครับรวมทั้งสคบด้วยเรื่องประกาศถ้าคุณจะทำเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์คุณก็ต้องมีแบบมาตรฐานต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าตัวสัญญาเช่าเนี่ยทางสคบเขามีแบบมาตรฐานอยู่แล้วว่าธุรกิจที่ให้เช่าอาคารเป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยจะต้องทำตามแบบนะครับแต่เช่าซื้อไม่มีนะครับกรมบังคับคดีออกประกาศแค่ฉบับเดียวเองนะครับว่าคนที่ประมูลทรัพย์แบบจำนองติดไปคุณมีหน้าที่จะต้องไปปลดหนี้จำนองภายใน90วันอ่ะให้มากสุดเลย6เดือนคุณต้องไปดำเนินการแล้วก็ตัดสิทธิ์นะครับการที่คุณอ้างว่า1330ก็คือมาตราแพ่งเนี่ยว่าซื้อทรัพย์โดยสุจริตจากบังคับคดีคุณสามารถจะไปใช้ประโยชน์ใช้สอยจากกรรมสิทธิ์ได้อันนี้คุณต้องไปดำเนินการในแง่ของตัวบังคับคดีจะต้องไปกรอกกฎระเบียบแบบเนี้ยผมว่าเชื่อว่าปัญหามันจบเร็วครับ
2: ครับชวนผู้ชมรู้เท่าทันหน่อยเพราะว่าพี่มิงรู้ทันอยู่แล้วขั้นตอนวิธีการของบริษัทคู่กรณีของคุณ A เนี่ยเขาไปทำยังไงฮะ
0: วิธีการก็เขาจะไปดูจากเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีนะครับจะมีรายชื่อประกาศนะครับว่าทรัพย์หลักทรัพย์อันนี้นะครับมีขายแบบจำนองติดไปนะครับ เริ่มต้นประมูล10,000 50,000 แสนหนึ่งก็แล้วแต่ทรัพย์หรือมูลค่าทรัพย์นะครับแต่ว่าคุณจะต้องรับหนี้จำนองกับธนาคารติดไปด้วยอันนี้คือสูตรสำเร็จที่เขาค้นหาแต่ว่าขอเตือนอีกนึงที่เขามักจะใช้ก็คือถ้าเจ้าของเดิมที่ถูกฟ้องคดีแล้วก็บังคับจำนองเนี่ยนะครับเขาจะเลือกถ้าเป็นข้าราชการที่มีสวัสดิการการที่ผ่อนบ้านนะครับกับตัวองค์กรเนี่ยก็หมายความว่าตัวองค์กรเขาก็จะหักเงินจากสวัสดิการเงินเดือนออกมาปุ๊บเอาไปชำระกับแบงก์เลยนะครับหรือสหกรณ์ออมทรัพย์นั้นๆก็แปลว่าตัวผู้บริโภครายนี้นะครับไม่เคยผิดสัญญาจำนองเลยแบงก์ก็ไม่สนใจพอแบงก์ไม่เคยมาฟ้องแต่ว่าคนที่จะมาบังคับคดีกลายเป็นว่าทรัพย์ตัวเนี้ยตัวที่เขาซื้อทรัพย์ไปหนี้ก็ถูกลดลงไปเรื่อยๆกลายว่าได้ประโยชน์2ทางเลย นะครับอันนี้ก็คือเอาหลังนี้

0: พาผู้บริโภคได้เลยหรือว่าต้องไปทำสัญญายกเลิกกับทางบริษัท
1: ติดต่อมาแนะนำข้อกฎหมายนะครับว่าขั้นตอนมันต้องมีในส่วนของเรื่องดำเนินการต่างๆเนาะสภาองค์กรของผู้บริโภคตอนนี้ก็พยายามจะไปกระตุ้นแบงค์นั่นแหละว่าคุณนะต้องมาฟ้องบังคับคดีแล้วก็บังคับคดีขายทอดตลาดเนาะก็พอมีการฟ้องบังคับคดีเนี่ยหมายศาลเนี่ยตัวผู้บริโภคจะรับทราบแล้วว่ามันมีความผิดปกติในสัญญาฉบับนี้ก็ใช้ช่องทางนี้แต่ว่าในกระบวนการทางกฎหมายอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่าเขาอาจจะเป็นนักกฎหมายที่ใช้ช่องว่างของกฎหมายเนา
0: ะ
1: ในการทำธุรกิจซึ่งจะอาจจะมองว่าถูกกฎหมายก็ไม่เชิงเนาะถ้าตัวธุรกิจเองเนี่ยมีธรรมาภิบาล นะครับใช้สิทธิ์โดยสุจริตเนี่ยเราไม่ว่าหรอกแต่ว่าถ้าธุรกิจที่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายแล้วคุณไม่มีธรรมาภิบาลแล้วก็มาเอาเปรียบผู้บริโภคสร้างความเสียหายเยอะนะครับเนาะที่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็คือมีผู้เสียหายร้องมาที่สภาองค์กรของผมว่าเป็นร้อยรายเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องปกติอะครับ
2: ครับขอคุยคุณเอฮะคุณเอพูดเยอะได้นะผมเห็นภรรยา ก็พยายามยิ้มให้กำลังใจอยู
0: ่
2: นะฮะนี่คุณเอที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวแต่ว่าวันนี้เนี่ยออกรายการสถานีประชาชนด้วยพร้อมกับครอบครัวด้วยฮะอาจจะไม่ได้เห็นหน้านะ
3: ครับผม
2: หายรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวหรือยังเพราะเราไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลัง
3: ตอนนี้แหละครับก็ดีขึ้นแล้วครับผมครับเริ่มดีขึ้นยังก็ยังโดดเดี่ยวอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ายังอยากให้มีใครเข้ามาช่วยในจุดที่ได้ประสบปัญหาอยู่นี่แหละครับผม
2: อยากให้ยื่นมือไปช่วยแต่ว่าพี่มิ้งเพิ่งบอกเองนะว่าเดี๋ยวจะช่วย
3: ครับผมขอบคุณมากเลยครับผม
4: ครับขอบคุณครับ
2: ฮะพี่มิ้งบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมฮะพอคุณเอยังรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ฮะ
1: ก็เดี๋ยวก็มาร้องเรียนเนาะหมายถึงว่าโดยเข้าใจว่าหน้าในระบบก็ร้องเรียนเดี๋ยววันนี้ผมจะรับเรื่องไปเองแล้วก็อย่างที่เราเรียนให้ทราบแล้วว่าเรามีคำพิพากษาในการที่จะฟ้องเรียกเอาทรัพย์คืนแบบเนี้ยก็จะเป็นแนวทางเนาะอันนี้ก็จะมีทีมทนายที่มาติดต่อแล้วก็อาจจะช่วยฟ้องคดีได้เร็วขึ้นนะครับ
2: คุณเอเปลี่ยนคำพูดได้นะตอนนี้พี่มิ้งบอกแล้วนะ
3: ครับขอบคุณมากเลยครับผม
0: นี่แหละคือความสวยงามที่เกิดขึ้นพี่เดียแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าหลังจากนี้นะคะสำหรับใครที่เป็นผู้บริโภคแล้วก็มีการเช่าหรือว่าเช่าซื้อกับทางบริษัท Easy Home แล้วมีความกังวลสามารถติดต่อมาได้ที่สถานีประชาชนหรือติดต่อไปได้ที่สภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะคะ
2: ขอบคุณมากครับ
0: คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่เรายังคงตามกันต่ออย่างต่อเนื่องนั่นก็คือเรื่องของภัยออนไลน์ค่ะล่าสุดค่ะไทย PBS Verify ร่วมกับสพฐค่ะแล้วก็ตำรวจสอบสวนกลางนะคะมีการจัดโครงการไทย PBS Verify Youth Camp 2026ปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ชวนน้องๆนะคะระดับชั้นมัธยมปลายทั่วประเทศเลยค่ะเข้าร่วมโครงการนี้น่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ชมคะภัยจากขบวนการสแกมเมอร์ค่ะแล้วก็ภัยจากข่าวปลอมกลายเป็นภัยใกล้ตัวเยาวชนค่ะรวมไปถึงผู้สูงอายุจากสถิติจากศูนย์ AOC ค่ะก็มีการรับแจ้งความคดีออนไลน์กว่า 1.2 ล้านเรื่องหรือคิดเป็นเฉลี่ยต่อวันค่ะ848เรื่องมูลค่าความเสียหายเรื่องนี้รวมกว่า 116,000 ล้านบาทภัยออนไลน์ค่ะเลยถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องช่วยกันแก้ไขเพราะว่ารูปแบบของการหลอกลวงขบวนการสแกมเมอร์ยังคงพัฒนาเป็นรูปแบบที่ซับซ้อนแล้วก็เป็นภัยคุกคามระดับโลกค่ะโดยอาศัยเทคโนโลยี AI แล้วก็ Deepfake ค่ะสร้างความน่าเชื่อถือทำให้ประชาชนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อแล้วก็สูญเสียทรัพย์สินซึ่งกลุ่มที่น่ากังวลค่ะคือกลุ่มของเยาวชนเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากเติบโตมากับสื่อดิจิทัลค่ะแล้วก็ขาดทักษะการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของมิจฉาชีพที่ใช้การออกหลอกลวงให้ตรงกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ค่ะ
2: ครับคือ Thai PBS นะฮะเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากครับแล้วก็ทำมาช้านานแล้วแล้วล่าสุดนะฮะก็เลยเกิดโครงการ Thai PBS Verify Youth Camp 2026ครับเราจะมีการปั้นนักคิดไปชิดข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ด้วยเปิดพื้นที่เรียนรู้เชิงปฏิบัติการครับแล้วก็จะผสมผสานความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อปีนี้ฮะถือว่าดำเนินการมาเป็นปีที่2แล้วแล้วก็ขณะนี้นะครับกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางใต้เลยครับพร้อมกับผลิตผลงานเชิงเพื่อที่จะชิงทุนการศึกษามูลค่านะครับ 48,000 บาทหมดเขตรับสมัครนะครับ30พฤษภาคมนี้ดังนั้นนะฮะนี่คือโครงการดีๆครับเราอยากให้เยาวชนไทยครับมีส่วนร่วมด้วยแล้วก็เพื่อที่จะมีการอยากให้ประชาชนครับได้รู้เท่าทันกันครับเราเชิญฮะสองท่านมาพูดคุยกันท่านแรกครับคุณณัฐพลทุมมาครับเจ้าหน้าที่เนื้อหาสื่อดิจิตอลอาวุโสไทย PBS นะฮะส่วนท่านต่อไปครับเรียกว่าเป็นซูเปอร์อินฟลูเอนเซอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับร้อยตำรวจเอกหญิงกาญจนี สิริโชติพงศ์นะครับทีม

0: สื่อสารองค์กรตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CAB ครับสวัสดีสองท่านนะฮะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เขาอยู่พิเศษแล้วกันนะทุกทีนี้เรียกว่าพิเศษพิเศษนี่ก็เคยพยายามที่จะหาข้อมูลต่างๆนะครับไปเผยแพร่เช็คข่าวลวงแล้วก็นำไปเสนอต่อทำไมจึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมาฮะทำไมเราถึงให้ความสำคัญขนาดนี้ครับพิเศษครับ
2: ครับโครงการนี้เป็นครั้งที่สองแล้วครับเพราะว่าครั้งแรกของเราเนี่ยเราจัดโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลครับครั้งแรกเราจัดกรุงเทพปริมณฑลครั้งนี้ถือเป็นปีที่สองที่เราจัดให้ทั่วประเทศเลยได้เข้ามาร่วมโครงการในครั้งนี้ก็จะรับตั้งแต่น้องมัธยมศึกษาตอนปลายครับไม่จำกัดว่าจะคุณจะเรียนอาชีวะคุณจะเรียนกศน.แต่ขอให้เป็นนักศึกษาตอนม.ปลายแต่จะยกเว้นแค่ครั้งนี้จะยกเว้นแค่กรุงเทพและปริมณฑลเพื่อให้โอกาสน้องๆจากทั่วประเทศได้เข้าร่วมในอบรมในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะพี่เสนเน้นไปที่เรื่องของข่าวปลอมแล้วก็ภัยสแกมเมอร์ในครั้งนี้ทำไมถึงเราเน้นเรื่องนี้คะ
2: เพราะว่าช่วงปิดเทอมที่ผ่านมานะครับเด็กๆเนี่ยถือว่าถูกหลอกเข้าไปอยู่ในกลุ่มของคอลเซ็นเตอร
1: ์
2: ส่วนหนึ่งนะครับพวกเขาเนี่ยเขาอยู่กับออนไลน์มากกว่าคนปกติเพราะว่าคนวัยทำงานเราอาจจะไม่ได้อยู่กับโลกออนไลน์ทุกวี่ทุกวันขนาดนั้นถูกไหมฮะอาจจะต้องทำงานแต่เด็กๆเนี่ยเขาอยู่กับโลกออนไลน์เขาอยู่กับสื่อตลอดเวลาดังนั้นการที่เขาติดอาวุธด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยก็จะช่วยให้เขาแยกแยะข่าวจริงข่าวปลอมหรือว่าข่าวบิดเบือนได้ด้วยตนเองในเบื้องต้นก่อนที่เขาจะเชื่อหรือว่าแชร์ข้อมูลเหล่านั้นออกไป
0: ช่วยแชร์ไหมฮะวิธีการทำงานผมจำได้ว่าผมเคยตกเป็นผู้เสียหายทาง CB เนี่ยทำคลิปเตือนภัยให้มีคนเอาคลิปแอบอ้างไปลวงผู้คนพี่เสทำยังไงฮะขั้นตอนในการที่จะแฟกเช็คฮะ
2: ก่อนแรกข้อมูลที่เราเห็นนะฮะไม่ว่าจะเรื่องจริงเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยเราต้องมาตรวจสอบก่อนครับก็คือขั้นแรกเลยเรามีเครื่องมืออยู่เป็นเครื่องมือฟรีๆทั้งนั้นที่เราจะสอนในครั้งนี้เป็นเครื่องมือ Google Lens ก็คือส่องไปดูก่อนว่าโพสต์เนี้ยภาพนี้เขาเคยถูกโพสต์ที่ไหนมาก่อนหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: เขาเอามาใช้ซ้ำอีกหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าสถานที่ที่เขาโพสต์เป็นสถานที่จริงหรือเปล่าเราก็ใช้ Google Earth เข้าไปตรวจสอบนะฮะภาพที่เขาส่งมาเช็คภาพไฟล์ภาพเขาเมตาดาต้าว่าเขาถ่ายในปีนั้นจริงหรือไม่อาจจะเป็นภาพเก่าแต่ถูกเอามาอ้างว่าเป็นภาพใหม่อะไรแบบนี้เป็นต้นครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่เราใช้ยังมีเครื่องมือที่ตรวจสอบ AI ที่ปัจจุบันเนี่ยถูกใช้ในการหลอกลวงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
0: นี่อุบไว้แน่นอนเลย ไม่ยอมบอกหมด
2: เอาไว้ มาเรียนกันที่นี่ครับ
1: เพราะฉะนั้นน้องๆที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศตอนนี้ขอยกเว้นกรุงเทพและปริมณฑลนะเปิดโอกาสให้กับน้องๆในต่างจังหวัดกันบ้างงั้นถามพี่แพนด้าค่ะพี่แพนด้าเราไปลงพื้นที่ให้ความรู้เอนเตอร์เทนเด็กๆรวมทั้งผู้สูงอายุเยอะมากๆแต่ตอนนี้ค่ะภัยออนไลน์ที่เยาวชนต้องรู้เลยต้องระวังเลยส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรคะ
3: ส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เราจากสถิติการรับแจ้งความออนไลน์นะคะที่เห็นบ่อยๆจะเป็น2เรื่องค่ะเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการหารายได้เสริมเพราะว่าต้องบอกว่าเหมือนที่พี่เสบอกไปเมื่อสักครู่ค่ะน้องๆโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยสามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้เยอะมากๆแล้วก็ใกล้ชิดมากๆหลายๆคนเริ่มปั้นช่องเป็นของตัวเองก็เริ่มมีการรับรีวิวสินค้าต่างๆนานาซึ่งจริงๆเป็นสิ่งดีนะคะเป็นการนำเสนอในเรื่องของการกล้าแสดงออกแล้วก็หารายได้เสริมแต่ตรงนี้ค่ะมันกลายเป็นช่องว่างที่มิจฉาชีพเนี่ยจะแฝงทำตัวเป็นโมเดลลิ่งหรือว่าเป็นนายหน้าในการแบบเสนอว่าจะมีงานต่างๆนานาแล้วก็ชักชวนน้องๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่ใช้ชื่อว่ารีวิวพอรีวิวงานเสร็จปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องเกิดขึ้นคือเป็นโอเพนแชทค่ะเขาจะให้น้องเปิดระบบก่อนเป็นค่าสมัครสมาชิกจริงๆหลักราคาแค่50บาท100บาทหรือ200เท่านั้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยจะนำมาต่อภารกิจซึ่งในแต่ละภารกิจน่ะมันคล้ายๆกับการที่แบบหลอกให้น้องโอนเงินไปก่อนเพื่อจะทำภารกิจรับงานนั้นๆแล้วแรกๆเนี่ยอาจจะมีการปลดภารกิจปลดล็อกได้แล้วได้เงินกลับมาจริงมีการรีวิวสินค้าจริงๆได้เงินจริงๆแต่พอตอนหลังเนี่ยให้จ่ายมากขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็นำไปสู่การหลอกลวงโดยการที่แบบไม่มีงานแล้วก็บล็อกช่องทางติดต่อแล้วก็ไม่สามารถถอนทั้งเงินต้นหรือว่ากำไรได้เลย
0: มีเรื่องจะมาฟ้องน้องแพนด้าเหมือนกันเพิ่งเจอกับตัวไม่นานมีคนแอบอ้างว่าเป็นแอปสีส้มโทรมาบอกว่าโอ้นี่คุณชื่อนี่ช่องนี้ช่วยทำแคมเปญในการที่จะรีวิวได้ไห
1: ม
0: นะฮะให้มีการกดลิงก
1: ์
0: นี่พี่กำลังโดนหลอกอยู่หรือเปล่าน้องแพนด้า
3: จริงๆถ้าสำหรับตัวหนูเนี่ยหนูคิดว่าอาจจะเป็น50-50ค่ะ

0: เพราะถามว่าเขามีแคมเปญแบบนี้ไหมช่องหลักเนี่ยเขาก็เหมือนจะมีจริงๆเพราะว่ามีคนมารีวิวแล้วก็อาจจะได้จริงๆแต่พี่เดียวต้องดูเงื่อนไขมีการชวนไปอยู่ในโอเพ่นแชทไหมแล้วมีการเปิดระบบในลักษณะแบบนี้ไหมแล้วมีการให้พี่ลงทุนไปก่อนหรือเปล่าคือจริงๆการรับงานรีวิวหรืองานเสริมอะค่ะอยากบอกน้องๆทุกคนแบบนี้ว่าเราต้องได้เป็นสินค้าแล้วเราทำรีวิวมียอด engagement หรือมีคนมาแบบซื้อของในตะกร้าเราได้เป็นส่วนต่างหรือค่าคอมมิชชั่นแต่ถ้าเมื่อไหร่ให้เราลงเงินไปก่อนลักษณะลงทุนแบบนี้อยากให้คิดว่าเป็นวิชาชีพก่อนเลย 100% ค่ะ
1: ค่ะและอีกภัยหนึ่งที่เด็กๆก็เจอเยอะเหมือนกันคือหลอกว่าเดี๋ยวจะได้ทุนการศึกษาแต่สุดท้ายแล้วบางทีอาจจะให้โอนเงินไปก่อนหรือว่าเป็นแผนลักพาตัวทิปอันนี้ยังมีอยู่ไหมคะพี่แพนด้าย
0: ังมีอยู่ค่ะก็อันนี้จะเข้าข่ายเป็น2แบบค่ะคือมีการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นแล้วก็ในลักษณะของการชวนไปอบรมอย่างที่เราเคยเห็นข่าวก่อนหน้านี้ที่มีน้องๆนักศึกษาหลายๆท่านหายสับสนแล้วคุณพ่อคุณแม่มาโพสต์หาแล้วก็มาทราบอีกทีว่าน้องถูกพาเดินทางไปข้ามชายแดนต่างๆนานาถามว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากCIB เราทำเตือนภัยก็ลดน้อยลงแต่ยังมีการรับแจ้งเข้ามาเป็นประปรายอันนี้ก็อยากเตือนทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของการบอกอบรมบอกว่าทำงานง่ายๆฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่แลกกับการไปอบรมต่างจังหวัด3วัน2คืนมีรถมารับมาส่งแรกๆเนี่ยเขาจะบอกปลายทางเป็นจังหวัดสระแก้วหรือจังหวัดตากที่อยู่ติดชายแดนเลยค่ะแต่หลังๆพอเราเตือนภัยเยอะขึ้นวิชาชีพเขาเริ่มอ่ะไม่ได้แล้วเดี๋ยวคนระวังตัวจะอ้างว่ามาที่กรุงเทพแต่พอมากรุงเทพเสร็จปุ๊บจะมีรถตู้มารับต่อแล้วก็ส่งต่อไปเป็นทอดๆน้องๆหลายๆคนที่ยังไม่ค่อยชำนาญทางจะไม่รู้เลยว่าตัวเองไปอยู่จุดไหนของประเทศไทยแล้วรู้ตัวอีกทีก็คือโดนข้ามไปอยู่ชายแดนแล้วอย่างเงี้ยค่ะก
2: ับ
0: อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการให้น้องเนี่ยกลัวโดยมีการโทรศัพท์มาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือปปง.แล้วน้องมีคดีติดตัวนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้น้องเนี่ยทำการเอาตัวเองออกไปจากบ้านแล้วก็ไปขังตัวเองไว้แล้วก็มีการพูดคุยโน้มน้าวต่างๆนานาจนนำไปสู่การเอาคลิปน้องอะค่ะไปเรียกค่าไถ่กับคุณพ่อคุณแม่ในลักษณะแบบนี้ก็ต้องบอกว่าน้องๆม.ต้นม.ปลายและมหาลัยยังคงเจออย่างต่อเนื่องค่ะ
2: วิธีการรับมือนะฮะเพราะว่าบางทีปลายสายมาเนี่ยแต่งชุดตำรวจมาเลยแล้วก็เปิดวิดีโอคอลเด็กเห็นนี่คือว่าเคยมีเคสเหมือนกันเด็ก15ปีเห็นก็หวาดผวานี่สิ่งที่เขาเชื่อไม่ใช่เฉพาะเครื่องแบบแต่เชื่อว่าทำไมเขาพูดชื่อถูกเลขบัตรถูกและสามารถอายัดบัญชีได้ด้วย
0: ค่ะ อยากให้น้องๆทุกคนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่จำไว้เลยว่าตอนนี้หาข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยได้หลุดไปอยู่ในมือมิจฉาชีพแล้วคือสิ่งนึงอ่ะคือสมมุติเขาบอกว่าชื่ออยู่ไหนนามสกุลอะไรคุณพ่อคุณแม่ชื่ออะไรหรือแม้กระทั่งบอกบ้านแล้วก็เลข13หลักของบัตรประชาชนเราอะค่ะก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเอาตรงๆข้อมูลเรามันกลายเป็นข้อมูลสาธารณะอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่ามันมิจฉาชีพมีการไปซื้อผ่านตามดาร์กเว็บหรือว่าดาร์กเพจมันมีการหลุดไปเพราะว่า CIB เราโดยกองปราบก็มีการไปจับกุมไว้ได้เราเจอว่ามี9ล้านรายชื่อ9ล้านข้อมูลที่หลุดไปอยู่ในมือมิจฉาชีพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจเองอย่างแพนด้าเองยังเคยโดนโทรมาแล้วก็แบบมาหลอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดสมมติเขาพูดอะไรถูกก็ตามเนี่ยอยากให้ทุกคนตั้งสติแล้วก็บอกว่าขอช่องทางติดต่อกลับทีนี้ค่ะวางหูไปเลยแล้วไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่คือเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดต่อให้เขาอ้างว่าเราผิดอะไรต่างๆนานาเนี่ยไม่ต้องกลัวหรือทางที่ดีที่สุดเราเตือนกันหลายครั้งแล้วก็คือว่าบอกเขาว่าเดี๋ยวน้องเนี่ยจะไปมอบตัวหรือไปรายงานตัวที่โรงพักใกล้บ้านเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาลิงก์ถึงกันอยู่แล้วค่ะต่อให้เขาอ้างเป็นอะไรก็ตามบอกว่าเดี๋ยวไปรายงานตัวที่โรงพักใกล้บ้านค่ะร้อยทั้งร้อยค่ะมั่นใจได้เลยไม่มีมิจฉาชีพคนไหนไปรอดักที่โรงพักแน่นอน
2: ไม่ผิดก็ไม่ต้องกลัวตั้งสติเอาไว้บอกพ่อแม่อย่างนั้นดีที่สุดใช่ไหมฮะ
1: อย่างข้อมูลวันนี้เนี่ยจากศูนย์ ACSC มีการรับแจ้ง678เคสความเสียหาย11ล้านบาทด้วยกันโอ้โหเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากงั้นกลับมาถามทางพี่เสค่ะพี่เสค่ายครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2นะคะไทย PBS Verify Youth Camp 2026ปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ชื่อยาวนะแต่ว่ากิจกรรมมีอะไรที่น่าสนใจบ้างสมมติว่าถ้าน้องอ้อมจะส่งน้องสาวเข้ามาอยู่ในค่ายนี
3: ้ครับกิจกรรมเนี่ยมี5วันครับ5วันเนี้ยน้องๆก็จะอยู่กับเราเริ่มตั้งแต่มาเรียนรู้กันและกันก่อนเพราะว่าต่างคนต่างพื้นที่แล้วก็จะต้องมาแบ่งกลุ่มกันเพื่อที่จะมาทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นวันที่2เนี่ยพวกเขาก็จะเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเทคนิคการตรวจสอบใช้เครื่องมืออะไรบ้างอะไรเป็นเครื่องมือที่เขาใช้ในการตรวจสอบบ้างครับวันที่3ก็จะเริ่มมา

0: ไปที่ CIB อ่าฮะไปดูงานการทำงานของเจ้าหน้าที่ดูกลลวงของมิจฉาชีพต่างๆเพราะว่าเรามีข้อมูลว่าต้านภัยสแกมเมอร์ดังนั้นเราต้องมาเรียนรู้กับ CIB นิดนึงว่าเขาใช้เครื่องมืออะไรการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตัวเองของเยาวชนดูยังไงบ้างอะไรเงี้ยฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เครื่องมือตรวจสอบไม่ได้บางครั้งจำเป็นที่จะต้องใช้เซนส์ใช้การสังเกตของตัวเองละเข้ามาในการตรวจสอบส่วนวันที่4เขาก็จะต้องลงมือจริงครับเขาจะต้องทำคลิปหรือว่าทำบทความเข้ามาเพื่อจะประกวดในวันที่5ก็คือวันที่5พวกเขาจะได้ทำการประกวดแล้วทำคลิปผลงานมาส่งประกวดประกาศวันนั้นเลยเงินรางวัลรวม 48,000 บาทครับก็คือจะให้กับน้องๆที่ทีมที่ชนะแล้วก็ทีมที่ได้รับอันดับรองลงไป
1: ทีมละกี่คน
0: ทีมละ2คนครับ
1: ครับ
0: ส่งมาได้เลยโรงเรียนละ2คนมาไม่ตอนนี้ยังไม่จำกัดครับว่าจะส่งโรงเรียนละกี่ทีมก็แล้วแต่ทีมเลยส่งมาได้เลยครับก็ทีมละ2คนจำนวนทั้งสิ้น64คน
1: คือ QR code นี่คือก็สแกนมาได
0: ้สแกนได้เลยตอนนี้ครับ
1: อันนี้ของแท้
0: ของแท้ครับ
1: แต่นี้ถ้าเกิดว่าการแยกแยะเนี่ยพี่เสก็มีประสบการณ์ในการแฟกเช็คมาอยู่แล้วนอกจากในการตรวจสอบสแกมเมอร์แล้วเนี่ยบางทีอะไรนะที่พงที่พักปลอมเอามาจากเพจ Facebook นี่เราสอนเขาด้วยไหมฮะ
0: สอนหมดครับไม่ว่าจะเป็นการเช็คเพจเบื้องต้นอ่าฮะเช็คโพสต์เบื้องต้นเช
2: ็
0: คเพจเบื้องต้นเช็คภาพเบื้องต้นเช็ควิดีโอเบื้องต้นสอนทุกอย่างที่น้องจะต้องเรียนรู
1: ้
0: กลาย
1: ไ
0: ปเป็นนักแฟกเช็คเกอร์ตัวจริงอีกหนึ่งคน
1: เ
0: พื่อที่เขาจะกลับบ้านแล้วก็ไปสอนพ่อแม่เขาได้ด้วยตัวเองครับ
2: โอ้เริ่มจากจับมือทำเลยก็ว่าได้พี่แพนขางั้นก่อนที่จะไปช่วงออนไลน์สัก30วินาทีพอจะแง้มได้ไหมว่า CAB มีอะไรให้กับน้องๆในค่ายบ้าง
3: ก็สิ่งที่น้องๆถ้าเกิดว่ามาเข้าร่วมโครงการจะได้ไปแน่ๆนะคะเรียกได้ว่าเป็น Exclusive เลยค่ะที่ถ้าสมมติว่าไม่มาโครงการนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้ไปเจอแน่ๆก็คือสามารถที่จะเข้าไปดูวิธีการทำงานของพี่ๆปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทค่ะเราจะมี Social Listening ค่ะซึ่งจะเป็นการตรวจจับการกระทำความผิดแบบ Exclusive นะคะรวมไปถึงการเก็บพยานวัตถุต่างๆที่เกี่ยวกับทางเทคโนโลยีค่ะเรียกได้ว่าอันนี้เป็นเฉพาะพิเศษสำหรับค่ายนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ
1: ครับโอ้นั้นอย่าพลาดนะอย่าดู QR code นิดนึงฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีต่อออนไลน์เท่านั้นด้วยฮะโชว์ QR code หน่อยได้มั้ยทันมั้ยฮะเพราะว่าต้องบอกเงี้ยอย่างงี้ไม่ทันนะเดี๋ยวไปต่อออนไลน์เดี๋ยวปล่อยกันแบบยาวๆเลยสักครู่เดียวครับต่อออนไลน์เท่านั้นครับ
4: เข้าหาประชาชนเป็นที่พึ่งของทุกคน
5: ทุกปัญหามีทางออกที่สถานีประชาชน

สวัสดีครับติดตามทันข่าว 15 นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับเกิดเหตุนั่งร้านงานก่อสร้างแฟลตตำรวจของสถานีตำรวจภูธรศรีสะเกษถล่มมีคนงานตกลงมาจากชั้น5ครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1คนและเสียชีวิต2คนครับตำรวจเร่งสอบสวนหาสาเหตุครับในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บนอนรอความช่วยเหลือหลายคนครับในจำนวนนี้ตกลงมาจากชั้น5จำนวน3คนอาการสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยนำส่งโรงพยาบาลศรีสะเกษอย่างเร่งด่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาที่ไซต์ก่อสร้างอาคารแฟลตตำรวจบริเวณถนนศรีวิเศษหลังสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษโดยแฟลตตำรวจที่เกิดเหตุเป็นอาคาร5ชั้นชั้นล่างเป็นใต้ถุนโล่งชั้น2ถึง5เป็นที่พักซึ่งยังสร้างไม่แล้วเสร็จส่วนจุดเกิดเหตุนั่งร้านถล่มอยู่ที่ชั้น5ซึ่งเกิดขึ้นขณะที่คนงานกำลังทำงานครับคนงานก่อสร้างที่ทำงานอยู่ที่ชั้น5เล่าว่าขณะที่กำลังทำงานเทคานอยู่พร้อมกับคนงานอีก3คนหน้างานเป็นการซ่อมแบบคานเมื่อเทปูนเข้าไปพบว่าคานไม่แข็งแรงจึงหยุดเทปูนก่อนแล้วมาซ่อมแบบคานให้แข็งแรงแต่ในขณะที่กำลังซ่อมได้ยินเสียงดังลั่นก่อนที่นั่งร้านจะร่วงลงมาพร้อมคนงานทั้ง3คนตกลงไปด้านล่างส่วนตัวเองคว้าแบบที่ยังไม่ร่วงไว้ได้ทำให้รอดหวุดหวิดครับล่าสุด2ใน3คนที่ตกลงมาจากชั้น5เสียชีวิตแล้วส่วนอีก1คนอาการสาหัสตำรวจจะเก็บหลักฐานเพิ่มเติมอย่างละเอียดและสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์อีกครั้งก่อนดำเนินการตามกฎหมายครับ

0: รัฐบาลหามาตรการจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์ครับหลังเกิดกรณีไลฟ์สดพฤติกรรมไม่เหมาะสมชี้ว่าเป้าหมายขัดต่อเป้าหมายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมเรียกร้องแพลตฟอร์มให้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระบุถึงกรณีไลฟ์สดโชว์พฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าตามที่เห็นเป็นข่าวปรากฏเมื่อ 1-2 วันที่ผ่านมาสร้างความไม่สบายใจให้กับคนไทยทุกคนครับซึ่งตนในฐานะที่เป็นประธานกองทุนสื่อและเป็นแม่ลูกสี่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความไม่สบายใจเป็นอย่างมากเพราะมีวัตถุประสงค์ตรงข้ามกับกองทุนที่เป็นกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แต่สิ่งที่คนไทยได้เสพเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยถือว่าเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงครับดังนั้นในขณะที่บทบาทของกองทุนสื่อชัดเจนในการที่จะทำให้สังคมไทยได้มีสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ดังนั้นถึงเวลาที่กองทุนจะต้องหาวิธีในการบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อคนไทยครับเวย์ไทเทเนียมและนานาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาคดีชักชวนลงทุนธุรกิจและสื่อหุ้นมูลค่าความเสียหายกว่า170ล้านบาทครับหลังเข้าตรวจพยานหลักฐานและสอบคำให้การต่อศาลขณะที่ผู้เสียหาย6คนยื่นขอเป็นโจทย์ร่วมพร้อมยืนยันให้ดำเนินคดีตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมครับวันนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนายปริญญาอินทชัยหรือเวไทเทเนียมและนางสาวไรบีนาอินทชัยหรือนานาเดินทางมาตรวจพยานหลักฐานและสอบคำให้การในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร2เป็นโจทย์ฟ้องร่วมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนปลอมเอกสารและร่วมกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนภายหลังการพิจารณาทั้งคู่ปฏิเสธตอบคำถามสื่อมวลชนครับขณะที่ฝ่ายจำเลยยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยยืนยันว่าเป็นกรณีผิดสัญญาทางแพ่งไม่ใช่คดีอาญาด้านเจนสุดาปานโตหนึ่งในผู้เสียหายเปิดเผยว่าได้รับความเสียหายราว40ล้านบาทและวันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ได้พบจำเลยทั้ง2คนหลังเกิดเรื่องแต่ไม่มีการพูดคุยส่วนตัวรวมถึงที่ผ่านมาไม่เคยมีการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหรือชดใช้ค่าเสียหายสำหรับคดีนี้ศาลอนุญาตให้ผู้เสียหาย6คนเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมในคดีในข้อหาฉ้อโกงและนัดสืบพยานฝ่ายโจทย์นัดแรกวันที่8มิถุนายน2570โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการสืบพยานภายในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันครับหมดเวลาทันข่าว 15:00 น.แล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่จบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยครับสวัสดีครับ
1: เข่าเม็ดเดียวเขาก็บอกว่าไหวเฮาหมู่บ่3มื้อเหมือนแม่บ่ได้กินข้าว
2: กลลวงค้ามนุษย์แรงงานอีสาน
1: เฮ็ดหยังไหวเฮาคือหมูคือหมาเนี่ย
2: สารคดี Blood Berries หมากไม้เร็วๆนี้ทางไทย PBS และ www.wipa.me

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับตั้งตนยาพงษ์พฤติวัฒน์นะคะพามาอัปเดตสถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานะคะสายพันธุ์บุนดิบูโจค่ะหลังจากที่ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกนะคะประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะล่าสุดนี้นะคะมีรายงานตัวเลขผู้ต้องสงสัยแล้วกว่า900รายค่ะและมีผู้เสียชีวิตต้องสงสัยอีกประมาณ119รายนะคะโดยล่าสุดนี้ค่ะ WHO ค่ะได้ยกระดับความเสี่ยงในพื้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นพื้นที่ความสูงสุดด้วยนะคะต้องบอกว่าทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเองค่ะต้องจับตามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะวันนี้ชวนมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงวิรงลองเจีย

0: รกูลจากคณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะถ้ามองจากไทม์ไลน์นะคะ WHO ประกาศวันที่17พฤษภาคมประเทศไทยเทคแอคชั่นเลยนะคะวันที่20พฤษภาคมประกาศราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้วันที่21ในเรื่องของการควบคุมการเดินทางนะคะ
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มีความกังวลมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
1: ์ค่ะก็จริงๆฟังดูเชื้อก็ดูเป็นเชื้อที่ร้ายแรงนะคะแล้วก็แต่การที่ประกาศรัฐบาลประกาศเร็วกระทรวงสาธารณสุข take action เร็วเนี่ยนะคะก็แปลว่าเราการสาธารณสุขของเรามีความเข้มแข็งแล้วก็มีการตอบสนองต่อสภาวะต่างๆซึ่งทำให้เราก็เกิดความมั่นใจในระดับหนึ่งได้นะคะว่าเนี่ยเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็ควรสมควรที่ต้องทำแล้วนะคะถ้าไม่ประกาศนี่น่ากลัวกว่า
0: เรียกว่ามีการเตรียมความพร้อมนะคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: อย่างเข้มข้นเลยนะคะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าปัจจุบันนี้ณวินาทีนี้เลยประเทศไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อ
1: ยังไม่พบ
0: ยังไม่พบนะคะเพราะฉะนั้นต้องสบายใจได้ค่ะแต่ว่าต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องใครที่มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยนะคะสามารถร่วมพูดคุยกันได้ค่ะผ่านช่องทางการรับชมต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Thai PBS Facebook Fanpage คนสู้โรค TikTok Live X Live ค่ะ YouTube @Thai PBS และ www.thaipbs.or.th ค่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบให้กับทุกคำถามของคุณผู้ชมกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกอากาศเริ่มเย็นค่ะอาจารย์หลายคนมีคัดจมูกน้ำมูกไหลเป็นหวัดที่โรงพยาบาลเขตร้อนเองนี่มีผู้ป่วยเยอะไหมคะ
1: ค่ะช่วงเข้าหน้าฝนนะคะก็มีเคสที่มีปัญหาทางการเดินหายใจเพิ่มขึ้นนะคะเป็นปกติค่ะนะคะเป็นทุกฤดูกาล
0: ค่ะถือว่ามีปัจจัยกระตุ้นน
1: ะ
0: แต่หลายคนบอกว่าไม่ต้องมีอากาศเย็นหรอกค่ะแค่กินอาหารที่เย็นๆอย่างลูกอมหรือหมากฝรั่งรสมิ้นค่ะก็ทำให้มีอาการไอจามนะคะหรือว่าคัดจมูกน้ำมูกไหลแล้วได้เหมือนกันซึ่งเขาแชร์ข้อมูลกันว่าอาการเหล่านี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนว่าโพรงจมูกเราเนี่ยไวต่อสิ่งกระตุ้นหรือว่ามีอาการของภูมิแพ้นั่นเองนะคะเรื่องนี้จะจริงหรือเท็จแฟกต์เช็คมีคำตอบค่ะ

0: การเคี้ยวหมักฝรั่งรสมิ้นชื่นใจลูกอมที่เย็นชุ่มฉ่ำคอนะครับรู้สึกว่าอยากจะจามเป็นสัญญาณเตือนว่าเราเป็นโรคภูมิแพ้ได้จริงครับได้จริงครับได้จริงครับเพราะว่าเปปเปอร์มินต์นะครับหรือเมนทอลเนี่ยครับพูดง่ายๆมันคือตัวที่ทำให้เย็นนะครับคุณผู้ชมมันมีส่วนในการไปกระตุ้นเส้นประสาทเส้นหนึ่งในสมองซึ่งเป็นเส้นสำคัญเลยครับเส้นประสาทเส้นนี้คือเส้นที่5ตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะจามขึ้นมานี่ถึงเป็นสัญญาณว่าในคนที่มีเรื่องของภูมิแพ้เนี่ยครับถ้าเคี้ยวของพวกนี้หรืออมของพวกนี้เย็นๆเนี่ยมันจะจามขึ้นมาได้ครับการที่เป็นภูมิแพ้ในตัวนี้นะครับหรือว่าจามขึ้นมาหลังจากที่กินลูกอมหรือว่าเคี้ยวหมักฝรั่งรสมิ้นเนี่ยมาจากสารตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นเพปเปอร์มินต์ออยล์หรือเมนทอลสารตัวนี้เนี่ยครับมันไปกระตุ้นเส้นประสาทเส้นที่5ซึ่งมันทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นความเย็นขึ้นมาและทีนี้เนี่ยครับเส้นประสาทตัวนี้พอมันรับรู้ว่าเป็นความเย็นมันจะทำให้เกิดอาการรู้สึกเขาเรียกว่าจั๊กจี้ขึ้นในโพรงจมูกครับน่ารักดีนะทิงกลิ้งก็คือจั๊กจี้ในโพรงจมูกแล้วก็ทำให้จามขึ้นมาหรือว่ารู้สึกไอขึ้นมาก็ได้ครับในบางคนคนที่เป็นภูมิแพ้แล้วไวต่อความเย็นพวกนี้จากลูกอมนะครับบางทีเขาจะเย็นจากอย่างอื่นเขาก็สามารถจามได้เพราะอย่างที่บอกไปว่าการจามหรือการที่มันกระตุ้นภูมิแพ้โพรงจมูกให้รู้สึกแบบคัดจมูกรู้สึกยุกยิกในโพรงจมูกเนี่ยมันมาจากเส้นประสาทเส้นที่5เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทำให้รู้สึกเย็นรู้สึกฉ่ำขึ้นมาหรือแม้แต่นะฮะการที่นวดด้วยน้ำมันหอมระเหยเย็นพวกเปปเปอร์มินต์ออยล์พวกนี้มีส่วนในการกระตุ้นจามได้หมดเลยครับในพวกมลภาวะไม่ว่าจะเป็นอากาศฝุ่น PM 2.5 หรือว่าความฉุนนะครับผัดกะเพรามามีส่วนหมดเลยครับสามารถที่จะไปกระตุ้นเส้นประสาทเส้นนี้นะฮะก็คือไตรจิมินัลเนิร์ฟเนี่ยและทำให้คนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยไอจามได้เหมือนกันนะครับในบางคนนะครับที่ไอจามเวลากินลูกอมรสมิ้นซ่าๆเย็นคอนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะฮะจริงๆแล้วมันไม่ถึงขนาดต้องรักษาหรอกครับแต่ยกเว้นว่าถ้าเรามีภูมิแพ้โพรงจมูกเช่นเป็นเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เรื้อรังทั้งปีอันนี้ต้องรักษาหรือถ้ามันเป็นภูมิแพ้เรื้อรังไปจนถึงเป็นไซนัสอักเสบอันนี้ก็ต้องรักษาครับแต่ถ้ามันแค่จามบางครั้งบางคราวไม่เป็นไรหรอกครับไม่ซีเรียสอะไรเพราะบางคนนะครับแค่เห็นแสงจ้าๆยังจามได้เลยมันเป็นรีเฟล็กซ์อย่างนึงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ซีเรียสครับถ้าคนที่ไอจามบ่อยๆยามอากาศเปลี่ยนวิธีง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าให้พยายามเสริมภูมิตัวเองให้ดีครับถ้าภูมิมันไวเราก็ต้องเสริมมันด้วยการที่กินอาหารที่มีซิงก์ก็ได้ครับนะครับซิงก์คือสังกะสีอย่างเช่นพวกกลุ่มของหอยนางรมนะครับหรือปลาทะเลอาหารทะเลก็ได้หรือนะฮะให้กินอาหารที่มีวิตามินซีเพราะซีเนี่ยมันช่วยเสริมภูมิได้เสริมคอลลาเจนให้เส้นเลือดในโพรงจมูกก็ได้นะครับที่สำคัญเลยก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราเป็นภูมิแพ้บ่อยนะครับพยายามรักษานะฮะอย่าให้มันเย็นเกินไปรักษาอุณหภูมิร่างกายไว้ให้ดีครับถ้าเย็นเกินไปอย่าลืมฮะอย่างที่บอกไปความเย็นไปกระตุ้นภูมิแพ้ได้ให้จามได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับผ้าพันคอมีอาจจะช่วยพันคอพันมาถึงอกนะครับหรือใส่ถุงเท้าตอนนอนก็มีส่วนช่วยได้ครับการที่ใส่มาสก์หรือว่าผ้าปิดปากนะครับมีส่วนในการช่วยป้องกันในเรื่องภูมิแพ้ได้แต่ว่าทางที่ดีนะครับก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเราแพ้อะไรและถ้าใส่ผ้าปิดปากเนี่ยเราต้องรู้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราแพ้ละอองเล็กๆอาจจะจำเป็นต้องใส่ที่มันครอบคลุมไปจนถึง PM 2.5 หรือว่าครอบคลุมไปจนถึงเรื่องของเป็น N95 ก็ได้ครับ
1: เช็คมาให้แล้วนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะคะอย่างไรก็ตามค่ะการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นยังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะที่จะจัดการไม่ให้โรคเนี่ยกำเริบขึ้นมาได้นะคะกลับมาที่อีกหนึ่งโรคค่ะคุณผู้ชมที่เป็นโรคระบาด ที่ต้องบอกว่ามีความรุนแรงและก็ทั่วโลกเฝ้าระวังนะคะกับอาจารย์วิรงลองนะคะอยู่กับเราตรงนี้กับอีโบลาสายพันธุ์ใหม่นั่นก็คือสายพันธุ์บุนดิบูโจจริงๆแล้วเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ประกาศทางกระทรวงสาธารณสุขประกาศว่าเป็นลำดับที่9ตั้งแต่ปี2559เพราะฉะนั้นไม่ใช่โรคใหม่ใช่ไหมคะอาจารย์
2: ไม่ใช่โรคใหม่ค่ะคือจริงๆโรคอีโบลาที่เรารู้จักกันเนี้ยนะคะเจอจริงๆเจอมา50ปีแล้วนะคะแต่สายพันธุ์ที่ระบาดบ่อยๆแล้วก็เราเจอกันบ่อยๆก็คือสายพันธุ์ที่ชื่อซาอีนะคะแต่จริงๆก็คือเราเรียกเลยว่าอีโบลานะคะเพราะฉะนั้นสายพันธุ์ที่เราเจอตอนนี้นะคะบุนดิโบเจียวบุนดิบูเกียวแล้วแต่เราเรียกยากเพราะว่าเป็นชื่ออำเภอเป็นจริงๆเป็นชื่อสถานที่ในประเทศยูกันดานะคะที่เป็นแหล่งเจอระบาดครั้งแรกซึ่งระบาดครั้งแรกของสายพันธุ์นี้ตั้งแต่ปี2550นะคะนั่นเพราะฉะนั้นจริงๆเป็นสายพันธุ์ที่พบไม่ได้บ่อยคือระบาด ในทั่วโลกเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่3สำหรับสายพันธุ์นี้นะคะไม่ใช่น้องใหม่ถ้าน้องใหม่จริงๆเนี่ยมีอีกสายพันธุ์นึงเพราะจริงๆอีโบลามีทั้งหมด6สายพันธุ์นะคะแต่ว่าสายพันธุ์ที่สำคัญที่ก่อโรคในคนเนี่ยนะคะก็คือ3สายพันธุ์นี้ส่วนน้องใหม่นั้นชื่อบอมบารียังไม่ได้มีฤทธิ์เดชอะไรมากนะคะ
1: ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่นะเป็นสายพันธุ์ที่มีอยู่แล้วนะ
2: คะ
1: แล้วความอันตรายล่ะคะอาจารย
2: ์ค่ะจริงๆที่คนกังวลถ้าพูดว่าเดี๋ยวตัวนี้อันตรายกว่าตัวเดิมที่เราเจอหรือเปล่าสายพันธุ์ซาอีเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้รุนแรงกว่านะคะรุนแรงที่สุดนั่นคือซาอีที่เราเจอกันบ่อยๆนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ย เราเจอนานๆทีเพียงแต่ว่าปัญหาคือเราเพิ่งมีมา2ครั้งเพราะฉะนั้นเรายังไม่มีแนวทางการรักษาที่ชัดเจนทำให้เป็นกังวลรวมถึงมันมีปัจจัยหลายๆอย่างด้วยนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาที่เราจะควบคุมโรคทางเราจะถ้าเจอเคสแรกนะคะเราตรวจพบได้เร็วค้นพบได้เร็วเนี่ยเราจะสามารถกักกันแล้วก็จำกัดวงไม่ให้โรคเนี่ยมันกระจายไปสู่วงกว้างได้นะคะทีนี้บังเอิญว่าตัวเนี้ยตอนนี้นะคะมันไปเกิดอยู่ในสถานที่ที่มีความพิเศษนะคะแล้วก็เจอครั้งแรกเนี่ยก็คือมันเหมือนกับกระจายไปแล้วนะคะทำให้สถานการณ์แบบนี้คือพวกนี้เวลามันเพิ่มจำนวนมันไม่ได้เพิ่มเป็น2เท่า3เท่ามันจะเพิ่มเป็นแบบเขาเรียกกราฟก็เป็น exponential ถูกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันสถานการณ์เนี่ยอาจจะทำให้ยากนิดหนึ่งว่าเราจะสามารถควบคุมได้เร็วมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้องค์การอนามัยโลกต้องออกมาประกาศเตือนทั้งหมดนะคะ
1: ค่ะซึ่งถ้าเป็นสายพันธุ์เดิมซาอีนี่เขาจะมีการชุดตรวจ
2: ถูกต้องค่ะ
1: ทำให้เราทราบเร็วแต่สำหรับสายพันธุ์นี้เนี่ยเราไม่สามารถใช้ชุดตรวจสายพันธุ์เดิมที่เป็นของซาอีมาตรวจบุนดิบุโจได้หรอ
2: ค่ะมันจะมีสองประเด็นด้วยกันด้วยนะคะเรื่องว่าตัวสายพันธุ์นี้คือจริงๆรุนแรงน้อยกว่าแล้วก็การที่อะไรนะเพิ่มจำนวนก็ช้ากว่านะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีแกปจะมีช่วงในการที่จะตรวจได้ด้วยนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้น

0: จำนวนเชื้อเนี่ยที่เราจะตรวจได้บางทีตอนแรกที่เห็นบอกว่าแกปยาวมากอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วินิจฉัยได้ยากแล้วก็ตัวเทสเนี่ยตอนแรกที่ใช้ด้วยกันเนี่ยมันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเดเวล็อปใหม่นะคะก็ต้องเป็นเปลี่ยนเป็นวิธีการตรวจ PCR ไม่สามารถตรวจทางน้ำเหลืองได้ค่ะ
1: แล้วอัตราการเสียชีวิตของโรคนี้ล่ะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
0: อย่างที่บอกอันนี้รุนแรงน้อยกว่านะคะก็ที่ผ่านมาเนี่ยในการระบาด2ครั้งแรกนะคะครั้งแรกเนี่ยมีจำนวนเคสทั้งหมดอยู่ประมาณ130กว่าเคสนะคะตอนนั้นอัตราการเสียชีวิตก็ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ 32% นะคะครั้งที่2ระบาดเนี่ยจำนวนเคสยิ่งน้อยใหญ่เลย38เคสนะคะแล้วก็แต่อัตราการเสียชีวิตก็ประมาณ 30-35% นะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ประมาณ30กว่าแต่ถ้าเกิดเทียบกับซาอีเจ้าพ่อใหญ่ไอตัวอีโบลาใหญ่นะคะอันนั้น 70-80% บางครั้งเสียชีวิตถ้าเป็นกลุ่มเล็กๆบางที 100% เลยที่เสียชีวิตก็มีนะคะแล้วก็ที่ระบาดใหญ่ครั้งนึงตอนช่วงปี2014-18ตอนช่วงนั้นมีคนจำนวนผู้ป่วยเป็นหมื่นเลยเป็นยอดเป็น 20,000 กว่านะคะตอนนั้นน่ะอาจจะระบาดน้อยกว่าแต่ว่าอาจจะเป็นสายพันธุ์ที่เพี้ยนไปหน่อยเพราะไปอยู่อีกทางฝั่งนึงของแอฟริกาค่ะ
1: ถึงแม้ความรุนแรงจะน้อยกว่านะคะแต่ว่าต้องบอกว่าสถานการณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอพยพย้ายถิ่นฐานรวมถึงสถานการณ์ความไม่สงบนะคะในพื้นที่เองเนี่ยตรงนี้ก็มีความกังวลว่าจะเพิ่มการแพร่ระบาดได้เพิ่มมากขึ้นด้วยมั้ยคะ
0: ค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไปอยู่ในสถานที่พิเศษนะคะทำเป็นเนื่องจากว่าดินแดนประเทศDRC
1: เ
0: นี่ยนะคะค่อนข้างมีความไม่มั่นคงนะคะก็แล้วก็มีความอันตรายแล้วตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่เป็นเหมืองแร่ที่อยู่ริมประเทศเลยนะคะอยู่ติดต่อระหว่างทุกกันนะฉะนั้นการเดินทางก็ค่อนข้างลำบากนะคะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมีการสู้รบกันแล้วก็มีประชาชนที่ต้องอพยพนะคะย้ายถิ่นฐานหรือว่าอะไรเนี่ยในจำนวนค่อนข้างสูงทำให้เกิดการแออัดอยู่บางจุดนะคะแล้วก็ตัวอาชีพเองเข้าใจว่าการทำเหมืองเนี่ยนะคะเป็นจุดเริ่มต้นกำเนิดที่ทำให้รับเชื้อนี้มานะคะแล้วก็
1: เป็นโรคจากสัตว์สู่คนจากค้างคาวใช
0: ่ไหมใช่ค่ะถูกต้องนะคะก็เพราะฉะนั้นคนที่ไปทำเหมืองเนี่ยมีโอกาสจะสัมผัสกับสิ่งอะไรนะพวกที่ถ่ายออกมามูลจากค้างคาวนะคะทำให้ติดได้นะคะแล้วก็กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เขาจะต้องเดินทางไปมาค่อนข้างควบคุมได้ลำบากนะคะนั่นเป็นเหตุว่าการควบคุมโรคเนี่ยจะท้าทายนิดนึงนะคะในการที่จะทำยังไงให้โรคจำกัดอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นได
1: ้ค่ะอาการล่ะคะอาจารย์คะครั้งนี้อาการของผู้ป่วยจะเหมือนเดิมไหมคะหรือว่ามีความแตกต่างยังไงบ้าง
0: ค่ะจริงๆนี่เป็นเชื้อไวรัสนะคะจริงๆก็เหมือนอีโบลาตัวแม่ใหญ่เพียงแต่ว่าอาการระยะแรกเนี่ยอาจจะแสดงออกช้ากว่านะคะแล้วก็อาจจะไปเหมือนโรคอื่นๆที่ประจำถิ่นอยู่แถบนั้น
1: นะคะเช่นโรคอะไรบ้าง
0: ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือเหมือนไข้เลือดออกเนาะนะคะมีไข้แล้วก็ปวดเนื้อตัวเสร็จแล้วพอถึงระยะนึงก็จะมีเลือดออกโดยเฉพาะเลือดออกทางเดินอาหารทางเดินหายใจซึ่งอันนี้มันก็จะไปคล้ายกับโรคแรกๆเลยก็ไข้เลือดออกที่เรารู้จักกันเยอะๆนะคะแต่จริงๆมันมีโรคอื่นที่ทางแถบนั้นเนี่ยพบอยู่บ่อยอยู่แล้วเช่นไข้เหลืองนะคะแล้วก็จริงๆมาลาเรียก็เป็นอีกตัวนึงที่มีความคล้ายคลึงกันนะคะหรือไข้ไทฟอยด์ซึ่งทำให้เคสแรกๆแพทย์อาจจะไม่ได้นึกถึง
1: วินิจฉัยยาก
0: วินิจฉัยค่ะคือพอไม่นึกถึงก็จะไม่ส่งตรวจก็จะไม่ได้การวินิจฉัยที่ชัดเจนนะคะนี้พอไปเรื่อยๆๆเอ๊ะทำไมมีจำนวนเคสแบบเนี้ยเยอะขึ้นถึงได้เอ๊ะเกิดโรคเอ๊ะขึ้นมาก็ถึงจะได้ตรวจนะคะนี้เคสแรกเนี่ยที่เจอเนี่ยโชคร้ายคือเป็นเฮลท์แคร์
1: เป็นพยาบาลนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าเขาต้องดูแลคนป่วยเขาไม่ใช่เคสแรกจริงๆนะคะแล้วก็เขาบังเอิญไปเดินทางแล้วถึงไปรู้จะอีกเมืองนึงที่อีกเมืองนึงว่าเป็นเชื้อนี้นะคะทำให้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการกระจายออกไปแล้วนะคะน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นทำไมให้เป็นความท้าทายว่าเฮ้ยครั้งนี้มันจะยากลำบากกว่าครั้งก่อนเพราะว่ายังไม่สามารถหาเคสแรกได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณตั๊กรายงานว่า จำนวนเคสเยอะแล้วนะคะ
1: เยอะแล้วคิดว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมาก

0: ขึ้นด้วย
1: ถูกค่ะ
0: ยังหาไม่เจอ
1: ค่ะใช่เพราะว่าตอนนี้เริ่มมีการเขามีมาตรการอะไรต่างๆลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนึกถึงโควิดแรกๆนะจำนวนมันจะพุ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามีการตรวจเยอะขึ้นแน่นอนจะต้องเยอะขึ้นนะคะเพียงแต่ว่ามาตรการควบคุมก็ต้องทำควบคู่กันไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นจากนี้อาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยจำนวนเคสยังไงก็ต้องเพิ่มขึ้นแน่นอน
0: อาจารย์คะแสดงว่าผู้ป่วยที่รับเชื้อมาเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยจะยังไม่แสดงอาการ
1: ถูกต้อง
0: ระยะฟักตัวนี่อยู่ที่ประมาณ
1: ค่ะก็ประมาณ2ถึง21วันนะคะตามมาตรฐานก็คือ3อาทิตย์นั่นก็คือจะตรงกับระยะที่เราจะต้องกักกันหรือว่าเฝ้าสังเกตอาการในคนที่ไปสัมผัสหรือเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นแหล่งระบาดโรค
0: ค่ะแล้วช่วงที่แพร่กระจายจากคนสู่คนได้นะคะจะเป็นช่วงไหนคะอาจารย
1: ์ค่ะก็คือเขายังไม่ป่วยนะคะเขาก็ยังไม่แพร
0: ่หมายความว่าระหว่างที่ถ้ารับเชื้อมาแล้วยังไม่ป่วยเดินทางข้ามจังหวัดไป
1: ถูกต้องค่ะ
0: ระหว่างนั้นเนี่ยยังไม่สามารถแพร่เชื้อ
1: ยังไม่ได้แพร่แต่พาไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งในการควบคุมโรคเช่นกันนะคะเพราะว่าจะบอกว่าอีโบลาเนี่ยเป็นแล้วรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ป่วยจะไม่ไปแล้วจะอย
0: ู่
1: ก
0: ับ
1: ที
0: ่
1: เดินทางไม่ได้ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นไปอยู่ตรงไหนป่วยก็คือจะตรงนั้นแล้วก็จะเริ่มแพร่จากตรงนั้นนะคะที่เพราะฉะนั้นคนที่จะมีผลกระทบมากที่สุดก็คือผู้ดูแลใกล้เคียงญาติหรือว่าคนในบ้านนะคะที่จะมีผลกระทบมากค่ะ
0: ติดกันเหมือนโรคติดเชื้อทั่วไปไหมคะผ่านทางสารคัดหลั่ง
1: ใช่ค่ะผ่านทางสารคัดหลั่งนะคะก็แปลว่าต้องมีการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆเหล่านั้นนะคะ
0: ค่ะรวมถึงละอองฝอยการไอจามด้วยไหมคะ
1: ไม่เหมือนกับโควิดนะคะอันนั้นนึกถึงภาพโควิดนะคะ
0: เพราะหลายคนก็จะกลัวว่าเอ๊ะมันติดง่ายเหมือนโควิดหรือเปล่านะคะ
1: ไม่ค่ะนะมันไม่ได้กระจายแบบนั้นนะคะคือสารคัดหลั่งเนี่ยมันจะต้องมาตกคือเราต้องไปสัมผัสเอาเข้าเยื่อบุของเราอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะยากกว่าการติดของโควิดสักนิดนึงนะคะ
0: คือตอนนี้คนสงสัยว่าแบบว่ากังวลค่ะอาจารย์ว่าจะแพร่ระบาดเหมือนโควิดตอนโควิด19หรือเปล่าที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกแล้วก็มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วด้วย
1: จะสังเกตเนาะอย่างโควิดเนี่ยจริงๆมีพี่น้องเขาชื่อซาร์สที่มันเป็นโรคที่รุนแรงกว่านะคะอันนั้นก็ไม่ได้ระบาดกระจายเยอะมากเหมือนกับโควิดแต่ว่าโควิดเนี่ยมันกระจายเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าอีโบลาเนี่ยสังเกตที่มันมีเอาท์เบรกในโลกนี้มา27ครั้งแล้วนะคะแต่มันไม่เคยกระจายทั่วโลกสักทีนะคะเพราะว่ามันคือถ้าเป็นสารคัดหลั่งเนี่ยมันควบคุมได้ง่ายกว่าถ้ามาตรการดีถูกทำถูกต้องนะคะ
0: ค่ะแล้วการรักษาล่ะคะในพื้นที่เขาเองเขามีการรักษาอย่างไรบ้าง
1: ค่ะก็คือจริงๆโรคนี้ยังไม่มียาที่แบบ
0: รักษาได้ตรง
1: รักษาได้ตรงนะคะเช่นยาต้านไวรัสอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ยังทุกตัวเนี่ยยังอยู่ในระยะการทดลองนะคะแล้วก็รวมถึงทั้งยารักษาตัวยาต้านไวรัสนะคะวัคซีนพวกนี้ตอนนี้ยังอยู่ในการทดลองทั้งหมดนะคะแล้วก็ยังไม่มีที่ว่าเอฟเฟคทีฟแต่ว่าสำคัญพวกนี้ไม่ได้อยู่ที่ยาพวกนี้อย่างเดียวนะคะอยู่ที่การให้การรักษาประคับประคองเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องการหายใจตับวายไตวายเลือดออกในต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งบังเอิญว่าโรคนี้มันไปเกิดที่แอฟริกาเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยเขาไม่มีรีซอร์สเหมือนกับทางบ้านเรานะคะ
0: ความหวังในเรื่องของวัคซีนนะคะเราจะต้องรอนานแค่ไหนคะอาจารย์
1: เท่าที่ WHO ประกาศล่าสุดเลยนะคะวัคซีนที่อยู่ในไพป์ไลน์เนี่ยยังต้อง validate คือต้องทำการวิจัยในแล้วตอนนี้เขาค่อนข้างคอนเซิร์นแล้วก็โปรโตคอลอาจจะต้องมีขั้นตอนต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาถึง 6-9 เดือนในการที่จะสามารถผลิตวัคซีนที่ effective สำหรับตัวสายพันธุ์นี้โดยเฉพาะนะคะ
0: ค่ะตอนนี้ประเทศไทยเองในเรื่องของการเดินทางรวมถึงทั้งเดินทางออกนอกประเทศแล้วก็เข้าประเทศมีมาตรการยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็จริงๆตอนนี้ถ้าเกิด WHO ประกาศเป็น2ประเทศนั้นเป็นสูงสุดนะคะก็แปลว่า ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเดินทางไปเพราะว่าเขาจะไม่อนุญาตแต่อนุญาตเมื่อจำถ้าจำเป็นจริงๆนะคะงั้นก็ถือว่าปลอดภัยแต่ว่าถ้าเราจะต้องไปนะคะเราก็อาจจะมีโอกาสไปในประเทศใกล้เคียงนะคะ

0: ซึ่งตอนนี้จริงๆเขาประกาศ2ประเทศแต่ยังมีอีก10ประเทศที่เพิ่งประกาศเช้านี้ว่าเป็นเสี่ยงสูง
1: มีความเสี่ยงสูง
0: มี2ประเทศนั้นสูงมากอีก10ประเทศเสี่ยงสูงนะคะก็แปลว่าไม่ควรไปก็อย่าไปเลยนะคะนะต้องระมัดระวังในการที่เดินทางไปตรงนั้นนะคะส่วนประเทศเราเนี่ยยังถือว่าเป็นความเสี่ยงต่ำนะคะก็จะมีในแง่เดินทางไปนะคะแต่ว่าในแง่ที่สำคัญกว่าคือพวกที่เดินทางมาเดินทางออกจากประเทศต่างๆเหล่านั้นนะคะเราก็ต้องมีมาตรการซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ว่ากระทรวงสาธารณสุขประกาศไปแล้วนะคะมีต้องมีแผนปฏิบัติการแอคชั่นมาจากที่ดอนเมืองสุวรรณภูมินะคะเพราะว่าเป็นจุดที่คนจะเข้ามา
1: หมายความว่าตอนนี้ใครที่มาจากประเทศต้องสงสัยเนี่ยจะถูกกักตัว21วัน
0: ไม่เหมือนโควิดนะคะไม่เหมือนโควิดเราคือตอนนี้ยังมาตรการยังเป็นแค่ควบคุมแล้วก็ติดตามนะคะแปลว่าทุกคนที่เข้ามาแล้วมาจากประเทศนั้นต้องรายงานตัวแล้วก็จะมีการติดตามนะคะโดยที่จะต้องรายงานทุกวันนะคะอย่างที่บอกอ่ะถ้าเขาไม่ป่วยเขายังไม่กระจายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าปลอดภัยในระดับพอสมควรนั้นแต่ว่าเขาจะต้องรายงานกลับไปที่กรมควบคุมโรคนะคะทุกวันว่ามีอาการไหมสบายดีไหมเป็นยังไงจะมีการติดตามทุกวันจนกระทั่งพ้นระยะที่จะต้องติดตาม21วันนะคะ
1: 21วัน21วันนั้นตัวคนที่เฝ้าระวังเองรวมถึงคนใกล้ชิดจะต้องทำตัวยังไงบ้างคะ
0: ค่ะคือจริงๆที่ไม่ได้พูดคือถึงแม้ว่าจะไม่กระจายนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีความรับผิดชอบว่าเฮ้ยถ้าเราจะมีโอกาสมีเชื้อมีอะไรเนี่ยนะคะปลอดภัยที่สุดก็คือไม่ไปแพร่ให้คนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ที่สัมผัสหรือว่าผู้ที่ใกล้ชิดนะคะก็ระมัดระวังเหมือนการป้องกันปกตินะคะที่เราจะต้องมีprotection มีตัวป้องกันไม่ไปจับสารคัดหลั่งอะไรของอื่นๆน้ำตาน้ำลายอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อันนึงที่เราไม่ได้พูดกันมากก็คือเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเชื้อเนี้ยพอบอกสารคัดหลั่งเนี่ยแน่นอนการจะติดต่อหรือถ่ายทอดได้ทางการมีเพศสัมพันธ์นะคะซึ่งตอนแรกยังไม่มีอาการเนี่ยเขาก็บอกว่ายังไม่สามารถแพร่ได้แต่ใครไอ้พวกนี้มันก็เป็นตัวเลขทางสถิตินะคะนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็สำคัญกว่านี้อีกคือจริงๆไม่เกิดในบ้านเรานะสำหรับเกิดคนในประเทศที่เป็นเนี่ยถ้าเขาในผู้ป่วยที่หายแล้วเนี่ยยังต้องงดการมีเพศสัมพันธ์ไปอีกอย่างน้อยหลายเดือนจนถึงปีหนึ่งนะคะ
1: ทั้งหมดนี้นะคะอยากให้คนไทยเตรียมความพร้อมนะคะไม่ตื่นตระหนกนะคะแต่ว่าเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือในสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาส่งผลกระทบต่อสุขภาพระบบสาธารณสุขได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงวิรงรองเจรกุลนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:05 นเป็นต้นไปวันนี้ตั๊กและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: าจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่าเรื่องอะไรครับอาจารย
1: ์โอ้โหนี่วันนี้เรามาอีกโลกนึงเลยนะ
2: ครับ
1: มาเจอคนนี้เนี่ยเราจะคุยเรื่องอะไร
2: โอ้กิ๊กคุยเรื่องอะไรดี
0: ต้องซีเรียสไหมต้องซีเรียสไหม
2: รายการนี้ไม่ต้องซีเรียส
0: ไม่ต้องซีเรียส
1: ไม่ต้องแต่ว่ามีสาระหน่อยก็ดีนะ
0: ลักษณะพูดเหมือนด่าผมสมมติว่าถ้าเราตั้งพรรคกันนะ
1: โอ้โหนี่สนุก
2: สนุกกว่านะ
1: เรื่องสนุก
0: ใครจะเป็นหัวหน้าพรรคอ่ะ
2: พี่ชายยืน
3: สุดพี่ชายยืน
2: พรรคความตั้งพรรคแล้วกันเราจะอย่าสมมติเลยน
0: ะ
2: สมมติว่าสุโมกิกเป็นนักการเมืองด่านแรกเลย
0: ติดตามได
1: ้ติดตามได
2: ้ติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4 ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิรินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับสวัสดีครับเรื่องราว

0: เอา3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับฝนตกต่อเนื่องล่องเขื่อนลำแชะคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาหาปลาดอกนิ้วปรุงเมนูอาหารกินขายสร้างรายได้เสริมจังหวัดตราดเปิดประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอันประเทศเอกลักษณ์ตราดเพื่ออนุรักษ์และต่อยอดให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดสันสนีพระวิไลพาคุณผู้ชมเที่ยวภาคเหนือวัดร้องแงอำเภอปัวจังหวัดน่านชมวิหารสวยงามศิลปะแบบไทลื้อพร้อมชมนิทรรศการชุมชนบ้านไทลื้อช่วงนี้ชาวหนองปิงที่กำแพงเพชรนะครับกำลังคึกคักกันเพราะว่าเขาพากันออกไปหาจับแมงอีนูนนะครับคือมันออกมาเยอะมากๆนะครับพาลูกพาหลานไปจับนะครับแต่ละวันเนี่ยได้กันเป็นหลายกิโลกรัมเลยนะครับแล้วก็เอาไปทำเป็นเมนูเด็ดนะครับปีนี้เขาทำจู่ฉี่แมงอีนูนกันนี่ถือเป็นของเด็ดที่ปีนึงมีให้กินแค่ช่วงเวลาครั้งนี้ครั้งเดียวเองครับแมงอีนูนที่นำมาทำฉู่ฉี่นี่เป็นเมนูต่างจากแมลงทอดทั่วไปครับถือเป็นของดีที่มีให้กินปีละครั้งหลังจากที่ชาวบ้านตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเขาจับแมงอีนูนกันได้เยอะเลยก็มาผัดกับเครื่องแกงฉู่ฉี่ที่เผ็ดร้อนแล้วก็หอมๆด้วยนะครับจะได้รสชาติที่กลมกล่อมเข้ากันอย่างดีทีเด็ดเนี่ยชาวบ้านบอกว่าอยู่ที่ไข่แมงอีนูนนะครับเขาย้ำว่าถ้าจับได้ตัวไหนที่มีไข่เต็มท้องเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มความอร่อยแบบคูณ2ไปเลยเพราะว่ามันจะได้ความหอมมันที่พิเศษกว่าปกติครับชาวบ้านเผยเคล็ดลับความอร่อยด้วยว่าตัวแมงอีนูนเนี่ยจะมีความมันในตัวครับเวลาจะเอามาทำกินก็เด็ดขาเด็ดปีกเด็ดหัวเด็ดก้นออกก่อนแล้วก็เอาไปทอดใช้ไฟอ่อนๆนะครับเพื่อให้มันกรอบนอกนุ่มในซึ่งแมงอีนูนเนี่ยถือเป็นอาหารเลือดรสที่หากินได้ยากนะครับชาวบ้านที่จับได้ก็ไปทำอาหารกินกันเมนูยอดนิยมนะครับส่วนใหญ่คือแมงอีนูนทอดกรอบนะครับหรือว่าทำเมนูอื่นๆก็ได้เหมือนกันเอาไปทอดไปแกงไปต้มไปผัดเผ็ดรสชาติเนี่ยจะมีความอร่อยแตกต่างกันไปเลยครับเมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนะครับบรรยากาศยามเย็นจนไปถึงค่ำคืนเนี่ยบริเวณป่าอ้อยริมแม่น้ำปิงแล้วก็ทุ่งหญ้าติดริมแม่น้ำตำบลหนองปิงเนี่ยจะเต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับนะครับคล้ายกับหิ่งห้อยแต่ว่าแท้จริงก็คือแสงจากไฟฉายของชาวบ้านที่พากันออกมาทำกิจกรรมยอดฮิตประจำฤดูกาลนี้ก็คือการจับแมงอีนูนนะครับตั้งแต่ชักช่วงค่ำนะครับแมงอีนูนก็จะเริ่มบินออกมาจากที่ซ่อนกันนะครับคือมันจะบินมาหาคู่ผสมพันธุ์กันแล้วก็ไปเกาะกินใบไม้ยอดอ่อนต่างๆชาวบ้านก็อาศัยจังหวะนี้ครับเอาอุปกรณ์แล้วก็การขึงตาข่ายออกมาดักออกมาเดินหาตามริมน้ำแล้วก็ป่าละเมาะนะครับเมื่อแสงไฟส่องไปกระทบกับตัวแมงอีนูนเนี่ยชาวบ้านก็จะรีบจับใส่ขวดเลยนะครับหรือว่ารอให้บินมาติดกับดักตาข่ายที่วางไว้ก็ได้เหมือนกันครับ
1: อันนี้อัดพี่ติดเด่น
2: มีไฟฉายแล้วก็ขวดครับ
1: เมื่อคืนมาจับไหม
2: มาครับ
1: มาจับได้กี่ตัว
2: เมื่อคืน600ตัวครับ
1: เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าออกเยอะเมื่อคืนนี้
2: เมื่อคืนออกเยอะค่ะ
1: แล้วจับ100ตัวนี้ไปทำอะไร
2: ก็กินบ้างขายบ้างค่ะส่วนมากจะขายค่ะ
1: ขายได้ตัวเท่าไหร
2: ่ตัวละ2บาทค่ะ
1: แล้วที่เอาไปกินนี่ทำอะไร
2: ส่วนมากก็จะทอดกรอบแล้วก็เป็นชูชีค่ะบางทีก็ต้มใส่เกลือ
1: รสชาติเข้าไปยังไง
2: อร่อยค่ะ
1: วันนี้ก็เลยมาจับอีก
2: วันนี้มาจับอีก
1: มันจะออกมาช่วงไหนครับ
2: ช่วงหัวค่ำอะค่ะช่วงจะมืดไม่มืดเนี่ยค่ะก็จะเริ่มบิน
3: เมนูอร่อยไหม
0: นอกจากเก็บไว้กินเองในครัวเรือนแล้วนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เอาไปขายในท้องถิ่นซึ่งได้รับความสนใจจากคนที่เขาชอบอาหารพื้นบ้านแบบนี้มากๆนะครับและที่ชาวบ้านเขารู้ว่าจับได้กี่ตัวเพราะว่าเขาต้องนับขายกันเป็นตัวเลยก็ตัวละ2บาทราคาดีอยู่นะครับช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าแต่ละคืนนึงเขาจับกันได้คนละหลายร้อยตัวเลยครับแต่จับได้มากได้น้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยครับวันไหนที่ฝนตกตอนเย็นๆนะครับแล้วก็มีแดดออกนะครับตัวของแมงอีนูนก็จะออกมาจากรูที่ซ่อนจำนวนเยอะเลยแต่ว่าถ้าวันไหนมีฝนตกตลอดทั้งวันไม่ค่อยมีแดดนะครับแมงอีนูนก็จะไม่ค่อยออกมาเหมือนกันครับส่วนที่เขื่อนลำแชะคอนบุรีอันนี้ก็มีของเด็ดไม่แพ้แมงอีนูนนะครับเพราะว่าช่วงเวลานี้มีปลาดอกงิ้วออกมาเยอะเลยครับชาวบ้านก็จะล่องเรือกันแล้วก็ออกไปหาปลาดอกงิ้วเอาไปทำอาหารกินนะครับนิยมมาไปทอดกรอบเพราะว่ากรอบมากๆและกินได้ทั้งตัวเลยครับ
4: ลองดูครับครั้งแรกโอ้โหนี่กะจะเอากันทั้งบางเลยครับ
0: ตั้งแต่อาทิตย์ลับขอบฟ้าไปจนถึง2 ทุ่มนะครับเป็นเวลาที่ชาวบ้าน

0: มาปราดตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาจะออกหวานแหจับปลาริมเขื่อนลำแชะเพื่อนำกลับมาประกอบอาหารกินกันนะครับลดค่าใช้จ่ายได้แล้วก็เอาไว้ขายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวด้วยยิ่งช่วงที่มีฝนตกช่วงบ่ายไปจนถึงเย็นนะครับนี่เป็นช่วงที่มีฝูงปลาดอกนิ้วหรือว่าปลากาแดงซึ่งเป็นปลาเกล็ดขนาดเล็กนะครับตัวนึงก็ประมาณสัก 1-2 นิ้วเองครับปลายหางแล้วก็ครีบจะมีสีส้มแดงสดสวยงามมักจะพากันมารวมกลุ่มหากินหลังฝนตกนะครับเป็นที่นิยมบริโภคกันมากเพราะว่าเป็นปลาที่ให้รสชาติดีครับไม่มีก้างแทรกเหมือนกับพวกปลาตะเพียนก็เลยกินได้ทั้งตัวครับทำให้เป็นปลาที่มีราคาสูงกว่าปลาพวกเดียวกันราคาขายครับอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ60-100บาทซึ่งแต่ละวันนะครับชาวบ้านจะหาปลาดอกงิ้วได้กันวันละประมาณ 3-5 กิโลกรัมแล้วแต่ความชำนาญนะครับพอได้รถช่วยภาระค่าใช้จ่ายไปได้แล้วก็สร้างรายได้วันละหลายร้อยบาทด้วย
1: กินได้ทั้งตัวครับไม่ต้องทำอะไรนะครับเพียงแต่ทอดเลย
2: ทอดเลย
1: ไม่ต้องเก็ดเกิดก็ไม่ต้อง
2: เรียกได้ว่ามีเท่าไหร่ไม่พอกันเลย
1: ไม่พอครับ
2: เขาขายกันโลเท่าไหร่พี
1: ่60ถูกมากครับพวกติ้มหน่อยจะรู้อร่อยแล้ว
2: ช่วงนี้ก็กำลังหาปลาช่วงพวกนี้กันส่วนใหญ่เขาจะอยู่แบบยังไงฮะ
1: เขาจะอยู่ถ้าตัวค่ำหน่อยครับประมาณนี้ครับแต่ว่าพวกเราหนาวแล้วเราหวานแต่วันเกินเขานี่ก็เลยเป็นตัวอย่าง
2: ครับแต่ปลาชะดูนี่เราได้ขึ้นมาเราต้องเอาขึ้นมาเลยใช่ไหม
1: เอาขึ้นมาครับไม่ต้องปล่อยแล้วครับเพราะว่ามันกินปลาอื่นมันออกลูกทีนึงโอ้โหแล้วเป็นลูกกี่ตัวที่ออกลูกมีลูกกี่ล้านตัวครับ
2: เขาหลอดเยอะด้วยเน
1: า
2: ะ
1: ใช่โอ้เยอะมากครับ
2: อันนี้ก็เป็นการหาอยู่หากินของชาวบ้านแถวนี
1: ้นี่แหละพอได้ทอดพอได้กินครับวัน
0: เมนูยอดนิยมนะครับคือนำไปทอดกรอบกินได้ทั้งตัวครับหรือว่าจะย่างเพิ่มความหอมก็ได้นี่ถือเป็นปลาเนื้อดีเลยครับมีเครื่องในน้อยหรือว่าที่ชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าปลาไส้ตันกินได้ทั้งตัวครับก้างน้อยก็ทำให้มีราคาขายค่อนข้างดีบางช่วงเนี่ยสามารถขายได้สูงถึงกิโลกรัมละ100บาทเลยครับแล้วก็ช่วงเวลานี้มักจะมีลูกปลาชะโดนะครับก็จะพากันออกมาหากินเหมือนกันชาวบ้านก็บอกว่าถ้าเจอปลาชะโดก็จับมาเอาไปขายเอาไปทำกินได้เหมือนกันนะครับเพราะปลาชะโดนี่มันกินปลาอื่นๆแทบหมดเลยช่วงเวลานี้ถ้าเจอมาก็จะรีบจับขึ้นมาด้วยเหมือนกันครับที่จังหวัดชัยนาทก็มีของอร่อยแล้วก็ราคาถูกด้วยคุณผู้ชมยังขายแค่10บาทขายอยู่หน้าโรงเรียนนะครับเพื่อเป็นการช่วยเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองหน้าโรงเรียนกันเป็นร้านข้าวเหนียวหน้าหมูนะครับแล้วก็มีอีกหลายหน้าให้เด็กๆนักเรียนได้เลือกกันได้อิ่มท้องตอนเช้าก่อนเข้าเรียนครับแต่ละวันนะครับมีน้องๆ นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมแล้วก็โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยจะแวะเวียนมาต่อคิวมารอซื้อข้าวเหนียวหน้าหมูกันอย่างคึกคักเลยครับที่ร้านอ้อมแอมที่ขายข้าวหน้าหมูอยู่บริเวณริมถนนหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยในตัวเทศบาลเมืองชัยนาทนะครับมีจุดเด่นแล้วก็เอกลักษณ์คือขายข้าวหน้าหมูราคาถูกนะครับคุณผู้ชมห่อละ10บาทเองแล้วก็มีเมนูข้าวเหนียวหน้าต่างๆให้บริการด้วยเมนูที่ขายดีที่สุดนะครับแม่ค้าบอกว่าก็เป็นข้าวเหนียวหน้าหมูเค็มรองมาก็เป็นข้าวเหนียวหน้าลาบหมูแล้วก็ข้าวเหนียวหน้าไก่ทอดนะครับแม่ค้าบอกว่าแม้ว่าณตอนนี้ครับวัตถุดิบต่างๆทั้งข้าวเหนียวหมูสดไก่สดเนี่ยต่างปรับราคาสูงขึ้นนะครับทำให้ต้องแบกรับภาระต้นทุนสูงขึ้นมากแต่ก็ยังยืนยันนะครับว่าจะยังขายราคาเดิมคือชุดละ10บาทนะครับเพื่อให้น้องๆนักเรียนที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักนะครับยังสามารถซื้อไปกินกันได้อิ่มท้องแล้วก็เป็นมื้อเช้าก่อนเข้าเรียนในราคาประหยัดได้ครับ
3: เติบอุ่นหนุนที่นี่มานานหรือยังเอ่ย
4: นานแล้วตั้งแต่หนูอยู่ม.ต้นแล้ว
3: ตอนนี้ก็ยังขายราคาเดิมอยู่ไปเท่าไหร่ที่นี่
4: 10 บาท
3: ซื้อวันทีซื้อวันละกี่ห่อครับผม
4: 27
3: อ๋อก็อิ่มพอดีประหยัด
5: ครับยังขายราคาเดิมค่ะ10 บาท
3: แล้ววัตถุดิบทุกอย่างมันขึ้นหมดเลยเนี่ยเรายังพอเหลือกำไรไหมเนี่ย
5: ก็ยังพอเหลือค่ะโทรตัวกันไปอาศัยส่วนมากค
3: ่
5: ะ
3: อาศัยขายเยอะเอา
5: อาศัยขายส่วนเยอะเอาค่ะ
3: ครับผมลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มไหนคร
5: ับลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆนักเรียนด้วยค่ะก็เลยยังไม่อยากปรับราคาขึ้นค่ะ
3: ครับผมน้องๆกระทบแน่ใช่ไหมถ้าปรับราคา
5: ใช่ค่ะถ้าปรับก็เด็กๆก็จะยังไม่นั่นเน
3: า
5: ะ
3: เศรษฐกิจไม่ค่อยดี
5: เศรษฐกิจไม่ค่อยดี
0: ถ้าเป็นชุดธรรมดาก็10บาทนะครับก็กินอิ่มท้องได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าใครหิวมากแม่ค้าบอกว่ามีชุดพิเศษนะครับห่อละ15บาทก็สามารถกินได้อิ่มจนพอดีครับในขณะที่ราคา10ถึง15บาทราคานี้ก็ถือเป็นราคาที่จ่ายได้โดยที่เด็กนักเรียนไม่กระทบกับผู้ปกครองมากนักนะครับ ที่ร้าน

ออมแอมนี่ถือว่าเป็นร้านขวัญใจของเด็กนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองด้วยครับแม้ว่าตอนนี้กำไรจะได้น้อยลงนะครับแต่ว่าแม่ค้าบอกว่าอาศัยว่ายังขายได้เยอะๆนะครับก็ถือว่ายังพอมีเหลือกำไรบ้างเอาไว้ไปเปิดร้านขายกันต่อไปครับคุณผู้ชม

0: ของแต่ละคนเฝ้าฟูมฟักเลี้ยงดูมาอย่างดีครับแล้วพามาประกวดประชันความสวยงามกันบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราดซึ่งเป็นสถานที่จัดงานวันรักกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี2569ครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูกิจกรรมการประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านของจังหวัดตราดให้กลับมาได้รับความนิยมกันอีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสายพันธุ์การเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านด้วยสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านมีประวัติความเป็นมาว่าแต่เดิมมีการเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านเมื่อกว่า400ปีที่ผ่านมาที่เมืองปัจจันตคีรีเขตบริเวณเกาะกงประเทศกัมพูชาครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเป็นดินแดนของไทยก่อนจะเสียดินแดนให้ฝรั่งเศสโดยเจ้าผู้ครองนครได้อพยพมาอยู่ในดินแดนไทยตามหมู่เกาะต่างๆคืออย่างเช่นเกาะมาเกาะกูดเกาะไม้ซีแล้วก็นำสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านเนี่ยมาเลี้ยงต่อจนต่อมาครับมีการเผยแพร่ขยายการเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านมาจนถึงแผ่นดินเมืองตราดนะครับที่อำเภอคลองใหญ่ชายแดนตราดเกาะกงแล้วก็มีการแพร่ขยายการเลี้ยงไปตามพื้นที่ต่างๆทั่วเมืองตราดเลยครับจนเป็นเรื่องเล่าแล้วก็ตำนานที่มีทั้งภาพประวัติเป็นหลักฐานมาจนถึงทุกวันนี้ว่าสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านนี่เป็นสุนัขเอกลักษณ์ของเมืองตราดอย่างแท้จริง
1: มาแล้วงานครับจากบริษัทเพชรแห่งบุรพานะครับคุณฟ้าโดยอาจารย์ประทีปนิ่งมากครับสุนัขหลังอ่านครับเป็นสุนัขประจำพันธุ์ของจังหวัดตราดเรานะครับเพราะว่าเป็นถิ่นกำเนิดปกติแล้วเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตว์เป็นสัตว์ล่าเนื้อเป็นสัตว์ประจำถิ่นอยู่ที่ตามเกาะแก่งเราเอามาเลี้ยงไว้ในพื้นบ้านของเรานะครับลักษณะลำตัวนะครับยาวความสูงเล็กน้อยหัวไหล่สูงอกกว้างและลึกถึงข้อศอกเอวคอดมีกล้ามเนื้อแข็งแรงครับลักษณะหัวเป็นรูปสามเหลี่ยมคือปากมอมนะครับ
0: สุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านเป็นสุนัขที่รักเจ้าของมากนะครับคุณผู้ชมมีความซื่อสัตย์อดทนแล้วก็มีอีกหลายสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านนะครับซึ่งการเลี้ยงสุนัขหลังอ่านเนี่ยสำหรับคนที่สนใจครับต้องคำนึงถึงสถานที่เลี้ยงต้องมีพื้นที่กว้างๆนะครับให้สุนัขหลังอ่านได้วิ่งเล่นเพราะว่าถ้าอยู่ในที่แคบนะครับไม่ได้ปลดปล่อยพลังงานเลยจะเกิดปัญหาพฤติกรรมได้ง่ายสุนัขหลังอ่านยังเป็นสุนัขที่มีวินัยแล้วก็รู้จักปฏิบัติตามคำสั่งได้ดีครับสามารถฝึกได้ตั้งแต่ยังเป็นลูกสุนัขเน้นว่าให้เรียนรู้ตามความเข้าใจร่วมกับเจ้าของไปด้วยจะช่วยให้การเลี้ยงสุนัขหลังอ่านเนี่ยง่ายขึ้นปีนี้จัดประกวดเฉพาะสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านในจังหวัดตราดเท่านั้นนะครับเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านเมืองตราดอย่างแท้จริงซึ่งสุนัขหลังอ่านเนี่ยยังมีลักษณะอ่านบนหลังอีกหลายรูปแบบให้ศึกษาด้วยครับ
1: ลักษณะของอ่านของเรานะครับลักษณะอ่านของหมาอ่านแบ่งเป็น8ชนิดนะครับอ่านแรกคืออ่านลูกศรนะครับอันดับที่2คืออ่านเทพนมอันดับที่3คืออ่านเข็มอันดับที่4อ่านโบลิ่งอันดับที่5อ่านโพอันดับที่6อ่านพินอันดับที่7อ่านม้าอันดับสุดท้ายคืออ่านไวโอลินนะครับมีลักษณะประจำพันธุ์คือ8อ่านนะครับ
0: ส่วนโรคประจำสายพันธุ์ต้องระวังเรื่องภูมิแพ้ผิวหนังนะครับอันนี้พบได้บ่อยถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงฝุ่นเยอะหรือว่าอาหารการกินที่ไม่เหมาะสมนะครับจากนั้นนายพิทยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดก็เป็นประธานในการมอบรางวัลให้กับเจ้าของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยครับเจ้าหมาไทยหลังอ่านพันนี้ครับมีอายุค่อนข้างยืนนะครับสามารถมีชีวิตอยู่ได้อายุไขเขาประมาณสัก 10-14 ปีนะครับแล้วก็โตเต็มที่ใช้เวลาเลี้ยงประมาณสัก 18-24 เดือนครับที่จังหวัดชุมพรนะครับตอนนี้มีแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดให้คนไปท่องเที่ยวถ่ายรูปกันนะครับเพราะว่าทางเทศบาลปะทิวจับมือกับศิลปินอาสาครับมาเปลี่ยนกำแพงที่ยาวถึง130เมตรนะครับเอาจุดเด่นจาก7ตำบลเนี่ยมาวาดแล้วก็มาเพ้นลวดลายสวยๆลงไปให้ไปถ่ายภาพกันได้ครับโครงการปะทิวสตรีทอาร์ตบริเวณกำแพงโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลปะทิวที่เป็นการเอาสีสันแล้วก็เรื่องราวประวัติศาสตร์ของบ้านเกิดมาถ่ายทอดผ่านฝีแปรงของเหล่าศิลปินท้องถิ่นนะครับกลายเป็นจุดเช็คอินยอดฮิตแห่งใหม่ที่ดึงดูดผู้คนให้หลั่งไหลเข้ามาสัมผัสกันอย่างไม่ขาดสายครับจากฝีมือศิลปินอาสารวมพลังเปลี่ยนกำแพงโรงเรียนสุดเงียบเหงานะครับสู่แกลเลอรี่กลางแจ้งยาวกว่า130เมตรรวบรวมเอาอัตลักษณ์จาก7ตำบลมาโชว์นักท่องเที่ยวกันศิลปินอาสาที่เป็นลูกหลานในพื้นที่ครับก็ร่วมกันถ่ายทอดภาพจำอันทรงคุณค่าครับไม่ว่าจะเป็นด้านธรรมชาติสัตว์ป่าอย่างภาพฉลามวาฬยักษ์ใหญ่แห่งเกาะร้านแล้วก็มีร้านเป็ดร้านไก่ข้างแว่นแสนซนแล้วก็จุดชมเหี่ยวเขาดินสอแหล่งท่องเที่ยวก็เป็นพวกความงามของหาดทุ่งวัวแล่นแล้วก็อ่าวทุ่งสังอัตลักษณ์ดั้งเดิมก็มีแปลงนาข้าวเหลืองประทิวเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานนะครับแล้วก็วิถีชีวิต ของส

0: ถานีรถไฟปทิวในอดีตด้วย
1: ก่อนเนี่ยมันจะเป็นกำแพงโรงเรียนเนี่ยกำแพงทึบก็คิดมานานแล้วว่าจะทำยังไงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจุดเช็คอินของอำเภอปทิวนะครับก็เลยคิดกับทางคณะผู้บริหารทางสมาชิกเนี่ยแล้วก็ได้น้องกิฟต์แล้วก็อาจารย์อู๊ดนำมาช่วยกันคิดมาช่วยกันระดมความคิดนะครับว่าจะทำยังไงให้ตรงนี้เนี่ยให้คนมาเที่ยวแล้วก็
2: จุดขาย
1: ของอำเภอปทิว
0: นอกจากความสวยงามแล้วนะครับศิลปินยังใส่ไอเดียศิลปะมีชีวิตอินเตอร์แอคทีฟอาร์ตนะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับภาพวาดนะครับจนกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์อย่างเช่นมุมภาพวาดผู้โดยสารรถไฟบนรถไฟแบบนี้ที่เขายื่นมือออกมารับไก่ย่างก็ถ้าวางตำแหน่งพอดีให้นักท่องเที่ยวไปยืนโพสท่าเนี่ยก็เสมือนกับว่าเรากำลังส่งของให้กันจริงๆครับซึ่งทางเทศบาลมีแผนจะจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วก็เตรียมพัฒนาถนนเส้นนี้ให้เป็นถนนคนเดินสัปดาห์ละ1วันนะครับเพื่อให้ชาวบ้านเอาสินค้าของตัวเองมาขายกันเป็นการสร้างรายได้เสริมแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ไปด้วยครับตอนนี้ภาพวาดใกล้จะเสร็จ 100% กันแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวจากทางโซเชียลต่างๆก็แห่ไปถ่ายภาพกันคึกคักนะครับเดี๋ยวมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการต่อไปแล้วก็รอไปเดินถนนคนเดินกันได้ต่อครับพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ภาคเหนือกันที่วัดร้องแงที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับที่นี่เป็นวัดเก่าแก่ไปดูวิหารที่สวยงามเป็นศิลปะแบบไทยลื้อครับรวมถึงมีนิทรรศการชุมชนบ้านไทยลื้อด้วยติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ

0: ลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านต้องบอกว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า200ปีนะคะแล้วก็เป็นวัดที่เรียกว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชาติพันธุ์ไทลื้อนะคะแล้ววันนี้แม่ๆก็แต่งชุดแต่งกายด้วยสาวชาวไทลื้อใช่ไหมคะคุณแม่แล้วก็จะพาดิฉันนะไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนด้วยแต่ก่อนจะไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์นะเดี๋ยวจะพาไปชมวัดด้านหลังกันก่อนค่ะไปกันเลยค่ะไปค่ะ
1: วัดร้องแงอำเภอปัวจังหวัดน่านเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า250ปีสร้างเมื่อพ.ศ. 2310โดยชาวไทลื้อบ้านร้องแงที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านค่ะมีพื้นที่ประมาณ4ไร่มีวิหารที่โดดเด่นงดงามด้วยศิลปะไทลื้อได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองน่าน
2: สำหรับวัดร้องแงแล้วก็ที่มาก็คือเป็นคนไทลื้อที่อพยพมาจาก12ปนาของที่ประเทศจีนซึ่งในการอพยพมาก็มีเจ้าหลวงเทพยารินช้างเผือกงาเขียวเรือที่ชาวบ้านเขาเรียกย่อๆคือเจ้าหลวงช้างเผือกงาเขียวเป็นผู้นำมาก็อพยพมาก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ก็ซึ่งในปี2310อพยพมาสร้างหมู่บ้านเมื่อสร้างหมู่บ้านเสร็จก็ได้สร้างวิหารสร้างวัดขึ้นมาซึ่งใช้ชื่อตามหมู่บ้านหมู่บ้านว่าบ้านร้องแงแต่สันนิษฐานว่าเดิมๆเนี่ยชื่อว่าบ้านร่องแง
1: คำว่าร้องแงมาจากคำว่าร่องแงร่องหมายถึงร่องน้ำส่วนแงมาจากคำว่าต้นมะแงซึ่งเป็นต้นส้มเขียวหวานโบราณสิ่งที่อยู่คู่กับวัดแห่งนี้มาตั้งแต่โบราณก็คือวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบไทลื้อค่ะเป็นรูปแบบม้าต่างไม้เป็นโครงสร้างไม้ทั้งหมดตั้งแต่เสาไปจนถึงหลังคา
2: ซึ่งในโครงสร้างของวิหารนี้ถ้าเราดูตอนข้างบนน้องจะมีเป็นขั้นเหมือนขั้นบันไดตามนักวิชาการบอกว่าเป็นแบบม้าต่างไม้เนาะแล้วก็ในวิหารนี้จะเป็นไม้ทั้งหมดตั้งแต่เสาขึ้นไปนะเสาขึ้นไปคือแปลอะไรแล้วก็หลังคาที่มุงก็เป็นมุงไม้เขาเรียกว่าไม้แป้นเกล็ดซึ่งทรงนี้ก็จะหายากแล้วปัจจุบันเนาะเหลือไม่กี่ที่แล้วซึ่งในถ้าเข้ามาในวิหารของวัดละเงเนาะถ้าเป็นสัญลักษณ์ของคนลื้อก็จะมีตุงเนาะมีตุงห้อยอยู่ในวิหารหรืออุโบสถอันนี้คือเป็นความเชื่อของคนลื้อเนาะที่

0: ถ้าคนเราตายไปแล้วกลัวว่าจะไปตกนรกจะไปตกที่ในภพภูมิที่ไม่ดีลูกหลานก็จะทำบุญในช่วงวันร้อยวันหรือว่าวันสงกรานต์ที่จะอุทิศให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติโยมที่อาจจะไปตกในภพในภูมิไม่ดีก็จะได้ถือชายตุงนี้ขึ้นไปในสวรรค์ในอะไรอันนี้เนาะเขาเรียกว่าดอกไม้พันดวงไม่เป็นเครื่องอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือเป็นหนึ่งในเครื่องหลายๆอย่างที่ในตอนเทศมหาชาติ
1: ภายในวิหารจะมีลวดลายเสาที่แตกต่างกันส่วนหลังคาจะทำเป็นแบบโบราณโดยไม่ใช้ตะปูค่ะนอกจากนี้ยังมีธรรมาสน์แบบไทยลื้อเก่าแก่ให้ได้ชม
2: อันนี้เป็นธรรมาสน
0: ์อันนี้เป็นธรรมาสน์เอกเนาะธรรมาสน์เอกก็คือในสมัยก่อนนี่ของภาคเหนือหรือว่าล้านนาหรือว่าคนไทยลื้อเนี่ยจะใช้เป็นธรรมาสน์เอกที่วัดนี้จะมีอยู่2หลังก็คือหลังนี้จะเป็นแบบทรงปราสาทอีกหลังจะเป็นแปดเหลี่ยมเป็นทรงเผยเขาเรียกทรงเผย
2: เก่ากว่า
0: อันนั้นคือของดั้งเดิมเนาะอันนี้ก็อายุเป็นร้อยปีเหมือนกันนะอันนี้นะถึงเป็นของใหม่แต่ว่าอายุเป็นร้อยปีเหมือนกัน
1: ส่วนพระประธานภายในวิหารยังไม่มีชื่อมีองค์เก่าแก่อยู่ด้านหลังค่ะด้านหน้าองค์พระมีโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปที่นี่เรียกว่าบันไดแก้วรูปแบบคล้ายกับบันไดทำจากไม้ค่ะส่วนด้านหลังองค์พระประธานจะเป็นภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องราวของนรกสวรรค์และโลกมนุษย์ซึ่งเป็นภาพเก่าแก่ที่งดงามมากค่ะ
0: เราจะเห็นในภาคเหนือหรือว่าล้านนาก็จะมีสองข้างเนาะก็จะมีที่เหมือนหอกเหมือนดาบเหมือนอะไรพวกนี้เนาะอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องสูงนะเป็นเครื่องสูงที่ก็คือเขามีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นชนชั้นกษัตริย์เพราะในกษัตริย์นี่อาจจะเสด็จไปที่ไหนก็จะมีเครื่องสูงเครื่องอะไรเนาะมีฉัตรมีหอกมีอะไรพวกนี้เนาะไปประดับประดาตอนเสด็จเขาก็เลยสร้างเครื่องสูงนี้ขึ้นมาใช้เนาะอันนี้ก็เป็นพระรูปที่น่าจะเก่ากว่าวัดนี้เนาะเพราะว่าเป็นวัดร้างเนาะเป็นวัดร้างที่ที่มีอยู่ใกล้ๆสะพานเนาะก็เหลือพุทธรูปอยู่ชาวบ้านก็เลยยกมาไว้ที่วัดนี้ยกก็น่าจะ 300-400 ปีขึ้นละเนาะพอเป็นวัดที่ร้างไปแล้วก็เลยยกมาไว้ที่นี่ก็ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมได้ปิดทองปิดอะไรพวกนี้เนาะเพื่อจะได้ทำบุญอันนี้คือเก่ากว่าวัดเดิมวัดที่อยู่ที่นี่เนาะ
2: มีชื่อไหมเจ้าคะ
0: เห็นพระเท่าพระแก่ก็เรียกว่าพระเจ้าทองทิพย
1: ์ด้านหน้าของวิหารยังมีเท้าทั้ง4มีช่อง4ทิศและด้านบนใช้สำหรับทำพิธีกรรมต่างๆเวลามีงานบุญใหญ่ก็จะต้องมีการขึ้นเท้าทั้ง4หรือขึ้นเทวดาค่ะโดยนำข้าวธูปเทียนมาใส่ตามช่องวัดแห่งนี้ยังได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทปูชนียสถานและวัดวาอารามโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
2: คุณผู้ชมเรียกว่าดอกไม้พันดวงตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เขาจะให้นักท่องเที่ยวได้มาทำเวิร์กช็อปในการทำดอกไม้พันดวง
3: ใช่ค่ะ
2: เป็นเอาไว้ทำอะไรคะตรงนี้พี
3: ่อันนี้เป็นเครื่องประกอบในกันเทศมหาชาตินะคะมีส่วนประกอบผูกที่12นะคะกันเทศมหาชาติซึ่งเป็นตอนที่พระเวสสันดรเสด็จเข้าเมืองสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ต้อนรับเป็นสิ่งสมมุตินะคะที่ต้อนรับพระเวสสันดรเข้าเมืองจะมีดอกไม้พันดวงอันนี้ก็คืออันนี้พันดวงแล้วนะคะนี่ดอกไม้พันดวงแล้วก็มีธงพันมีม้าพันมีช้างพันอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ของเราจะดอกไม้พันดวง
2: เป็นเหมือนฉะของเค้าเรียกว่าอะไรวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยลื้อที่เขาทำกันของบ้านน้องแ
3: ฮใช่ค่ะใช่ค่ะ1ปีทำอยู่1ครั้งทำในวันภาษาเหนือจะบอกว่าเกี่ยงเป็งคือวันลอยกระทง

0: ก่อนวันลอยกระทง1วัน
1: ทำดอกไม้พันดวงเสร็จแล้วก็ขอกราบพระภายในวิหารเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตกันก่อนค่ะวัดแห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวมาไหว้พระกันได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นไปจนถึง 17:00 นค่ะมาต่อกันที่นิทรรศการบ้านร้องแงค่ะเป็นพื้นที่ให้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาบ้านร้องแงมีทั้งเรื่องพิธีกรรมความเชื่อรวมถึงวิถีชีวิตภาษาการแต่งกายของชาวไทลื้อบ้านร้องแงค่ะ
2: ชาวไทลื้อของเราก็จะมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์นะคะซึ่งนี่คือชุดไทลื้อของผู้ชายชุดไทลื้อของผู้หญิงของเราจุดเด่นของเราก็คือผ้าโพกหัวสีขาวนะคะ
3: มีสัญลักษณ์กว้างมีความหมายไหมคะ
2: ตรงนี้นะเมื่อก่อนเราเป็นชาวเกษตรเนาะไปทำไร่ทำนาอันนี้ก็เก็บผมได้ไม่เกะกะทำให้ร้อนอะไรอย่างนี้ค่ะเวลาฝนตกมันสามารถซับน้ำฝนได้เยอะเลยค่ะเวลาเราร้อนอะไรก็ซับเหงื่ออะไรได้ลายผ้าถุงของที่ดิฉันใส่นี่จะเป็นสิ้นมัดการลายมัดการทั้งสองสาวใส่นี้จะเป็นลายสิ้นม่านค
3: ่
2: ะสิ้นม่านจะเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนของเราเลยเฮือนไทลื้อซึ่งลักษณะของเฮือนไทลื้อเฮาสมัยนั้นก็จะเป็นไม
3: ้
2: เป็นไม้แล้วก็เป็นไม้ยกสูงเป็นประมาณจะอีกภาษาลื้อนะ
3: มีใต้ถุน
2: ใช่มีใต้ถุนบ้านและตรงนี้ก็จะเป็นยุ้งข้าวที่เก็บข้าวของชาวบ้าน
3: เขาก็คือสร้างติดกับตัวบ้านเลย
2: ใช่ค่ะใช่
3: เห็นบอกว่าปัจจุบันคือเหลือแค่ไม่กี่หลังใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ค่ะตามสมัยไปก็จะเหลือที่เป็นบ้านทรงนี้ก็เหลือแค่ไม่กี่หลัง
1: บ้านร้องแงเรียกว่าเป็นอีกชุมชนที่มีมนต์เสน่ห์มีความน่าสนใจชาวบ้านยังได้ร่วมใจกันสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทลื้อให้คงอยู่ต่อไปค่ะ

ใครที่อยากร่วมทำบุญสร้างกุฏิกันก็ติดต่อได้ที่เบอร์ของผู้ใหญ่บ้านนะครับผมให้เบอร์ไว้080031 8786นะครับแล้วก็ภายในอำเภอยังมีวัดอีกสวยงามเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวเวลาไปที่นี่ก็ไปเที่ยวได้อีกหลายวัดเลยครับแล้ววันนี้เราปิดท้ายกันด้วยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวประสบความสำเร็จครั้งสำคัญเลยครับเพราะว่าเพาะขยายพันธุ์นกตะกรามได้สำเร็จเป็นครั้งแรกนะครับถือว่าต้องใช้เวลานานกว่า20ปีหลังจากที่นกพันธุ์นี้สูญพันธุ์จากธรรมชาติในประเทศไทยไปนานกว่า40ปีแล้วด้วยครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับแล้วกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จริงๆเนื้อหาของฉากหลังเนี่ยมันช่วยทำให้ภาพน่าสนใจได้เยอะภาพที่มีความคมชัดช่วยทำให้ตัวนกนั้นมีความโดดเด่นตัวนกมันมีขนาดแค่นิดเดียวไม่ถึง 50% แต่พื้นที่มากกว่า 50% มันคือฉากหลังซึ่งเราสามารถเล่นกับฉากหลังได้ในโปรเจกต์ชีวิตติดปีกนะครับของไทย PBS คราวนี้มีการประกวด3รูปแบบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายคลิปแล้วก็ภาพจากโทรศัพท์มือถือช่างภาพคนไหนที่สนใจการถ่ายภาพนกนะครับร่วมส่งประกวดในคราวนี้ด้วยนะครับไทย PBS ชีวิตติดปีก
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะพบกันทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะก็พบว่าบรรยากาศนั้นคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้าทีเดียวประชาชนก็ให้ความสนใจจำนวนมากขณะที่บางคนนะคะที่ไม่สามารถลงทะเบียนเองได้ก็ต่างพากันไปที่ธนาคารค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นช่วยลงทะเบียนให้ค่ะชาวอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะผู้สูงอายุถึงกับต้องถอดรองเท้าเข้าคิวหน้าธนาคารกรุงไทยกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะเพื่อที่จะมาลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เปิดให้ลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรกหลายคนก็บอกว่ามารอต่อคิวก่อน6โมงเช้าตั้งแต่ธนาคารยังไม่เปิดทำการขณะที่บางคนก็บอกว่ามารอตั้งแต่ตีสามครึ่งแล้วเพราะเกรงว่าจะต่อคิวยาวและอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ส่วนที่ธนาคารกรุงไทยอำเภอสีคิ้วบรรยากาศค่อนข้างชุลมุนค่ะเนื่องจากมีประชาชนเดินทางมายืนยันตัวตนกันเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุและเมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มแจกบัตรคิวให้ประชาชนต่างก็กรูเข้ามาพร้อมกันค่ะจึงเกิดการเบียดเสียดกันไปมาจนหลายคนนั้นเกือบล้มค่ะขณะที่ชาวอำเภอสูงเนินบางคนที่มาต่อคิวก็บอกว่าที่อำเภอสูงเนินไม่มีธนาคารกรุงไทยค่ะจึงต้องมาใช้บริการที่สาขาสีคิ้วเนื่องจากว่าไม่ค่อยชำนาญเกี่ยวกับลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังจึงต้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือค่ะที่จังหวัดยโสธรชาวบ้านที่ประสบปัญหาไม่สามารถทำธุรกรรมด้วยตัวเองได้ก็เดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขายโสธรซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงวัยและวัยทำงานต่างก็มารอรับบัตรคิวค่ะจนเต็มพื้นที่หน้าธนาคารขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกด้วยการกางเต็นท์จัดเก้าอี้ไว้รองรับพร้อมกับให้คำแนะนำและประกาศขั้นตอนต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและลดความแออัดค่ะจากการสอบถามประชาชนที่มาใช้บริการธนาคารส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานในแอปพลิเคชันเป๋าตังมาก่อนนะคะบางคนเคยลงทะเบียนแล้วแต่ว่าไม่มีแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ค่ะส่วนคนที่ลงทะเบียนยืนยันสำเร็จก็ให้ความเห็นว่าขั้นตอนการลงทะเบียนนั้นไม่ยุ่งยากซับซ้อนเลยเนื่องจากว่าเคยใช้งานแอปพลิเคชันอยู่แล้วของรัฐบาลค่ะที่จังหวัดเพชรบูรณ์บรรยากาศที่หน้าธนาคารกรุงไทยก็มีประชาชนไปเข้าคิวเพื่อขอความช่วยเหลือในการลงทะเบียนและยืนยันเข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้งานแอปพลิเคชันซึ่งธนาคารก็ได้มีการจัดระเบียบพื้นที่รองรับประชาชนโดยได้นำเก้าอี้มาตั้งไว้บริการที่บริเวณลานจอดรถเพื่อให้ผู้ที่มารอคิวเนี่ยสามารถนั่งพักได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยขณะที่ประชาชนบางส่วนไปเข้าคิวเพื่อทำขั้นตอนยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM ของธนาคารซึ่งก็เป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบหรือยืนยันบัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับโครงการค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดพิจิตรค่ะประชาชนต่างเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยตั้งแต่ยังไม่เปิดทำการเลยเพื่อไปยืนยันรับสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นดำเนินการเข้าระบบแอปพลิเคชันทำธุรกรรมผูกบัญชีกรุงไทยให้กับลูกค้าในการยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ทั้งนี้ปัญหาหลักที่พบในการลงทะเบียนครั้งนี้นะคะก็คือข้อจำกัดทางด้านอุปกรณ์และระบบเทคนิคโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟนรุ่นเก่าซึ่งระบบปฏิบัติการ Android ต้องเป็นเวอร์ชัน10ขึ้นไปเท่านั้นนะคะถึงจะรองรับแอปพลิเคชันได้ก็สร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านจนเกิดคำถามว่าหากโทรศัพท์ไม่รองรับต้องซื้อเครื่องใหม่เพื่อแลกกับสิทธิ์หรือไม่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาทางเทคนิคอื่นๆที่สร้างความสับสนนะคะอย่างเช่นการยืนยันตัวตนไม่ผ่านโดยเฉพาะการสแกนใบหน้าที่ล้มเหลวข้อมูลซิมการ์ดชื่อผู้จดทะเบียนซิมการ์ดต้องตรงกับเลขบัตรประชาชนซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นก็ต้องคอยเร่งประชาสัมพันธ์ค่ะมาดูที่อ่างทองกันบ้างหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองอ่างทองประชาชนจำนวนมากต่างมาต่อคิวแน่นค่ะตั้งแต่ก่อนเปิดทำการเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นช่วยดำเนินการลงทะเบียนรับสิทธิ์ให้เนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะสแกนใบหน้าผ่านได้นะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของระบบล่มแล้วก็ไม่ได้รับรหัส OTP หลายคนจึงเกรงว่าจะเสียสิทธิ์ค่ะขณะเดียวกันประชาชนที่ยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM ก็ต้องช่วยกันนำผ้าขาวม้าเสื้อคลุมมาขึงบังแดดที่หน้าตู้ ATM ค่ะหลังจากที่แสงแดดนั้นสะท้อนหน้าจอจนกล้องไม่สามารถที่จะสแกนใบหน้าได้นะคะเพื่อช่วยให้ระบบเนี่ยสามารถจับภาพใบหน้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ส่วนที่จังหวัดชัยนาทประชาชนจำนวนมากก็ต่อคิวที่ธนาคารหลังระบบยืนยันตัวตนไม่ผ่านหลายคนสแกนใบหน้าหลายครั้งไม่สำเร็จเนื่องจากว่าตู้ ATM ย้อนแสงนะคะขณะที่บางคนก็ยอมลงทุนซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ค่ะราคาตั้งแต่4,000

0: ถึง6บรรพาเพื่อให้สามารถติดตั้งแล้วก็อัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ทันใช้งานโดยมองว่าโทรศัพท์มือถือจำเป็นในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแม้ราคาจะสูงกว่าวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับก็ตามค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดกระบี่ประชาชนหลายคนที่ไม่สามารถดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบได้ด้วยตัวเองและบางคนก็เปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์มือถือใหม่จึงเดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อขอความช่วยเหลือโดยธนาคารเปิดให้ประชาชนลงชื่อตามลำดับใครมาก่อนมาหลังนะคะเพื่อความสะดวกแล้วก็อำนวยความสะดวกในการจัดเก้าอี้นั่งให้กับผู้สูงอายุแยกประเภทผู้มาใช้บริการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารเพื่อความรวดเร็วค่ะล่าสุดการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพัฒน์นั้นก็เหลือสิทธิ์ไม่ถึง7ล้านสิทธิ์จากจำนวน30ล้านสิทธิ์นะคะหลังประชาชนนั้นลงทะเบียนวันแรกจำนวนมากค่ะโดยทางกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่าระบบสามารถรองรับได้และจำนวนสิทธิ์นั้นก็ยังมีเพียงพอติดตามจากคุณนิชมนโลหะกจรพันธ์รายงานสดจากกระทรวงการคลังค่ะคุณนิชมนคะ
1: คุณพึ่งนภาคะล่าสุดกระทรวงการคลังเปิดเผยภาพรวมการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะคงเหลืออยู่กว่า6ล้านสิทธิ์ขณะที่ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทำลายสถิติมีผู้เข้าใช้งานสูงถึง 700,000 รายต่อ1วินาทีค่ะบรรยากาศการลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในวันแรกได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากนะคะโดยในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกของการเปิดระบบตั้งแต่เวลา6นาฬิกามีผู้เข้าลงทะเบียนสูงถึง10ล้านรายนะคะและทำลายสถิติใหม่ด้วยยอดผู้เข้าใช้งานสูงสุดถึง 700,000 รายต่อวินาทีนะคะสูงกว่าโครงการคนละครึ่งพลัสที่เคยทำสถิติไว้ที่ 300,000 รายต่อวินาทีค่ะปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยค่ะว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเมื่อเวลา 14 นาฬิกาที่ผ่านมานะคะมีประชาชนลงทะเบียนรวมกว่า 23 ล้านคนคงเหลือประมาณ 6 ล้าน 8 แสนสิทธิ์ค่ะ
2: ที่จะมีคำถามว่าทำไมไม่ให้ไปเลยทำไมถึงต้องมาลงทะเบียนทำไมครับทำไมต้องมาแย่งกันอันนี้ไม่บอกจริงๆได้ประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่ารอบนี้ไม่แย่งหรอกเราเชื่อว่าได้กันหมดทุกท่านแหละครับแต่ว่าจำเป็นต้องมาลงทะเบียนก็เพราะว่ามันมีเงื่อนไขของโครงการนะครับซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องให้การยอมรับคอนเซนต์จะต้องกดยอมรับมันนั้นก็คือต้องลงทะเบียนนะครับไม่ได้มาให้แบบเหมือนกับต้องมาแย่งกัน
1: ขณะที่วันนี้ยังมีประชาชนที่ไปเข้าคิวหน้าสาขาธนาคารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเปิดใช้งานแอปเป๋าตังค์นะคะโดยบางคนไม่เคยใช้งานมาก่อนบางคนลบแอปพลิเคชันไปหรือเปลี่ยนเบอร์มือถือทำให้ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะคะโดยส่วนใหญ่ระบุว่ารอบที่แล้วก็ไม่ได้สิทธิ์เพราะว่าลงทะเบียนไม่ทันค่ะส่วนกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะโดยจะได้รับเงินเพิ่มจากเดือนละ300บาทเป็น 1,000 บาททันทีสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะโดยกระทรวงการคลังยังเน้นย้ำนะคะว่าสำหรับผู้ที่ยังรอผลการลงทะเบียนภายในเวลา3วันนะคะโดยตอนนี้ระบบจะมีการกันสิทธิ์เอาไว้ให้แล้วนะคะพร้อมกับยืนยันว่า30ล้านสิทธิ์เพียงพอต่อการดูแลความเดือดร้อนของประชาชนค่ะ
0: ขอบคุณคุณนิชมนค่ะสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจยืนยันผลตรวจที่ DNA ญาติของผู้เสียชีวิตคนที่8แล้วนะคะซึ่งก็เป็นคนสุดท้ายในเหตุการณ์รถไฟชนกับรถเมย์ค่ะโดยญาติก็เตรียมที่จะรับศพในวันพรุ่งนี้ขณะที่วันนี้ค่ะทางตำรวจนั้นก็มีการประชุมเพื่อวางกรอบการทำงานเรียกผู้เกี่ยวข้องสอบปากคำเพิ่มเติมอีก7ปากด้วยกันค่ะพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อกำหนดกรอบการทำงานความคืบหน้าทางคดีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกเพชรบุรีค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลกล้องวงจรปิดเพื่อเทียบเคียงการปฏิบัติหน้าที่และได้นัดหมายให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่การรถไฟนายสถานีคลองตันนายสถานีมักกะสันเจ้าหน้าที่ประจำซุ้ม3ซุ้มสารวัตรรถไฟเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมรวม7ปากพร้อมกับประสานงานกับขนส่งมวลชนกรุงเทพเพื่อขอเอกสารและสอบปากคำพยานในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงแจ้งกรมการขนส่งทางรางมาให้การเพิ่มเติมในส่วนรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ได้ให้การในความผิดตามมาตรา 140-141 ของพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางค่ะส่วนการติดตามหาญาติผู้เสียชีวิตคนที่8ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์ทราบและตรวจ DNA เทียบผู้เสียชีวิตกับญาติครบ8คนแล้วโดยเฉพาะคนที่8ยืนยัน

0: ันตัวตนแล้วว่าคือนายเสริมลาภปิ่นทองค่ะ
1: เนื่องจากว่าในรายล่าสุดเนี่ยคนที่เราสงสัยเนี่ยพ่อแม่แล้วก็พี่น้องเนี่ยเสียชีวิตหมดก็พนักงานสอบสวนก็ได้หาจากข้อมูลมาพบว่ายังมีลูกพี่ลูกน้องซึ่งเป็นพ่อที่เป็นพ่อของทั้งสองคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันแล้วก็ทุกคนเป็นเพศชายทั้งหมดก็เลยส่งมาตรวจหาดีเอ็นเอที่มันส่งผ่านทางเพศชายเนี่ยปรากฏว่าอยู่ในพบว่าเป็นครอบครัวเดียวกันก็มีความสัมพันธ์กันนั่นแหละ
0: ด้านพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเปิดเผยว่าญาตินายเสริมลาภติดต่อมาแล้วนะคะว่าจะเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับเอกสารยืนยันการเสียชีวิตและจะเข้ารับร่างไปทำพิธีทางศาสนาในวันพรุ่งนี้ค่ะเกิดเหตุไม้แบบคานก่อสร้างพังถล่มใส่นั่งร้านขณะที่กำลังก่อสร้างแฟลตตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษค่ะก็ทำให้คนงานก่อสร้างร่วงตกลงมาจากชั้น5ส่งผลทำให้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บสาหัส1คนส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะเจ้าหน้าที่กู้ชีพ1669โรงพยาบาลศรีสะเกษช่วยกันปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุพลัดตกลงมาจากชั้น5ขณะที่กำลังก่อสร้างอาคารแฟลตตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษโดยเพราะว่าบางคนหมดสติจนต้องใช้เครื่องหายใจขณะที่คนงานอีกคนก็รู้สึกตัวแต่ว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนค่ะท่ามกลางคนงานก่อสร้างหลาย10คนที่ยังอยู่ในอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้โดยจุดเกิดเหตุอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารแฟลตตำรวจ5ชั้นชั้นล่างเป็นใต้ถุนโล่งส่วนชั้น2ถึง5เป็นที่พักบริเวณที่เกิดเหตุเป็นชั้น5ค่ะซึ่งคนงานอยู่ระหว่างการเทคานก่อสร้างนายสิริวัฒน์นามวิเศษเล่าว่าขณะที่กำลังเทคานอยู่ชั้น5ร่วมกับคนงานอีก3คนปรากฏว่าแบบคานไม่แข็งแรงค่ะจึงต้องชะลอเทปูนเอาไว้ก่อนและก็ได้นำแบบคานเนี่ยมาซ่อมเพื่อเสริมความแข็งแรงแต่ขณะนั้นก็ได้ยินเสียงดังลั่นค่ะก่อนที่แบบคานและนั่งร้านที่ใช้เหยียบทำงานนั้นจะร่วงลงมาด้านล่างพร้อมกับคนงานทั้ง3คนส่วนตัวเองนั้นคว้าแบบที่ยังไม่ร่วงไว้ได้อย่างหวุดหวิดค่ะล่าสุดมีรายงานว่าคนงานก่อสร้างที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิต2คนก็คือนายสังวานชัยบำรุงและนายพิทักษ์เพ็ญแจ่มส่วนนายนวยระยับศรีได้รับบาดเจ็บสาหัสแพทย์ต้องเอ็กซเรย์สมองค่ะหลังเกิดเหตุพันตำรวจเอกชยากรเทศบำรุงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษและพันตำรวจโทอภิรักษ์บุญหนักรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามภูธรเมืองศรีสะเกษได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะผู้เสียหาย6คนยื่นเป็นโจทย์ร่วมฟ้องนานาแล้วก็เวนะคะในคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชนค่ะและใช้เอกสารปลอมส่วนการสอบคำให้การของศาลวันนี้จำเลยทั้ง2คนยังคงให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาอยู่โดยศาลได้กำหนดนัดหมายสืบพยานครั้งแรกในวันที่8มิถุนายนปีหน้าค่ะนายปริญญาหรือว่าเวย์ไทเทเนียมแล้วก็นางสาวรวีนาหรือนานาเดินทางกลับทันทีค่ะหลังจากที่ศาลใช้เวลากว่า3ชั่วโมงในการนัดตรวจหลักฐานแล้วก็สอบคำให้การในคดีร่วมกันฉ้อโกงและร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนปลอมและใช้เอกสารปลอมฉ้อโกงประชาชนค่ะโดยนางสาวเจนสุดาปานโตผู้เสียหายในฐานะโจทย์ร่วมเปิดเผยว่าวันนี้เป็นการพบจำเลยครั้งแรกนะคะตั้งแต่เกิดเรื่องซึ่งก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวอีกทั้งที่ผ่านมาฝ่ายจำเลยก็ไม่เคยติดต่อขอไกล่เกลี่ยหรือจะชดใช้ค่าเสียหายอย่างไรซึ่งตนเองเนี่ยได้รับความเสียหายประมาณ40ล้านบาทก็ขอให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมค่ะ
2: อันนี้มันอยู่ที่กระบวนการเลยค่ะเจนไม่ได้เป็นคนพาเขามาอยู่ในจุดนี้นะคะสุดท้ายแล้วเขาเป็นคนพาตัวเองเดินเข้ามาอยู่ตรงจุดนี้เองไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเจนก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของกระบวนการไปค่ะ
0: ด้านนายสวัสดิ์เจริญผลทนายความของผู้เสียหายเปิดเผยว่าฝ่ายจำเลยยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่โดยระบุว่าไม่ได้กระทำผิดอ้างว่าเป็นการไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญาซึ่งเป็นความผิดทางแพ่งเท่านั้นพร้อมกับได้ยื่นพยานหลักฐานเป็นพยานบุคคล8ปากเสนอนัดสืบพยานฝ่ายจำเลย2นัด ซึ่งศาลอนุญาตตามที่ฝ่ายจำเลยเสนอนะคะขณะที่ฝ่ายโจทก์พนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร2ได้ยื่นหลักฐานเป็นเอกสาร71ฉบับและพยานบุคคลเป็นกลุ่มผู้เสียหายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในคดีรวม38ปากพร้อมกับเสนอนัดสืบพยาน

0: ไต่โจทก์9นัดและได้ยื่นรายชื่อผู้เสียหาย6คนขอเป็นโจทร่วมในคดีซึ่งศาลอนุญาตตามที่ร้องค่ะ
1: ข้อหาช่อโกงเป็นส่วนเป็นความผิดอาญาความได้เป็นความผิดส่วนบุคคลส่วนข้อหาที่ไม่สามารถเข้าได้ก็คือพระราชบัญญัติการกู้ยืมอันเป็นการช่อโกงประชาชนอันนี
2: ้การที่ผู้เสียหายขอเป็นโจทร่วมอะค่ะแล้วถ้าได้มันมีผลดีกับคดียังไงบ้าง
1: ถามว่ามีผลดีไหมมันก็เป็นผลดีอยู่ส่วนหนึ่งในเรื่องที่ว่าเราได้เข้ามาช่วยพนักงานการว่าอย่างเช่นว่าเนื่องจากคดีมันมีเอกสารจำนวนมากข้อเท็จจริงมันเยอะมีอะไรเราก็จะได้ช่วยพนักงานการได้ส่วนหนึ่งระดับหนึ่ง
0: สำหรับคดีนี้นะคะศาลจะเริ่มนัดสืบพยานฝ่ายโจทก์นัดแรกในวันที่8มิถุนายนปี2570แล้วก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนนัดสืบพยานทั้ง2ฝ่ายภายในเดือนกรกฎาคมปี70ค่ะคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะขอให้เร่งแก้ไขปัญหาการขัดแคลงแรงงานข้ามชาติกว่า 500,000 คนทั้งเมียนมาลาวเวียดนามและกัมพูชาค่ะพร้อมขอให้เร่งออกมาตรการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายที่ยังคงค้างอยู่ในไทยค่ะนายพศรามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนัดทีมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอให้เร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานข้ามชาติในภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและบริการกว่า 500,000 คนค่ะทั้งการนำเข้าแรงงานข้ามชาติกลุ่มใหม่ผ่าน MOU และการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายในไทยให้เป็นแรงงานถูกกฎหมายรวมถึงแก้ไขระบบการขึ้นทะเบียนแรงงาน4สัญชาติทั้งลาวเมียนมาเวียดนามและกัมพูชาค่ะพร้อมขอให้เพิ่มสัญชาติแรงงานที่จะนำเข้าทั้งอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ศรีลังกาและบังคลาเทศโดยขอให้เร่งนำแนวทางเข้าสู่ที่ประชุมครม.โดยเร็วเพราะมองว่าเรื่องนี้มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยค่ะว่าการ MOU นำเข้าแรงงานกับทั้ง4ประเทศจะต้องเดินหน้าต่อค่ะซึ่งปัญหาชายแดนที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกัมพูชายืนยันว่าเป็นปัญหาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลไม่ได้มีปัญหากับประชาชนการนำเข้าแรงงานผ่าน MOU จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่สถานการณ์ขณะนี้การนำเข้าแรงงานกัมพูชากลุ่มใหม่ก็ยังทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าด่านยังไม่เปิดแต่จะแก้ไขปัญหาแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในไทยประมาณ 400,000 คนเป็นแรงงานที่ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุประมาณ 200,000 คนและใบอนุญาตหมดอายุไปแล้วอีกประมาณ 200,000 คนซึ่งแรงงานที่ยังอยู่ในไทยอย่างผิดกฎหมายก็จะหาแนวทางขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องต่อไปค่ะ
3: ครับสิ่งที่เราจะดำเนินการก็คือนำเขากลับเข้ามาอยู่ในระบบที่ถูกต้องนะครับวันนี้เนี่ยภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจหลายที่นะครับเมื่อกระบวนการต่ออายุไม่ถูกต้องนะครับมีการเข้าไปตรวจสอบตรวจก็เจอว่าผิดถูกไหมครับก็กลายเป็นอุปสรรคกลายเป็นภาระของภาคเอกชนในการจะดำเนินธุรกิจซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยณวันนี้เราต้องในส่วนกระทรวงแรงงานเองเราต้องเร่งดำเนินการนำเขากลับเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องนะครับ
0: นายจุลพันธ์ย้ำว่าจะนำข้อเรียกร้องของกกร.เข้าสู่ที่ประชุมครม.โดยเร็วค่ะและจะเร่งแก้ไขปัญหาระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติและนำแรงงานผิดกฎหมายทุกกลุ่มที่อยู่ในไทยเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมดูแลค่ะครม.เงาพรรคประชาชนได้แถลงเปิดข้อมูลตั้งข้อสังเกตถึงขบวนการทุจริตนำคนต่างชาติเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแล้วก็หยิบยกข้อมูลบริษัทเอกชน23แห่งที่เข้าข่ายเป็นนอมินีทุนจีนผิดกฎหมายนะคะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
4: ค่ะคุณพึ่งนภาคะก่อนจะทักท้วงนะคะว่ารัฐบาลปล่อยปะละเลยกับปัญหาทำให้ระบบราชการไทยกลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติค่ะครม.เงานำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินำแถลงเปิดประเด็นเกี่ยวกับขบวนการทุจริตนำคนต่างชาติเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีจัดการกับปัญหาด้วยชี้ว่ารัฐบาลกำลังปล่อยปะละเลยปล่อยให้ระบบราชการไทยเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการอาชญากรข้ามชาติค่ะท่ามกลางการเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ทำให้กลุ่มคนเทาค่ะใช้ไทยเป็นฮับสีเทาปล่อยให้คนเทาเข้าไทยค่ะสอดคล้องกับนายพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์ชี้ว่าเรื่องดังกล่าวกลายเป็นวิกฤตด้าน ความมั่นคงที่ปล่อยให้ทุนเทาคืบคลานเข้ามาในระบบเศรษฐกิจและสังคมก่อนจะย้ำว่าการแก้ไขปัญหาคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและจริงจังและจะต้อง

0: มีเจตจำนงทางการเมืองและความกล้าหาญในการแก้ไขปัญหาของนายกรัฐมนตรีพร้อมกับชี้ว่าเรื่องดังกล่าวนั้นจะต้องแก้ไขตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำค่ะ
1: มีผลประโยชน์เกิดขึ้นระหว่างกันแน่นอนแล้วผลประโยชน์เหล่านี้มันส่งทอดต่อมายังกลุ่มการเมืองหรือไม่นี่คือท่อน้ำเลี้ยงให้กับบ้านใหญ่ในกลุ่มการเมืองของซีกฝั่งรัฐบาลหรือเปล่าดังนั้นการปฏิบัติงานของรัฐบาลหลังจากนี้การสั่งการของนายอนุทินหลังจากนี้จะเป็นบทพิสูจน์
0: นายปิยรัตน์จงเทพส.ส.พรรคประชาชนเปิดเผยว่าในวันที่4มิถุนายนนี้กรรมธิการการกฎหมายเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลกรณีการเรียกค่าไถ่ชาวจีนและกรณี23บริษัทในไทยที่มีชื่อเข้าขายภาษาจีนค่ะมีลักษณะเป็นนอมินีให้กับกลุ่มทุนจีนในการซื้ออสังหาริมทรัพย์โครงการขนาดใหญ่มูลค่าไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทจะนำไปสู่ปัญหาการฟอกเงินหรือไม่ก่อนจะเปรียบเปรยหยิบยกกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติที่เรียกว่าไตรภัทรคีสีเทาอันประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่รัฐทุนสีเทาและอาชญากรค่ะโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่ใช้อำนาจในทางมิชอบค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีข้อเสนอให้ติดตามนะคะชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยนะคะในการออกใบอนุญาตค่ะว่ามีบุคคลใดเข้าข่ายที่จะกระทำผิดกฎหมายหรือว่าเข้าข่ายในกระบวนการฟอกเงินด้วยหรือไม่ค่ะ
2: ขอบคุณคุณยานีค่ะมาดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันนะคะโดยเฉพาะที่ตุรกีก็ส่อแววตึงเครียดอย่างหนักค่ะหลังจากที่ตำรวจปราบจลาจลนั้นได้บุกพังประตูเข้าไปขับไล่หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านออกจากที่ทำการพรรคจนให้ทำให้กลุ่มผู้สนับสนุนนั้นไม่พอใจอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็รวมตัวเดินขบวนประท้วงมุ่งหน้าสู่รัฐสภาค่ะตำรวจตุรกีใช้สเปรย์พริกและแก๊สน้ำตาฉีดพ่นเปิดทางจนเห็นเป็นกลุ่มควันสีขาวปกคลุมฝูงชนก่อนที่จะทุบทำลายประตูและพังสิ่งกีดขวางเข้าไปด้านในเพื่อควบคุมตัวและขับไล่ในเอสเกอร์เออร์เซลหัวหน้าพรรค CHP หัวพรรคฝ่ายค้านหลักของตุรกีค่ะรวมถึงแกนนำคนอื่นๆออกจากตัวอาคารทำกลางความพยายามขัดขวางของกลุ่มผู้สนับสนุนแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บขณะที่วิดีโอชิ้นนี้เผยเห็นความเสียหายภายในอาคารที่ทำการพักในกรุงอังการาหลังจากเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปภายในอาคารส่งผลทำให้เศษกระจกโต๊ะและเก้าอี้พังเสียหายกระจัดกระจายเกลื่อนไปทั่วบริเวณเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความโกรธแค้นให้กลุ่มผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านและส่งผลให้มวลชนจำนวนมากรวมตัวกันเดินขบวนมุ่งหน้าสู่สภาเป็นระยะทาง6กิโลเมตรโดยฝูงชนเกิดการประทะและมีความพยายามที่จะพังฝ่าแผงกั้นของเจ้าหน้าที่ระหว่างทางก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปปักหลักชุมนุมที่สวนสาธารณะใกล้กับอาคารรัฐสภาตุรกีในที่สุดค่ะชนวนเหตุของวิกฤตการเมืองครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากศาลตุรกีมีคำพิพากษาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาให้ปลดนายเออร์เซลออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคและให้อดีตหัวหน้าพรรคคนก่อนกลับเข้ามารับตำแหน่งแทนจนเรียกเสียงวิจารณ์ว่าเป็นคำตัดสินที่เสมือนใช้อำนาจตุลาการทำรัฐประหารค่ะตุรกีมีกำหนดเลือกตั้งระดับชาติครั้งต่อไปในปี2028แต่การเลือกตั้งอาจจะเกิดเร็วขึ้นกว่ากำหนดเดิมหากเรเซฟทยิปเออร์ดวนวัย72ปีต้องการลงชิงชัยอีกครั้งเนื่องจากกำลังจะต้องเจอกับข้อจำกัดเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าการลงดาบแกนนำฝ่ายค้านส่งสัญญาณว่าอาจเกิดการเลือกตั้งล่วงหน้าขึ้นได้ครอบครัวของผู้สูญหายจากเหตุการณ์ถล่มในฟิลิปปินส์นั้นปักหลักรอฟังข่าวค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นยังคงเดินหน้าเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังซึ่งยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างน้อย4คนแล้วค่ะภาพมุมสูงแสดงให้เห็นถึงแผ่นปูนขนาดใหญ่และโครงเหล็กจำนวนมากกองทับถมกันหลังจากอาคารสูง9ชั้นที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างในเมืองทางตอนเหนือของกรุงมะนิลาพังถล่มลงมาเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันนี้ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์ยังคงเดินหน้าเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ที่อาจติดอยู่ใต้ซากอาคารดังกล่าวท่ามกลางความยากลำบากขณะที่บรรดาญาติและครอบครัวของผู้สูญหายยังคงปักหลักรอฟังข่าวจากเจ้าหน้าที่ค่ะล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างน้อย4คนแล้วและเชื่อว่ายังมีผู้สูญหายอีกประมาณ17คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนงานก่อสร้างที่กำลังนอนหลับอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างระหว่างที่เกิดเหตุ

0: โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ในระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะขณะที่ผู้อำนวยการกระทรวงแรงงานในพื้นที่เปิดเผยว่าได้เคยสั่งระงับโครงการก่อสร้างดังกล่าวในเดือนกันยายนปีที่แล้วเนื่องจากละเมิดมาตรฐานด้านความปลอดภัยหลังจากตรวจสอบพบว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานของโครงการย่ำแย่และคนงานก็ตกอยู่ในความเสี่ยงเนื่องจากขาดอุปกรณ์ป้องกันก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการต่อได้หลังจากผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ทุบสถิติแห่ลงทะเบียนสูงสุด 700,000 รายต่อวินาทีคาดไทยช่วยไทย plus ประคองกำลังซื้อลดภาระค่าครองชีพ4เดือนไม่ถึงขั้นสร้างพายุหมุนเศรษฐกิจนายะจบศึกย้ายฟ้าผ่าสุริยะออกจากโรงพยาบาลร่วมงานบวชราเชนอดีตอธิบดีกรมฝนหลวง
2: ทางชาวบ้านจะเขียนง่ายๆเลยน้ำท่วมมันเย็นมาก
1: อุปสรรครอบด้านฝนตกดินทับถมยังเข้าไม่ถึง7ชาวลาวติดเหมืองไทยส่งครูดำน้ำช่วยพร้อมผู้เชี่ยวชาญจากฟินแลนด์ติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
3: เปิดโลกเปิดมุมมองที่คุณไม่ควรพลาดทองโลกว้าง 25-27 พฤษภาคมการผจญภัยของสัตว์ตัวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้น่าทึ่งก้าวเล็กๆสู่โลกกว้าง 28 พฤษภาคมพลิกทุกข้อจำกัดจากสิ่งของธรรมดาสู่งานสร้างสรรค์ล้ำค่าทันสมัยเซียนพลิกโฉมสิ่งประดิษฐ์29พฤษภาคมเดินทางด้วยรถไฟสายโรเชบนเส้นทางที่สวยที่สุดซึ่งธรรมชาติออกแบบเองทางรถไฟแสนสวยแห่งสวิสแอลเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
4: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่าเรื่องอะไรครับอาจารย
5: ์โอ้โหนี่วันนี้เรามาอีกโลกหนึ่งเลยนะ
6: ครับ
5: มาเจอคนนี้เนี่ยเราจะคุยเรื่องอะไร
7: โอ้จิ๊กคุยเรื่องอะไรดี
8: ต้องซีเรียสไหมอ่ะต้องซีเรียสไหม
7: รายการนี้ไม่ต้องซีเรียส
8: ไม่ต้องซีเรียส
5: ไม่ต้องแต่ว่ามีสาระหนาก็ดีนะ
8: ลักษณะพูดเหมือนด่าผมสมมติว่าถ้าเราตั้งพรรคกันนะ
5: โอ้ยนี่สนุก
7: สนุกกว่านะ
5: เรื่องสนุก
8: ใครจะเป็นหัวหน้าพรรคอ่ะ
7: พี่ชายยืน
8: สุดพี่ชายยืน
7: พรรคก่อนตั้งพรรคแล้วกันเราจะอย่าสมมติเลยน
8: ะ
7: สมมติสมมติกิ๊กเป็นนักการเมืองด่านแรกเลย
8: ติดตามได
5: ้ติดตามได
7: ้ติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ

0: สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟ้าแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะฝนมาเยือนแล้วหลายพื้นที่เป็นสัญญาณบอกว่าสนามการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพิจิตรปีนี้ก็เริ่มต้นแล้วค่ะวันนี้แฟงพาคุณผู้ชมไปชมการรวมกลุ่มฝึกฝีภายรุ่นใหม่ของเมืองชาละวันนะคะเป็นค่ายกิจกรรมในช่วงปิดเทอมเพื่อให้เด็กๆเยาวชนในพื้นที่เรียนรู้เข้าใจรากเหง้าและอัตลักษณ์ของเรือยาววัฒนธรรมวิถีแห่งสายน้ำค่ะกิจกรรมนี้จัดโดยกลุ่มศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์เมืองพิจิตรนะคะกลุ่มเรารักเรือยาวและพื้นที่นี้ดีจังค่ะเรียนรู้วิถีชุมชนผ่านค่ายเยาวชนเรือยาวณวัดสามงามอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรค่ะ
1: ทางบ้านเราเนี่ยมันเป็นลุ่มแม่น้ำอยู่แล้วเนาะเคยมีประเพณีเรือยาวมาตั้งแต่โบราณเนาะจากรุ่นสมัยปู่ย่าตายายเล็งเห็นจุดนี้มานานแล้วครับแล้วก็ทำมาหลายปีแต่พอได้ทั้งกลุ่มพี่ๆเนาะที่มาวันนี้หลายคนเนาะก็มาช่วยสอนน้องมาเพิ่มเติมความรู้ให้กับน้องๆก็น้องๆตอนนี้ก็เด็กได้สำงามเนี่ยสนใจการพายเรือเยอะครับการเข้าถึงพื้นที่เรือเนี่ยน้อยแต่ได้กลุ่มของพี่ๆเนี่ยเข้ามาดูเนาะวันนี้ก็มีทั้งวิทยากรมีทั้งโค้ชเนาะแล้วก็พี่ๆเข้ามาช่วยกันก็ปีนี้ก็เป็นปีที่2เนาะต้องขอบคุณนะที่เข้ามาเพิ่มเติมให้น้องๆได้ออกกำลังกายเนาะ

0: การพายเรือเนาะถือว่าเป็นประเพณีนานแล้วครับเนาะตั้งแต่รุ่นแรกๆเลย
1: การที่เราจะฝึกซ้อมจะต้องมีพี่ๆคอยดูแลเนาะไม่ว่าจะตั้งแต่เริ่มจากการเวทการพายเพราะว่าถ้าพายผิดท่าพายผิดแบบผิดรูปแบบไปเนี่ยมันก็จะทำให้เจ็บ
2: วันนี้ก็ได้หลายอย่างครับเล่นเกมแล้วก็ได้เดินสำรวจเส้นทางประวัติของสำง่ามประวัติของเรือแม่พายอะไรเงี้ยครับ
3: แต่วันนี้ที่สิ่งที่ผมได้คือความสามัคคีของเพื่อนๆทุกคนครับแล้วก็ได้ความเทคนิคใหม่ๆครับในการพายเรือก็ได้สำรวจชุมชนครับว่าชุมชนสำง่ามในวัฒนธรรมเป็นยังไง
4: นอกจากการถ่ายทอดทักษะการพายเรือยาวแล้วฝีพายรุ่นพี่ยังส่งต่อประสบการณ์จริงจากการพายเรือให้น้องๆอีกด้วย
5: หนึ่งเลยครับผมว่าวินัยสำคัญมากลำดับแรกเลยวินัยจะสร้างทุกอย่างสร้างระบบทุกอย่างเลยการพักการนอนการกินการออกกำลังกายการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับแล้วก็ทักษะฝึกทักษะกับผู้ที่รู้ไม่เป็นน้ำเต็มแก้วเราพัฒนาเรื่อยๆเขาสามารถเขาสมมติว่าเขาติดมาก่อนเราสามารถหาความรู้จากเขาได้มันก็เป็นพื้นฐานระดับหนึ่งที่เขาสามารถเอามาปล่อยบอกเราได้พอเรามีข้อมูลเราก็ต้องเตรียมร่างกายถ้าเราคิดว่าร่างกายเราพร้อมถึงพอก็ลองไปวัดกับตัวเองดูในเวทีใหญ่เวทีใหญ่ก็คือทีมชาติเวทีใหญ่ครับลองคัดดูพอเราผมว่าถ้าเรายืนจุดนั้นได้เข้าไปอยู่ข้างในได้เราก็จะพัฒนาได้อีกเพราะความรู้ผมว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดพัฒนาเรื่อย
6: ๆแปลว่าต้องมี
1: ถ้าน้องๆรักแล้วก็ยังเชื่อมั่นในกีฬาเรือพายก็ฝึกซ้อมไปออกไปแข่งได้มากได้น้อยอยู่ที่ใจก็กีฬาพายเรือไม่ได้เงินเยอะค่ะแต่ใจล้วนๆต้องมีใจมีความชอบรักในกีฬานี้ได้อย่างที่ไม่ได้คาดหวังผลประโยชน์มากมาย
7: ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือแข่งเรือยาวประเพณีพระเครื่องดีหลวงพ่อเงินเพลิดเพลินบึงสีไฟศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชรรถเด็ดส้มท่าข่อยข้าวเจ้าอร่อยลือเรื่องตำนานเมืองชลวันนี่คือของขวัญจังหวัดพิจิตรนะคะเรือยาวเก่าแก่สืบทอดกันมานานเป็นวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำยมจนถูกระบุเอาไว้ในคำขวัญของจังหวัดค่ะแต่ระยะหลังมานี้คนรุ่นเก่าชาวพิจิตรเขาบอกคนรุ่นใหม่สนใจเรื่องวัฒนธรรมน้อยลงนะคะภาพกิจกรรมในช่วงปิดเทอมของน้องๆที่คุณผู้ชมเห็นรอบนี้เป็นหนึ่งในงานต่อยอดวิถีวัฒนธรรมจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ในพื้นที่ค่ะคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ผู้สูงอายุในหมู่บ้านบอกว่าอยากจะเห็นเยาวชนอยู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านพัฒนาบ้านของตัวเองเพราะว่าตอนนี้คนรุ่นใหม่น้อยลงนะคะแล้วหลายคนต้องออกไปทำงานไกลบ้านค่ะกิจกรรมการพายเรือของเยาวชนจึงเป็นโอกาสต่อยอดสู่อาชีพให้คนรุ่นใหม่ได้ทำงานอยู่ในท้องถิ่นและเป็นโอกาสให้คนรุ่นใหม่ๆสุขภาพดีกับการเป็นฝีพายเรือยาวด้วยค่ะสำหรับการลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนของเด็กและเยาวชนรวมถึงโค้ชฝีพายมืออาชีพในครั้งนี้มีหลายข้อค้นพบที่น่าสนใจ3เรื่องหลักที่คุณผู้ชมเห็นบนหน้าจอค่ะ1ก็คือเขาไปเข้าใจอัตลักษณ์ชุมชนริมน้ำกับเรือยาวมากขึ้นเป็นการฝึกการมองเห็นความสำคัญของชุมชนโดยใช้เรือยาวเป็นเครื่องมือในการพูดคุยไปเข้าใจประวัติศาสตร์ชุมชนริมน้ำ2ในแง่การฝึกฝีพายหรือว่าฝึกพายเรือเนี่ยค่ะเป็นการฝึกให้เด็กและเยาวชนพายเรือเป็นเอาตัวรอดได้ฝึกทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีมอยู่กับคนอื่นๆสร้างวินัยให้กับตัวเองเพราะว่าเรือยาวพายคนเดียวไม่ได้นะคะพายกันเป็นทีมค่ะและเมื่อฝึกตัวเองจนเก่งแล้วก็จะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพิจิตรโดยได้รับค่าจ้างในการพายเรือช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยยาวไปจนจบฤดูการแข่งเรือเลยค่ะค่าจ้างก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวเด็กและเยาวชนที่จะพัฒนาตัวเองได้แค่ไหนใครอยู่แบบระยะเริ่มต้นสตาร์เตอร์ก็อาจจะได้เริ่มที่ประมาณ300ถึง500บาทต่อการแข่งขัน1สนามนะคะส่วนเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการพายเรือค่ะตอนนี้ทางกลุ่มศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์เมืองพิจิตรกำลังนำเรื่องนี้เข้าสู่การเตรียมพัฒนาหลักสูตรเตรียมทักษะให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่จังหวัดพิจิตรเนื่องจากว่าการพายเรือยาว การว่ายน้ำเป็นทักษะที่สำคัญมากในพื้นที่พิจิตรเมืองเขาอยู่กับน้ำนะคะในช่วงน้ำหลากฤดูฝนน้ำท่วมพายเรือเป็นว่ายน้ำได้ก็เอาตัวรอดได้ค่ะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวการสืบสานภูมิปัญญาและต่อยอดสู่ความหวังว่าจะให้คนรุ่น

0: ได้อยู่ในพื้นที่เข้าใจอัตลักษณ์ของตัวเองนะคะเรือยาวประเพณีพัฒนาจากวัฒนธรรมสู่การแข่งขันเชิงกีฬาตอนนี้ถูกยกไปใช้เรื่องของการช่วยเหลือตัวเองในยามภัยพิบัติช่วยเหลือชุมชนเมื่อเกิดภัยพิบัติด้วยนะคะคนรุ่นใหม่มองเรื่องเรือยาวอย่างไรวันนี้คุยกันกับคุณบอลบุญยฤทธิ์คงสมรนะคะเป็นฝีพายเยาวชนเมืองพิจิตรและเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์เมืองคุณบอลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ไม่เจอกันนานค่ะตอนนี้เป็นฝีพายมืออาชีพซะแล้วสนามรอบนี้จังหวัดพิจิตรน่าจะได้เห็นคุณบอล นะคะ
1: ครับผมน่าจะได้เห็นแน่นอนครับ
0: ค่ะบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงคะคนรุ่นใหม่ๆเริ่มหันมาสนใจเรื่องการพายเรือมากน้อยแค่ไหนในจังหวัดพิจิตรอะคะ
1: ก็พอทางกลุ่มของเราส่งเสริมเยาวชนมากขึ้นมีพื้นที่ให้เยาวชนมากขึ้นนะครับน้องๆก็เริ่มเห็นตัวเองแล้วว่าเอ้ยมีโอกาสมีพื้นที่ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนมีส่วนร่วมกับเรือยาวแล้วครับหลายๆคนก็เริ่มหันมาสนใจเรือยาวมากขึ้นแล้วทีนี้พอหลายๆคนพอรู้ว่าเรือยาวเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดเรื่องการสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้ทำให้ดึงความสนใจจากน้องๆเข้ามาได้เยอะเลยอย่างพอเราจัดกิจกรรมไปนะครับทั้งตัวน้องที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมของเราเองครับน้องๆก็มีความตื่นตัวกันมากขึ้นรวมไปถึงน้องๆที่ไม่ได้เข้าร่วมที่เรามีโอกาสได้พูดคุยตอนหลังก็พอได้เห็นกิจกรรมแบบนี้ก็มีความสนใจมากยิ่งขึ้นที่อยากจะเข้าร่วมกับเราครับก็เรียกได้ว่าบรรยากาศเรือยาวเยาวชนของพิจิตรตอนนี้ก็เริ่มตื่นตัวแล้วก็มีความคึกคักมากขึ้นครับ
0: การพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพนี่เส้นทางมันยังไงบ้างคะคุณบอลจากฝีพายฝึกหัดไปสู่ฝีพายมืออาชีพแล้วมันไปต่อยังไงได้บ้างคะ
1: ก็แรกเริ่มเลยเราต้องน้องๆต้องเริ่มที่พัฒนาตัวเองครับอยู่ในทีมของเราตั้งใจซ้อมขยันซ้อมกันสามารถทำผลงานขึ้นไปได้ครับเมื่อมีทีมใหญ่ๆที่เขามองเห็นของเราไงครับเขามองเห็นในตัวน้องๆเขาก็จะเริ่มมาจ้างน้องๆเองในส่วนของการต่อยอดนะครับให้น้องๆขึ้นไปเป็นมืออาชีพที่มากกว่าเดิมแล้วก็ก้าวไปสู่ขั้นระดับทีมชาตินะครับทางกลุ่มและทีมของเรามองกันไว้ว่าน้องๆส่วนใหญ่ที่ยังพายอยู่กับเราครับเยาวชนอย่างไรครับส่วนใหญ่ยังเรียนอยู่ในระดับมัธยมทางเราเองก็พยายามจะหาแนวทางในการเรียนต่อให้น้องๆในระดับมหาลัยครับก็จะมีหลายๆมหาลัยที่เขามีทีมเรือที่เขาส่งเสริมในเรื่องของเรือยาวประเพณีครับ เราก็ผลักดันอยากให้น้องๆไปในทางนั้นเพราะเนื่องจากน้องๆหลายๆคนที่มาเล่นกีฬามาเล่นเรือยาวประเพณีครับเราก็ต้องยอมรับตรงนี้ในส่วนหนึ่งว่าน้องๆเองไม่ใช่เด็กที่เป็นด้านหัวกะทิของในด้านการเรียนครับ เพราะฉะนั้นทำยังไงให้น้องๆที่อยู่ในด้านนี้ครับในด้านกีฬาที่จะไปต่อยอดในระดับมหาลัยได้ก็คือได้โควต้าจากด้านกีฬาครับแล้วพอน้องอยู่ในมหาลัยที่ดังที่ส่งเสริมด้านเรือยาวครับก็มีโอกาสที่จะไปคัดแล้วก็ก้าวขึ้นไปติดทีมชาติมากขึ้นครับ
0: โอ้ดีจังเลยระดับมหาวิทยาลัยนี่ตอนนี้มีเฉพาะในพิจิตรไหมคะที่ส่งเสริมหรือจริงๆมีอยู่หลายที
1: ่จริงๆมหาลัยนี่มีหลายที่ครับเพราะว่าในพิจิตรเองครับต้องบอกก่อนว่าทางพิจิตรยังไม่มีมหาวิทยาลัยแต่ก็มีหลายมหาวิทยาลัยที่เขาส่งเสริมเรือยาวประเพณีอยู่ครับ
0: โอ้เยี่ยมเลยทีนี้พอส่งเสริมแบบนี้คนรุ่นใหม่ก็สนใจแล้วเห็นโอกาสว่าจากความชอบบางคนเข้าใจว่าชอบเลยละจากความชอบพัฒนาสู่การเป็นอาชีพได้มันยากไหมคุณบอลมันยากไหมจะพายเรือยาวให้เป็นเนี่ยค่ะ
1: อยู่ที่ความอดทนแล้วความตั้งใจของน้องทุกชนิดกีฬาครับเหมือนกันหมดคือว่าต้องขยันแล้วมีวินัยเพราะฉะนั้นแล้วน้องๆจะอยู่ที่ตัวเองความยากง่ายอยู่ที่ตัวเองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักก็อยู่ที่กับทีมของน้องๆถ้าน้องๆขยันและตั้งใจแต่น้องๆดันไปอยู่ในทีมที่ไม่ได้ให้โอกาสเยาวชนอย่างไรครับก็เป็นโอกาสยากเหมือนกันที่น้องๆจะเติบโตขึ้นมาครับ
0: ทีนี้จากมุมต่อยอดสู่อาชีพอีกความฝันและความหวังของคนรุ่นเก่าในพื้นที่คือเรือยาวจะเป็นสื่อกลางในการที่ให้คนรุ่นใหม่ๆได้มาสืบสานเข้าใจชีวิตของคนวิถีริมน้ำตอนนี้มันภาพมันเป็นยังไงบ้างคะการเชื่อมต่อระหว่างคนหลายรุ่น
1: ก็หนึ่งเลยเราต้องพอเรารู้ว่าเรือยาวมันเชื่อมโยงกับวิถีชุมชนแล้วก็วิถีริมน้ำเนาะที่ผ่านมาบางช่วงมันขาดหายการเชื่อมต่อไปครับพอทีเนี้ยทางชุมชนเองเห็นการเชื่อมต่อจากน้องๆเห็นการทำกิจกรรมกับน้องๆแล้วก็การที่ทำแล้วมันเกิดประโยชน์กับตัวน้องเองรวมไปถึงการที่น้องๆมาทำกิจกรรมยามว่างให้เป็นประโยชน์ครับทางชุมชนก็เห็นว่าตกเย็นมาน้องๆมาซ้อมเรือน้องๆมาออกกำลังกายทางชุมชนก็มองว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ชุมชนเองก็พร้อมที่จะผลักดันและก็ส่งเสริมเยาวชนมากขึ้นครับ
0: ข้าวหม้อแกงหม้อก็มีมาบ้าง พื่อสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่โอ้เป็นภาพที่น่ารักมากนะคะอันนี้มิติของสังคมทีนี้ในมุมของเรื่องภัยพิบัติเพราะว่าแฟงได้ยินจากทีมงานว่าพายเรือเป็นว่ายน้ำได้ไม่ใช่แค่ช่วยตัวเองแต่ว่าช่วยชุมชนเวลาเกิดกรณีภัยพิบัติด้วยเหรอคะ
1: ใช่ครับอย่างน้อยๆเลยครับน้องๆมีความรู้เรื่องการดูกระแสน้ำเป็นโอเคว่าน้องๆที่พายเรือกับเราทุกคนว่ายน้ำเป็นอยู่แล้วทีนี้

0: ภัยพิบัติขึ้นมาในชุมชนนะครับทางน้องๆและทีมของเราครับก็ได้ลงเข้าไปในช่วยเหลือชุมชนในบางส่วนอย่างเช่นบางบ้านต้องการคนที่แบบไปยกของอะไรเงี้ยช่วยน้ำท่วมอย่างเงี้ยครับทางทีมเราก็เอาคนเข้าไปช่วยได้ก็จะปรึกษากันไอ้ใครว่างเดี๋ยวมาช่วยกันหน่อยนะอะไรประมาณนี้ครับเป็นการร่วมมือของทีมและชุมชนครับ
1: โอ้สร้างความสามัคคีให้ชุมชนด้วยแล้วก็ใช้ความสามารถในการช่วยด้วยทีนี้ให้คุณบอลทิ้งท้ายนิดนึงค่ะณวันนี้เรือยาวประเพณีจังหวัดพิจิตรแม้สนามใหญ่การแข่งขันทุกปีเราจับตาการแข่งขันที่สนามพิจิตรเป็นหนึ่งในสนามสำคัญยังมีอะไรที่เรือยาวพิจิตรจะต้องการการสนับสนุนเพื่อให้ไปได้ไกลกว่านี้บ้าง
0: ตรงนี้ผมอยากมองมาเรื่องของการสนับสนุนเยาวชนเช่นเคยครับอยากให้มีการผลักดันเยาวชนจากภาครัฐจริงๆมีพื้นที่ให้น้องๆเยาวชนได้ทำการแข่งขันได้แสดงผลงานได้แสดงฝีมือครับตรงนี้เองครับจะช่วยผลักดันเยาวชนแล้วก็ผลักดันเรือยาวของพิจิตรจริงๆมีการมาต่อยอดแน่นอนว่าตรงนี้สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนพิจิตรไม่ว่าจะเป็นฝีพายเองไม่ว่าจะเป็นร้านค้าต่างๆหรือแม้กระทั่งกิจกรรมในชุมชนครับทำให้ชุมชนมีความเหนียวแน่นมากขึ้นครับตรงนี้ก็อยากให้ภาครัฐลงเข้ามาดูจริงๆไม่ใช่แค่อยากจะให้ภาครัฐที่สนับสนุนในงานย่อยๆหลายๆงานแล้วก็ทีมย่อยๆหลายๆทีมไม่ได้มองไปที่งานหลักงานใหญ่อย่างเดียวครับผม
1: ไม่ได้มองแค่งานแข่งเรือแต่มันต้องทำทั้งปีนะคะเพื่อมาสู่ฤดูกาลแข่งเรือที่มันสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้จริงๆวันนี้ฟังเราชื่นใจค่ะคุณผู้ชมติดตามการแข่งขันเรือยาวที่พิจิตรมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าเห็นแล้วว่าเรือยาวและเยาวชนฝีพายรุ่นใหม่ๆจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและฟื้นวิถีชีวิตของคนริมน้ำด้วยนะคะทั้งหมดคือรายการเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้นะคะคุณผู้ชมลารายการไปเลยพร้อมคุณบอล นะคะและอย่าลืมติดตามสนามการแข่งขันของจังหวัดพิจิตรนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะไทยบันเทิงมาแล้วนะคะรอบเย็นเจอกับเคกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะวันนี้เราขอเริ่มกันด้วยอีกวงดังจากยุค2000นะคะที่กลับมาโด่งดังสามารถตกแฟนคลับเจนซีเข้าด้อมได้เพียบค่ะไม่ใช่แค่แฟนคลับเพลงไทยแต่ว่ายังรวมไปถึงแฟนคลับในต่างประเทศด้วยนะคะโดยเฉพาะที่จีนค่ะคือวงสครับเนี่ยเขาบินไปจัดคอนเสิร์ตอยู่บ่อยๆปลื้มใจที่ได้เห็นภาพคอมมูนิตี้คนรักความเป็นไทยในต่างแดนค่ะ

แม้เป็นเพลงใหม่ต้นฉบับร่วมงานกับนักร้องสาวทีป๊อปตัวท็อปอย่างI for Eve ค่ะแต่ถ้าใครเป็นแฟนคลับฟังแค่อินโทรก็คงรู้ได้ทันทีว่านี่คือกลิ่นอายแบบวงสครับตามฉบับของดูโอ2คนนี้เมื่อยบอลค่ะคือวงเนี่ยก็บอกว่าขอเติมความสดชื่นขึ้นอีกนิดหน่อยด้วยเสียงหวานๆของนักร้องรุ่นใหม่ค่ะและยังมีอีกหลายซิงเกิลใน EP อัลบั้มใหม่นะคะ Echo Echo ที่สครับหันมาแชร์ไอเดียกับศิลปินต่างวัยต่างแนวค่ะอย่างเช่นตั้ง Bad Voice นะคะก่อน Proxy ซึ่งบรรยากาศเปิดตัวสบายๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเน้นให้แฟนเพลงนะคะได้มีกิจกรรมกันก่อนจัดมินิคอนเสิร์ตเสิร์ฟค่ะทั้งเพลงใหม่เพลงดังในอัลบั้มเก่าซึ่งยังมีกระแสจุดติดในต่างประเทศนะคะอย่างเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะสครับเพิ่งเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตที่จีนค่ะทั้งเซี่ยงไฮ้กวางโจวเป็นภาพที่เกิดขึ้นมาหลายปีนับตั้งแต่ซีรีส์วายไทยเรื่องดังนำเพลงของสครับไปเป็นธีมนะคะก็โด่งดังข้ามประเทศติดลมค่ะจนสครับเองเนี่ยสามารถสร้างแฟนคลับกลุ่มใหม่ที่ไม่ใช่แฟนซีรีส์แต่ว่าเป็นคนต่างชาตินะคะที่พวกเขาชื่นชอบเพลงไทยค่ะ

0: they get to know them from the series.
1: หนึ่งในนั้นนะคะที่บอกเป็นแฟนคลับคือเธอคนนี้ค่ะซู่หยางค่ะเป็นนิสิตชาวจีนรั้วจามจุรีนะคะบอกว่าชอบสครับก็ตอนที่มาอยู่เมืองไทยเมื่อปีที่แล้วฟังเพลงร้องได้ค่ะติดใจถึงขั้นตามไปดูคอนเสิร์ตมาแล้ว 6-7 ครั้งนะคะแถมยังกดทันบัตรคอนเสิร์ตวงสครับเล่นกับออร์เคสตราในเดือนหน้า

0: ะบัตร2รอบก็โซลเอาท์ไปแล้วด้วยรวมถึงครั้งนี้นะคะเป็นงานเปิดตัว EP อัลบั้มค่ะเธอมาให้กำลังใจติดขอบเวทีแถมยังมีดอกไม้นะคะมามอบให้กับสมาชิกทั้งพี่เมื่อยพี่บอลไปจนถึงนักดนตรีแบ็กอัพค่ะเธอบอกว่ายังชอบฟังเพลงไทยอีกหลายวงนะคะอย่างเช่น Potato Tattoo Color Big Ass ค่ะ
1: ในขณะที่ทั้งนั้นที่เราเป็นวงที่ร้องเพลงภาษาไทยเล่นดนตรีภาษาไทยพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษเราก็คุยได้นิดหน่อยเมื่อจะคุยไทยเป็นหลักด้วยซ้ำแต่สิ่งที่ตอบกลับมาทุกครั้งมันกลายเป็นว่าทุกคนที่มาเจอในงานอ่ะเขาสนใจที่จะมาพูดคุยกันเป็นภาษาไทยภาษาเราบ้างภาษาเขาบ้างเขาอยากมาเรียนภาษาไทยจากการที่ฟังเพลงไทยไม่ใช่เรียนภาษาไทยแบบไปนั่งเรียนในห้องเรียนจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ชื่นชอบประเทศไทยมาชอบมาเที่ยวไทยชอบอาหารไทยชอบศิลปะวัฒนธรรมไทยดูละครดูหนังไทยกันเพราะว่าผมว่าความเป็นไทยตอนนี้มันเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆที่เริ่มมีคนในย่านนี้เรามองว่าเป็นเซาท์อีสต์เอเชียแถวๆนี้ก็ได้ที่เขาชื่นชอบครับไม่ใช่เราอย่างเดียวเขาบอกเขาฟังบรรยากาศออกว่าเวลาเขาฟังดนตรีอย่างเนี้ยเขารู้ว่าอันนี้เพลงไทยเขารู้ว่าอันนี้เพลงไทยเป็นนนทนนเป็นทีแมนดาวทิลลี่เบิร์ดหรือเป็นอีกหลายๆคนมากๆเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ได้ออกไปจอยไปทำอะไรตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ช่วยกันสนับสนุนไม่ได้เฉพาะเพลงสากลอย่างเดียวมีศิลปินไทยที่เป็นเหมือนแบบวัฒนธรรมไทยที่เราช่วยกันสนับสนุนซัพพอร์ตแล้วก็ผมว่าทีป๊อปของเราก็กำลังค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆเหมือนเวลาเราชอบเคป๊อปหรือชอบเจป๊อปอะไรเงี้ย
0: ส่วนผลงาน EP อัลบั้มใหม่ค่ะสครับกลับมาภายใต้สังกัดค่ายใหญ่นะคะปล่อยออกมา6ซิงเกิลที่มีรสชาติต่างกันไปกับศิลปินรุ่นใหม่ที่ได้ร่วมงานซึ่งยังรวมถึงเพลงร็อกค่ะเสียงกีตาร์หนักๆจากมือกีตาร์คันเทพรุ่นใหม่จากญี่ปุ่นอิชิกะนิโตะค่ะแต่ทุกเพลงยังคงความเป็นสครับนะคะที่จัดสมดุลตัวตนและเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัวมากขึ้นตามคอนเซปต์ชื่อ EP ที่บอกถึงการเติบโตของวงดนตรีซึ่งอยู่มา26ปีแล้วค่ะ

0: สครับบอกนะคะว่าศิลปินที่ดึงมาร่วมงานกันใน EP อัลบั้มใหม่เนี่ยก็เป็นศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบรุ่นน้องทั้งนั้นเลยนะคะก็พบว่าเด็กรุ่นใหม่นี่เก่งค่ะจนรุ่นพี่แบบสครับก็อยากร่วมงานด้วยค่ะถ้าพูดถึงพระเอกลิเกดาวรุ่งนะคะยุคนี้ต้องมีชื่อคนนี้แบงค์สอนรามน้ำเพชรค่ะล่าสุดเนี่ยได้รับบทนำในซีรีส์เรื่องแรกบทดูไม่ไกลตัวค่ะเพราะว่าก็รับบทเป็นพระเอกลิเกในเรื่องแต่ปัญหาอยู่ที่เรื่องอินเนอร์ค่ะหนุ่มแบงค์เผยว่าการแสดงลิเกกับการแสดงละครทีวีเนี่ยทุกซีนค่ะมีกล้องจับหน้าอยู่ทุกอย่างก็เลยเป็นเรื่องใหม่แล้วก็ท้าทายมากๆค่ะ
1: แล้วก็ต้องแสดงที่แบบให้ดูเป็นธรรมชาติอะครับการแสดงซีรีส์ต้องสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาให้ทุกคนเชื่อว่านี่แหละคือเพชรแท้ไม่ใช่แบงค์สอนราม
2: ว้าวมันเปลี่ยนเลย
1: พอเปลี่ยนแล้วแต่หลายๆคนก็ยังบอกว่าเฮ้ยมันคล้ายกับใช่คล้ายกับตัวแบงค์อะไรเงี้ยด้วยเนื้อเรื่องครับด้วยเส้นเรื่องที่แบบมันค่อนข้างที่จะแบบคล้ายกับชีวิตจริงอะไร
0: ก็เป็นปัญหาของนักแสดงหนุ่มนะคะแบงค์สอนรามอเนกลาภหรือว่าพระเอกลิเกชื่อดังสอนรามน้ำเพชรค่ะในซีรีส์เรื่องล่าสุดเพชรประกายที่เจ้าตัวรับบทเป็นเพชรแท้นะคะแต่ด้วยคาแรคเตอร์ในเรื่องค่ะไม่ค่อยต่างจากชีวิตจริงทำให้หลายคนก็มองว่าผลงานบนจอทีวีเรื่องนี้หนุ่มแบงค์ยังไม่ทิ้งคราบความเป็นพระเอกลิเกนอกจอสักเท่าไหร่ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าตรงนี้แหละยากค่ะเพราะว่าใจจริงอยากให้คนดูเชื่อนะคะว่าในเรื่องเนี่ยตัวเองคือเพชรแท้ไม่ใช่สอนรามน้ำเพชรพอไปถามแฟนคลับก็บอกว่ามีจุดต่างอยู่นะคะเพราะว่าในทีวีพี่แบงค์เนี่ยส่งอินเนอร์ทางสายตาไม่เหมือนบนเวทีช่วงแสดงลิเกซึ่งพอมีคอมเมนต์ตรงนี้ก็พอทำให้หนุ่มแบงค์เนี่ยชื่นใจหน่อยค่ะสำหรับแบงค์สอนรามแล้วนะคะก็ดีใจทุกครั้งที่มีผู้ผลิตซีรีส์นำเรื่องราวของวงการลิเกไปสร้างค่ะเพราะว่าเจ้าตัวคิดว่าการจะทำให้ลิเกเข้าถึงกลุ่มคนดูรุ่นใหม่ๆต้องทำในรูปแบบซีรีส์นี่แหละอย่างน้อยค่ะเด็กเจนซีได้ดูได้รู้จักศาสตร์การแสดงนี้ผ่านหน้าจอทีวีหรือจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ได้ทุกวันนี้ก็มีย้อนหลังให้ดูค่ะ
1: พยายามที่จะให้วัยรุ่นได้รู้จักกับลิเกผ่านซีรีส์ครับให้ทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ยลิเกมันเป็นยังไงและให้ทุกคนเข้าใจว่าลิเกเรามีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาให้เข้าใน

0: ให้เข้ากับทุกยุคทุกสมัยเพราะคนน่ะตั้งแต่แบงค์เด็กๆแล้วก็จะมองว่าลิเกมันล้าสมัยเพราะว่าด้วยตอนนั้นน่ะยังไม่มีวัยรุ่นมาแสดงแต่พอแบงค์มาแสดงจนถึงตอนนี้ครับแล้วก็จะมีเด็กรุ่นใหม่ๆที่กําลังจะโตขึ้นซึ่งต้องยอมรับว่าเด็กเจนซีเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโหมันมีวัฒนธรรมใหม่ๆเข้ามาแบบมากเลยรวมถึงความคิดต่างๆ
1: มีตัวเลือกเยอะ
0: ใช่ครับมีตัวเลือกเยอะแล้วก็เราก็จะต้องนําเสนอลิเกในหลายๆรูปแบบใช่แค่ร้องรําอย่างเดียวแสดงตามงานอย่างเดียวเนี่ยคงเข้าไม่ถึงเจนซีแน่ๆตั้งใจ
2: แม้ว่าคนรุ่นใหม่จะเริ่มหันมาสนใจเล่นลิเกและดูการแสดงลิเกกันมากขึ้นนะคะแต่หนุ่มแบงค์ค่ะเผยว่าการดูลิเกก็ยังทรงตัวอยู่เพราะว่าเด็กเจนซีมีตัวเลือกความบันเทิงหลากหลายค่ะในขณะที่ลิเกเองยังมีกลุ่มเป้าหมายที่ค่อนข้างจำกัดนะคะโดยสิ่งแรกที่จำกัดคือการแสดงลิเกนี่แหละต้องแสดงกันสดๆค่ะไปตามงานสำคัญต่างๆซึ่งคนที่จะเดินทางมาดูจริงๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบการแสดงลิเกกันอยู่แล้วโดยอนาคตค่ะอาจจะได้เห็นแบงค์สอนรามนะคะผลิตการแสดงลิเกในรูปแบบของละครสั้นแนวตั้งเสิร์ฟบนออนไลน์ค่ะเพิ่มฐานคนดูและเปิดพื้นที่ให้คนลิเกได้สร้างสรรค์ผลงานกันต่อไปค่ะตลอดเส้นทางกว่า40ปีที่ชื่อของไหมไทยค่ะอยู่ในวงการมาจากคณะหมอลำก่อนนะคะไปสั่งสมประสบการณ์กับวงครูต่างๆจนถึงวันที่ฉายเดี่ยวโดยชื่อไหมไทยหัวใจศิลป์สร้างบทเพลงเป็นต้นฉบับให้ลูกทุ่งหมอลำรุ่นหลังๆค่ะมีใจพัฒนาการร้องการโชว์นะคะให้คนชื่นชอบติดใจเหมือนกับพี่ใหญ่ของวงการคนนี้ล่าสุดค่ะเพิ่งทำผลงานเพลงใหม่นะคะปล่อยทางโซเชียลมีเดียแล้วก็เข้ามาแสดงสดกลางกรุงค่ะกับงานปลาร้าหมอลำนะคะก็อัปเดตเส้นทางที่ไม่เคยหยุดนิ่งของตัวเองให้ฟังไปติดตามกันในลั่นทุ่งค่ะ
3: ดาบจอมยุทธที่กลายมาเป็นอีกสัญลักษณ์ประจำตัวในทุกครั้งที่ไหมไทยหัวใจศิลป์ขึ้นโชว์เป็นอีกสีสันที่แฟนเพลงรอชมจากเพลงนี่คือจอมยุทธเดชที่ค่ำคืนนี้ใช้เปิดโชว์ในงานปาร้าหมอลำโดยปักหมุดงานปีนี้ไว้ที่กรุงเทพมหานครจากที่นานครั้งจะได้เห็นไหมไทยทำโชว์กลางแจ้งกลางกรุงค่ะเพราะส่วนใหญ่โชว์ในกรุงเทพจะอยู่ในผับมากกว่าหากนี่คือโอกาสที่แฟนเพลงจะได้สนุกกับโชว์ของนักร้องเจ้าของฉายาพระเอกใหญ่ที่มีผลงานในวงการมาถึง40ปี

0: ความเป็นเอกลักษณ์ของไหมไทยแน่นอนนะครับขอเสียงนะครับปรบมือต้อนรับเป็นแห่งดาวมีไวเบิงแม่ห้างมหาเสน่ห์ผัวสำรองแล้วก็เป็นซิงเกิลที่พี่น้องชาวยุทธให้การสนับสนุนอย่างมากก็คือบุญนำพาเพลงนี้เรียกว่าร้อยกว่าร้านนะครับซึ่งมันเป็นการเติมพลังให้กับผมไหมไทยได้เป็นจอมยุทธ
1: แม้มีเพลงดังประจำตัวมากมายให้เล่นตลอดโชว์แต่ล่าสุดไหมไทยหัวใจศิลป์ก็ทำเพลงใหม่เติมให้กับโชว์ของตัวเองค่ะเช่นเพลงสิทธิ์ของเจ้าที่ยอดวิว3วันที่ปล่อยออกมาใกล้แตะหลักล้านเพียงพอให้นักร้องรุ่นใหญ่ลุ้นกับกระแสเพลงของปีนี้จากที่ผ่านมาเพลงให้บุญนำพายังติดหูคนฟังและด้วยยอดวิวที่สูงเกือบ150ล้านครั้งทำให้เพลงขึ้นแท่นเพลงดังค่ะเป็นส่วนสำคัญที่เติมกำลังใจให้ยังอยู่บนเส้นทางลูกทุ่งหมอลำได้ต่อไป

เราบางครั้งมันจะมีจุดคำว่าท้อมีจุดคำว่าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมีจุดคำว่ามันอุปสรรคการงานไม่ราบรื่นนะครับก็ได้แฟนเพลงที่คอยส่งกำลังใจไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลใหม่ก็ช่วยกันสนับสนุนช่วยกันเชียร์ก็

0: ครับกับการเปลี่ยนแปลงจากการทำวงหมอลำแล้วก็มาเป็นฟูลแบนด์ลักษณะใช้รถแจ๊สเมื่อก่อนใช้รถเป็น20กว่าคันทุกวันนี้ก็ใช้รถแจ๊ส3คัน
1: แฟนเพจของไหมไทยหัวใจศิลป์มีผู้ติดตามมากกว่า 1,800,000 คนค่ะสั่งสมจากการทำงานจากยุคอนาล็อกมาสู่ดิจิทัลด้วยฝ่ายการทำงานของศิลปินที่เติมกำลังใจให้ตัวเองตลอดมาค่ะบวกกับแฟนคลับที่ติดตามเหนียวแน่นจนวันนี้สร้างไหมไทยแบนด์ขึ้นมาในวงการทำดนตรีในการแสดงสดให้สนุกและด้วยตัวตนที่แสดงออกชัดเจนจากบทบาทของศิลปินวัย58ปีที่อยู่เบื้องหน้าแฟนเพลงอย่างสดใสแข็งแรงและมีเพลงสะท้อนชีวิตรักและวิถีอีสานที่ไปกับยุคสมัยค่ะน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงานค่ะ
2: และนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะดิฉันพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
1: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
0: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipa.me และ Vipa Application
2: จริงๆวัยนี้นะไม่ต้องทำอะไรแล้วแหละอยู่บ้านเฉยๆก็พอ
3: นั่นสิแค่เดินเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะไหวเลยนะพี่
4: ปู่สัญญาคุณเทพไว้ไม่ใช่เหรอไม่รู้สึกผิดคุณเทพบ้างเหรอ
5: ข้าบอกแล้วว่าไม่ทำแล้วเลิกทำแล้ว
4: มึงกลับไปได้แล้วการทะเลาะคบกันจบแค่นี
6: ้คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
7: กะโหลกและคอของแกสโตเนียปรับสภาพให้เป็นเหมือนตัวดูดซับแรงกระแทกแต่นี่ไม่ใช่การต่อสู้นี่คือวิธีที่แกสโตเนียสร้างมิตรภาพ
0: อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาออกไปท่องโลกกว้างพร้อมๆกันเช่นเคยแล้วนะครับและในวันนี้ผมขอพาคุณผู้ชมไปชมความตื่นเต้นครับที่จะได้เห็นลูกเต่าตัวจิ๋วกำลังฟักออกจากไข่กันนะครับโดยลูกเต่านั้นจะเดินขบวนกันเพื่อข้ามถนนทางหลวงเข้าสู่ผืนป่าอันหนาวเย็นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของแคนาดาครับเพื่อไปให้ถึงยังทะเลสาบหรือแหล่งน้ำที่จะเป็นบ้านหลังใหม่ของพวกมันนั่นเองแต่ระหว่างทางนั้นสิครับมันต้องเผชิญกับอันตรายมากมายทั้งจากรถบรรทุกเอ่ยแล้วก็บรรดานักล่ามากมายที่

0: จับจ้องพวกมันเป็นอาหารอยู่ก็เช่นเดียวกับบุชเบบี้หนุ่มน้อยนะครับที่ถูกแม่ของมันเนี่ยขับไล่ออกจากอาณาเขตเมื่ออาหารไม่มีเพียงพอสำหรับทุกชีวิตในครอบครัวซึ่งมันเนี่ยจะต้องออกไปหาบ้านใหม่ให้ได้เร็วที่สุดครับแล้วก็จะต้องเป็นบ้านที่มีอาหารมากพอด้วยแล้วก็ต้องเป็นที่ที่ต้องไม่ถูกราวีจากเจ้าถิ่นอีกด้วยนะครับฟังดูไม่ง่ายเลยนะครับคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยในสุดยอดสารคดีชุดนี้ครับ Big Little Journeys ก้าวเล็กๆสู่โลกกว้างในตอน Home เสาะหาบ้านใหม่ครับ
1: All around the planet billions of animals are on the move making incredible journeys The most amazing of theseAre the smallest. This series uses the latest camera technology to follow six tiny animals on the biggest adventures of their lives as they travel through extraordinary landscapes where everylittle step counts. In this episode, a newly hatched turtle must travel through a tangled forest to seek the safety of water. And a nocturnal bush baby must venture into a strange world of light to find a new home.The greatest adventures are the smallest.

0: คุณผู้ชมครับโชคชะตาของลูกเต่าน้อยที่เพิ่งจะฟักตัวไม่มีความแน่นอนเลยนะครับพวกมันเนี่ยต้องเดินหาแหล่งน้ำให้ได้ภายใน8ชั่วโมงครับเพราะว่าถ้าอากาศหนาวเย็นเนี่ยอุณหภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็วก็จะทำให้มันตายไปในที่สุดครับแล้วก็ยังต้องระแวดระวังภัยจากนักล่าด้วยรวมถึงภัยจากรถยนต์บนท้องถนนอีกต่างหากนะครับเรียกว่าชีวิตของพวกมันเนี่ยไม่ง่ายเอาซะเลยจริงๆครับคุณผู้ชมนะครับเคยเห็นภาพแบบนี้กันบ้างหรือเปล่านะครับอยากพูดคุยกันต่อมีข้อเสนอแนะข้อติชมคำแนะนำใดๆก็แล้วแต่อย่าลืมนะครับเข้าไปพูดคุยกับเราง่ายๆได้ที่ Facebook ในแฟนเพจท่องโลกกว้างไทย PBS กันได้เลยทุกเมื่อนะครับแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันต่อครับกับ Big Little Journeys ก้าวเล็กๆสู่โลกกว้างซึ่งจะมาในตอน Survivalอยู่รอดปลอดภัยครับส่วนจะเป็นสัตว์ชนิดไหนนั้นเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันครั้งหน้านะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการหมั่นซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีสำคัญที่ช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลืองพลังงานเกินความจำเป็นครับอุปกรณ์ที่ได้รับการดูแลอย่างดีจะใช้ไฟน้อยลงและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเพียงใส่ใจดูแลเล็กๆน้อยๆก็ช่วยลดค่าไฟลดค่าใช้จ่ายและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับ
1: ภาพปอนอจำนวนมากในพื้นที่ชายแดนใต้นำมาสู่การตั้งคำถาม
2: ที่นี่เขาสอนอะไรบ้าง
3: หลักๆ ก็สอนด้านศาสนาการใช้ชีวิตดูการใช้ชีวิตในปอนอก่อนดีกว่ารู้แค่ในข่าวครับ
1: ว่าปอนอคือสถานที่ซ่องสุมก่อความไม่สงบตามที่หลายฝ่ายให้ข้อมูลจริงหรือไม่
4: อย่าใส่รายปอนเพราะว่าปอนเป็นได้ทำพ่อของผมก็เป็นคนปอนเหมือนกัน
1: ปอนคืออะไรบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอสวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 น.
5: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่าเรื่องอะไรครับอาจารย
6: ์โอ้นี่วันนี้เรามาอีกโลกหนึ่งเลยนะ
7: ครับ
6: มาเจอคนนี้เนี่ยเราจะคุยเรื่องอะไร
7: โอ้จิ๊กคุยเรื่องอะไรดี
5: ต้องซีเรียสไหมต้องซีเรียสไหม
7: รายการนี้ไม่ต้องซีเรียส
5: ไม่ต้องซีเรียส
6: ไม่ต้องแต่ว่ามีสาระหนาก็ดีนะ
5: ลักษณะพูดเหมือนด่าผมสมมติว่าถ้าเราตั้งพรรคกันนะ
6: โอ้อันนี้สนุก
7: สนุกกว่านะ
6: เล่นสนุก
5: ใครจะเป็นหัวหน้าพรรคล่ะ
7: พี่ชายยืน
5: สุดพี่ชายยืน
7: เอาความตั้งฟันแล้วกันเราจะอย่าสมมติเลยน
5: ะ
7: สมมติว่าสูบบุหรี่เป็นนักการเมืองด่านแรกเลย
5: ติดตามได
6: ้ติดตามได
7: ้ติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4:30 น.ทุกคืนวันจันทร์ครับ
8: Here, life is sometimes it's bad.
9: ยินดีต้อนรับสู่ Bad Bad World ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
10: อนุสาวรีย์ทรงแปลกตาธงชาติปลิวสะบัดพัดสวยผู้คนคึกคักเดินจับจ่ายใช้สอยข้าวของราวกับ

เมืองหลวงในประเทศทั่วไปของโลกที่นี่คือกรุงฮาเกซาของโซมาลีแลนด์ดินแดนเล็กๆปลายจงอยแอฟริกาที่พยายามประกาศตัวเป็นเอกราชมาตั้งแต่ปี1991ท่ามกลางการคัดค้านจากดินแดนเดิมอย่างโซมาเลียมีรัฐบาลกองทัพและเงินตราเป็นของตนเองแต่ที่นี่ยังไม่ได้รับการรับรองจากประชาคมโลกแม้จะยังไม่มีสถานะเป็นรัฐแต่สถานที่ตั้งของโซมาลีแลนด์กลับกลายเป็นพื้นที่ดึงดูดมหาอำนาจมาตั้งแต่ในอดีตและในวันที่โลกขับเคี่ยวกันด้วยการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่นี่กำลังดึงดูดมหาอำนาจให้เข้ามาอย่างไม่ขาดสายติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่27พฤษภาคมนี้เวลา21:30 น.ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มันไม่ใช่เหมือนนิยายหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
1: เหยื่อแรงงานกลไกการคุ้มครองภาครัฐที่ล้มเหลว
2: มันก็บ่ได
3: ้ที่เพิ่นควรสิมารับผิดชอบ
1: สารคดี Blood Berries หมากไม้เร็วๆนี้ทางไทย PBS และ www.vipha.me

0: ถิติแห่ลงทะเบียนสูงสุด 700,000 รายต่อวินาทีคาดไทยช่วยไทยพลัสประคองกำลังซื้อลดภาระค่าครองชีพ4เดือนไม่ถึงขั้นสร้างพายุหมุนเศรษฐกิจถอดนัยยะจบศึกย้ายฟ้าผ่าสุริยะออกจากโรงพยาบาลร่วมงานบวชราเชนอดีตอธิบดีกรมฝนหลวง
1: ฟังชัดมาก
0: อุปสรรครอบด้านฝนตกดินทับถมยังเข้าไม่ถึง7ชาวลาวติดเหมืองไทยส่งครูดำน้ำช่วยพร้อมผู้เชี่ยวชาญจากฟินแลนด์งานด่วน2สัปดาห์ขุดบ่อรองรับตะกอนดินเพิ่มเกือบเท่าตัวหลังถูกสอบใช้น้ำมันล้านลิตรขุดลอกคลองชะอวดแพรกเมือง

0: ขาให้เรามาให้คนจนมาเนี่ยก็ดีแต่ว่าก็เป็นห่วงนะเดี๋ยวจะเป็นหนี้
1: อย่างน้อยได้ช่วยเหลือชาวบ้านแบบผมด้วย
2: คงไม่ยากนะคะแบบหนึ่งก็ได้เลย
3: คลิกเดียวก็คือได้เลยค่ะ
4: ยืนยันไม่ผ่านจริง
5: ๆ6ครั้ง7ครั้งนะ
6: ขายด้วยไม่ติดบ้างแล้วก็เครื่องคางบ้าง
7: ก็มันก็ยุ่งยากนะ
8: ครับผม
7: ว่าท้องมันไม่ท้อง
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
9: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับ
10: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
9: ข่าวค่ำเมื่อวาน

0: นี้เนี่ยผมหักนิ้วรอเลยนะครับอยากจะยืนยันสิทธิ์เช้านี้ถ้าเป็นคนที่เคยใช้สิทธิ์อยู่แล้วคลิกเดียวยืนยันสิทธิ์ได้เลยครับถ้าเป็นหน้าใหม่เขาให้รอยืนยันผลเนี่ย3วันด้วยกันนะครับคนที่ยืนยันผ่านแอปเหมือนวันนี้แอปจะไม่ล่มอย่างที่เขาว่าจริงๆแหละครับแต่คนที่ไปลงทะเบียนที่ธนาคารแม้จะมีการเตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดีครับแต่วันนี้ก็ต้องใช้คำว่าวุ่นวายไม่เบานะฮะ
1: ภาพที่เห็นก็เลยออกมากลายเป็นว่าคนไปต่อแถวกันอยู่หน้าธนาคารจนล้นออกมา บางคนก็ใช้วิธีเอารองเท้าไปจองคิวเข้าคิวกันที่หน้าธนาคารนะคะบรรยากาศการลงทะเบียนเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าคนละครึ่งพลัสในวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าสิทธิ์และโอกาสของคนไทย มันเป็นสิ่งที่ต้องแย่งกันเพราะว่ามันมีโควต้าอยู่ที่30ล้านสิทธิ์นะคะกลายเป็นว่าใครยืนยันสิทธิ์ก่อนก็ได้ก่อนค่ะนี่เป็นภาพหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาคลองขลุงตำบลท่ามะเขืออำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะมีชาวบ้านมารอคิวตั้งแต่ก่อนธนาคารเปิดนะคะคนจำนวนมากใช้วิธีการถอดรองเท้าต่อคิวขณะที่บางส่วนห่อข้าวมากินหน้าธนาคารเลยนี่ค่ะความไทย ความคนไทยก็แก้ปัญหากันแบบนี้นะคะจะได้ไปนั่งรอกันที่อื่นสบายสบายนางสาวสุนทรโบอ่อนศรีอายุ65ปีบอกว่าวันนี้พาลูกชาย2คนมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพราะว่าลูกชายไม่เคยได้สิทธิ์โครงการของรัฐมาก่อนเอารองเท้าผูกเชือกรวมกันเพราะว่ากลัวจะจำรองเท้าตัวเองไม่ได้เดี๋ยวใครหยิบผิดเดี๋ยวมันสลับ
0: ครับ
1: โดยบอกว่าถ้าลงทะเบียนผ่านก็ตั้งใจจะเอาเงินไปซื้อของเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพค่ะ
2: โชคดีจ้ะถ้าไม่ได้ก็กินกับแม
3: ่
2: เน
3: า
2: ะ
3: ถ้าไม่ได้ก็กินกับแม
2: ่มีเสียไปคิดมากแม่ได้หลังเดียวก็ยังดีเพราะแม่ไม่มีเผื่อนะ
3: ได้หลังเดียวก็ยังดี
2: แม่ลูกไม่ได้แม่ได้ก็ยังดีใช่ไหมล่ะถ้าลูกได้แม่ได้ก็ค่อยช่วยหน่อยช่วยแม่
0: ไม่ได้เป็นที่เดียวท่านผู้ชมครับเนี่ยครับนครสวรรค์เหมือนกันเปียบคนต้องเอารองเท้ามาวางต่อคิวนะครับรอลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าลงทะเบียนหรือทำธุรกรรมผ่านมือถือไม่เป็นเลยฮะไม่รู้ขั้นตอนการใช้งานรวมถึงไม่คุ้นเคยกับการติดตั้งระบบและการยืนยันตัวตนนะครับบางคนเปลี่ยนเบอร์ใหม่ครับทำให้ยืนยันสิทธิ์ไม่ได้ก็ต้องมาแก้ที่ธนาคารเนี่ยนะครับ
4: มายืนยันตัวตน
5: เรามีแอปเป๋าตังค์แล้ว
4: มีแอปค
5: ่ะอ้าวแล้วเราทำไมไม่ดำเนินการในแอป
4: แล้วหนูว่าเมื่อวานเครื่องถ่ายที่สัตว์เจ้ามันล่มตู้ที่ว่าที่เราจะไปยืนยันตัวตนล่มหนูทำไม่ได้เขาเลยมันเลยขึ้นว่าให้เรามาที่ธนาคารเพราะหนูเปลี่ยนเบอร์ใหม่ด้วย
5: แอปเป๋าตังค์เก่าเราเปลี่ยนเบอร์ใหม่
4: ใช่ค่ะ
5: เลยยืนยันสิทธิ์ไม่ได้
4: ใช่ค่ะเขาให้เรามาที่ธนาคารอย่างเดียว
1: คุณผู้ชมล่ะคะลงทะเบียนได้ไหมคะลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดหรือว่าติดขัดมีปัญหาอะไรหรือว่าก็ใช้วิธีแบบนี
0: ้
1: อย่างอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาแม้ภาพเหมือนกันเลยประชาชนถอดรองเท้าจองคิวรอธนาคารเปิดส่วนใหญ่ที่มารอเป็นผู้สูงอายุค่ะก็มีปัญหาจากเรื่องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่และบางคนจำรหัสเข้าแอปเป๋าตังค์ไม่ได้ทำยังไงดีก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่สาขาเขาทำให้อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยหน่อยค่ะจะได้เป๊ะแม่นยำถูกต้องที่สุดส่วนที่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายประชาชนต้องนั่งรอรับบัตรคิวกันในวัดใหม่ประตูชัยเข้าไปรอกันในวัดแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าธนาคารเนี่ยอยู่ติดถนนไม่มีพื้นที่ข้างในให้คนมารอคิวทางวัดก็เลยจัดเต็นท์วางเก้าอี้อำนวยความสะดวกให้กับคนที่มารอลงทะเบียนมากดรับสิทธิ์ที่ธนาคารนะคะชาวบ้านบอกว่าบางคนไม่เคยเข้าร่วมโครงการของภาครัฐก็เลยไม่รู้ขั้นตอนว่าต้องทำยังไงบ้างก็อยากให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นคนช่วยทำให้ทั้งหมดค่ะ
6: อยากแฟนเกมเพดายก็เข้าก่อนเลยมา
7: ครับ
6: จ้ะ
7: มันดีไหมครับไอ้เล็ก
6: พอดีอยู่ช่วยประหยัดได้อยู
7: ่ทำยากไหมตับแคปอะไรยากไหม
6: บางคนเข้าก็ง่ายแก้มกดปุ๊บเข้าก็ได้แต่ของแฟนน่ะมันยากแบบเปลี่ยนไม้เหล็กโทรศัพท์หรือไงหนึ่งก็เลย
7: มาจะเช้าไ
6: หม
7: ก่อนเน
6: ี่
7: ย
6: ออกมาจากบ่ายตีห้าครึ่ง
1: ที่จังหวัดตรังแอปพลิเคชันไทยดีที่เชื่อมกับระบบธนาคารล่มค่ะก็เลยลงทะเบียน หยุดชะงักไปเป็นบางช่วงแล้วก็ทำให้การลงทะเบียนของประชาชนช้ากว่าที่คาดการเอาไว้นะคะส่วนใหญ่คนที่มาถึงสาขานี้มีปัญหาหลายอย่างนะคะคุณผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมบางคนเขาบอกลืมรหัสผ่านมั่งเปลี่ยนเบอร์ใหม่มั่งเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่มั่งบางคนมือถือเครื่องเก่าแม้เวอร์ชันมันไม่อัปเดตส่วนที่จังหวัดนราธิวาสค่ะคนมารอคิวกันจนล้นออกมาด้านนอกธนาคารสาเหตุที่ต้องมาธนาคารส่วนหนึ่งเพราะสแกนหน้าไม่ได้บางคนระบบล่มช่วงของการกรอกข้อมูลบางคนบอกไม่ได้รับรหัสในการยืนยันตัวตนเอาก็ต้องยอมรับบางทีติดปัญหาเน็ตมันลื่นไม่ปื๊ดอะค่ะแล้วก็เลยไม่แน่ใจเฮ้ยทำถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ได้สิทธิ์นางสาวรอฮนากะสูชาวตำบลโคกเคียนบอกเดินทางมาไกลกว่า20กิโลเมตรตัดสินใจมาที่ธนาคารเพราะว่าเปลี่ยนเบอร์ใหม่ก็เลยต้องมาผูกเบอร์กับแอปเป๋าตังค์ใหม่ก็เลยมองว่าโครงการนี้น่าจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อได้นะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะเจอปัญหาอะไรในการยืนยันสิทธิ์หรือว่าการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง plus หรือว่าไทยช่วยไทย plus ครั้งล่าสุดในรัฐบาลชุดนี้ไหมนะคะดิฉันเพิ่งจะทราบเหมือนกันนะคะคุณเจษดามีบางคนสมัครใจไม่ร่วมโครงการของรัฐก็คือไม่ต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมายืนยันสิทธิ์ของคุณเป็นไงคะ
0: หน้าใหม่ไงรอ3วันทีแรกก็ตกใจนึกว่ายืนยันไม่ได้หรือเปล่าแต่นี่ก็ต้องลุ้นนะไม่รู้ว่าอยู่คิวที่เท่าไหร่เนี่ย30ล้านคนนี่มีชื่อผมหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ตุ้มๆต่อมๆไหมคนที่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐเป็นครั้งแรกเช้านี้ตื่นขึ้นมายืนยันสิทธิ
0: ์
1: เขาบอกต้องรอ SMS เนี่ย3วันแต่ไม่ต้องกลัวจะไม่ได้เขากักเอาไว้
0: แล้วบอกผมสิบอกผมไม่ต้องกลัว
1: เอาไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้เขากักเอาไว้ให้แล้วได้คิวแน่นอนใน10 30ล้านสิทธิ์เนี่ยรอ SMS ได้เลยค่ะ
0: เนี่ยเราบอกว่ามี30ล้านสิทธิ์นะฮะท่านผู้ชมครับแต่ใน30ล้านเนี่ยก็ต้องดูลึกลงไปอีกครับถามว่ามีคนตกหล่นอีกไหมนอกจากระเบียบวิธีการขั้นตอนต่างๆที่ต้องลงทะเบียนหรือบางคนไม่มีเทคโนโลยีที่ดีพอลงทะเบียนไม่ได้อันนั้นก็เรื่องหนึ่งครับแต่คนที่ไม่ได้แบบไม่ได้จริงๆเนี่ยอันนั้นก็มีครับนางเฉลียวมีวงสมอายุ85ปีครับเป็นชาวบ้านตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเขาบอกว่าจำใจต้องสละสิทธิ์ครับทำไม่เป็นไม่มีสมาร์ทโฟนจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ไม่มีเงินครับก่อนหน้านี้เนี่ยเคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟสที่แล้วไปแล้วครับขอให้ลูกสาวไปหาซื้อโทรศัพท์มือสองเอามาลงทะเบียนนะครับลงแล้วลงอีกสุดท้ายไม่ได้สิทธิ์ครับเพราะว่ายืนยันตัวตนไม่ผ่านเธอเนี่ยบอกให้ยอมรับนะครับว่าเสียดายเพราะถ้าได้สิทธิ์เอาเงินส่วนนี้ไปบวกกับเบี้ยผู้สูงอายุเอาไว้ซื้อข้าวสารอาหารแห้งของใช้ในชีวิตประจำวันถ้าได้แบบนั้นเนี่ยก็จะช่วยแบ่งเบาภาระลูกสาวได้เยอะครับ
8: ไม่มี
9: ไม่มีอะไรเลย
8: ไม่มีอะไรเลยไม่เคยได้อะไรได้เงินผู้สูงอายุเดือนละ800แค่นั้นแหละ
9: แล้วนี่ยายอยากได้ไ
8: หมเราก็อยากได้สิเขาได้กันเราก็อยากได้แล้วก็มีติ
9: ด
8: นะเราก็คนไทยแท้ๆ
9: เสียดายไหม
8: ก็เสียดายดิเขาได้กันแล้วเราไม่ได้แล้วก็น้ำตาปึบๆไป
9: เขาให้ยายซื้อมือถือเองไงมีตังค์ซื้อ
8: ซื้ออะไร
10: มือถือ
8: ไม่มีเลย
1: ไม่ต่างจากชาวบ้านในตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกซึ่งอยู่ห่างไกลไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้บางส่วนตัดสินใจไม่รับสิทธิ์ค่ะเพราะว่ามันต้องเดินทางลงจากเขาเพื่อไปยังธนาคารเพื่อไปยืนยันตัวตนระยะทางก็เกือบ100กิโลเมตรจะเดินทางไปมันก็ค่อนข้างยากลำบากเสียค่าเดินทางเพิ่มเติมหรืออาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกเดี๋ยวจะต้องไปซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเสียเงินเพิ่มเป็นรายเดือนอีกเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มค่ะ
11: มันดูเหมือนยุ่งยากไงก็เลยไม่ทำมาละเพราะว่า
12: ดูแล้วใช่ไหมคิดแล้ว
11: ใช
12: ่ถ้าเกิดเราจะสมัครต้องทำยังไงบ้างสมมติเราอยู่บนเนี้ย
11: ก็เข้าแอปเป่าตังใช่ไหมก็โหลด
13: เข้าเบอร์โทรศัพท
11: ์นั่นแหละมันจะยุ่งยาก
12: ยังไงอ๋อคือเรากังวลว่าจะต้องเดินทาง
11: ใช่เดี๋ยวก็ได้ลงไปที่ธนาคารไปต่อทุ่งแถวใช่เลย
12: ไกลไหมจากนี
11: ้ก็ไกลอยู่นะ
0: ส่วนกลุ่มร้านค้าครับที่เขาไม่ร่วมโครงการก็มีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับบางคนมองว่าขั้นตอนมันยุ่งยากมีอุปสรรคอยู่ไกลต้องเดินทางไปที่ธนาคารไม่ร่วมดีกว่าและที่สำคัญก็คือห่วงกลัวจะถูกเก็บภาษีย้อนหลังครับ
1: นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่คนไทยต้องวอร์มนิ้วอย่างที่คุณเจษดาว่าต้องตั้งนาฬิกาปลุกตั้งแต่6โมงอะค่ะขึ้นมากดยืนยันสิทธิ์นะคะคนไทยผ่านโครงการคล้ายๆกับเป็นการแข่งขันกันลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์จากโครงการของรัฐมานับไม่ถ้วนแล้วนะคะวันนี้มาคุย

0: กันอีกครั้งหนึ่งสำหรับโครงการล่าสุดของรัฐบาลชุดนี้กับคุณปรัชญ์ออนประหยัดทรัพย์ค่ะบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจนะคะคุณปรัชญ์ออนต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเป้าหมายหลักของโครงการในรอบนี้เนี่ยเพื่อที่จะเยียวยาหรือบรรเทาลดภาระค่าใช้จ่ายไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนที่ผ่านมานะคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่ารูปแบบหรือว่าโครงการเนี่ยก็แตกต่างแล้วก็บริบทเศรษฐกิจหรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเราจะเห็นเลยได้ชัดว่าจากวิวัฒนาการจากคนละครึ่งไล่มาจนถึงคนละครึ่ง plus มาจนถึงไทยช่วยไทย plus เนี่ยหลายๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปถึงแม้ว่าลักษณะคือแจกเงินชั่วคราวเหมือนกันแต่กำลังซื้อแตกต่างกัน
2: บ
1: ริบทปัญหาแตกต่างกันเงื่อนไขก็แตกต่างกันวันนี้คุณเจษฎาคุณวิสาคุยกับดิฉันถูกคนแล้วค่ะเพราะดิฉันเข้าร่วมทุกโครงการตั้งแต่คนละครึ่งเฟส5
0: เหมือนกันเหมือนกัน
1: เฟส1ถึงเฟส5
2: ประสบการณ์แน่นปึก
1: จนมาถึงปัจจุบันนี้ฉันใช้สิทธิ์เต็มที่นะคะใช้ตลอดเวลาแต่ว่านี้ต้องบอกว่าถ้าเรามาดูสถิติตัวเลขการแย่งชิงสิทธิ์หรือว่าแข่งขันอย่างที่คุณวิสาคุณเจษฎาว่าเนี่ยครั้งนี้รุนแรงที่สุดในตามที่สถิติบอกเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเรามีการเตรียมความพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยเตรียมความพร้อมไว้เนี่ยแค่ประมาณ300,000คนต่อวินาทีนี่คือตัวเลขสูงสุดเมื่อตอนคนละครึ่ง plus แต่ว่าขยายแบนด์วิดต์ได้เต็มที่เนี่ยคือ700,000และทำได้จริงๆเลย700,000คนใน1วินาที
0: เท่าตัวแปลว่าใน1วินาทีมีคนเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์เนี่ยพร้อมกัน700,000คน
1: ใช่ค่ะแสดงอะไรคะแสดงให้เห็นว่าเงิน 4,000 บาทที่รัฐบาลให้มีความหมายและมีค่าสำหรับพวกเขามากๆนี่นะคะที่ยันบอกว่าอะไรหลายๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนอาจจะไม่สนใจไม่เข้าร่วมดูยิงๆนิดๆอาจจะไม่อยากเข้าร่วม
2: เสียเวลา
0: แต่ครั้งนี้ทำไมที่ผ่านมา
2: ไม่ทันรอบนี้ก็เลย
1: แต่ครั้งนี้จำเป็นแล้วถึงเวลาแล้วค่ะถึงเวลาที่จะต้องมีส่วนร่วมกับรัฐนิดนึงแล้วค
2: ุ
1: ณเจษฎาค่ะคือดิฉันจะบอกว่าวันนี้ท่านปลัดบอกว่าท่านปลัดกระทรวงคลังนะคะก็ออกมาแถลงว่าภาพรวมเนี่ยมีคนสนใจมากนะคะใน2ชั่วโมงแรกนี่มากจริงๆแต่ระบบในรอบนี้ดีกว่าคราวที่แล้วไม่มีปัญหาล่มมีลักษณะหน่วงๆก็ตอน 700,000 รายต่อวินาทีเนี่ยแหละค่ะที
2: ่
1: เป็นปัญหาแต่ว่าก็ผ่านพ้นไปได
0: ้
1: ภายใน30นาทีแรกมีผู้ที่ลงทะเบียนได้แล้วเนี่ย10ล้านคน
2: โอ้10ล้านจาก30ล้านเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะเปรียบเทียบกับรอบที่แล้วเวลาเราเปรียบเทียบเราต้องเปรียบเทียบกับรอบที่แล้วว่าคนละครึ่ง plus เนี่ย10 30นาทีแรกไปได้แค่5ล้านคน
2: ครับ
1: คือเราเห็นได้เลยว่าเท่าตัวใช่ค่ะต่อจากนั้นค่ะเวลา9นาฬิกาก็คือผ่านไปจาก7 8 9 3ชั่วโมงผ่านไปนะคะก็คือ20ล้านสิทธิ์เต็มแล้วเต็มหมายความว่าเท่ากับจำนวนคนละครึ่ง plus คราวที่แล้วอะค่ะ20ล้านคนคือเท่ากันเลยแต่เนื่องจากครั้งนี้เราให้สิทธิ์30ล้านสิทธิ์ต่อมาก็มีคนลงมาเรื่อยๆจนถึงเวลาที่ดิฉันคุยกับคุณพรวิสาและเจษฎาในเวลาน
2: ี้เหลือเท่าไหร่อะ
1: เหลือสิทธิ์อยู่แค่6ล้านสิทธิ์
2: 6ล้าน
1: ค่ะแต่เรามาไล่เรียงดูว่าทำไมตัวเลขมันไปอยู่6ล้าน ค
2: ุ
1: ณเจษฎาอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมยังเหลือตั้งเยอะ
2: แต่ถ้าใช่มั
1: ้ยแต่ถ้ามีลุ้นค่ะรายชื่อคุณไปรออยู่แล้วแต่ว่า6ล้านเนี่ยทำไมเราถึงบอกว่าเอ๊ะทำไมมันเหลือเยอะเดี๋ยวดิฉันมาไล่เรียงให้ดูนะคะเดี๋ยวดูตามกราฟิกที่เตรียมไว้นะคะประชากรคนไทยเนี่ยเรามีเท่าไหร่ไม่ว่ากันแต่เอาคนที่อายุเกิน18ปีค่ะ18ปีเนี่ยมีประมาณ53ล้านคนเราให้สิทธิ์30ล้านคนใช่ไหมคะ
2: ค
1: เม
2: ื
1: ่อรวมกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมนะคะได้ 1,000 เท่ากันนะคะอีก13ล้านคนรวมทั้งหมดเท่ากับ43ล้านคน
2: ครับ
1: อีก10ล้านคนเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่เข้าร่วมโครงการรัฐอยู่แล้วหมายความว่าไม่เคยร่วมอาจจะเป็นคุณป้าคนแรกที่พูดถึงอาจจะเป็นคนเจษดาที่อยู่ข้างๆในชั้นหรือคนที่ไม่มีมือถือคือไม่เคยเข้าร่วมอยู่แล้วแต่ครั้งนี้อาจจะไปซื้อมาใหม่มาเราจึงเห็นตัวเลขที่มันเติมเต็มเข้ามาแต่ในอดีตเนี่ยเราเคยให้สูงสุดหมายความว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยเคยบอกว่าปล่อยฟรีเลยลงทะเบียนกันมาเลยไม่อั้นตอนนั้นตัวเลขอยู่ที่แค่28ล้านสิแปลว่ายังมีบางคนที่อาจจะไม่จำเป็นนะคะเดี๋ยวลองฟังท่านปลัดดูค่ะ
3: ระบบที่เรารองรับไว้ครั้งนี้เนี่ย 300,000 transaction ต่อวินาทีนะครับเพิ่มจากครั้งก่อนที่ 100,000 นะแล้วเพิ่มมาอีกจาก 100,000 เป็น 300,000 แต่ว่าเราก็มีแผนสำรองครับว่าถ้า 300,000 ยังไม่พอเนี่ยเราสามารถสเกลอัพระบบขึ้นไปได้ถึง 700,000 transaction ต่อวินาทีซึ่งเมื่อเช้าก็ได้ใช้นะครับได้ใช้ถึง 700,000 เห็นว่ามันมีอยู่แค่หน่วงๆอยู่ช่วงเวลานึงนะครับแต่ว่าเราสเกลอัพ capacity ของระบบแล้วเนี่ยก็รองสามารถรองรับได้นะ
2: คุณปลัดออนครับเราเจอโครงการแบบนี้มันหลายต่อหลายครั้งแล้วทำไมยังมีคนตกหล่นในฝั่งของคนที่จะได้รับสิทธิ์ในขณะที่ร้านค้าเนี่ยเราก็เห็นคนจำนวนไม่น้อยเลย

0: ออกกันแน่นอยู่ที่หน้าธนาคาร
1: ครับ
2: ปัญหาก็คือในการให้สิทธิ์แต่ละรอบเนี่ยไม่ได้ให้เท่าเทียมกันหมายถึงว่าไม่ได้ให้เท่ากันทุกครั้งจึงมีหลายคนเนี่ยพยายามจะสมัครเข้าสิทธิ์ในแต่ละครั้งเนี่ยแล้วก็ตกหล่นไม่ได้เนี่ยแหละค่ะไม่ได้หมายความว่าไม่เข้าร่วมแบบคุณเจษดานะคะแปลว่ามาแล้วยืนยันไม่ผ่านทาแป้งหน้าขาวแล้วก็ยังสแกนไม่ได้เอ๊ะทำไมเขาไม่KYC ทำไมคุณไม่รู้จักฉันสักทีนะอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายแบบนะคะข้อมูลในทะเบียนราษฎรไม่ตรงตัวสะกดผิดปัญหาแบบสารพัดค่ะที่ทำให้หลายๆคนตกหล่นตกรอบที่แล้วยังไงรอบนี้ก็ยังตกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นรอบนี้30ล้านข้าพเจ้าต้องทำให้ได้นั่นคือเป็นที่มาว่าไปแบงค์เลยค่ะ
0: ครับ
2: อีเมลคืออะไรมันมีทุกรูปแบบอีเมลคืออะไรโทรศัพท์รุ่นไหนหมายถึงว่าคือเขามีคำถามได้ตลอดเวลาว่าเอ๊ะฉันจะทำยังไงให้มันถูกต้องมาเลยค่ะสแกนทำให้เลยค่ะก็คือต้องแบบเดินไปหาแบงค์อะค่ะมันจะเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถทำด้วยแค่ตู้ ATM หรืออะไรอย่างเงี้ยจึงเกิดปัญหาแบบนี้นี่คือกลุ่มของผู้อยากใช้สิทธิ์กลุ่มแม่ค้าเหมือนกันค่ะเพื่อนๆเขาโอ้โหขายดีกันมากเลยเวลาที่แบบเขาลงทะเบียนเราจะมากลัวภาษีอยู่ก็กลัวในใจนึงก็กลัวค่ะแต่ว่าอีกมุมนึง30ล้านคนนะคะคุณมีคุณลูกค้ารออยู่30ล้านคนค
0: ุ
2: ณไม่เอาเหรอ
0: ครับ
2: คำถามก็ต้องย้อนกลับมาว่าอุ๊ยถ้าฉันไม่เอา30ล้านเนี่ยคนอื่นเขาขายได้ขายดีแล้วยิ่งเวลาเศรษฐกิจเป็นแบบนี้กำลังซื้อเป็นแบบนี้คุณจะไปรอลูกค้าจากไหนคะ
0: ค
2: ุณก็ต้องมาเข้าร่วมโครงการเนี่ยแหละค่ะกลุ่มแม่ค้าก็ต้องมาต่อคิวที่แบงค์อันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันถึงทำให้เห็นว่าเอ๊ะทำไมตามที่คุณเจษฎาถามว่าเอ๊ะทำไมมากันหลายรอบแล้วยังมีปัญหามากค่ะกระทรวงการคลังเขาฝากประชาสัมพันธ์นะคะกลุ่มร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการที่ฉันเล่าไปเมื่อสักครู่1ร้านลายเนี่ยต้องยืนยันสิทธิ์นะคะตอนนี้ยืนยันสิทธิ์มาแล้วเนี่ยประมาณ 400,000 รายยังเหลืออีกกว่า 500,000 ร้านค้าที่ต้องดำเนินการส่วนร้านค้าใหม่สมัครได้เรื่อยๆนะคะถ้าคิวยาวอย่าพึ่งยังไม่ต้องรีบขายของไปก่อนรอก่อนสมัครได้จนถึงวันที่1มิถุนายนค่อยไปแล้วก็ตอนนั้นเขาได้เงินมาก็เราก็ได้ขายของพอดีอันนี้เราก็คือพยายามจะช่วยประชาสัมพันธ์เบรกให้การเข้าคิวหรืออะไรมันลดลง
0: ใจ
2: เย็นๆกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามาเปรียบเทียบที่คุณเจษดาถามนะคะคุณนริษาว
3: ่
2: าเอ๊ะแล้วโครงการแต่ละโครงการที่มีมาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงทำไมถึงบางครั้งเข้าร่วมบางครั้งไม่เข้าร่วมเดี๋ยวเรามาดูไส้ในรายละเอียดค่ะมันมีจุดเหมือนจุดต่างและมิติทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันดูคนละครึ่งก่อนนะคะในตอนนั้นเนี่ยเราเผชิญกับโควิดเราต้องการเรากู้เงินเหมือนเวลานี้เลยนะคะ
0: แต่ใช่ไหมตอนนั้น
2: ใช่ค่ะแต่ตอนนั้นเราปลุกเศรษฐกิจในช่วงโควิดคือคนไม่กล้าซื้อไม่กล้าขายไม่มีเงินหมุนเวียนเราก็เลยใช้คนละครึ่งคนละครึ่งธรรมดานะคะแล้วต่อจากนั้นเราถึงมีคนละครึ่ง plus ซึ่งคนละครึ่ง plus เนี่ยเราเน้นเรื่องของการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบนะคะแต่เวลานี้ไทยช่วยไทยพัดแบบคุณวิสาว่าเลยประคองค่าครองชีพจุดประสงค์มันแตกต่างกันมาดูเงื่อนไขค่ะต่อไปสูตรการร่วมจ่ายมันจึงแตกต่างกันไปด้วยสูตรการร่วมจ่ายนะคะเราเห็นโคเปย์เหมือนกันค่ะ50 50คนละครึ่งนะคะแต่ใช้ได้วันละ150 150รวมกันคือใช้เงิน300บาทนะคะแต่ว่าพอมาคนละครึ่ง plus 200บวก200ได้400บาทต
0: ่
2: อวันเยอะขึ้นอันนี้ถึงบอกไงคะว่ามันมีมิติในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มากกว่ากลับมาดูไทยช่วยไทยพัฒน์ยังไม่ได้ใช้แต่ลองคอนเซปต์ไว้ก่อนค่ะ60 40ก็จริงรัฐให้200
0: ครับ
2: เราเติมอีกเท่าไหร่คะ
3: 133
2: บาทก็เท่ากับจริงๆแล้วมีเงินหมุนเข้าไป333บาท
0: ไม่เยอะ
2: ไม่เยอะค่ะก็หมายถึงว่าลดลงนั่นถึงเป็นที่มาที่ฉันบอกว่ามันเป็นการลักษณะการประคองมาดูกลุ่มเป้าหมายบ้างค่ะกลุ่มเป้าหมายตอนแรกเนี่ยเริ่มจากประชาชนทั่วไปร้านค้ารายย่อย
0: ครับ
2: ค่ะในคนละครึ่งพอคนละครึ่ง plus เนี่ยขยับเข้ามามีร้านค้านิติบุคคลรายย่อยอย่างเช่นพงฟ้าอะไรแบบนี้นะคะ
0: ก็
2: กว้างขึ้นมาหน่อยก็คือต้องการขยายฐานจริงๆก็คือขยายฐานภาษีด้วยไปในตัวนะคะ
3: ให้ delivery ด้วย
2: ใช่ค่ะอันนี้คือคนละครึ่ง plus แต่ว่ารอบนี้มีบวกบัตรสวัสดิการด้วยคือความหมายคือว่าคนที่อีก13ล้านคนก็จะได้ 1,000 บาทไปด้วยเช่นกันก็คือเป็นการช่วยค่าครองชีพให้กับทุกกลุ่มเราจะเห็นภาพแบบนี้นะคะภาพสะท้อนเศรษฐกิจก็แตกต่างกันเพราะว่าแต่ละช่วงเวลาช่วงเศรษฐกิจที่เป็นโรคระบาดในช่วงคนละครึ่งมันก็อ่อนแรงนะคะช่วงที่2ช่วงที่กำลังซื้อช่วงที่2คือช่วงที่เศรษฐกิจอ่อนแรงและก็ฟื้นตัวค่อยๆฟื้นตัวแต่ช่วงนี้คือช่วงที่กำลังซื้อสุดหนัก
0: เจ็บสุดเลยเนี่ย
2: ภาวะค่าครองชีพลองไปฟังเสียงท่านเลขาสภาพัฒน์ค่ะ
4: มาตรการที่ออกมามันเป็นมุ่งเป้าไปที่เรื่องของการลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นนะครับเพ ราะนั้นตรงนี้เราก็มุ่งไปที่เรื่องรัฐบาลก็มุ่งไปที่เรื่องของการลด

0: ค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับทีนี้เนี่ยถ้าจะกระทบกับเรื่องของการจ้างงานอย่างไรเนี่ยก็ถ้ามันมีการใช้จ่ายมากขึ้นนะครับตัวผู้ประกอบการขนาดเล็กนะก็อาจจะยังคงสามารถที่จะรักษาการจ้างงานเอาไว้ได้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้คงต้องเดี๋ยวต้องดูประเมินกันในช่วงถัดไปนะครับแต่ก็น่าจะมีส่วนช่วยได้บ้างครับผม
1: ฟังจากวัตถุประสงค์ก็ยืนยันชัดเจนมันคงจะไม่ได้สร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจแต่ว่ามันเป็นการช่วยลดค่าครองชีพประคองค่าครองชีพนะคะพอไหมคะหรือว่ามันมีตรงไหนที่ยังไม่เข้าเป้า
2: ค่ะก็คงต้องยกคำพูดของท่านรองศาสตราจารย์อธิพัฒน์วุฒิตาเจริญนะคะซึ่งท่านเนี่ยเคยทำงานวิจัยร่วมกับสถาบันป่วยอึ๋งภากรแล้วก็เจาะลึกในเรื่องของคนละครึ่งแล้วก็มีฐานข้อมูลที่น่าสนใจเราสามารถนำมาเป็นบทเรียนสำหรับการทำนโยบายต่างๆแล้วก็เดินการเดินต่อไปของรัฐบาลได้ซึ่งสิ่งที่ท่านชี้ให้เห็นในข้อมูลของคนละครึ่งเนี่ยท่านบอกว่าตอนที่ใช้เงินกันตอนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มท็อป20คือหมายถึงว่า 20% แรกอะค่ะที่เป็นร้านค้าขนาดใหญ่มีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้วก็จะได้รับประโยชน์เช่นดิฉันเคยซื้อร้านนี้ดิฉันก็อยากจะไปซื้อร้านนี้ถ้าเข้าร่วมโครงการแต่ว่ามันอาจจะไปไม่ถึงร้านค้าขนาดเล็กขนาดย่
3: อ
2: ยที่เป็น 20% สุดท้าย
3: บ
2: าง 20% สุดท้ายเนี่ยบางร้านเนี่ยได้อานิสงส์จากโครงการแค่ประมาณ 4,100 บาทถือว่าไม่เยอะเลยถ้าเกิดเราจะแก้ตรงนี้มันควรจะแก้ให้เกิดการกระจายตัวให้มันมากขึ้นนะคะอันนี้ข้อที่1กับข้อที่2ก็คือเรื่องของการบริโภคค่ะการบริโภคเนี่ยเหมือนที่บอกอะถ้าเราอยากจะกระตุ้นให้เกิดกำลังซื้อใหม่แต่กำลังซื้อในเวลานี้มันอ่อนแอมันอาจจะไม่ได้เห็นเพียงแค่ย้ายร้านคือสมมตินะคะก็คือซื้อแชมพูเหมือนเดิมก็คือไปซื้อจากร้านคุณเจษดาก็เปลี่ยนไปซื้อร้านคุณมนวิสาที่เข้าร่วมโครงการอันนี้ดิฉันยกตัวอย่างไม่ใช่ซื้อแชมพู2ขวดอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นแบบภาพชัด
3: ๆ
2: เพราะว่าในตัวเลขของอาจารย์เนี่ยมีการวิเคราะห์ออกมาว่าทุกเงิน1บาทที่รัฐใส่ไปเนี่ยจะเกิดการใช้จ่ายประมาณ 0.4% เมื่อตอนคนละครึ่งแต่ครั้งนี้มัน 60-40 เพราะฉะนั้นมันต้องลดลงจริงๆตามหลักการคือต้องลดลงนะคะส่วนโจทย์สำคัญที่ท่านอาจารย์ฝากเอาไว้คือท่านบอกว่าโครงการนี้ไม่ใช่จะดูแค่ว่าชอบหรือไม่ชอบถูกใจหรือไม่ใช่หรือไม่หรือถูกใจนะคะแต่เราควรจะดูว่ามันช่วยร้านเล็กได้จริงหรือเปล่า
3: ครับ
2: กระจายตัวการช่วยเหลือจริงหรือเปล่าเกิดการคุ้มค่ากระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะแค่ประคองหรืออะไรก็ตามลดการเลิกจ้างแต่ว่ามันทำได้คุ้มค่าสมกับเงินกู้ที่เรากู้มาหรือเปล่าที่สำคัญทำให้ธุรกิจเนี่ยมันเข้าสู่ระบบเพื่อจะเติบโตกันไปอย่างยั่งยืนกู้มาแล้วก็ต้องมีเงินไว้ใช้หนี้ด้วยเช่นกันนะคะอ
3: ย่าลืมนะครับวันนี้เราบอกแล้วเป้าหมายมันไม่ใช่การกระตุ้นเป้าหมายมันคือการเยียวยาสุดท้ายก็คือคนใช้คนละครึ่งเนี่ยก็ต้องได้รับการเยียวยาแบ่งเบาภาระลงร้านค้ารายเล็กรายน้อยก็ควรจะมีการกระจายมากขึ้นดังนั้นรอบนี้ถ้าจะหวังเป็นพายุทอร์นาโดทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่ละแต่คือการช่วยเหลือทั้งคนใช้เงินแล้วก็คนรับเงินอย่างร้านค้านะครับวันนี้ขอบคุณคุณปรัชญ์อ่อนครับ

ันที่6แล้วนะคะสำหรับภารกิจในการค้นหาและช่วยเหลือคนงานชาวลาวทั้งหมด7คนค่ะที่คาดว่าติดอยู่ภายในถ้ำซึ่งตามรายงานบอกว่าเป็นเหมืองทองนะคะความคืบหน้าล่าสุดเวลานี้ไทยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการดำถ้ำนะคะคนไทย1คนแล้วก็ชาวฟินแลนด์อีก1คนรวมแล้ว2คนเข้าไปช่วยเป็นระดับผู้เชี่ยวชาญเป็นครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดำน้ำถ้ำนะคะหวังว่าภารกิจจะสำเร็จลุล่วงเป้าหมายสำคัญก็คือต้องตรวจสอบสัญญาณชีพของผู้ประสบภัยให้ได้แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังเข้าไปไม่ถึงทั้ง7คนค่ะทำให้ยังไม่ทราบสถานะท่ามกลางอุปสรรคมากมายทั้งฝนที่ตกลงมามีน้ำมีดินลงไปทับถมภายในก็คับแคบจนกู้ภัยต้องมุดเข้าไปในถ้ำแบบนี้ค่ะ

0: งไปคือตะคู่นี้ลงดันลงไปมันแคบ
1: แคบ
0: ขามันติดลงไปไม่ได้ดันด้วยโอ้โหโคตรหนาวเลยโอเคครับเดี๋ยวถังวางไว้โถงนี้ก่อนเราออกไปตัวเปล่าก่อน
2: นี่เป็นภาพของนายจักริดแต่งตั้งหรือว่าปอนค่ะนายกสมาคมสายทานสะพานบุญขณะดำน้ำเข้าไปภายในถ้ำเพื่อเข้าไปช่วยเหลือชาวลาว7คนซึ่งคาดว่าติดอยู่ภายในโถงลึกเข้าไปจากบริเวณปากถ้ำอีกประมาณ100เมตรนะคะภารกิจวันที่2ของทีมกู้ภัยไทยยังไม่เป็นผลเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกมีดินทับถมค่ะซึ่งดูจากภาพก็ทำให้เห็นว่าข้างในทั้งแคบมืดแล้วก็อุณหภูมิน้ำค่อนข้างเย็นจัดค่ะ
0: คือคู่นี้ลงติดกันอย่างนี้ทุกคนติดเป็นอย่างนี้ทางแคบมากแล้วน้ำถ้ามองความหมายง่ายคือถ้าน้ำถ้ำสังเกตง่ายๆเลยน้ำถ้ำมันเย็นมากเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวออกไปวางแผนคุณหรือว่าเราจะดำเข้ามาไม่ใช่เราจะหาไปที่ดำไปในถุงจุดแข็งต้องสงสัยยังไงดี
3: ไปเถอะไปที่ร้านกระเป๋าหน่ะ
4: อ
3: ัน
4: นี้แค่ถุงแรกครับถุงแรก
5: ถุงแรก
2: ภายในลักษณะมันเป็นถ้ำลึกหลายชั้นค่ะคุณผู้ชมเต็มไปด้วยโพรงหินซับซ้อนมีทั้งจุดที่น้ำท่วมขังถ้าเป็นจุดที่น้ำท่วมกู้ภัยก็ต้องทั้งว่ายน้ำทั้งดำน้ำแล้วก็มีบางจุดที่เป็นที่แห้งแคบแล้วก็อันตรายนะคะคราวนี้กู้ภัยก็ต้องมุดต้องลอดต้องคลานเข้าไปเข้าไปแล้วติดก็ต้องคลานออกมาที่สำคัญมุดลอดคลานเข้าไปต้องขนเอาอุปกรณ์เข้าไปด้วยเช่นพวกถังออกซิเจนค่ะ
6: อันนี้คือโถงแรกนะครับ
7: ขอไฟเลยขอไฟ
6: เดี๋ยวสักครู่อันนี้คือทางขั้นต่ำนี่ต้องขั้นเข้าไปต่อดิ่งชันประมาณ45ไปพี่ดูต่อไลน์ที่ผมวางไว้เนี
8: ่ยสมาคมสายทานและภาคีเครือข่ายกู้ภัยในสถานที่อับอากาศนะครับเป็นหน่วยกู้ภัยที่ได้รับการร้องขอจากสมาคมอาสาเพื่อประชาชนลาวครับขอให้เดินทางไปช่วยคนงานลาว7ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำนะครับที่บ้านพันไซเมืองแจ้งล่องแขวงไซสมบูรณ์ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยไทยที่ทำให้หน้าที่เป็นไกด์ไลน์เซฟตี้เนี่ยเขาบอกนะครับว่าอุปสรรคก็คือน้ำพัดมวลดินเข้าไปกองแล้วก็อุดรูถ้ำครับทำให้ช่องดำน้ำมันแคบมากขึ้นเรื่อยนายจักริดแล้วก็ทีมเนี่ยพยายามดำน้ำเข้าไปสำรวจในจุดที่คาดว่าผู้ประสบภัยอยู่นะครับดำเข้าไปได้แค่2ช่วงตัวครับถังอากาศเนี่ยเข้าได้แต่คนต้องมุดลอดเข้าไปไม่ได้ครับจึงจำเป็นต้องยกเลิกภารกิจรอบแรกในเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะครับต้องคลานออกมาจากถ้ำเพื่อวางแผนปฏิบัติการรอบใหม่ครับ
2: วันนี้มีผู้เชี่ยวชาญและครูดำน้ำถ้ำ2คนเข้าไปช่วยทีมกู้ภัยนะคะประกอบไปด้วยนายมิโคพาซีคนนี้เป็นชาวฟินแลนด์ค่ะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำถ้ำระดับนานาชาติและเป็นหนึ่งในทีมนักดำน้ำที่นำ13นักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่ออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้สำเร็จเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะคนไทยอีกคนหนึ่งที่เดินทางไปในภารกิจครั้งนี้ก็คือนายนรเศรษฐ์ปาลสิงห์หรือครูเบนค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญและครูฝึกการดำน้ำถ้ำเต็มรูปแบบของประเทศไทยนะคะซึ่งก็มีประสบการณ์จากเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเช่นเดียวกันทางดำน้ำกู้ภัยประเทศไทยก็ได้เปิดเผยภาพของผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำถ้ำทั้ง2คนนะคะที่ลงพื้นที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่กันอยู่หน้างานแล้วในการวางแผนแล้วก็เตรียมช่วยเหลือทั้ง7ชีวิตที่ติดถ้ำแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบชะตากรรมตามรายงานบอกว่าจุดนี้ถูกทำเป็นเหมืองค่ะปีที่แล้วกระทรวงการวางแผนและการลงทุนของลาวรายงานว่าตลอด20ปีที่ผ่านมารัฐบาลลาวอนุมัติโครงการเหมืองแรกกว่า 1,100 โครงการและโครงการแปรรูปแรกกว่า 1,300 โครงการครอบคลุมพื้นที่กว่า 72,000 ตารางกิโลเมตรนะคะคิดเป็นร้อยละ3ของพื้นที่ทั้งหมดในประเทศลาวและตามรายงานบอกว่าส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนชาวจีนแต่สิ่งที่ตามมาคือปัญหาเรื่องการทำเหมืองผิดกฎหมายและไม่ได้มาตรฐานค่ะเมื่อวันที่7มีนาคมปีที่แล้ว

0: นายกรัฐมนตรีของลาวออกคำสั่งให้กวาดล้างเหมืองเถื่อนทั่วประเทศเนื่องจากมีความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเดือนตุลาคมปีที่แล้วยังเกิดเหตุดินสไลด์ในเหมืองทองเถื่อนแห่งหนึ่งที่แขวงเชียงขวางอยู่ติดกับประเทศเวียดนามค่ะซึ่งทำให้คนงานเสียชีวิต4คนขณะเดียวกันเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่แขวงสวรรณเขตทำลายเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ยึดได้จากเหมืองทองเถื่อนแห่งหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นรายงานและการสืบค้นข้อมูลเรื่องของปฏิบัติการกวาดล้างเหมืองเถื่อนในประเทศลาวค่ะ
1: ไฮไลท์สำคัญวันนี้ก็คือการยืนยันนะครับร่างของผู้เสียชีวิตร่างที่8ครับหลังจากใช้เวลาหลายวันผ่านมากว่า1สัปดาห์แล้วยังยืนยันไม่ได้ครับเนื่องจากไม่มีญาติสายตรงที่มายืนยันนะครับเรื่องนี้เนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนท่านผู้ชมครับอันนึงก็ต้องให้เครดิตกับเจ้าหน้าที่นะครับที่ไปแกะรอยจากบัญชีในโซเชียลมีเดียมาโยงกับข้อมูลข้อเท็จจริงที่อยู่ในระบบทะเบียนราษฎรกับอีกแท่งนึงครับนั่นก็คือการตรวจสอบยืนยันอัตลักษณ์บุคคลที่ท่านผู้ชมน่าจะจำได้แล้วล่ะต้องมีญาติสายตรงพ่อแม่พี่น้องนะครับแต่ผู้เสียชีวิตรายที่8เนี่ยปรากฏว่าไม่มีก็เลยต้องหาญาติสายข้างเคียงเอามาเทียบเคียง DNA ครับภาพเพียง1ภาพนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเป็นภาพจากบัญชี Instagram ของนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีหรือว่าน้องโรสหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับขณะนั่งอยู่ในรถประจำทางคันเกิดเหตุครับคือจากกล้องของคุณโรสเนี่ยไปเห็นช่วงขาเห็นไหมครับอยู่ในกล้องของเธอพิกัดการนั่งเนี่ยทำให้ตำรวจใช้แกะรอยหาผู้เสียชีวิตคนที่8ได้ครับร้อยตำรวจเอกจารุพัฒน์บัวแก้วรองสารวัตรสอบสวนสน.มักกะสันนะครับผู้สืบค้นหาญาติผู้เสียชีวิตบอกว่าหลังจากผ่านเหตุอุบัติเหตุมาแล้วแต่ผู้เสียชีวิตคนที่8เนี่ยยังไม่มีญาติมาติดต่อครับก็เลยตรวจสอบหาหลักฐานทุกอย่างที่มีจนไปพบภาพหนึ่งภาพที่คนที่อยู่บนรถเมย์ถ่ายเอาไว้ปรากฏว่าปรากฏภาพของผู้เสียชีวิตคนที่8อยู่ในตำแหน่งที่เราเห็นในภาพเมื่อสักครู่ครับระหว่างนั้นเนี่ยก็มีเพื่อนร่วมงานนะครับประกาศหาคนหายผ่านทางโซเชียลมีเดียคนที่เขาตามหาอยู่ณเวลานี้ก็คือนายเสริมลาภปิ่นทองครับซึ่งขาดการติดต่อตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมนะครับซึ่งตรงกับวันเกิดเหตุพอดีตำรวจเนี่ยได้ข้อมูลจากเพื่อนนายเสริมลาภครับแล้วก็หาข้อมูลจนพบภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเห็นชายคนหนึ่งแต่งกายด้วยรองเท้ากระเป๋ากางเกงตรงกันกับภาพบนรถเมย์ทำให้มีน้ำหนักเชื่อได้ว่าเป็นนายเสริมลาภครับอันนี้ข้อมูลส่วนที่1 นะครับแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังยืนยันได้แล้วว่าผู้เสียชีวิตรายสุดท้ายตรงกับข้อมูลที่มีแต่เพื่อยืนยันซ้ำอีกครั้งครับนั่นก็คือการตรวจอัตลักษณ์บุคคลอันนี้ต้องใช้ DNA จากครอบครัวใกล้ชิดหรือครอบครัวสายตรงที่ผมบอกสายตรงเนี่ยท่านผู้ชมก็คือพ่อแม่พี่น้องแต่ตำรวจก็เจอข้อมูลครับว่าครอบครัวของนายสามารถเนี่ยเสียชีวิตไปหมดแล้วดังนั้นไม่มีข้อมูลเหล่านี้เอามาเทียบเคียงแล้วก็ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบประกันสังคมนะครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำในแท่งที่2นี้คืออะไรก็คือการพยายามตามหาญาติที่ยังเหลืออยู่ครับแล้วก็แนะนำให้เข้ามาตรวจเทียบ DNA นะครับผลตรวจสุดท้ายก็สามารถยืนยันบุคคลที่เสียชีวิตรายที่8ได้แล้วครับยืนยันว่าเป็นนายเสริมลาภครับ
2: ยากครับเพราะว่าโทรไปหาแล้วเขาก็คิดว่าตอนแรกก็เป็นเครื่องเป็นมิจฉาชีพผมก็บอกว่าไม่ใช่นะครับก็ลองดูชื่อนามสกุลผมดูก็ได้แล้วก็ว่าเป็นตำรวจจริงแล้วก็สภาเขาก็เชื่อเสร็จก็ไม่ฝั่งลุงหลงก็ไม่ได้มานะครับบอกว่าเป็นโรคหัวใจก็ไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรก็พยายามผมก็พยายามตื้อพี่ไพรัตน์ให้มาพี่ไพรัตน์ก็โทรไปก็บอกว่าไม่ได้รู้จักนายเสริมลาภปิ่นทองเลยไม่รู้ว่าเป็นใครไม่ได้เป็นญาติกันไม่รู้จักกันผมก็เลยบอกว่าพี่ต้องเชื่อผมนะผมไปดูค้นหาในทะเบียนประวัติมาแล้วว่าเป็นพี่ลูกพี่ลูกน้องกันพี่ตรวจได้พี่สามารถมาตรวจ DNA ได้นะครับก็ต้องใช้ความพยายามในการที่จะให้เขามาก็สุดท้ายเขาก็มาครับ
0: ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยืนยันค่ะว่าจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตได้ครบทั้ง8คนแล้วนะคะโดยเฉพาะคนสุดท้าย DNA ของญาติยืนยันผลว่ามีความสัมพันธ์ทางสายเลือดแม้ว่าจะไม่ใช่ครอบครัวสายตรงค่ะ
3: ในรายล่าสุดเนี่ยคนที่เราสงสัยเนี่ยพ่อแม่แล้วก็พี่น้องเนี่ยเสียชีวิตหมดก็พนักงานสอบสวนก็ได้หาจาก

0: มูลมาพบว่ายังมีลูกพี่ลูกน้องซึ่งเป็นพ่อเนี่ยเป็นพ่อของทั้งสองคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันแล้วก็ทุกคนเป็นเพศชายทั้งหมดก็เลยส่งมาตรวจหาดีเอ็นเอที่มันส่งผ่านทางเพศชายเนี่ยปรากฏว่าอยู่ในพบว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน
1: พรุ่งนี้ครับญาติของนายเสริมลาภจะติดต่อตำรวจเพื่อขอรับเอกสารยืนยันการเสียชีวิตนะครับแล้วก็รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาครับส่วนการสอบสวนสำนวนคดีตำรวจจะเรียกพยานเพิ่มอีก7ปากครับเป็นเจ้าหน้าที่การรถไฟนะครับเช่นนายสถานีครับเจ้าหน้าที่ประจำซุ้มเพื่อประกอบการพิจารณาบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนนะครับนอกจากนี้จะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าข่ายทำผิดเช่นคนที่ขับรถคล่อมทางรถไฟและการจำลองเหตุการณ์ครั้งที่2ครับก่อนที่จะมีการสรุปสำนวนต่อไปครับ
2: ทำเอาตกใจกันไปทั่วทั้งไทม์ไลน์นะคะเมื่อผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์พบว่ามีการไลฟ์หรือว่าถ่ายทอดสดในเนื้อหาที่เข้าข่ายเป็นการอนาจารนะคะแล้วก็ถูกตั้งคำถามว่าเมตาหรือว่า Facebook ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE วันนี้เรียกประชุมด่วนผู้แทนของเมตาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะหลังพบกรณีนี้ค่ะเป็นการไลฟ์อนาจารต่อเนื่องหลายบัญชียาวนานหลายชั่วโมงยืนยันเตรียมดำเนินคดีกับทั้งคนไลฟ์คนแชร์และตรวจสอบเรื่องความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มนะคะหลังปล่อยให้มีคอนเทนต์แบบนี้เกิดขึ้นหลุดออกไปนานถึง8ชั่วโมงค่ะหลังจากหารือกับผู้แทนของบริษัทเมตาเจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกรณีไลฟ์อนาจารในช่วง2วันที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ระบุค่ะว่าผู้แทนเมตาชี้แจงว่าคอนเทนต์ดังกล่าวหลุดระบบตรวจจับของ AI เพราะว่ามีคอนเทนต์ปกติที่ไม่ผิดกฎ Facebook แทรกสลับระหว่างการไลฟ์รวมถึงผู้ไลฟ์สวมหน้ากากทำให้ AI ตรวจจับได้ยากแต่คำอธิบายดังกล่าวฟังไม่ขึ้นเพราะว่าไลฟ์ต่อเนื่องนาน 7-8 ชั่วโมงค่ะ DE บอกนะคะเพราะฉะนั้นได้สั่งการให้ส่งหลักฐานทั้งหมดมาให้กระทรวงตรวจสอบภายใน 3-5 วันโดยยอมรับกฎหมายยังมีช่องโหว่ช่องว่างมาตรา15พรบคอมพิวเตอร์ให้สิทธิ์แพลตฟอร์มยกเว้นความผิดได้ถ้าหากว่ามีการลบเนื้อหาภายใน24ชั่วโมงจึงสั่งให้แก้ไขประกาศกระทรวงใหม่โดยจะจำแนกประเภทเนื้อหาและบีบระยะเวลาให้สั้นลงรวมทั้งปรับปรุงพรก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือกฎหมายบัญชีม้าให้ครอบคลุมความรับผิดชอบร่วมระหว่างผู้ใช้และแพลตฟอร์มในทุกฐานความผิดโดยกระบวนการแก้กฎหมายและออกประกาศใหม่อาจจะใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 เดือนนะคะเพราะว่ามันต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและวันพรุ่งนี้จะมีการหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของเมตาอีกครั้งค่ะ
3: ผมคิดว่ามันเหมือนการโยนความรับผิดชอบทั้งๆที่ท่านเองก็มี Facebook Thailand มีหน่วยงานท่านเข้าใจบริบทท่านมีเทคครบพร้อมมีพาร์ทเนอร์ครบพร้อมผมว่าฟังไม่ขึ้นประเด็นที่บอกว่าคุยกันเรื่องอัลกอริทึมเขาก็บอกมีการแฟลกถ้าพี่น้องประชาชนมีการรีพอร์ตต่อให้เป็นคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยมันก็จะดีโมดให้มันลงมาผมบอกว่าท่านพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าคอนเทนต์แบบนี้ผมว่าอาจจะไม่หลายคนอาจจะชอบดูครับไม่ว่ามันจะถูกหรือผิดกฎหมายเขาอาจจะมีการกดไลค์ทำให้อัลกอริทึมเป็นแบบนึงอาจจะไม่กดรีพอร์ตแล้วการที่ท่านมีเทคขนาดนี้เนี่ยท่านไม่ฟิลเตอร์เนี่ยแล้วบอกว่าต้องโยนท่าที่รับผิดชอบเป็นว่าพี่น้องประชาชนหรือยูเซอร์ต้องมากดรีพอร์ตท่านถึงจะรู้เนี่ยผมว่ามันไม่ได
1: ้ฝั่งตำรวจครับผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับบอกว่าการตรวจสอบพบการไลฟ์อนาจาร5บัญชีด้วยกันครับทั้งหมดเป็นบัญชีอวตารนะครับใช้รูปบุคคลหน้าตาดีเป็นโปรไฟล์ไว้ดึงดูดผู้ชมระหว่างการไลฟ์เนี่ยมีการแนบลิงก์ลักษณะฟิชชิ่งเพื่อหลอกเก็บข้อมูลผู้ใช้งานครับและบางส่วนเนี่ยก็เชื่อมโยงไปยังเว็บพนันนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลว่าเป็นขบวนการเดียวกันหรือไม่รวมไปถึงการตรวจสอบผู้ไลฟ์ต้นทางคนไลฟ์เนี่ยอยู่ในไทยหรืออยู่ในต่างประเทศถ้าพบว่าอยู่ในต่างประเทศจะประสานตำรวจสากลในการดำเนินคดีครับแต่ถ้าอยู่ในไทยจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายไทยทันทีนะครับสำหรับการรับชมเนื้อหาลามกอนาจารไม่มีความผิดตามกฎหมายครับคนดูเนี่ยไม่ผิดแต่ถ้าไปกดแชร์ไม่ว่าจะแชร์ดูเองหรือแชร์เข้าไปในกลุ่มเช่นแชร์เข้าไปกลุ่มไลน์อันนี้มีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีครับ
2: นายระวีตะวันทรงกรรมการจริยธรรมสื่อสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังสะท้อนให้เห็นปัญหาเรื่องการทำงานของเมตาที่การ

0: นะครับพอทุกคนเข้าถึงได้เนี่ยการกดอัพโหลดเนี่ยไม่ว่าจะประเทศไหนไม่ใช่แค่ไทยนะครับเราไม่สามารถไปเข้าไปยุ่งกับระบบของแพลตฟอร์มได้นอกจากว่าเราจะมีกำพลังในการต่อรองเจรจานะครับผมยกตัวอย่างกรณีศึกษาของแพลตฟอร์มใหญ่ๆหลายแห่งที่เกิดขึ้นแล้วเช่นในยุโรปมีการฟ้องร้องแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็เมตาก็แพ้คดีไปในกรณีที่เมตาไปเอาข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ในการนำโฆษณาก็คือข้อมูลที่เราโพสต์กันทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับทั้งที่เขามีระบบที่จะเรียนรู้แต่เขาเลือกที่จะเรียนรู้ว่าอันนี้จะใช้หรืออันนี้ไม่ดีปล่อยผ่านหรือไม่ดีแล้วเก็บไว้หรือแม้กระทั่งโฆษณาสิ่งที่ไม่เหมาะสมเช่นเว็บพนันหรืออะไรกับยิงโฆษณาได้โฆษณาทั่วไปกับยิงไม่ได้
1: กรรมการจริยธรรมสื่อสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเสนอค่ะว่าเนื่องจากประเทศไทยไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงระบบภายในของแพลตฟอร์มได้โดยตรงรัฐบาลหรือว่ากระทรวงดีก็ต้องเจรจาในเชิงนโยบายกับทางเมตาระดับเอเชียแปซิฟิกหรือระดับโลกเพื่อให้ความสำคัญกับการจัดการเนื้อหาในไทยมากขึ้นเนื่องจากสาขาในไทยไม่มีอำนาจในการตัดสินใจค่ะ
2: ถูกเรียกว่าสว.สายสีน้ำเงินเนี่ยยังพอทนนะครับแต่ล่าสุดการที่หัวหน้าเท้งของพรรคประชาชนบอกว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินแล้วก็เป็นมรดกตกทอดมาจากการรัฐประหารครับอันนี้ทำให้89สว.เขาไม่พอใจครับวันนี้แถลงข่าวตอบโต้นะครับบอกว่าเป็นการให้ร้ายบิดเบือนยุยงปลุกปั่นทำลายวุฒิสภาหรือว่าสว.เป็นพฤติกรรมเลวร้ายที่สุดครับขีดเส้นใต้หัวหน้าเท้งต้องขอโทษภายใน3วันครับสว89คนนะครับยืนเรียงแถวหน้ากระดานแถลงตอบโต้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนครับกรณีที่กล่าวหาสมาชิกวุฒิสภาทำลายหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยภายใต้การเมืองระบอบสีน้ำเงินซึ่งแสดงความไม่พอใจครับก่อนจะยื่นคำขาดให้นายณัฐพงษ์เนี่ยต้องแถลงขอโทษภายใน3วันนะครับอีกด้านนึงครับนายณัฐพงษ์ออกมาระบุว่าไม่ติดขัดที่สว.มารวมตัวกันแบบนี้แล้วก็มีข้อเรียกร้องลักษณะดังกล่าวครับแต่อยากให้รู้ว่าคนที่ออกมาแถลงข่าวนั้นจริงๆมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับวันที่มีการเลือกสว.ในรอบสุดท้ายในกรุงเทพซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียทั้งเรื่องสีเสื้อการนั่งรถมาเมื่อตรวจสอบรายชื่อคนเหล่านั้นอาจทำให้ทราบเจตนาได้นะครับนายณัฐพงษ์เนี่ยอ้างว่าข้อความที่โพสต์ผ่านโซเชียลไม่ได้พูดถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงแต่มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกับที่สังคมสงสัยเรื่องที่มาของสว.ครับยืนยันมีเจตนาบริสุทธิ์ที่จะทำให้รัฐสภายึดโยงกับประชาชนมากขึ้นครับขอเรียกร้องไปยังสว.ทุกคนนะครับถ้าคิดว่าระบบการคัดเลือกสว.ในตอนนี้มีปัญหาตรงไหนก็ให้ไปแก้ที่รัฐธรรมนูญครับ
3: และการที่ผมสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินเองเนี่ยครับก็พยายามที่จะสื่อสารให้ประชาชนหรือสังคมไทยเห็นนะครับว่าระบอบการเมืองที่ผูกขาดนะครับที่สังคมเองก็ตั้งคำถามตัวผมเองก็ตั้งคำถามเช่นเดียวกันครับว่าตกลงแล้วรัฐบาลที่นำโดยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยกำลังมีทั้งอำนาจรัฐในฝ่ายบริหารมีการตั้งคำถามว่าตกลงแล้วในกลุ่มก้อนการเมืองนี้มีอิทธิพลเหนือสมาชิกวุฒิสภาหรือไม่
2: นายณัฐพงษ์ครับยอมรับว่าการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับอาจจะเป็นผลจากการตัดสินของพรรคประชาชนที่จัดทำข้อตกลง MOA แล้วก็ยกมือสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยในการตั้งรัฐบาลครับแล้วก็มองว่าการเมืองไทยที่อยู่ใต้ระบอบสีน้ำเงินกำลังกัดกินประเทศกินรวบอำนาจทั้งการเมืองและเศรษฐกิจซึ่งทางออกก็คือทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนผ่านการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับ
1: ก่อนหน้านี้นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาค่ะนำสว89คนร่วมกันแถลงข่าวตอบโต้นายณัฐพงศ์ที่กล่าวพาดพิงถึงองค์กรวุฒิสภาด้วยการยุยงปลุกปั่นบ่อนทำลายการทำหน้าที่ของวุฒิสภาด้วยข้อความอันเป็นเท็จพร้อมชี้ว่ารัฐประหาร22พฤษภาคม2557ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงและสวชุดปัจจุบันก็มาจากการคัดเลือกของกลุ่มอาชีพต่างๆนายพิสิทธิ์กล่าวย้ำถึงการปฏิบัติหน้าที่ของสว.ด้วยความเป็นกลางและอิสระโดยไม่ได้อยู่ใต้อานัตของใครหรือสถาบันการเมืองใดและไม่เคยใช้อำนาจอย่างช่อฉนหรือว่าบิดเบือนก่อนจะชี้ว่าการกระทำของนายณัฐพงษ์นั้นมีเจตนาที่ให้ร้ายพร้อมเรียกร้องให้อธิบายให้ชัดเจนที่บอกว่าภายใต้ระบอบสีน้ำเงินหมายถึงองค์กรหรือสถาบัน

0: ใดพร้อมยื่นคำขาดให้ทแถลงขอโทษภายใน3วันค่ะ
1: สมาชิกวุฒิสภาจึงขอยืนยันว่าวุฒิสภาไม่ได้อยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินและไม่เคยใช้อำนาจอย่างช่อฉนหรือบิดเบือนแต่อย่างใดสมาชิกวุฒิสภาไม่สบายใจและเสียใจที่นายรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิในฐานะหนึ่งในสมาชิกรัฐสภากล่าวหาวุฒิสภาซึ่งเป็นองค์กรของสมาชิกวุฒิสภาด้วยความเท็จมีเจตนาให้ร้ายทำลายสถาบันวุฒิสภาอย่างชัดเจนและมีเจตนาให้ร้ายต่อสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาด้วยกันอย่างชัดเจน
2: นายพิสิทธิ์ครับพูดถึงการฟ้องร้องทางกฎหมายนะครับบอกว่าอาจต้องไปพิจารณาตามกรอบกฎหมายของรัฐธรรมนูญเป็นหลักซึ่งสวเนี่ยอยากให้นายณัฐพงษ์แสดงเจตนาขอโทษออกมาเพราะการพูดพาดพิงแบบไม่มีหลักฐานทำให้เกิดความเสื่อมเสียครับแล้วก็ชี้ว่าคำขอโทษหรือไม่อาจไม่มีผลต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะการพิจารณาเนี่ยอยู่บนพื้นฐานและผลประโยชน์ของประชาชนครับ
0: วันนี้ครบ7วันค่ะที่ทางกรมควบคุมมลพิษเรียกร้องให้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ชี้แจงหลังจากกกร.มีผลการสำรวจแล้วบอกว่ากรมควบคุมมลพิษมีอัตราการเรียกรับสินบนสูงที่สุดนะคะEP 1ผ่านไปแล้วเพราะว่ากกร.เขาส่งเอกสารมาให้กรมควบคุมมลพิษดูแล้วทั้งหมด43หน้าหลังจากนี้ EP 2เริ่มเลยค่ะเพราะว่าอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเขาบอกว่าข้อมูลที่ส่งมามันขาดรายละเอียดแหล่งที่มาก็ไม่ชัดเจนและให้ส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมอีกใน7วันโดยเฉพาะรายละเอียดของการรับสินบนค่ะ
3: ผมยืนยันกับท่านได้เลยนะครับว่าผมจะไม่ฟ้องปิดปากใครตรงนั้นนะฮะไม่เกี่ยวเลยนะฮะที่คนที่ให้ข้อมูลผมไม่เกี่ยวนะฮะผมไม่อยากให้ทุกท่านสื่อสารผิดว่าเราจะฟ้องปิดปากผมไม่มีความคิดนี้ในหัวผมเลยตั้งแต่เดวันเลยนะฮะตั้งแต่วันแรกสิ่งที่ผมอยากรู้คือความจริงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับกรมควบคุมมลพิษในตอนนี้ครับผมจะทำหนังสือใหม่ขอระยะเวลา7วันเหมือนเดิมครับ
0: ก่อนตั้งโต๊ะแถลงข่าวด้วยท่าทีแข็งกร้าวนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษพาไปดูห้องแลบตรวจตัวอย่างที่เก็บจากพื้นที่ต่างๆค่ะเพื่อยืนยันว่ากรมควบคุมมลพิษเป็นกรมวิชาการมาตรฐานแลบ ISO มีผู้ควบคุมทุกขั้นตอนส่วนเอกสารคำตอบของกกร.รวมแล้ว43หน้าอธิบดีบอกว่าตรวจสอบแล้วมีข้อสงสัย7ข้อจากการทำแบบสอบถามทั้ง401รายทั่วประเทศช่วงระหว่างวันที่26มีนาคมถึง10เมษายนรวมจำนวน16วันเริ่มตั้งแต่เอกสารกกร.หน้าแรกเปิดมาระบุว่าเป็นงานวิจัยเชิงนโยบายด้านความโปร่งใสไม่ใช่การไต่สวนข้อเท็จจริงและไม่ได้มีการกล่าวหาตัวบุคคลหรือว่าหน่วยงานใดโดยใช้วิธีสอบถามแบบต่อหน้ามี70คำถามและแบบออนไลน์อีก32คำถามชุดคำถามทั้ง2แบบจึงมีจำนวนไม่เท่ากันการตั้งคำถามของกกร.พาดพิง26หน่วยงานคำนวณจากกลุ่มตัวอย่าง184คนจาก401คนเช่นชุดคำถามที่ว่ามีประสบการณ์ที่ต้องให้เงินของขวัญหรือผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ทั้งที่จำนวนหน่วยงานรัฐทั้งหมด19กระทรวงมี162หน่วยงานและ1สำนักนายกรัฐมนตรีอันนี้คิดเป็น 16% ของกรมทั้งหมดเท่านั้นค่ะ
2: นอกจากนั้นครับยังมีคำถามเรื่องการเก็บตัวอย่างถูกต้องหรือไม่นะครับนายสุรินทร์เนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่คอพอจริงทางกกร.เนี่ยต้องให้ข้อมูลนะครับเพื่อสอบสวนต่อส่วนฐานข้อมูลที่อ้างว่าเชื่อมโยงกับแนวทางของ World Bank ปี42เป็นฐานข้อมูลเก่าครับเพราะว่าหลายหน่วยงานเนี่ยปรับบทบาทของตัวเองไปนานแล้ว
3: ทางกกร.สภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าคณะทำงานวิจัยหรือองค์กรอื่นๆในเมื่อท่านรู้ว่าท่านผิดพลาดและไม่ควรนำเรื่องดังกล่าวมาพูดแต่กรมหน่วยงานและประเทศชาติได้เสียหายเรียบร้อยแล้วกับสิ่งที่ท่านได้แถลงไปท่านปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้หรอกครับว่าสิ่งที่ท่านพูดในวันนั้นน่ะ

0: านต้องการพูดในภาพรวมเพราะในความเป็นจริงอ่ะท่านได้ระบุรายหน่วยงานและเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์เรียบร้อยแล้วกรมและหน่วยงานต่างๆรวมถึงกรมผมได้ถูกพูดไปแล้วว่าหน่วยงานขี้โกงกรมผมได้ถูกด้อยค่าเรียบร้อยแล้วผมขอว่าทางท่านจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไร
1: ในพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยครับเป็นหนึ่งในกกร.นะครับยืนยันว่าการสำรวจความเห็นผู้ประกอบการยึดตามหลักสากลทั้งจากธนาคารโลกและองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ครับไม่ได้พุ่งเป้าโจมตีไปที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับและการเสนอผลเพื่อให้หน่วยงานได้ไปตรวจสอบหรือวางมาตรการในการป้องกันต่อครับขณะนี้นายกรัฐมนตรีนะครับมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคอตทครับยกระดับการปราบปรามการทุจริตของไทยเพื่อผลักดันมาตรฐานความโปร่งใสให้สอดคล้องกับแนวทาง OECD แล้วก็ยกระดับคะแนน CPI ของประเทศแล้วก็ไม่ห่วงถ้ามีการฟ้องร้องในพจน์เนี่ยย้ำนะครับว่าถ้ากรมควบคุมมลพิษยังคงมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องความรับผิดชอบจากกกร.ต่อเนื่องก็อาจจะต้องมีการหารือกับนายกแล้วก็แถลงข่าวตอบโต้กันครับ
2: ต้นเดือนที่ผ่านมาไทย PBS เปิดประเด็นเรื่องการติดตามการตรวจสอบการขุดลอกคลองอยู่ในโครงการพระราชดำริคลองชะอวดแพรกเมืองที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโครงการนี้มีงบประมาณมากกว่า60ล้านบาทแต่มีข้อสังเกตเรื่องการใช้น้ำมันที่ดูจะมากผิดปกติหรือไม่เพราะดูแล้วมีเพียงโครงการเดียวใช้มากกว่า1ล้านลิตรด้วยกันทั้งที่มีระยะทางการขุดลอกประมาณ7กิโลเมตรค่ะ
1: แต่วันนี้ครับพอปปช.กับสตง.เขาลงพื้นที่ไปมันเปลี่ยนไปฮะท่านผู้ชมครับหน้างานมันเปลี่ยนไปคือภาพที่ต่างจากเดิมก็คือมีเรือขุด6ลำกำลังเดินเครื่องเต็มกำลังครับแล้วก็มีบ่อรองรับตะกอนดินเพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบเท่าตัวครับเรือขุดที่มาประจำการทั้ง6ลำนะครับกำลังเดินเครื่องดูดตะกอนดินเต็มกำลังทุกลำครับแตกต่างจากการเข้าตรวจสอบครั้งแรกเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนะครับตอนนั้นเนี่ยมีเรือขุดแค่2ลำวันนี้มี6ลำตอนไปตรวจทีแรกต้นเดือนพฤษภาคมมีแค่2ลำครับเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหารเครื่องจักรกลที่8สำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทานเจ้าของโครงการเนี่ยชี้แจงครับบอกว่าก่อนหน้านี้อาจเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่บางคนเพราะเครื่องจักรอาจจะพักซ่อมบำรุงบางช่วงเวลาครับ
3: แต่บางช่วงระยะเวลาเนี่ยครับบางลำเนี่ยอาจจะหยุดเพื่อบำรุงรักษาเช่นว่าเช็คน้ำมันเครื่องจารบีรอลื่นตรวจวัดเพื่อจะได้สลับกันดำเนินการต่ออย่างนั้นมากกว่านะครับแต่ว่าลักษณะของการอธิบายของคนงานเนี่ยก็อาจจะคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็การจับประเด็นของพวกเราบางทีของสื่อมวลชนก็อาจจะจับประเด็นไปว่าไม่ได้ทำงานจริงๆดังนั้นความจริงแล้วไม่ใช่ซึ่งวันนี้เนี่ยเราสามารถพาไปดูได้พิสูจน์ได้ว่ายังทำงานได้ทุกคันทุกลำเรือทุกลำเนี่ยทำงานได้ตามปกติ
2: เพื่ออ้างอิงว่าการไปตรวจสอบทั้ง2ครั้งเหมือนหรือว่าต่างกันอย่างไรนะคะไทย PBS นำภาพเรื่องนี้ทั้ง2ครั้งลองเอามาเปรียบเทียบกันภาพฝั่งหนึ่งนะคะเป็นภาพที่ไทย PBS บันทึกเอาไว้ระหว่างการเข้าตรวจสอบครั้งแรกก็คือวันที่6พฤษภาคมด้านซ้ายค่ะสภาพพื้นที่มีเพียงภาพบ่อเก่าที่ยากขึ้นรกร้างนะคะส่วนภาพขวามือนะคะที่เห็นน้ำไหลออกมาอันนี้บันทึกวันนี้มีบ่อรองรับตะกอนดินที่ขุดขึ้นมาใหม่ค่ะ
1: ครับภาพมันต่างกันเนาะคืบหน้าไปเยอะเลยนะฮะคือนอกจากภาพที่ไทย PBS เข้าไปตรวจสอบนะครับยังมีเอกสารที่ปปช.และสตง.เข้ามาตรวจสอบครับครั้งแรกเนี่ยพบว่ามีจุดทิ้งดิน22บ่อผ่านมากว่า2สัปดาห์พบการสร้างจุดทิ้งดินเพิ่มเป็น44บ่อครับแต่บ่อดินบางแห่งอย่าง2บ่อที่เห็นอยู่เนี่ยก็ยังรอให้มีการดูดตะกอนดินขึ้นมาทิ้งนะครับการเข้าตรวจสอบซ้ำในวันนี้ครับเจ้าหน้าที่จึงต้องวัดความกว้างยาวและลึกของบ่อดินรวมไปถึงการนำตัวอย่างดินไปตรวจสอบความใหม่เก่าของดินเพื่อคำนวณปริมาณดินที่ขุดครับที่อ้างว่าดำเนินการมาแล้วกว่า1ล้าน4แสนลูกบาศก์เมตรนะครับและปริมาณดินที่วัดได้จากจุดทิ้งดิน

0: 500,000 ลูกบาศก์เมตรครับว่าทั้งหมดเนี่ยสอดคล้องกับการทำงานของเครื่องจักรและปริมาณน้ำมันที่ใช้ไปจริงหรือไม
1: ่สำนักวิจัยเพื่อมานำดินเนี่ยที่จากในคลองเนี่ยครับหลังจากขุดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มาเปรียบเทียบกับดินที่ขึ้นฝั่งว่าเปอร์เซ็นต์การยุบตัวเท่าไหร่ซึ่งเราเองเนี่ยก็ทำเต็มที่มาตลอดยึดหลักยึดระเบียบตามแบบเลยนะครับความลึกได้ความกว้างได้ปริมาตรดินที่ขุดลอกมาจากท้องคลองได้แต่การยุบตัวเนี่ยก็ไม่ณขณะนี้นะก็ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ของกรมนะครับส่วนวิจัยเนี่ยได้เก็บมวลดินไปแล้วแล้วเราจะทราบกันอีกทีหนึ่งก็อีกประมาณสักสัปดาห์หรือ2สัปดาห์หลังจากนี
0: ้บ่อดินนี้ครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ถูกสร้างคันดินเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับจากการสอบถามชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงให้ข้อมูลนะครับว่าในช่วงแรกของการดำเนินโครงการได้รับแจ้งว่าจะไม่ขุดบ่อชาวบ้านจึงเช่าที่ดินของกรมธนารักษ์เพื่อปลูกพริกขี้หนูครับบางคนเนี่ยปลูกต้นพันพริกไปแล้วหลายพันต้นแต่ไม่กี่วันหลังจากไทย PBS ได้นำเสนอข่าวก็ได้รับแจ้งว่าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาขุดบ่อครับจึงต้องคืนพื้นที่โดยจะชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมดขณะที่คันบ่อดินบางจุดที่ถูกถมจนสูงทำให้ชาวบ้านบางคนเนี่ยกังวลนะครับว่าในช่วงหน้าฝนดินเลนเนี่ยจะไหลมาปิดทับทางเข้าบ้านโครงการขุดลอกคลองพระราชดำริแห่งนี้ครับใช้งบกว่า60ล้านบาทระยะเวลาเนี่ยประมาณ6เดือนเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับจะสิ้นสุดในสิ้นเดือนนี้แต่กลับพบการใช้น้ำมันจำนวนมากในช่วงภาวะน้ำมันแพงครับ
2: หลังจากมีอาการวูบจนต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ว่าวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจฟิตจัดนะคะลุยงานต่อเลยค่ะออกจากโรงพยาบาลมาปฏิบัติหน้าที่ต่อนะคะช่วงเช้าไปงานส่วนตัวตามมาด้วยการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริหารจัดการน้ำทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งและไปดูการเตรียมความพร้อมโครงการมหกรรมพืชสวนโลกและมีโอกาสพบปะประชาชนด้วยค่ะจุดแรกที่นายสุริยะลงพื้นที่ค่ะก็คือบริเวณประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวอยู่ในตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีจุดนี้มีข้าราชการและประชาชนมาต้อนรับจำนวนมากนะคะนี่ค่ะชู2นิ้วเลยนายสุริยะ
0: ฟิต
2: จัดนี่การันตีค่ะหายดีแล้วค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหลังจากมีข่าวว่าเมื่อคืนนี้วูบจนต้องเข้าโรงพยาบาลพร้อมกับกล่าวทักทายประชาชนที่มาเจอกันในงานนี้ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสก็มีโอกาสรับฟังข้อเสนอแนะรับฟังปัญหาต่างๆไปเยี่ยมชมประตูระบายน้ำฝายกั้นน้ำและกิจกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จากนั้นค่ะไปทางพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดในตำบลกุดสะไปเยี่ยมชมพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569นะคะมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมารายงานความพร้อมในภาพรวมพร้อมนำคณะนั่งรถรางเยี่ยมชมพื้นที่จัดงานตลอดจนชมวิดิทัศน์เรื่องความก้าวหน้าของการดำเนินงานภาพรวมการก่อสร้างค่ะตอนนี้คืบหน้าไปแล้วประมาณ 77% นะคะงานโครงสร้างหลักหลายส่วนตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นอาคารต่างๆอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินงานภูมิสถาปัตยกรรมงานระบบแล้วก็พวกการเตรียมพื้นที่จัดแสดงต่างๆให้มีความพร้อมให้สามารถเปิดงานได้ทันตามกำหนดแล้วก็มีมาตรฐานระดับนานาชาติค่ะ
3: จึงขอยืนยันว่ามหกรรมพืชสวนโลกครั้งนี้จะพร้อมเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่1พฤศจิกายน2569ตามกำหนดอย่างแน่นอนครับผมขอชื่นชมและให้กำลังใจทุกหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานครั้งนี้อย่างเต็มกำลังและขอเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเร่งดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดพร้อมรักษามาตรฐานระดับสากลความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2: ภาคเอกชนและหอการค้าจังหวัดเชื่อมั่นค่ะว่างานมหกรรมพืชสวนโลกจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดนะคะคาดการว่าน่าจะมีผู้ร่วมชมงานประมาณ3,600,000คนตัวเลขนี้ก็จะสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า32,000ล้านบาท สำหรับโครงการพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางปปช.เข้ามาติดตามตรวจสอบเรื่องความโปร่งใสอย่างต่อเนื่องเพราะว่าช่วงแรกการดำเนินงานหลายส่วนดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นไปตามแผนค่ะไม่ได้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดเดือนกรกฎาคมปี65นะคะครม.อนุมัติกรอบวงเงินจัดงาน 2,500 ล้านบาทแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้เดือนสิงหาคมปีเดียวกันได้รับงบกลางมา55ล้านบาทไปจ้างเอกชนออกแบบผังแม่บทในการจัดงานหรือมาสเตอร์แพลนนะคะก็มีข้อร้องเรียนเรื่องความโปร่งใสจนมาเดือนกันยายนปี66จะขอขยายกรอบวงเงินงบประมาณจาก 2,500 ล้านบาทขยับขึ้นมาเป็น 5,500 ล้านบาทค่ะแต่ไม่ได้รับการอนุมัติปลายปี66พบว่ามีการออกแบบมาสเตอร์แพลนล่าช้าส่งผลต่อการก่อสร้างล่าช้าไปถึง2ปีเดือนพฤษภาคมปี67เริ่มปรับพื้นที่ก็ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า100ล้านบาทมาเจอปัญหาล่าช้าอีกเช่นกันนะคะปปช.ก็เข้ามาตรวจสอบเรื่องข้อร้องเรียนเรื่องการถมดินด้วยตามแผนค่ะในปี67ต้องสร้างอาคารตกแต่งภูมิสถาปัตยกรรมก็ยังหาผู้รับจ้างไม่ได้ก็เลยต้องปรับลดพื้นที่การจัดงานปรับจาก 1,000 ไร่เหลือแค่ครึ่งเดียวประมาณ400กว่าไร่แล้วก็ปรับผังแม่บทในการจัดงานเพื่อลดความซับซ้อนของอาคารเพิ่มงบประมาณส่วนที่ต้องเอาไปซื้อพันไม้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี68ผู้รับจ้างก็เริ่มดำเนินงานก่อสร้างอาคารพวกระบบสาธารณูปโภคต่างๆและงานภูมิสถาปัตย์ซึ่งปปช.ก็ตรวจสอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่องค่ะภารกิจของนายสุริยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนั้นไม่ใช่เฉพาะงานด้านราชการเท่านั้นนะคะยังมีภารกิจทางการเมืองแทรกเข้ามาด้วยหลังจากออกจากโรงพยาบาลค่ะก็เดินทางไปร่วมงานบวชของนายราเชนอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงนะคะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมน่าจะยังจำได้มีปมความขัดแย้งกันเรื่องการยกย้ายแบบฟ้าผ่าจนกลายเป็นภาพความขัดแย้งของสองขั้วก็คือเพื่อไทยกับกล้าทำอันนี้มองในมุมการเมืองนะคะแต่วันนี้มีภาพของโซ่ข้อกลางที่จะเป็นกาวใจเป็นคนเก่าแก่ภายในขั้วของเพื่อไทยและภูมิใจไทยมาร่วมงานด้วยคุณเจษฎาวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณประจักษ์มะวงศาค่ะ
0: แน่ใจนะครับว่าการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีงานราชการเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะมีงานการเมืองเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ภารกิจแรกหลังออกจากโรงพยาบาลนั่นก็คือการร่วมงานบวชของคุณราเชนอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงตามภาพนะครับในงานมาหลายคนคุณวัชรพลขาวขำครับดูนามสกุลดีๆคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับอีกท่านนึงครับคุณราเชนอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงนะครับและคุณวิเชียนขาวขำนี่ครับและซีนสุดท้ายท่านนี้ครับคุณทรงศักดิ์ทองศรีคุณประจักษ์ครับรายชื่อและภาพของแต่ละคนที่ปรากฏออกมาเนี่ยมันสำคัญยังไงทำไมงานบวชงานนี้หลายคนถึงจับจ้องกันจัง
4: มีความสำคัญแน่นอนนะครับเพราะว่าก็เห็นอย่างที่ปรากฏในภาพก็เป็นการเจอกันเป็นการชุมนุมของนักการเมืองระดับอาวุโสระดับที่มีตำแหน่งแห่งหนนะครับ
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางพรรคเพื่อไทยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรช
0: ั
4: ดเจนนะครับขณะเดียวกันคนที่เราเห็นปรากฏอยู่ในภาพเมื่อสักครู่คุณวัชรพลขาวขำนี่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรคร
0: ับ
4: เป็นลูกชายของคุณวิเชียนขาวขำคุณวิเชียนขาวขำนี่เป็นอดีตนายกอบจจังหวัดอุดรธานีและเป็นอดีตส.ส.หลายสมัยนะครับสำหรับคุณวิเชียนขาวขำนะ
0: ครับ
4: นอกจากนี้คนที่ไปร่วมเนี่ยข้าราชการประจำเนี่ยไปงานนี้เยอะนะครับ
0: ครับ
4: ทั้งปลัดกระทรวงเกษตรทั้งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรซึ่งเป็นทั้งระดับปัจจุบันและในอดีตก็ไปร่วมงานนี้หลายต่อหลายคนนะครับ
0: ครับ
4: และที่สำคัญที่สุดก็คือคุณทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งเป็นรองนายก
0: ครับ
4: เป็นบุคคลที่มีความสำคัญสำหรับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมารวมทั้งมีบทบาทสำคัญในรัฐบาลชุดนี
0: ้ประสานสิบทิศนี่น้อยไปใช่ไหมคนนี
4: ้คุณทรงศักดิ์นี่เป็นคนที่ได้รับมอบหมายดูแลพื้นที่เลือกตั้งภาคอีสานตอนบนของพรรคภูมิใจไทยในครั้งที่ผ่านมาแล้วก็สามารถทำเป้าจำนวนส.ส.ได้ตามเป้าด้วย
0: ครับ
4: และก็คุณทรงศักดิ์เนี่ยเป็นคนที่ประสานติดต่อทาบทามคนลงสมัครส.ส.ในนามของพรรคภูมิใจไทย
0: ครับก่อนที่เราจะวิเคราะห์กันต่อเนี่ยความเดิมที่ผมจำได้ก่อนหน้านี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกับคุณราเชนที่เป็นอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงเนี่ย เขามีความขัดแย้งกันในกระทรวงไม่ใช่เหรอฮะเรื่องการย้ายแบบฟ้าผ่าฟ้าแลบเนี่ยฮะ
4: ที่จริงก็ถูกตั้งข้อสังเกตตั้งแต่วันแรกแล้วล่ะกรณีของคุณราเชนศิลปะรายะซึ่งเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเนี่ยถูกคุณสุริยะในฐานะรัฐมนตรีเนี่ยลงนามแต่งตั้งโยกย้ายไปเป็นผู้ตรวจการของกระทรวงตอนนั้นท่าทีของคุณราเชนเนี่ยดูเหมือนว่าจะตั้งป้อมสู้ในช่วงแรกนะมีการเปิดเผยว่ามีการประสานติดต่อจากหลานรัฐมนตรีขอเข้าพ
0: บ
4: เพื่อจะหารือเกี่ยวข้องกับเรื่องงบเกี่ยวข้องกับเรื่องการซ่อมเครื่องบินเกษตร
0: ครับ
4: แต่ว่าไม่ได้พบเพราะเจ้าตัวอ้างว่าไม่ว่าง
0: ครับ
4: พอเปิดประเด็นนี้ออกมาคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ได้ทีนะครับในการที่ออกมาตอบโต้กลับบอกว่าเมื่อหลานชายไม่ได้เจอแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าไปขออะไร
0: ครับ
4: นอกจากนี้คุณสุริยะเนี่ยพูดชัดเจนบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหลานเข้าพบหรือไม
0: ่ครับ
4: ยังไงก็ต้องย้ายย้ายออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวง
0: ซึ่งกำลังจะเกษียณปลายปีอยู่แล้ว
4: ใช่เขาอ้างว่าเขาอยากจะได้คนที่มีไฟ คนที่อยากทำงานไม่ใช่อยากจะได้คนที่รอวันเกษียณไง
0: แต่ตอนหลังเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของพรรคการเมืองใช่ไหมคุณราเชนเนี่ยเกือบจะไปแถลงข่าวที่สภากับสสของพ
4: ร
0: รคกล้าทำอยู่แล้วขณะที่ฝั่งคุณสุริยะภาพก็เห็นเป็นเพื่อไทยชัดเจน
4: ครับก็อย่างที่ทราบกันความจริงคุณราเชนไม่ใช่เพียงแค่เตรียมที่จะไปร้องกับสสพ
0: ร
4: รคกล้าทำแต่เตรียมที่จะเดินสายออกสื่
0: อ
4: เพื่อชี้แจงเพื่อเปิดประเด็นจะเอาไทม์ไลน์จะเอาภาพประกอบต่างๆเนี่ยมานำเสนออย่างชัดเจนแต่ว่าไปไปมาผมตั้งข้อสังเกตไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วบอกว่าเรื่องนี้มันมีความพยายามในการที่จะประสานเพื่อไม่ให้เรื่องมันลุกลามบานปลายใหญ่โตไปมากกว่านี
0: ้
4: ผ่านทางอดีตนายกอบจชื่อดังผ่านทางอดีตสสหลายสมัยของจังหวัดใหญ่ในพื้นที่ภาคอีสาน
0: นั่นก็คืออุดรธานี
4: ก็อุดรธานีนี่แหละเพราะว่าคุณราเชนเนี่ยตั้งแต่สมัยอยู่กรมชลประทานนะ
0: ครับ
4: เขาก็ดูแลพื้นที่ดูแลด้านชลประทาน
0: ครับ
4: ทั้งที่อุดรจังหวัดใกล้เคียงสกลนครบึงกาฬเนี่ยเขาดูแลอยู
0: ่ครับ
4: เพราะฉะนั้นอุดรธานีบ้านใหญ่ก็คือคุณวิเชียรขาวคำแน่นอนคุณราเชนที่อยู่กรมชลประทานณขณะนั้นนะก็ต้องคอยดูแลคอยสนับสนุนคอยทำงานร่วมกันเกี่ยวข้องกับระบบชลประทาน
0: ครับ
4: แล้วก็กลายเป็นคนที่คุณราเชนนั้นเคารพนับถืออย่างยิ่งสำหรับคุณวิเชียร
0: ดังนั้นภาพงานบวชวันนี้ที่เราเห็นคุณวิเชียรขาวคำลูกชายตอนนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยไปด้วย คุณทรงศักดิ์ก็ไปด้วยเนี่ยก็เป็นโซ่ข้อกลางประสานระหว่างคุณราเชนแล้วก็คุณสุริยะแบบนี้เหรอ
4: ครับคุณทรงศักดิ์เนี่ยเป็นคนที่ดูแลผู้สมัครสสครั้งที่แล้ว
0: ครับ
4: หนึ่งในจำนวนผู้สมัครสสก็คือหลานชายของขออภัยหลานสาวของคุณราเชน
0: ครับ
4: ลงสมัครสสที่สกลนครลงชนกับพ
0: ร
4: รคเพื่อไทย
0: ครับ
4: อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่2ก็คือว่าคุณทรงศักดิ์ปรากฏตัวครั้งนี้นะอย่างที่เรียนไว้คุณทรงศักดิ์ไม่ธรรมดานะครับ
0: ครับ
4: ตอนนี้เป็นรองนายกแทบจะดูแลปฏิบัติภารกิจแทนนายกรัฐมนตรีในกรณีที่ไม่อยู
0: ่ครับ
4: ร่วมกับทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
0: ครับ
4: เรื่องการปรากฏตัวของคุณทรงศักดิ์ชัดเจนครับว่าเป็นการออกมาสะท้อนการเป็นโซ่ข้อกลางระหว่างคุณสุริยะกับคุณราเชน
0: สรุปคุณสุริยะไปเนี่ยไปดูงานราชการไปดูพืชสวนโลกไปดูกรมชนหรือจริงๆตั้งใจมางานบวชงานการเมืองเนี่ย
4: ก็คงจะทั้งสองอย่างนั่นแหละเพียงแต่ว่าคำถามก็คือว่ามีการกำหนดหมายของงานอะไรไว้ก่อน
0: ครับ
4: คืองานบวชเนี่ยเขาเลื่อนไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมปกติเขาก็มีการกำหนดอยู่แล้ว
0: ครับ
4: แต่ว่าตัวของคุณสุริยะเนี่ยที่เดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีแล้วสุดท้ายไปหมดสตินะฮะต้องหามส่งไปที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีกลางดึกเนี่ยนะ
0: วูบ
4: วูบ
0: แต่พอออกโรงพยาบาลมาไปงานบวชก่อนเลยอ่ะ
4: นี่แหละฮะมันเป็นประเด็นที่คือความจริงอย่างหนึ่งต้องบอกว่าข่าวที่บอกมีการปั๊มหัวใจเนี่ยนะ
0: ครับ
4: เข้าใจว่าเป็นการปั๊มโดยใช้มืออันนี้ตรวจสอบแล้วไม่ถึงขั้นเข้าเครื่องช่วยปั๊มหายใจ
0: ครับ
4: เพราะถ้าเกิดว่าเป็นแบบหลังเนี่ยภารกิจหรือสิ่งที่จะไปปฏิบัติราชการเนี่ยมันยกเลิกอยู่แล้ว
0: ครับ
4: แต่ว่าพอเราเห็นออกจากโรงพยาบาลปั๊บก่อนที่จะไปงาน2งานซึ่งเป็นหมายเดิมนะครับ
0: ครับ
4: เรื่องการไปดูพื้นที่การบริหารจัดการน้ำที่3พร้าว
0: ครับ
4: รวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องการที่จะไปตรวจพื้นที่จัดงานพืชสวนโลก
0: ครับ
4: นะปรากฏว่าไปงานบวชของคุณราเชนก่อน
0: นี่มันการเมืองแบบไทยๆเลยฮะการเมืองผ่านงานบวชเนี่ย
4: ก็ถือเป็นเรื่อง เรื่องปกตินะผมว่านะ
0: ครับ
4: เรื่องปกติสำหรับการเมืองในยุคสมัยก่อนแม้แต่สมัยปัจจุบันก็ใช้กัน
0: ครับ
4: คืออย่างน้อยมันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างไม่ได้ติดใจอะไรกัน
0: ครับ
4: ต่างฝ่ายต่างก็ยังรู้สึก

0: ผูกพันยังรู้สึกดีๆต่อกันเห็นไหมตอนที่คุณราเชนตอนที่เป็นนาคนะ
1: ครับ
0: ที่ก้มลงไหว้ขอขมาคุณสุริยะเนี่ย
1: ครับ
0: แทบจะเอาหน้าชนกันเลยอ่ะมันสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่เคยเป็นประเด็นปรากฏอยู่บนหน้าสื่อเนี่ยสุดท้ายมันหายไปแล้ว
1: ฟ้าผ่านี่กลายเป็นฝนชุ่มแล้วเหรอตอนนี้
0: เพราะว่าคุณราเชนคุณราเชนบอกว่าสุดท้ายเจ้าตัวบอกว่าเดี๋ยวขอลาบวชดีกว่า1เดือน
1: ครับ
0: เพื่อที่ไปศึกษาพระธรรมไปฝึกนั่งวิปัสสนา
1: ครับ
0: มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เรื่องที่มันตั้งป้อมว่า2คน2ขั้วเนี่ยจะปะทะกันรุนแรงมันกลายเป็นว่าสุดท้ายคุณราเชนก็ถือเว้นฝ่ายถอยไง
1: จบจริงไหมหรือแค่อีเวนต
0: ์ผมว่าในเชิงทางการเมืองนะในเชิงทางการเมืองเนี่ยมันไม่มีการเป็นศัตรูไม่มีการเป็นมิตรอย่างถาวรหรอก
1: ครับ
0: เพราะจริงๆแล้วในพื้นที่ภาคอีสานก็อย่างที่รับรู้รับทราบกันเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเขาก็แข่งกันเป็นเจ้าถิ่น
1: ครับ
0: หลังสุดเนี่ยภูมิใจไทยก็ได้เป็นเจ้าถิ่นใช่ไห
1: ม
0: ได้เป็นแชมป์ของพื้นที่ภาคอีสานก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยเขาก็ได้แชมป์มาอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในเชิงทางการเมืองเนี่ยคนวงนอกอาจจะมองว่านี่จะต้องกลายเป็นคู่อริเป็นศัตรูทางการเมืองแต่ในทางปฏิบัติไม่ใช่หรอกเราก็เห็นภาพที่ปรากฏเนี่ย
1: ครับ
0: อย่างกรณีของคุณสุริยะคุณราเชนคุณวัชรพลขาวขำคุณวิเชียนขาวขำรวมไปจะก็ตั้งถึงคุณศกสังทกศรีอย่างที่เราเห็นกันวันน
1: ี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพปรากฏการทางการเมืองที่จะบอกว่าเก่าก็ไม่ใช่จะบอกว่าใหม่ก็ไม่เชิงแต่มีนัยยะซ่อนอยู่อย่างที่คุณประจักษ์ร่วมวิเคราะห์วันนี้นะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากๆครับ
0: ครับยินดีครับ
2: การระบาดของปลาหมอคางดำยังสร้างความหนักใจให้กับเกษตรกรนะคะล่าสุดค่ะโรงงานปลาป่นในจังหวัดสมุทรสาครตัดสินใจกลับมารับซื้อปลาหมอคางดำนะคะให้ราคากิโลกรัมละ10บาทอีกรอบนึงหลังจากพบการแพร่พันธุ์การระบาดอย่างต่อเนื่องค่ะก็หวังจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการรักษาระบบนิเวศนะคะขณะเดียวกันทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่ไปคุยกับผู้เลี้ยงปลากระพงไปเจอว่าตอนนี้ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันนะคะบางคนบอกว่าจะใช้ปลาหมอคางดำเอามาเป็นเหยื่อล่อก็ทำให้ปลากระพงมันโตช้าขณะที่บางคนบอกใช้ได้ค่ะไม่ต่างอะไรกับอาหารเม็ดค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงในตำบลยกระบัดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครช่วยกันล้างบ่อขนาด3ไร่หลังจับปลากระพงออกจากบ่อไปเมื่อวานค่ะได้ปลากระพงรวมแล้ว24ตันหรือ 24,000 กิโลกรัมแต่ไม่เจอปลาหมอคางดำเหมือนก่อนหน้านี้ก็ตั้งข้อสังเกตว่าปลากระพงที่เลี้ยงเอาไว้จำนวน 28,000 ตัวขนาด3นิ้วน่าจะกินปลาหมอคางดำหรือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าใช้ผ้า2ชั้นปิดหัวสูบเอาไว้เพื่อกรองก่อนสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเข้าบ่อสำหรับบ่อนี้ค่ะก็ยังทดลองนำปลาหมอคางดำเอามาสับเป็นอาหารเลี้ยงปลากระพงตามคำแนะนำของกรมประมงนะคะเป็นเวลา1ปีเพื่อเป็นการลดต้นทุนการใช้อาหารเม็ดโดยพบว่าค่าใช้จ่ายไม่ได้แตกต่างกันแต่เสียเวลามากกว่าและอัตราการเติบโตของปลากระพงก็น้อยกว่าการใช้อาหารเม็ดเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ค่ะ
3: ขั้นตอนเยอะกว่าแต่ผลลัพธ์มันคือมันช้ากว่าอาหารเม็ดอาหารเม็ดไวกว่า
4: แล้วตอนนี้คือเลิกให้ไปหรือยังหรือว่ายังคงให้คางดำอยู
3: ่ใช้อาหารเม็ดล้วนเลยครับคางดำไม่มีแล้ว
4: ไม่ให้แล้วหรอไม่เอาแล้วหรอ
3: ไม่ได้มีเลย
1: อีกด้านหนึ่งครับนายเฉลิมพลเกิดปั้นนะครับเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาแล้วก็เป็นแพรับซื้อปลาหมอคางดำครับเขาเลือกใช้ปลาหมอคางดำแล้วก็ปลาชนิดอื่นๆนะครับคู่ขนานกับการให้อาหารเม็ดพบว่าอัตราการเติบโตเนี่ยไม่ต่างกันครับทุกวันนี้รับซื้อปลาหมอคางดำกิโลกรัมละ5บาทแต่ปัจจุบันจำนวนปลาหมอคางดำที่ชาวบ้านแล้วก็ชาวประมงเอามาขายเนี่ยลดลงไปอย่างมากนะครับเนื่องจากตอนนี้ราคามันตกก็เลยเสนอให้รัฐบาลครับกลับมารับซื้อปลาหมอคางดำอีกรอบและคุมเข้มการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยครับ
4: อยากให้รัฐบาลแบบว่าเข้ามาแบบกำหนดราคาเหมือนเดิมไหมครับ
5: น่าจะกำหนดราคาอีกสักระยะหนึ่งให้มันลดลงมาเห็นชัดนะครับน่าจะทำต่อเนื่องอีกสักระยะหนึ่ง
4: แต่นี่เหมือนเว้นช่วงไปเนาะ
5: ครับผม
4: บางคนก็มีการตั้งคำถามว่าเดี๋ยวพอแบบตอนนี้ไม่มีคนจับเดี๋ยวพอกำหนดราคาขึ้นปุ๊บคนจับมันอาจจะมีบางคนที่แบบอาศัยจังหวะแบบเนี้ยแบบเอาปลาหมอคางดำมาทิ้งไว้ในบ่อหรือว่าเลี้ยงไว้ในบ่อเลยแล้วเอามาขายอย่างเงี้ยมันมีไหมในพื้นที
5: ่ก็ต้องสำรวจอาจจะมีบ้างแต่ก็ส่วนน้อยครับก็ต้องทางประมงก็ต้องเร่งสำรวจแล้วก็เร่งให้เขาพอเริ่มมีไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้เยอะแยะก็ต้องเอา เอากฎหมายเอาอะไรมาช่วยบ้าง
2: โรงงานผลิตปลาป่นสำหรับใช้เลี้ยงอาหารสัตว์แห่งนี้ก็ยังเปิดรับซื้อปลาหมอคางดำในพื้นที่นะคะซึ่งตอนนี้เหลือเพียงแห่งเดียวในจังหวัดสมุทรสาครหลังจากจุดอื่นปิดรับซื้อไปแล้วค่ะล่าสุดปรับเพิ่มราคารับซื้อกิโลกรัมละ10บาทแบบไม่จำกัดจำนวนคือเพิ่มมาจากเดิมในราคา7บาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและต้องการจะลดปริมาณปลาหมอคางดำในพื้นที่ค่ะ
6: ไม่อั้นครับ
7: คือไม่อั้นเลย
6: ครับ
7: มีกำหนดระยะเวลาไหมครับว่า1เดือน2เดือน3อาทิตย์หรืออะไร
6: ก็ว่าจะซื้อจนให้มันผ่อนคลายถ้าเราซื้อหยุดๆเดี๋ยวก็มีอีกใครมีมาขายมันก็จะน้อยลงฮะใครมีจับมาแล้วไม่มีที่ขายใช่ไหมครับแต่ถ้าจับแล้วมีที่ขายมันก็จะน้อยลง
1: ตอนนี้ครับเขารับซื้อปลาหมอคางดำเฉลี่ยวันละ 6-7,000 กิโลกรัมนะครับที่ผ่านมาครับบริษัทสิริแสงอารัมคีจำกัดรับซื้อปลาหมอคางดำครั้งแรกเมื่อปี67นะครับจำนวน2ล้านกิโลกรัมละ15บาทครับพอปี68ก็ซื้อปลาหมอคางดำอีก1ล้านกิโลกรัมละ8บาทครับปีนี้ปี69รับซื้อกิโลกรัมละ10บาทจำนวนไม่จำกัดเจ้าของโรงงานเนี่ยบอกว่าปัจจุบันรับซื้อปลาหมอคางดำเฉลี่ยวันละ 6,000 ถึง 7,000 กิโลกรัมครับสาเหตุที่กลับมาซื้อที่กิโลกรัมละ10บาทเพราะต้องการช่วยรณรงค์ให้คนจับปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำธรรมชาติบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ครับ
2: ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตอนนี้ก็ยังเจอปลาหมอคางดำหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณใกล้ชายฝั่งทะเลอำเภอปากพนังนะคะจุดนี้เป็นแนวคลองเชื่อมต่อสู่ทะเลบริเวณอ่าวปากพนังแล้วก็ยังติดต่อกับอีกหลายตำบลมีคลิปภาพถูกบันทึกได้จากนายพงศกรสุวรรณฤทธิ์เป็นชาวบ้านริมแม่น้ำปากพนังนครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะส่งมายืนยันกับทีมข่าวบอกว่าตอนเช้าของทุกวันเวลาออกไปทอดแหบริเวณท้ายประตูระบายน้ำอุทกวิภาสประสิทธิ์ก็จะเจอปลาหมอคางดำแบบนี้ค่ะบ่อยๆบริเวณนี้เป็นเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกับอ่าวพนังและปลายทางออกสู่ทะเลและยังมีเส้นทางน้ำที่ติดต่อกับอีก5ตำบลของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะคะประเด็นสำคัญชาวบ้านบอกว่าช่วงที่เจอปลาหมอคางดำแพร่ระบาดในลำคลองเมื่อ2ปีก่อนจุดนี้ยังไม่เคยเจอปลาหมอคางดำมาก่อนไม่ได้มีแค่เฉพาะบริเวณชายฝั่งนางสาวชุติมันจงไกรจักรเป็นชาวบ้านริมคลองกระเกดโพสต์ภาพลงใน Facebook บอกว่าไปเจอปลาคล้ายๆกับปลาหมอคางดำที่บ้านพระหักหมู่ที่2ตำบลกระเกดอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยจุดที่พบอยู่ห่างจากแนวระบาดเดิมไปกว่า20กิโลเมตรค่ะแต่ว่าในจุดนี้มีรายงานยืนยันจากเจ้าหน้าที่กรมประมงเส้นทางการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเมื่อ2ปีก่อนเจอในลุ่มน้ำปากพนังทั้งตำบลท่าพยาตำบลขนาบนาคอำเภอปากพนังเชื่อมต่อไปยังตำบลเกาะเพชรอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ยังพบในพื้นที่รอยต่อจังหวัดสงขลาผ่านลำคลองต่างๆในอำเภอระโนดต่อเนื่องไปจนถึงอำเภอสะทิงพระและอำเภอกระแสสินด้วยค่ะ
1: วันนี้มีเวทีสัมมนาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคุยกันถึงโครงการแลนด์บริดจ์ประเด็นหลักก็คือความคุ้มค่าครับในฝั่งของอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าทำแล้วคุ้มค่ากับแต่ในมุมมองของสสพักประชาชนที่มาร่วมเวทีวันนี้เขาตั้งคำถามเรื่องความคุ้มค่าครับโดยเฉพาะการศึกษาของสนคที่อ้างว่ามันย่นระยะเวลาถ้าผ่านช่องแคบมะละกาไปที่สิงคโปร์เนี่ยอันนี้5วันถ้าผ่านมาที่แลนด์บริดจ์อันนี้เหลือ3วันเขาตั้งคำถาม3วันกับ5วันนี่แหละครับว่ามันจริงหรือเปล่าในงานสัมมนาทางวิชาการเรื่องการเชื่อมต่อการขนส่งทางทะเลโดยทางถนนระหว่าง2ฝั่งทะเลของประเทศไทยหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์จัดขึ้นที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็นครับโดยเฉพาะความคุ้มค่าการขนส่งอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมครับบอกว่าโครงการแลนด์บริดจ์ศึกษามาตั้งแต่ปี47ครับหวังว่าจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของไทยเน้นการขนส่งทางน้ำและทางรางประกอบกับการจัดให้มีท่าเรือระหว่าง2ฝั่งทะเลนะครับแต่ยอมรับครับพอมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็มีการปรับแผนต่อเนื่องมีทั้งแนวเส้นทางจุดสร้างท่าเรือและการหาเงินลงทุนแต่ผลการศึกษาในขณะนั้นระบุว่าถ้าทำได้โครงการนี้จะเป็นจุดเชื่อมการขนส่งระหว่างเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกแล้วก็เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวได้มากขึ้นด้วยครับปัจจุบันการที่รัฐบาลสานต่อโครงการแลนด์บริดจ์ ยังยืนยัน

0: ันนะครับถ้าทำสำเร็จก็จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจประเทศครับส่วนข้อเสนอแนะว่าจะต้องกำหนดจุดที่ตั้งท่าเรือทั้งสองฝั่งให้ได้ก่อนเพื่อนำไปสู่การเชื่อมในอนาคตและแผนงานก็จะเดินหน้าต่อไปได้ครับ
1: สิ่งที่สำคัญของแลนด์บริดจ์ว่าจะทำได้เนี่ยหนึ่งต้องหาจุดที่ตั้งอันนี้สำคัญนะครับต้องหาจุดที่ตั้งท่าเรือจุดที่ตั้งนะครับไม่ใช่แค่สถานที่จุดที่ตั้งท่าเรือให้ได้ก่อนนะฮะทั้งสองข้างทั้งสองฝั่งว่าความเหมาะสมของตัวสถานที่น้ำลึกแล้วก็เส้นทางเดินเรือแล้วก็สินค้าให้พร้อมเมื่อมีท่าเรือพร้อมแล้วถึงจะมีทางเป็นแหล่งขึ้นมาถ้าไม่มีมันก็จะเป็นอย่างเส้นกัญจนาภิรัตน์กระบี่ที่ยังหาท่าเรือไม่ได้จนบัดนี
2: ้สสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนค่ะระบุว่าวงเงินงบประมาณก่อสร้างที่อยู่ที่ประมาณ1ล้านล้านบาทอาจจะทำให้เกิดวิกฤตไม่ใช่เป็นการสร้างโอกาสเพราะว่าเป็นโครงการที่ใหญ่ใช้งบประมาณมหาศาลและผลกระทบที่อาจจะตามมาแต่ว่าไทยมีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดรัฐจึงควรบริหารจัดการให้เกิดความทั่วถึงปัจจุบันมีนักวิชาการออกมาตั้งคำถามต่อเรื่องความคุ้มค่าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็เริ่มเคลื่อนไหวในทิศทางที่หลากหลายค่ะขณะที่รายงานการศึกษาฉบับปัจจุบันจากสนขเมื่อปี2568ยังมีหลายประเด็นที่ต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนที่จะเดินหน้าโครงการต่อเช่นปริมาณเรือขนส่งสินค้าที่จะเข้ามาใช้จริงความสนใจของนักลงทุนที่ถูกกล่าวอ้างว่าสนใจแต่ก็ยังไม่เคยเปิดเผยตัวบุคคลไหนจะมีเรื่องค่าระวางเรือและค่าขนส่งที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นเพิ่มเติมเนื่องจากต้องเคลื่อนย้ายหลายจุดเชื่อมต่อรวมไปถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะตามมาที่สำคัญระยะเวลาการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ประหยัดเวลาได้จริงหรือไม่ค่ะ
3: มันจะดูแค่ระยะทางผ่านๆไม่ได้มันไม่ใช่แบบเอาไม้บรรทัดมาตีว่าวิ่งเส้นนี้สั้นกว่าเส้นนั้นมันมีเรื่องของการดับเบิลแฮนด์ริ่งเนาะก็คือหมายถึงว่ายกขึ้นยกลงฝั่งตะวันตกผ่านถนนผ่านรางผ่านอะไรต่างๆมาฝั่งตะวันออกซึ่งห่างประมาณ100กิโลเมตรแล้วก็จะต้องมายกขึ้นยกลงอะไรอีกรอบเพราะฉะนั้นเวลาค่าใช้จ่ายอะไรต่างผมว่ามันเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่เป็นว่าอ่ะเดี๋ยวให้สายเกินเรือเขาอธิบายดีกว่าแต่ประเด็นของผมก็คือมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะประหยัด4วันถ้ารัฐบาลบอกว่ามันประหยัด4วันต้องเอาข้อมูลมากางกันว่ามันจะประหยัด4วันได้ยังไงอันนี้คือสำคัญที่สุดเลยนะครับประเด็นนี้ถ้าไม่พูดกันนี่โครงการนี้เดินต่อไม่ได้
0: ในมุมเรือบ้างครับนายทอมเฉลิมกาญจนาประธานสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพหรือ BSAA นะครับให้ข้อมูลครับบอกว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่หากจะเทียบกับท่าเรืออื่นๆที่เปิดให้บริการแล้วเช่นสิงคโปร์เซี่ยงไฮ้และมาเลเซียจะต้องมีการพิจารณาครับว่าสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจากเขาได้หรือไม่และการที่ผลการศึกษาแลนด์บริดจ์อ้างว่าจะประหยัดเวลาได้4วันนั้นอาจเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าการขนส่งจะต้องมีการถ่ายลำและมีจุดเคลื่อนย้ายหลายจุดด้วยกันครับเมื่อเปรียบเทียบกับท่าเรือสิงคโปร์ที่มีท่าเรือจุดเดียวก็จะใช้เวลาในการขนย้ายที่สั้นกว่าและโครงการแลนด์บริดจ์สามารถรองรับได้เพียงเรือฟีดเดอร์เท่านั้นเดี๋ยววันหลังเราจะมาเล่านะครับว่าเรือฟีดเดอร์เนี่ยมันคือเรืออะไรมันไม่ใหญ่มากท่านผู้ชมความเห็นของนายทอมเนี่ยบอกว่าตอนนี้แนวโน้มการขนส่งสินค้าทางเรือทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าเรือขนส่งสินค้ารุ่นใหม่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโดยปัจจุบันเรือไซส์ใหญ่ที่สุดเนี่ยมีขนาดมากกว่า 24,000 TEU ซึ่งการเพิ่มขึ้นของขนาดเรือจะยิ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อระยะเวลาในการจัดการสินค้าครับ
2: เวลานี้คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนสูงมากนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนค่ะและ 85% ก็มาจากรถจักรยานยนต์คำถามคือถ้าจะยกระดับเรื่องความปลอดภัยทางถนนมันคงจะไม่ได้อยู่ที่พฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่มีความประมาทเท่านั้นนะคะมันอาจจะต้องรวมไปถึงเรื่องการออกแบบความปลอดภัยทั้งระบบติดตามจากคุณบุตรศิรินยิ่งเกียรติกุลค่ะ
4: อุบัติเห หตุและความสูญเสียเกิดขึ้นซ้ำซากรายวันจริงๆนะคะกับเหตุการณ์ล่าสุดก็ยังเกิดขึ้นซ้ำที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟอีกแล้วนะคะเกิดขึ้นที่บริเวณซอยลาดกระบัง3ด้านหลังของโรงเรียนสังฆราชานะคะซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเป็นเยาวชน1คนอายุเพียง21ปีเท่านั้นเองนะคะโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากรถไฟที่ชนกับรถจักรยานยนต์ค่ะนี่ไม่ใช่แค่ความสูญเสียระดับครอบครัวเท่านั้นแต่กำลังสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศค่ะที่เราบอกว่ากำลังสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญนะคะดูจากตัวเลขภาพรวมกันค่ะในปี2568มีตัวเลขที่บอกนะคะว่าคนไทยตายมากกว่าเกิดอยู่ที่ประมาณ 143,110 คนค่ะและเด็กที่เกิดมาก็มีความเสี่ยงนะคะว่าจะไม่มีโอกาสได้เติบโตเป็นทุนมนุษย์ที่สำคัญในอนาคตค่ะเพราะดูจากตัวเลขด้านล่างนะคะก็จะพบว่าประเภทของภัยมีหลายประเภทค่ะแต่ที่วงกลมสีแดงไว้ตรงนี้นะคะก็คือภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุซึ่งจะพบว่าตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบนั้นมีมากที่สุดเลยนะคะและถ้าดูข้อมูลย้อนหลังไป4ปีนะคะในช่วงปี2566ถึง2569ตัวเลขอาจไม่เยอะเพราะนับเฉพาะช่วงอายุ1ถึง24ปีเท่านั้นนะคะ4ปีรวมกันนะคะเราจะพบว่ามีจำนวนตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่เป็นเด็กและเยาวชนมากกว่า 9,600 คนค่ะความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนั้นมีความเสียหายในทางเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกันนะคะคนเสียชีวิต1คนค่ะจะมีมูลค่าความเสียหายในทางเศรษฐกิจมากกว่า7ล้านบาทด้วยกันนะคะเมื่อสักครู่นี้คำนวณจาก4ปีที่ผ่านมาตัวเลขจริงคือตรงนี้ค่ะ 9,669 คนคูณกับมูลค่าความเสียหายต่อ1ชีวิตโดยภาพรวมแล้วนับย้อนหลังไป4ปีประเทศไทยมีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณเกือบ 70,000 ล้านบาทจากการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุค่ะก็มีคำถามนะคะ 70,000 ล้านบาทมันมากขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมมีข้อมูลจาก e-finance ไทยค่ะที่เขาคำนวณค่าใช้จ่ายตั้งแต่เกิดจนจบปริญญาตรีนะคะเขาพบว่าจำนวนเงินที่เสียไป 70,000 ล้านบาทเราสามารถพัฒนาทุนมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนจบปริญญาตรีได้มากถึง 34,209 คนเลยค่ะและถ้าเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะโดยเฉพาะยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดจะพบว่านั่นคือรถจักรยานยนต์ค่ะข้อมูลจากโครงการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยยังพบด้วยว่าประเทศไทยครองอันดับหนึ่งของโลกแซงหน้าประเทศที่มีรถเยอะอย่างเวียดนามอินโดนีเซียและอินเดียด้วยค่ะและสาเหตุไม่ได้เกิดแค่พฤติกรรมคนขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยเท่านั้นนะคะแต่ยังมีช่องโหว่ทางกฎหมายโดยเฉพาะมาตรฐานรถจักรยานยนต์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้วยค่ะเช่นรถจักรยานยนต์ในไทยมีความเร็วสูงสุด140ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงสูงกว่ามาตรฐานสากล120ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้การควบคุมนั้นยากต้องลดความเร็วสูงสุดและปรับหน้าปัดความเร็วเพื่อให้สอดคล้องกับต่างประเทศค่ะอย่างบราซิลหรือยุโรปค่ะมีการควบคุมที่เข้มงวดทั้งอายุและกำลังรถมือใหม่อยู่ที่อายุ 17-20 ปีมักถูกจำกัดให้ขับขี่ขนาดไม่เกิน 50 ซีซีห้ามซ้อนท้ายและจำกัดความเร็วแต่ที่ผ่านมามาตรฐานไทยเด็กอายุ15ปีสามารถขับขี่รถได้ 110-125 ซีซีได้ทันทีซึ่งเป็นรถที่มีกำลังสูงเกินไปสำหรับมือใหม่ที่ขาดทักษะการควบคุมนอกจากนี้โครงสร้างถนนไทยก็ไม่มีเลนเฉพาะสำหรับรถจักรยานยนต์ทำให้ต้องวิ่งปะปนกับรถใหญ่ด้วยความเร็วสูงเท่ากันแต่มาตรฐานทั้งไฟหน้ารถระบบเบรกที่ไม่มี ABS ล้วนไม่ปลอดภัยทั้งสิ้นค่ะนอกจากนี้โปรโมชั่นด้านการตลาดของไทยอย่างเช่นดาว 0% ก็มีผลทำให้การซื้อและการเข้าถึงนั้นง่ายโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีข้อจำกัดด้านการเดินทางรถจักรยานยนต์จึงกลายเป็นพาหนะที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ด้วยความจำเป็นแต่เต็มไปด้วยความไม่ปลอดภัยค่ะนักวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนได้เสนอแนวทางการยกระดับความปลอดภัยโดยมองเป็นภาพรวมเชิงระบบโดยใช้หลักวิชาการด้านวิศวกรรมจราจรและเชิงพฤติกรรมเข้ามาวิเคราะห์ร่วมกัน
5: ปัจจุบันเนี่ยเยาวชนเป็นกลุ่มประชาชนที่สำคัญนะครับที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตซึ่งในปัจจุบันเนี่ยอุบัติเหตุทางถนนก็ส่งผลทำให้เยาวชนเนี่ยสูญเสียชีวิตไปด้วยการเดินทางค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเนี่ยในการยกระดับทุนมนุษย์ในเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยก็จะทำให้เยาวชนเหล่านี้สามารถที่จะอยู่ได้มีการเดินทางที่ปลอดภัยสิ่งที่เราควรจะต้องทำคืออาจจะต้องทำยังไงให้มีการลดการใช้จักรยานยนต์เรามีการสร้างทางเลือกการเดินทางที่เหมาะสมให้ไหมที่ การสร้างทางเลือกก็คือเรื่องของรถโดยสารสาธารณะเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมที่มีคุณภาพดีมีราคาที่เหมาะสมแล้วดึงดูดให้คนเนี่ยเลิกใช้จักรยานยนต์หันมาใช้ขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นถ้าเรามีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีที่ปลอดภัยแล้วดึงดูดคนมาใช้งานได้เนี่ยเราก็สามารถลดเรื่องของปัญหาเรื่องอุบัติเหตุทางถนนได้ดีขึ้นระดับหนึ่ง
4: นอกจากนี้ต้องยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานและยานพาหนะให้สูง

0: ขึ้นบังคับใช้กฎหมายผ่านเทคโนโลยีและการร่วมมือของท้องถิ่นกฎหมายจราจรไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจเพียงฝ่ายเดียวต้องใช้กลไกการติดตั้งกล้องและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจับและปรับด้วยค่ะ
1: 20ปีมานี้ผมคิดว่าเราสูญเสียไปปีนึงเป็นหมื่นๆคนนะ20กว่าปีนี้หมดไปโอ้หลายแสนคนแล้วนะที่ตายหรือว่าบาดเจ็บก่อนวัยอันควรนะครับแผน14น่าจะเป็นทิศทางหนึ่งที่เราทำให้แผนพัฒนาประเทศไม่ใช่แผนของข้าราชการไม่ใช่แผนของผู้นำแต่เป็นแผนทุกภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องทุกคนจะต้องเรียกว่าเรียกร้องว่าประเทศไทยเรานะสิทธิขั้นพื้นฐานอันหนึ่งก็คือความปลอดภัย
0: ยังมีข้อเสนอให้ปลดล็อกระเบียบงบประมาณท้องถิ่นด้วยนะคะเพื่อแก้ไขข้อติดขัดด้านกฎหมายระเบียบกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถนำงบประมาณไปใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุได้ทันทีค่ะรวมถึงมีข้อเสนอสำคัญนะคะให้กำหนดตัวชี้วัดด้านอุบัติเหตุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14ด้วยนะคะไม่ใช่แค่ตัวชี้วัดหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นแต่จำเป็นต้องเชื่อมโยงหลายๆหน่วยงานเข้าด้วยกันเพื่อบูรณาการแก้ปัญหาด้านอุบัติเหตุเพื่อลดอุบัติเหตุให้ได้และที่สำคัญก็คือการรักษาทรัพยากรทุนมนุษย์ให้ได้มากที่สุดค่ะ
2: ขอบคุณคุณบุษรินทร์ค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ในโซเชียลมีเดียในโลกออนไลน์เนี่ยมีเนื้อหามีคลิปเต็มไปหมดครับข่าวต่อไปนี้คีย์เมสเสจสำคัญก็คือต้องรู้เท่าทันเนื้อหาเหล่านี้ครับอย่าอินเกินบางคนเห็นใจและโอนไวแบบเนี้ยอันนี้ต้องระมัดระวังตั้งสติกันก่อนครับที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นกรณีของคลิปที่กำลังเป็นไวรัลจากครอบครัวบิ๊กชีวิตไรเดอร์สู้ชีวิตครับตอนนี้เรื่องราวมันกลับตลบัดหนังคนละม้วนนะครับหลังจากมีผู้ออกมาปลดโปงครับว่าทั้งหมดนั้นเป็นการแสดงตามบทบาทที่เอเจนซี่เขากำหนดมาในลักษณะเดียวกันกับละครคุณธรรมครับ
4: เสียหายอย่างมากไม่สามารถเข้าช่องได้ไม่สามารถทำอะไรได้เลยแล้วก็คือปักตะกร้าไปแล้วหลายอย่างคือตัดรายได้มากๆแล้วช่วงที่ทำคอนเทนต์ไม่สามารถวิ่งงานได้เลยไม่สามารถที่จะแบบว่าทำอะไรเป็นตัวเป็นตนได้อะก็คือทุกคนเข้าใจปะว่ามีช่วงหนึ่งที่ขายหมูปิ้งอะแหละโคตรลำบากซื้อของก็ไปเองฝนก็ตกแล้วให้สคริปต์มาตอนเย็นเนี่ยสคริปต์เนี่ยหลักฐานมีหมดเนี่ยสคริปต์บ้าอะไร 4-5 หน้าน
3: ี่เป็นคลิปที่ถูกปล่อยออกมาผ่าน TikTok นะครับเนื้อหาเป็นการแชร์ความลับว่าช่องเดิมที่ชื่อว่าครอบครัวบิ๊กซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 30,000 คนครับถูกเอเจนซี่สั่งปิดไปแล้วหลังจากมีปัญหาการเรื่องผลประโยชน์ครับทั้งคู่เนี่ยยอมรับนะครับว่าเนื้อหาที่เห็นเป็นการแสดงล้วนๆเลยฮะมีบริษัทให้ค่าจ้างคลิปละ 1,000 บาทแลกกับการต้องถ่ายคอนเทนต์ตามสคริปต์ที่เธอโชว์เมื่อกี้บริษัทเอเจนซี่นั้นเขียนบทมาให้ครับหรือแม้แต่ฉากอยากกินเฟรนช์ฟรายส์ที่คนดูเนี่ยเอาทัวร์ไปลงฝ่ายหญิงก็เป็นเนื้อหาที่บริษัทให้งบมา300ครับไปซื้อเฟรนช์ฟรายมาเอามาเข้าฉากนอกจากนี้สัญญายังระบุนะครับว่าคนที่รับงานรับคอนเทนต์เหล่านี้ไปทำห้ามรับงานนอกห้ามรับรีวิวเองและถ้ามีงานจ้างบริษัทจะหักค่าหัวคิวถึง 80% ครับเจ้าของช่องที่เป็นตัวแสดงเนี่ยได้แค่ 20%พอคนที่รับงานมาครับจะขอเบิกเงินเขาอ้างครับบอกจะเอาเงินไปรักษาลูกที่ป่วยบริษัทไม่ให้พวกเขาก็เลยอยากไปทำอาชีพอื่นแต่เอเจนซี่นี้ไม่ยอมครับก็เลยยกเลิกสัญญาแล้วก็ปิดช่องหนีในที่สุดครับ
4: เราเสียหายอย่างมากไม่สามารถ
5: ผมว่ามันเป็นธุรกิจไปแล้วเราไปนานแล้วในรูปแบบเกินผมใช้คำว่าเป็นเหมือนละครคุณธรรมอะเนาะละครสั้น คือเอาเรื่องราวชีวิตจริงของคนมาแล้วสุดท้ายก็จากจริงก็เปลี่ยนเป็นสร้างเป็นบทละครมันก็เหมือนละครทีวีอะครับก็คือเอาเรื่องราวจากสตอรี่แรกที่จริงมาแล้วค่อยๆปรับไปเรื่อยๆจนกลายเป็นธุรกิจนะครับเหตุการณ์แบบนี้เพิ่งมีประกาศที่จีนมาแล้วก็บริษัทในจีนก็อพยพย้ายออกนอกประเทศเยอะมากก็คือว่าทางรัฐบาลจีนสั่งห้ามไม่ให้ทำละครสั้นที่เป็นละครคุณธรรมที่ไม่จริงนะครับมีข่าวนี้มีออกข่าวไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับสีจิ้นผิงสั่งเองเลยว่าแบบไม่ให้ทำขออย่าทำนะครับเพราะว่ามันดูหลอกลวงเช่นแบบฉันเป็นประธานบริษัทหรือละครคุณธรรมอ้างอิงอะไรเงี้ยที่เป็นเนื้อหาแต่ง ที่ไม่ใช่เนื้อหาจริง
2: คุณผู้ชมเคยเห็นคลิปทำนองนี้เหมือนกันใช่ไหมคะ
3: เยอะฮะ
2: เรื่องราวชีวิตที่มันดูน่าสงสารดูแล้วก็จะอินกดแชร์เขียนคอมเมนต์ฉ่ำนะคะนายรวีตะวันทรงกรรมการจริยธรรมสื่อสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติบอกว่ากรณีนี้สะท้อนปัญหาเรื่องสภาพเศรษฐกิจที่ทำให้คนยอมรับงานที่มันขัดต่อจริยธรรมเพียงเพื่อต้องการหาเงินโดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งที่น่าตกใจก็คือโมเดลธุรกิจแบบนี้เป็นธุรกิจแบบละครคุณธรรมที่เคยเฟื่องฟูอยู่ในประเทศจีนแต่มีข่าวว่ารัฐบาลจีนสั่งห้ามผลิตเพราะว่ามีเนื้อหาเข้าข่ายหลอกลวงหรือว่าปรุงแต่งเกินจริงเป็นการมอมเมาประชาชนจึงสงสัยว่าบริษัทกลุ่มนี้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและเผยแพร่แทนที่หรือไม่บริษัทเหล่านี้จะหาคนที่ดูแล้วมีต้นทุนชีวิตน่าสนใจเช่นกลุ่มไรเดอร์หรือคนที่ดูแล้วมีชีวิตยากลำบากเอามาเซ็นสัญญาแล้วก็ป้อนบทละครที่เน้นเรื่องความขัดแย้งสุดโต่งให้แล้วก็ใช้วิธีการปั๊มบัญชีปลอมขึ้นมากระจายคลิปไปพร้อมกันให้มันกลายเป็นไวรัลซึ่งในความเป็นจริงนะคะแพลตฟอร์มอย่าง TikTok ยังไม่ได้มีระบบตรวจจับลิขสิทธิ์หรือว่าเนื้อหาที่ปรุงแต่งได้ดีเท่าที่ควรทำให้คอนเทนต์เหล่านี้แพร่ระบาดได้ง่ายค
5: ่
2: ะ
5: มันก็เหมือนละครทีวีอะครับก็คือเอาเรื่องราวจากสตอรี่แรกที่จริงมาแล้วก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆจนกลายเป็นธุรกิจนะครับเหตุการณ์แบบนี้เพิ่งมีประกาศที่จีนมาแล้วก็บริษัทในจีนก็อพยพย้ายออกนอกประเทศเยอะมากก็คือว่าทางรัฐบาลจีนสั่งห้ามไม่ให้ทำละครสั้นที่เป็นละครคุณธรรม
3: คลิปลักษณะนี้ท่านผู้ชมมันก็ไม่ต่างจากการทำคลิปหลอกชาวบ้านเอาเอนเกจมีความเห็นจากเพจอรรถรสนะครับที่นำข้อมูลการขุดคุ้ยร้านค้าออนไลน์เจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดยี่ห้อหนึ่งครับซึ่งต่อยอดมาจากช่องคอนเทนต์ยอดนิยมพบว่าเลขทะเบียนนิติบุคคลที่ระบุเอาไว้ไปตรงกับชื่อของบริษัทเอเจนซี่เดียวกันที่ไปว่าจ้างครอบครัวไรเดอร์ทำคอนเทนต์จัดฉากครับข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับบอกว่าบริษัทแห่งนี้ร่วมทุนระหว่างไทย 51% แล้วก็มีจีน 49% ครับก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสของตัวคอนเทนต์แล้วก็เบื้องหลังของการทำงานของบริษัทนี้ด้วยทางกรรมการจริยธรรมสื่อสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับย้ำว่าธุรกิจเหล่านี้จะเติบโตไม่ได้ถ้าไม่มีคนดูถ้าไม่มีโฆษณาครับดังนั้นคนดูต้องไม่อินจนเกินไปต้องไม่อินเกินนะครับแล้วก็ต้องรู้เท่าทันว่าสิ่งที่เห็นผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนั้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเวลาดูเนี่ยท่านผู้ชมจริงๆจะบอกไม่อินเลยก็ไม่ใช่นะอินได้แหละต้องไม่คล้อยตามแล้วก็รีเช็คกันก่อนสุดท้ายไม่ได้เจ็บเฉพาะคนดูคนทำคอนเทนต์ก็เจ็บไม่แพ้กัน
2: อย่าอินเกินนะคะมีข้อแนะนำมาค่ะอีก3วันค่ะรับสมัครผู้ว่ากทมนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีคนในใจหรือยังคะตัดสินใจได้หรือยังหรืออาจจะเร็วเกินไปที่จะตัดสินใจนะคะยังมีเวลาฟังนโยบายเขาก่อนเพราะว่าตอนนี้เหล่าบรรดาว่าที่ผู้สมัครทยอยเปิดตัวมาเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นคนล่าสุดนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะวันนี้เปิดตัวท้าชิงในตำแหน่งผู้ว่ากทมในนามอิสระนะคะประกาศยกระดับเมืองหลวงค่ะบอกว่าจะฟื้นสมาชิกสภาเขตหรือว่าสขขึ้นมาเป็นตัวแทนของคนทุกเขตด้วยแล้วก็จะใช้กลยุทธ์หาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียเป็นหลักนะคะเชื่อว่าจะสามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มทุกวัยแม้ว่าจะไร้สังกัดพรรคการเมืองก็ตามค่ะศึกชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเริ่มคึกคักอย่างต่อเนื่องเปิดตัวกันอย่างต่อเนื่องเช่นกันวันนี้ถึงคิวของนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอินฟลูเอนเซอร์และอดีตนักการเมืองค่ะเปิดตัวลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ย่านซอยระนอง2ในนามอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองพร้อมเปิดแคมเปญมนุษย์ผู้ทันการเวลาผู้นำมหานครแห่งอนาคตนำ AI และนวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาคนกรุงเทพทั้งปัญหาฝุ่นละอองความปลอดภัยปัญหาจราจรเช่นระบบจราจรอัจฉริยะระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้านะคะโดยจะใช้จุดแข็งของกรุงเทพเรื่องการท่องเที่ยวและร้านอาหารค่ะสะท้อนความเป็นเมืองไม่หลับไหลเข้ามาพัฒนายกระดับให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อให้พร้อมแข่งขันกับเมืองหลวงระดับโลกค่ะพร้อมประกาศบอกจะฟื้นสมาชิกสภาเขตหรือสขให้เข้ามาจัดการเรื่องกฎหมายนะคะ แล้วก็จะได้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนเขตแต่ละเขตโดยไม่ใช่มีเพียงแค่

0: เฉพาะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกเท่านั้นค่ะ
1: เรื่องเกี่ยวกับการฟื้นสมาชิกสขหรือสมาชิกสภาเขตกลับคืนมาให้กับกรุงเทพมหานครเป็นเสียงส่วนใหญ่ของทุกชุมชนในกรุงเทพมหานครที่เราได้ทำการ

0: นี่ฮะดร.มาริกานะครับเปิดตัวมาอีกคนแล้วบอกว่าแม้ไม่มีพรรคการเมืองสนับสนุนและมีคะแนนเป็นรองแต่ก็เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองครับแล้วก็เสียงของประชาชนคนกรุงเทพย้ำนะครับว่าแนวทางการหาเสียงเน้นไปที่โซเชียลมีเดียและการไลฟ์ซึ่งเชื่อว่าจะสื่อสารไปถึงประชาชนในวงกว้างครับแล้วก็เข้าถึงทุกกลุ่มทุกรุ่นโดยไม่สามารถสร้างภาพได้ครับ
1: ดูผลสำรวจกันหน่อยจากสวนดุสิตโพเมื่อวานนะคะไม่ธรรมดานะคะ ค
0: ุ
1: ณมาริกามีคะแนนนิยมติด1ใน6ค่ะโดยอยู่ในลำดับที่4นะคะแล้วก็มีคะแนนนำนายอนุชาบุรพชัยศรีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมของประชาธิปัตย์และหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระค่ะ
0: การระบาดของอีโบลาไม่ลดลงเลยนะครับตอนนี้ในแอฟริกาเนี่ยคาดว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกอย่างน้อย900คนครับขณะที่ DR คองโกนะครับตอนนี้คุมเข้มมาตรการในการคัดกรองเพิ่มขึ้นครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกครับเข้มงวดการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพที่จุดตรวจใกล้เมืองบูเนียทางตะวันออกของคองโกนะครับทั้งมาตรการเข้มงวดในการล้างมือการวัดอุณหภูมิผู้เดินทางทั้งขาเข้าขาออกโดยเฉพาะคนที่เดินทางมาจากเมืองมงบาลูนะครับศูนย์กลางการกระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจครับที่จังหวัดนอตคิวูซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มกบฏ M23 ประกาศใช้มาตรการในการกักตัว21วันครับสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอิทูรีเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับในวันเดียวกันครับหน่วยงานสาธารณสุขของ DR คองโกเปิดเผยตัวเลขผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น904คนนะครับและผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวกับการระบาดอย่างน้อย119คนครับสอดคล้องกับผู้อำนวยการองค์การใหญ่องค์การอนามัยโลกนะครับที่บอกว่ามีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อใน DR คองโกมากกว่า900คนครับรวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ101คนนะครับองค์การอนามัยโลกครับยกระดับความเสี่ยงของอีโบลาใน DR คองโกเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแต่ยังคงสถานะความเสี่ยงระดับต่ำเอาไว้สำหรับพื้นที่อื่นๆทั่วโลกแล้วก็เตือนว่าจำนวนผู้ป่วยอาจเพิ่มขึ้นอีกครับเพราะเชื้อไวรัสอีโบลาระบาดมาหลายสัปดาห์ก่อนหน้าที่จะตรวจพบปัจจุบันครับนอกจาก DR คองโกแล้วมีเพียงยูกันดาประเทศเดียวเท่านั้นนะครับที่พบการระบาดของอีโบลาซึ่งยืนยันพบผู้ติดเชื้อแล้ว5คนครับขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแอฟริกาประกาศขยายพื้นที่เสี่ยงพบการระบาดของอีโบลาเพิ่มอีก10ประเทศรวมถึงสาธารณรัฐแอฟริกากลางสาธารณรัฐคองโกเอธิโอเปียเคนยาและรวันดาครับ
1: เหลืออีกไม่กี่วันค่ะสงครามในตะวันออกกลางก็จะครบ3เดือนแล้วนะคะฝั่งสหรัฐและอิหร่านนั้นได้เสนอข้อตกลงในการยุติสงครามกันมาแล้วหลายครั้งแต่ว่าครั้งล่าสุดนี้เข้าใกล้ความจริงแล้วหรือยังติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้อาจจะพูดได้นะคะว่าโลกเข้าใกล้จุดที่จะได้เห็นสหรัฐอเมริกาจับมือยุติสงครามกับอิหร่านมากที่สุดนับตั้งแต่มีการเปิดโต๊ะเจรจาหารือกันเป็นครั้งแรกที่ปากีสถานเมื่อเดือนที่แล้วนะคะแต่โดนัลด์ทรัมป์ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่รีบร้อนที่จะปิดดีลกับอิหร่านแต่โลกมีความคาดหวังกับประเด็นนี้มากน้อยแค่ไหนคะจะรู้ว่าหวังมากหรือว่าหวังน้อยตัวชี้วัดที่ดูกันได้ง่ายๆนะคะนั่นก็คือราคาน้ำมันค่ะซึ่งทันทีที่มีข่าวความคืบหน้าเรื่องการเจรจาออกมาทั้งจากฝั่งสหรัฐและอิหร่านราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็ปรับตัวลดลงทันทีนะคะอย่างที่ตลาดซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้าเบรนท์ลดลง 4% เหลือไม่ถึง100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นเดือนค่ะขณะที่ตลาดเวสต์เท็กซัสนะคะเหลือ 92.03 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลดลงกว่า 4% เช่นเดียวกันคุณผู้ชมจับสัญญาณจากท่าทีของมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ตอนนี้ดูจะแย่งซีนรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์และเข้ามามีบทบาทจัดการวิกฤตในตะวันออกกลางมากขึ้นเรื่อยๆจะพบนะคะว่าการหารือยุติสงครามดูจะเป็นไปในทิศทางบวกอยู่พอสมควรเลยทีเดียวค่ะ
1: There's a lot of support globally every country that we've walked through it understands it's very not just very reasonable

0: but it's the right thing for the world to get done. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. I mean, the president's not going to make a bad agreement. So let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives.
1: ตอนนี้รัฐบาลทรัมป์นะคะยังคงให้น้ำหนักไปที่การทูตมาเป็นอันดับแรกค่ะซึ่งแม้ว่าทีมสหรัฐจะยอมรับว่าการเจรจาไม่ใช่เรื่องง่ายๆโดยเฉพาะเรื่องของนิวเคลียร์แต่ก็ยังไม่หมดหวังนะคะโดยรูบิโอที่ตอนนี้เดินสายเยือนอินเดียระบุนะคะว่าอาจจะได้ยินข่าวดีกันในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่โลกหวังได้ขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าจุดยืนของสหรัฐและอิหร่านขัดกันในหลายๆเรื่องค่ะตามปกติแล้วนะคะสหรัฐแล้วก็อิหร่านมักจะไม่เปิดเผยรายละเอียดเรื่องของเงื่อนไขการเจรจาอย่างเป็นทางการซึ่งข้อมูลชุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นค่ะเราได้มีการรวบรวมมาจากบทสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ของ2ประเทศตามสื่อต่างๆนะคะโดยหยิบมาใน4เรื่องหลักๆด้วยกันค่ะได้แก่เรื่องของประเด็นช่องแคบฮอร์มูซนะคะทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัดอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็มาตรการคว่ำบาตร2เรื่องด้านบนที่คุณผู้ชมเห็นค่ะจะเป็นเงื่อนไขก่อนทำข้อตกลง MOU ขณะที่2เรื่องด้านล่างเนี่ยเป็นประเด็นที่ทั้ง2ฝ่ายน่าจะมีการเจรจาต่อรองกันในภายหลังนะคะโดยข้อเสนอยุติสงครามรอบนี้ค่ะเขาพิเศษกว่ารอบอื่นๆตรงที่จะมีการรับรอง MOU หรือว่าบันทึกความเข้าใจก่อนที่จะเจรจากันในเรื่องยากๆนะคะโดย MOU ฉบับนี้จะวางรถแมพค่ะเพื่อแก้ปัญหาในทุกประเด็นเริ่มจากการเปิดช่องแคบฮอร์มูซเพื่อแลกกับการที่สหรัฐจะทยอยปลดการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านนะคะหลังจากนั้นจะมีการเจรจาสรุปข้อตกลงกันใน60วันค่ะโดยเฉพาะเรื่องของนิวเคลียร์แต่ความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตามองอีกจุดหนึ่งของโลกตอนนี้คือที่ประเทศจีนคุณผู้ชมนะคะสื่อปากีสถานเขาเผยแพร่ภาพนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟพบกับหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนที่กรุงปักกิ่งแต่เมื่อสักครู่ถ้าสังเกตกันดีๆจะเห็นนะคะว่าการพบกันรอบนี้มีจอมพลอาซิมมูนีผู้บัญชาการทหารบกปากีสถานที่เป็นตัวกลางคนสำคัญในการประสานรอยร้าวสหรัฐอิหร่านเข้าพบด้วยก่อนที่ทีมปากีสถานจะได้เข้าไปพบกับสีจิ้นผิงค่ะคุณผู้ชมจอมพลอาซิมนะคะถือเป็นคีย์แมนคนสำคัญเพิ่งจะไปเจอกับโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟหัวหน้าทีมเจรจาอิหร่านแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศอับบาสอารักชีที่กรุงเตหะรานเมื่อวันเสาร์ด้วยนะคะดังนั้นค่อนข้างชัดเจนว่าการเยือนจีนของทีมปากีสถานน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการดึงจีนให้เข้าไปช่วยไกล่เกลี่ยความขัดแย้งท่ามกลางความหวังว่าสงครามสหรัฐอิหร่านจะยุติลงได้จริงๆสักทีแต่จะปิดดีลได้หรือไม่หรือว่าจะยังคงติดล็อกเงื่อนไขเดิมๆอาจจะยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนในขณะนี้นะคะเนื่องจากมีอิสราเอลเป็นตัวแปรสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของนิวเคลียร์ค่ะด้านเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนะคะระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์ค่ะว่าได้ตกลงกับผู้นำสหรัฐว่าข้อตกลงที่ทำกับอิหร่านจะต้องมีเรื่องการกำจัดภัยคุกคามนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์รวมอยู่ในนั้นด้วยและเนทันยาฮูยืนยันด้วยนะคะว่าทรัมป์สนับสนุนสิทธิ์ของอิสราเอลในการป้องกันตนเองค่ะทรัมป์พูดมาตลอดนะคะว่าเมื่อเจรจากับอิหร่านจะไม่ทำข้อตกลงที่แย่ๆซึ่งข้อตกลงที่เรียกว่า bad deal สำหรับทรัมป์ค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านในยุคของบารักโอบามาที่6ชาติมหาอำนาจได้ร่วมมือกับสหภาพยุโรปแล้วก็อิหร่านเห็นชอบร่วมกันในปี2015ก่อนที่ทรัมป์ 1.0 จะฉีกข้อตกลงดังกล่าวทิ้งนะคะปัญหาที่ทำให้ข้อตกลงฉบับนี้ถูกวิจารณ์เนื่องมาจากมีการเปิดทางให้อิหร่านเดินหน้าเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและพัฒนาขีดความสามารถด้านอาวุธนิวเคลียร์ได้ค่ะถ้าอิหร่านยังคงปฏิบัติตามกรอบของข้อตกลงซึ่งรวมถึงการยอมให้เจ้าหน้าที่ IAEA เข้าไปตรวจสอบเพราะว่าเป้าหมายหลักจริงๆของข้อตกลงฉบับนี้นะคะเขาอยู่ที่เรื่องของความโปร่งใสของโครงการนิวเคลียร์อิหร่านแต่ไม่ได้ต้องการที่จะทำลายกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ทั้งหมดค่ะตอนนี้เริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอยุติสงครามฉบับทรัมป์ 2.0 ดังมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะในสหรัฐทั้งจากนักการเมืองฝั่งเดโมแครตหรือแม้แต่ไมค์ปอมเปโออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศยุคทรัมป์ 1.0 ค่ะที่มองว่าข้อตกลงที่ทรัมป์อาจจะยอมไฟเขียวทำไมดูแล้วไม่ได้ดีไปกว่าแบดดีลยุคโอบามาเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ก่อนหน้านี้ทรัมป์เอ่ยปากเองนะคะว่าอาจจะยอมรับการระงับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของอิหร่านที่20ปีแทนที่จะยืนกรานในจุดยืนเดิมเรื่องการทำลายขีดความสามารถดังกล่าวทั้งหมดแต่จุดยืนที่เปลี่ยนไปนี้จะทำให้ทรัมป์แตกคอกับผู้นำอิสราเอลหรือไม่ค่ะ

0: ัมป์ยืนยันนะคะว่าถ้าจะปิดดีลกับอิหร่านจะต้องเป็นดีลที่ดีแล้วก็เหมาะสมค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐอ้างค่ะว่าผู้นำสูงสุดอิหร่านเห็นชอบในกรอบกว้างๆของข้อตกลงฉบับนี้แล้วแต่ทั้งหมดจะเป็นเพียงฝันลมๆแล้งๆอีกครั้งหรือไม่เราคงจะได้เห็นกันในเร็วๆนี้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับภาพรวมของประเทศไทยเนี่ยฝนลดลงถึงวันพุธนี้นะครับแต่ภาคใต้ฝนยังหนักครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรครับ

0: วัสดีค่ะในช่วงต้นสัปดาห์นี้ฝนจะลดลงนะคะโดยบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นอาจจะยังมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคอื่นๆก็จะมีฝนฟ้าคะนองนะคะจากกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมีความแรงลมปานกลางพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะระยะนี้จึงขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักทางภาคใต้นะคะได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาและก็ที่ภูเก็ตให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะแล้วกลับมาดูสภาพอากาศรายภาคคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้กันต่อนะคะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะสำหรับคืนนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 24-38 องศาเซลเซียสต่อกันที่ภาคอีสานนะคะจะมีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่ที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิระหว่าง 25-38 องศาค่ะภาคกลางช่วงนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่นะคะที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีกรุงเทพปริมณฑลและก็ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะช่วงนี้อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 25-38 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลจะมีอุณหภูมิเฉลี่ย 25-37 องศาค่ะภาคตะวันออกระยะนี้มีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่นะคะแถวบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง 24-38 องศานะคะทะเลจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายพื้นที่ภาคใต้นะคะช่วงนี้ภาคใต้มีฝนตกหนักนะคะตั้งแต่ 40-60% ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและก็ที่นราธิวาสอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงนี้จะอยู่ที่ระหว่าง23-37 องศาเซลเซียสค่ะฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะไปดูทางด้านฝั่งอันดามันตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะและตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมานะคะจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นกันค่ะกลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนซินีอมรมลีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 18:19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริย์

0: ยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567โอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารประจำปีการศึกษา2564และ2566ที่ยังไม่ได้รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรด้วยโดยมีนายทหารสัญญาบัตรเข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรรวม463นายจากนั้นผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษานำกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นสิริมงคลแก่นายทหารผู้สำเร็จการศึกษา
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนาวินทกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จผู้ที่จะเป็นนายทหารที่ดีควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานอย่างน้อย3ประการประกอบกันคือความรู้ในวิชาวิทยาการทางทหารอย่างลึกซึ้งความรู้ทั่วไปอันกว้างขวางเหมาะสมแก่กาลสมัยและความรู้ผิดชอบชั่วดีมีจิตใจสำนึกในคุณธรรมจึงขอให้นายทหารทุกคนหมั่นเสริมสร้างความรู้ดังกล่าวจากที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ให้เจริญงอกงามขึ้นไปขออำนวยพรให้นายทหารใหม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการและมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนซึ่งตรงกับวันที่25พฤษภาคม2569สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่2อิบอัลฮุไซแห่งราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนกรุงอัมมานในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขและความวัฒนารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์แดนเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับจอร์แดนเจริญงอกงามมาเป็นลำดับในขณะที่เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนความเคารพยกย่องเจตจำนงอันดีและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ร่วมกันของทั้งสองประเทศเราต่างสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอย่างเข้มแข็งหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างและขยายความร่วมมือระหว่างกันไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหากยังรวมไปถึงกิจการด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติการประชุมวิชาการด้านวิทยาการคำนวณในฟิสิกส์พลังงานสูงและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ ครั้งที่

0: 28การประชุมเชฟ2026เป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบประมวลผลข้อมูลขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์นิวเคลียร์มีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศเข้าร่วมมากกว่า500คนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการความโดยสรุปว่าประเทศไทยมีส่วนร่วมในความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านฟิสิกส์พลังงานสูงนับตั้งแต่เข้าร่วมโครงข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลกในปี2558สถาบันและหน่วยงานวิจัยของไทยได้มีส่วนร่วมในโครงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่สำคัญและได้ขยายหน่วยงานด้านการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในความร่วมมือระดับนานาชาติที่สำคัญหลายโครงการรวมถึงการทดลองที่เซิร์นและโครงการเจียงเหมินอันเดอร์กราวด์นิวตริโนการประชุมครั้งนี้จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยจากหลายประเทศเสริมสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนความก้าวหน้าเพิ่มเติมในด้านการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติจากนั้นทรงร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษโดยดร.ซิโมเน่คัมพาน่าแห่งเซิร์นในหัวข้อ HEP and Scientific Computing Future และศาสตราจารย์โซอี้โฮมจาก Swiss Federal Institute of Technology Lausanne EPFLในหัวข้อ From Quantum Computing and Quantum Algorithms to High Energy Physics ซึ่งสะท้อนความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยระดับโลก
1: So quantum error correction is into many physical qubits that are doing it. And really quantum error correction will be corrected devices. So all error corrected experiments that have been done so far are over.
0: เวลา 14:24 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครและวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดทุ่งเศรษฐีวัดสวนแก้วอุทยานจังหวัดสมุทรสงครามวัดสีชมพูจังหวัดนครพนมวัดแขนอกจังหวัดนนทบุรีวัดเบญจคีรีนครวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพระยศพาตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชคณะชั้นราชเวลา 13:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีไปยังวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันเชิญสัญญาบัตรพระยศพาตรไตรถวายแด่พระปริยัติวัชราธรที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชวัชราธรบวรปริยัติกิจมหาคณิศรบวรสังฆารามคามาวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดไก่เตี้ยกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูป พระราชวัชราธรนามเดิมคือสมภูมิร่มโพทองเกิดเมื่อวันที่21มีนาคม2513ที่บ้านสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีอุปสมบทที่วัดสาลีได้ศึกษาพระปริยัติธรรมและกรรมฐานจากครูบาอาจารย์ต่างๆทั้งสายมอญโบราณและไทยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรพระราชวัชราธรมีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชุมชนมุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนนำคำสอนไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันและถือเป็นพระเกจิที่สืบสานวิชาลงณหน้าขุนแผนสายรามันโบราณเพียงรูปเดียวปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ยและเลขานุการรองแม่กองบาลีสนามหลวงประจำผลใต้ทั้งนี้สมณศักดิ์คือยศที่พระสงฆ์ได้รับพระราชทานและมีราชทินนามมีหลายชั้นแต่ละชั้นมีพัดยศประกอบการสถาปนาพระสงฆ์รูปใดให้มีสมณศักดิ์และมีตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์เป็นธรรมเนียมที่พระเจ้าแผ่นดินทรงปฏิบัติมาตั้งแต่สุโขทัยจวบจนปัจจุบันหน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานองค์กรและสมาคมต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันนี้เวลา 10:00 นมีหน่วยงานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพประกอบด้วยผู้บริหารพนักงานบริษัทชับสามัคคีประกันภัยจำกัดมหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลมการักษ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยและโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครและจากจังหวัดนครราชสีมาได้แก่วัดป่าสัทธารวมวัดสุทธจินดาวัดวะผู่แก้ววัดสาลาลอยที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากนั้นในเวลา 17:00 นบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสถาบันกันตนาและนิเทศศาสตร์จุฬารุ่น9สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO บริษัท Korea Surgery Service Thailand บริษัท Secret Amulet 159จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจำนวน10รูปมาจากวัดในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดบางไผ่และวัดสมรโกศอีกทั้งมาจากวัดโพสีคุณเมืองจังหวัดอุดรธานีและวัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการต่อมาเวลา 19:00 นสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในช่วงเวลานี้เป็นการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งมีพระพิธีธรรมรวม8รูปมาจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามจำนวน4รูปตลอดทั้งวันมีประชาชนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเช่นจังหวัดกาญจนบุรีบริษัท Global Adjusting Technical Services ประเทศไทยจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านอาชีพการศึกษาสาธารณสุขและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ช่วยสร้างงานสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ประสบนิกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ในวันที่30และ31พฤษภาคม2569มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบ

0: รมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองปิดเวลา 11:00 นจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันอศินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณอศินีค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับพูดถึงทีมเซปักตะก้อที่แข่งในศึกชิงแชมป์โลกนะครับปรากฏว่าทีมไทยวอล์กเอาท์แล้วก็มองว่าการทำหน้าที่ของกรรมการนั้นไม่เหมาะสมเท่าไหร่แต่มันก็มีประเด็นตามมาเยอะนะครับถ้าเราไม่อิงจากกรรมการมันจะมีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีอะไรช่วยไหมติดตามกับคุณวิริยะในคืนนี้ครับ

0: สวัสดีครับสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเตรียมทำหนังสือชี้แจงตะกร้อโลกนะครับกรณี walk over ขอยอมแพ้มาเลเซียในศึกชิงแชมป์โลกโดยต้องการให้ระบบ challenge ในกีฬาตะกร้อเนี่ยมีความโปร่งใสเพื่อแก้ปัญหาความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นจากผู้ตัดสินครับหลังจากที่สหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรือว่า ISTAF นะครับออกมาปกป้องบราดี้เชเมผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์จากกรณีตัดสินค้านสายตาในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกรอบชิงชนะเลิศนะครับประเภททีมชุดชายที่ประเทศมาเลเซียโดยบอกว่าราดี้คือผู้ตัดสินระดับตำนานและยกระดับมาตรฐานความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของการตัดสินทั้งในระดับเอเชียและก็ระดับโลกและทีมตะกร้อไทยก็เสี่ยงที่จะถูกลงโทษจากการไม่ลงแข่งขันต่อด้วยครับล่าสุดนายอวยชัยศรีสุวรรณผู้จัดการทีมตะกร้อชุดชิงแชมป์โลกก็เปิดเผยว่าเตรียมที่จะส่งหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับการ walk over ของทีมไทยพร้อมย้ำว่าการกระทำของทีมไทยไม่ใช่การ walk out ที่จะมีบทลงโทษที่รุนแรงตามมาขณะเดียวกันอยากให้ระบบ challenge ในกีฬาตะกร้อเนี่ยโปร่งใสเหมือนกับกีฬาชนิดอื่นๆครับพร้อมเรียกร้องให้ผู้ใหญ่อย่างนายบุญชัยหล่อพิพัฒน์ซึ่งเป็นรักษาการประธานตะกร้อโลกเข้ามามีบทบาทช่วยทวงคืนความยุติธรรมให้กับทีมตะกร้อของไทยครับ
1: แค่ไม่ยอมรับกรรมการผู้ตัดสินท่านนี้เท่านั้นเองแล้วก็เราก็ไม่ได้walk out เราแค่ walk over เหมือนกับว่าเราแค่ไม่อยากแข่งให้มันในพื้นที่ที่เราไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะนั้นมันจะเป็นคำชี้แจงมากกว่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าสมาพันธ์น่ะมองเหตุการณ์ครั้งนี้ยังไงแล้วจะลงจะมีบทลงโทษเราอย่างไรถ้าลงโทษถึงขั้นว่าแบรนด์ทีมไทยออกจากแมตช์ซีเกมส์เอเชียนเกมส์เนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าก็คงต้องต่อสู้กันเพราะว่าเราไม่ได้ walk out ครับโดยหลักกติกามันก็มีอยู่แล้วถ้าเราไม่ได้ walk out เนี่ยเรา walk over เนี่ยยังไงก็ไม่น่าจะลงโทษไม่สามารถจะลงโทษเราในเรื่องของการแบรนด์ได้ซึ่งทางท่านนายกหรือท่านเลขาก็มองมุมนี้อยู่แล้วแต่ไม่อยากให้กรรมการที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมเนี่ยมีโอกาสได้ทำหน้าที่แบบนี้อีกในแมตช์ที่สำคัญนั่นคือจุดประสงค์ของเราเพราะว่ามันไม่ใช่ชาติเราชาติเดียวที่เจอแบบนี้นะครับ
0: ซึ่งหากย้อนไปในจังหวะที่ภูตะวันนะครับเหยียบเส้นกลางใต้เน็ตทำให้ราดี้ตัดสินเป็นลูกฟาวซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการ walk over ของไทยผู้จัดการทีมแล้วก็ไทยบอกว่าผู้ตัดสินควรจะเชื่อคณะกรรมการ challenge นะครับที่เขาขอดูภาพย้อนหลังและก็ออกมายืนยันว่าไม่ใช่จังหวะฟาวของไทยเช่นเดียวจะทางด้านของอาจารย์กมลตันกิมหงอดีตหัวหน้าผู้สอนของทีมตะกร้อไทยตั้งข้อสงสัยถึงการทำหน้าที่ของราดี้ที่ไม่ยอมทำตามคำตัดสินของคณะกรรมการ challenge ครับ
2: คณะกรรมการที่เขาชาเลนจ์น่ะเขาก็ยกว่าไม่ฟาวเขาก็ยกว่า not over ใช่ไหม
3: ครับ
2: แต่กรรมการก็ยังไม่ให้แต้มไทยเนี่ยตรงเนี้ยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเพราะถ้ากรรมการให้แต้มไทยมันก็จะเป็นไทยชนะ15-13ไม่ตัดสินตามกล้องโดยกีฬาทุกชนิดเทควันโดแบดมินตันวอลเลย์บอลเทนนิสเขามีกล้องไว้เพื่อจะเป็นหลักฐานถูกไหมครับกรรมการก็จะดูตามหลักฐานดูตามกล้องแต่เมื่อกล้องออกมาแล้วอย่างนั้นแล้วอ่ะคนยกก็ไปยก not over แล้วแต่ทำไมกรรมการถึงไม่ให้แต้มก็เลยเป็นคำถามว่าไม่รู้ใครจะไปสื่อสารกับกรรมการที่ไม่ให้แต้มเพราะอะไรเนี่ย
0: คราวนี้เรามาดูตามกฎชาเลนจ์นะครับผู้ตัดสินเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ชาเลนจ์เส้นด้านล่างกลางสนามได้ทำได้เพียงชาเลนจ์เน็ตเพื่อดูว่าผู้เล่นมีส่วนใดส่วนหนึ่งข้ามเน็ตไปหรือไม่เท่านั้นแต่ว่ามันมีตรงนี้ครับผู้ตัดสินเนี่ยสามารถขอให้คณะกรรมการชาเลนจ์เนี่ยดูภาพย้อนหลังเพื่อความถูกต้องของการตัดสินได้ทุกกรณีเลยนะครับแม้ว่ามันจะไม่เข้าเงื่อนไขการขอชาเลนจ์ก็ตามซึ่งก็ตรงข้ามกับจังหวะนี้ครับที่ราดี้เนี่ยยืนยันให้แต้มกับมาเลเซียแม้ภาพจากการชาเลนจ์เนี่ยจะแสดงว่าเท้าของภูตะวันเนี่ยไม่ได้ผิดกฎแต่อย่างใดส่วนการชาเลนจ์ที่อนุญาตให้ทำได้นะครับคือการชาเลนจ์เน็ตเพื่อดูว่ามีผู้เล่นลูกล้ำตะข่ายหรือไม่การชาเลนจ์เสิร์ฟคือคนเหยียบเส้นวงกลมเสิร์ฟหรือไม่แล้วก็ชาเลนจ์ไลน์นะครับก็คือแต้มลงหรือว่าไม่ลงเท่านั้นครับ จากผลงานที่ไม่ตามเป้านะครับทำได้1เหรียญเงินในรายการชิงแชมป์เอเชียที่มองโกเลียทำให้ทีมเทควันโดไทยจะกลับมาเตรียมทีมแก้ไขข้อบกพร่องในช่วง6เดือนที่เหลือนะครับเพื่อไปลุ้นต่อเหรียญทองในศึกเอเชียนเกมครับ1เหรียญเงินของพัชรกันต์พูนเกิดในรุ่น46กิโลกรัมในศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เพิ่งจบไปนี่เป็นผลงานที่ต่ำกว่าเป้าที่วางเอาไว้นะครับก็วางเอาไว้ที่1เหรียญทองนักกีฬาความหวังอย่างอยู่บัลลังก์ทับทิมแดงแชมป์โลกในรุ่น68กิโลกรัมแล้วก็แชมป์เก่าอย่างใบเตยสัจจการทองจันทร์ในรุ่น62กิโลกรัมต่างก็มีข้อผิดพลาดจนทำให้แพ้คู่แข่งตกรอบไปไม่ถึงเหรียญนะครับซึ่งอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ผลงานออกมาต่ำกว่าเป้าน่าจะมาจากนักกีฬาชุดนี้15คนมีถึง9คนที่เพิ่งมาแข่งขันชิงแชมป์เอเชียซึ่งในมุมมองของรูปเกมหลายๆคู่นักกีฬาสู้ได้นะครับแต่ก็แพ้เพราะพลาดในบางจังหวะซึ่งก็เกิดขึ้นได้เสมอโดยรายการนี้แชมป์โลกหลายต่อหลายคนก็ไปไม่ถึงเหรียญทองด้วยนะครับก็แสดงให้เห็นว่ากีฬาเทควันโดสามารถพลิกสถานการณ์ได้ตลอดการแข่งขันส่วนมุมทางฝั่งของชาติคู่แข่งในเอเชียหลายชาติก็มีการส่งนักกีฬาทั้งหน้าใหม่และก็หน้าเก่ามาลงแข่งขันกันแบบเต็มที่เพราะว่านี่คือแมตช์สำคัญคือการควอลิฟายตั๋วไปเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับทีมไทยครั้งนี้เราได้4โควต้าไปเอเชียนเกมนะครับก็มีรุ่น49กิโลกรัมหญิงรุ่น58 68บวก80กิโลกรัมชายณปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีโควต้าเพิ่มอีก 1-2 รุ่นนะครับทางนี้ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งแต่ในช่วงที่เหลืออีก6เดือนโค้ชเชหรือว่าชัดชัยเชพร้อมด้วยทีมงานครับก็จะต้องมาปรับจูนทีมเทควันโดไทยเพื่อลดความผิดพลาดเวลาลงแข่งขันซึ่งเป้าหมายสำคัญแน่นอนครับก็คือเหรียญทองเอเชียนเกมที่นาโกย่าโดยเทควันโดเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับจะแข่งขัน2วันคือวันที่2และก็3ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นะครับของทีมพลังการ FC ในศึกฟุตบอลไทยลีก2ที่ได้ประกาศแต่งตั้งปาร์คฮังซอนะครับอดีตกุนซือทีมชาติเวียดนามชาวเกาหลีใต้เข้ามาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ครับคุณวิศาลเจษดาครับ
3: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
4: คุณผู้ชมคะเกิดเหตุที่ปัตตานีนะคะมีผู้ก่อเหตุประกบยิงครอบครัวตำรวจขณะจอดรถรับลูกหน้าโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีนะคะทำให้ภรรยาเสียชีวิตขณะอุ้มลูกที่เป็นทารกค่ะจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพบรถยนต์สีขาวจอดอยู่บริเวณทางเข้าสถานศึกษาค่ะสภาพมีรอยกระสุนปืนตรวจสอบในรถพบผู้เสียชีวิต1คนคือนางสาวฟาติมะยางโงะอายุ35ปีถูกยิงบริเวณลำตัวหลายนัดส่วนผู้บาดเจ็บคือดาบตำรวจอดุลหายีสุหลงอายุ36ปีเป็นตำรวจสังกัดสพ.ยะริงจังหวัดปัตตานีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะสอบสวนทราบว่าดาบตำรวจอดุลและนางสาวฟาติมะขับรถคันดังกล่าวมาจากพื้นที่อำเภอยะริงเพื่อมารับลูกที่โรงเรียนพอรถมาถึงบริเวณทางเข้ามีผู้ก่อเหตุ2คนขี่รถจักรยานยนต์ติดตามมาระยะประชิดจากนั้นคนที่นั่งซ้อนท้ายค่ะใช้ปืนยิงใส่รถฝั่งที่นั่งคนขับและผู้โดยสารทำให้นางสาวฟาติมะเสียชีวิตขณะที่ผู้ก่อเหตุจะเร่งเครื่องหลบหนีไปตามเส้นทางในหมู่บ้านหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานปัตตานีพร้อมด้วยชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าปิดกั้นพื้นที่เพื่อเก็บหลักฐานและปลอกกระสุนปืนนำไปตรวจสอบเบื้องต้นตำรวจยังไม่ชี้ชัดถึงมูลเหตุจูงใจแต่ตั้งประเด็นการสอบสวนเอาไว้2เรื่องด้วยกันคืออาจจะเป็นสถานการณ์ความไม่สงบเนื่องจากพุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่รัฐและประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวหลังเกิดเหตุเพจกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมประณามการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมเนื่องจากผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายคือครอบครัวที่กำลังใช้ชีวิตตามปกติและมีเด็กทารกอยู่ในเหตุการณ์โดยยืนยันว่าจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดค่ะ
3: ันนี้กกร.ครับยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับเน้นย้ำเรื่องของการขึ้นทะเบียนแรงงานจริงๆแล้วมีหลายชาตินะครับที่พูดถึงแต่หนึ่งในนั้นก็คือแรงงานกัมพูชาครับที่กกร.อยากให้แยกแยะระหว่างปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐบาลและตัวบุคคลที่เป็นแรงงานครับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.นะครับยื่นหนังสือขอให้นำเข้าแรงงานข้ามชาติกลุ่มใหม่ผ่าน MOU ทั้งแรงงาน4สัญชาติเดิมได้แก่เมียนมาลาวเวียดนามและกัมพูชานะครับรวมไปถึงแรงงานสัญชาติใหม่เช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ศรีลังกาแล้วก็บังคลาเทศครับพร้อมกับขอให้แก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายในไทยนะครับทำให้เป็นแรงงานถูกกฎหมายและแก้ไขระบบการขึ้นทะเบียนครับ
5: กัมพูชาจะเอาเข้ามาใหม่ไหมนะครับหน้านาทีนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าที่ท่านบอกชายแดนไม่เปิดกับมันก็มันคุยแต่กระทรวงแรงงานท่านรับปากแล้วว่าจะต้องมาขันล็อกจะดูว่าจะทำให้ขั้นตอนนำเข้าแรงงาน MOU ถูกกฎหมายต่อไปอนาคตให้มันสะดวกสบายมากขึ้นได้ยังไงนะครับซึ่งต่อไปถ้าเปิดด่านแล้วก็ค่อยมาคุยอีกทีเรื่องกัมพูชา
4: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะบอกว่าการ MOU นำเข้าแรงงานทั้ง4ประเทศก็คงจะเดินหน้าต่อส่วนปัญหาชายแดนที่เกิดขึ้นระหว่างไทยและกัมพูชานั้นยืนยันว่าเป็นปัญหาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลไม่ได้มีปัญหากับประชาชนแต่การนำเข้าแรงงานกัมพูชากลุ่มใหม่ยังทำไม่ได้แต่จะไปแก้ปัญหาแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในไทยประมาณ 400,000 คนเป็นแรงงานที่ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุประมาณ 200,000 คนและใบอนุญาตหมดอายุไปแล้วอีกประมาณ 200,000 คนค่ะ
6: มีแรงงานอยู่ราว 200,000 คนที่หลุดออกไปจากกระบวนการขึ้นทะเบียนในช่วงปีที่แล้วนะครับกลุ่มนี้เนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะกลับไปแล้วอีกส่วนหนึ่งอาจจะยังอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งจุดนี้หากตัดสินใจอย่างไรนะครับหากเราตัดสินใจที่จะต่อให้เขากลับเข้ามาสู่ระบบในการขึ้นทะเบียนได้นะครับก็ต้องดึงเขากลับขึ้นมาให้ถูกต้องให้หมดนะครับในส่วนที่กลับไปแล้วอันนี้ก็คงเป็นการยากที่จะดึงกลับมาในขณะนี้นะครับจนกว่าเรื่องของปัญหาชายแดนจะจบ
3: นายจุลพันธ์ครับยืนยันนะครับจะนำข้อเรียกร้องของกกร.เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับแล้วก็จะเร่งแก้ปัญหาระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติและนำแรงงานผิดกฎหมายทุกกลุ่มที่อยู่ในไทยเข้าสู่ระบบให้ถูกต้องครับตอบโจทย์คืนนี้ครับคุยกันถึงระบบสีน้ำเงินนะครับตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
4: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
7: ช่องแคบพอมุสโครงการนิวเคลียร์ปลดล็อกอายัดทรัพย์สิน3เงื่อนไขสำคัญขวางการปิดดีลสหรัฐอิหร่านเจาะศักยภาพขีปนาวุธโอเรชนิกหลังรัสเซียใช้โจมตียูเครนครั้งใหญ่เจาะลึกภารกิจเซินโจ23ที่มากกว่าจะหมุนเวียนนักบินอวกาศจีนกับการทดลองทางชีวภาพและทดสอบการใช้ชีวิตบนอวกาศนาน1ปีทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง
8: การที่ผมสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินเองนะครับก็พยายามที่จะสื่อสารให้ประชาชนหรือสังคมไทยเห็นนะครับว่าระบอบการเมืองที่ผูกขาดนะครับที่สังคมเองก็ตั้งคำถามตัวผมเองก็ตั้งคำถามเช่นเดียวกันครับ
9: นายณัฐพงศ์กล่าวหาในทางตรงกันข้ามนายณัฐพงศ์เองก็ได้พยายามให้ร้ายเกี่ยวกับที่มาและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าวอย่างลอยๆโดยไม่มีพยานหลักฐานซึ่งไม่เป็นความจริง

0: สมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่า80คนนะครับออกมาแถลงข่าววันนี้ที่รัฐสภาตอบโต้หัวหน้าเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกรณีกล่าวถึงสว.สีน้ำเงินและอาจจะมีการกล่าวไปถึงสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นครับนั่นก็คือระบอบสีน้ำเงินคุณผู้ชมครับสิ่งที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นี้มันมีจริงหรือเปล่าหลายคนถามหาหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับหลักฐานเชิงประจักษ์ที่จะนำมาสู่ข้อชี้ชัดในเรื่องนี้จะไปหาจากที่ไหนหรือมีข้อสังเกตอะไรที่กำลังทำให้เห็นว่ามันมีระบอบซ้อนระบอบวันนี้เราพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ2ท่านนะครับรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรครับอดีตกรรมการการเลือกตั้งและคุณเทพไทยเสนพงศ์ครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีอาจารย์
3: สวัสดีครับ
0: ผมยืนยันกับคุณผู้ชมก่อนเผื่อคุณผู้ชมเป็นกังวลนะครับว่าเราอยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตลอด
1: ครับ
0: แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเอาเข้าจริงเราเคยได้ยินวาทกรรมประเภทระบอบทักษิณขออนุญาตกล่าวพาดพิงคุณทักษิณเพราะว่าวาทกรรมนี้มันเกิดขึ้นจริงๆในประวัติศาสตร์การเมืองตอนนี้เรากำลังมีระบอบสีน้ำเงินครับทั้งสองท่านเอาคุณเทพไทยในฐานะที่เป็นอดีตนักการเมืองอดีตส.ส.ครับ
1: ครับ
0: การจะบอกว่าเนี่ยเป็นระบอบสีน้ำเงินสีน้ำเงินกำลังกินรวบคนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาถามหาหลักฐานเชิงประจักษ์จะหาจากไหนไม่เขา
2: ก็หาจากปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นไง
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าคุณเทงพูดถึงจากรัฐประหารสู่ระบอบสีน้ำเงิน
0: ครับ
2: นั่นก็น่าจะเกิดจากปรากฏการณ์ที่ระบอบสีน้ำเงินเนี่ยเข้าไปครอบงำหรือไปจัดการสว.คือก็ต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยคณะคสช.ต้องการสืบทอดอำนาจโดยผ่านกลไกของสมาชิกวุฒิสภาสว.
0: ครับ
2: โดยให้สว.มีบทบาทในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้และเลือกองค์กรอิสระได้พอรัฐธรรมนูญได้กำหนดอายุของสว.ชุดคสช.เนี่ยหมดอำนาจลงแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งจากตัวแทนของกลุ่มสาขาอาชีพ20กลุ่ม
0: ครับ
2: และกลุ่มละ10คน ก็มีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งก็ต้องการเข้าไปเทคโอเวอร์
0: เทคโอเวอร์สว.เหรอครับ
2: สว.จากสว.คสช.เนี่ยมาเป็นสว.ของฝ่ายการเมือง
0: ครับ
2: เราก็จะเห็นปรากฏการณ์การวัวสวการบล็อกโหวตขึ้นมาเพื่อที่จะให้ได้สวเนี่ยในเครือข่ายของตัวเองเนี่ยเป็นเสียงข้างมากเพราะรู้อยู่ว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยการขับเคลื่อนทางการเมืองเนี่ยขับเคลื่อนผ่านสว
0: ครับ
2: เมื่อยึดอำนาจสวได้นะครับเบ็ดเสร็จเนี่ยมันก็สามารถที่จะขับเคลื่อนองคาพยพทางการเมืองได้ทั้งระบบมันก็เลยเป็นที่มาที่คุณเทงกล่าวว่าจากระบบรัฐประหารมาสู่ระบบสีน้ำเงินเพราะทั้งสองกลุ่มนี้ขับเคลื่อนการเมืองผ่านกลไกสมาชิกวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญปี2560ครับ
0: วันนี้เราไม่มีสว.สภาชุดปัจจุบันมาร่วมด้วยผมถามแทนสว.ที่เราถือเอาว่าเป็นเสียงข้างมากแล้วกันนะครับเขาอาจจะบอกได้ว่าเขาไม่ใช่สว.กลุ่มที่คสช.เลือกมาเขาไม่ใช่สว.ที่มาโดยนักการเมืองเขาก็เลือกกันเองเขาก็มาตามกติกากระบวนการข้อกล่าวหาเรื่องหัวก็ยังไม่ได้ข้อยุติจะมาชี้ชัดว่าเขาเป็นสว.สีน้ำเงินหรือว่าเรากำลังอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินมันหลวมไปหรือเปล่าข้อสังเกตเหล่านี
2: ้ก็เราเห็นได้ชัดเนี่ยว่าการเลือกตั้งสว.ที่ผ่านมาเนี่ยข้อกล่าวหาเรื่องการหัวสว.บล็อกโหวตเนี่ยถ้าดูกลไกการตรวจสอบของ DSI นะครับเราก็ปรากฏชัดเนี่ยว่ามันมีเส้นทางเงินมันมีสถานที่มันมีตัวบุคคลเข้าไปเชื่อมโยงเนี่ยทั้งสิ้น
0: ครับ
2: และเมื่อได้เป็นสว.แล้วเนี่ยเราก็เห็นปรากฏทางกายภาพคุณแต่งตัวสีน้ำเงินคุณขยับในลักษณะเครือข่ายของสีน้ำเงินแม้กระทั่งการโหวตในสภาเนี่ยคุณแทบจะไม่แตกแถวเลย
0: ครับ
2: อะไรที่กระแสบอกว่านี่คือสิ่งที่ครูใหญ่ต้องการคุณก็โหวตในทำนองเดียวกันหมดเลยนะครับหมายความว่าถ้าเห็นด้วยก็150ถ้าไม่เห็นด้วยก็150คุณไม่เคยกระจายเลยว่า120 130 140ไม่มีเป็นแพ็กเกจนี่หมดเลย
0: ไม่เนียน
2: ไม่เนียนไง ผมก็ถามว่าทำไมไม่เนียนเขาบอกเวลาสั่งการเนี่ยสว.อื่นๆเนี่ยเขาสั่งการผ่านวิปพอสั่งการผ่านวิปเนี่ยมันก็หลุดไปบ้างอะไรไปบ้างวิปทำหน้าที่บกพร่องบ้างอะไรบ้างแต่นี่สั่งการผ่านลายกลุ่มเพราะฉะนั้นส่งมาบอกว่าเอาแบบนี้ปั๊บก็ต้องแบบนี้กันทั้งหมดทั้งกลุ่มมันก็เลยจะเห็นเป็นแพ็กเกจแบบนี้ไงแล้วจะให้คนเข้าใจว่ายังไงว่ามันไม่ใช่สว.สีน้ำเงินมันไม่ใช่กลุ่มสีน้ำเงินได้อย่างไร
0: ครับอาจารย์สมชัยมีอะไรจะเสริมหรือมีข้อสังเกตอื่นเพิ่มเติมไหมครับว่าเออเราคิดมากไปหรือเปล่าที่หลายคนกังวลว่าเราอยู่ภายใต้ระบอบองคาพยพสีน้ำเงินนะครับ
4: คือเวลาพูดถึงคำว่าระบอบเนี่ย
0: ครับ
1: มันเหมือนกับว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีการเกิดขึ้นและคงอยู่ยาวนานแล้วก็พยายามจะรักษาตัวเองให้คงอยู่ต่อๆไปนะครับตอนนี้การที่จะฝ่ายการเมืองจะอยู่อย่างต่อเนื่องยาวนานได้เนี่ยเขาก็วิเคราะห์นะครับว่าเขาจำเป็นจะต้องมีกลไกในซีกใดบ้างที่จะมาสนับสนุนตัวเองนะครับเอาละคุณมีอำนาจทางการเมืองก็คือเป็นฝ่ายบริหารคุณมีนิติบัญญัติสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็แน่นอนว่าเสียงข้างมากเนี่ยก็ต้องเป็นของเขาของรัฐบาลถ้าไม่มีเสียงข้างมากก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยอีก2ส่วนคือส่วนที่เรียกว่าวุฒิสภากับองค์กรอิสระเนี่ยคือส่วนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องให้เขาขับเคลื่อนโดยอิสระของเขาเองไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมือง
3: ครับ
1: แต่ตอนนี้คนซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองซึ่งต้องการพยายามจะให้มีอำนาจของตัวเองอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะเล็งถึงองค์กรต่างๆเหล่านี้ว่าจะทำไงให้สวเนี่ยวุฒิสภาเนี่ยมาอยู่ในซีกฝากของตัวเองในสมัยที่เรียกว่าระบอบทักษิณเนี่ยเราก็จะเห็นครับว่ากระบวนการในการเข้าไปติดต่อในการเสนอประโยชน์นะครับหรือข่าวลือที่เขาบอกว่ามีการเสนอเป็นถึงขนาดเป็นเงินเดือนให้นะครับว่าคุณได้จากเงินเดือนปกติแล้วก็ยังได้เงินเดือนจากฝ่ายการเมืองอีกก็ทำให้เหมือนกับว่าสวส่วนหนึ่งก็จะมาอิงกับฝ่ายการเมืองก็ขาดความเป็นอิสระหรืออีกส่วนหนึ่งคือองค์กรอิสระนะครับซึ่งกกต.ปปช.นะผู้ตรวจการแผ่นดินนะศาลรัฐธรรมนูญในสมัยก่อนนะครับสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่ว่าฝ่ายการเมืองเองซึ่งความจริงไม่ควรจะไปยุ่งของเขาอะแต่เขาก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าหากว่าคนเหล่านี้มาอยู่ในซีกฝากตัวเองเนี่ยก็จะสามารถที่จะทำให้ไม่เป็นปัญหาในการขับเคลื่อนทางการเมือง
3: ครับ
1: มันก็เกิดภาพของการที่ว่าส่งคนเข้าไปสมัครก็มีเราก็เห็นว่าอย่างเช่นองค์กรสัตว์ในยุคหนึ่งนะกลายเป็นประเภทว่าอิงกับฝ่ายการเมืองอิงถึงขนาดไหนอ่ะตัดสินวินิจฉัยเรื่องราวต่างๆที่ไปเข้าข้างฝ่ายการเมืองเสร็จแล้วตัวองค์กรสัตว์เองก็ถึงขนาดติดคุกติดตารางก็มีนะครับคราวๆนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องซึ่งทางฝ่ายคุณณัฐพงศ์เขาก็พยายามจะเชื่อมโยงครับว่าจากตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมปี57ที่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคือทำไมต้องมาพูดเรื่องพวกนี้ในช่วงนี้ก็คือมันครบรอบนะครับมันตั้งแต่22พฤษภาก็คือไม่กี่วันที่ผ่านมาเน
3: ี่
1: ย
3: ว
1: ันศุกร์ที่ผ่านมาพอพูดเชื่อมโยงก็เป็นการเชื่อมโยงให้เห็นนะครับว่าจาก22พฤษภาปี57มาจนถึงปี69เนี่ยมันมีการพัฒนาการต่างๆมาอย่างไรฝ่ายที่มีอยู่ในอำนาจเนี่ยเขาพยายามรักษาอำนาจอย่างไรเช่นการร่างรัฐธรรมนูญให้ตัวเองเกิดความได้เปรียบในขณะเดียวกันฝ่ายการเมืองเองก็สับเปลี่ยนหน้าตาหลายฝ่ายไปแต่พอมาถึงฝ่ายปัจจุบันนี้ที่มีอำนาจเนี่ยก็เรียกว่าใช้กลไกต่างๆที่อยู่ในรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมาตอบโจทย์ตัวเองได้เกือบทั้งหมดก็เลยพยายามจะใช้คำว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินเกิดขึ้นซึ่งจริงหรือไม่จริงนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่ว่าคงจะต้องไปดูนะครับว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความพยายามจะทำให้เกิดอำนาจเบ็ดเสร็จในทั้งฝ่ายบริหารซึ่งมีอยู่แล้ว
3: ครับ
1: ฝ่ายนิติบัญญัติสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีอยู่แล้วและจะไปถึงฝ่ายสว.วุฒิสภาและไปถึงฝ่ายองค์กรอิสระหรือไม่ซึ่งมันก็มีแนวโน้มเป็นไปได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าสว.เนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่มาจากการที่มาจากการสนับสนุนของภาคการเมืองนะฮะแล้วสว.มีหน้าที่เลือกอะไรล่ะเลือกองค์กรอิสระอีกมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่าทุกอย่างมันจะครบรอบอ่ะคือตอนนี้เนี่ยองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะทยอยพ้นจากตำแหน่ง
3: ถู
1: กไหมครับบางแห่งก็อาจจะพ้นแล้วบางคนพ้นแล้วบางคนกำลังจะพ้นต่อไปแต่ถามว่าเมื่อพ้นแล้วใครเป็นคนเลือกก็คือสว.แล้วถ้าสว.เป็นคนของฝ่ายการเมืองก็แปลว่าอะไรองค์กรศักดิ์ก็จะเป็นคนของฝ่ายการเมืองเพราะนั้นสิ่งซึ่งทางฝ่ายที่เขาวิเคราะห์เนี่ยคุณณัฐพงศ์ที่เขาวิเคราะห์ออกมาเนี่ยเขาพยายามจะมองให้เห็นว่าเนี่ยมันคืออันตรายอย่างหนึ่งของการเมืองไทย
3: ครับ
1: ซึ่งถ้าว่าเราไม่คิดที่จะดำเนินการแก้ไขอะไรต่างๆอย่างไรเนี่ยมันก็จะทำให้เหมือนกับว่าฝ่ายการเมืองเข้าไปครอบงำมีอำนาจกับองค์กรอื่นๆทั้งสว.และองค์กรอิสระก็ทำให้เหมือนกับว่าขาดระบบในการตรวจสอบทวงดุลกัน
3: อาจารย์ขออนุญาตนะครับผมเข้าใจว่าพรรคประชาชนในขั้นต้นคงกังวลว่าถ้าองค์คาพยพทางการเมืองเป็นสีน้ำเงินอาจจะส่งผลถึงการทำรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งเป็นกติกาใหญ่ของประเทศอันนี้ขั้นต้นเดี๋ยวเขาคงมีเรื่องอื่นด้วยแต่ผมถามอาจารย์เดี๋ยวผมถามคุณเทพไทยด้วยว่าสมมติว่าสิ่งที่คนกังวลกันเรื่องสีน้ำเงินทั้งหลายแหล่มันเป็นเรื่องจริงมันเกิดขึ้น

0: สิ่งสมมุตินะฮะแล้วมันจะส่งผลเสียอะไรได้บ้าง
1: มันก็จะเป็นการเมืองซึ่งขาดการตรวจสอบทวงดุล
0: ครับ
1: แล้วก็นำไปสู่การออกแบบกติกาต่างๆซึ่งไม่เป็นธรรมอีกนะครับเราเห็นกติกาของรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี้ยว่าเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยจะต้องเป็นการร่างซึ่งมาจากคนกลางที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใครนะฮะไม่มีความเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็สร้างรัฐธรรมนูญที่มันเป็นกลางเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายแล้วก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาการเมืองในอนาคตภายภาคหน้าแต่ถ้าว่าสมมตินะครับว่าทุกอย่างเนี้ยคุณครอบงำเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วคุณก็ยังไปสร้างกติกาใหม่ที่เอื้อต่อคุณของฝ่ายของคุณเองเนี้ยท้ายที่สุดเนี้ยการเมืองก็จะเป็นระบบซึ่งไม่เป็นธรรม
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่ได้ก่อให้เกิดระบบในการตรวจสอบทวงดุลที่ดีพอมันก็จะกลายเป็นว่าฝ่ายบริหารยังจะทำอะไรก็ทำตามใจชอบไม่มีการตรวจสอบทวงดุลแล้วก็ท้ายสุดแล้วเนี่ยการนำพาประเทศไปเนี่ยมันก็จะเป็นไปในทิศทางซึ่งใช้คำว่าอาจจะอันตรายต่อประเทศด้วยครับ
0: ครับในมุมมองอดีตผู้แทนบ้างครับมองเรื่องนี้ยังไง
2: ก็ผู้มีอำนาจทางการเมืองต้องการกินรวบการ
0: รวบครับ
2: กินรวบการเมืองคือเขาอ่านขาดไงว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยคสช.ร่างขึ้นมาเพื่อที่จะสืบทอดอำนาจ
0: ครับ
2: โดยผ่านสว.แต่บังเอิญว่ามันเกิดอุบัติเหตุจากการเลือกตั้งปี66ที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมมันแพ้แม้จะมีสว.เข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้คสช.เนี่ยสืบทอดอำนาจได้ต้องกระโดดข้ามขั้วมาจูบปากกันกับระบบทักษิณที่คสช.เนี่ยโค่นล้มมาไง
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้มีอำนาจในกลุ่มสีน้ำเงินเห็นว่าถ้าคุณจะกินรวบประเทศไทยและคุณจะครอบประเทศไทยได้ทั้งหมดทุกองคาพยพคุณต้องยึดสวให้ได้เลยเป็นที่มาของการวัวสวไงพอวัวสวแบบนี้ปั๊บเนี่ยและพอมาการเลือกตั้งปี66เขาทำอย่างไรก็ได้เมื่อสภาสูงเป็นสีน้ำเงินแล้วสภาล่างก็คือสีน้ำเงินเมื่อสภาล่างเป็นสีน้ำเงินเขาก็สามารถที่จะตั้งรัฐบาลสีน้ำเงินได้องค์กรอิสระทยอยที่จะหมดวาระออกไปเลือกมาจากสว.สีน้ำเงินต่อไปองค์กรอิสระก็ทยอยกันเป็นองค์กรอิสระสีน้ำเงินพอเป็นองค์กร สีน้ำเงินเกือบทั้งหมดปั๊บวันนี้ประชามติ 21.6 ล้านเสียงต้องการให้ทำรัฐธรรมนูญใหม่รัฐธรรมนูญใหม่ต้องมีเงื่อนไขคือสว.ต้องเห็นชอบด้วย
0: ครับ
2: เมื่อสว.ต้องเห็นชอบด้วยสว.เป็นสว.สีน้ำเงินนะครับสภาล่างเป็นสีน้ำเงินระหว่างสภาล่างสีน้ำเงินกับสว.สีน้ำเงินสองสีน้ำเงินนี่รวมกันก็เกินครึ่งแล้ว
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปรัฐธรรมนูญก็คือรัฐธรรมนูญสีน้ำเงินฝ่ายสีน้ำเงินไม่แคร์ถ้าหากว่าไปทำประชามตินะแล้วก็สว.สีน้ำเงินสนับสนุนรัฐธรรมนูญสีน้ำเงินแล้วออกมาเป็นรัฐธรรมนูญสีน้ำเงินสุดท้ายไอ้21เสียงที่รณรงค์ให้ทำรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยจะต้องกลับไปรณรงค์คว่ำรัฐธรรมนูญสีน้ำเงินฉบับนี้เมื่อคว่ำรัฐธรรมนูญสีน้ำเงินฉบับนี้เนี่ยถามว่าผู้มีอำนาจฝ่ายสีน้ำเงินรู้สึกยังไงล่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะถ้าคุณคว่ำรัฐธรรมนูญสีน้ำเงินไปคุณก็กลับไปใช้รัฐธรรมนูญ60
0: ครับ
2: รัฐธรรมนูญ60เนี่ยเขาก็คุมอำนาจอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีประชาชน21ล้านเสียงเนี่ยหนีเสือป่าจระเข้คุณเลือกเอาก็แล้วกันว่าคุณจะเอาแบบไหน
0: นี่คุณเทพไทยตั้งข้อสังเกตฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยผมถามซักค้านบอกเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยเขาไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับสว.ใครจะไปสั่งสว.ได้เขาพูดแบบนี้มาตลอดนะ
2: ก็คุณก็เห็นนี่กติกาการออกทั้งหมดเนี่ยคุณก็เห็นอยู่แล้วอันนี้คือไม่ต้องมีหลักฐานอะไรยืนยันเนี่ยเป็นที่รับรู้กันทั้งหมด
0: ครับ
2: องค์กรอิสระไหนก็ตามถ้าหากว่าคุณจะเป็นกรรมการองค์กรจะคุณต้องเข้าบ้านที่ไหนคุณจะต้องไปโรงแรมที่ไหนเพื่อจะไปพบใครแล้วคุณจะได้ใช่ไหมวันคุณจะเห็นร่างของพรรคภูมิใจไทยอ่ะร่างฉบับนี้ที่จะดีมาสสร.เนี่ยทุกเงื่อนไข3 4เงื่อนไขนะ1นะเขาก็บอกว่าสสร.ต้องมาจากการเลือกตั้งตามสัดส่วนของพรรคการเมืองและก็สว.
0: ครับ
2: ถามว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยใครได้เปรียบพรรคภูมิใจไทยได้เปรียบเพราะสัดส่วนตําสสจํานวนสสของพรรคภูมิใจไทย192กับสว150เนี่ยเขาได้เปรียบอยู่แล้วสองเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะผ่านได้ต้องเสียงเกินครึ่งของสองสภามันเกินครึ่งอยู่แล้วสภาบนมัน150สภาล่างมันตั้ง300กว่ามันก็เกินครึ่งอยู่แล้วใช่ไหมสามเขาก็บอกว่าต้องให้สวนะครับพบกันครึ่งทางคือ1ใน4 50
0: ครับ
2: อ่า ต่อรองกันระหว่าง1ใน5กับ1ใน3มาเจอกัน1ใน4

0: 1ใน4ถามว่าผมต่อยครึ่งหนึ่งก็ยังได้เลยมันผ่านอยู่แล้ว4ก็บอกว่าต้องมีพรรคฝ่ายค้าน 20% พรรคฝ่ายค้าน 20% เนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับรัฐนูนสีน้ำเงินเลย
1: ครับ
0: เพราะในฝ่ายค้านมัน

0: ทั้งสองท่านเรียกว่าระบบทักษิณหรือเปล่า
1: คือของคุณทักษิณเนี่ยเขาเรียกว่าระบบบุฟเฟ
0: ่ครับ
1: ช้อปเอาซื้อเอาจัดการเอาอย่างเช่นสวเลือกตั้งกันมาตามรัฐธรรมนูญปี40นะครับเลือกตั้งกันมาสวปี43
0: ครับ
1: เพราะคุณทักษิณก็จะใช้วิธีการเข้าไปมีเซลแมนเข้าไปคุยเข้าไปเจรจาอาจจะให้ผลประโยชน์เป็นเงินเดือนอาจจะให้ค่าตอบแทนอาจจะช่วยดูแลอุปถัมภ์ลูก
0: อันนี้ทั้งเป็นข้อแมงอันนี้เป็นข้อกล่าวหาหรือว่า
1: อันนี้ก็เป็นข้อกล่าวหาในคสช.เขาสมัยยุคคมช.
0: ครับ
1: นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่คมช.ปฏิวัติไง
0: หยิบขึ้นมาอ้างเรื่องน
1: ี้ใช่ไหมเราก็จะเห็นไง
0: ครับ
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็ได้จำนวนหนึ่งอะแต่มันไม่เบ็ดเสร็จไง
0: ครับ
1: แต่ว่าไอ้สว.สีน้ำเงินเนี่ยหมายความว่าคุณปรุงเองคุณสร้างขึ้นมาเองคุณปลูกเอง
0: ครับ
1: นะเป็นของคุณคุณไม่ได้ช็อปเลยไงมันก็เลยได้มาทั้งแพ็คเกจไง
0: ครับ
1: การเข้าสู่การไปแทรกแซงองค์กรอิสระในยุคของระบบทักษิณมีการส่งเพื่อนที่เป็นนายตำรวจบางคนเข้าไปหรือแม้แต่องค์กรอิสระที่ได้เป็นแล้วก็เขาเข้าไปเพื่อประโยชน์กันไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกันนะครับจะอันนั้นมันไม่เสร็จไง
0: ครับ
1: แต่ว่าไอ้ระบบสีน้ำเงินนี่หมายความว่าถ้าคุณจะเป็นองค์กรอิสระคุณต้องเข้าบ้านเขาต้องไปคุยกับเขาตกลงกันให้เขาไว้วางใจว่ามั่นใจกับคุณแล้วเขาจะโหวตง่ายไอ้คนที่เขาลังเลนะหลายแชนแนลนะดีลได้ทุกฝ่ายนะเขาตัดทิ้งเลยเขาไม่เอาเขาคู่เดียวเท่านั้นแชนแนลเดียวเท่านั้น
0: แชนแนลเดียว
1: เอออ
0: าจารย์เท่าที่ฟังคุณเทพไทยเปรียบเทียบสองระบอบวัฒกรรมที่เราพูดกันเนี่ยมันไม่ได้ซ้อนทับแบบเนียนสนิทแต่ว่ามันกำลังสะท้อนว่าเราการเมืองเราย่ำหลังหันเหรอครับ
2: คือก็ต้องบอกว่าการเมืองปัจจุบันเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นการพัฒนาไปจากในอดีตมากมายนักนะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าคนที่จะเข้าไปมีตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองทั้งหลายทั้งปวงเนี้ยก็เป็นเรื่องของการใช้อำนาจเงินนะใช้เรื่องของการอำนาจอิทธิพลต่าง
0: ๆครับ
2: นะครับรวมถึงการใช้อำนาจรัฐของตัวเองเท่าที่มีเนี้ยในการสร้างความได้เปรียบให้ตัวเองก็ได้เข้าไปเป็นส.ส.นะครับแล้วก็ในกลไกของการได้มาซึ่งส.ว.เนี้ยก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เราไปร่างกติกาที่เราฝันจินตนาการนะครับว่าถ้าหากว่าเลือกกันเองในระหว่างกลุ่มอาชีพต่างๆเนี่ยสมัคร20กลุ่มแล้วก็เลือกกันเองเนี่ยเราก็จะได้สวที่หลากหลายมีความเป็นกลางซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าการที่ไปเขียนแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ขาดการไตร่ตรองถึงสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่หรือเป็นความตั้งใจ
0: ครับ
2: นะเพราะว่าหลังจากที่สร้างกติกาแบบนี้ปั๊บเนี่ยแล้วก็ภายใต้กลไกของกกต.ที่ออกแบบระบบการรับสมัครที่ละหลวมมากละหลวมจำได้ใช่ไหมครับว่าถ้าหากว่าใครอยากจะอยู่กลุ่มอาชีพอะไรก็แค่รับรองตัวเองว่าอยู่กลุ่มอาชีพนั้นมีเพื่อนรับรองอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็สมัครได้ทุกกลุ่มแหละเสร็จแล้วก็เหมือนกับว่าเกณฑ์กันเข้ามาสมัครนะครับมันก็จะกลายเป็นระบบของการที่ว่าใครวางแผนดีใครเกณฑ์คนได้เยอะใครเตรียมตัวได้พร้อมมากกว่ากันคนนั้นก็จะเกิดความได้เปรียบในการที่จะผ่านมาในแต่ละรอบเอาตัวอย่างง่ายๆเนี่ยสมมุตินะฮะในสายสาธารณสุขเนี่ยเราอยากได้หมออยากได้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถนะครับแต่ก็กลายเป็นว่าคนซึ่งอาจจะเป็นเราไม่ได้ว่าเขาไม่มีความสามารถนะฮะแต่ว่าอาจจะมองว่าเขาเกี่ยวข้องกับในแง่ของความเข้มข้นเนี่ยเขาน้อยกว่าเยอะเช่นการเป็นอส
0: ม
2: ก็ไปสมัครกันบางอำเภอเนี่ยอสมสมัครกัน40คนถามว่าแพทย์1คนแพทย์สู้ได้ไหมมันก็ตกรอบไปแต่ตอนนั้น
0: เพราะว่าเลือกกันเอง
2: ใช่เลือกกันเองนะครับตอนนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าเมื่อออกแบบแบบนี้แล้วเนี่ยฝ่ายที่เขามองกติกาออกเขาก็อาศัยช่องว่างในการที่จะทำให้ตัวเองเกิดความได้เปรียบแล้วก็ต้องบอกครับว่าไม่ใช่กลุ่มของสีน้ำเงินสีเดียวนะทุกกลุ่มก็ทำเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าแต่ละกลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะมีความเรียกว่าทุ่มทุนนะครับทุ่มจำนวนในปริมาณที่อาจจะน้อยเกินไปนะครับเอาง่ายๆ NGO ก็ทำนะครับก็นัดแนะกันสิจะเลือกใครสนับสนุนใครก็ไปแต่ว่าส่งได้แค่รอบแรกๆรอบหลังก็สอบตกสีแดงก็ทำสีส้มก็ทำแต่สีน้ำเงินก็ทำมากกว่าภายใต้สัดส่วนที่อาจจะเป็นปริมาณที่มหาศาลนะครับเพราะนั้นเวลาผ่านไปในแต่ละรอบเนี่ยเขาก็ยังเหลือนักรบที่ยังไม่ตายเข้าไปสู่รอบลึกๆเข้าไปมากขึ้นแล้วก็มีกระบวนการในการที่จะไปกว้านกระบวนการในการที่จะไปนัด

0: และขอการสนับสนุนนะครับในรอบหลังๆซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นคนซึ่งมาจากการสมัครในตั้งแต่ในรอบแรกๆก็เลยทำให้สัดส่วนของเขาเนี่ยที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับมันมีมากกว่าคนอื่นๆถ้าหากว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยทำโดยไม่ผิดกฎหมายก็ไม่เป็นปัญหา
1: ครับ
0: แต่ถ้าหากว่าเป็นการทำโดยที่มีการใช้เงินเกิดขึ้นมีการจัดเลี้ยงเกิดขึ้นกินข้าวฟรีนะมาประชุมกันมีการพักที่พักฟรีนะนะครับมีโรงแรมมีค่ารถมีค่าเครื่องบินฟรีอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่กกต.เองจะต้องเป็นฝ่ายที่จะดำเนินการจัดการอย่างเด็ดขาดคือผมไม่ได้สนใจหรอกครับว่าสีไหนจะทำแต่ถ้าสีไหนทำก็แล้วแต่คุณออกค่าเครื่องบินฟรีคุณออกค่าที่พักฟรีคุณออกค่าจัดเลี้ยงฟรียานพาหนะต่างๆขนมาฟรีแล้วคุณบอกคอยเลือกคนคุณคอยเลือกคนนี้จะสีใดก็แล้วแต่ถ้าทำเนี้ยกกต.ต้องเอาผิด
1: จริงๆเรื่องนี้จะเคลียร์มากขึ้นไหมครับถ้ากกต.จัดการคดีหัว
0: คือเรื่องนี้กกต.ควรจะต้องทำตั้งแต่เนิ่นนานแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ใครผิดก็ว่าตามผิดไปไม่ต้องสนใจสีนะครับคือไม่รู้แหละใครทำก็แล้วแต่ในกระบวนการต่างๆเหล่านี้แต่กกต.เนี่ยก็กลายเป็นว่าในบางกรณีก็ไปทำดูเล็กๆน้อยๆก็ไปทำเช่นเรามีเคสของการที่ว่าคนสองคนคุยกันแลกคะแนนกันกกต.เล่นเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่งฟ้องถึงศาลเลยไอ้แต่เรื่องที่มันชัดๆมากกว่านี้เนี่ยเรื่องของการที่ว่าเราไม่ได้รู้สีอะไรนะแต่ว่ามีประเภทว่าพากันเข้ามาจากต่างจังหวัดนะเครื่องบินฟรีโรงแรมฟรีกินอาหารฟรีรถรับส่งฟรีต่างๆเหล่านี้เนี่ยหลักฐานต่างๆมีอยู่ในมือเต็มไปหมดกกต.ก็ยังล่าช้ามันก็เลยทำให้จำนวนของคนซึ่งกระทำความผิดต่างๆเหล่านี้เนี่ยยังอยู่ในระบบนะแล้วก็เกาะกลุ่มกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องโทษกกต.นะครับว่าท่านทำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนว่าช้ามากเกินไป
1: ครับคุณเทพไทยผมตั้งคำถามโดยไม่อิงกับการเมืองค่ายไหนเลยว่ามันเป็นธรรมชาติของฝ่ายการเมืองที่กำลังขึ้นสู่อำนาจในบ้านเราหรือเปล่าที่จะต้องพยายามรวบคอนเนคชันรวบอำนาจมาไว้กับมือให้มากที่สุดมันกลายเป็นวัฒนธรรมการเมืองใหม่ไปแล้วหรือเปล่าครับ
2: แน่นอนที่สุดแหละเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยไอ้คนที่ร่างเนี่ยคิดว่าฉลาดแล้วไง
1: ครับ
2: คือลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วไอ้สว.เนี่ยนะไอ้เลือกเพียวๆก็มีไอ้เลือกครึ่งหนึ่งแต่งตั้งครึ่งหนึ่งก็มีแต่งตั้งทั้งหมดก็มีไม่ประสบความสำเร็จเที่ยวนี้เอาประเภทกลุ่มสาขาอาชีพ20แล้วมาเลือกฝ่ายคิดว่าฉลาดสุดแล้วไงแต่มันมีนักการเมืองบางคนมันฉลาดกว่าไง
1: ครับ
2: มันตั้งทีมขึ้นมาที่อาจารย์บอกทำแบบนี้กันทุกทีมไอ้ทำแบบนี้ทุกทีมไอ้คนอื่นมันทำไม่จบกระบวนการไอ้สีน้ำเงินมันทำจบกระบวนการคือหมายความว่าคุณมีหน้าที่เป็นโหวตเตอร์คุณโหวตอันนี้คือตัวจริงเพราะฉะนั้นคุณมีหน้าที่โหวตรับค่าโหวตไปจบคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะพยองขึ้นจะมาเป็นตัวจริงแต่ไว้สีอื่นเนี่ยพอเข้ารอบลึกๆมันมีความรู้สึกว่ากูอยากจะเป็นขึ้นมากูเก่งทุกคนเก่งไงมันไม่ยอมใครยังไงต่างคนต่างไม่ยอมก็วงแตกไงไอ้ของสีน้ำเงินมันบล็อกไว้แล้วใครเป็นใครใครเป็นใครเนี่ยมันบล็อกไว้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะถามผมว่าการเมืองมันย่ำอยู่กับที่ไหมเนี่ยนะผมบอกว่ามันถอยหลังก้าวคลองถ้าใช้ศัพท์ของคุณอนุทินนะยูโนมีอลิตันโกเนี่ยนะผมจะบอกให้ว่าการเมืองยุคนี้เนี่ยนะรีเวิร์ดทูคาเนลถอยหลังก้าวคลองเลยอ่ะมันขนาดหนักแหละคุณดูดิเมื่อก่อนเนี่ยคุณเห็นไหมล่ะเมื่อก่อนเนี่ยการเลือกสสเนี่ยคุณมันเห็นการซื้อเสียงไหมล่ะ
1: ครับ
2: มันก็ซื้อเสียงกันน้อยมากบางกลุ่มบางอันนี้มันซื้อกัน 80% ของสภาไอ้พวกผู้รับเหมาหัวประมูลวัยรุ่นสร้างตัวแก๊งสแกมเมอร์ไอ้พวกโจรนักเลงหัวไม้เข้าไปครึ่งสภาคุณดูดิกันมันจะไม่ถอยหลังก้าวคลองได้ยังไงตอนนี้ก็ถามว่าแล้วกกต.อยู่ยังไงก็คุณก็ดูกกต.เนี่ยที่มา7คนเนี่ยตอนนี้มาจากสีน้ำมันกี่คน
1: ครับ
2: ใช่ไหมล่ะมันมาจะ5แล้วเหลือ2เพราะคุณอย่าไปคาดหวังไอ้เรื่องการหัวสว.นะไอ้ที่อนุกรรมการชุดที่26นะแล้วก็26บอกว่ามีมูลแล้วก็นะชุดใหม่ชุด36เป่าทิ้งเนี่ยนะแล้วก็สุดท้ายมันก็จบไงเพราะคุณจะไปคาดหวังอะไรผมเลยบอกว่าการเมืองยุคนี้นะมันเลวร้ายมันบัดซบยิ่งกว่าการเมืองทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาผมอยู่ในการเมืองมา20ปีนะไม่มีครั้งไหนที่มันเลวร้ายกว่าครั้งนี้ซื้อเสียงกันมากที่สุดชาวบ้านรู้กันมากที่สุดกกต.หน่วยเดียวที่มีหน้าที่โดยตรงไม่รู้เลย
1: ครับอาจารย์ปิดท้ายเรากำลังจะมีวัฒนธรรมการเมืองใหม่หรือเปล่าที่อย่างเมื่อสักครู่ที่ผมบอก ใครก็ตามที่ขึ้นสู่อำนาจทางการเมืองก็จะรวบคอนเนคชั่นรวบอำนาจมาไว้กับตัว
0: ไม่ใช่วัฒนธรรมการเมืองใหม่อะไรเลย
1: ครับ
0: มันเป็นวิถีของฝ่ายการ

0: เมืองที่พยายามที่จะสร้างการผูกขาดในอำนาจของตัวเองหรือให้ตัวเองอยู่ในอำนาจที่ยาวนานที่สุดเพราะนั้นเขาก็ต้องเล็งนะครับว่ากลไกต่างๆที่มีในปัจจุบันเนี้ยเขาจะต้องเข้าไปแทรกแซงหรือมีอำนาจครอบงำได้ในองค์กรต่างๆองค์กรไหนบ้างก็เป็นธรรมดาไม่ได้ใหม่อะไรครับ
1: แสดงว่าทำกันมาตลอด
0: ทำกันมาโดยตลอดนะครับ
2: คือใครมีโอกาสมากกว่าวันนี้เขาพร้อมกว่าองคาพยพของกระบวนการสีเนื้อเมินมันพร้อมกว่ามันพร้อมทุกองคาพยพกันแล้วกันน่ะเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญองค์กรต่างๆพร้อมลมใต้ปีกแรงทุกอย่างมันพร้อมประจบเหมาะกันหมดเพราะแผนมันเลยทำให้เข้มแข็งระบบสีเนื้อเมินมันเลยเข้มแข็งตอนนี้ก็พยองมากว่าจะครอบงำการเมืองหรือจะกินรวบทางการเมืองได้นานที่สุดแต่ว่าผมว่ายังไงก็ตามนะถึงที่สุดแล้วคุณมั่นใจขนาดไหนนะในที่สุดถ้าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เอาคุณก็จบ
1: ผมขอสุดท้ายครับในยุคที่เรามีวาทกรรมระบอบทักษิณฝ่ายการเมืองไม่สามารถที่จะคักคานอะไรลงมาได้จนกระทั่งเราเกิดรัฐประหารครั้งนี้จะซ้ำรอยหรือเปล่า
0: ไม่ต้องไปกังวลถึงขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าเสียงของประชาชนที่ส่งออกมานะสะท้อนออกมาต่อสังคมเนี่ยมีความหมายเพราะหลายต่อหลายเรื่องเนี่ยแม้เขาอยากจะไปในทิศทางหนึ่งแต่เวลาในสังคมพูดออกมานะครับส่งเสียงดังๆมันก็ดึงกลับได้ในระดับหนึ่งผมเชื่อว่าคนซึ่งอยู่ในตำแหน่งเนี่ยเข้าฟังพอสมควรเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นแล้วครับไอ้เรื่องของการที่ว่าเร่งเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นมาเดิมเนี่ยเงียบๆเลยใช่ไหมนะครับทำเฉยเลยนะครับแต่พอมีคนเริ่มจะบอกว่าอ้าวคุณไม่ฟัง 21.6 ล้านเสียงได้อย่างไรตอนนี้ก็รีบแหละครับเสนอร่างออกมาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังอาจจะไม่ใช่ร่างที่ดีที่สุดมันก็เป็นเรื่องที่ว่าประชาชนก็ต้องดูเปรียบเทียบครับว่าเอาของพรรคการเมืองอื่นๆอีก2พรรคที่เหลือเนี่ย 2-3 พรรคที่เหลือเนี่ยเขาจะเสนออะไรแล้วประชาชนก็ช่วยกันส่งเสียงผมคิดว่านะครับเพียงแค่ใช้พลังของประชาชนในการตรวจสอบเนี่ยมีเสียงดังเพียงพอครับไม่จำเป็นจะต้องไปถึงมือการรัฐประหารเลยทั้งสิ้น
1: เวลาพูดถึงองคาพยพทางอำนาจเหล่านี้มีหลายประเด็นให้ต้องถกกันนะครับโอกาสหน้าเมื่อมีจังหวะจะชวนทั้งสองท่านมาวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เรากล่าวถึงองคาพยพสีน้ำเงินเรากล่าวถึงวัฒกรรมระบอบสีน้ำเงินคุณผู้ชมแต่ผมก็ย้ำปิดท้ายรายการว่านี่เราไม่ได้พูดถึงระบอบการปกครองแล้วเรากำลังจะพูดในสิ่งที่ผู้ถูกพาดพิงถึงเขาก็กล่าวชี้แจงข้อกล่าวหาแล้วก็ปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอดแต่ทั้งหมดทั้งมวลเมื่อมันเป็นวัฒกรรมเหล่านี้เราพยายามชี้ภาพให้คุณผู้ชมเห็นและสุดท้ายเป็นคุณผู้ชมเองที่จะต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะครับวันนี้ตอบโจทย์ลาไปก่อนพบกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: รรคปนจำนวนมากในพื้นที่ชายแดนใต้นำมาสู่การตั้งคำถาม
1: ที่นี่เขาสอนอะไรบ้าง
2: หลักๆ ก็สอนด้านศาสนาการใช้ชีวิตดูการใช้ชีวิตในปนก่อนดีกว่ารู้แค่ในข่าวครับ
0: ว่าปนคือสถานที่ซ่องสุมก่อความไม่สงบตามที่หลายฝ่ายให้ข้อมูลจริงหรือไม่
3: อย่าใส่รายปนเพราะว่าปนเป็นได้ทำพ่อของผมก็เป็นคนปนเหมือนกัน
0: ปนคืออะไรบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอสวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้เวลา21:30

0: การสามเงื่อนไขสำคัญอุปสรรคปิดดีลสหรัฐอิหร่านอ่านสัญญาณคู่ขัดแย้งยังสงวนท่าทีต้องได้ดีลที่ดีที่สุดเท่านั้นยังมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี้
1: เจาะศักยภาพขีปนาวุธโอเรชนิกหลังรัสเซียใช้โจมตียูเครนครั้งใหญ่เจาะลึกภารกิจเซินโจ23ที่มากกว่าจะหมุนเวียนนักบินอวกาศ

0: กาศจีนกับการทดลองทางชีวภาพและทดสอบการใช้ชีวิตบนอวกาศนาน1ปีคิดยกกำลัง2กับสมเกียรติตั้งกิจวานิชบรรษัทพิบาลไทยทำไมน่าเป็นห่วง
1: สวัสดีครับพบพันโลกกับไทย PBS นะครับท่ามกลางความหวังของโลกในการยุติสงครามในตะวันออกกลางสหรัฐและอิหร่านมีท่าทีลดความหวังต่อโอกาสในการบรรลุข้อตกลงตลอดทั้งวันนี้ครับหลังจากเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวมาอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นว่าทุกฝ่ายพยายามเดินหน้ากลไกทางการทูตจนราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงต่ำกว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับตลาดหุ้นยุโรปก็พุ่งไปแตะระดับสูงสุดเป็นครั้งแรกในรอบ2เดือนหลังจากสงครามเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีความเคลื่อนไหวใน Truth Social ครับระบุว่าข้อตกลงจะต้องยอดเยี่ยมไม่เช่นนั้นสหรัฐและอิหร่านจะไม่มีข้อตกลงใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาขณะที่การให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองประเทศก็ทำให้โอกาสของสันติภาพยังปกคลุมไปด้วยความไม่แน่นอนทำไมผมถึงพูดแบบนี้ย้อนกลับไปดูท่าทีของมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐตอนนี้อยู่ที่นิวเดลีของอินเดียนะครับให้สัมภาษณ์ช่วงนึงก็พูดถึงพัฒนาการในการพูดคุยย้ำจุดยืนในการใช้กลไกทางการทูตอย่างเต็มที่เป็นอันดับแรกครับและก็ระบุด้วยว่าถ้าสหรัฐไม่ได้ข้อตกลงที่ดีก็จะพิจารณาทางเลือกอื่นๆไม่ได้บอกว่าเป็นทางเลือกอะไรนะครับนี่ถือเป็นการตอกย้ำจุดยืนของผู้นำสหรัฐได้อย่างชัดเจนด้วยหลังจากก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์ก็เคยโพสต์ข้อความใน Truth Social เหมือนกันบอกว่าคณะผู้แทนสหรัฐได้รับแจ้งไปแล้วว่าไม่ต้องไปรีบร้อนในการทำข้อตกลงครับมาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐในช่องแคบฮอร์โมซจะมีผลอย่างเต็มรูปแบบต่อไปจนกว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถลงนามข้อตกลงกันได้เดี๋ยวเราย้อนกลับไปฟังสิ่งที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐให้สัมภาษณ์กันก่อนครับ
2: We're still work in progress as I said you know we thought we might have some news last night maybe today as the president said he's not in a hurry he's not going to make a bad deal I mean the president's not going to make a bad agreementAnd so I'm very confident, and we should all be very confident, that we're not going to have a, we're either going to have a good agreement or we're going to have to deal with it another way. We'd prefer to have a good agreement.
1: การแถลงข่าวของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านก็ระบุว่าการเจรจาทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อสรุปในหลายประเด็นสำคัญนะครับแต่ทั้งสหรัฐและอิหร่านยังไม่ได้เข้าใกล้การลงนามในข้อตกลงหยุดยิงย้ำว่าการเปลี่ยนจุดยืนกลับไปกลับมาของเจ้าหน้าที่สหรัฐเป็นอุปสรรคต่อการปิดดีลอย่างมากครับ
3: อินเคดาร์ซามีเนย์บักช์ซิยาดีอัซมูซูอาตมูรดกุฟตกูมาเบยกจัมบันดีรซิดิมอมรดูรุสติสอัมมาอินเคเบกิมเคاین به معنای این هست که امضای یک توافق قریب الوقوع است کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند به همون دلایلی که بخشش خودتون گفتید به دلیل اینکه سیاست ورزی و تصمیم گیری در آمریکا دچار نوعی تذبذب نهادینه شده گرفتار چنین وضعیتی شده
1: แล้วอะไรเป็นอุปสรรคสำคัญคืนวันนี้เรามาเจาะ3อุปสรรคสำคัญกันนะครับในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ของอิหร่านที่พูดคุยกันมี14ข้อครับมุ่งไปที่การยุติสงครามและยุติการปิดล้อมทางทะเลอิหร่านบอกว่าจะรับรองความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านเส้นทางนี้เป็นการแลกเปลี่ยนกันเงื่อนไขแรกก็คือช่องแคบฮอร์โมซเป็นประเด็นถกเถียงของสหรัฐกับอิหร่านนะครับหลังจากอิหร่านบอกว่าโอเคจะไม่เก็บค่าผ่านทางของการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมซแต่จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการเช่นการนำร่องการปกป้องสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบข้อตกลงในนามพิธีสารระหว่างอิหร่านกับโอมานที่ก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันไปนะครับทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นต่างกันในประเด็นโครงการนิวเคลียร์โดยเฉพาะการจัดการยูเรเนียมเสริมสมรรถนะระดับสูงของอิหร่านด้วยการพูดคุยรอบนี้ยังไม่ได้ครอบคลุมไปถึงโครงการนิวเคลียร์อิหร่านนะครับประเด็นนี้จะถูกหยิบไปพูดคุยในกรอบ60วัน

0: ช่วงหยุดยิงเป้าหมายสำคัญของสหรัฐก็คือการขัดขวางไม่ให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์จากยูเรเนียมเสริมสมรรถนะระดับสูงได้แต่อิหร่านบอกว่าไม่เคยแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์คุณผู้ชมยังจำกันได้นะครับแหล่งข่าวอิหร่านเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์สถึงสูตรความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาความไม่ลงรอยกันในประเด็นดังกล่าวครอบคลุมไปถึงการเจือจางยูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้ลดความเข้มข้นลงภายใต้กรอบของขบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ข้อมูลจาก Axios สื่ออเมริกันที่ใกล้ชิดกับคนวงในทำเนียบขาวระบุว่าอิหร่านเห็นชอบในหลักการในการกำจัดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะรัฐบาลสหรัฐต้องการให้ข้อตกลงขั้นสุดท้ายครอบคลุมไปถึงยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ 2,000 กิโลกรัมไม่ใช่แค่450กิโลกรัมนะครับซึ่งล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกมาปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวแล้วครับบอกว่าไม่มีการเห็นชอบในหลักการอะไรทั้งนั้นอุปสรรคสำคัญก็คือประเด็นนี้มันถูกผูกโยงกับศักดิ์ศรีของประเทศและแนวทางในการสื่อสารประเด็นนี้ต่อประชาชนในอิหร่านด้วยขณะเดียวกันสมาชิกพรรครีพับลิกันบางส่วนก็วิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงนี้ด้วยการนำไปเปรียบเทียบกับข้อตกลงนิวเคลียร์เมื่อปี2015สมัยบารักโอบามานะครับจนกระทั่งผู้นำสหรัฐต้องโต้กลับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ว่าข้อตกลงนิวเคลียร์ฉบับโอบามาเป็นข้อตกลงเลวร้ายที่สุดอีกหนึ่งประเด็นขัดแย้งก็คือการปลดล็อกอายัดทรัพย์สินอิหร่านและการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับสำหรับผู้นำประเทศที่ตอนนี้รู้สึกหนาวร้อนๆก็คงหนีไม่พ้นนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลสะท้อนให้เห็นได้จากการประสานงานกันระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ครับผู้นำอิสราเอลแจ้งผู้นำสหรัฐในการพูดคุยทางโทรศัพท์เมื่อวันเสาร์ว่าอิสราเอลจะรักษาสิทธิ์ในการปฏิบัติการต่อภัยคุกคามทุกแนวรบรวมไปถึงเลบานอนด้วยซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจนะครับมันสอดคล้องกับรายงานของ Axios อีกฉบับนึงผมไปเจอมาแล้วก็หยิบมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังรายงานฉบับนี้ระบุว่าผู้นำสหรัฐเนี่ยได้ขอให้บรรดาผู้นำชาติในอาหรับลงนามในข้อตกลงอับราฮัมเพื่อปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลกลับสู่ระดับปกติถ้าสหรัฐบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านในท้ายที่สุดแหล่งข่าวบอกว่าความเงียบเกิดขึ้นในสายสนทนาของผู้นำสหรัฐกับผู้นำอาหรับทันทีนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่ายังคุยกันไม่เสด็จน้ำก่อนหน้านี้มีแค่ UAE บาเรนและโมร็อกโกที่ลงนามในข้อตกลงไปแล้วเมื่อปี2020ประเด็นนี้ถ้าผู้นำชาติอาหรับอื่นๆเห็นด้วยก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนดุลอำนาจสำคัญในตะวันออกกลางไปโดยปริยายนะครับนอกเหนือจากวิกฤตในตะวันออกกลางสลับไปดูสงครามรัสเซียยูเครนกันบ้างครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารัสเซียเปิดฉากถล่มกรุงเคียฟของยูเครนในการโจมตีที่สื่อหลายสำนักยกให้เป็นหนึ่งในการโจมตีครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีแต่สิ่งที่สร้างความกังวลไปทั่วโลกไม่ใช่แค่การโจมตีครับแต่เป็นการที่รัสเซียเลือกใช้โอเรชนิกขีปนาวุธทิ้งตัวความเร็วเหนือเสียงที่สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้คุณสุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามเรื่องนี้
1: คลิปวิดีโอปรากฏให้เห็นขีปนาวุธรัสเซียพุ่งใส่กรุงเคียฟของยูเครนพร้อมกลุ่มควันพวยพุ่งจากจุดปะทะหลังรัสเซียเปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนระลอกใหญ่ในกรุงเคียฟและพื้นที่ใกล้เคียงนอกจากจะถูกมองว่าเป็นหนึ่งในการโจมตีที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของรัสเซียการเลือกใช้โอเรชนิกขีปนาวุธทิ้งตัวความเร็วเหนือเสียงซึ่งถูกออกแบบมาให้ติดหัวรบนิวเคลียร์กำลังสร้างความกังวลร้ายแรง
2: การมีหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือมีหัวรบนิวเคลียร์แล้วเนี่ยยิงถูกเป้าได้แล้วก็ไปในที่ที่ต้องการได้อันนี้ต่างหากที่ผมรู้สึกว่าเป็นการแสดงขีดความสามารถของรัสเซียในการที่จะป้องปรามแล้วก็ลดแรงจูงใจของยุโรปหรือแม้แต่สหรัฐอเมริกาเองในการสนับสนุนยูเครน
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ระบุว่าการโจมตีครั้งใหญ่นี้พุ่งเป้าไปยังกรุงเคียฟและพื้นที่ใกล้เคียงใช้โดรนกว่า600ลำและขีปนาวุธอีก90ลูกในจำนวนนี้36ลูกเป็นขีปนาวุธทิ้งตัวแม้ระบบป้องกันภัยทางอากาศยูเครนจะสกัดได้จำนวนมากแต่การโจมตีทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนและบาดเจ็บประมาณ100คนนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟยืนยันถึงความเสียหายในทุกเขตของกรุงเคียฟ ไม่กี่ชั่วโมงก่อนการโจมตีครั้งล่าสุดผู้นำยูเครนโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าสหรัฐและพันธมิตรยุโรปได้แจ้งเตือนยูเครนว่ารัสเซียกำลังเตรียมใช้ขีปนาวุธโอเรชนิกโจมตีอีกครั้งขีปนาวุธรุ่นนี้เคยถูกใช้มาแล้ว2ครั้งเมื่อปี2024และเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมากองทัพอากาศยูเครนและรัสเซียต่างยืนยันการใช้ขีปนาวุธชนิดนี้ในการโจมตีแต่ไม่ได้ระบุถึงการติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ขีปนาวุธโอเรชนิกเป็นขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยกลางที่ถูกออกแบบมาให้สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์มีพิสัยการยิงประมาณ 3,000 ถึง 5,500 กิโลเมตรเชื่อว่าสามารถโจมตีเป้าหมายทั่วยุโรปประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเคยอ้างว่าองค์ประกอบทำลายล้างของขีปนาวุธชนิดนี้สามารถสร้างอุณหภูมิใกล้เคียงกับพื้นผิวดวงอาทิตย์ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศยุคใหม่ไม่สามารถสกัดโอเรชนิกได้เนื่องจากขีปนาวุธจะพุ่งโจมตีด้วยความเร็วระดับมัค 10หรือประมาณ 2.5 ถึง 3 กิโลเมตรต่อวินาทีและสามารถปล่อยหัวรบหลายลูกระหว่างการบิน
2: ขีปนาวุธมันมีหัวรบหลายหัวนะครับซึ่งหัวรบหลายหัวเนี่ยมันจะไปแตกออกข้างนอกที่นอกชั้นบรรยากาศแล้วก็สามารถโจมตีได้หลายเป้าหมายนะเขาเรียกว่า multiple independently targetable reentry vehicle นะครับอาจจะฟังยาวๆนิดนึงแต่ว่าพูดง่ายๆคือว่ายิงทีเดียวโจมตีได้หลายเป้าหมายซึ่งถ้าเป็นถ้าหัวรบเนี่ยเป็นหัวรบนิวเคลียร์ก็เท่ากับว่าสมมติ10หัวก็ยิงทีเดียวก็โจมตี10เมืองได้เลยผมรู้สึกว่ามันเป็นการแสดงขีดความสามารถของรัสเซียว่ารัสเซียยังมีขีดความสามารถที่จะทำสงครามในระดับสูงอยู่การที่เขาสามารถที่จะผลิตขีปนาวุธเข้ามาได้ต่อเนื่องเนี่ยแปลว่าศักยภาพทางทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเขายังอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขายังทำอย่างนี้ได้อยู่เนี่ยมันก็อาจจะส่งผลให้ยุโรปต้องตระหนักว่าการที่ยุโรปสนับสนุนยูเครนอาจจะต้องยาวกว่านี้ทรัพยากรจะมีพอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นสารที่เขาอยากจะพยายามส่งให้ทั้งยูเครนแล้วก็ยุโรป
1: การใช้งานโอเรชนิกของรัสเซียยังถูกวิจารณ์อย่างหนักจากเหล่าผู้นำยุโรปเช่นเดียวกันกับหัวหน้านโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปที่มองว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้คือยุทธวิธีสร้างความหวาดกลัวทางการเมืองของรัสเซียสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
0: เมื่อคืนสปอตไลท์จับจ้องไปที่จีนนะครับเมื่อมีการส่งนักบินอวกาศกลุ่มใหม่ขึ้นไปประจำการอยู่บนวงโคจรของโลกครั้งนี้นอกจากจะเป็นการหมุนเวียนตามรอบปกติก็ยังมีการทดลองที่จะเป็นก้าวสำคัญของวงการอวกาศจีนด้วยติดตามกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
3: จรวดลองมาร์ช 2F ทะยานขึ้นจากฐานปล่อยจิวฉวนทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเมื่อวันที่24พฤษภาคม2026เวลาประมาณ5ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นนี่คือการเดินทางขึ้นสู่สถานีอวกาศเทียนกงของนักบินอวกาศ3คนในภารกิจเซินโจ23ครับประกอบด้วยจูหยางจู้จางจุ๋ยหยวนและหลี่เจียอิงนักบินอวกาศหญิงผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สารสนเทศเป็นชาวฮ่องกงคนแรกที่ได้ขึ้นไปทำงานบนสถานีอวกาศนอกเหนือจากชาวจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลงานด้านการทดลองวิทยาศาสตร์โดยตรงในสภาวะไร้น้ำหนักแม้จะดูเหมือนเป็นภาพที่คุ้นเคยแล้วสำหรับการผัดเปลี่ยนนักบินอวกาศของจีนที่เกิดขึ้นทุกๆ 6-8 เดือนนะครับแต่ภารกิจในรอบนี้แตกต่างจากทุกครั้งและทำให้เห็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของจีนที่จะท้าทายความสามารถของตัวเองทั้งการทดลองทางชีววิทยาที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในอวกาศด้วยการนำตัวอ่อนของปลาม้าลายตัวอ่อนของหนูและโครงสร้างคล้ายตัวอ่อนจากสเต็มเซลล์ไปติดตั้งไว้ภายนอกสถานีเป็นเวลา5เดือนเพื่อศึกษาผลกระทบจากรังสีอวกาศและสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำต่อการเจริญพันธุ์และการวิจัยสำคัญที่หนึ่งในลูกเรือของภารกิจนี้จะต้องใช้ชีวิตอยู่บนวงโคจรโลกนาน1ปีครับเพื่อตรวจสอบกลไกการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงต่ำซึ่งมีผลต่อสุขภาพของนักบินอวกาศในภารกิจระยะยาวนับเป็นโครงการวิจัยร่างกายมนุษย์ในอวกาศครั้งแรกของจีนนะครับเพราะก่อนหน้านี้ในฝั่ง NASA ของสหรัฐเคยส่งสกอตต์เคลลี่ทำภารกิจ One Year Mission มาแล้วเมื่อปี2015เพื่อเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงทาง DNA สภาพร่างกายสายตาและมวลกระดูกระหว่างแฝดของเขาที่อยู่บนโลกโดยเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยานอวกาศในภารกิจเซินโจ23เป็นยานชุดที่3แล้วที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมหลายส่วนนะครับทั้งลดขนาดแผงควบคุมของแคปซูลที่จะกลับสู่โลกปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินและการจัดวางให้มีขนาดกระทัดรัดการออกแบบภายในใหม่ให้มีพื้นที่ว่างสำหรับชั้นวางสัมภาระเพิ่มเติมเพิ่มขีดความสามารถในการบรรทุกส่งผลให้สามารถนำตัวอย่างการทดลองขึ้นไปได้มากขึ้นด้วย

0: พิ่มโอกาสการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในอวกาศจีนกำลังขยายงานด้านอวกาศสู่เขตการปกครองพิเศษตามนโยบายจีนเดียวมากขึ้นนะครับตามที่เคยประกาศไว้ว่าจะส่งนักบินอวกาศจากฮ่องกงและมาเก๊าขึ้นสู่สถานีอวกาศเทียนกงรวมไปถึงเปิดความร่วมมือกับนานาชาติซึ่งจะมีชาวปากีสถานมาร่วมในภารกิจสันโจ14ปลายปีนี้ด้วยครับถือเป็นการวางรากฐานสำคัญของจีนที่กำลังเตรียมความพร้อมในการส่งมนุษย์ไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์ตามแผนในปี2030รองรับกับโครงการสถานีวิจัยบนดวงจันทร์และสะท้อนว่าจีนกำลังเสริมความสามารถด้านอวกาศอย่างเต็มที่อีกประเทศหนึ่งของโลกธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
1: ข่าวนี้ไปกันที่ไนจีเรียนะครับเขามีการจัดเทศกาลที่ดึงดูดความสนใจจากผู้คนทั่วโลกครับเนื่องจากเทศกาลนี้ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของไนจีเรียได้เป็นอย่างดีครับ
2: ผู้คนนับพันเดินทางมาที่เมืองอิบาดันของไนจีเรียเพื่อเข้าร่วมเทศกาล World Ekung Kung 2026หนึ่งในงานเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวโยรูบากลุ่มชาติพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของไนจีเรียและมีชื่อเสียงด้านศิลปะวัฒนธรรมและพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกลุ่มผู้สวมหน้ากากเอกุงกุงต่างพากันออกมาแสดงความสามารถและเต้นรำอย่างสนุกสนานภายในงานมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองจากหลายชุมชนทั่วไนจีเรียรวมถึงแขกผู้มีเกียรตินักท่องเที่ยวและนักการทูตจากหลายประเทศล้วนเดินทางมาร่วมชมเทศกาลเทศกาลนี้มีรากฐานมาจากประเพณีและความเชื่อในการบูชาบรรพบุรุษของชาวโยรูบาโดยพวกเขาเชื่อว่าผู้สวมหน้ากากเป็นตัวแทนของดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่กลับมาสื่อสารกับโลกของคนเป็นผ่านพิธีกรรมดนตรีและการเต้นรำปัจจุบันเทศกาล World Ekung Kung จัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วและเริ่มได้รับความสนใจในระดับนานาชาติในปีล่าสุดมีนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมงานที่มาจากมากกว่า10ประเทศร่วมเดินทางมารับชมประเพณีของชาวโยรูบาที่ถูกเผยแพร่สู่สายตาผู้คนสะท้อนให้เห็นถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมของชาวไนจีเรียแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดก็ตามโดยรัฐบาลไนจีเรียกำลังผลักดันให้ประเพณีนี้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโกในอนาคตกิติพัฒน์ ธนเศรษฐวิทย์ไทย PBS รายงาน
1: คุณผู้ชมครับเมื่อพูดถึงทุนเทาและเครือข่ายสแกมเมอร์เชื่อว่ากลายเป็นความกังวลของใครหลายคนในสังคมไทยนะครับเมื่อเริ่มมีการตั้งคำถามว่ากลุ่มทุนเหล่านี้อาจพยายามเข้ามาแทรกซึมมีอิทธิพลในบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของไทยทำให้หลายฝ่ายย้อนกลับมาตั้งคำถามครับเกี่ยวกับบรรษัทพิบาลไทยและระบบในการกำกับดูแลของไทยว่ามีประสิทธิภาพมีความเข้มแข็งมากเพียงพอหรือไม่นะครับคือวันนี้คุณพิมพิมลปัญญานะคุยกับดร.สมเกียรติตั้งกิจวันนี้ประธาน TDRI เกี่ยวกับปัญหาบรรษัทพิบาลไทยตั้งแต่การถือหุ้นที่ตรวจสอบเจ้าของตัวจริงได้ยากความเสี่ยงจากเงินสีเทาไปจนถึงการแทรกแซงของการเมืองในบริษัทที่รัฐถือหุ้นอยู่
3: บริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะด้านหนึ่งก็คือถูกคัดกรองมาแล้วนะคะจากหลักเกณฑ์ต่างๆก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดได้เนี่ยก็ต้องมีการบริหารที่โปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมนี่เป็นหลักพื้นฐานเลยนะคะสำหรับทุกๆบริษัทที่อยู่ในตลาดแต่ปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายๆข่าวที่ทำให้หลายคนไม่สบายใจเกี่ยวกับบริษัทต่างๆว่ามีสีเทาๆเจืออยู่ในบริษัทเหล่านั้นด้วยหรือไม่วันนี้คิดยกกำลังสองจะพูดคุยกับดร.สมเกียรติตั้งกิจวินิจประธาน TDRI เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอย่างที่เราบอกย้ำเลยความโปร่งใสการบริหารอย่างเป็นธรรมนี่เป็นหลักพื้นฐานของทุกๆบริษัทอยู่แล้วนะคะ
4: ถูกต้องเลยครับเพราะว่าบริษัทนั้นไม่ใช่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทผู้บริหารบริษัทพนักงานบริษัทแค่นั้นแต่บริษัทมีผลกระทบกับสังคมด้วยเพราะฉะนั้นแนวคิดในการกำกับดูแลบริษัทให้โปร่งใสเป็นธรรมที่เรียกว่าบรรษัทพิบาล จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง
3: ช่วงนี้มีอยู่หลายเรื่องเหมือนกันที่น่าจะพอหยิบยกมาเป็นตัวอย่างได้นะคะ
4: ครับที่เป็นข่าวที่ไม่ค่อยใหญ่สักเท่าไหร่ผู้บริหารนะครับและพนักงานบริษัทบางจากนะครับจัดทาวน์ฮอลล์กันโดยประกาศไม่เอาทุนเทาเนื้อหาก็คือคัดค้านนะครับกรรมการที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มสแกมเมอร์นะครับซึ่งถูกรัฐบาลต่างประเทศยึดทรัพย์ไปต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้คนเหล่านี้นะครับมาครอบงำบริษัทและก็ยังมีอีกเคสหนึ่งซึ่งคนไทยรู้จักดีกว่า
3: ค
4: ือเคสของการบินไทยนะครับปรากฏว่ากระทรวงการคลังรัฐบาลจะตั้งกรรมการบางรายเข้าไปแต่ถูกคัดค้านอย่างหนักนะครับว่ากรรมการเหล่านั้นอาจจะไม่เหมาะสมนะครับ
3: แต่ว่าต่างประเทศเขาก็ใช้เกณฑ์ในลักษณะนี้เหมือนกัน
4: ครับบริษัทเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับแต่ขอยกตัวอย่างสัก2โมเดลนะครับระหว่างไทยกับอเมริกาคือโมเดลที่ผู้ถือหุ้นนะครับจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยเต็มไปหมดเลยและการที่ผู้ถือหุ้นจำนวนมากนะครับทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าไปกำกับดูแลบริษัทให้มีบรรษัทภิบาลที่ดีได
3: ้
4: ก็จะเจอโจทย์นึงนะครับตามลักษณะของอเมริกาก็คือผู้บริหารซึ่งคนที่บริหารบริษัทอยู่ทุกวี่ทุกวันจะเป็นคนเอาเปรียบบริษัทหรือเอาเปรียบผู้ถือหุ้นข่าวที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะครับก็คืออีลอนมัสก์นะครับซึ่งเป็นผู้บริหารและไปต่อรองขอแพ็กเกจค่าตอบแทนผู้ถือหุ้นก็อนุมัติไปอ
3: ี
4: ลอนมัสก์จะได้ไปถ้าทำสำเร็จนะครับก็คือ33 ล้านล้านบาท
3: โอ
4: ้โหเรียกว่ามากมายมหาศาลผู้ที่ไปถือหุ้นรายย่อยของบริษัทนี้นะครับก็จะงงว่าถ้าเกิดอีลอนมัสก์เอาเงินไปเยอะสักขนาดนี้จะเหลือเงินอะไรให้กับนักลงทุนที่เป็นรายย่อยทีนี้ทุนนิยมแบบไทยนะครับกลายเป็นโจทย์ของธุรกิจครอบครัวแล้วก็เอาบริษัทตัวเองเข้าตลาดก็ให้คนอื่นมาถือหุ้นรายย่อยได้บ้างแต่ใหญ่ๆก็คือบรรดาเจ้าสัวยังคุมบริษัทอยู่เจ้าสัวรายใหญ่เอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อยเช่นทำมาค้าขายกับบริษัทในเครือตัวเองทำให้บริษัทที่คนอื่นมาถือหุ้นด้วยได้กำไรน้อยแต่บริษัทของเจ้าสัวที่ถือ 100% ได้กำไรเยอะอย่างนี้เป็นต้นคนเราจำนวนไม่น้อยเลยเดี๋ยวนี้ในเศรษฐกิจสมัยใหม่นะครับเรากลายเป็นนักลงทุนไม่ว่าจะลงทุนโดยตรงเราไปซื้อหุ้นบางจากไปซื้อหุ้นการบินไทยหรือเรากลายเป็นนักลงทุนทางอ้อมเช่นเราอยู่ในกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเขาหักเงินเราไปทุกเดือนแล้วเขาเอาไปลงทุนหรือเราเป็นคนทำงานกินเงินเดือนที่ไม่เป็นข้าราชการเราก็ไปอยู่ในประกันสังคมประกันสังคมก็เอาเงินไปลงหรือบางคนจะออมเงินก็ไปซื้อกองทุนรว
3: ม
4: ถ้าบริษัทเหล่านั้นนะครับมีบรรษัทพิบาลที่ไม่ดีเอารัดเอาเปรียบนักลงทุนรายย่อยอย่างพวกเราเราก็จะเสียหายและมันยังสำคัญต่อนักธุรกิจและสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทยด้วยเช่นถ้าเกิดมีบริษัทที่เคยมีชื่อเสียงด้านธรรมาภิบาลดีๆนะครับวันหนึ่งถูกบอกว่ากลายเป็นบริษัทสีเทาภาพประเทศไทยโดยรวมก็จะถูกบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศสีเทาด้วยและกรณีของเมืองไทยจะมีลักษณะพิเศษอีกตัวหนึ่งก็คือมีบริษัทที่รัฐบาลถือหุ้นอยู่ในตลาดหุ้นไม่น้อยเลยคือพวกรัฐวิสาหกิจและหลายครั้งที่ยุ่งๆนะครับเป็นเพราะรัฐบาลทำให้ยุ่งเองฝ่ายการเมืองทำให้ยุ่งเองครับ
3: มันก็คงต้องถามหากลต.แล้วไหมคะว่าเอ๊ะแล้วคุณกำกับดูแลในแบบไหนถึงมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้น
4: ครับก็จริงๆกลต.ก็ได้มีความพยายามทำอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะครับเราก็จะเห็นกลต.กล่าวโทษนะครับบริษัทที่แต่งบัญชีปั่นหุ้นใช้ข้อมูลวงในอยู่เรื่อยๆแต่โจทย์เดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่าโจทย์มันยากขึ้นนะครับมันกลายเป็นทุนเทาจะมายึดบริษัทไทยการเมืองจะมายึดบริษัทไทยอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับการตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐจะต้องเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเช่นกรณีของบางจากนะครับคำถามก็คือเอ๊ะตกลงมีบริษัทที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับทุนเทาม าถึงหุ้นอยู่ใครเป็นเจ้าของตัวจริงตกลงใช่พวกสแกมเมอร์ไหมหรือปปง.นะครับกรณีแบบนี้ถ้าเกิดเป็นทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาหรือสีดำเลยปปง.ควรต้องไปตรวจเส้นทางการเงินไหมว่าเงินที่เอาไปซื้อหุ้นและสุดท้ายมาถือบางจากเนี่ยเป็นเงินมาจากไหนและก็โจทย์เก่าที่อยู่มานานก็คือภาครัฐกระทรวงการคลังไปถือหุ้นและกลายเป็นช่องทางที่การเมืองเข้าไปแทรกอันหลังเนี่ยว่าจริงๆแก้ได้ไม่ยากเลยรัฐควรลดการถือหุ้นบริษัทที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับตอนนี้รัฐบาลจะไปกู้เงินนะครับจะออกพระราชกำหนดกู้เงินมีวิธีหนึ่งซึ่งมีคนเสนอไว้คุณบรรยงพงพาณิชย
3: ์
4: อย่าไปถึงขั้นกู้เงินเยอะขนาดนี้เลยแค่ขายหุ้นส่วนหนึ่งในปตท.หรือการบินไทยออกไปก็จะได้เงินมาและทำให้บรรษัทพิบาลเหล่านี้ดีขึ้น เพราะการเมืองจะเข้าไปแทรกบริษัทพวกนี้ได้ยากขึ้น
3: นี่ก็พอจะเป็นทางออกได้บ้างเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลด้วยนะคะ
4: ครับเพราะฉะนั้นนะครับบรรษัทพิบาลมันสำคัญต่อระบบ

0: เศรษฐกิจมากนะครับถ้าเกิดบรรษัทภิบาลไม่เข้มแข็งนักลงทุนไทยคนออมเงินไทยก็จะถูกเอาเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันยกระดับกลต.นะครับพยายามยกระดับอยู่ก็อยากให้กำลังใจแต่ในเวลาเดียวกันนะครับความเร่งด่วนของปัญหานั้นมีเยอะจริง
1: ๆ
0: ก็จึงต้องควรดำเนินมาตรการที่มีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับทันกับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นด้วยครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: คุณครับ
2: ทางการสหรัฐกำลังเร่งสอบสวนเหตุยิงที่เกิดขึ้นใกล้ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนี่ถือเป็นเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงจากอาวุธปืนครั้งที่3ในรอบไม่กี่เดือนที่เกิดขึ้นใกล้กับพื้นที่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังทำกิจกรรมอยู่ติดตามพร้อมกับประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจใน World Roundup ทันโลกวันนี้ครับ
3: หน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐหรือ Secret Service กำลังตรวจสอบรายงานเหตุยิงใกล้ทำเนียบขาวขณะที่ผู้อำนวยการ FBI ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ FBI ลงพื้นที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยอารักขาแล้วนักโทษในเรือนจำเมืองบารินาสของเวเนซุเอลาก่อเหตุประท้วงบนหลังคาจุดไฟเผาที่นอนพร้อมกล่าวหาผู้คุมยิงนักโทษไม่มีอาวุธนอกจากนี้ยังเรียกร้องปลดผู้อำนวยการเรือนจำขณะที่ครอบครัวผู้ต้องขังปะทะเจ้าหน้าที่ด้านนอกเรือนจำทางการดีอาร์คองโกเพิ่มมาตรการคัดกรองอีโบลาตามจุดตรวจหลังเชื้อสายพันธุ์บุนดีบูโจระบาดหนักจากเมืองแร่แห่งหนึ่งองค์การอนามัยโลกพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อกว่า900คนเสียชีวิตแล้วมากกว่า170คนและยังไม่มีวัคซีนรองรับสำหรับเชื้อสายพันธุ์นี้เกิดเหตุอาคารถล่มในเมืองแองเจลิสของฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนและสูญหายอีก18คนขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาผู้รอดชีวิตและกำลังสอบสวนสาเหตุหลังพบมีการสร้างสระว่ายน้ำบนชั้น10ขณะที่อาคารได้รับอนุญาตให้สร้างเพียง9ชั้นคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นนาทีกระแสน้ำไหลท่วมพื้นที่ในเขตหยงชวนนครสงชิ่งทางตอนตกเฉียงใต้ของจีนอย่างรุนแรงภัยธรรมชาติครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนสูญหายอีก17คนเกิดเหตุไฟไหม้อาคารพาณิชย์ในย่านอุตสาหกรรมเมืองเซาท์เกตรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมกำลังควบคุมสถานการณ์หลังควันดำหนาทึบปกคลุมท้องฟ้าก่อนที่จะควบคุมได้ในเวลาต่อมาประชาชนในกรุงมาดริดออกมาประท้วงปัญหาค่าที่อยู่อาศัยพุ่งสูงและการขาดมาตรการคุ้มครองผู้เช่าสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนเป็นจำนวนมาก
2: และทั้งหมดคือทันโลกในคืนวันนี้นะครับภาพปิดท้ายพาคุณผู้ชมไปดูเทศกาลสุดแปลกบนเกาะเฉิงเจ้าของฮ่องกงนะครับเป็นเทศกาลซาลาเปาครับผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยจะต้องปีนหอคอยซาลาเปาความสูงถึง14เมตรแย่งกันเก็บซาลาเปาที่ทำขึ้นมาไม่ใช่ซาลาเปาจริงนะครับเชื่อว่าเป็นเทศกาลที่จะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแล้วก็ขอพรให้สมาชิกในครอบครัวพบแต่สิ่งที่ดีด้วยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับนำภาพมาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงศธรสุขพงษ์และทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: ไทย PBS ตอกย้ำคุณภาพคอนเทนต์ระดับประเทศด้วย5รางวัลใหญ่จากเวทีนาฏราษฎร์ครั้งที่17รายการข่าวยอดเยี่ยมทันโลกกับไทย PBS รายการฮาร์ดทอล์กยอดเยี่ยมคุยให้คิดสารคดียอดเยี่ยม Why Survival ละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตติดตามคอนเทนต์คุณภาพข่าวสารคดีละครที่ไทย PBS
1: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่าเรื่องอะไรครับอาจารย
2: ์โอ้โหนี่วันนี้เรามาอีกโลกหนึ่งเลยนะ
3: ครับ
2: มาเจอคนนี้เนี่ยเราจะคุยเรื่องอะไร
3: โอ้กิ๊กคุยเรื่องอะไรดี
4: ต้องซีเรียสไหมต้องซีเรียสไหม
3: รายการนี้ไม่ต้องซีเรียส
4: ไม่ต้องซีเรียส
2: ไม่ต้องแต่ว่ามีสาระหนาก็ดีนะ
4: ลักษณะพูดเหมือนด่าผมสมมติว่าถ้าเราตั้งพักกันนะ
2: โอ้ยนี่สนุก
3: สนุกกว่านะ
2: เล่นสนุก

0: ครจะเป็นหัวหน้าพักล่ะ
1: พี่ชายยืน
2: สุดพี่ชายยืน
1: พักก่อนตั้งสั้นแล้วกันเราจะอย่าสมมุติเลยน
3: ะ
1: สมมุติสมมุติกิ๊กเป็นนักการเมืองด่านแรกเลย
0: ติดตามได
3: ้ติดตามได
1: ้ติดตามรายการสมมุติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ
4: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะหันมาขับรถด้วยความเร็วที่คงที่หลีกเลี่ยงการเร่งเครื่องเพราะจะทำให้กินน้ำมันมากขึ้นมันเช็คลมยางอย่างสม่ำเสมอเพราะยางอ่อนทำให้รถฝืดและกินน้ำมันนะครับและหันมาใช้ขนส่งสาธารณะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่จะช่วยลดค่าน้ำมันได้ดีเลยล่ะครับ

dialah Pak. Dia panggil Ida Pak Dan bagi pembunuh.

0: วิถีมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้ที่ใช้ชีวิตตามปกติไม่แตกต่างจากมุสลิมในพื้นที่อื่นที่มีการยึดหลักศาสนาอิสลามเป็นสรณะในทุกก้าวย่างของชีวิต
1: ที่นี่เขาสอนอะไรบ้าง
2: หลักๆ ก็สอนด้านศาสนาครับให้รู้จักพระองค์แล้วก็ตามหลักธรรมศาสดาครับการเป็นอยู่การปฏิบัติทุกอย่างครับการใช้ชีวิตเป็นประจำในแต่ละวันในขอบของศาสนาครับหลักไม่รู้จักกับตามาฟังกับหูเองมาดูเองครับดูการใช้ชีวิตในป้อนก่อนดีกว่ารู้แค่ในข่าวครับผม
0: และปอนอกก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับการทบทวนไม่ให้ชีวิตห่างจากศาสนาแต่ในทางกลับกันโลกภายนอกกำลังเมารวมว่าปอนอกเป็นสถานที่บ่มเพาะการก่อความไม่สงบ
3: อย่าใส่รายปอนอกเพราะว่าผมรู้ว่าปอนอกไม่ได้ทำไว้ว่าที่ท่านก็จะว่าสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะลูกผมเมียผมยายของผมพ่อของผมก็เป็นคนปอนเนาะเหมือนกันพ่อกับผมเองก็ผมไม่ได้สอนว่าผมเป็นคนใจไม่ดีนี่ดูข่าวเพราะว่าอย่างนี้ว่าปอนเนาะเป็นพื้นที่ระดมปีอาเอ็นอะไรผมไม่รู้แต่ว่าผมขอร้องอย่าถามอย่างนี้ผมรับเชิญได้ที่ลดข่าวมาอย่างนี้ว่าทำไมให้พี่น้องมุสลิมเราเสียอย่างของเราทำไมให้เสียแตกแยกผมไม่อยากฟังผมไม่อยากดูเพราะอิสลามไม่ใช่คนในใจแบบนี้มันไม่ใช
1: ่สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์และถูกผลิตซ้ำมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า2ทศวรรษนะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นก็คือสถานที่ที่บ่มเพาะเยาวชนให้ก่อเหตุความรุนแรงนั่นก็คือสถาบันปอเนาะหรือโรงเรียนปอเนาะนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมครับลงไปสำรวจปอเนาะบางแห่งนะครับเพื่อที่จะทำความรู้จักและทำความเข้าใจกับปอเนาะให้มากขึ้นรวมถึงฟังนิยามจากคนในพื้นที่ด้วยว่าปอเนาะคืออะไร

ที่นี่คือตัวอย่างของปอเนาะแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ปอเนาะราวเดาะเอาคอซาลีหรือเรียกง่ายๆว่าปอเนาะมูโนะตั้งอยู่ในตำบลมูโนะจังหวัดนราธิวาสปอเนาะที่นี่ก่อตั้งมานานนับร้อยปีมีโต๊ะครูมาแล้ว4คนมีนักศึกษาที่เป็นทั้งคนในชุมชนและคนต่างพื้นที่แม้กระทั่งจากต่างประเทศสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันเชื่อมโยงและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติมุสลิม

0: คำว่าปอเนาะมาจากรากศัพท์ดั้งเดิมภาษาอาหรับคำว่าฟุนดุกที่แปลว่ากระท่อมหรือที่พักหรือโรงแรมต่อมาเมื่อถูกนำมาใช้ทางภาคใต้การอ่านออกเสียงตัวอักษรฟอฟันหรือตัว F ที่เป็นต้นฉบับภาษาอาหรับมีความยากต่อการออกเสียงจึงมีการเปลี่ยนเสียงเป็นคำว่าปอเนาะและเพี้ยนมาเป็นคำว่าปอเนาะในท้ายที่สุด
1: เพราะปอเนาะเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่16แล้วที่นี่นะครับถ้าดูตามประวัติศาสตร
2: ์
1: ถ้าเราดูหลักฐานทางโบราณคดีในศตวรรษที่19ก็ยังมีปอเนาะที่เกิดขึ้นที่นี่ก็เป็นสถาบันการศึกษาที่สอนศาสนาให้คนที่นี่นะครับก็ดำเนินตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่16จนถึงถ้าเป็นพ.ศ.เราก็2500นะครับเพราะนั้นคือปอเนาะที่เกิดขึ้นมาที่นี่ก่อนที่จะแปรสภาพนะครับงั้นใช้เวลานานมากคนที่นี่ก็ไปเรียนที่ปอเนาะแต่ปอเนาะเนี่ยหลายคนบอกว่ามาจากไหนโมเดลมาจากไหนบางคนก็บอกว่าจากอียิปต์แต่ถ้าผมสันนิษฐานเนี่ยไม่ใช่มาจากอียิปต์นะครับเพราะว่าคนที่นำอิสลามมาที่นี่เป็นเยเมนแล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยที่เยเมนก็จะมีโรงเรียนสไตล์นี้เยอะนะครับเขาเรียกว่ามัดรัสซานีซอมียะน่าจะเป็นโมเดลมัดรัสซานี้แหละที่มาเปิดปอเนาะที่นี่นะครับเมื่อศตวรรษที่คริสตศตวรรษที่16ที่ผ่านมาครับ
0: พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ถือเป็นต้นกำเนิดของปอเนาะในประเทศแถบอาเซียนทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียแม้กระทั่งกัมพูชาที่ถูกเรียกว่าระเบียงแห่งมักกะอยู่ในช่วงศตวรรษที่16เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศาสนาอิสลามและเป็นแหล่งรวมนักปราชญ์หรือที่เรียกว่าอุลามะการเกิดขึ้นของปอเนาะหรือกระท่อมในอดีตเกิดจากนักศึกษาหรือคนที่สนใจอยากจะมีความรู้ด้านศาสนาได้มาพบปะกับโต๊ะครูจึงมีความสนใจและมาขอสร้างกระท่อมเล็กๆล้อมรอบบ้านพักของโต๊ะครู
3: ประมาณ100 กว่าปีมาแล้วก็สถาบันปอเนาะที่มีอยู่ในพื้นที่ของเรา
2: ครับ
3: จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นที่ยอมรับของประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะมาเลเซียอ
2: ิน
3: โดนีเซียแล้วก็ทางอินโดจีนว่ากัมพูชาพม่าแล้วก็เวียดนามเขาก็จะลงมาเรียนศาสนาอิสลามในสถาบันปอเนาะที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราก็ได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินของอุลามะ
2: ครับ
3: เป็นนักปราชญ์แผ่นดินนักปราชญ์ที่อินโดจีนแล้วก็มลายูประเทศมลายูให้ความยอมรับ ต่อนักปราชญ
2: ์
3: ตุ๊กครูที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรา
4: ตุ๊กครูสมัยก่อนกลับจากมักกะบ้างกลับจากต่างประเทศบางประเทศก็ประเทศเยเมนมาอยู่ในเมืองไทยเราเนี่ยเช่นทินตุลมานุที่มัสยิด300 กว่าปีนั้นก็อยู่อย่างนั้นแหละคนชาวบ้านคนนี้ดูมีวิชาความรู้เยอะเนี่ยขอไปเรียนได้ไห
2: ม
4: เลยไปเรียนกลับเรียนกลับพออย่างนั้นนะพบขอตุ๊กครูเป็นไปได้ไหมกระผมจะสร้างกระท่อมเล็กๆเพื่อจะอยู่ใกล้กับตุ๊กครูเพื่อศึกษาไม่ใช่ทางวิชาอย่างเดียวคือจะอยู่ใกล้ชิดกับตุ๊กครูเพื่อเอาตุ๊กครูเป็นต้นแบบทุกๆด้านการกินการเป็นอยู่การพูดการอยู่ร่วมกันอย่างนั้นแหละเลยเกิดปอเนาะขึ้นนั่นแหละคือความเป็นมา
0: พัฒนาการของการเป็นดินแดนแห่งความรู้ด้านศาสนาอิสลามในอดีตดำเนินมาต่อเนื่องจนถึงยุคของฮะยีสุลงอับดุลกาเดที่กลายเป็นผู้ก่อตั้งปอเนาะอย่างเป็นทางการขึ้นที่รัฐบาลในสมัยนั้นยังได้ให้การสนับสนุนเงินทุนร่วมกับประชาชนต่อมาในยุครัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามจึงสั่งให้มีการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องและเปลี่ยนเป็นโรงเรียนรากสอนศาสนาเพื่อไม่ให้มีการใช้ภาษามาลายูตามนโยบายรัฐนิยม
1: ทีนี้เวลาเราพูดปอเนาะเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่าถ้าปี2500ลงไปเนี่ยเราก็คงพูดปอเนาะทุกคนก็จะเข้าใจเหมือนกันว่าจะมีสถาบันเดียวนะครับแต่ว่า หลังจากปี2500ก็มีปอนะชุดหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งบางโรงนี่ก็แปรสภาพจากโรงเรียนปอนะดั้งเดิมมาเป็นโรงเรียนราชสอนศาสนานะครับเพราะฉะนั้นหลังจากปี2500นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปี2504เนี่ยเราก็จะมีอยู่2กลุ่มโรงเรียนชนิดที่1ก็คือปอนะดั้งเดิมชนิดที่2ก็คือเหมือนปอนะใหม
2: ่
1: แต่ว่าเขาเรียกโรงเรียนราชสอนศาสนาอิสลามแต่ว่าในความรู้สึกของคนที่นี่ก็ยังเรียกโรงเรียนราชสอนศาสนาอิสลามหรือแม้กระทั่งปี2527เปลี่ยนเป็นโรงเรียนเอกชนเนี่ยในความรู้สึกของความเป็นปอนะเก่าก็ยังติดปากคนที่นี่บางครั้งก็จะเรียกโรงเรียนเอกชนว่าเป็นปอนะเหมือนกัน
5: เราฟังก็จะเป็นฟังที่เขาสอนกิตับ
2: ฟังที่ใช้สอนคือฟังนี
5: ้
2: อ
5: ัน
2: นี้คือบ้านพัก
5: อันนี้บ้านพ
2: ักอ๋อตอนบบเสียก็อยู่ที่นี
5: ่ใช่ใช่ใช่ท่านอยู่ลาก็ยังเรียนที่นี
2: ่มาเยี่ยมเมื่อไหร่มา
0: บ้านสามาลาคือหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงสถาบันปอนะที่มีมาอย่างยาวนานและผูกพันกับชุมชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ในอดีตแม้แต่จุฬาราชมนตรีท่านปัจจุบันยังเคยได้ศึกษาที่นี่ในวัยเด็กปอนะสามาลาตั้งอยู่ในตำบลคลองมานิงอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ยังคงได้รับการดูแลรักษาตามกำลังของลูกหลานเช่นอับดุลเลาะห์เจ๊ยะปัจจุบันสภาพปอนะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีความเรียบง่ายสมถะมีเพียงอาคารหรือศาลาไว้สำหรับการจัดการเรียนการสอนและการละหมาดและมีกระท่อมที่เป็นบ้านพักขนาดเล็ก
2: อันนี้เป็นเราเป็นผู้ใหญ่บ้านดูแลบ้านไหน
4: ใช่นี่ครับฝั่ง
2: นี้
4: ใช่
2: เริ่มจากตรงนี้ไป
4: ครับ
2: เขต1ดูกี่บ้าน
4: มีประมาณ
2: กี่ห้องกี่หลัง
4: มันถ้านับเป็นห้องมี20กว่าห้อง
2: นับเป็นกี่หลังนี้นับเป็นหลังหรือนับเป็นเลย
4: เป็นห้องครับมันมี1หลังมี2ห้องครับนี่ครับ
2: อ๋อมี2ห้อง
4: ใช่ครับ
2: อ๋อ1หลังมีฝั่งนู้นอีกอ๋อนี่ที่อาบน้ำ
4: ใช่ครับเพิ่งเปิดครับ
2: เพิ่งเปิด
4: จากปิดรายยอม
2: า
0: สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือกระท่อมภายในสถาบันปอนะในอดีตที่อาจจะทำด้วยไม้หรือมุงจากแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเป็นการก่ออิฐแต่สิ่งที่ยังเหมือนเดิมก็คือมีเพียงสิ่งของใช้ที่จำเป็นเช่นหนังสือเสื้อผ้าสิ่งของใช้สอยประจำวันเท่านั้น

0: ก็เป็นที่พัก
1: ครับอันนี้เป็นที่พักของเด็กๆ
0: ของเด็กๆ
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเด็กเยอะขึ้นมันก็ไม่พอไง
1: เราน่าจะขยายต่อ
2: สิ่งสำคัญคือปอเนาะไม่ได้อยู่เพียงลำพังแต่มีความคล้ายกับแนวคิดบ้านวัดโรงเรียนเช่นปอเนาะหมู่นกที่มีองค์กรท้องถิ่นเข้ามาช่วยดูแลสนับสนุนส่งเสริมรวมถึงชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นการช่วยกันซ่อมสร้างปอเนาะการดูแลนักศึกษาการจัดหาโต๊ะครูไปจนถึงการสนับสนุนทางการศึกษาเช่นรองนายกอบต.ที่นอกจากจะเป็นผู้รับใบอนุญาตปอเนาะตามกฎหมายยังมีคุณวุฒิจบการศึกษาจากออสเตรเลียได้เสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการศึกษานอกโรงเรียนจนถึงการจัดหาสถานที่ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาอีกด้วย
0: นี่อยู่กี่ปีแล้ว
3: เพิ่งมาอยู่
0: นี่แหละ2 ปีแล้วแต่ว่านอนที่นี่เลย
3: ใช่อ
0: ยู่กี่

0: ังจะสร้างให้เด็กได้เขียนภาษารูมียาวีแล้วก็ได้ภาษาอังกฤษด้วยเพื่ออนาคตของเด็กเวลาเขาจะไปต่างประเทศเนี่ยมันจะได้สบายเขามีความรู้ด้านศาสนาแล้วรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อเขาจะต่อยอดในอนาคตของเขาได
1: ้กลุ่มเด็กๆที่มาเรียนทุกวันนี้มาจากที่ไหนบ้าง
0: ส่วนใหญ่เด็กที่เรียนในปนมุนโดนะวันนี้เพราะโรงเรียนแถวๆนี้ก็เยอะแต่ปนก็เยอะทีนี้ก็เด็กๆนี่หลากหลายบางทีก็มีของในตำบลมุนโ
1: ด
0: แล้วก็มีเด็กจากนอกพื้นที
1: ่
0: ที่เข้ามาเรียนในปนเรารับหมดเพื่อเราจะกันกรองเด็กๆนี้ให้ไปโดยดีแล้วตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่กับตัวครูเพื่อเด็กๆนี้เวลาจบเขาจะได้เรียนต่อในระดับมัธยมแล้วเขาจะได้เรียนต่อถึงระดับมหาวิทยาลัยเราไม่ให้ไม่ใช่จบแค่ปนอย่างเดียว
2: ขณะที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมูโนบอกกับบิ๊กสตอรี่ว่าชุมชนจะมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลปนเพราะปนคือส่วนหนึ่งของชุมชนที่หากจะเปรียบไปก็เหมือนวัดของชาวพุทธที่มีสามเณรหรือพระมาบวชเรียน
3: คือทางชุมชนเนี่ยคือจะไม่ทิ้งที่นี
1: ่ก็ช่วยกันดูแล
3: ใช่ค่ะคือการเป็นอยู่ที่นี่คือเขาเรียกว่าการเป็นอยู่ที่ว่าอยู่ด้วยกันร่วมกันมีอะไรก็ช่วยกันค
1: ่
3: ะสถาบันครอบครัวก็ต้องมีสถาบันปนที่ว่านอกเหนือจากพ่อแม่เนาะในเรื่องด้านศาสนาบางทีพ่อแม่อาจจะไม่มีความรู้ตรงนี้มากมายคือเราก็ยังมีโต๊ะครูที่สอนเรื่องศาสนาเพราะว่าเราศาสนาอิสลามเราต้องเรียนศาสนาด้วยก็เหมือนเด็กที่ไปอยู่วัดจะเป็นสามเณ
1: ร
3: ค่ะคือเด็กที่นี่ก็คือมาอยู่ปนเนาะไม่ว่าจะเป็นมาอยู่ประจำหรือไม่ก็มาอยู่ช่วงปิดเทอมค่ะคือมาอยู่ที่นี่อีกอย่างคือพ่อแม่ก็จะได้สบายใจว่าลูกก็ได้เรียนทางศาสนาก็เหมือนกับสามเณรก็ได้เรียนทางธรรม
1: ครับ
3: ค่ะ
1: เหมือนกัน
3: เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าพ่อแม่ส่งมาเพื่อให้เด็กนั้นบางคนเด็กดื้ออยู่บ้านค่ะเด็กดื้อก็ให้มาเรียนรู้ศาสนาบางทีก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กก็ให้มาเรียนรู้ศาสนาซะก็สามัญก็เรียนอย่างเช่นปิดเทอมก็มาอยู่ปนเนาะมาเรียนรู้ศาสนามาให้ห่างจากโลกโซเชียลบ้างค่ะ
1: ห่างจากสิ่งไม่ดี
3: ใช่ค่ะ
4: เด้อออตุยอัลลอฮ์กูวันตะคอยรุลฟาติฮีนอัลฮัมดุลิลลาห์ชุบิปาดะปนเนาะนี่ดอกอับบีก็สอนเกี่ยวกับศาสนาอิสลามเฉพาะเลยศาสนาอิสลาม
2: หากจะถามว่าสถาบันปนสอนอะไรคำตอบอย่างง่ายที่บิ๊กสตอรี่ได้รับจากบาบองตกครูรวมถึงชุมชนก็คือการสอนประวัติศาสตร์ศาสนาไปจนกระทั่งถึงหลักประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามหลักคำสอนทั้งการประพฤติปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเองเช่นการละหมาดการซะกาตหรือการบริจาคไปจนกระทั่งถึงการดำรงชีวิตประจำวันเช่นการให้เกียรติและการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการไม่ทุจริตคดโกงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นต้นที่สำคัญคือปนไม่ใช่แค่สถาบันการสอนสำหรับเด็กหรือเยาวชนตามที่หลายคนเข้าใจเท่านั้นแต่เป็นการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคนหลายช่วงวัยมาเรียน
4: ประเภทที่สองผู้ชราแล้วก็ประเภทที่สอนเด็กปกติวัยปกติแล้วก็บางปนก็เปิดผู้ชายล้วงล้วงบางปนก็เปิดทั้งสองมาเพศเลยท
1: ั้
4: งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงบางปนผู้หญิงล้วนล้วนก็มี
1: แล้วก็มีทั้งอยู่ประจำแล้วก็
4: อยู่ประจำก็ไปกลับ
1: มีทั้งสองแบบ
4: ครับแล้วก็ส่วนมากเด็กที่อยู่ประจำนี่ส่วนมากจะเป็นเด็กด้วยโอกาสเด็กที่มีปัญหา
1: ครับ
4: ปัญหากำพร้าพ่อกำพร้าแม่บางทีก็ผู้ปกครองอย่าร้างกันแตกแยกครอบครัวแตกแยกก็จะมักจะมาส่งให้กับปนได้ดูแลบางทีก็เด็กที่เก็บตกที่ถูกฝากเขาฝากมาไม่รู้ว่าเด็กนี้เป็นลูกเต้าเหล่าใครก็ไม่รู้ก็มาฝากกับ
1: ก็มี
4: บางปนเป็น

0: เป็นปอนอที่สอนศาสนาเฉพาะกลุ่มเสี่ยงแล้วก็กลุ่มที่ติดยาเสพติดก็มีนะครับอันนี้อยู่ภายใต้สถาบันปอนอหมดเลย
1: ก็แสดงว่าหลากหลาย
0: หลากหลาย
1: หลากหลายเด็กทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คนฉลาดก็มาเรียนได้หมด
2: คือวิธีการดำเนินอิสลามบอกว่าวิธีการดำเนินชีวิตเนี่ยเราต้องเรียนตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นกระบวนการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการตลอดชีวิตหยุดไม่ได้ก็ตั้งแต่เด็กเด็กก็ตะดีกาโตขึ้นมาก็บอนเนาะพอแก่ขึ้นมาก็อาจจะไปมัสยิดแต่บางคนไปมัสยิดไม่สะใจเท่าไหร่เพราะว่านานๆเรียนข้างแต่บอนเนาะได้เรียนตลอดก็ไปฝังตัวอยู่บอนเนาะบอนเนาะจะมีอยู่สองกลุ่มเขาเรียกว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือปอนอในก
1: ับ
2: ปอนอนอกปอนอในนี่จะเป็นผู้หญิงคนที่มีอายุและต้องการศึกษาศาสนาจริงๆก็จะไปฝังตัวในปอนอในก็จะเรียนกับโต๊ะครูตลอดเพราะคนเหล่านี้ไม่จำกัดอายุไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศกระบวนการเรียนศาสนาต้องเรียนเป็นกระบวนการตลอดชีวิตเพราะว่าอิสลามจะบอกว่าหยุดเรียนเมื่อไหร่ก็ถือว่าบาปทันทีไม่งั้นเขาจะต้องเรียนไปตลอดไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่เขาจะหยุดไม่ได้

0: บิ๊กสตอรี่ได้พูดคุยกับนักศึกษาปอนอแห่งนี้ทุกคนดูยิ้มแย้มแจ่มใสที่มีสื่อมาพูดคุยด้วยแม้แต่ละคนจะต่างช่วงวัยกันเช่นแบรีที่ปัจจุบันอายุ66ปีแล้วอูไซมิงที่อายุ21ปีทั้งสองต่างก็มีสถานะเป็นเพื่อนกันแบรีบอกว่าปอนอคือสถานที่เรียนรู้ตลอดชีวิตเมื่อไหร่ที่รู้สึกห่างออกจากศาสนาไม่สามารถดำรงชีวิตได้ก็จะกลับมาทบทวนยึดหลักปฏิบัติ
1: ถ้าเราไม่มีศาสนาไม่มีความรู้มันจะเกิดสัตว์เสียกับตัวเราเองเพราะเรามันเสียตัวเราเองเพราะเราไม่มีความรู้ไปบอกคนอื่นอย่างนู้นอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ถูกหลักศาสนาถ้าเราบอกถูกหลักศาสนาไม่มีปัญหาพระศาสนาเขาห้ามทำสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปเกลียดอย่าไปรังแกคนอื่นอย่าไปต่อว่าคนอื่นอย่าไปใส่ร้ายคนอื่นไม่ใช่ศาสนาอิสลามไทยพุทธก็เหมือนกันหรอกนี่อย่าไปใส่ที่บางทีเขาบอกอ่อนเนาะอย่างงูปันไม่ใช่มันไม่ถูกคนที่ว่าเขาสอนอะไรอ่ะสอนแต่ว่าภาษาวัดผม
2: ครับสอนให้เป็นคนดี
1: สอนให้คนดีก็บอโบก็บอกเหมือนกันนั่นแหละมาสอนให้คนดีคนยันที่ปอนด์ไม่ใช่มีเงินทองไม่ใช่คนรวยที
2: ครับ
1: เด็กปอนด์มีคนแต่ละสัปดาห์นี่พอไม่หาย300ถ้าอยู่เรียนมหาลัย
2: ไม่พอ
1: แต่เรียนปอนด์300พอแล้วเข้าสามีเวลาไปละหมาด
2: ครับ
1: ไปละหมาดคนเสียเนี่ยได้เงิน20บาทเข้าสารนั้นเล็ดขาย1ฟองบรรเทาทั้งวันได้พอแล้วได้ทางเงินได้ทานเข้าสารพอเบียร์300บางทีเขาไม่ได้ใช้อะ
2: อยู่แบบพอเพียง
1: พอเพียงนั่นแหละที่ในหลวง
2: ในหลวงบอก
3: ก่อนผมก็เรียนสามัญเหมือนปกติครับแล้วก็อยู่ประมาณช่วงอายุ15ครับผมก็มีพฤติกรรมเกเรครับซนครับไม่ค่อยเชื่อฟังคนที่บ้านก็มีเพื่อนผมคนหนึ่งเข้ามาเรียนปอนอแล้วครับแล้วก็ผมก็อยู่บ้านก็สนแล้วก็สนก็ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ก็ผมก็ติดเพื่อนเพื่อนก็มาเรียนอยู่ปอนอก่อน
2: เพื่อนเลยมา
3: ครับผมก็เลยบอกแม่ว่าขอตามเพื่อนไปเรียนแรกๆก็จะมาอยู่แค่40วันลองครับผมมาลองก็ผมก็มาลองอยู่40วันก็รู้สึกว่าอยู่ได
2: ้
3: อยู่ได้แล้วก็ผมก็บอกแม่ว่าจะสละสิทธิ์ของเรียน
2: ม.ปลาย
3: ม.ปลายครับสละสิทธิ์เลยก็
2: มาอยู่ปอนอเลยที่นี่เขาสอนอะไรบ้าง
3: หลักๆ ก็สอนด้านศาสนาครับวิชาให้รู้จักพระองค์แล้วก็ตามหลักธรรมศาสดาครับการเป็นอยู่การปฏิบัติทุกอย่างครับ
2: การปฏิบัติตัว
3: ครับปฏิบัติตัวการใช้ชีวิตเป็นประจำในแต่ละวัน

0: ในขอบของศาสนาครับถ้าไม่รู้จักกับตามาฟังกับหูเองมันดูเองครับดูการใช้ชีวิตในป้อนก่อนดีกว่ารู้แค่ในข่าวครับผมเหมือน
1: พวกที่บวช
0: ครับบวชครับเหมือนบวชแล้วก็เหมือนเนนแบบนั้น
1: เน
0: นครับเด็กก็เหมือนเนน
1: ก็เหมือนเนน
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ค่ะเปรียบเทียบครับ
1: ก็ไปเรียนศาสนาพุทธนั่นแหละ
0: เนนเรียนทางศาสนาอย่างเดียวครับ
2: ปอนอที่แบรีและเพื่อนๆน้องๆเรียนคือปอนอที่เก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ชายแดนใต้สถาบันปอนอมหัดดารูเราะมะตั้งอยู่ในอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีที่นี่มีนักศึกษาให้ความสนใจมาเรียนจำนวนมากอย่างต่อเนื่องบบปอนอแห่งนี้บอกกับบิ๊กสตอรี่ว่าปอนอที่นี่เป็นปอนอแบบดั้งเดิมเน้นการจัดการเรียนการสอนตามหลักศาสนาอิสลามโดยเฉพาะการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอน
1: ของการเรียนการสอนเนี่ยมันมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับผม
3: เนื้อหานั่นคือท่านศาสดายึดหลัก3อย่าง
1: ครับ
3: ต้นตำรับเลยในศาสนาอิสลามคือ1เป็นการสร้างความเข้าใจกับผู้เป็นเจ้าที่สร้างเราคืออัลเลาะห
1: ์
3: คือว่านั้นคืออีมานที่2คือว่ารู้จักและการที่เราจะปฏิบัติต่อผู้ที่สร้างเราคือยังไงคืออิสลามที่3คือการเป็นอยู่กับคนใกล้ชิดกับคนทั้งถิ่นอะไรคนต่างชาติอะไรเพราะอย่างนั้นคืออิลมุคือว่าวิชาอัคลัตอัตลัตเขาเรียกว่าอิห์ซานและก็เรื่องอิห์ซานเนี่ยคือว่าสร้างตัวเราเนี่ยให้เป็นคนดีไม่ทำร้ายคนอื่น
1: ครับ
3: ไม่สร้างปัญหาให้คนอื่นและก็ไม่ยิงยะสูโอหังนี่คือวิชาหลักๆที่สอนอยู
1: ่
3: และก็ทุกอย่างเนี่ยเอาจากกุรอานและหะดีษ
1: ครับ
3: และก็บรรดาคุณที่อัลเลมอัลเลมคืออุลามะเนี่ยก็ตะครูนี่แหละเขาเป็นคุณเก่งใช่ไหมเขาเข้าใจอะไรได้มันก็เอาสอดคล้องมาทำเลยเป็นสมุดหนังสือตำราเรียนเท่าเรียนไว
1: ้
3: และก็มันจัดระบบเลยคนอายุนี้ต้องเรียนเท่านี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้และก็วิธีการเรียนของปอนเนี่ยมันจะไม่เรียนชั้นถึงแม้แต่คนนี้อายุ30ปี
1: ครับ
3: คุณเข้าแม้แค่14ปีก็เข้าได้และก็เรียนก็อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ย
1: ครับ
3: เป็นคนเป็นไม่ใช่เรียนอยู่บนเก้าอี้ไม่ใช่
1: ครับ
3: อยู่แบบบนพื้นเนี่ยเหมือนกับทัศดาสอนไว้น่ะคือหนึ่งสร้างให้แล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ยึดชั้นระดับและก็ส่วนมากอ่ะตุ๊กครูจะเน้นในเรื่องที่ว่าเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน
1: ครับ
3: นี่แหละเน้นทุกวันทุกคืน
2: ยามมาสุดขณะที่ปอนอมูโนมีการจัดการเรียนการสอนแบบปอนอโมเดิร์นเพราะยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมีการจัดการเรียนการสอนทางหลักศาสนาอิสลามควบคู่ไปกับเรื่องภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับทั้งการพูดอ่านเขียนที่นี่มีโต๊ะครูคนรุ่นใหม่ได้รับการศึกษามาจากต่างประเทศมาสอนเพื่อต่อยอดทางการศึกษาในอนาคต
4: เราจะสอนเด็กว่าการจะอยู่ในสังคมยังไงแล้วก็ต้องเข้าใจหลักศาสนาที่แท้จริงยังไง
2: ซึ่งมันมาจากเนื้อหาหลักคำสอนอยู่แล้ว
4: หลักคำสอน
2: การต้องปฏิบัติตัวการใช้ชีวิต
4: ใช่ต้องเรียนแน่นอนนี่ภาษาอาหรับนี่เป็นกุญแจสำคัญในการที่จะเข้าใจอัลกุร
2: อ
4: านเช่นไวยากรณ์อาหรับ
2: ครับ
4: แล้วก็การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอาหรับตรงนี้เนี่ยเราจะได้รู้อย่างลึกซึ้งในอัลกุร
2: อ
4: านทีนี้ภาษาอาหรับเป็นสำคัญมากทีนี้เรามีวิชาในนี้เป็นวิชาอาหรับแล้วก็เราก็จะสอนสนทนาภาษาอาหรับเหมือนหลังละหมาดซุบฮ์เราก็จะสอนการสนทนาภาษาอาหรับ
2: ปอนอสอนอะไร
4: ใช่
2: ถ้าเราจะเปรียบเทียบเหมือนกับหลักศาสนาอื่นๆได้ไหมครับว่าเราตกลงเราสอนอะไร
4: ได้
2: ครับ
4: ว่าเราสอนก็เหมือนคนศาสนาทั่วไปได้แหละ
2: ครับ
4: ทำให้คนเป็นคนดีทุกคนทำให้คนอื่นเป็นคนดีแต่ด้วยหลักการไม่เหมือนกันใช่ไหมว่
2: า
4: ศาสนาอื่นก็เขาสอนแบบมาแบบนี
2: ้
4: เราก็สอนมาแบบนี
2: ้
4: แต่ว่าทุกคนก็สอนให้เป็นคนดี

0: ป็นคนดี
1: ลักษณะเป็นคนดีเพราะไม่มีใครหรอกที่จะสอนเด็กว่าให้ไปทำไม่มีว่าเชื่อว่าผมเชื่อว่าตรงนั้นว่าไม่มีเขาสอนอย่างนั้นมา
2: สิ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้คือสถาบันปน.ยุคปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนสามัญทักษะชีวิตและวิชาชีพตามหลักสูตรของศูนย์การเรียนหรือสกร.ที่มีอยู่ประจำตำบลขึ้นกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการอีกด้วยโดยในแต่ละปน.จะมีการส่งครูอาสามาประจำอยู่ในสถาบันเพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน
3: ครูกศน.เนี่ยจะเข้ามานะครับทุกอาทิตย์นะครับจะเป็นอาทิตย์ละ3วันวันพุธพฤหัสศุกร์ซึ่งวันพุธนะครับเราจะจัดนักศึกษาผู้เรียนกับระดับประถมแล้วก็วันพฤหัสเราจะจัดนักศึกษาระดับม.ต้นแล้วก็วันศุกร์นะครับเราจะจัดนักศึกษาม.ปลายนะครับซึ่งเราจะจัดกิจกรรมนะครับการเรียนการสอนนะครับเหล่านี้นะครับก็คือให้กับนักศึกษาให้กับผู้เรียนในสถาบันปน.นะครับเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยก็คือได้เรียนรู้ได้มีความรู้ทักษะในด้านภาษาไทยคณิตวิทยาศาสตร์ต่างๆแล้วก็วิชาก็มีวิชาพื้นฐานแล้วก็วิชาเลือกเสรีแล้วก็วิชาเลือกเราจะมีจิตอาสาละหมาดยะนาซะห์ก็คือละหมาดผู้เสียชีวิตการทำงานเมาลิดตามชุมชนต่างๆบริเวณรอบปน.แล้วก็งานอาซูรอ
0: ครับ
3: นะครับก็คืองานอาซูรอให้เด็กไปร่วมกับชุมชนต่าง
4: ๆสกร.ครับส่วนการเรียนรู้เนี่ยส่งเสริมการเรียนรู้ของสายบุรีครับ
0: ครับจบหรือยัง
4: ตอนนี้ผมจบไปแล้ว3ปีทางสกร.ก็เข้ามาเปิดศูนย์อาชีพนี้ก็มีเป็นประจำอยู่ทางบบ.ก็ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกทุกอย่างด้านอาชีพด้านทุกอย่างท่านบบ.สนับสนุนให้ทุกอย่างครับถ้าใครถนัดด้านไหนก็ทำ
0: ก็มีฝึกอาชีพด้วย
4: มีครับมีทุกคนส่วนมากรุ่นพี่ก็มีงานเป็นประจำงานฝึกเช่นงานไม้ก็ช่วยซ่อมปอนงานไฟฟ้าก็อุปกรณ์ก็มีท่านบบ.สนับสนุนทุกอย่าง
5: ทางสกร.เขาจะมีโครงการเกี่ยวกับอาชีพ
0: ฝึกอาชีพด้วย
5: ฝึกอาชีพด้วยคือบางทีแต่งบประมาณน้อยไม่มากแต่สามารถที่จะนำความรู้เบื้องต้นให้กับเด็กที่เรียนอยู่ในสถาบันปน.ได้อย่างเช่นการปูกระเบื้องกออิฐแล้วก็เดินสายไฟ
0: สายอาชีพ
5: สายอาชีพครับบางทีก็อาชีพเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดบางสถาบันปน.ก็จะมีทางอาชีวะเข้าลงมาฝึกอาชีพ
0: ให้
5: ระยะสั้นให้แล้วก็มีประกาศนียบัตรให้กับเด็กอาชีพที่เกี่ยวกับช่างเชื่อมซ่อมอะไรนะเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าครับของอาชีวะที่จะเข้ามาสมทบในเรื่องอาชีพ
2: ปัจจุบันมีสถาบันปน.ในพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้ที่ขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.กระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งสิ้น552แห่งมีจำนวนผู้เรียนทั้งสิ้น 4,977 คนยังไม่นับรวมที่ยังไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนอีกมากโดยการจัดการเรียนการสอนยึดตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันการศึกษาปน.พุทธศักราช2561และมีสาระการเรียน8กลุ่มวิชาขณะที่นอกจากปน.แล้วในพื้นที่ชายแดนใต้ยังมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาที่ขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเช่นเดียวกับปน.โดยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนามีทั้งที่ยกระดับขึ้นมาจากปน.แต่คนในพื้นที่ยังติดปากและอาจจะเรียกว่าปน.อยู่และอีกประเภทคือการตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาตั้งแต่เริ่มแรกโดยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาจะมีทั้งการสอนวิชาสามัญและศาสนาควบคู่กันไปต่างกับปน.ที่สอนศาสนาเพียงอย่างเดียว ขณะที่ตาดิกาคือสถานที่ที่เรียนศาสนาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กเล็กเบลีในวัย66ปีถึงกับร้องไห้ออกมาเมื่อถูกถามว่าปอนเนาะถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะซ่องสุมการก่อความไม่สงบเป็นเหมือนความอัดอั้นตันใจที่อยากจะสื่อสารออกมาในวันที่มีโอกาสเช่นวันนี้สิ่งที่เบลีอยากจะสื่อสารคือศาสนาทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีขออย่าใช้อคติเป็นที่ตั้งหรือเหมารวมตัวบุคคลกับสถาบันเพราะหากมีอคติก็จะยิ่งทำให้เกิดการแบ่งแยก
6: อย่าใส่รายปอนเนาะเพราะว่าผมรู้ว่าปอนเนาะไม่ได้ทำไปว่าที่ท่านก็จะว่าสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่อ่ะเพราะลูกผมเมียผมยายของผมพ่อของผมก็เป็นคนปอนเนาะเหมือนกันพ่อของผมเองของผมไม่ได้สอนว่าให้ผมเป็นคนใจไม่ดีนี่ดูข่าวว่าอย่างนี้ว่าปอนเนาะเป็นพื้นที่ปลุกระดมปีอาอะไรผมไม่รู้อ่ะแต่ว่าผมขอร้องอย่าทำอย่างนี้ผมรับเชียร์ได้ที่รถข่าวมาอย่างนี้ว่าทำไมพี่น้องมุสลิมแล้วเสียยาของแล้วทำไมเสียแตกแยกผมไม่อยากฟังผมไม่อยากดูเพราะอิสลามไม่ใช่คนนิสัยแบบนี้มันไม่ใช่เราอยากให้พี่น้องทุกท่านอยากเข้าใจว่าปอนเนาะเป็นพื้นที่อย่างที่ท่านกล่าวที่ว่านั้นไม่ใช่ฮะผมไม่เคยฟังว่าผมที่ผมเดินมาว่าตาโตครูตบาบอกว่าไว้สั่งให้ทำอย่างงูสั่งทางอย่างนี้มันไม่ใช่ไม่มีบาบอทุกสี่ตุกราบบอกว่าสอนให้ดุสิตของเขาทำชีวิตที่ดีถ้าทำชีวิตที่ไม่ดีบาบอเอกว่าไม่รับชอบเขาไม่ได้สอนและอย่ามีอคติกับในใจของเรากับใครไม่ว่าศาสนาใดอย่ามีอคติถ้ามีอคติศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจศาสนานี่แหละตัวที่ไปเป็นปัญหา
2: เช่นเดียวกับนักศึกษาปอนอีกหลายคนที่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขอให้ทุกคนเปิดใจและลองมาสัมผัสดู
4: ในความคิดของผมก็คืออยากให้เขามารู้จักมากกว่ารู้ครับมารู้จักมากกว่ารู้มารู้จักให้ละเอียดแล้วก็ให้มาอยู่ก่อนนี่ไงครับมาอยู่มาดูเข้ามาดูก่อนเข้ามาดูการใช้ชีวิตในปอนเนาะก่อนดีกว่ารู้แค่ในข่าวครับผมอยากให้มาเห็นครับ
0: มาดูด้วยตัวเอง
4: ครับอยากให้ไม่รู้จักกับตามาฟังกับหูเองมาดูเองครับ
0: เวลาที่คนข้างนอกเขามองปอนเนาะไม่ดีเนี่ยเราคิดยังไง
7: ผมว่าเขาคิดผิดครับ
0: ทำไมอ่ะ
7: จริงครับ
0: ทำไมคิดผิด
7: เพราะว่าปอนเนาะจริงๆแล้วบาโบะคือครูครับใช่ไหมครูเขาสอนให้เขาสอนให้ลูกศิษย์ทุกคนให้เป็นคนดีครับ
0: สอนให้เป็นคนดี
7: ใช่ครับคนดีของสังคมของสังคมเพราะว่าบางคนก็เรียนแค่แป๊บเดียวเรียนแค่ปีเดียว
0: อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้
7: ใช่ถ้าตามคำสอนของตุ๊ครูจริงๆอ่ะถ้าคนใจไม่แกร่งพอเขาทำไม่ได้เขาจะอยู่ไม่ได
0: ้
7: ถ้าทำตามหลัก
0: คือไม่อดทนนะ
7: ใช่คร
0: ับ นะไม่อยู่อยู่ปฏิบัติตัวไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้
7: ใช
0: ่เยอะไหม
7: ก็เยอะอยู
0: ่ก็เยอะอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เคยสื่อสารไม่ได้เข้ามาพูดคุย
2: การกระทำไม่ดีเป็นเรื่องของตัวบุคคลไม่ใช่องค์กรคือสิ่งที่บาบอตกครูนักศึกษาปอนเนาะรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่อยากจะสื่อสารออกไปถึงบุคลากรภายนอกโดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคงเพราะสิ่งที่สำคัญคือการไม่เชื่อเพียงแค่ได้ยินหรือได้เห็นจากสื่อโซเชียลเพียงอย่างเดียวแต่ควรศึกษาหาความรู้ที่แท้จริงและสัมผัสด้วยตนเอง
8: ได้ก็อย่างหนึ่งบางทีนะมีปลาตัวนึงตายในบ่อน้ำ
0: ครับ
8: ความจริงปลาตัวนั้นน่ะเขาทิ้งไปแล้วไม่เอาแล้วแต่เอาไงได้น่ะลมพัดแรงลงมาปุ๊บก็เอาตรงนี้แหละปลาบ่อในนั้นแหละที่ตายไปแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าปลาตัวนั้นน่ะเขาเอาทิ้งไปแล้วสมมุติเด็กอยู่ในปอนเนาะไม่ใช่ว่าดีทุกคน
0: ครับ
8: สถาบันก็มีเหมือนกันลูกเราก็เหมือนกันแต่ลูกเราสอนบางทีเราสอนไม่เข้าใจกับเราไม
9: ่
8: เข้ากับเราแล้วว่าถ้าคุณไม่เข้าใจก็ไปที่อื่นดีกว่าจุดตรงนั้นแหละเวลาไปสร้างปัญหาปุ๊
9: บ
8: พวกผู้เรียนปอนโดเนี่ยเรียนตาริกาเนี่ยตรงนี้แหละ
9: เหมารวม
8: เหมารวมเลยนี่คือยาไปเหมารว
9: ม
8: ตัวในที่ว่าปลาเน่าก็ออกตัวนี้อย่างเดียวรบประวัติกลางกรองน้ำให้สะอาดใส่ปลาตัวอื่นดีกว่านี่คือมองของผมบางคน
10: คำพูดของแม่ทัพช่วงวันที
9: ่คร
10: ั้งแรกที่13และก็วันที่4ท่านพูดแบบเหมารวม
9: ครับ
10: การเหมารวมก็คือว่ามองว่าปณและตริกานี่เป็นแหล่งบ่มเพาะ
9: ครับ
10: ซึ่งการพูดเหมารวมเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นการตีโจทย์ที่ไม่แตกเป็นสิ่งที่ไม่ดี
9: คร
10: ับพอทุกองค์กรก็มีคนทั้งดีและไม่ดีเราพวกเราเองก็ไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องของการทำคนที่ไม่ดีของส่วนบุคคลหรือถ้าเราบุกไปว่าใครทำอะไรอย่างไ
9: ร
10: หรือว่าโรงเรียนไหนปอนะไหนอันนั้นเราไม่น่ามีปัญหาใดแล้วก็การเป็นบุคคลหรือสถาบันมันก็มีทุกองค์กรนะครับไม่จะเป็นหน่วยงานทหารเองใช่ไหมหน่วยงานของรัฐเองหรือว่าองค์กรใดก็แล้วแต่นะครับนั้นถ้ามันเหมารวมมันจะทำให้ภาพเหล่านี้มันคล้ายๆปีศาจเมื่อเป็นปีศาจมันทำให้คนทั้งประเทศไทยนี่มองปอนะทั้งหมดเนี่ยเป็นแหล่งบ่มเพาะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเม
9: ื่อ
10: ไม่ดียุคปัจจุบันมันมีอะไรมันมีสื
9: ่
10: อที่ออนไลน
9: ์
10: มันมีโฟ
9: ร
10: ์อินเซอร
9: ์
10: มันมีเรื่อง AI มันมีเรื่องเฟกนิวมันมีเรื่องอะไรหลายอย่างเหล่านี้ที่มาผสมยิ่งสร้างความเกลียดชังเมื่อสร้างความเกลียดชังเหมือนกับยื่นดาบที่สามารถใครก็ได้ที่จะมาฆ่าใครก็ได้สักวันก
9: ลุ่
10: มสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาที่ยากขึ้น
9: คิดว่าสถาบันปอนอก็ควรจะถูกเข้าใจใหม่ว่าจริงๆแล้วมันเป็น
11: มากเลย
9: เนาะ
11: ใช่ค่ะเพราะที่เรารสัมผัสมาแต่เด็กมันไม่ใช่แบบนั้นพูดง่ายๆว่ามันไม่ใช่อยู่ที่สถาบันมันอยู่ที่ตัวบุคคลพอไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนๆมันก็จะมีคนดีและไม่ดีใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าถ้าตรงนั้นมันแทรกซึมเข้ามาในปอนอเขาก็จะมองเป็นภาพรวมว่าเด็กปอน
9: อ
11: แต่จริงๆองค์กรไหนก็มีคนไม่ดีและคนไม่ดีก็เหมือนกัน
5: กลุ่มเยาวชนหลายๆคนมาอยู่ที่เดียวยิ่งมากก็ยิ่งระแวงมากอันนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้ทางความมั่นคงก็ระแวงต่อสถาบันปอนะข้อมูลที่ทางความมั่นคงได้รับเหมือนกับว่าข้อมูลที่ผิดไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริงซึ่งมาจากสถาบันพอเนาะสิ่งที่ทำให้ทางความมั่นคงเขาว่าระแวงต่อพอเนาะถ้าทางความมั่นคงได้มาพูดคุยแล้วก็มาสัมผัสกับสถาบันปอนะจริงๆก็ทำให้ความหวาดระแวงที่ด้านความมั่นคงมีต่อสถาบันปอนะน่าจะไม่มีเลย

0: ไม่ว่าข้อมูลที่หน่วยงานความมั่นคงได้รับเรื่องปนเป็นแหล่งซ่องสุมเพื่อก่อความไม่สงบจะมาจากที่ใดแต่การเปิดภาพปนให้เห็นของบิ๊กสตอรี่ในวันนี้น่าจะทำให้เกิดความกระจ่างและชัดเจนมากยิ่งขึ้นข้อเรียกร้องของตัวแทนจากคนในพื้นที่คือการจัดตั้งสภาการศึกษาชายแดนใต้เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะตัวแทนฝ่ายความมั่นคงที่ตัวแทนปนบอกกับบิ๊กสตอรี่ว่าทุกแห่งพร้อมให้ความร่วมมือมากกว่าการถืออาวุธเข้ามาพร้อมกฎหมายพิเศษ
1: เป้าหมายที่แท้จริงและก็จุดประสงค์ของสภปนก่อตั้ง

0: ขึ้นมาเพื่ออะไรเพราะว่าสถาบันปนก็เปิดกว้าง
1: ครับ
0: โดยเฉพาะทางความมั่งคงถ้าจะมาเยี่ยมเยียมแล้วก็มาพูดคุยพบปะสัมผัสกับโต๊ะครูเจ้าของปนแล้วก็นักเรียนที่เรียนอยู่ก็น่าจะประสานมาก่อนเพราะว่าทางความมั่งคงไม่ได้มามือเปล่าบางทีก็ต้องมีอาวุธป้องกันตัวมาทีนี้ทำให้โต๊ะครูผู้ช่วยโต๊ะครูแล้วก็เด็กที่อยู่ในสถาบันพนักรู้สึกความหวาดกลัว อะไรยังไงต่างๆครับ
2: การที่เราไม่รู้หรือไม่เข้าใจพนัก อย่างจริงจังเนี่ยมันก็อาจจะเกิดช่องว่างของความเข้าใจไม่ถูกต้องบ้างหรือเข้าใจไม่ครอบคลุมนะครับหรืออาจจะมองจุดใดจุดหนึ่งทำให้มันมีช่องว่างผมว่านั่นเป็นข้อเสียเปรียบมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราสนับสนุนสถาบันเช่นนี้เนี่ยให้เขาได้เรียนรู้ศาสนาใช้วิถีชีวิตเนี่ยใครก็ตามเนี่ยแต่ก็ใช้วิถีชีวิตบนพื้นฐานของศาสนาทุกๆศาสนาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับประเทศนะครับมันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศนะครับมันก็จะสร้างความสันติสงบรัฐเองก็คงจะต้องทำความเข้าใจกับพน
1: ักครับ
2: ให้จริงนะครับอย่าให้มีช่องว่างพยายามเข้าหาให้นะเราเข้าใจแล้วก็เข้าพัฒนาเขานะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ห่างมันก็จะเกิดช่องว่างแต่ช่องว่างเหล่านี้อาจจะทำให้เราเกิดความเข้าใจที่ไม่ครอบคลุมก็ได้หรือหนักกว่านั้นก็คือเข้าใจผิดก็ทำให้การพัฒนาของเราก็มันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเพราะว่าถ้าเราใช้สถาบันปนที่เขาสอนศาสนาขัดเคลาจิตใจคนให้เป็นคนดีสร้างคนที่บางทีผู้สูงอายุอาจจะมีคนค่าน้อยถ้าเขาอยู่แบบโดดเดี่ยวแต่เมื่อเขาปนเนี่ยเราเพิ่มมูลค่าเขาเนี่ยผมว่าช่วยประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงสารพัดช่วยได้เยอะเราต้องทำลายกำแพงของความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเราเพิ่มความเข้าใจนะครับแล้วบางทีไอ้ปัญหาที่เรามองอาจจะไม่เป็นเหมือนที่เราคิดก็ได้เหมือนกับเอาง่ายๆเราถามเด็กที่นี่ว่าคุณเป็นคนไทยหรือไม
1: ่ครับ
2: เขาอาจจะตอบว่าไม่และเราก็ตีความว่าไอ้นี่ไม่ใช่คนไทยเป็นปรปักษ์ต่อประเทศลองถามอีกคำถามนึงว่าเป็นไทยมุสลิมไหมเขาจะตอบว่าใช่
3: เชิญคุยหมดว่าเอาหัวหน้าหน่วยมานั่งคุยกันแล้วก็มีเชิญมาบอกแล้วว่า
4: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีข้อเสนอในการตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาและให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนารวมถึงปนและตาดีการ่วมกับตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนงานด้านการศึกษาตัวแทนจังหวัดหน่วยงานความมั่นคง
5: ต้องยอมรับว่าหลายๆอย่างนี่มันมีพลวัตของมันนะครับ
4: ขณะที่นักวิชาการมองว่าปัจจุบันการศึกษาของคนในพื้นที่มีพลวัตที่เปลี่ยนไปค่อนข้างมากโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพที่ฝ่ายความมั่นคงอาจจะยังไม่เห็น
3: เนื่องจากสถาบันเหล่านี้มันมีกระจายอยู่ใน5จังหวัดแล้วโดยสช.เนี่ยมอบอำนาจให้กับผู้ว่าการจังหวัดแล้วแล้วผมมองว่าในภาพของความเป็นข้าราชการพลเรือนเนี่ยของท่านผู้ว่าเนี่ยมันน่าจะซอฟหรือเบาแล้วท่านผู้ว่ามีอำนาจอยู่แล้วออโทริตี้ในมือก็น่าจะส่งอำนาจมอบลงไปในระดับของอำเภอเพราะตัวอำเภอหรือในอำเภอเนี่ยใกล้ชิด
1: ค
3: ราวนี้พอในอำเภอเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยก็จะมีทีมงานที่เกี่ยวข้องเช่นสช.อำเภอสปต.หรือว่าหน่วยความมั่นคงหรือหน่วยงานศึกษาในพื้นที่เข้าไปช่วยกันเพราะการที่จะไปจะใช้คำว่าสนับสนุนตรวจสอบหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะได้เป็นไปอย่างละมุนละม่อมแล้วก็เข้าใจกันแล้วตัวท่านบบเองก็มีความสัมพันธ์ในพื้นที่กับท่านในอำเภออยู่แล้วผมคิดว่าเราลดภาพที่จะกังวลว่าจะมีตำรวจทหารเข้าไปตรวจสอบเนี่ยลดคำนี้ลงไปก็จะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเขาก็ร่วมมือในการที่จะให้เราเข้าไปดูว่าสอนอย่างไรเป็นอย่างไรนะค่าใช้จ่ายพอไหมเด็กต้องการอะไรคุณครูผู้บริหารต้องพัฒนาอะไรเนี่ยนี่เป็นทางที่ควรจะไป
5: คนที่นี่อาจจะมีความอะไรครับความเชี่ยวชาญในทางภาษาที่มากกว่าคนในส่วนกลางก็ได้อีกหลายภาษาใช่ไหมครับทั้งได้ทั้งภาษามลายูกลางมลายูถิ่นรวมไปถึงภาษาอาหรับอะไรแบบนี้นะครับรวมไปถึงภาษาอังกฤษจริงๆแล้วคนที่นี่ก็มีความเชี่ยวชาญทางภาษาซึ่งจริงๆอันนี้เป็นสกิลสำหรับคนยุคใหม่แล้วก็คนที่นี่จริงๆแล้วเขาก็เรียนกันแบบนี้ซึ่งอันนี้ในแง่มุมแบบนี้คนในส่วนกลางก็อาจจะมองคิดไม่ถึงรวมไปถึงฝ่ายความมั่นคงก็อาจจะมองแค่ในประเด็นที่เขาพยายาม

0: จดจ่ออยู่ใช่ไหมครับแล้วก็หาคำตอบครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันควรจะมีการมองในแง่มุมใหม่ๆโรงเรียนปนเนี่ยหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเนี่ยถ้าพอพูดคำนี้มันก็อาจจะดูฟังเคลียร์ขึ้นใช่ไหมครับเขาก็พยายามสร้างอะไรครับแสดงให้เห็นศักยภาพบางอย่างศักยภาพในการทางภาษานะครับเด็กที่นี่หลายคนเนี่ยได้รับรางวัลในระดับชาติในระดับนานาชาติรวมไปถึงการอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอานเด็กที่นี่ก็มีศักยภาพมากนะครับรวมไปถึงศักยภาพด้านอื่นๆที่หลายคนขยับตัวเองขึ้นมาเป็นอินฟลูเอนเซอร
1: ์
0: นะครับออกมาเล่าเรื่องตัวเองซึ่งผมคิดว่าภาพอันนี้ฝ่ายความมั่นคงที่พยายามจะสร้างภาพแบบตายตัวมากเกินไปแล้วอย่างนี้นะผมคิดว่าในโลกของความเป็นจริงในสนามของการสื่อสารซึ่งมันมีหลายช่องทางมันไม่ได้ถูกผูกขาดแค่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับมันก็จะยิ่งสร้างอะไรครับความรู้สึกที่มันขัดกับคนในพื้นที่เพราะคนในพื้นที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นแบบที่คนอื่นพยายามที่จะตีตราหรือฝ่ายความมั่นคงตีตราซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ผมคิดว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยอาจจะต้องเอาไปคบคิดใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วชัยชนะเนี่ยมันไม่ได้ชัยชนะด้วยเรื่องของอาวุธหรือกำลังอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นต้องพูดถึงชัยชนะเหนือความรู้สึกนึกคิดและจิตใจด้วยใช่ไหมครับ winning over heart and mind ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสูตรตั้งแต่ยุคสงครามเย็นแต่ผมคิดว่าตัวการใช้กำปั้นทุบอย่างเดียวแล้วก็เอาการสื่อสารมาใช้ในแง่ที่มันเป็นยุทธวิธีในทางการอาหารเพื่อที่จะสร้างภาพจำหรือสร้างความเกลียดชังอันนี้ผมคิดว่าระยะยาวมันไม่ดี
2: อคติเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การเหมารวมควรใช้สติและองค์ความรู้ที่สั่งสมมาในการแยกแยะและคิดวิเคราะห์สำหรับผู้คนในปอเนาะชายแดนใต้แล้วพวกเขาบอกกับบิ๊กสตอรี่ว่าไม่ได้มีความเกลียดชังโกรธแค้นต่อการสร้างภาพบิดเบือนปอเนาะหรือคำพูดที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดแต่อย่างใดและนี่คือบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอสในสัปดาห์นี้ครับ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ครู 900,000 คนเป็นหนี้ 1.4 ล้านล้านบาทหลายคนเงินเดือนถูกหักเกือบหมดบ้านถูกยึดไร้ที่ทำกิน
2: เราไม่ได้กู้เงินแต่เราเป็นผู้ค้ำแต่ต้องโดนยึดบ้านยึดที่เจ็บปวดมากที่สุดในโลกสังคมก็ประณาม
1: หนี้ครูกระทบถึงการเรียนการสอนเพราะครูไร้ทางออก
3: เขาฆ่าตัวตายเขาผูกคอตายหรืออะไรต่างๆเขาไม่มีทางออก
1: มหากาพย์หนี้ท่วมครูบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันจันทร์ที่1มิถุนายนนี้เวลา21:30 นทางไทย PBS
4: อนุสาวรีย์ทรงแปลกตาธงชาติปลิวสะบัดพัดสวัยผู้คนคึกคักเดินจับจ่ายใช้สอยข้าวของราวกับเป็นเมืองหลวงในประเทศทั่วไปของโลกที่นี่คือกรุงฮาเกซาของโซมาลีแลนด์ดินแดนเล็กๆปลายจงอยแอฟริกาที่พยายามประกาศตัวเป็นเอกราชมาตั้งแต่ปี1991ท่ามกลางการคัดค้านจากดินแดนเดิมอย่างโซมาเลียมีรัฐบาลกองทัพและเงินตราเป็นของตนเองแต่ที่นี่ยังไม่ได้รับการรับรองจากประชาคมโลกแม้จะยังไม่มีสถานะเป็นรัฐแต่สถานที่ตั้งของโซมาลีแลนด์กลับกลายเป็นพื้นที่ดึงดูดมหาอำนาจมาตั้งแต่ในอดีตและในวันที่โลกขับเคี่ยวกันด้วยการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่นี่กำลังดึงดูดมหาอำนาจให้เข้ามาอย่างไม่ขาดสายติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่27พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 ทางไทย PBS
5: กระโหลกและคอของแกสตูเนียปรับสภาพให้เป็นเหมือนตัวดูดซับแรงกระแทก

0: แต่นี่ไม่ใช่การต่อสู้นี่คือวิธีที่แกสโตเนียสร้างมิตรภาพอ
1: ัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีวอล์กกิ้งวิดไดโนซอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.

0: ำไมครับพี่
1: ผมตามตั้งแต่คุณสมัยไหนนะฝันว่าสักวันจะได้เจอได้ยิน
0: ฝันว่าสักวันจะได้เจอขนาดนั้นเลยพี
2: ่ตอนเด็กๆอ่ะพี่มันไม่รู้หรอกว่าโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรเป็นนู่นเป็นนี่แต่ตอนนี้พอเราทำงานมาถึงตอนนี้ถึงวันเกษียณแล้วอ่ะพี่ถูกไหมผมกับน้องพี่ปีนึงอ่ะถูกไหมพี่ศูนย์อะไร
1: จริงป่ะ
2: พี่ศูนย์อะไรพี่ปีขาน
1: ผมศูนย์ห้า
2: ศูนย์ห้าผมศูนย์หกผมศูนย์หกพี่คิดดูตอนนี้เราเกษียณแล้วใช่ไหมเราถึงรู้ว่าจริงๆแล้วคุณน่าเป็นนี่นะเอ๊ะเราไปทำอันนี้ได้นะจริงๆแล้วอ่ะ
1: ผมอยากเป็นอะไร
2: ผมอยากเป็นหม
1: อ
2: ผมอยากเป็นแพทย์
1: ตัวจริงคุณเคยทำรายการหมอ
2: ใช่ผมอยากเป็นแพทย์ผมอยากเป็นแพทย์แล้วผมว่ามีความรู้สึกว่าพอผมทำรายการหมอแล้วผมมีความรู้สึกว่าเออเนี่ย
1: มันเมื่อก่อนทำช้าๆผมจำได้ไปที่ไหนครับ
2: ตุ้ยลงหมอพี่หมอใกล้หมอชิดหมอใช่ผมมีความรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะวิชาแพทย์อ่ะมันเกี่ยวกับคนตลอดเวลาไงทีนี้แบบถ้าเกิดเราจะเป็นเรียนแพทย์ใช่ไหมอยู่ดีเราเป็นแพทย์ไม่ได้ไงเราต้องกลับไปกลับไปแก้ตอนไหน
1: เป็นแพทย์แผนไทยไง
2: ไปแก้ตอนไหนของชีวิต
1: พี่แก้ตอนเออเว้ยเกิดใหม่เหรอ
2: เกิดใหม่ไม่ต้องพี่สำหรับผมนะสำหรับผมนะไม่ต้องเลยถ้าเป็นผมนะผมว่าถ้าผมกลับย้อนเวลากลับไปได้ใช่ไหมเป็นคนเดิมนี่แหละแต่ว่าตอนเรียนขึ้นม.ศ.1ผมว่าผมต้องตั้งใจเรียนกว่านี
1: ้
2: ตั้งแต่ม.ศ.1เลยนะ
1: ยี่นี่รุ่นเดียวกันเพราะอะไรไหมก็ใช้ว่าม.ศ
2: .1 ม.ศ.1 นี่ม.ศ.1 พอรุ่นเลยจากนั้นพี่สวัสดีครับนั่นแหละคือผมถึงอยากรู้ว่าถ้าผมเปลี่ยนได้นะผมต้องเปลี่ยนตั้งแต่ตรงนั้นเลยพี่สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ
3: พี่ให้เดินดำมา
1: เราบอกเรากลัวก็ไม่มาเขาบอกยินดีมาบ้าง
2: ยินดีมายินดีผมยินดีมาอยู่แล้วพวกพี่จะคุยกับผมเรื่องอะไรมากกว่านี่เหมือนแบบมานั่งเป็นผู้ต้องหาแล้วมี
1: อยากคุยอะไร
2: มีตำรวจมาสืบสวนไง
1: ให้หัวข้อไปแบบยังไม่เลือกบอกอยากคุยเลยแต่วันที่ผมเสนอหัวข้อใหม่นะว่าสมมติหลังจากเป็น
2: ผมอะผมไม่ออกว่าผมจะเป็นพี่สุริชัยได้ยังไงผมมันนึกไม่ออกแต่ผมก็จริงๆแล้ว
1: ผมไม่เสนอไง
2: เราเสนอสมมติว่าถ้าผมเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ผมจะไปเป็นอะไรอ
4: ันนี้ก็เราเคยมาอยู่อะไรมาอยู่ที่ไหนเราเคยใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่เราเคยใช่
2: พ
1: ี่
2: พิสุทธิ์ส่งไปว่าหัวข้อพี่ไม่รู้พี่พิสุทธิ์ส่งไปหรือน้องๆส่งไป
1: ให้เลือก
2: พี่ว่าให้เลือกอะไรถ้าเป็นนักการเมือง
1: สมมติว่า
2: โอ้โหผมว่าถ้าผมเป็นนักการเมืองผมไม่เกิน3วันตาย
1: เอาไปผมข้อนี้มั
2: ้ยได้พี่ผมคุยได
4: ้สมมติว่าเป็นการเมืองเหร
2: อนักการเมือง
4: สมมติว่า
2: เขาบอกสมมติถ้าผมเป็นนักการเมือง
1: ใช่ผมกิ๊กเป็นนักการเมือง
2: ถ้าผมเป็นนักการเมืองเหรอคือหมายว่าเป็นระดับแค่ไหนอ่ะแต่ถ้าเป็นนักการเมืองผมบอกว่าถ้าผมเป็นนักการเมืองนะเป็นส.ส.
4: ก็ส.ส.
2: เป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรอย่างงี้นะหรือเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกิน3วัน
4: ทำไม
2: ตายไง
1: เอาให้เราให้สิงห์หัวเราให้ความสุขประชาชนน่ะทำไมต้องตายอ่ะ
2: ไม่ใช่มันขวางเขาก่อนแล้วไง
1: เอาอะไร
2: มีสิ่งที่เราไม่ชอบ
1: เอาอะไรไปขวาง
2: แล้วมีสิ่งที่เราไม่ชอบเยอะพี่จับมือผมทำไมเนี่ย
1: ไม่จับมือกันน
2: ะบอกว่า
4: เช่นไม่ชอบเช่น
2: คือทุกคนเนี่ยนะล้วนมีฮิดเด้นเอเจนดาผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะนี่นะผมว่าทุกคนล้วนมีฮิดเด้นเอเจนดาการจะมาเป็นนักการเมืองขั้นแรกมึงตัดฮิดเด้นเอเจนดาให้ได้ก่อนใช่ไหม
4: เอเจนดาเอเจนดาหรือเอาเอเจนดา
2: เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของส่วนตัวไม่ก็เรื่องของพวกกูผิดเป็นถูกอย่างนี
4: ้ใช่
2: คือมักจะมาอย่างนั้นแต่ว่าเส้นผมก็เข้าใจในเส้นทาง

0: เขาแต่ละคนเป็นมันก็ต้องมีต้องไปพึ่งพาคนนู้นคนนี้
1: ม
0: ีคุณต้องแทนแค้นต้องชำระ
2: ใช่ไหมใช่ใช่
0: นักการเมืองส่วนใหญ่พี่มีคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระ
2: แต่ทำไมไม่คิดว่านักการเมืองทำเพื่อประชาชนเสียสละนะ
0: ครับผมคิดว่าคนแบบนั้นมีนะพี่นะ
2: มีกี่คน
0: ตอนเริ่มต้นมีกี่คน
3: มีกี่คน
0: ถ้าผมเป็นนักการเมืองผมคงอยากเป็นอย่างนั้น
2: ใช่มาก
0: แต่ผมจะเป็นได้สักเท่าไหร่
3: 3วันน้อยไปอ่ะ
0: ก็ไม่แน่พอขวางเขามากๆก็โป้งก่อนเลย
2: สมมติว่าเขามาชวนอ่ะสมมติว่าเขามาชวนอ่ะเราจะตอบว่าอย่างไรนี่
0: ผมบอกว่าผมไม่ถนัดที่จะเล่นการเมืองผมไม่ถนัดที่จะเป็นบุคคลสาธารณะได้ขนาดนั้น
2: ในสำคัญตอนนี้กิ๊กยังไม่รู้มันดีมากเลยนะถ้ากิ๊กเนี่ยได้เป็นส.ส.ได้เป็นรัฐมนตรีน่าจะมีคนแห่แหนมาตามตลอดเลยนะ
0: นี่ไง
2: แล้วกิ๊กก็จะมีอำนาจกิ๊กไปไหนก็จะมีคนแห่แหนไปเข้านับถือ
0: นี่แหละพี่คือสิ่งที่ผมกลัวคือผมกลัวสิ่งนี้คือที่แบบว่าเฮ้ยคนจะมาเพราะว่าเรามีอำนาจมันจะทำให้เราแบบว่าเฮ้ยจะมีพวกผมจะกลายต้องกลายเป็นคนที่แบบมีพวกมากแล้ว
2: ใช
0: ่พวกกูผิดเป็นถูกแล
3: ้
0: วพี่นึกออกไหม
2: แล้วนั่นแต่มนุษย์ทุกคนชอบนะแสดงว่าเราผิดมนุษย์ไปนานนะที่เราไม่ชอบ
0: พี่ไม่บอกว่าผม
2: ก็คุณไม่ชอบไปสิ่งที่คนคุณว่าคุณส่วนใหญ่ชอบไหม
0: คือไม่ใครต่อคนส่วนใหญ่ชอบคนส่วนใหญ่ชอบพี่แต่คนหลายคนผมว่าเขาไม่ชอบ
2: ฉะนั้นคุณก็เป็นคนส่วนน้อย
0: ผมเป็นคนส่วนน้อยผมยอมรับว่าผมเป็นคนส่วนน้อยผมไม่อยากเป็นนักการเมืองเพราะว่าผมไม่ชอบให้คนมาแห่แหนเหมือนแบบว่าสมมติได้เช่นอย่างนี้พี่ผมบอกว่านิสัยผมเนี่ยนะเป็นคนประเภทแบบว่าสมมติว่าเขาเข้าแถวซื้อของกันอยู่เข้าแถวเช็คอินอ่ะเข้าแถวเช็คอินการสายการบินนะพี่เคาน์เตอร์เช็คอินแอร์เอเชียแถวยาวเลยผมเข้าแถวนะ
3: ก็แถวสิ
0: ใครบอกโอ้ยคุณกิ๊กมานี่ไม่ต้องผมต้องเข้าแถวผมอายผมอายที่จะเดินลัดพี่ผมไม่ได้ผมเป็นคนอย่างนั้นไม่ได้
2: ทำไมเอาใหม่ผมโทรมาชวนกิ๊กนะบอกเฮ้ยกิ๊กเนี่ยไปสอนอย่างกิ๊กนี่ดังนะสบายเลือกปั๊บได้แน่นอนเลยผมไม่ไหวครับพี่ผมไม่ชอบครับ
0: ไ
2: อ้
0: นี่ไม่ชอบ
2: ผมว่าไงรู้ไหมไอ้กิ๊กอีกหน่อยมึงก็ชินเองมึงมากัน
3: แล้วมึงติดใจ
2: มึงไม่รู้ว่ามันดีขนาดไหนที่มึงพึ่งปฏิเสธเพราะมึงไม่เคยรู
0: ้พอพี่พูดแบบนี้พอพี่พูดแบบนี้นะพอพี่พูดแบบนี้พี่เป็นหัวหน้าพรรคใช่ไหมพี่ไม่ชอบผมแบบนี้นะเพราะคนแบบพี่ผมถึงไม่เล่นผมก็จะตอบนี้เลยพี่ผมบอกเลยเพราะคนแบบพี่ทำเพื่อพวกพ้องเห็นไหมผมถึงไม่เล่นเพราะมีคนโทษนะเพราะมีคนอย่างมึง
2: เอกกับพูดแล้วพูดใหม่แล้วพยายามใหม่นะหัวหน้าพักพูดใหม่นะ
0: คร
2: ับ เอกเอกไอ้ดอกใจเย็นกิ๊กไม่รู้หรอกเท่ากิ๊กเนี่ยต้องรักประชาชนจะรักกิ๊กมากเพราะกิ๊กเป็นคนของประชาชนกิ๊กไปไหนคนก็จะหัวเราะกิ๊กจะสร้างความสุขให้คนทั้งประเทศเลยรู้ไหมว่ากิ๊กคนเรานะเกิดมานะมันไม่ค่อยมีกี่คนนะ
0: ที่จะเป็นอย่าง
2: กิ๊กนะฉะนั้นกิ๊กเนี่ยผมลองไปทำเซอร์เวย์ทำโพลแล้วเขาอยากได้กิ๊กมากเลยกิ๊กอย่าเล่นตัวกิ๊กอาจจะไม่ชอบผม
0: ใช่เขาเมื่อกี้อย่าเล่นตัวใช่เขาเมื่อกี้ผมพี่ผมไม่ได้เล่นตัวถ้าคนชอบผมขนาดนั้นเดี๋ยวผมตั้งพรรคการเมืองแข่งกับพี่เลย
3: ตั้งเลยสิ
2: เฮ้ยก็พยายามต่อหัวหน้าพรรคคนนี้ไม่ยอมทิ้งไม่ยอมเลิกไม่ยอมเลิก
0: เอาอีกเหรอ
2: เอาอีก
0: พี่ยังเอาอีกเหรอ
2: เอาอีก
0: เดี๋ยวพี่ผมวางแล้วผมบล็อกเลย
2: ไม่ยังไม่ได้ดิเก๊กเมื่อกี
0: ้
2: กิ๊กด่าผมใช่ไหมหาว่าผมถ้าเป็นหัวหน้าพรรคอีกคุณก็ยิ่งไม่เอาใหญ่ใช่
0: ไ
2: ห
0: ม
2: แล้วกิ๊กบอกกิ๊กตั้งพรรคเองนะแล้วกิ๊กตั้งพรรคเองกิ๊กจะเป็นหัวหน้าพรรคดีกว่าผมได้ไงผมก็จะด่าคุณเหมือนที่คุณด่าผมเมื่อกี้ว่าคุณเป็นหัวพรรคอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ขอบคุณแต่ว่ากิ๊กไปคิดใหม่ไปคิดใหม่ปรึกษาเมียปรึกษาลูกเดี๋ยวคุณผมต้องไปหาเมียคุณเองเมียคุณอะอยากให้คุณเป็นแต่ว่าคุณอะไม่รู้หรอกว่าคุณจะทำอย่างเงี้ยครอบครัวคุณจะได้ดีได้ดีขนาดไหน
0: พี่ครับพี่พูดเก่งจังเลยพี่เป็นโทษทีนะพี่ผมกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เส้นอื่นผมว่างหูก่อนนะพี่นะเส้นอึดมากเลยนี่ครับโทษทีนะพี่นะเดี๋ยวผมต้องหาพี่ไปนะพี่พักอะไรนะ
2: โอเคเก๊กเก๊กอันน
0: ี้ยังบอกเส้นอึด
3: อึดไม่ยอมเลิก
0: กูยังเลิกพี่เอาไปคนเนี้ยเบอร์เพื่อนผมพี่ไปคุยกับเพื่อนผมนะ
2: ไม่ได้ไม่ได้
0: ชื่อพิสุทธิ์ชื่อพิสุทธ
2: ิ์ไม
3: ่พิสุทธิ์ที่เชียร์สุดเลยนะ
2: เก๊ก
0: พิสุทธิ์
3: มาเ
2: ก๊กเอางี้ดีกว่าพูด
0: ยัง
2: พูดกับตรงๆนะเก๊ก
0: ครับ
2: ผมไม่รอเล่นละอันนี้เป็นคำขาดละถ้ากิ๊กไม่มาร่วมกับผมนะ
0: ครับ
2: ชีวิตกิ๊กจะอยู่ในภาวะอันตรายก็แล้วกัน
0: โอ้ยคือหมายความพี่จะยิงผมว่างั้นเนี่ย
2: ผมไม่ต้องพูดคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ต้องบอกอะไรกันมากมายเพราะว่าคนประวัติคุณนะประวัติคุณนะผมมีครบแล้วแล้วก็คุณไปไหนทุกวันนี้มีคนตามคนตามนะคนตามเนี่ย
0: จริงๆกูซะละ
2: คนตามเนี่ยเขาผมส่งไปเพื่อป้องกันปกคุ้มก
0: ันแม่แม่ทั้งนี้จะฆ่าพ่อแล้วแจ้งเมียก่อนแจ้งเมียก่อน
2: เดี๋ยวไปสมมติอย่างนี้ป่ะอันนี้ไม่จนไม่จนเลยไม่จนเลย
0: ผมสุดท้ายผมก็จะบอกว่าเฮ้ยผมไม่เป็นหรอกนักการเมืองคือผมบอกว่าถ้าผมเป็นนักการเมืองนะผมคงขวางเขาทั่วไปเพราะว่าผมอ่ะสิ่งแรกที่ผมเป็นเลยนะพี่นะสิ่งแรกที่เป็นตัวตนผมเลยนะคือผมไม่ยอมใครผมไม่ยอมแบบคือถ้าผมโดยเพราะยิ่งพวกกูผิดเป็นถูกเนี่ยผมทำไม่ได้ผมบอกให้เลยพี
2: ่ก็เราต้องการนักการเมืองแบบนี้ไงใช่ไหมกิ๊กเนี่ยกำลังจะปฏิเสธบทบาทที่ควรจะทำให้ประชาชนเราต้องการนักการเมืองแบบนี
0: ้แบบนี
2: ้แบบนี้
0: แต่พี่แต่พี่หัวหน้าพรรคที่มาชวนผมเนี่ยพี่ไม่แบบนี้อยู่แล้วนะผมไม่บอกว่า
2: ผมสมมติว่าผมเป็นหัวหน้าพรรคสมมติว่า
0: แต่ถ้าเกิดผมมองถ้าสมมติว่ามีพรรคการเมืองที่โทรมาแล้วบอกว่าเอ้ยแบบเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะไปคิดอยากเป็นอย่างนี้ได้เลยโอเคสมมติว่าก็ผมว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีเทคโนแคดใช่ไหมพี
2: ่
0: หลายๆคนใช่ไหมก็ทำผมคิดว่าเขาคงคุยกันแบบนี้แหละผมเชื่อว่าเทคโนแคดหลายๆคนก็คงจะไม่อยากจะไปแบบฉันก็อยู่ในองค์กรของฉันก็ไม่ได้มาขึ้นทิ้งเป็นสาวน้อยตกน้ำไม่คนตัวนี้คือแบบชีวิตอ่ะนี่นึกภาพคุณแต้มสุภาชีคุณนั่งเป็นสาวน้อยตกน้ำเลยคุณก็คิดดีนะกูก็คิดดี
3: นะเดินหาทุเรียนด้วยดิ
0: ทุเรียนป๊อกแป๊กกูก็ช่วยขายให้มันได้
2: เนี่ยยังเล่นกู
0: ป๊อกแป๊กผิดตรงไหนแต้มผิดตรงไหนแต่ว่าจริงๆคนก็คนล็อกเครื่องเลยพี่ถูกป่ะล่ะไม่รู้ละดีไม่ดีกูเครื่องเลยถูกตกน้ำกูก็ดีกูก็โชคดีไปอ่ะถูกไหมพี่
2: ขอยิงไว้ก่อน
0: ยิงไว้ก่อนน่ะคว้างไว้ก่อนน่ะใช่ป่ะคนละ3ลูกไว้เอาพิสูจน์ก่อนเลยมาเดี๋ยว
3: เอาไปไม่ยอมเป็นนักการเมืองใช่ไหม
0: ใช่
3: มาช่วยหน่อยช่วยทำให้ประเทศไทยอยู่ในสายตาคนทั้งโลกหน่อยว่ากิ๊กนี่ช่ำชองเชี่ยวชาญแล้วก็รู้
0: พี่จริงๆแล้วประเทศไทยอยู่ในสายตาของโลกอยู่แล้วนะ
3: อยู่ในสายตาที่ดี
0: อยู่ในสายตาที่ดีด้วยผมบอกจริงๆแล้วเป็นประเทศที่โดยเฉพาะจริงเลยพี่ช่วงนี้นะทั่วโลกมันเดือดร้อนเนี่ยผมว่าเมืองไทยเป็นที่สงบสุขนะเพราะคนมีแต่รอยยิ้มพี่ไปดูดิทั่วโลกอ่ะมันกำลังเครียดถูกไหม
2: เครียด
0: ทั้งเฉพาะเรื่องสงครามเรื่องอะไรใดๆ
3: เพราะแพง
0: เพราะว่าอะไรวะพี่ผมไม่มีความรู้สึกว่าเมืองไทยเนี่ยมันเป็นฝรั่งเริ่มรู้จักแล้วเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้มันโกลบอลไลซ์ถูกไหมพี
2: ่
0: แล้วก็มีโลกโซเชียลมันเข้ามาใช่ไหมใครคนก็โพสต์กันเยอะคนรู้จักประเทศไทยเยอะขึ้นสมัยตอนเราเด็กๆไทยมาไปอยู่ทำฟอร์มไทยแลนด์ไต้หวัน
3: ไต้หวัน
0: noThailand Lip my lips Thailand I know I know Taiwan ไม่รู้จักประเทศเราเลยพี่นะ
2: เขาบอกคุณไม่ชัดเขาบอกคุณไทยไม่ชัดไต้หวัน You don't know Taiwan
0: ไ
2: ต้หวันแล้วตอนนี้คนรู้จักแล
0: ้
2: ว
0: ผมว่าคนรู้จักขึ้นเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมันเป็นดินแดนของคนใจดีผมว่าภาพลักษณ์ของคนไทยมันเป็นคนใจดีฝรั่งมันเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อประเทศไทยไม่ได้เดินทางไปทำงานโดยช้างคิดออกป่ะ
2: เพิ่งรู้
0: เพราะว่าทองเราสมัยก่อนทำโฆษณาพี่มีแต่ทุ่งเด็กโดดลงคลองขี่ช้างมีลำหน้าโบราณสถานใช่พี่ถูกไหมมีลำไทยหน้าโบราณสถานนะผมเจอเพื่อนฝรั่งบอกเฮ้ยเคยไปประเทศไม่เห็นมีใครลำเลยนะที่สุโขทัยเนี่ยไม่มีนะเมื่อไหร่เขาจะออกมาลำวะมันดูโฆษณาไทยพี่โฆษณาประเทศไทยเราก็เริ่มบอกว่าพี่ถ้ามึงมาเที่ยวเมืองไทยนะถ้ามึงเห็นคนแต่งชุดไทยมาลำนะที่โบราณสถานนะให้วิ่งเลยนะไม
2: ่
0: ใช่คนแน
2: ่พี่แน่
0: ถูกป่ะพี่คนไทยกลัวตัวที่สุดนะถ้ากลางคืนนะเดินไปนะ
2: หนีเลย
0: เดินไปแล้วเห็นชุดไทย
2: นั่นนี
0: ่ไปบ้านเก่าๆแสงหลังเดินนะได้ยินเสียงนาด
2: รู้สึกร้องวิ่งหนี
0: แต่ฝรั่งบอกว่าเฮ้ยโอ้เสียงนาดมีดีนะเขามีเพลง
3: คนไทย
2: ก
3: ิน
2: เม
3: ื่
2: อไหร่ได้ยินเมื่อไหร่ตั้งกี่โมง
3: คือกูเตียงพี่นะ
0: ตอนที่สองของเรายังเป็นประเทศเอนเตอร์เทนอยู่พี
2: ่เอนเตอร์เทน
0: โอ้สนุกจะตายไอ้เรื่องผัดพง
2: ไอ้เรื่องผัดพง
0: ผัดพง
3: ก็สนุกจนนั้นไอ้ต่างชาติมาอยู่เมืองไทยเต็มหมดเลยนะ
1: ตอนนี
3: ้นานาชาติ
0: ตอนนี้ผมว่าต้องระวัง
2: มันตั้งหลักเลยนะเป็นชุมชนที่อะไรเกาะอะไรนั่นน่ะ
3: เต็มไปหมดเลย
2: ทำไมเขารักเราขนาดนั้นเหรอหรือเขาอยากจะยึดเกาะได้ไปเลย
0: ผมว่าเราอ่อนข้อผมว่าเราอ่อนข้อไปนะพี่นะ
2: ยอมไป
0: จริงๆยอมไปแล้วอ่อนข้อไปเรากลัวต่างชาติมากไป
2: เราเกรงใจ
0: เรากลัวเลยพี
2: ่กลัวเลยเหรอ
0: เรากลัวเลยเรากลัวเขาโกรธ
3: โกรธทำไม
0: กลัวฝรั่งโกรธเดี๋ยวมีปัญหากับการท่องเที่ยว
2: ก็เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครแล้วจะไปกลัวเข้าทำไม
0: อันนั้นไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเรื่องเมืองขึ้นไม่เกี่ยว
2: เกิดเรา
0: คนรุ่นนั้นตายหมดแล้วคนรุ่นนั้นตายหมดแล้ว
2: ไม่มีแล้วไม่อ่านประวัติศาสตร์กันแล้ว
0: คือมันไม่จำเป็นต้องอ้างเรื่องนั้นแล้วแล้วไม่ใช่เป็นเมืองขึ้นใครถูกแต่ว่าจริงๆเราไม่ต้องเกรงใจคนชาติอื่นขนาดนั้น
2: แล้วทำไมเราต้องเกรงใจ
0: เพราะว่าเราขายท่องเที่ยวเดี๋ยวเขาไม่มาไงกลัวไปให้ดาวประเทศเราน้อยไงถูกไหมพี่เดี๋ยวนี้ร้านอาหารก็เกรงใจคนมากินนะเพราะว่าเดี๋ยวมันรีวิวไม่ดีไงเดี๋ยวมันรีวิวไม่ดีถูกไหมล่ะประเทศเราก็เช่นเดียวกันพี่เดี๋ยวคนรีวิวประเทศเราไม่ดีอย่างเงี้ย
3: นี่ผมไปเจอของจริงมานะไม่บอกจังหวัดแล้วกันว่าเราสู้รบกันอยู่นะที่นี่มี
0: ที่สู้รบเลยเหรอพี่
3: คือเขาสู้รบที่อ่าว
0: ที่ตรงไหน
3: อิหร่านกับทาง
0: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับไทย
3: เอ้ามันมาอยู่เมืองไทย
0: อ
3: ๋
0: อ
3: มีทั้งคนอิหร่านมีทั้งอิสราเอลอยู่ด้วยกันอยู่ที่เมืองไทยนะ
0: เกาะพะงันใช่ไหมใกล้กว่าอีกเหรอ
3: ขยายอีก
2: ทีแล้วมาอยู่เมืองไทยเขารักกันเลยเหรอ
3: ใช่ผมถามว่ามาได้ไงผมถามเขาบอกอ๋อมีตังก็มาได้หมดเลยพี่มีคนจัดการให้
0: ไม่ใช่พี่อ๋อก็นี่ไงผมถึงบอกเจ้าหน้าที่ไทยก็บางทีก็คุยง่าย
3: คุยง่ายกูง่าย
0: คุยง่าย
2: แต่ก็คุยง่ายนี่ดีนะไม่ดีเนี่ยบางเออคุยง่ายดี
0: ไม่ดีไงพี่ไม่ดีไง
2: ทำไมอ่ะ
0: ผมถึงบอกก็นี่ไงพี
2: ่คนไทยใจดีไง
0: ไม่ใช่ใจดีได้เป็นคนมีน้ำใจได้แต่ว่าไม่ใช่แบบเอาเงินซื้อได้นี่ไม่ได้นะพี่เนี่ย
2: ทำไมอ่ะเราใจดีนี่เราต้องได
3: ้เขาหนีมันเพิ่งเย็นนะ
0: ไม่ใช่
2: เขาอยากซื้ออะไรต้องขาย
0: เราไม่ให้เกียรติตัวเองเห็นมากไปว่าเราเอาเงินซื้อได้สำหรับผมนะเราต้องให้เกียรติตัวเราเองนะเราใช้เงินซื้อไม่ได้นะชีวิตของเรานะพี่นะ
3: จริงป่ะ
0: จริง
3: เห็นเขาบอกว่าบางอย่างบางคนเข้าสภา
0: ต่อย
3: ยอมกิ๊กละไม่เป็นนักการเมืองก็ได้นะ
0: ไม่เป็นนักการเมืองยอม
3: เป็นกิ๊กสูโม่กิ๊กเนี่ยนะเห็นได้สิ่งที่ไม่ถูกต้องเห็นสิ่งนักการเมืองทำอ่ะ
0: ก็คือ
3: ผมต้องทำไง
0: ทำไมพี่ก็ผมถึงบอกไงผมเคยคุยกับเพื่อนๆนะพวกเพื่อนๆในเวลาถ่ายรายการกันผมบอกว่าประเทศไทยนะถ้าอยากดีขึ้นนะปรมาณู3ลูกเชื่อผม
2: ฮะ
3: เอาไปทำอะไร
0: ภาคเหนือภาคกลางภาคใต
2: ้ทิ้งกันเลย
0: หมดเลยเรารวมทั้งเราด้วย
2: ไม่เหลือ
0: เราก็อยู่ในเจนนั้นแล้วให้เกิดใหม
2: ่โอ้โหโหดร้าย
3: โหดว่ะ
2: อันนี้ฆาตกรรม
0: ผมว่า
2: ฆาตกรหมู
0: ่ผมว่า
2: ฆาตกรหมู่
0: ทำไมพี่รู้ป่ะเพราะผมมีความรู้สึกว่ามันฝังร่างลึกจนแบบว่า
2: แก้ไม่ได้แล้ว
0: ยากเกินกว่าจะแก้แล้วพี่ใช่ยากเกินกว่าจะแก้แล้วเหมือนแบบว่าไดโนเสาร์ถูกไดโนเสาร์ถูกข้างเลขอะไร
2: บิ๊ก
0: อุกกาบาต
2: แบงค์แบงค์บิ๊กแบงค
0: ์หายไปเลยปุ๊บแล้วเกิดสปีชีส์ใหม่ขึ้นมาในโลกตอนนี้โลกเรานะผมว่าเรากำลังจะโดนเพราะว่าโฮโมเซเปียนมันทำลายโลก
2: ทั้งใบแล้วทั้งใบ
0: ถูก
2: ไม่ใช่เฉพาะไทยใช
0: ่ไหมไม่ทั้งใบเลยพี่ทั้งใบเลยผมมองว่าทั้งใบเลยตุ้มนะโฮโมเซเปียนหายเลยแล้วเป็นสปีชีส์อื่นขึ้นมาแทน
3: ทุกวันที่ดูการเมืองไทยอ่ะ
0: ครับ
3: ทุกวันหรือมีความสุขกับมัน
0: ผมมีความสุขกับทุกคนนะ
3: เขาก็เห็นบน
2: มีอารมณ์ขันไง
0: ไม่หรอก
2: เขามองทุกอย่างมันตลกไปหมดใช่ไหมฉะนั้นมันก
0: ็ไม่พี่อย่าเรียกว่ามองตลกไปหมดนะผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันมีทั้งบวกและลบแหละมันมีทั้งบวกและลบมันมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีสิ่งที่เวลาที่ทำมันก็มีเรื่องดีแล้วก็มีเกิดผลเสียบางสิ่งบางอย่างอย่างวันก่อนผมคุย
2: ไอ้ถุยเนี่ยโอเคไหม
0: ถุยไม่เป็นผมว่าเขา
2: ถุยเนี่ยมันคือน้ำลาย
0: ไม่ใช่ผมว่าทุยนี่ก็คือเขากำลังปราศัยอยู
2: ่
0: ใช่ไหมพี่เขากำลังสปีดอะไรสักอย่างอยู่ถูกว่า
3: ไม่ใช่
0: เป็นสปีดไหมเป็นอะไรสักอย่างเนื้อ
3: เขาเขียนบทมาให
0: ้เขียนบทมาให้ไปโอ้โหนั่นมันโอ้โหเขียนเข้าใจยาก
2: ที่สุดโอ้โ
0: หคือผมไม่มากับเรื่องพวกนี้ไงผมไม่มากับเรื่องพวกนี้นึกออกไหมดีกว่าเขาไปแบบกำลังคุยกันสิกับหวังอี้ทุยอันนั้น
2: ใช่แบบนี้นั่นคือกระโถน
0: อ๋อไม่ได้
2: ยุคสมัยจีนอ่ะ
0: โอ้จริงเหรอ
2: เหมากระตั้งอ่ะมีกระโถนกระวางอยู่ข้างๆแขกอับคันตุกะมาม
0: ีถุยด้วย
3: อ่ะ
0: จริงป่ะเนี่ยพี
2: ่จริง
3: ผมทันบางยุคอยู
2: ่อ่ะเนี่ยกระโถนเสร็จก็นั่งคุยๆถุยลงในน้ำไม่ได้ถุยใส่แขกนะ ป็นเรื่องปกติ
0: เออถ้าเป็นเราเราคง
2: แขกกำลังเขียนหนังสือเลยบอกที่เนี่ยว่า
0: โอ้โห
2: วิธีการของผู้นำจีนท่านนะ
0: คนนั้นเป็นอะไร
2: ท่านถุยตอนหน้า
0: คิดสิงเจอ

0: นี่คิดถึงเจอ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เฮ้ยคุยขนาดนี้ด้วยนะถ้าเขาถุยเป็นเรื่องปกติเราก็ชอบแล้วเหมือนที่คุยกับคนจีนพี
2: ่
0: ถ้าเสียงดังเหมือนตีกันแปลว่าเป็นคนรู้เรื่องแปลว่าเป็น
2: ตก

0: ไอ้พี่นะในใจผมตอนนี้นะสมัยก่อนเนี่ยผมแบบว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคนก็จะถามคนชอบถามเวลามันเด็กอ่ะ
1: ตรงก็อยากเป็นอะไร
0: ตรงก็อยากเป็นอะไรนี่เป็นหมอเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นนายกเป็นอะไรเงี้ยนะผมว่าแต่ก่อนผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมอยากเป็นอะไรผมเด็กอะพี่มันไม่รู้จักหรอกอาชีพนู้นอาชีพนี
2: ้ผมนึกว่าตอนนั้นกิ๊กตอบว่าเรื่องกู
0: คนโอ้ยเด็กตัวแค่นี้ตอบขนาดนั้น
2: ใจ
0: จะเด็กแล้ว
2: ในใจในใจ
0: ผมถึงบอกว่าถ้ากับผมเป็นคนสู้คนนะผมตายแต่เด็กแล้วเฮ้ยงั้นสิผมบอกว่าอย่างนี้ถ้าสมมติว่าตอนนี้ผมอายุ60กว่าแล้วเนี่ยเกษียณนะถึงจะรู้ว่
2: าการ นี้เป็นการ
0: ใช่พี่มีเขาพี่กับพ
1: ี่
0: ผม
1: เอง
0: ถ้าผมบอกว่าถ้าสมมติว่าผมตอนนี้ถามว่าอยากเป็นอะไรผมอยากเป็นหมอ
2: หมอ
0: ผมอยากเป็นหมอเป็นแพทย์
1: เคยมีรายการหมอนี
2: ่ตั้งใจ
0: ตั้งใจเลยผมเคยทำรายการแพทย์รายการตัวนี้ลงหมอรายการชิดหมออะไรเงี้ยคุยกับแพทย์แล้วผมว่าจริงๆแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นอาชีพที่แบบโอ้โหแบบดีอ่ะเก่งอ่ะเป็นอาชีพที่ชอบผมชอบเขาผมชอบอาชีพเขา
1: อยากเป็น
0: อยากเป็นเหมือนเป็นช่างแต่ไม่ได้ซ่อมเครื่องซ่อม
1: ซ่อมคน
0: ซ่อมคนเหรอพี
2: ่แต่ถ้าคิดเป็นหมอเนี่ยนะ
0: ทำไม
2: คนไข้ลำบากเลย
0: ทำไม
2: หัวเราะอย่างเดียวเลย
1: เ
2: ป็นหมอตลก
0: สุขภาพจิตเขาจะดีนะ
2: เห็นหน้าหมอว่าหัวเราะแล้วอ่ะ
0: อันนี้ผมส่งอีกแผนกมาผิดแผนกแล้วจิตเวชอยู่ไอ้ห้องจิตเวชอยู่นู้นบ้าเหรอคุยเรื่องซีเรียสก่อนสิไอ้เหี้ย
1: น่าจะเป็นตอนนี้ทันไหม
2: ไม่ทันแล้ว
0: ไม่ทันแล้วผมบอกว่าเรามาเปลี่ยนตอนนี้เราไม่ทันแล้วเราต้องย้อนไทม์แมชชีนไปโดเรมอนนั่งประตูไทม์แมชชีนไปลงตรงไหนเมื่อกี้พี่พิสุทธิ์บอกไปเกิดใหม่เหรอ
1: ไปเกิดใหม่ได้
2: ไม่ใช่
0: ไม่ได้เกิดใหม่ไม่ทันเกิดใหม่แล้วก็ไม่มีความคิดเหมือนเดิมที่เราต้องย้อนกลับไปเอาแค่ช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดของเราก็คือประมาณสักป.7ขึ้นม.1ขึ้นม.1
2: ป.7
0: มีไหมเคยเรียนไหมพี่ป.7ไม่ได้เรียนป.7เรียนแค่อะไรปอะไร
2: ป.4ขึ้นม.1แล้ว
0: ว่าใช่จบป.4ไม่เด็กจบป.4พัดชั้นเหรอ
2: แต่ผมมีม.8คุณมีป่ะล่ะ
0: ผมมีม
2: .25ไอ้นี่8ผม8ม.8ไอ้นี่ม
0: .25นี่เด็กดูอยู่นี่งงนะ
2: งง
0: มากนะการศึกษาไทยเปลี่ยนไปเล่นเลย
2: แล้วใช่ย้อนกลับไปปอตอนอยู่ม
0: มศ1ช่วงวิกฤตที่สุดของชีวิตผมบอกให้เลยว่าป.1ถึงป.7เรียนหนังสือโอเคไปแต่มศ1เนี่ยมันจะเริ่มโต
1: มันเปลี่ยนผ่าน
0: ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน
2: แล้วเรียนดีไหมล่ะตอนเรียน
0: ป.ถ้าอยู่80กว่านะ
2: ไป
0: จริง
2: 80กว่าเปอร์เซ็นต
0: ์80กว่าเปอร์เซ็นต์กินเรียนเปอร์เซ็นต
1: ์ได้มันยังไง
0: ได้มันยังไงตอบที่ทุ่นโถได้ไปยังไงผมเดินไปขอเขาเมื่อสอบวิชาสิจ๊ะ
2: สอบวิชาพอขึ้นมาตอนนั้นอยากเป็นหมอ
0: ยังก็ไม่อยากเรียนหนังสือไงพี่มันมีเรื่องสนใจเยอะแยะใช่ไหมล่ะ
2: อะไรตอนนั้น
0: ไม่สนใจ
2: ตอนนั้นหนีเที่ยวหนีทำอะไร
0: ไปทำมันมีเรื่องให้สนใจไงพี่คนเราเด็กมันเพิ่งเป็นหนุ่ม
2: ไ
0: ง
2: ไปจะออกไปแสนสยามไปไหนไป
0: สยามมั่งไปละลานสเกตไปอะไรเงี้ยนะไปดูหญิงไงไปดู
2: หญ
0: ิ
2: ง
0: มีนะพี่ก็ต้องมีบ้างแหละไปดูหญิง
2: ดูหญิงมาเคยดูหญิงดูชายไม่รู
0: ้เขาอยู่เรียนชายไปเรียนชายแล้วอยู่เรียนชายเซนโดมินิกแล้วก็ต้องไปดูหญิงสิดูชายมีเยอะแล้วใช่ไหมล่ะพี่ใช่ไหมมันก็เหลวไหลไงแต่ก็ยังเรียนโอเค80กว่าอยู่นะ
2: ตอนนั้นไม่มีความคิดจะเป็นอะไรสักอย่างเหรออ
0: ย่างไม่รู
2: ้ไม่มีอะไรเลย
0: ไม่รู้เสร็จแล้วอ่ะผมเริ่มบอกว่าแล้วเสร็จแล้วก็มาเข้าเตรียมใช่ไหมก็ไม่อยากเรียนอะไรที่มันน้อยที่สุดก่อน
1: มันน้อยง่าย
0: ใช่เรียนโปรแกรมนี้ดีกว่าตามขอนี่สมัยก่อนนะพี
1: ่
0: ตามขอนะตามขอที่คือไม่เรียนมาเรียนเลขอังกฤษฟิสิกส
2: ์
0: เลขอังกฤษฟิสิกส
2: ์อันนี้เรียนวิทย์ใช่ไหม
0: เรียนวิทย์สายวิทย์ไม่ต้องเรียนชีวะนี่เป็นหมอไม่ได้แล
1: ้
0: ว
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้เอาน้อยไว้ก่อนเสร็จแล้วเลขอังกฤษฟิสิกส์มีเคมีดอปเคมี
1: เรียบร้อยเป็นไม่ได้อีก
2: ไม่ได้
0: เพราะว่ามันเยอะไปเหลือเลขอังกฤษฟิสิกส์ทีนี้เข้าอะไรไม่ได้แล้ว
2: เข้าอะไรไม่ได
0: ้ถาปัด
1: เ
0: ด็ก
1: ถาปัดด้วย
2: แล้วทำไมถาปัดเข้าเอาน้อยอย่างเงี้ย
0: ก็มีวิชาพี่มันมีเลขอังกฤษฟิสิกส์แล้วก็วาดรูป
2: วาดรูป
0: ความถนัดทางศิลป์แล้วก็ความถนัดทางสถาปัตย์
2: แล้วทำไมไปพ่อช่างซะล่ะ
0: ไม่ทันแล้วพี่ต้องกลับพ่อช่างก็รับตรงนี
2: ้
0: อ๋อพ่อช่างมีไปเข้ามาเป็นระดับมหาลัยก็ได้
1: แต่สถาปัตย์ก็ไม่ได้เข้าง่ายไม่ใช่เลยตอน
2: ใช่แข่งขันกันหนักนะ
0: มันแค่นี้พี่
1: เข้าทางเราแล้ว
0: เข้าทางเราไม่เข้าทางเราเราวาดรูปได้ไงเราวาดรูปได้แล้วก็อันนี้ปัญหาชาวพี
1: ่
0: เช่นความถนัดทางศิลป์

0: นี่คือไอ้ความถนัดทางสถาปัตย์นี่คืออะไรไหมพี่เจอประตูเปิดซ้ายเปิดขวาเอ๊บิดไหนบิดไหนดีเออ
1: ผ่านไม่ผ่าน
0: ผ่านดิ
1: ชาวชาว
0: ปัญหาชาวเลยควรจะเปิดนี้หรือเปิดนี้อย่างนี้เขาให้
1: ยากมากเลยนะ
0: คือหลายคนตอบไม่ได้นะพี่นะดูภาพลักษณะนี้แปนเป็นแบบนี้รูปด้านเป็นแบบนี้ไอโซเมตริกเป็นแบบไหนวาดเลยเป็นภาพไอโซเมตริก
1: ทำไมเรารู้
0: ไม่รู้เหมือนกันพี่ผม
1: โดยบังเอิญ
0: โดยบังเอิญ
2: แล้วไอ้ชาวกับเดาเหมือนกันไหม
1: ไอ้นั่นแหละ
0: ชอบให้เป็นอนุทินอยู่เลยไม่มี
1: แล้วตอนที่
0: เขาพี่เขาหมุน
2: เขาหมุนอะไร
0: เขาหมุนแล้ว
2: เวลาให้ต่อยสองชั่วโมง
0: ทำไมนะพี่ว่าอะไรนะ
1: ผมก็จะถามว่าไอ้ตัวเรื่องสถาปัตย์แต่ไม่รู้หรอกว่าอาชีพสถาปัตย์จะไม่
0: ใช่อ
1: ะไรอ่ะดูไหม
0: ผมไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลย
1: ว่าแสดงละครเหรอ
0: รู้ว่าแบบเขาคงออกแบบกัน
2: คิดเขียน
0: เกี่ยวกับเขาคิดเขียนออกแบบนั่นเองมั้งรู้
2: แค่น
0: ั้
2: นแหละ
0: แต่ผมไม่ได้เลือกสถาปัตย์เพียวสถาปัตย์นะผมเลือกแลนด์สเคปอีกต่างหาก
2: โอ้โห
0: ภูมิสถาปัตย์จัดออกแบบอาคารภายนอกอาคารพี
2: ่
0: คือถึงเข้าไปถึงว่าโอ้โหเรียนเรื่องต้นไม้เรียนเรื่องวางผังเมืองเรียนเรื่องผังเมืองโอ้โหพี่เอ้ย
1: เป็นเด็กสถาปัตย์ไม่ค่อยเรียนอยู่แล้วนี่หนีเรียนกันเยอะเ
0: ล
1: ยสถาปัตย์อ่ะ
0: เขาเรียน
1: เขาเรียนแต่ว่า
0: เราเรียนพี่อย่าเหมารวมเนี่ยท่านหัวหน้าพักเนี่ยท่านหัวหน้าพักอย่าเหมารวมสิครับบางคน
1: คนที่ได้ดีได้ดีจากสถาปัตย์
0: เขาเรียนครับคนไหนเขาเรียน
1: ไอ้พวกที่อยู่หน้าจอทีวีอ่ะผม
0: เขาก็เรียนอีกแบบนึงเช่นคุณปัญญายเขาเรียนคุณประภาสนี้นะพ
2: ี่
0: ธิพงษ์นี้ไงคือแต่ละคนเขาก็มีเอกความสามารถอย่างเขา
1: เพราะนี่นึกว่าจบนิเทศศาสตร์ทั้งนั้นนั่นเนี่ย
0: คือจริงๆผมจะบอกอย่างนี้ว่านิเทศศาสตร์อ่ะมันเรียนคล้ายๆกับสถาปัตย์นะพี
2: ่
0: สอนให้เราคิด
1: ได
0: ้เคทีฟเห็นไหมพี่งานเคทีฟสถาปัตย์สอนให้เราคิดอย่างมีระบบใครที่เรียนมันทุกคนจะเป็นอะไรเราต้องการไปถึงไหนวัตถุประสงค์ objective มันคืออะไรอะไรคือปัญหารวบรวมปัญหามาแก้ยังไงนี่สถาปัตย์เรียนแบบนั้นพี่
1: สถาปัตย์เขาสอนให้อย่าคิดมาก
0: คิดให้มาก
2: คิดให้มาก
0: ตัวชื่อ
2: สุดที่ใช้อยู่เนี่ยเดี๋ยวข้ามันไปทัดดาวเหรียญ
1: ถามพูด
0: นี่ทำรายการคนขวางโลกทำรายการคนไม่ใช่สมมุติว่านะ
1: คนขวางโลก
0: จริงพี่อย่าง
2: น
0: ี
2: ้แล้วไม่คิดแต่ว่าคิดช้านะกว่าจะรู้อยากเป็นหมอเนี่ย
0: ต้าวไงถึงตรงนี้เนี่ยถึงตรงนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าถึงวันนี้นะเราอยากจะเป็นแพทย์แล้วเป็นหมอเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าผมรู้สึกว่าอาชีพครอบศิษระดี
2: ใช่
0: แล้วเป็นหมอคือยังไงก็ติดอยู่กับตัวเองไปตลอดเลยตลอดเลยเมื่อไหร่เขาก็รักษาคนได
2: ้อ่
0: ะอายุเท่าไหร่ก็รักษาคนได
1: ้ก็จะตัวเองตายก่อนผมเด็กชาติ
0: พี่นี่
1: ตากาวิทยา
0: 80ยัง
1: เองไม่กี่เดือน
0: ไม่กี่เดือนนะท่านผู้ชมครับคนนี้ไม่น่าจะอยู่ใต้แต่เด็ก
1: อย่างนั้นเราจบรายการอันนี
0: ้พบกับรายการคนขวาง
2: ขวาง
0: โลกสุดที่ชัยอยู่
2: เราจะมีรายการใหม่ในฝากเสนอด้วยมาเอารายการใหม่ไ
0: หมคนขวาง
1: นี่นี่ตอนต้องเชิญมาอีกตอนน
2: ึ
1: งเรื่องถ้าเป็นหมอเนี่ยล่วงมันจะยุ่งขนาดไหนถ้ากิ๊กเป็นหมอ
0: ถ้ากิ๊กเป็นหมอนะ
1: แต่ไม่ใช่หมอเป็นกิ๊กนะ
2: หมอเป็นกิ๊ก
0: ถ้ากิ๊กเป็นหมอ
1: ไม่ผมว่าถ้าผมไปเข้าวงการบันเทิงผมก็ต้องเจอเขานะ
2: ทันไหม
0: ทันสิพี
1: ่ทันเพชรฆาตความเครียดนะท่าน
2: ไม่ถึงจะเข้าตอนนี้สุดท้ายอยู่จะเข้าวงการบันเทิง
1: ตอนนี้คิดหนัก
0: พี่อย่าเรียกว่าพี่ทันผมยังไม่ทันเลยตอนนี
1: ้โซเชียลมีเดียทั้งหลาย
0: ผมช่วงนี้ผมก็พยายามจะเข้ามันไม่ให้ผมเข้า
1: เอาละครับขอบคุณ
2: ขอบคุณ
1: เขาไล่
0: ขอบคุณครับสนุกสนานมาก

0: คือกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
1: สารคดีบลัดแบร์รี่สหมากไม้เร็วๆนี้ทางไทย PBS และ www.vipha.me
2: ทุกวันนี้มุกหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์กำลัง

งานเด็กและเยาวชนถึงเวลาอัพสกิลเติมทักษะรอบด้านสู่การเป็นแฟคเช็คเกอร์รุ่นใหม่ไทย PBS ชวนน้องๆม.ปลายภาคเหนืออีสานกลางและใต้สมัครร่วมกิจกรรมไทย PBS Verify Youth Camp 2026ปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ค่ายฟรี5วัน4คืนจัดเต็มความรู้ฝึกทักษะรู้ทันสแกมเมอร์และเวิร์กช็อปลงมือทำจริงผลิตผลงานชิงทุนการศึกษาร่วมกว่า 48,000 บาทสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดวันนี้ถึง30พฤษภาคม2569ทาง www.thaipbs.or.th/verifyyouthcamp2026

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่ผู้ก่อเหตุ4คนแต่งกายคล้ายกับผู้หญิงสวมฮิญาบขี่รถจักรยานยนต์2คันประกบยิงตำรวจภูธรยะริ่งจนได้รับบาดเจ็บและกระสุนไปถูกภรรยาที่อยู่ระหว่างการลาคลอดบุตรจนเสียชีวิตขณะที่ยังอุ้มลูกน้อยวัยเพียง1เดือนเศษอยู่ในอ้อมกอดครับร่างของนางฟาติมะยาโงะครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิภรรยาดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงสังกัดสถานีตำรวจภูธรยะริ่งจังหวัดปัตตานีถูกญาตินำกลับไปยังบ้านพักในตำบลประจันอำเภอยะรังเพื่อรอประกอบพิธีทางศาสนาเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับหลังถูกผู้ก่อเหตุแต่งกายคล้ายกับผู้หญิงสวมฮิญาบ4คนขี่รถจักรยานยนต์2คันใช้ปืนลอบยิงขณะจอดรถใกล้กับโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงสตาอำเภอยะรังเพื่อรอรับลูกในช่วงเย็นที่ผ่านมาส่งผลให้ดาบตำรวจอดุลได้รับบาดเจ็บส่วนนางฟาติมะซึ่งอยู่ระหว่างการลาคลอดเสียชีวิตภายในรถตรงจุดเกิดเหตุนะครับขณะที่ยังคงอุ้มลูกที่เพิ่งคลอดได้เพียง1เดือนเศษอยู่ในอ้อมกอดท่ามกลางนักเรียนจำนวนมากที่เห็นเหตุการณ์สอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทราบนะครับว่าดาบตำรวจอดุลและนางฟาติมะขับรถคันดังกล่าวมาจากพื้นที่อำเภอยะริ่งเพื่อมารับลูกที่โรงเรียนเมื่อรถมาถึงบริเวณทางเข้ามีผู้ก่อเหตุ2คนขี่รถจักรยานยนต์ติดตามมาในระยะกระชั้นชิดจากนั้นคนที่นั่งซ้อนท้ายใช้ปืนยิงใส่รถฝั่งที่นั่งคนขับและผู้โดยสารทำให้นางฟาติมะเสียชีวิตขณะอุ้มลูกอยู่ในอ้อมกอดก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะเร่งเครื่องหลบหนีไปตามเส้นทางในหมู่บ้านหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานปัตตานีพร้อมด้วยชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าปิดกั้นพื้นที่เพื่อเก็บหลักฐานและปลอกกระสุนปืนไปตรวจสอบนะครับเบื้องต้นตำรวจยังไม่ชี้ชัดถึงมูลเหตุจูงใจแต่ได้มีการตั้งประเด็นการสอบสวนเอาไว้2ข้อนะครับก็คือสถานการณ์ความไม่สงบเนื่องจากพุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่รัฐและประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวโดยหลังเกิดเหตุนะครับเพจกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโพสต์แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมประณามการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมนะครับเนื่องจากผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายคือครอบครัวที่กำลังใช้ชีวิตตามปกติและมีเด็กทารกอยู่ในเหตุการณ์ยืนยันว่าจะเร่งติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดครับคดีกลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุยิงใส่ร้านอาหารกลางเมืองพัทลุงที่มีชาวบ้านและก็ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นนั่งอยู่ในร้านเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับล่าสุดตำรวจทราบตัวหนึ่งในผู้ก่อเหตุแล้วเป็นเยาวชนอายุ16ปีเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุนั้นมาจากความไม่พอใจที่ผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวนำเสนอข่าวของกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุป่วนเมืองมาอย่างต่อเนื่องครับกรณีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ก่อเหตุยิงใส่ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นและชาวบ้านขณะที่อยู่ภายในร้านแห่งหนึ่งบริเวณริมถนนพดุงดอนยอเทศบาลเมืองพัทลุงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับพันตำรวจเอกสมปราดกันกานนท์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุงนำกองพิสูจน์หลักฐานและชุดสืบสวนตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นพบหัวกระสุนรวมถึงชิ้นส่วนปืนลูกโม่และปืนลูกซองตกอยู่นะครับจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงตำรวจทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มของนายนโมซึ่งเป็นลูกชายอดีตตำรวจเบื้องต้นตำรวจตั้งปมการก่อเหตุมาจากความไม่พอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนเนื่องจากที่ผ่านมานะครับทีมข่าวดังกล่าวได้มีการนำเสนอข่าวกลุ่มเยาวชนก่อเหตุอาชญากรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันตำรวจยังไม่ตัดประเด็นทั้งปมที่มีบุคคลอื่นอยู่เบื้องหลังหรือว่าเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ดังกล่าวส่วนกลุ่มที่ก่อเหตุหนึ่งในนั้นเป็นเยาวชนอายุ16ปีนะครับมีประวัติคดีพยายามฆ่าและคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนรวม3คดีก่อนหน้านี้แต่ว่าได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแต่ว่าก็กลับมาก่อเหตุซ้ำเบื้องต้นตำรวจระบุนะครับว่าจะนำพฤติการก่อเหตุซ้ำต่อเนื่องไปใช้ประกอบการคัดค้านการประกันตัวเพื่อป้องกันไม่ให้ออกมาสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นอีก ด้านผู้สื่อข่าวท้องถิ่นประจำจังหวัดพัทลุงเปิดเผยนะครับว่ากังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะถือว่าเป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นสื่อมวลชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีวันนี้เรียกผู้แทนของเมตาชี้แจงนะครับหลังพบไลฟ์อนาจารต่อเนื่องหลายบัญชีแต่คำชี้แจงนั้นฟังไม่ขึ้นเพราะว่าการไลฟ์มีการเกิดขึ้นต่อเนื่อง 7-8 ชั่วโมงและมีการเตรียมผลักดันการปรับกฎหมายให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต้องรับผิดชอบและดำเนินการอย่างรวดเร็วเข้มข้นมากขึ้นครับกรณีไลฟ์โชว์พฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่อเนื่องหลายบัญชีในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีเปิดเผยหลังการหารือกับผู้แทนบริษัทเมตาเจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook ซึ่งมีการกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกรณีดังกล่าวผู้แทนเมตาชี้แจงนะครับว่าคอนเทนต์ดังกล่าวหลุดระบบการตรวจจับของ AI เพราะว่ามีคอนเทนต์ปกติที่ไม่ผิดกฎของ Facebook แทรกสลับระหว่างการไลฟ์รวมไปถึงผู้ไลฟ์นั้นมีการสวมหน้ากากทำให้ AI นั้นตรวจจับได้ยากแต่ว่าคำอธิบายดังกล่าวนั้นฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าไลฟ์ตลอด 7-8 ชั่วโมงมีการสั่งการให้ส่งหลักฐานทั้งหมดมาให้กระทรวงตรวจสอบภายใน 3-5 วันและวันพรุ่งนี้จะมีการหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของเมตาอีกครั้งด้วยครับ
1: ผมคิดว่ามันเหมือนการโยนความรับผิดชอบทั้งที่ท่านเองก็มี Facebook Thailand มีหน่วยงานท่านเข้าใจบริบทท่านมีเทคครบพร้อมมีพาร์ทเนอร์ครบพร้อมผมก็ฟังไม่ขึ้นประเด็นที่บอกว่าคุยกันเรื่องอัลกอริทึมเขาก็บอกมีการแฟลกถ้าพี่น้องประชาชนมีการรีพอร์ตต่อให้เป็นคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยมันก็จะดีโมทให้มันลงมาผมบอกว่าท่านพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าคอนเทนต์แบบนี้ผมว่าอาจจะไม่หลายคนอาจจะชอบดูครับไม่ว่ามันจะถูกหรือผิดกฎหมายเขาอาจจะมีการกดไลค์ทำให้อัลกอริทึมเป็นแบบนึงอาจจะไม่กดรีพอร์ตแล้วการที่ท่านมีเทคขนาดนี้เนี่ยท่านไม่ฟิลเตอร์เนี่ยแล้วบอกว่าต้องโยนท่าที่เราไม่ชอบเป็นว่าพี่น้องประชาชนหรือยูเซอร์ต้องมากดรีพอร์ตท่านถึงจะรู้เนี่ยผมว่ามันไม่ได
0: ้ด้านนายระวีตะวันทรงกรรมการจริยธรรมสื่อสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติมองนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการทำงานของเมตาที่การพึ่งพา AI แทนการใช้มนุษย์ทำให้เกิดความผิดพลาดในการคัดกรองครับ
2: เนี่ยปัญหาคือแพลตฟอร์มทุกคนเข้าถึงได้นะครับพอทุกคนเข้าถึงได้เนี่ยการกดอัปโหลดเนี่ยไม่ว่าจะประเทศไหนไม่ใช่แค่ไทยนะครับเราไม่สามารถไปเข้าไปยุ่งกับระบบของแพลตฟอร์มได้นอกจากว่าเราจะมีพลังในการต่อรองเจรจานะครับผมยกตัวอย่างกรณีศึกษาของแพลตฟอร์มใหญ่ๆหลายแห่งที่เกิดขึ้นแล้วเช่นในยุโรปมีการฟ้องร้องแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็เมตาก็แพ้คดีไปในกรณีที่เมตาไปเอาข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ในการนำโฆษณาก็คือข้อมูลที่เราโพสต์กันทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับทั้งที่เขามีระบบที่จะเรียนรู้แต่เขาเลือกที่จะเรียนรู้ว่าอันนี้จะใช้หรืออันนี้ไม่ดีปล่อยผ่านหรือไม่ดีแล้วเก็บไว้หรือแม้กระทั่งโฆษณาสิ่งที่ไม่เหมาะสมเช่นเว็บพนันหรืออะไรกับยิงโฆษณาได้โฆษณาทั่วไปกับยิงไม่ได้
0: ขณะที่พลตำรวจตรีชนันนัทสารถวัลย์แพทย์ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยนะครับว่าสำหรับการรับชมเนื้อหาลามกอนาจารไม่มีความผิดตามกฎหมายแต่หากกดแชร์ส่งต่อหรือว่าครอบครองจะถือว่ามีความผิดโดยเฉพาะการส่งต่อในกลุ่มแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งผู้ไลฟ์และผู้เผยแพร่มีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีครับเกิดเหตุสะเทือนใจคนรักสัตว์นะครับเมื่อลูกสุนัขเพศเมียวัยเพียง6เดือนถูกเพื่อนบ้านใช้ไม้ตีจนบาดเจ็บสาหัสเหตุเพราะว่าโมโหที่สุนัขนั้นไปคุ้ยต้นไม้ราคาหลักพันบาทภายในบ้านครับนี่คือสภาพของสุนัขวัยเพียง6เดือนนะครับหลังจากเจ้าของปล่อยสุนัขออกไปขับถ่ายตามปกติแต่สุนัขเกิดหลุดเข้าไปในบ้านของคู่กรณีไปคุ้ยต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้ภายในบ้านเมื่อช่วงเย็นวานนี้ทำให้คู่กรณีนั้นโมโหใช้ไม้ตีสุนัขจนบาดเจ็บสาหัสทั้งใบหน้าและขาจนขาหลังนั้นเดินไม่ได้นะครับส่วนคู่กรณียอมรับว่าทำจริงโดยให้เหตุผลว่าสุนัขไปคุ้ยต้นไม้จนเสียหายหลายพันบาทครับ
3: หมาผมอ่ะหลุดไปที่บ้านเขาแล้วก็เขาแบบเหมือนกับว่าหมาผมไปคุยต้นไม้ไปคุยอะไรเงี้ยพี่แล้วเขาก็เลยแบบว่าเกิดโมโหเขาก็เลยแบบเอาไม้ตีหมาผมเนี่ยพี่ตีหน้าตีขาแล้วก็ผมก็ลงมาดูก็นั่นแหละพี่เลือดก็เต็มหน้า
0: ประธานองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เดอะโฮปสงขลาพร้อมทีมงานได้ประสานตำรวจงานป้องกันและปราบปรามสภ.หาดใหญ่ลงพื้นที่เกิดเหตุนะครับเพื่อช่วยเหลือเจ้าของสุนัขและพูดคุยข้อกฎหมายกับผู้ก่อเหตุก่อนระบุนะครับว่าสุนัขตัวดังกล่าวเป็นพันเล็กไปเพียง6เดือนไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวขณะนี้กรามได้รับบาดเจ็บจนหุบปากไม่ได้นะครับและกระดูกขาหักอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่คลินิกครับ
4: การทารุณกรรมใดๆนะคะไม่ว่าจะทางด้านร่างกายหรือจิตใจที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพหรือตายคือการทารุณกรรมที่ผิดมาตรา20นะคะจำมีการจำคุก2ปีนะคะหรือน้อยกว่าไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
0: ล่าสุดเจ้าของสุนัขได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับในกลุ่มเพื่อขอความช่วยเหลือโดยระบุว่าขณะนี้เครียดมากเนื่องจากคู่กรณีปฏิเสธที่จะช่วยออกค่ารักษาในตอนนี้โดยอ้างว่าจะไปจ่ายทีเดียวในชั้นศาลเนื่องจากไม่พอใจที่ไปร้องเรียนกับองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ครับวันแรกของการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus กระทรวงการคลังยืนยันนะครับว่าระบบนั้นรองรับได้และจำนวนสิทธิ์นั้นมีเพียงพอขณะที่ในหลายจังหวัดครับประชาชนบางส่วนยังพบปัญหาในการลงทะเบียนนะครับทั้งการใช้งานแอปพลิเค

0: ชั่นเป๋าตังและก็การยืนยันตัวตนแต่ก็มีบางคนครับที่ต้องจำใจสละสิทธิ์ไม่ลงทะเบียนเพราะว่าไม่มีสมาร์ทโฟนรองเท้าจำนวนมากถูกนำมาวางเพื่อจองคิวที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาคลองขลุงตำบลท่ามะเขืออำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรก่อนที่ธนาคารจะเปิดทำการนะครับนางสาวสุนทรบัวอ่อนศรีบอกว่าพาลูกชาย2คนมาลงทะเบียนเพราะไม่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการของรัฐมาก่อนโดยนำรองเท้าผูกเชือกรวมกันเพราะกลัวว่าจะจำรองเท้าของตัวเองไม่ได้หากลงทะเบียนผ่านก็ตั้งใจจะนำเงินไปซื้อของเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายครับ
1: โชคดีแล้วถ้าไม่ได้ก็กินกับแม่เนาะ
2: ถ้าไม่ได้ก็กินกับแม่
1: เสียไปคิดมากแม่ได้หลังเดียวก็ยังดีถ้าแม่ไม่มีผัวนะ
2: ได้หลังเดียวก็ยังดี
1: แม่ลูกไม่ได้แม่ได้ก็ยังดีใช่ไหมล่ะถ้าลูกได้แม่ได้ก็ต้องมีช่วยไหนช่วยแม่
0: ไม่ต่างจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่ประชาชนก็วางรองเท้าต่อคิวเพื่อรอลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ส่วนใหญ่ลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือไม่เป็นนะครับขณะที่บางคนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือใหม่ทำให้ยืนยันสิทธิ์ไม่ได้ครับ
3: เรามีแอปเป๋าตังค์แล้ว
4: มีแอปค
3: ่ะแล้วเราทำไมไม่ดำเนินการในแอป
4: แล้วหนูว่าเมื่อวานเครือข่ายที่สัตว์เจ้ามันล่มตู้ที่ว่าที่เราจะไปยืนยันตัวตนเนี่ยมันล่มหนูทำไม่ได้เขาเลยมันเลยขึ้นว่าให้เรามาที่ธนาคารเพราะหนูเปลี่ยนเบอร์ใหม่ด้วย
3: แอปเป๋าตังค์เก่าเราเปลี่ยนเบอร์ใหม่
4: ใช่ค่ะ
3: เลยยืนยันสิทธิ์ไม่ได้
4: ใช่ค่ะเขาให้เรามาที่ธนาคารอย่างเดียว
0: เช่นเดียวกับที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับประชาชนก็ถอดรองเท้าจองคิวรอที่หน้าธนาคารเช่นกันส่วนใหญ่ที่มารอเป็นผู้สูงอายุนะครับมีปัญหาจากการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือใหม่หรือว่าจำรหัสเข้าแอปเป๋าตังค์ไม่ได้ขณะที่จังหวัดนราธิวาสนะครับมีประชาชนมารอคิวจนล้นออกมาด้านนอกธนาคารสาเหตุที่ต้องมาธนาคารส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าสแกนหน้าไม่ผ่านระบบล่มในช่วงกรอกข้อมูลและไม่ได้รับรหัสยืนยันตัวตนนะครับบางคนต้องเดินทางมาไกลกว่า20กิโลเมตรแต่ก็มีบางคนนะครับที่จำใจสละสิทธิ์อย่างเช่นนางเฉลียวมีวงสมอายุ85ปีชาวตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะว่าทำไม่เป็นและก็ไม่มีสมาร์ทโฟนจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ไม่มีเงินครับไม่ต่างจากชาวบ้านซำต้องตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้บางส่วนตัดสินใจไม่รับสิทธิ์เพราะว่าต้องเดินทางลงจากเขาไปที่ธนาคารเพื่อยืนยันตัวตนระยะทางเกือบ100กิโลเมตรครับ
5: มันดูเหมือนยุ่งยากไงก็เลยไม่ทำมาละ
6: ว่าดูแล้วใช่ไหมคิดแล้ว
5: ใช
6: ่ถ้าเกิดเราจะสมัครต้องทำยังไงบ้างสมมติเราอยู่บนเนี้ย
5: ก็เข้าแอปเป๋าตังค์ใช่ไหมเออก็โหลด
7: เบอร์โทรศัพท์
5: นั่นแหละมันจะยุ่งยาก
6: ยังไงอ๋อคือเรากังวลว่าจะต้องเดินทาง
5: ใช่เดี๋ยวก็ได้ลงไปที่ธนาคารไปต่อทุ่งแถวใช่เลย
6: ไกล
5: ไ
6: หมจากนี
5: ้ก็ไกลอยู่นะ
0: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมในการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับทำลายสถิติมีผู้ใช้งานถึง 700,000 รายต่อวินาทีสูงกว่าโครงการคนละครึ่งพลัสที่เคยทำสถิติไว้ที่ 300,000 รายต่อวินาทีโดยในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกของการเปิดระบบตั้งแต่เวลา 6:00 น.นะครับมีผู้เข้าลงทะเบียนสูงกว่า10ล้านรายและเมื่อเวลา 14:00 น.มีประชาชนลงทะเบียนกว่า23ล้านรายปลัดกระทรวงการคลังยังเน้นย้ำนะครับว่าบางคนที่ต้องรอผลการลงทะเบียนไม่เกิน3วันระบบนั้นจะมีการกันสิทธิ์ไว้ให้นะครับโดยคาดว่า30ล้านสิทธิ์น่าจะเพียงพอในการดูแลความเดือดร้อนให้กับประชาชนซึ่งล่าสุดนะครับเมื่อเวลา 22:00 น.ที่ผ่านมามีจำนวนสิทธิ์คงเหลือ 5,845,000752สิทธิ์ครับการเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ยังคงมีการแลกเปลี่ยนมุมมองในหลายประเด็นนะครับซึ่งในเวทีสัมมนาวิชาการในวันนี้อดีตปลัดกระทรวงคมนาคมย้ำถึงความคุ้มค่าหากมีการเดินหน้าต่อนะครับ ส่วนฝั่งสสพรรคประชาชนแสดงความเป็นห่วงทั้งเรื่องของความ

0: ุ้มค่าและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมครับในงานสัมมนาวิชาการซึ่งจัดขึ้นที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมีการแลกเปลี่ยนความเห็นต่อการเดินหน้าโครงการแลนบริดจ์ในหลายประเด็นโดยเฉพาะความคุ้มค่าของการขนส่งอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมระบุนะครับว่าโครงการแลนบริดจ์แม้จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งแต่ยอมรับว่าเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็มีการปรับแผนงานมาต่อเนื่องทั้งแนวเส้นทางจุดก่อสร้างท่าเรือและการหาเงินลงทุนหากดำเนินการสำเร็จจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจประเทศนะครับพร้อมเสนอว่าต้องกำหนดจุดที่ตั้งท่าเรือทั้งสองฝั่งให้ได้ก่อนและแผนงานก็จะเดินหน้าต่อไปได้ครับ
1: สิ่งที่สำคัญของแลนบริดจ์ว่าจะทำได้เนี่ยหนึ่งต้องหาจุดที่ตั้งอันนี้สำคัญนะครับต้องหาจุดที่ตั้งท่าเรือจุดที่ตั้งนะครับไม่ใช่แค่สถานที่จุดที่ตั้งท่าเรือให้ได้ก่อนนะฮะทั้งสองข้างทั้งสองฝั่งว่าความเหมาะสมของตัวสถานที่น้ำลึกแล้วก็เส้นทางเดินเรือแล้วก็สินค้าให้พร้อมเมื่อมีท่าเรือพร้อมแล้วถึงจะมีทางเป็นแหล่งขึ้นมาถ้าไม่มีมันก็จะเป็นอย่างเส้นกัญจนาภิรัตน์กระบี่ที่ยังหาท่าเรือไม่ได้จนบัดนี
0: ้ด้านส.ส.พรรคประชาชนกล่าวนะครับว่าโครงการวงเงินกว่า1ล้านล้านบาทจะทำให้เกิดวิกฤตไม่ใช่สร้างโอกาสปัจจุบันมีนักวิชาการออกมาตั้งคำถามต่อความคุ้มค่าและผู้มีส่วนได้เสียเริ่มออกมาเคลื่อนไหวขณะที่รายงานฉบับปัจจุบันของสนขเมื่อปี2568ยังมีหลายประเด็นที่จะต้องพิสูจน์นะครับอย่างเช่นระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ประหยัดเวลาได้จริงหรือไม่รวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาครับ
2: มันจะดูแค่ระยะทางผ่านๆไม่ได้มันไม่ใช่แบบเอาไม้บรรทัดมาตีว่าวิ่งเส้นนี้สั้นกว่าเส้นนั้นมันมีเรื่องของการดับเบิลแฮนด์ริงเนาะก็คือหมายถึงว่ายกขึ้นยกลงฝั่งตะวันตกผ่านถนนผ่านรางผ่านอะไรต่างๆมาฝั่งตะวันออกซึ่งห่างประมาณ100กิโลเมตรแล้วก็จะต้องมายกขึ้นยกลงอะไรอีกรอบเพราะฉะนั้นเวลาค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆผมว่ามันเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่เป็นว่าอ่ะเดี๋ยวให้สายเกินเรือเขาอธิบายดีกว่าแต่ประเด็นของผมก็คือมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะประหยัด4วันถ้ารัฐบาลบอกว่ามันประหยัด4วันต้องเอาข้อมูลมากางกันว่ามันจะประหยัด4วันได้ยังไงอันนี้คือสำคัญที่สุดเลยนะครับประเด็นนี้ถ้าไม่พูดกันนี่โครงการนี้เดินต่อไม่ได
0: ้นอกจากนี้ครับนายทอมเฉลิมกาญจนาประธานสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพให้ข้อมูลนะครับว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งที่ดีแต่หากเปรียบเทียบกับท่าเรือที่เปิดให้บริการแล้วอย่างเช่นที่สิงคโปร์เซี่ยงไฮ้และมาเลเซียต้องพิจารณานะครับว่าจะสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งได้หรือไม่ส่วนที่รัฐสภาครับนายกรวีปริศนานันทกุลประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลกล่าวว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีนี้นอกจากจะมีกระทู้ถามสดและกระทู้ทั่วไปยังมียติด่วนเรื่องแลนบริดจ์จากนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งหากยตินี้พิจารณาไม่แล้วเสร็จนะครับก็จะมีการพิจารณาต่อในวันศุกร์ซึ่งคาดว่าจะมีสมาชิกร่วมอภิปรายจำนวนมากครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับฝ่ายความมั่นคงจัดระเบียบการค้าชายแดนใหม่นะครับมีการประกาศเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนที่บ้านห้วยพึ่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเป็นสัปดาห์ละ6วันพร้อมกับมีการตั้งจุดคัดกรองเบื้องต้นที่ร่องแห้งหวังลดความแออัดและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้าด้วยครับความคืบหน้าการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความแออัดบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องทางบ้านห้วยพึ่งตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามาตรการการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องทางบ้านห้วยพึ่งเป็นแนวทางระยะสั้นนะครับเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการรวมถึงลดภาระของเจ้าหน้าที่โดยจะมีการเปิดดำเนินการวันจันทร์ถึงวันเสาร์และแบ่งเป็นช่วงเวลาชัดเจนเพื่อลดความแออัดบริเวณหน้าด่านนะครับจังหวัดได้กำหนดให้จุดร่องแห้งเป็นพื้นที่คัดกรองสินค้าเบื้องต้นเนื่องจากมีความพร้อมด้านอาคารและสถานที่จัดเก็บสินค้าส่วนของมาตรการระยะยาวนางสาวชนะเขตบุญยขันธ์ประธานที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุนะครับว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะเข้ามาช่วยขึ้นทะเบียนข้อมูลสินค้าของผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการคัดกรองและตรวจสอบต้นทางปลายทางให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้ฝ่ายความมั่นคงจำเป็นจะต้องชะลอการส่งออกเพื่อจัดระเบียบนะครับจากปัญหาผู้ที่กระทำความผิดซึ่งแนวทางนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ประกอบการด้านผู้แทนผู้ประกอบการชายแดนช่องทางบ้านห้วยพึ่งต่างแสดงความพึงพอใจและขอบคุณทางจังหวัดรวมถึงฝ่ายความมั่นคงนะครับที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่อย่างเคร่งครัดเนื่องจากช่วยให้การขนส่งสินค้ามีระบบและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับปีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่วางแผนเฝ้าระวังป้องกันน้ำท่วมและปัญหาดินโคลนถล่มนะครับหลังจากปี2567เกิดน้ำท่วมใหญ่ในตัวเมืองเชียงใหม่และปี2568เกิดดินถล่มในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนและสูญหาย5คนครับแม้จะผ่านมา2ปีแล้วนะครับแต่นางสุมนสมศรีชาวบ้านทรายมูลหมู่ที่8ตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านที่ถูกน้ำกัดเซาะด้านล่างและบ้านยังไม่ได้ถูกซ่อมแซมหลังจากถูกน้ำป่าที่ลำน้ำแม่ริมกัดเซาะเมื่อปี2567จนทำให้บ้านทรุดส่วนบ้านข้างๆพังถล่มลงแม่น้ำแล้ว4หลังนะครับขณะที่เข้าสู่ฤดูฝนจะต้องมีการคอยสังเกตระดับน้ำเป็นประจำและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับ
3: มันก็ต้องอดทนอยู่ไปแต่เขาต้องระวังตัวเขาต้องเนาะมันน้ำตั้งหลุมนี่แบบมันเหมือนไข่เต้าใดแต่เขากลัวน้ำฝนตึงลมกลัวขนาดนักกลัวนักขนาดตึงวันนี้นะถ้าสมมติว่าฝนตกนักนี่นะเอาหลานมานอนข้างปังข้างนี่ละถ้าว่ามันตกนักห้องหลานอย่าถ้าว่าหลานไข่รับก็เอามันนั่งโดยนอนโดยตักนะอินดูมันอ่ะห้องจ้างเฮียใดเนาะ
0: หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยนะครับว่าจังหวัดเชียงใหม่25อำเภอมีพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าและดินถล่มจำนวน10อำเภอจึงต้องเฝ้าระวังป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับขณะนี้ได้ร่วมมือบูรณาการกับทุกหน่วยงานในการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนหากประสบภัยโดยเฉพาะในเขตเมืองเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการขุดลอกลำน้ำปิงกว่า40กิโลเมตรติดตั้งจุดวัดปริมาณน้ำตลอดลำน้ำปิงเตรียมแผนเผชิญเหตุและจุดรองรับผู้ประสบภัยในทุกด้านแล้วครับ
4: วัดระดับน้ำเอางี้แล้วกันทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะยันมาถึงหลุดทางจังหวัดเชียงใหม่ไป216จุดเราตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยก็มีการติดตั้งเขาเรียกว่ากล้องวิดีโอแบบเรียลไทม์นะเป็น AI แบบเรียลไทม์เลยทั้งหมด9จุดทุกสะพานที่สำคัญเพื่อเป็นการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอันนี้ก็ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว
0: หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยนะครับว่าจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือยังมีความเสี่ยงน้ำป่าและดินโคลนถล่มหากเกิดฝนตกหนักครับ
5: ความพร้อมของเชียงใหม่ก็คือว่าเรามีระบบเตือนภัยที่แม่นยำแล้วก็เตือนล่วงหน้ามีประสิทธิภาพมีนวัตกรรมสนับสนุนการพยากรณ์สมมติว่าบอกว่าน้ำจะมา5เมตรประชาชนอยากจะรู้ว่าของเขาท่วมไม่ท่วมดูจากแผนที่น้ำท่วมเพราะฉะนั้นการขยับขยื่นของการอพยพเนี่ยจะทำได้ดีกว่าที่อื่นลดไม่จมน้ำ
0: จังหวัดเชียงใหม่มีการเตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเฝ้าระวังป้องกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากและให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนครับศูนย์คนหายไทย PBS ยังคงร่วมติดตามคนหายให้กลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวได้อย่างปลอดภัยครับ
6: ศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนางสาวมณีนุชบุญเจริญอายุ38ปีสูงประมาณ155เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวคล้ำผมสั้นมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่4ตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบ้านค่ายนายจักรพงศ์อุปเทพอายุ33ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้น หายจากบริเวณแขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่

ที่สถานีตำรวจนครบาลประเวศท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111พนิตาปัญญาแก้วไทย PBS รายงาน

0: ทีมชาติอาร์เจนตินาต้องติดตามอาการของลีโอเนลเมสซี่หลังมีอาการบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในเกมลีกที่สหรัฐอเมริกานะครับติดตามพร้อมกับข่าวกีฬาที่น่าสนใจรอบวันครับ
1: ฟุตบอลเมเจอร์ลีกสหรัฐหลุยส์ โซเรสทำแฮตทริกช่วยให้อินเตอร์มิอามี่เปิดบ้านชนะฟิลาเดลเฟียยูเนียน 6-4 เก็บชัยชนะนัดที่4ติดต่อกันก่อนพักเบรกให้ฟุตบอลโลกแต่เกมนี้ลีโอเนลเมสซี่มีอาการบาดเจ็บที่ต้นขาซ้ายจนถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามนาที73ทำให้ทีมชาติอาร์เจนตินายังต้องลุ้นอาการบาดเจ็บของเมสซี่ก่อนที่จะประเดิมฟุตบอลโลกนัดแรกของกลุ่มเจพบแอลจีเรียในวันที่16มิถุนายนพลังการ FC ที่เพิ่งตกชั้นจากไทยลีกลงไปเล่นในไทยลีก2เปิดตัวปาร์คฮังซออดีตโค้ชทีมชาติเวียดนามเป็นเฮดโค้ชคนใหม่เพื่อยกระดับและตั้งเป้าพาทีมกลับสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งสำหรับปาร์คฮังซอวัย66ปีพาทีมชาติเวียดนามประสบความสำเร็จตลอด5ปีที่อยู่ในตำแหน่งโดยคว้าเหรียญทอง4เกม2สมัยแชมป์อาเซียนคัพ1สมัยอันดับ4เอเชียนเกมและทะลุถึงรอบก่อนรองชนะเลิศในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายบาสเกตบอล NBA เกมเพลย์ออฟรอบชิงแชมป์สายตะวันตกเกมที่4ซานอันโตนิโอสเปอร์สเปิดบ้านชนะโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์แชมป์เก่า103-82เกมนี้วิกเตอร์เวมบันยาม่าเซ็นเตอร์ของสเปอร์สคืนฟอร์มเก่งทำไป33คะแนนหลังจากเล่นไม่ออกในเกมที่แล้วที่แพ้คาบ้านช่วยให้สเปอร์ตีเสมอทันเดอร์2-2เกมเกมที่5จะกลับไปเล่นที่โอคลาโฮมาวันที่26พฤษภาคมบาสเกตบอล NBA Rising Star Invitational Thailand Qualifies ครั้งแรกในไทยที่ศูนย์กีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อหา2ทีมตัวแทนไปแข่งขันรอบสุดท้ายที่ประเทศสิงคโปร์ปรากฏว่าอัสสัมชัญธนบุรีคว้าแชมป์ประเภททีมชายส่วนโรงเรียนวัดน้อยนพคุณคว้าแชมป์ประเภททีมหญิงได้เป็นตัวแทนประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเตรียมจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยปีที่12 Nexter BRIC Superbike พร้อมเปิดตัวทีมเรซซิ่งมังงะใครๆก็เป็นฮีโร่นักบิดสายเลือดไทยได้โดยนำเอาลายเส้นการ์ตูนมาถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้บนแทร็กสำหรับปีนี้แข่ง4สนามใน5เรสเปิดฉากสนามแรกวันที่19ถึง21มิถุนายนและปิดท้ายสนามที่4วันที่19ถึง22พฤศจิกายนปิดท้ายที่สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยประชุมใหญ่เพื่อแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมาพร้อมมุ่งเน้นยกมาตรฐานทุกมิติของวงการมวยทั้งมวยไทยมวยสากลสู่ระดับนานาชาติมากขึ้นอย่างการจัด2โครงการใหญ่อย่างสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลและ Motherland of มวยไทยหรือศึกมาตุภูมิพร้อมทั้งการเปิดอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพสำหรับชาวต่างชาติ
0: ทั้งหมดคือข่าวดึกในคืนนี้นะครับผมนิติเทพกิจชาพร้อมทีมงานทุกคนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: กะโหลกและคอของแกสโตเนียปรับสภาพให้เป็นเหมือนตัวดูดซับแรงกระแทกแต่นี่ไม่ใช่การต่อสู้นี่คือวิธีที่แกสโตเนียสร้างมิตรภาพอ
1: ัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.

องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการปลูกต้นไม้เป็นวิธีแสนง่ายที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับเพราะต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโลกร้อนนั่นเองแถมยังปล่อยออกซิเจนที่ช่วยฟื้นฟูอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับเราอีกด้วยล่ะครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 นถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับสวัสดีครับเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับฝนตกต่อเนื่องล่องเขื่อนลำแชะคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาหาปลาดอกนิ้วปรุงเมนูอาหารกินขายสร้างรายได้เสริมจังหวัดตราดเปิดประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านประเทศเอกลักษณ์ตราดเพื่ออนุรักษ์และต่อยอดให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดสันสนีพระวิไลพาคุณผู้ชมเที่ยวภาคเหนือวัดร้องแงอำเภอปัวจังหวัดน่านชมวิหารสวยงามศิลปะแบบไทลื้อพร้อมชมนิทรรศการชุมชนบ้านไทลื้อช่วงนี้ชาวหนองปิงที่กำแพงเพชรนะครับกำลังคึกคักกันเพราะว่าเขาพากันออกไปหาจับแมงอีนูนนะครับคือมันออกมาเยอะมากๆนะครับพาลูกพาหลานไปจับนะครับแต่ละวันเนี่ยได้กันเป็นหลายกิโลกรัมเลยนะครับเราก็เอาไปทำเป็นเมนูเด็ดนะครับปีนี้เขาทำจู่ฉี่แมงอีนูนกันนี่ถือเป็นของเด็ดที่ปีนึงมีให้กินแค่ช่วงเวลาครั้งนี้ครั้งเดียวเองครับแมงอีนูนที่นำมาทำฉู่ฉี่นี่เป็นเมนูต่างจากแมลงทอดทั่วไปครับถือเป็นของดีที่มีให้กินปีละครั้งหลังจากที่ชาวบ้านตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็จับแมงอีนูนกันได้เยอะเลยก็มาผัดกับเครื่องแกงฉู่ฉี่ที่เผ็ดร้อนแล้วก็หอมหอมด้วยนะครับจะได้รสชาติที่กลมกล่อมเข้ากันอย่างดีทีเด็ดเนี่ยชาวบ้านบอกว่าอยู่ที่ไข่แมงอีนูนนะครับพยายามว่าถ้าจับได้ตัวไหนที่มีไข่เต็มท้องเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มความอร่อยแบบคูณ2ไปเลยเพราะว่ามันจะได้ความหอมมันที่พิเศษกว่าปกติครับชาวบ้านเผยเคล็ดลับความอร่อยด้วยว่าตัวแมงอีนูนเนี่ยจะมีความมันในตัวครับเวลาจะเอามาทำกินก็เด็ดขาเด็ดปีกเด็ดหัวเด็ดก้นออกก่อนแล้วก็เอาไปทอดใช้ไฟอ่อนๆนะครับเพื่อให้มันกรอบนอกนุ่มในซึ่งแมงอีนูนเนี่ยถือเป็นอาหารเลือดรสที่หากินได้ยากนะครับชาวบ้านที่จับได้ก็ไปทำอาหารกินกันเมนูยอดนิยมนะครับส่วนใหญ่คือแมงอีนูนทอดกรอบนะครับหรือว่าทำเมนูอื่นๆก็ได้เหมือนกันเราไปทอดไปแกงไปต้มไปผัดเผ็ดรสชาติเนี่ยจะมีความอร่อยแตกต่างกันไปเลยครับเมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนะครับบรรยากาศยามเย็นจนไปถึงค่ำคืนเนี่ยบริเวณป่าอ้อยริมแม่น้ำปิงแล้วก็ทุ่งหญ้าริมแม่น้ำตำบลหนองปิงเนี่ยจะเต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับนะครับคล้ายกับหิ่งห้อยแต่ว่าแท้จริงก็คือแสงจากไฟฉายของชาวบ้านที่พากันออกมาทำกิจกรรมยอดฮิตประจำฤดูกาลนี้ก็คือการจับแมงอีนูนนะครับตั้งแต่ชักช่วงค่ำนะครับแมงอีนูนก็จะเริ่มบินออกมาจากที่ซ่อนกันนะครับคือมันจะบินมาหาคู่ผสมพันธุ์กันแล้วก็ไปเกาะกินใบไม้ยอดอ่อนต่างๆชาวบ้านก็อาศัยจังหวะนี้ครับเอาอุปกรณ์แล้วก็การขึงตะข่ายออกมาดักออกมาเดินหาตามริมน้ำแล้วก็ป่าละเมาะนะครับเมื่อแสงไฟส่องไปกระทบกับตัวแมงอีนูนเนี่ยชาวบ้านก็จะรีบจับใส่ขวดเลยนะครับหรือว่ารอให้บินมาติดกับดักตะข่ายที่วางไว้ก็ได้เหมือนกันครับ
1: อันนี้อัดพี่ติดเด็ด
2: มีไฟฉายแล้วก็ขวดครับ
1: เมื่อคืนมาจับไหม
2: มาครับ
1: มาจับได้กี่ตัว
2: เมื่อคืน600ตัวครับ
1: โอ้เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าออกเยอะเมื่อคืนนี
2: ้เมื่อคืนออกเยอะค่ะ
1: แล้วจับ100ตัวนี้ไปทำอะไร
2: ก็กินบ้างขายบ้างค่ะส่วนมากจะขายค่ะ
1: ขายได้ตัวเท่าไหร
2: ่ตัวละ2บาทค่ะ
1: แล้วที่เอาไปกินนี่ทำอะไร
2: ส่วนมากก็จะทอดกรอบแล้วก็เป็นชูชีค่ะบางทีก็ต้มใส่เกลือ
1: รสชาติเข้าไปยังไง
2: อร่อยค่ะ
1: วันนี้ก็เลยมาจับอีก
2: วันนี้มาจับอีก
1: มันจะออกมาช่วงไหนครับ
2: ช่วงหัวค่ำอะค่ะช่วงจะมืดไม่มืดเนี่ยค่ะก็จะเริ่มบิน
3: นูนอร่อยไหม
0: นอกจากเก็บไว้กินเองในครัวเรือนแล้วนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เอาไปขายในท้องถิ่นซึ่งได้รับความสนใจจากคนที่เขาชอบอาหารพื้นบ้านแบบนี้มากๆนะครับและที่ชาวบ้านเขารู้ว่าจับได้กี่ตัวเพราะว่าเขาต้องนับขายกันเป็นตัวเลยก็ตัวละ2บาทราคาดีอยู่นะครับช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าแต่ละคืนนึงเขาจับกันได้คนละหลายร้อยตัวเลยครับแต่จับได้มากได้น้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยครับวันไหนที่ฝนตกตอนเย็นๆนะครับแล้วก็มีแดดออกนะครับตัวของแมงอีนูนก็จะออกมาจากรูที่ซ่อนจำนวนเยอะเลยแต่ว่าถ้าวันไหนมีฝนตกตลอดทั้งวันไม่ค่อยมีแดดนะครับแมงอีนูนก็จะไม่ค่อยออกมาเหมือนกันครับ ส่วนที่เขื่อนลำแชะคอนบุรีอันนี้ก็มีของเด็ดไม่แพ้แมงอีนูนนะครับเพราะว่าช่วงเวลานี้มีปลาดอกงิ้วออกมาเยอะนะครับชาวบ้านก็จะล่องเรือกันแล้วก็ออกไปหาปลาดอกงิ้วเอาไปทำอาหารกินนะครับนิยมมาไปทอดกรอบเพราะว่ากรอบมากๆและกินได้ทั้งตัวเลยครับ
4: ลองดูครับครั้งแรกโอ้โหนี่กะจะเอากระทั้งปางเลยครับ
0: ตั้งแต่อาทิตย์ลับขอบฟ้าไปจนถึง2ทุ่มนะครับเป็นเวลาที่ชาวบ้านมาบตราดตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาจะออกหว่านแหจับปลาริมเขื่อนลำแชะเพื่อนำกลับมาประกอบอาหารกินกันนะครับลดค่าใช้จ่ายได้แล้วก็เอาไว้ขายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวด้วยยิ่งช่วงที่มีฝนตกช่วงบ่ายไปจนถึงเย็นนะครับเนี่ยเป็นช่วงที่มีฝูงปลาดอกงิ้วหรือว่าปลากาแดงซึ่งเป็นปลาเกรดขนาดเล็กนะครับตัวนึงก็ประมาณสัก 1-2 นิ้วเองครับปลายหางแล้วก็ครีบจะมีสีส้มแดงสดสวยงามมักจะพากันมารวมกลุ่มหากินหลังฝนตกนะครับเป็นที่นิยมบริโภคกันมากเพราะว่าเป็นปลาที่ให้รสชาติดีครับไม่มีก้างแทรกเหมือนกับพวกปลาตะเพียนก็เลยกินได้ทั้งตัวครับทำให้เป็นปลาที่มีราคาสูงกว่าปลาพวกเดียวกันราคาขายครับอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 60-100 บาทซึ่งแต่ละวันนะครับชาวบ้านจะหาปลาดอกงิ้วได้กันวันละประมาณ 3-5 กิโลกรัมแล้วแต่ความชำนาญนะครับพอได้ลดช่วยภาระค่าใช้จ่ายไปได้แล้วก็สร้างรายได้วันละหลายร้อยบาทด้วย
5: กินได้ทั้งตัวครับไม่ต้องทำอะไรนะครับเพียงแต่ทอดเลย
4: ทอดเลย
5: ไม่ต้องเก็ดเกิดก็ไม่ต้อง
4: เรียกได้ว่ามีเท่าไหร่ไม่พอกันเลย
5: ไม่พอคร
4: ับแล้วขายกันโลเท่าไหร่พี
5: ่60ถูกมากครับปกติมันจะรู้อร่อยหร
4: อช่วงนี้ก็กำลังหาปลาช่วงพวกนี้กันส่วนใหญ่เขาจะอยู่แบบยังไงฮะ
5: เขาจะอยู่ถ้าตัวค่ำหน่อยครับประมาณนี้ครับแต่ว่าพวกเราหนาวแล้วเราหวานแต่วันเกินแค่นี้ก็เลยเป็นตัวอย่าง
4: ครับแต่ปลาชะดูนี่เราได้ขึ้นมาเราต้องเอาขึ้นมาเลยใช่ไหม
5: เอาขึ้นมาครับไม่ต้องปล่อยนะครับเพราะว่ามันกินปลาอื่นมันออกลูกทีนึงโอ้โหแล้วเป็นลูกกี่ตัวที่ออกลูกมีลูกกี่ล้านตัวครับ
4: เขาหลอดเยอะด้วยเนาะ
5: ใช่โอ้เยอะมากครับ
4: อันนี้ก็เป็นการหาอยู่หากินของชาวบ้านอันนี
5: ้นี่แหละพอได้ทอดพอได้กินครับวัน
0: เมนูยอดนิยมนะครับคือนำไปทอดกรอบกินได้ทั้งตัวครับหรือว่าจะย่างเพิ่มความหอมก็ได้นี่ถือเป็นปลาเนื้อดีเลยครับมีเครื่องในน้อยหรือว่าที่ชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าปลาไส้ตันกินได้ทั้งตัวครับก้างน้อยก็ทำให้มีราคาขายค่อนข้างดีบางช่วงเนี่ยสามารถขายได้สูงถึงกิโลกรัมละ100บาทเลยครับแล้วก็ช่วงเวลานี้มักจะมีลูกปลาชะโดนะครับก็จะพากันออกมาหากินเหมือนกันชาวบ้านก็บอกว่าถ้าเจอปลาชะโดก็จับมาเอาไปขายเอาไปทำกินได้เหมือนกันนะครับเพราะปลาชะโดนี่มันกินปลาอื่นๆแทบหมดเลยช่วงเวลานี้ถ้าเจอมาก็จะรีบจับขึ้นมาด้วยเหมือนกันครับที่จังหวัดชัยนาทก็มีของอร่อยแล้วก็ราคาถูกด้วยคุณผู้ชมยังขายแค่10บาทขายอยู่หน้าโรงเรียนนะครับเพื่อเป็นการช่วยเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองหน้าโรงเรียนกันเป็นร้านข้าวเหนียวหน้าหมูนะครับแล้วก็มีอีกหลายหน้าให้เด็กๆนักเรียนได้เลือกกันได้อิ่มท้องตอนเช้าก่อนเข้าเรียนครับแต่ละวันนะครับมีน้องๆ นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมแล้วก็โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยจะแวะเวียนมาต่อคิวมารอซื้อข้าวเหนียวหน้าหมูกันอย่างคึกคักเลยครับที่ร้านอ้อมแอมที่ขายข้าวหน้าหมูอยู่บริเวณริมถนนหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยในตัวเทศบาลเมืองชัยนาทนะครับมีจุดเด่นแล้วก็เอกลักษณ์คือขายข้าวหน้าหมูราคาถูกนะครับคุณผู้ชมห่อละ10บาทเองแล้วก็มีเมนูข้าวเหนียวหน้าต่างๆให้บริการด้วยเมนูที่ขายดีที่สุดนะครับแม่ค้าบอกว่าก็เป็นข้าวเหนียวหน้าหมูเค็มรองมาก็เป็นข้าวเหนียวหน้าลาบหมูแล้วก็ข้าวเหนียวหน้าไก่ทอดนะครับแม่ค้าบอกว่าแม้ว่าณตอนนี้ครับวัตถุดิบต่างๆทั้งข้าวเหนียวหมูสดไก่สดเนี่ยต่างปรับราคาสูงขึ้นนะครับทำให้ต้องแบกรับภาระต้นทุนสูงขึ้นมากแต่ก็ยังยืนยันนะครับว่าจะยังขายราคาเดิมคือชุดละ10บาทนะครับเพื่อให้น้องๆนักเรียนที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักนะครับยังสามารถซื้อไปกินกันได้อิ่มท้องแล้วก็เป็นมื้อเช้าก่อนเข้าเรียนในราคาประหยัดได้ครับ
6: เติบอุดหนุนที่นี่มานานหรือยังเอ่ย
7: นานแล้วตั้งแต่อยู่ม.ต้นแล้ว
6: ตอนนี้ก็ยังขายราคาเดิมอยู่ไม่เท่าไหร่ที่นี
7: ่
6: 10บาทซื้อวันทีละซื้อวันละกี่ห่อครับผม
7: อ
6: ๋อก็อิ่มพอดีประหยัด
8: ยังขายราคาเดิมค่ะ10บาท
6: 10บาทแล้ววัตถุดิบทุกอย่างมันขึ้นหมดเลยเนี่ยเรายังพอเหลือกำไรไหมเนี่ย
8: ก็ยังพอเหลือค่ะโทรตัวกันไปอาศัยส่วนมากค
6: ่
8: ะ
6: อาศัยขายเยอะเอา
8: อาศัยขายส่วนเยอะเอาค่ะ
6: ครับผมลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มไหนครับ
8: ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆนักเรียนด้วยค่ะก็เลยยังไม่อยากปรับราคาขึ้นค่ะ
6: ครับผมน้องๆกระทบแน่ใช่ไหมถ้าปรับราคา
8: ใช่ค่ะถ้าปรับก็เด็กๆก็จะ ยังไม่นั่นเนาะ
6: เศรษฐกิจไม่ค่อยดี
8: เศรษฐกิจไม่ค่อยดี
0: ถ้าเป็นชุดธรรมดาก็10บาทนะครับก็กินอิ่มท้องได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าใครหิวมากแม่ค้าบอกว่ามีชุดพิเศษนะครับห่อละ15บาทก็สามารถกินได้อิ่มจนพอดีครับในขณะที่ราคา10ถึง15บาทราคานี้ก็ถือเป็นราคาที่จ่ายได้โดยที่เด็กนักเรียนไม่กระทบกับผู้ปกครองมากนักนะครับที่ร้านอ้อมแอมนี้ถือว่าเป็นร้านขวัญใจของเด็กนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองด้วยครับแม้ว่าตอนนี้กำไรจะได้น้อยลงนะครับแต่ว่าแม่ค้าบอกว่าอาศัยว่ายังขายได้เยอะๆนะครับก็ถือว่ายังพอมีเหลือกำไรบ้างเอาไว้ไปเปิดร้านขายกันต่อไปครับคุณผู้ชมที่ชอบเลี้ยงสุนัขแล้วก็เน้นว่าอยากจะได้สุนัขพันธุ์ไทยเนี่ยขอแนะนำสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านนะครับอย่างที่จังหวัดตราดตอนนี้มีการประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านที่เป็นเอกลักษณ์ของตราดกันเพื่อเป็นการอนุรักษ์ด้วยแล้วก็ต่อยอดให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดตราดไปด้วยครับสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านประเภทเอกลักษณ์ตราดที่เจ้าของแต่ละคนเฝ้าฟูมฟักเลี้ยงดูมาอย่างดีครับแล้วพามาประกวดประชันความสวยงามกันบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราดซึ่งเป็นสถานที่จัดงานวันรักกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี2569ครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูกิจกรรมการประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านของจังหวัดตราดให้กลับมาได้รับความนิยมกันอีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสายพันธุ์การเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านด้วยสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านมีประวัติความเป็นมาว่าแต่เดิมมีการเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านเมื่อกว่า400ปีที่ผ่านมาที่เมืองปัจจันตคีรีเขตบริเวณเกาะกงประเทศกัมพูชาครับซึ่งสมัยนั้นเป็นดินแดนของไทยก่อนจะเสียดินแดนให้ฝรั่งเศสโดยเจ้าผู้ครองนครได้อพยพมาอยู่ในดินแดนไทยตามหมู่เกาะต่างๆคืออย่างเช่นเกาะมาเกาะกูดเกาะไม้ซีแล้วก็นำสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านเนี่ยมาเลี้ยงต่อจนต่อมาครับมีการเผยแพร่ขยายการเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านมาจนถึงแผ่นดินเมืองตราดนะครับที่อำเภอคลองใหญ่ชายแดนตราดเกาะกงแล้วก็มีการแพร่ขยายการเลี้ยงไปตามพื้นที่ต่างๆทั่วเมืองตราดเลยครับจนเป็นเรื่องเล่าแล้วก็ตำนานที่มีทั้งภาพประวัติเป็นหลักฐานมาจนถึงทุกวันนี้ว่าสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านนี่เป็นสุนัขเอกลักษณ์ของเมืองตราดอย่างแท้จริง
9: มาหลังอ่านครับจากบริษัทเพชรแห่งบุรพานะครับคุณฟ้าโดยอาจารย์ประทีปนิ่งมากครับสุนัขหลังอ่านครับเป็นสุนัขประจำพันธุ์ของจังหวัดตราดเรานะครับเพราะว่าเป็นถิ่นกำเนิดปกติแล้วเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตว์เป็นสัตว์ล่าเนื้อเป็นสัตว์ประจำถิ่นอยู่ที่ตามเกาะแก่งเราเอามาเลี้ยงไว้ในพื้นบ้านของเรานะครับลักษณะลำตัวนะครับยาวความสูงเล็กน้อยหัวไหล่สูงอกกว้างและลึกถึงข้อศอกเอวคอดมีกล้ามเนื้อแข็งแรงครับลักษณะหัวเป็นรูปสามเหลี่ยมคือปากมองนะครับ
0: สุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านเป็นสุนัขที่รักเจ้าของมากนะครับคุณผู้ชมมีความซื่อสัตย์อดทนแล้วก็มีอีกหลายสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านนะครับซึ่งการเลี้ยงสุนัขหลังอ่านเนี่ยสำหรับคนที่สนใจครับต้องคำนึงถึงสถานที่เลี้ยงต้องมีพื้นที่กว้างๆนะครับให้สุนัขหลังอ่านได้วิ่งเล่นเพราะว่าถ้าอยู่ในที่แคบนะครับไม่ได้ปลดปล่อยพลังงานเลยจะเกิดปัญหาพฤติกรรมได้ง่ายสุนัขหลังอ่านยังเป็นสุนัขที่มีวินัยแล้วก็รู้จักปฏิบัติตามคำสั่งได้ดีครับสามารถฝึกได้ตั้งแต่ยังเป็นลูกสุนัขเน้นว่าให้เรียนรู้ทำความเข้าใจร่วมกับเจ้าของไปด้วยจะช่วยให้การเลี้ยงสุนัขหลังอ่านเนี่ยง่ายขึ้นปีนี้จัดประกวดเฉพาะสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านในจังหวัดตราดเท่านั้นนะครับเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านเมืองตราดอย่างแท้จริงซึ่งสุนัขหลังอ่านเนี่ยยังมีลักษณะอ่านบนหลังอีกหลายรูปแบบให้ศึกษาด้วยครับ
9: ลักษณะของอ่านของเรานะครับลักษณะอ่านของหมาอ่านแบ่งเป็น8ชนิดนะครับอ่านแรกคืออ่านลูกศรนะครับอันดับที่2คืออ่านเทพนมอันดับที่3คืออ่านเข็มอันดับที่4อ่านโบลิ่งอันดับที่5อ่านโพอันดับที่6อ่านพินอันดับที่7อ่านม้าอันดับท้ายคืออ่านไวโอลินนะครับมีลักษณะประจำพันธุ์คือ8อ่านนะครับ
0: ส่วนโรคประจำสายพันธุ์ต้องระวังเรื่องภูมิแพ้ผิวหนังนะครับอันนี้พบได้บ่อยถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงฝุ่นเยอะหรือว่าอาหารการกินที่ไม่เหมาะสมนะครับจากนั้นนายพิทยะฉันทดิลกผู้ราชการจังหวัดตราดก็เป็นประธานในการมอบรางวัลให้กับเจ้าของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยครับ

0: ของจังหวัดให้คนไปท่องเที่ยวถ่ายรูปกันนะครับเพราะว่าทางเทศบาลปะทิวจับมือกับศิลปินอาสาครับมาเปลี่ยนกำแพงที่ยาวถึง130เมตรนะครับเอาจุดเด่นจาก7ตำบลเนี่ยมาวาดแล้วก็มาเพ้นลวดลายสวยๆลงไปให้ไปถ่ายภาพกันได้ครับโครงการปะทิวสตรีทอาร์ตบริเวณกำแพงโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลปะทิวที่เป็นการเอาสีสันแล้วก็เรื่องราวประวัติศาสตร์ของบ้านเกิดมาถ่ายทอดผ่านฝีแปรงของเหล่าศิลปินท้องถิ่นนะครับกลายเป็นจุดเช็คอินยอดฮิตแห่งใหม่ที่ดึงดูดผู้คนให้หลั่งไหลเข้ามาสัมผัสกันอย่างไม่ขาดสายครับจากฝีมือศิลปินอาสารวมพลังเปลี่ยนกำแพงโรงเรียนสุดเงียบเหงานะครับสู่แกลเลอรี่กลางแจ้งยาวกว่า130เมตรรวบรวมเอาอัตลักษณ์จาก7ตำบลมาโชว์นักท่องเที่ยวกันศิลปินอาสาที่เป็นลูกหลานในพื้นที่ครับก็ร่วมกันถ่ายทอดภาพจำอันทรงคุณค่าครับไม่ว่าจะเป็นด้านธรรมชาติสัตว์ป่าอย่างภาพฉลามวาฬยักษ์ใหญ่แห่งเกาะร้านแล้วก็มีร้านเป็ดร้านไก่ข้างแว่นแสนซนแล้วก็จุดชมเหี่ยวเขาดินสอแหล่งท่องเที่ยวก็เป็นพวกความงามของหาดทุ่งวัวแล่นแล้วก็อ่าวทุ่งสังอัตลักษณ์ดั้งเดิมก็มีแปลงนาข้าวเหลืองปะทิวเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานนะครับแล้วก็วิถีชีวิตของสถานีรถไฟปะทิวในอดีตด้วย
1: ก่อนเนี่ยมันจะเป็นกำแพงโรงเรียนนะกำแพงทึบก็คิดไว้นานแล้วว่าจะทำยังไงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจุดเช็คอินของอำเภอปะทิวนะครับก็เลยคิดกับทางคณะผู้บริหารทางสมาชิกเนี่ยแล้วก็ได้น้องกิฟต์แล้วก็อาจารย์โอ๊ตนะครับมาช่วยกันคิดมาช่วยกันระดมความคิดนะครับว่าจะทำยังไงให้ตรงนี้เนี่ยให้คนมาเที่ยวแล้วก็
2: จุดขาย
1: จุดขายของอำเภอปะทิว
0: นอกจากความสวยงามแล้วนะครับศิลปินยังใส่ไอเดียศิลปะมีชีวิตอินเตอร์แอคทีฟอาร์ตนะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับภาพวาดนะครับจนกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์อย่างเช่นมุมภาพวาดผู้โดยสารรถไฟบนรถไฟแบบนี้ที่เขายื่นมือออกมารับไก่ย่างก็ถ้าวางตำแหน่งพอดีให้นักท่องเที่ยวไปยืนโพสท่าเนี่ยก็เสมือนกับว่าเรากำลังส่งของให้กันจริงๆครับซึ่งทางเทศบาลมีแผนจะจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วก็เตรียมพัฒนาถนนเส้นนี้ให้เป็นถนนคนเดินสัปดาห์ละ1วันนะครับเพื่อให้ชาวบ้านเอาสินค้าของตัวเองมาขายกันเป็นการสร้างรายได้เสริมแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ไปด้วยครับตอนนี้ภาพวาดใกล้จะเสร็จ 100% กันแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวจากทางโซเชียลต่างๆก็แห่ไปถ่ายภาพกันคึกคักนะครับเดี๋ยวมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการต่อไปแล้วก็รอไปเดิมถนนคนเดินกันได้ต่อครับพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ภาคเหนือกันที่วัดร้องแง่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับที่นี่เป็นวัดเก่าแก่ไปดูวิหารที่สวยงามเป็นศิลปะแบบไทยลื้อครับรวมถึงมีนิทรรศการชุมชนบ้านไทยลื้อด้วยติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ

0: ำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านต้องบอกว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า200ปีนะคะแล้วก็เป็นวัดที่เรียกว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชาติพันธุ์ไทลื้อนะคะแล้ววันนี้แม่ๆก็แต่งชุดแต่งกายด้วยสาวชาวไทลื้อใช่ไหมคะคุณแม่แล้วก็จะพาดิฉันนะไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนด้วยแต่ก่อนจะไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์นะเดี๋ยวจะพาไปชมวัดด้านหลังกันก่อนค่ะไปกันเลยค่ะไปค่ะ
1: วัดร้องแงอำเภอปัวจังหวัดน่านเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า250ปีสร้างเมื่อพ.ศ.2310โดยชาวไทลื้อบ้านร้องแงที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านค่ะมีพื้นที่ประมาณ4ไร่มีวิหารที่โดดเด่นงดงามด้วยศิลปะไทลื้อได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองน่าน
2: สำหรับวัดร้องแงแล้วก็ที่มาก็คือเป็นคนไทลื้อที่อพยพมาจาก12ปนาของที่ประเทศจีนซึ่งในการอพยพมาก็มีเจ้าหลวงเทพยารินช้างเผือกงาเขียวเรือที่ชาวบ้านเขาเรียกย่อๆคือเจ้าหลวงช้างเผือกงาเขียวเป็นผู้นำมาก็อพยพมาก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ก็ซึ่งในปี2310อพยพมาสร้างหมู่บ้านเมื่อสร้างหมู่บ้านเสร็จก็ได้สร้างวิหารสร้างวัดขึ้นมาซึ่งใช้ชื่อตามหมู่บ้านหมู่บ้านว่าบ้านร้องแงแต่สันนิษฐานว่าเดิมๆเนี่ยชื่อว่า

0: บ้านร่องแง
1: คำว่าร่องแงมาจากคำว่าร่องแงร่องหมายถึงร่องน้ำส่วนแงมาจากคำว่าต้นมะแงซึ่งเป็นต้นส้มเขียวหวานโบราณสิ่งที่อยู่คู่กับวัดแห่งนี้มาตั้งแต่โบราณก็คือวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบไทยลื้อค่ะเป็นรูปแบบม้าต่างไม้เป็นโครงสร้างไม้ทั้งหมดตั้งแต่เสาไปจนถึงหลังคา
0: ซึ่งในโครงสร้างของวิหารนี้ถ้าเราดูตอนข้างบนน้องจะมีเป็นขั้นเหมือนขั้นบันไดตามนักวิชาการบอกว่าเป็นแบบม้าต่างไหมเนาะแล้วก็ในวิหารนี้จะเป็นไม้ทั้งหมดตั้งแต่เสาขึ้นไปนะเสาขึ้นไปคือแปลอะไรแล้วก็หลังคาที่มุงก็เป็นมุงไม้เขาเรียกว่าไม้แป้นเกศซึ่งทรงนี้ก็จะหายากแล้วปัจจุบันเนาะเหลือไม่กี่ที่แล้วซึ่งในถ้าเข้ามาในวิหารของวัดละเงเนาะถ้าเป็นสัญลักษณ์ของคนลื้อก็จะมีตุงเนาะมีตุงห้อยอยู่ในวิหารหรืออุโบสถอันนี้คือเป็นความเชื่อของคนลื้อเนาะที่ว่าถ้าคนเราตายไปแล้วกลัวว่าจะไปตกนรกจะไปตกที่ในภพภูมิที่ไม่ดีลูกหลานก็จะทำบุญในช่วงวันร้อยวันหรือว่าวันสงกรานต์ที่จะอุทิศให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติโยมที่อาจจะไปตกในภพในภูมิไม่ดีก็จะได้ถือชายตุงนี้ขึ้นไปในสวรรค์ในอะไรอันนี้เนาะเขาเรียกว่าดอกไม้พันดวงไม่เป็นเครื่องอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือเป็นหนึ่งในเครื่องหลายๆอย่างที่ในตอนเทศมหาชาติ
1: ภายในวิหารจะมีลวดลายเสาที่แตกต่างกันส่วนหลังคาจะทำเป็นแบบโบราณโดยไม่ใช้ตะปูค่ะนอกจากนี้ยังมีธรรมาสน์แบบไทยลื้อเก่าแก่ให้ได้ชม
2: อันนี้เป็นธรรมาส
0: น์อันนี้เป็นธรรมาสน์เอกเนาะธรรมาสน์เอกก็คือในสมัยก่อนนี่ของภาคเหนือหรือว่าล้านนาหรือว่าคนไทยลื้อเนี่ยจะใช้เป็นธรรมาสน์เอกที่วัดนี้จะมีอยู่2หลังก็คือหลังนี้จะเป็นแบบทรงปราสาทอีกหลังจะเป็นแปดเหลี่ยมเป็นทรงเผยเขาเรียกทรงเผย
2: เก่ากว่าเก
0: ่
2: า
0: อันนั้นคือของดั้งเดิมเนาะอันนี้ก็อายุเป็นร้อยปีเหมือนกันนะอันนี้นะถึงเป็นของใหม่แต่ว่าอายุเป็นร้อยปีเหมือนกัน
1: พระประธานภายในวิหารยังไม่มีชื่อมีองค์เก่าแก่อยู่ด้านหลังค่ะด้านหน้าองค์พระมีโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปที่นี่เรียกว่าบันไดแก้วรูปแบบคล้ายกับบันไดทำจากไม้ค่ะส่วนด้านหลังองค์พระประธานจะเป็นภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องราวของนรกสวรรค์และโลกมนุษย์ซึ่งเป็นภาพเก่าแก่ที่งดงามมากค่ะ
0: เราจะเห็นในภาคเหนือหรือว่าล้านนาก็จะมีสองข้างเนาะก็จะมีที่เหมือนหอกเหมือนดาบเหมือนอะไรพวกนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องสูงนะเป็นเครื่องสูงที่ก็คือเขามีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นชนชั้นกษัตริย์เพราะในกษัตริย์นี่อาจจะเสด็จไปที่ไหนก็จะมีเครื่องสูงเครื่องอะไรเนาะมีฉัตรมีหอกมีอะไรพวกนี้เนาะไปประดับประดาตอนเสด็จเขาก็เลยสร้างเครื่องสูงนี้ขึ้นมาใช้เนาะอันนี้ก็เป็นพระรูปที่น่าจะเก่ากว่าวัดนี้เนาะเพราะว่าเป็นวัดร้างเนาะเป็นวัดร้างที่ที่มีอยู่ใกล้ๆสะพานเนาะก็เหลือพุทธรูปอยู่ชาวบ้านก็เลยยกมาไว้ที่วัดนี้ยกก็น่าจะ 300-400 ปีขึ้นละเนาะพอเป็นวัดที่ร้างไปแล้วก็เลยยกเอาไว้ที่นี่ก็ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมได้ปิดทองเปลี่ยนอะไรพวกนี้เนาะเพื่อจะได้ทำบุญอันนี้คือเก่ากว่าวัดเดิมวัดที่อยู่ที่นี่เนาะ
2: มีชื่อไหมเจ้าคะ
0: เห็นพระเท่าพระแก่ก็เรียกว่าพระเจ้าทองทิพย
1: ์ด้านหน้าของวิหารยังมีเท้าทั้ง4มีช่อง4ทิศและด้านบนใช้สำหรับทำพิธีกรรมต่างๆเวลามีงานบุญใหญ่ก็จะต้องมีการขึ้นเท้าทั้ง4หรือขึ้นเทวดาค่ะโดยนำข้าวธูปเทียนมาใส่ตามช่องวัดแห่งนี้ยังได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทปูชนียสถานและวัดวาอาราม โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
2: คุณผู้ชมเรียกว่าดอกไม้พันดวงตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เขาจะให้นักท่องเที่ยวได้มาทำเวิร์กช็อปในการทำดอกไม้พันดวง
3: ใช่ค่ะ
2: เป็นเอาไว้ทำอะไรคะตรงนี้พี
3: ่อันนี้เป็นเครื่องประกอบในกันเทศมหาชาตินะคะมีส่วนประกอบผูกที่12นะคะกันเทศมหาชาติซึ่งเป็นตอนที่พระเวสสันดรเสด็จเข้าเมืองสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ต้อนรับเป็นสิ่งสมมุตินะคะที่ต้อนรับพระเวสสันดรเข้าเมืองจะมีดอกไม้พันดวงอันนี้ก็คืออันนี้พันดวงแล้วนะคะนี่ดอกไม้พันดวงแล้วก็มีธงพันมีม้าพันมีช้างพันอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ของเราจะดอกไม้พันดวง
2: เป็นเหมือนฉะของเค้าเรียกว่าอะไรวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทย
3: รื้
2: อที่เขาทำกันของบ้านเรา
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ1ปีทำอยู่1ครั้งทำในวันภาษาเหนือจะบอกว่าเจียงเป็งคือวันลอยกระทงวันลอยกระทง1วัน
1: ทำดอกไม้พันดวงเสร็จแล้วก็ขอกราบพระภายในวิหารเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตกันก่อนค่ะวัดแห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวมาไหว้พระกันได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นไปจนถึง 17:00 นค่ะมาต่อกันที่นิทรรศการบ้านร้องแงค่ะเป็นพื้นที่ให้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาบ้านร้องแงมีทั้งเรื่องพิธีกรรมความเชื่อรวมถึงวิถีชีวิตภาษาการแต่งกายของชาวไทลื้อบ้านร้องแงค่ะ
3: ชาวไทลื้อของเราก็จะมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์นะคะซึ่งนี่คือชุดไทลื้อของผู้ชายชุดไทลื้อของผู้หญิงของเราจุดเด่นของเราก็คือผ้าโพกหัวสีขาวนะคะ
2: มีสัญลักษณ์ว่ามีความหมายไหมคะ
3: ตรงนี้นะเมื่อก่อนเราเป็นชาวเกษตรเนาะไปทำไร่ทำนาอันนี้ก็เก็บผมได้ไม่เกะกะทำให้ร้อนอะไรอย่างนี้ค่ะเวลาฝนตกมันสามารถซับน้ำฝนได้เยอะเลยค่ะเวลาเราร้อนอะไรก็ซับเหงื่ออะไรได้ลายผ้าถุงของที่ดิฉันใส่นี่จะเป็นสิ้นมัดการลายมัดการทั้งสองสาวใส่นี้จะเป็นลายสิ้นม่านค่ะสิ้นม่านจะเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนของเราเลยเฮือนไทลื้อซึ่งลักษณะของเฮือนไทลื้อเฮาสมัยนั้นก็จะเป็นไม
2: ้
3: เป็นไม้แล้วก็เป็นไม้ยกสูงเป็นประมาณจะอีพูดภาษาลื้อนะ
2: มีใต้ถุน
3: ใช่มีใต้ถุนบ้านและตรงนี้ก็จะเป็นยุ้งข้าวที่เก็บข้าวของชาวบ้าน
2: เขาก็คือสร้างติดกับตัวบ้านเลย
3: ใช่ค่ะใช่
2: เห็นบอกว่าปัจจุบันคือเหลือแค่ไม่กี่หลังใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่ค่ะตามสมัยไปก็จะเหลือที่เป็นบ้านทรงนี้ก็เหลือแค่ไม่กี่หลัง
1: บ้านร้องแงเรียกว่าเป็นอีกชุมชนที่มีมนต์เสน่ห์มีความน่าสนใจชาวบ้านยังได้ร่วมใจกันสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทลื้อให้คงอยู่ต่อไปค่ะ

ใครที่อยากร่วมทําบุญสร้างกุฏิกันก็ติดต่อได้ที่เบอร์ของผู้ใหญ่บ้านนะครับผมให้เบอร์ไว้0800318786นะครับแล้วก็ภายในอำเภอยังมีวัดอีกสวยงามเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวเวลาไปที่นี่ก็ไปเที่ยวได้อีกหลายวัดเลยครับแล้ววันนี้เราปิดท้ายกันด้วยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวประสบความสำเร็จครั้งสำคัญเลยครับเพราะว่าเพาะขยายพันธุ์นกตะกรามได้สำเร็จเป็นครั้งแรกนะครับถือว่าต้องใช้เวลานานกว่า20ปีหลังจากที่นกพันธุ์นี้สูญพันธุ์จากธรรมชาติในประเทศไทยไปนานกว่า40ปีแล้วด้วยครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: พวกเรือพายเรือไปที่ปากคลองย้อนกลับไปที่อู่เรือได้แล้วเวลานี้น้ำขึ้นน่าจะพายได้ง่ายจากนี้ไปน่าจะอีกไม่ไกลก็จะถึงบางคอแหลมพวกเรือรีบกลับไปทันเวลางานนะใครๆจะได้เห็นว่าพวกเรือไม่ได้ขาดงาน
1: แล้วอ้วจะไปตามหาเรือได้ที่ไหน
0: ไม่ต้องอย่ารู้เสียดีกว่าพวกเรือจะได้ปลอดภัยไม่ต้องพลอยฟ้าพลอยฝนไปกับอ้วแต่อ้วฝากดูแลอากงด้วยบอกให้คนที่อู่สำเภาแวดล้อมอากงไว้อย่าให้ผู้ใดมารังแกอากงเด็ดขาดเข้าใจไหม

0: ขอบใจพวกพี่มากนะจ๊ะ
1: ไม่เป็นไร
2: กำเสีย
3: เก่งรอเป็งอ่าง
4: เก่งรอเป็งอ่าง
3: เก่งรอเป็งอ่างครับ
2: ดีไปเถิดพวกเนื้อ

ฉันกับนกพยายามปกป้องอย่างเต็มที่แล้วโอ้ยแต่หาซุ่มพวกมันได้ไหมพวกมันมากันเป็นสิบทั้งหวดทั้งฟาดฉันไม่ยั้งดูเอาเถิดแขนแทบหักโอ้ยโอ้ยจะเขียนรูปได้ต่อไปได้หรือไม่ยังไม่รู้

0: เนตรพูดอันใดกันโจรที่ไหนมันทำอันใดหรือ
1: ไอ้พวกจีนค้าฝิ่นโถลำจูนน้องรักของพี่น้องรักดีหนีไปอยู่กับสตรีผู้ดีมีวิชาเพื่อเรียนหนังสือกำลังจักได้เข้าวังถวายตัวแล้วแท้ๆเที่ยวแม่ดูโอ้แต่แล้วไอ้จีนหุนหาเกรงหน้าอินหน้าพรหมไม่ทำการบังอาจปล้นเอาตัวน้องพี่ไปย่ำยีพี่ผิดเองที่สู้พวกไอ้โจรหุนไม่ได้พี่ผิดเอง

0: ลุกขึ้นลุกนั่ง
1: คนงานที่นี่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับคนจีนที่ค้าฝิ่นโดยเด็ดขาดคนในสังกัดท่านจะคุ้นดิดถ้าใครยุ่งเกี่ยวกับตัวเฮียจะต้องถูกลงโทษอย่างร้ายแรงจริงอยู่นายหุ่นเคยทำงานที่นี่แต่ไม่เคยผูกปี้เป็นคนงานอู่ต่อเรือสังกัดท่านจะพยาครั้งเมื่อ 2-3 วันก่อนก็มาทำงานที่นี่ก็จ่ายเป็นอัดไปเพื่อเป็นค่าแรงนอกเหนือจากนั้นก็ไม่ทราบอะไรทั้งนั้น
0: เดี๋ยวไหม
2: เดี๋ยว
0: ซอรี่ไป
1: ทางนี้ดีกว่าขอรับทางนี้ยังไม่ได้ตรวจเชิญขอรับ
3: เฮ้ยกูบอกมึงหยุดไปเดี๋ยวนี้

0: ช่างสำเภาในสังกัดของวัวผู้ได้อุทิศบ้านเรือนเป็นวัดซึ่งได้รับพระราชทานนามมาว่ากัลยาณมิตรคงไม่มีผู้ใดไปฝักใฝ่กับพวกตัวเฮียได้ส่วนได้หุ่นผูกปี้อยู่ในสังกัดอู่สำเภานี้เพราะโครงของมันเป็นช่างสำเภาเก่าแก่ของอ้วกและหุ่นก็ช่วยงานโครงของมันมาตั้งแต่เด็กแต่ว่ามันได้ลาออกไปหัดเป็นช่างเขียนเสียหลายปีแล้วบัดนี้ได้ยินมาว่ามันได้เป็นถึงช่างหลวงกำลังรับใช้ท่านเจ้าคุณสุรเสนาเขียนวัดอยู่บางยี่เรือเรื่องค้าฝิ่นวัวคิดว่ามันไม่เอาด้วยแน่ทว่าการกระทำใดๆในเรื่องชู้สาวของมันวัวไม่อาจจะรับรู้ได้
1: ต้องขออภัยเจ้าขุนโตอย่างสูงครับก็ผมค้นพบจากเอกสารพบว่ามันผูกปี้เป็นคนงานต่อสำเภาอู่ปากคลองบางหลวงจึงต้องขออนุญาตมาเรียนถามเท่านั้นเช่นนี้ก็ผมคงไม่รบกวน
2: กงนั่นไงกงมันคุมตัวท่านขอรับนี่ไงเล่าขอรับกงของไอ้หุ่น
3: เฮ้ยไอ้อะไรกันเนี่ย
4: ไอ้หุ่นอยู่ไหน
3: เอ้ยอ้าวก็ไปเขียนรูปตั้งแต่เช้าที่ไปตั้งแต่มืดเลยมึงต้องไปตามที่วัดสิทำไมมันไปต่อยตีกับผู้ใดอีกหรือแล้วลืมมารบกวนท่านเจ้าสวนโตได้อย่างไรวัวเอาของมาให้ฮะหรือก็ทำของกระจัดกระจายเสียหายหมดเลยโตรู้ไหมไอ้พวกบ้า
0: อาหงอาหุนน่ะมันพาเจ้าสาวเขาหนีหรือรู้อะไรกับอีหรือเปล่า
3: ฮะท่านเจ้าสัวว่าอะไรนะ
0: อาหุนของเรือมันพาผู้หญิงของท่านเจ้าขุนอินทราหนีไปแล้วเมื่อเช้านี้อีไม่ได้ไปเขียนลูกอีไปฉุดผู้หญิง

0: พูดดีตีนแดงตะแคงตีนเดิน
1: เห็นจะเป็นเช่นนั้นจริง
2: คุณจะเดินต่อไปไหวหรือไม่
1: ต้องไปอีกไกลมากหรือ
2: แล้วผมก็ไม่รู
1: ้นายคุณก็ไม่มีอันใดติดตัวมาเลย
3: เดี๋ยวผมมีนี่มันครับ
1: ทำสิ่งใดหรือ
0: จะทำเกลือให้คุณใส่อย่างไรเล่า

0: ั้งแต่คืนนั้นกระผมก็เห็นใครต่อใครมาที่แพชนิดหัวบันไดไม่แห้งผมจึงคิดว่าบัดนี้คุณคงอยู่ต่อไปอย่างสงบไม่ได้แล้วจึงอยากจะตามเฝ้าดูว่าคุณจากนี้ต่อไปหรือจะเลือกไปอยู่กับใคร
1: เราเป็นอย่างไรเราฉันไม่ได้เลือกด้วยซ้ำเพียงแต่นายหุนเถิดต้องมาตกกระไดพลอยกระโจนกลายเป็นคนพาฉันหนีแล้วการงานของนายหุนเล่าจะเป็นเช่นไรได้เป็นช่างเขียนหลวงแล้วไม่ใช่หรือ

0: ข้าของเครื่องใช้ก็อยู่ครบไม่ได้เอาอะไรไปมันจะหนีไปได้อย่างไรอย่ายุ่งกับสมบัติหลานด้วยนะ
1: ไอ้แกจะบอกหรือไม่ว่ามันอยู่ไหนนั่นอะไรลวดลายจีนต่างๆเลยงามนักใช่ไหมงามนักใช่ไหมต้องเผาสิให้สิ้น
0: อย่าอย่าอย่านะนั่นสมบัติของหลวงไม่ใช่ของส่วนตน
1: บอกมามันไปไหน
0: โอ้อย่าเลยได้โปรดเถอะนะขอร้องว่าขอร้องเลยขอร้องอย่าทำอย่าทำของของหลานว่าอย่าทำอย่าทำขอร้องขอร้องขอร้องขอร้อง
1: ทำอะไรอ่ะหยุดขับก็หยุดขืนหรือตายไปพวกอ้วนก็ด้วยสิวะเอาไปวางที่เดิมอย่าให้มีหลักฐานว่าพวกเราแต่ต้องกันใด
2: กง
3: กง
2: กงกงกงกงไต่เท้าสองคงแกกนั่งหรือ
4: ตาเท้าทำหนักมือเกินไปแล้วกงเป็นคนใกล้ตัวเจ้าสัวโตยังกล้าทำอย่างนี้กับแก
2: ทำไรเขาของไปหุ้งมึงด้วย
1: มันทำตัวเองไอ้แก่นี่มันทำตัวเองเว้ยไป
2: กง
4: กง
2: กง
4: กง
2: กง
4: ไปเอายามาย
2: า
0: อาหุ่นอาหุ่นนี่เป็นชุดเมียเขาไปจริงจริงหรือ

0: ลองเดินดูก่อนนะครับว่าใช้ได้หรือไม
1: ่น่าจะช่วยได้มาก
0: อดทนเดินต่ออีกสักหน่อยนะครับเราจำต้องอยู่ให้ห่างแม่น้ำลำคลองไว้เสียก่อนเมื่อพบที่แห่งแหล่งหนใดปลอดภัยจึงหยุดพักกันอีกสักครั้ง

0: ช้ได้แล้วไม่เป็นจีนแล้วคงไม่มีคนมาตามจับแล้ว
1: ดื่มน้ำขอรับ
0: ในหุ่นในย่ามมีสีอะไรผู้กันหรือไม่

ฮอตจ๋าแม่จ๋าฉันกับผัวมาจากบางกอกมาขอออกแรงเกี่ยวข้าวได้ไหมจ๊ะพ่อแม่

0: ้านกันอยู่แล้วจ้า
1: จ้า

0: อ้ยเนี่ยหลานชายมาใหม่ยังไงก็ยังไงก็ฝากดูแลกันด้วย
1: ได้
0: ชื่อจงเมฆนะ
1: รอหล่อรอการ
2: อันนี้ลุงพล
1: ครับ
2: ครับ
1: ครับ

0: คืนนี้คงหนาวนักมืดค่ำแล้วมีที่ค้างแรมหรือไม่เจ้าเมฆนางจำปี
1: เราสองคนขอนอนข้างกองไฟนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: มานั่งนี่มา

0: ขอข้าดูมือเจ้าหน่อยนางจำปีนุ่มนิ่มบอบบางไม่เคยจับเคียวเลยสิท่า
1: เดี๋ยวเมฆมานี่ขอดูมือเจ้าด้วยมือเจ้าหยาบกร้านผ่านงานมาหนักหนาอยู่แต่ก็ไม่เคยทำนาเกี่ยวข้าวมาก่อนหน้าตาผิวพรรณก็ดูไม่เหมือนคนเคยกำแดดลม
0: เจ้าพาลูกสาวเจ้าขุนมูลนายท่านหนีมาหรืออย่างไรบอกมาหรือว่าเป็นขโมยขโจรแฝงตัวมาหาลู่ทางขโมยควายลักข้าวกันแน
2: ่เปล่าจ้ะเราสองคนเป็นผัวเมียกันจ้ะฉันเป็นทาสอยู่บ้านเจ้านายแถววังหลังจ้ะพี่เมฆก็เป็นไพ่รับใช้เขาแต่วันหนึ่งเจ้านายผู้ชายมาลวนลามฉันเราสองคนเห็นท่าไม่ดีจึงพากันรีบหนีมาก่อนจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นเจ้านายเขาก็เป็นขุนนางไม่ใช่คนเล็กคนน้อยและดุร้ายนักเราสองคนจึงต้องพากันมาให้ไกล
0: พุทโธธัมโมสังโฆคุณพระคุณเจ้าช่วยอย่างนั้นก็ดีแล้วล่ะที่หนีมาได้
1: แต่พวกเจ้าก็ไม่ได้หยิบฉวยข้าวของมีค่าอันใดของเขามาด้วยใช่หรือไม
3: ่ไม่นะครับของใช้ที่เรามีก็มีเท่านี้ครับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็มีเพียงที่ติดกายมาเท่านั้น

0: คุณพุ่มเจ้าขาตื่นขึ้นมาทำอะไรตั้งแต่เช้ามืดแล้วเจ้าคะ
1: นางลำจวนมันจะไปอยู่ที่ไหนจะกินอยู่อย่างไรนั้นมันไปตัวเปล่าเช่นนั้นไอ้หุ่นจะเลี้ยงดูมันดีหรือไม่ก็ไม่รู
0: ้ในหุ่นก็ไม่ได้ยากจนเข็นใจกับอะไรนี่เจ้าคะ
1: แต่มันไม่ได้เตรียมจะหนีไปกันตั้งแต่แรกจะมีอัดติดตัวไปจากเท่าใดกันเชียว
0: คุณก็อย่าคิดไปในทางร้ายนักสิเจ้าคะ
1: ของมีค่าของมันเหล่านี้ข้าจะทำอย่างไรหรือว่าจะเอาไปคืนให้แม่จำปาของมัน
0: อ้าวแล้วถ้าเกิดมันกลับมาเอาที่นี่ล่ะเจ้าคะ
1: มันคงกล้ากลับมาหรอกออกจะตามจับมันไม่ปล่อยไม่วาง

0: ไอ้คุณมันรับค่าจ้างท่านเจ้าคุณแล้วทิ้งงานกลางคันแบบนี้ก็นับว่ามีความผิดตามอาญาแผ่นดินนะครับ
1: มันจักรีหายไปได้อย่างไรมันโง่เขาจนยอมทิ้งราชการงานหลวงของผมเพื่อผู้หญิงเพียงคนเดียวเจียวลือหากเป็นดังนั้นก็เสียเต็มทีกรุณาบอกคนของเจ้าคุณด้วยอย่าแต่ต้องข้าวของต่างๆเหล่านี
0: ้เฮ้ยได้ยินเจ้าคุณท่านไหมวางของไอ้คุณไว้ตามเดิมไม่อยากจะเชื่อว่ามันหาได้เกรงอำนาจบารมีของท่านเจ้าคุณกล้ากระทำชั่วช้าหยาบช้ากับท่านเจ้าคุณถึงเพียงนี้หากท่านเจ้าคุณจับตัวมันได้ต้องตัดหัวมันคนอื่นจะได้ไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างคืนปล่อยเอาไว้เนี่ยท่านเจ้าคุณจะเสียชื่อแล้วก็ขายหน้ามากนะครับ
1: กระผมเชื่อว่ามันจะกลับไปเขียนให้สำเร็จมันอุตสาหะมุ่งมั่นและรักงานนี้มากและมันเป็นคนประณีตละเอียดมิใช่หยาบช้าไม่มีวันกระทำสิ่งเลวไหลเลอะเทอะและกตัญญูต่อผู้ลงมือตัดตี้จากข้อมือมันเด็ดขาด
0: ขอให้เป็นตามนะ

0: เป็นผู้หญิงทำไมทำงานผู้ชายผู้หญิงทำไมไม่ไปช่วยแม่หุงข้าวทำต้มแกงเนื้อควายที่เรือนโน
1: ้นแกงเนื้อควายฉันทำไม่เป็นดอกไปเกะกะเขาทำไมช่วยพ่อสร้างบ้านให้เสร็จเร็วๆดีกว่า
0: พ่อเมฆนี่ก็ทำไมไม่ยอมสอนเมียบ้างทำงานผู้ชายอ่ะมันไม่ดีเป็นผู้หญิงอ่ะ
1: ไม่ดีอย่างไร
2: จะเกิดเรื่องร้ายน่ะสิ
1: ร้ายอย่างไร
0: เมียพ่อเมฆนี่ไม่ยอมลดลาวาศอกเอาซะเลย
3: ไม่มีผู้ใดกล้าสอนแม่จนตีดอกพ่อ
0: กลัวเมียนี่ว่ะ
4: มากินกันก่อนเถิดบ่ายแก่เต็มทนแล้ว
0: มาพอดีกำลังท้องร้องเลย
4: มาเอาวางนี่วางนี่มาเอามาเออมาไ
1: ปนี่หรือจะแกงควายพริกแดงเทียว
4: มาลองกินดูแม่ต้มเนื้อจนเปื่อยนุ่มเลยหนาไม่เผ็ดดอก
1: พ่อเมฆมาพักกินข้าวกันเถิด
3: บัดเดี๋ยวก่อนนะใกล้เสร็จแล้วยังไม่อยากหยุดอยากให้เสร็จทันที่แม่ตำปีได้มีหลังคาคุ้มหัวนอนคืนนี้อย่างไรเล่า
4: อยู่กระท่อมไม้ไผ่รินนากันไปก่อนนะอีกไม่นานก็หมดหน้านามีข้าวปลาพอกินก็หาควายมาเลี้ยงสักคู่แล้วค่อยคิดอ่านปลูกเรือนฝากระดานพอมีลูกจะขยับขยายอย่างไรค่อยว่ากันยังมีป่ามีดงให้หักร้างถางทำอีกมากนัก
0: กระท่อมนี้แม่กับพ่อเคยอยู่มาก่อนตั้งแต่ยังไม่มีลูกมีเต้าอยู่กันสองคนผัวหนุ่มเมียสาวก็อยู่สบายดีอยู่แล้วรักกันดีมีลูกหัวปีท้ายปีจนต้องไปสร้างเรือนใหญ่นู้นไงเล่า

0: มื่อเช้ายังเป็นน้ำตาลสดอยู่เลย
1: อืมแรงทีเดียว
2: กินเสียเถิดคืนกินไม่ทันเดี๋ยวก็กลายเป็นองค์เย่หมด
1: องค์เย
2: ่เอาไว้เติมกับข้าวให้มีรสเปรี้ยว
1: อ๋อน้ำส้มนั่นเอง
2: ใช่ใช่น้ำส้ม
0: เหมือนความรักวันแรกคบหากันก็เป็นน้ำตาลพอได้เสียกันใหม่ๆกำลังหลงไหลก็เป็นทานเย่ค่ะพอเป็นผัวเมียไปหลายปีก็กลายเป็นองค์เย่

0: แต่เดี๋ยวกระผมจะออกไปนอนข้างนอกข้างกองไฟนะ
1: มุงหลังคาหลังขดหลังแข็งแต่กลับจากไปนอนตากน้ำค้างพี่ลึก
0: เช่นนั้นประเดี๋ยวกระผมนอนตรงนี้ได้หรือ
1: เป็นผู้กางมุ้งนอกจากจะกางมุ้งไม่เสร็จแต่กลับจากไปนอนให้ยุงกัดแหลกคน
0: คือกระผมนอนตรงนี้ได้หรือ

ฉันอยากไว้ผมยาวเช่นนี้บ้างจากได้กล้าวผมแม่จำปาของฉันกล้าวผมสวยมากแต่ผมแม่ไม่ยาวเท่านี้

0: มองอะไร
1: คุณลำจวนหากกระผมอยากแต่งงานกับคุณกระผมต้องสู่ขอกับใคร

0: พี่เมฆฉันได้ผักบุ้งผักกูดกระถิ่นมาด้วยจ้ะพี่เมฆทำอะไร
1: ตัดผมอย่างไรเล่า
0: แต่ผมของพี่สำคัญกับพี่มากไม่ใช่หรือ
1: แต่พี่จำเป็น
0: เพราะเหตุใดจำเป็นอย่างไร
1: พี่จักแต่งงานกับเจ้าอย่างไรเล่าดังนั้นพี่ต้องออกไปทำหลายสิ่งหลายอย่างให้ลุล่วงเสียก่อนพี่ไม่อาจเป็นนายเจ๊กหุ่นผมเปียเดินไปไหนมาไหนต่อไปได้มิฉะนั้นนครบาลจะตะครุบตัวพี่ทันทีนะสิคราวนี้ไม่เพียงแค่ถูกตัดผมเปียแต่จะถูกตัดหัวทั้งหัวออกจากบ่าเชียวนะช่วยตัดที่เหลือให้พี่ที

0: าวกับคงในศักดิ์ไปเหยียกฟ้าหลัง
1: กงอัวเป็นอย่างไรบ้าง
2: อีป่วยเป็นไข้และอีก็เสียใจอ่ะและพวกนั้นก็มา
1: พวกไหน
0: อีไม่เป็นไรมากดอกพวกอ้วไปคอยดูเองเนื้ออย่าได้โผล่ไปทีเดียวอ่ะมึงอันตรายมากนะแม้แต่ที่นี่คงของนักคงบังก็ยังคอยดูอยู
3: ่พวกอ้วเล่าเรื่องให้อีฟังหมดแล้วอากงไม่กกลือดอกแต่เป็นห่วงมากเท่านั้น
1: ฝากบอกกงว่าจะหาทางทำทุกอย่างให้ถูกต้องว่ามีเรื่องจะให้พวกลือช่วยด้วยสำคัญมาก
4: หวังว่าคุณหลวงคงจะไม่ลืมเสีย
5: กระผมไม่ลืมอย่างแน่นอน
6: เอาไปเถิดเจ้าเมฆ

0: ก็ขอสารภาพตรงๆที่ให้ที่อยู่ที่กินและสอนหนังสือหนังหาให้แม่ลำจวน
1: เองเป็นช่างเขียนด้วยเจ้าเมฆ
2: นับจากแรม2ค่ำเดือน12ที่ผ่านมามีผู้ชายจีนผมเปียจากอู่บางขอแหลมมาใส่แฝงตัวอยู่แถวคลองกล้วยหรือวัดลาวมีหรือไม
3: ่หรือว่าเราต้องไปกันแล้ว

0: ้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
2: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
1: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.wipa.me และ Wipa Application
3: จริงๆวัยนี้นะไม่ต้องทำอะไรแล้วแหละอยู่บ้านเฉยๆก็พอ
4: นั่นสิแค่เดินเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะไหวเลยนะพี่
5: ปู่สัญญาคุณเทพไว้ไม่ใช่เหรอไม่รู้สึกผิดคุณเทพบ้างเหรอ
6: ข้าบอกแล้วว่าไม่ทำแล้วเลิกทำแล้ว
5: มึงกลับไปได้ละการทะเลาะคบกันจบแค่นี
7: ้คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌ

0: ตรงนี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดะมยังสุทัตระภะคะวะโตภุพพภาคะนะมะคารังโรมะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระ

0: ซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดะมยังพุทธัตถะภะคะวะโตภุพพะภาคะนะมะคารังก

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน26พฤษภาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอร์สารศรีสัจจังครับ
0: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: ผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
0: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมเชื่อว่าไทยช่วยไทย Plus คุณผู้ชมที่จะมาช่วยลดภาระค่าครองชีพคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะกดรับสิทธิ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าสิทธิ์ที่อยู่ในระบบตอนนี้เนี่ยยังเหลืออีกประมาณ5ล้านกว่าสิทธิ์นะคะแล้วก็มีอีกหลายคนเหมือนกันที่บอกว่าไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแล้วก็น่าจะรอลงวันนี้แล้วก็เห็นแล้วนะคะว่าสิทธิ์ที่เหลือนั้นหมายถึงคนอีกจำนวนหนึ่งนะคะที่อาจจะพอเข้าถึงสิทธิ์ได้แต่ว่าอีกด้านนึงก็มีเหมือนกันนะคะที่มีบางคนบอกว่าแม้ว่าจะไม่ได้มีฐานะดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ได้รับสิทธินั้นไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในประเด็นนี้ด้วยนะคะ
2: ครับบางคนนี่คือเข้าเกณฑ์ทุกอย่างคุณผู้ชมแต่ถามว่าทำไมถึงไม่เข้าร่วมโครงการคือบางคนเนี่ยเขามีข้อจำกัดอย่างเช่นไม่มีสมาร์ทโฟนหรือบางคนบอกว่าถ้าเกิดว่าจะควักเงินในกระเป๋าเนี่ยไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่โอ้โหคุณผู้ชมหลายคนก็บอกว่าแค่ทุกวันนี้เนี่ยจะต้องกินในแต่ละมื้อเนี่ยก็ยากลำบากอยู่แล้วขณะเดียวกันไม่ใช่แค่ประชาชนที่ค่อนข้างตื่นตัวเมื่อวานนี้เราได้เห็นกลุ่มร้านค้าก็ตื่นตัวด้วยเหมือนกันคือคนที่เป็นร้านค้าเก่าอยู่แล้วอันนี้มีปัญหาเท่าไหร่แต่คนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการเนี่ยตัวคุณผู้ชมต้องเดินทางไปที่ธนาคารบรรยากาศที่ธนาคารนอกจากประชาชนแล้วกลุ่มร้านค้าก็ไปกันเยอะเหมือนกันบรรยากาศในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรชวนติดตามบรรยากาศกันในวันนี้ด้วยนะครับ
3: ครับเดี๋ยวติดตามภาพกันนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณสิริมาบอกว่าก็อาจจะมีบางคนที่มองว่าไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเดี๋ยวค่อยลงทะเบียนก็ได้ หรือไม่ลงทะเบียนก็ได้ตัดภาพไปที่เรา3คนเมื่อวานนี้ตอน 6:00 น.
0: ใช่
3: ไม่กล้าพูดอะไรเลยอ่ะดูไม่ตื่นเต้นเลยนะ
2: เราไปแต่
3: 6:00 น. 1 นาทีลงเลย
0: เพราะบางคนเขาดูตัวเลขแล้วไงคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าจะไปดูตัวเลขที่รัฐบาลช่วยเหลือเนี่ย13ล้านคนคือคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้เนี่ยมีการโอนเงินเข้าไปเลยนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือ30ล้านคนที่จะได้รับการช่วยเหลือผ่านไทยช่วยไทย Plusคือมันก็ค่อนประเทศกันไปแล้วอะค่ะดังนั้นสิทธิ์เนี่ยน่าจะมีเพียงพอสำหรับทุกคน
3: ครับแล้วต้องบอกว่านี่เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เรานับโครงการคนละครึ่ง plus มาจนถึงไทยช่วยไทย plus นะครับเพราะว่าสิทธิ์ที่เคยให้มากที่สุดเนี่ยคือคนละครึ่ง plus เฟส4
2: ครับ
3: ตอนนั้นให้29ล้านสิทธิ์แต่ครั้งนี้30ล้านสิทธิ์ครับก็น่าจะเพียงพอหรือไม่อย่างไรก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับคุณผู้ชม 5.8 ล้านสิทธิ์วันนี้จะหมดหรือเปล่านะครับก่อนที่จะไปอัปเดตกันเรื่องของไทยช่วยไทย Plus เราดูราคาน้ำมันกันหน่อยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับราคาน้ำมันปรับตัวลดลงครับทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลนะครับสำหรับดีเซลราคาลง1บาทต่อลิตรส่วนกลุ่มเบนซินปรับตัวลดลง60สตางค์ต่อลิตรครับอัปเดตราคาน้ำมันเช้าวันนี้นะครับมีผลตี5ครับคุณผู้ชมราคาดีเซลปรับลงไป1บาทต่อลิตรและมีผลแล้วนะครับจะอยู่ที่41บาท20สตางค์ต่อลิตรนะครับส่วนน้ำมันในกลุ่มเบนซินจะมีบางประเภทที่ปรับและไม่ปรับนะครับแก๊สโซฮอล91ปรับลดลงไป60สตางค์ต่อลิตรครับคุณผู้ชมก็จะอยู่ที่43บาท93สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล95ลดไป60สตางค์ต่อลิตรอยู่ที่44บาท30

0: สตางค์ต่อลิตรแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่ม E20 แล้วก็ E85 2ประเภทนี้ราคายังเท่าเดิมนะครับไม่ปรับลดลงครับจริงๆถ้าไปดูราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยต้องถือว่าปรับตัวลดลงต่อเนื่องครับคุณผู้ชมและถือว่าเป็นราคาที่ต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์ก็นักวิเคราะห์ประเมินกันนะครับว่ามันอาจจะไปได้อีกนาลงไปอีกสักนิดนึงนะครับมันก็น่าจะช่วยลดในเรื่องของค่าครองชีพได้เดี๋ยวติดตามกันปัจจัยหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับสัญญาณบวกก็คือสหรัฐบอกว่าตอนนี้การเจรจากับอิหร่านในการที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอีก60วันมันไปในทิศทางที่ค่อนข้างบวกแม้ว่าทางอิหร่านเองจะบอกว่าก็อาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ก็ตามนะครับแต่มันก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่สามารถขึ้นโต๊ะเจรจากันได้ก็เดี๋ยวติดตามสถานการณ์กันหลังจากนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรเรื่องของราคาน้ำมันทีนี้กลับมาเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันต่อครับไทยช่วยไทยพลัสประมวลภาพรวมวันแรกของการลงทะเบียนในโครงการนี้ต้องบอกว่ามีประชาชนที่รับสิทธิ์กันแบบคึกคักทีเดียวนะครับหลายคนก็เปิดแอปรอตั้งแต่5:50 PMแล้วก็กด refresh นะครับพอ6 โมงปุ๊บก็เริ่มกดลงทะเบียนช่วงต้นๆมันอาจจะมีหน่วงบ้างเล็กน้อยแต่หลังจาก6:15 PMเป็นต้นไปโอ้โหหลายคนบอกว่าฉลุยเลยนะครับประชาชนกดรับสิทธิ์กันต่อเนื่องนะครับและจนถึงตอนนี้สิทธิ์ยังคงเหลืออยู่นะครับทางปลัดกระทรวงการคลังออกมาระบุว่าการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทย plus รอบนี้ทำลายสถิตินะครับมีผู้เข้าไปใช้งานมากถึง 700,000 รายต่อวินาทีนะครับประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกจำนวนมากเลยนะครับโดยเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงแรกของการเปิดระบบตั้งแต่6 โมงเช้าจนถึง6 โมงครึ่งปรากฏว่ามีผู้เข้าไปลงทะเบียนสูงถึง10 ล้านรายใครเป็น1 ใน 10 ล้านกันบ้างครับแสดงความเห็นกันมาได้บอกกันมาได้นะครับและยังทำลายสถิติใหม่ด้วยยอดผู้ใช้งานสูงสุด 700,000 รายต่อวินาทีสูงกว่าโครงการคนละครึ่ง plus ที่เคยทำสถิติเอาไว้ 300,000 รายต่อวินาทีครับทางปลัดกระทรวงการคลังท่านบอกว่าการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทย plus ถ้าเป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการ 16:00 น.เมื่อวานนี้มีประชาชนลงทะเบียนไปแล้วกว่า23 ล้านคนตอนนั้นเหลือสิทธิ์คงเหลือประมาณ 6.4 ล้านสิทธิ์นะครับแต่ตอนนี้ก็จะปรับลดลงมาเหลือประมาณ 5.8 ล้านสิทธิ์โดยกระทรวงการคลังได้มีการแยกข้อมูลการลงทะเบียนไว้แบบนี้ครับ 1. คือกลุ่มคนที่มาลงทะเบียนกว่า23ล้านคนครับกลุ่มคนที่ลงทะเบียนสำเร็จ 17.9 ล้านคนรอตรวจสอบคุณสมบัติมากกว่า5ล้าน2แสนคนลงทะเบียนไม่สำเร็จ 370,000 กว่าคนกลุ่มนี้น่าสนใจครับคงต้องแยกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 378,000 กว่าคนและกลุ่มอื่นๆเช่นกลุ่มคนที่เคยทำผิดเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ175 คนด้วยกันและจะมีกลุ่มอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับทางปลัดกระทรวงการคลังเชื่อมั่นว่าเป้าหมาย30ล้านสิทธิ์เพียงพอต่อประชาชนครับเนื่องจากประชากรไทยที่มีอายุเกิน18ปีมีประมาณ53ล้านคนจากการให้สิทธิ์30ล้านคนถ้ารวมกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก13ล้านคนก็จะครอบคลุมถึง43ล้านคนแล้วนะครับส่วนอีก10ล้านคนที่เหลือก็มักจะเป็นกลุ่มที่ไม่เข้าร่วมโครงการรัฐบาลอยู่แล้วตั้งแต่แรกประกอบกับสถิติโครงการในลักษณะนี้ในอดีตยอดสูงสุดอยู่ที่28ล้านคนครับ
1: ระบบที่เรารองรับไว้ครั้งนี้เนี่ย 300,000 transaction ต่อวินาทีนะครับเพิ่มจากครั้งก่อนที่ 100,000 นะแล้วเพิ่มมาอีกจาก 100,000 เป็น 300,000 แต่ว่าเราก็มีแผนสำรองครับว่าถ้า 300,000 ยังไม่พอเนี่ยเราสามารถ scale up ระบบขึ้นไปได้ถึง 700,000 transaction ต่อวินาทีซึ่งเมื่อเช้าก็ได้ใช้นะครับได้ใช้ถึง 700,000 เห็นว่ามันมีอยู่แค่นุ่งนวงอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับแต่ว่าเราสเกลอัพ capacity ของระบบแล้วเนี่ยก็เราสามารถรองรับได้นะ
0: ส่วนร้านค้ากันบ้างครับร้านเดิมที่เคยอยู่ในโครงการรอบที่แล้วก็มีประมาณ1ล้านร้านค้าจะต้องเข้าไปกดยืนยันเข้าร่วมโครงการอีกครั้งด้วยนะครับซึ่งล่าสุดตอนนี้ยืนยันไปแล้วประมาณ 400,000 กว่าล้านแล้วก็ยังเหลืออีกกว่า 500,000 ร้านค้าทั้งนี้แอปพลิเคชันถุงเงิน

0: ยครั้งนี้ก็จะมีการฝังระบบ AI ที่ชื่อว่านกกระซิบ นกกระซิบเนี่ยจะช่วยในการหาช่วยร้านค้าในการหาข้อมูลครับลดต้นทุนเรื่องของการทำบัญชีอย่างง่ายๆซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการขอสินเชื่อจากธนาคารของรัฐอีกด้วย
1: ค่ะเมื่อวานนี้กระทรวงการคลังเนี่ยมีการรายงานนะคะว่าถ้าจะไปดูข้อมูลเปรียบเทียบการลงทะเบียนครั้งที่แล้วเนี่ยรอบที่แล้วนะคุณผู้ชม30นาทีเนี่ยลงได้5ล้านคนแต่ว่ารอบนี้เนี่ย23นาทีลงได้10ล้านคนนะคะถือว่ารอบนี้เนี่ยลงทะเบียนได้เร็วแล้วก็มากกว่าเดิมเท่าหนึ่งด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเรา3คนก็มีความพยายามแล้วก็เมื่อวานก็จะเห็นว่าบางส่วนเนี่ยยังมีหน่วงๆก็คือ15นาทีแรกที่บอกว่ามีการเปิดระบบให้เข้าถึงการลงทะเบียนเนี่ยคุณผู้ชมประมาณ 300,000 รายต่อวินาทีหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็ได้มีการเปิดระบบเพิ่มมากขึ้นเป็น 700,000 รายต่อวินาทีนะคะอย่างที่ทางปลัดบอกไปก็มีทั้งคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะคุณผู้ชมไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยน่าสนใจมี175คนที่ทำผิดเงื่อนไขตั้งแต่ตอนแรกและ175คนนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะไม่ได้รับสิทธิ์โครงการที่เป็นลักษณะนี้อีกเลยนะคะดังนั้นต้องเตือนคุณผู้ชมที่ได้กดรับสิทธิ์ไปรอบนี้ต้องทำตามเงื่อนไขด้วยนะคะนี่ไม่แน่ใจว่าของทั้งสองท่านคอนเฟิร์มแล้วก็ได้รับข้อความยืนยันจากเป๋าตังกันหรือยัง
0: ได้แล้ว
1: คุณเชอร์สารน่าจะได้แล้ว
2: คนที่คอมพลีทที่สุดน่าจะเป็นคุณเชอร์สารเพราะว่าลงทะเบียนได้คนแรกและที่สำคัญคือมีแบนเนอร์จากทางเป๋าตังเนี่ยยืนยันแล้ว
0: ใช่นอกจากแบนเนอร์ถ้าเกิดว่าเราเข้ากลับเข้าไปในแอปเป๋าตังแล้วก็กดเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการอีกครั้งหนึ่งมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยว่าคุณได้รับสิทธิ์แล้วแบบนี้นะครับคุณผู้ชมคุณได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40แล้วเริ่มใช้สิทธิ์1มิถุนายน69นี่คุณผู้ชมสังเกตด้านบนนะ G Wallet ผมเติมตังรอแล้ว
2: ดูยอดได
0: ้ดูยอดได้
1: ดิฉันเหลือ72สตางค์72สตางค
0: ์ไม่พร้อมผมโอนเอาตังค์ไว้ใน G Wallet รอเรียบร้อยแล้วรอใช้งานแล้วเนี่ย
1: ค่ะและสำหรับบางคนที่บอกว่ารอบที่แล้วเนี่ยไม่ได้เข้าโครงการคนละครึ่งพลัสนะคุณผู้ชมรอบนี้เนี่ยก็ต้องมีการลงทะเบียนแล้วก็จะมีข้อความบอกว่ากำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผ่านการเตือนของแอปเป๋าตังหรือว่า SMS ภายใน3วันแบบนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมบางคนก็บอกเอ๊ะตกลงจะได้รับสิทธิ์ไหมนะถ้าไม่ทำผิดเงื่อนไขยังไงก็ได้รับสิทธิ์นะคะคุณผู้ชม
2: ส่วนใหญ่หลายๆคนก็ได้ข้อความลักษณะแบบนี้แล้วก็มีความกังวลว่าเอ๊ะที่บอกว่า3วันเนี่ยแล้วสิทธิ์ของเราเนี่ยจะอยู่ใน30ล้านสิทธิ์หรือเปล่าหลายคนก็กังวลแบบนั้นนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าเข้าเงื่อนไขเนี่ยเข้าเกณฑ์เนี่ยคือแทบไม่ต้องห่วงอะไรเลยยังไงก็น่าจะได้อยู่แล้วอยู่ใน30ล้านสิทธิ์อย่างแน่นอนนะครับ
0: ก็จะแสดงผลในหน้าจอแบบนี้นะครับต้องรอผลการลงทะเบียน3วันแต่ถ้าเทียบกับโครงการก่อนหน้าเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณลงทะเบียนทันในโควต้าที่กำหนดอย่างเช่นครั้งนี้ก็คือ30ล้านสิทธิ์ลงทะเบียนไว้แล้วแล้วคุณสมบัติได้ยังไงก็คือต้องได้สิทธิ
2: ์
0: เพราะว่าหลายคนกังวลว่าเอ๊ะในระหว่างที่แบบกำลังตรวจสอบสิทธิ์อยู่แล้วถ้าเกิดสิทธิ์มันหมดขึ้นมาฉันจะได้หรือเปล่าก็จะได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าถือว่าลงทะเบียนทัน
1: ค่ะได้มีการล็อกสิทธิ์เอาไว้แล้วนะคะคุณผู้ชมทีนี้ลองไปดูจำนวนสิทธิ์คงเหลือกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลตอนนี้เนี่ยเหลือ5,845,752สิทธิ์นะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือยังพอมีสิทธิ์เหลือเรียกว่าพอมีได้ไหมถือว่าเหลือเยอะเหมือนกันนะ
0: เหลือเยอะอยู
1: ่
0: ยังแบบสบายๆหรือเปล่า
1: ค่ะไม่แน่ใจว่าแถวนี้ลงกันหมดหรือยังคะพี่ช่างภาพน่าจะลงแล้วนะคะ
2: ทีมงานได้กันหมดหรือยังครับได้แล้วทีมงานบอกได้แล้ว
1: ส่งสัญญาณได้รับแล้ว
2: ครับ
1: พร้อมแล้วนะคะ1มิถุนายนใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสนะคะขณะที่เรารายงานไปว่ามีคนลงทะเบียนมากกว่า20ล้านคนไปแล้วนะคะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่เรียกว่าเป็นกลุ่มตกหล่นไม่ได้รับสิทธิ์จากข้อจำกัดต่างๆไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะคุณผู้ชมกลุ่มนี้ถือว่ายังมีอยู่นะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยออกมายอมรับว่ากำลังได้รับความเดือดร้อนนะคะอย่างนางเฉลียวมีวงสมอายุ85ปีค่ะเป็นชาวบ้านตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณยายบอกว่าจำใจสละสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเพราะทำไม่เป็นแล้วก็ไม่มีสมาร์ทโฟนที่จะซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ไม่มีเงินค่ะก่อนหน้านี้เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งลูกสาวเนี่ยหาซื้อโทรศัพท์มือสองแล้วก็พยายามลงทะเบียนให้แต่ว่าไม่ได้รับสิทธิ์เพราะยืนยันตัวตนไม่ผ่านยอมรับนะคะว่าเสียดาย

0: พราะถ้าได้รับสิทธิ์จะนำเงินไปรวมกับเบี้ยผู้สูงอายุเอาไว้ซื้อข้าวสารอาหารแห้งและของใช้ประจำวันเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของลูกสาวค่ะ
1: ไม่มี
2: ไม่มีอะไรเลย
1: ไม่มีอะไรเลยไม่ได้เคยได้อะไรได้เงินผู้สูงอายุเดือนละ800แค่นั้นแหละ
2: แล้วนี่ยายอยากได้ไ
1: หมเราก็อยากได้สิเขาได้กันเราก็อยากได้แล้วก็มีสิทธิ์อ่ะเราก็คนไทยแท้ๆ
2: เสียดายไหม
1: ก็เสียดายดิเขาได้กันแล้วเราไม่ได้แล้วก็น้ำตาปึบๆ
2: เขาให้ยายซื้อมือถือเองไงมีตังค์ซื้อไหม
1: ซื้ออะไร
3: มือถือ
1: ไม่มีเลย
0: ไม่ต่างกับชาวบ้านซำต้องตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะคะหมู่บ้านนี้อยู่ห่างไกลค่ะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตบางส่วนก็เลยตัดสินใจไม่รับสิทธิ์เพราะว่าถ้าจะรับสิทธิ์แล้วจะใช้เนี่ยต้องเดินทางลงจากเขาไปยังธนาคารเพื่อยืนยันตัวตนนะคะระยะทางเกือบ100กิโลเมตรก็ค่อนข้างลำบากเสียค่าเดินทางเพิ่มหรือว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อทำการซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตค่ะ
4: มันดูเหมือนยุ่งยากไงก็เลยไม่ทำมาละ
5: ดูแล้วใช่ไหมคิดแล้ว
4: ใช
5: ่ถ้าเกิดเราจะสมัครต้องทำยังไงบ้างสมมติเราอยู่บนเนี้ย
4: ก็เข้าแอปเป่าตังใช่ไหมก็โหลด
6: เบอร์โทรศัพท์
4: นั่นแหละมันจะยุ่งยาก
5: ยังไงอ๋อคือเรากังวลว่าจะต้องเดินทาง
4: ใช่เดี๋ยวก็ได้ลงไปที่ธนาคารไปต่อทุ่งแถวใช่เลย
5: ไกลไหมจากเนี้ย
4: ก็ไกลอยู่นะ
0: ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าบางคนก็ตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการเช่นกันนะคะเพราะว่าไม่สะดวกแล้วก็มีอุปสรรคเรื่องของการเดินทางเพราะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะคะแล้วก็กังวลเรื่องของการถูกเก็บภาษีย้อนหลังด้วยค่ะ
7: บางคนไม่มีสมาร์ทโฟนตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการเลยละกันเพราะว่าไม่สะดวกนะคุณผู้ชมแต่ว่าในขณะเดียวกันบางคนที่เขาลงทะเบียนไม่ได้อย่างเช่นเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือไม่มีอีเมลบางทีต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารถามว่าไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารคนก็ไปกระจุกตัวที่ธนาคารทำอย่างไรถึงรู้ว่าเราเนี่ยเข้าคิวแล้วเราเป็นคิวแรกๆมีวิธีการเหมือนกันวิธีการไหนให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ครับวิธีการแบบคนไทยนี่แหละครับเอารองเท้ามาวางเรียงกันแบบนี้เพื่อเป็นการจองคิวหน้าธนาคารให้ลองสังเกตภาพนะคุณผู้ชมบางคนที่ไปรอต่อคิวพอเอารองเท้าไปวางปุ๊บจะไปไหนก็ได้แล้วทีนี้แต่ไม่มีรองเท้าใส่แล้วนะเพราะต้องเสียสละรองเท้าของตัวเองเอามาวางจองคิวกันไว้แบบนี้นะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่หน้าธนาคารกรุงไทยจังหวัดกำแพงเพชรครับรองเท้าจำนวนมากถูกนำมาวางเพื่อจองคิวที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาคลองขลุงตำบลท่ามะเขืออำเภอคลองขลุงตั้งแต่ก่อนที่ธนาคารจะเปิดเลยชาวบ้านมากันเยอะมากแล้วมาแรกๆเจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดยังไม่มีการออกมาพูดคุยชาวบ้านก็เลยเกิดไอเดียเอารองเท้ามาวางจองคิวนี่แหละใครมาก่อนวางคู่แรกๆแล้วก็เรียงกันแบบนี้ครับยาวต่อเนื่องเลยนะครับทีมข่าวเนี่ยไปพูดคุยกับนางสาวสุนทรวงอ่อนศรีเขาเล่าให้ฟังแบบนี้เขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเขาพาลูกชาย2คนมาลงทะเบียนเพราะลูกชาย2คนไม่เคยได้สิทธิ์โครงการของรัฐมาก่อนแล้วก็นำรองเท้าเนี่ยผูกเชือกรวมกันเอาไว้เพราะกลัวว่าจะจำรองเท้าของตัวเองไม่ได้หากลงทะเบียนผ่านแล้วก็ตั้งใจจะนำเงินไปซื้อของเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวครับ
1: ถ้าไม่ได้ก็กินกับแม่เนาะ
8: ถ้าไม่ได้ก็กินกับแม่
1: เ
8: ดี๋
1: ยวไปคิดมากแม่ได้หลังเดียวก็ยังดีถ้าแม่ไม่มีผัวนะ
8: ได้หลังเดียวก็ยังดี
1: ลูกไม่ได้แม่ได้
7: ความรักของแม่ยิ่งใหญ่มากนะครับพาลูก2คนมาลงทะเบียนที่ธนาคารเพราะว่าลูก2คนไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐเลยแล้วก็ยังบอกกับนักข่าวด้วยบอกว่าถ้าลูก2คนไม่ได้ไม่เป็นไรแม่ได้แล้วใช้กับแม่ก็ได้กินกับแม่ก็ได้นะครับจากกำแพงเพชรที่นครสวรรค์กันหน่อยครับประชาชนยังคงต้องนำรองเท้าไปวางต่อคิวรอลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันสิทธิ์จำนวนมากหลายคนระบุแบบนี้บอกว่าไม่ถนัดใช้งานโทรศัพท์มือถือก็เลยทำให้ต้องเดินทางมาที่ธนาคารเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ในการยืนยันตัวตนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของรัฐเมื่อวานนี้นะครับไม่ต่างจากที่จังหวัดนครราชสีมาครับมีประชาชนก็ถอดรองเท้าที่กำแพงเพชรนครสวรรค์ว่าเยอะแล้วโคราชเยอะกว่าครับจองคิวรอหน้าธนาคารเมื่อสักครู่เนี่ยวางเรียงกันเป็นแถวหน้ากระดานแต่อันนี้คือวางแนวยาวออกมาจากหน้าธนาคาร

0: คารไปจนถึงหน้าประตูทางเข้าธนาคารครับนี่คือที่จังหวัดโคราชนะครับส่วนใหญ่ที่มารอก็จะเป็นผู้สูงอายุครับมีปัญหาจากเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือใหม่แล้วทีนี้พอจะเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์จำรหัสเข้าไม่ได้ก็เลยเดินทางมาที่ธนาคารเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยเหลือในการลงทะเบียนหน่อยดูที่อีสานใต้กันหน่อยสุรินครับประชาชนจากหลายอำเภอรวมถึงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวานนี้มาต่อคิวเข้าธนาคารกรุงไทยสาขาสังขะเหมือนกันแน่นตั้งแต่เช้าเลยถามว่าแน่นขนาดไหนให้ดูจากยอดกดบัตรคิวกดบัตรคิวเพื่อรอเข้าไปทำธุรกรรมกับธนาคารเนี่ย500คนเยอะมากนะครับเมื่อวานนี้ห้างสรรพสินค้าที่ภาคใต้รายงานไป200คิวสุรินทร์ครับเมื่อวานนี้500คิวเข้าไปแล้วนะครับบางคนบอกรีบมาก่อนข้าวยังไม่ได้กินเลยชาวบ้านเนี่ยสะท้อนแบบนี้บอกว่าโครงการนี้คือยังเข้าไม่ถึงคนชนบทนะครับเพราะว่าบางคนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจะลงทะเบียนในแต่ละทีอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่เอื้ออำนวยครับบางคนไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยแล้วก็ไม่ถนัดเรื่องของเทคโนโลยีก็เลยเรียกร้องบอกว่าอยากให้รัฐเนี่ยปรับระบบให้สะดวกมากขึ้นกว่านี้ครับ
1: ถามว่าดีไหมมันก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันก็ดีเฉพาะร้านค้านี่แหละ
2: ร้านค้า
1: เขาได้แต่ตลาดนัดคนที่ขายของตลาดนัดมันไม่ได
2: ้สำหรับคนที่ขายของโดยตรงยาก
1: ครับขายยากเป็นมากเขาก็รูปเอาของแล้วก็เขาไม่ค่อยซื้อตามตลาดนัดขายลำบาก
0: ลงใต้กันต่อเลยดูบรรยากาศที่พังงากันหน่อยครับประชาชนจำนวนมากเดินทางมายืนยันสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทยหลังจากไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบได้ด้วยตัวเองแม้ว่าบางส่วนจะใช้ตู้บริการอัตโนมัติได้สำเร็จแต่มีบางกลุ่มครับเช่นผู้สูงอายุก็ยังอยากให้ภาครัฐเนี่ยเพิ่มช่องทางช่วยเหลือลดความยุ่งยากในการลงทะเบียนให้หน่อยครับ
3: ส่วนใหญ่ที่มาวันนี
4: ้เพื่อ
3: ชาวบ้านมา
4: เรื่องเบี้ยรัฐบาลช่วยเลี้ยงเดี๋ยวคิดพี่ทิพย์อะไร
3: ครับผม
4: เที่ยวหวานแล้วมันโลดแต่ไม่พัก
3: ครับ
4: มันต้องไปเที่ยว
3: ต้องให้มายืนยันดีที่ธนาคาร
4: ต้องมาธนาคารอย่างเดียว
3: บางคนต้องเปลี่ยนเบอร์ได้ด้วยใช่ไหมครับ
4: อาจจะมีแต่ของผมไม่ได้เปลี่ยนแต่เมื่อปีแรกมาก็ยืนยันครับไม่เคยได้สักตัวที่
0: ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีบรรยากาศที่ตลาดลานสักเมื่อวานนี้คือนักข่าวลงพื้นที่ไปจากการสังเกตก็บอกว่าตลาดกลับมาคึกคักนะครับชาวบ้านเนี่ยคือตอนนี้กำลังเร่งอัปเดตแอปแล้วก็ลงทะเบียนกันเมื่อวานนี้ก็นั่งทำกันในตลาดแบบนี้ไม่ใช่แค่ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าก็ด้วยเหมือนกันบางส่วนเนี่ยประสบปัญหายืนยันตัวเองไม่ได้ครับต้องเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยด้านร้านค้าเนี่ยเปิดเผยบอกว่าตอนนี้พร้อมเข้าร่วมโครงการแล้วไม่กังวลเรื่องของภาษีแล้วเพราะอะไรนักข่าวถามต่อเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเข้าร่วมโครงการเนี่ยหวังว่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นยอดขายเพราะปัจจุบันเศรษฐกิจยังซบเซาอยู่บางคนต้องไปกู้เงินนอกระบบมาเติมเงินในแอปเพื่อใช้สิทธิ์พร้อมกับอยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจครับช่วยออกนโยบายต่างๆเข้ามาช่วยเหลือประชาชนแบบนี้ดีแล้วโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เขาไม่มีเงินเติมเนี่ยบางคนก็ต้องสละสิทธิ์ไปด้วยก็อยากให้มาช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ
5: ในส่วนของเรื่องภาษีเนี่ยเราก็จ่ายกันตามจริงเพราะว่าเราขายได้มากเราก็จ่ายมากเราขายได้น้อยเราก็จ่ายน้อยมันก็จะมีเรทของภาษีอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงครับการครั้งนี้ที่ร้านรับเหมือนเดิมครับเพราะว่าเป็นการแบ่งเบาภาระประชาชนเราก็อยากให้ประชาชนเนี่ยได้จับจ่ายใช้สอยอย่างมีคุณภาพแล้วก็ประหยัดด้วยแล้วก็ประชาชนก็ได้ใช้สิทธิ์ด้วย
0: ดูบรรยากาศที่ภาคตะวันออกกันต่อนะครับที่จังหวัดชลบุรีร้านค้าในตลาดประมงพื้นที่บ้านอ่างศิลาก็เข้าร่วมโครงการกันคึกคักเลยนะครับร้านค้าหลายร้านนักข่าวลองไปถามดูเขาบอกว่าการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เนี่ยก็หวังว่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่หลังจากตลาดเขาบอกซบเซามานานแล้วผู้ค้าระบุบอกว่าหากไม่เข้าร่วมก็อาจจะเสียโอกาสในการค้าขายเพราะก็คาดหวังว่าประชาชนน่าจะออกมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการไปแล้วครับ
6: ก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจกระตุ้นขึ้นมาได้นะครับผมเพราะว่าก็รัดออกต้อง 60% นะครับนะน่าจะช่วยขึ้นมาได้เยอะครับหลังจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทั้งปัญหาน้ำมันทั้งอะไรทำให้เศรษฐกิจมันตกไปนิดนึงนะครับพี่แล้วก็การค้าขายลูกค้าก็ประหยัดค่าใช้จ่ายกันมากขึ้นนะครับทําให้ยอดตกไปเยอะเหมือนกันนะครับก็ขอให้ออกมาช่วยกันใช้จ่ายกันบ้างนะครับ
7: เข้าแทบทุกร้านเลยค่ะถ้าในตลาดนะเพราะว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเขามาเยอะ ถ้าไม่เข้าก็ไม่ได้ซื้อลูกค้าเขาก็ไม่ซื้อส่วนใหญ่เขามาใช้จ่าย
8: แล้วที่ผ่านมาก่อนๆเนี่ยทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเยอะมั้ย
7: เพิ่มขึ้นค่ะเฉพาะช่วงคนละครึ่งนะแต่หลุดจากนั้นไปก็เงียบเหมือนเดิม
9: สำหรับคุณผู้ชมที่ตื่นเช้ามาแล้วจะลงทะเบียนตอนนี้ ระบบยังไม่ได้เปิดนะครับ ระบบจะเปิด6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มของทุกวันดังนั้นถ้าตื่นมาตอนนี้เข้าไปในระบบลงทะเบียนเนี่ยจะยังลงทะเบียนไม่ได
10: ้
9: ต้องรอ
10: คุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตอนนี้ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะให้สัมภาษณ์ผ่านทางซื้อผู้สื่อข่าวที่เดินทางไปด้วยเนี่ยบอกว่าก็ดีใจนะคะที่มีประชาชนคนไทยลงทะเบียนกันคึกคักเลยนะคะคุณเอกนิติบอกว่าสิ่งที่จะสะท้อนอย่างหนึ่งก็คือโครงการนี้เนี่ยออกแบบมาเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็นำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้หลายคนบอกว่าการลงทะเบียนเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายโดยเฉพาะคนที่เคยใช้โครงการคนละครึ่งพลัสอยู่แล้วคลิกไม่กี่ปุ่มเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็สามารถลงทะเบียนได้ส่วนคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยค่ะก็จะให้มีการยืนยันตัวตนซึ่งรัฐบาลเชื่อว่ามันเป็นการยืนยันตัวตนเพื่อนำไปสู่ความโปร่งใสในการออกแบบโครงการที่นำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยเงินก็จะไปถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมซึ่งอย่างที่เรารายงานไปเนี่ยค่ะบอกว่าในด้านของผู้ประกอบการเนี่ยคุณเอกนิติบอกว่าร้านค้าเนี่ยจะมีน้อง AI ที่ชื่อว่านกกระซิบเนี่ยจะช่วยบริหารต้นทุนนะคะบริหารต้นทุนเท่านั้นไม่พอนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าจะทำให้ร้านค้าเนี่ยขายของได้มากขึ้นแล้วก็ให้เปิดขายผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ด้วยซึ่งร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วก็ใช้ AI บริหารจัดการต้นทุนเนี่ยเขาบอกว่าสามารถขายสินค้าแล้วก็ขยายยอดได้เพิ่มขึ้นถึง 100-200% ก็เลยอยากจะเชิญชวนร้านค้าที่ตอนนี้เนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะเข้าหรือว่าไม่เข้าดีเนี่ยค่ะให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในรอบนี้นะคะ
9: ครับครับความเห็นคุณผู้ชมมาหลากหลายมากเลยนะครับหลายท่านก็เข้าร่วมโครงการแล้วบางท่านก็บอกว่าไม่เข้าร่วมโครงการก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับแล้วก็คงต้องย้ำกับคุณผู้ชมนะครับว่างบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินโครงการนี้เป็นเงินกู้
10: ใช่
9: นะครับเป็นเงินกู้ที่จะกู้มาแล้วก็นำมาใช้ในโครงการนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนนั่นเองนะครับมาดูเรื่องนี้ครับ ก็คือกรณีที่มีการไลฟ์อนาจารยาวนาน 7-8 ชั่วโมงเลยนะครับในแพลตฟอร์มของ Meta ก็คือ Facebook นั่นเองเรื่องนี้ต้องมาถอดบทเรียนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะต้องหาวิธีในการป้องกันในอนาคตด้วยนะครับมันมีหลายประเด็นที่น่าสนใจครับอย่างเช่นคำถามที่ว่าทำไมถึงปล่อยให้มีการไลฟ์ได้ยาวนาน 7-8 ชั่วโมงไม่มีการถอดคลิปหรือว่าลบคลิปดังกล่าวออกไปปล่อยไลฟ์กันอยู่แบบนั้นซึ่งเมื่อวานนี้ทางตัวแทนของ Meta เขาชี้แจงบอกว่าเพราะว่าการไลฟ์ดังกล่าวเนี่ยปรากฏว่าคลิปอนาจารมันมีการใส่หน้ากากครับ AI มันตรวจจับไม่ได้ว่าเป็นบุคคลแล้วก็นอกจากนั้นยังมีการตัดสลับคอนเทนต์เนื้อหาไปเป็นคอนเทนต์แบบปกติครับเช่นเป็นลักษณะของคนพูดคุยกัน AI มันก็ประมวลว่าน่าจะเป็นคอนเทนต์ปกติไม่ได้อนาจารอะไรอย่างไรนะครับนี่จึงเป็นสิ่งที่บอกว่าต้องมาถอดบทเรียนกันนะครับแล้วก็หาแนวทางในการป้องกันในอนาคตครับหลังจากที่หารือกับผู้แทนของบริษัทเบต้าเจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook กรณีที่มีการไลฟ์อนาจาร2วันเลยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่าเบต้าชี้แจงนะครับว่าคอนเทนต์ดังกล่าวหลุดจากระบบ AI หลุดจากการตรวจของ AI เพราะมีการสลับคอนเทนต์ปกติและคนที่ไลฟ์สวมหน้ากากครับทำให้ AI มันตรวจจับยากก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปเป็นยังไงนะคุณผู้ชมไม่ได้ดูแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องบอกมานะว่าคุณผู้ชมดูหรือเปล่าเดี๋ยวจะอาจจะมีโทษตามกฎหมายแต่ทีนี้ครับคุณผู้ชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีบอกว่าคือมันฟังไม่ขึ้นเพราะว่าไลฟ์ต่อเนื่องหลายชั่วโมงครับ7ชั่วโมง8ชั่วโมงจึงมีการสั่งให้ส่งหลักฐานทั้งหมดให้กระทรวงตรวจสอบภายใน 3-5 วันและรัฐมนตรียังยอมรับว่าปัจจุบันกฎหมายยังมีช่องโหว่จึงเตรียมแก้ประกาศกระทรวงตรงนี้ขยายความนิดนึงครับคือกฎกระทรวงเนี่ยระบุว่าถ้ามีการไลฟ์หรือว่ามีการโพสต์เนื้อหาที่มันผิดกฎหมายแพลตฟอร์มผู้ให้บริการจะต้องนำคอนเทนต์นั้นลงหรือว่าลบภายใน24ชั่วโมงดังนั้นพอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยไลฟ์ 7-8 ชั่วโมงอาจจะไม่มีความผิดนะคุณผู้ชมเพราะว่าก็เอาลงก่อน 24ชั่วโมงนะครับตาม

0: ประกาศกระทรวงดังนั้นก็จะต้องไปแก้ไขเนื้อหาไปแก้ไขกฎหมายในส่วนนี้ด้วยรวมถึงไปปรับปรุงกฎหมายบัญชีม้าให้ครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้ใช้และแพลตฟอร์มก็คาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 เดือนและเดี๋ยวจะมีการหารือกับผู้บริหารระดับสูงของ Meta อีกครั้งหนึ่งด้วยครับ
1: ผมคิดว่ามันเหมือนการโยนความรับผิดชอบทั้งๆที่ท่านเองก็มี Facebook Thailand มีหน่วยงานท่านเข้าใจบริบทท่านมีเทคครบพร้อมมีพาร์ทเนอร์ครบพร้อมผมว่าฟังไม่ขึ้นประเด็นที่บอกว่าคุยกันเรื่องอัลกอริทึมเขาก็บอกมีการแฟลกถ้าพี่น้องประชาชนมีการรีพอร์ตต่อให้เป็นคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยมันก็จะดีโมทให้มันลงมาผมบอกว่าท่านพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าคอนเทนต์แบบนี้ผมว่าอาจจะไม่หลายคนอาจจะชอบดูครับไม่ว่ามันจะถูกหรือผิดกฎหมายเขาอาจจะมีการกดไลค์ทำให้อัลกอริทึมเป็นแบบนึงอาจจะไม่กดรีพอร์ตแล้วการที่ท่านมีเทคขนาดนี้เนี่ยท่านไม่ฟิลเตอร์เนี่ยแล้วบอกว่าต้องโยนท่าที่รับผิดชอบเป็นว่าพี่น้องประชาชนหรือยูเซอร์ต้องมากดรีพอร์ตท่านถึงจะรู้เนี่ยผมว่ามันไม่ได้
0: ประเด็นเรื่องอัลกอริทึมเนี่ยก็คือทาง Meta ก็ชี้แจงนะครับบอกว่าการไลฟ์เนี่ยดันไปไลฟ์ในเพจที่คนมีผู้ติดตามเยอะๆเป็นหลักแสนทีนี้พอเป็นไลฟ์ในเพจใหญ่ปุ๊บมีคนเข้าไปดูอัลกอริทึมก็ตีความว่าโอ้คนสนใจคอนเทนต์นี้มันก็เลยฟีดขึ้นหน้า Facebook ของแต่ละท่านแบบเพียบเลยก็เลยเป็นว่าคราวนี้โอ้โหคนเห็นกันทั้งประเทศเลยแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการกำหนดโลเคชั่นให้เห็นเฉพาะประเทศไทยด้วยหรือไม่อันนี้เดี๋ยวไปตรวจสอบเพิ่มเติมทางผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีท่านเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเนี่ยตรวจพบการไลฟ์อนาจาร5บัญชีเป็นบัญชีอวตารใช้รูปบุคคลหน้าตาดีมาดึงดูดผู้ชมพร้อมกับแนบลิงก์ลักษณะฟิชชิงก็คือการหลอกเก็บข้อมูลผู้ใช้งานและบางส่วนยังเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์ตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลนะครับว่าเป็นขบวนการเดียวกันหรือไม่ขณะเดียวกันกำลังตรวจสอบว่าผู้ไลฟ์อยู่ในไทยหรือว่าต่างประเทศกันแน่หากอยู่ต่างประเทศจะประสานตำรวจสากลดำเนินคดีส่วนผู้ที่แชร์หรือว่าเผยแพร่ต่อโดยเฉพาะในแอปพลิเคชัน LINE เข้าข่ายความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับดังนั้นถ้าใน LINE กลุ่มเพื่อนทักมามีไหมดูไม่ทันอะไรแบบนี้คุณผู้ชมไม่ได้นะครับ
2: คนส่งก็มีความผิดด้วย
0: มีความผิดนะครับคุณผู้ชมส่งปุ๊บผิดปั๊บเลยครับทางด้านของนายระวีตะวันทรงนะครับกรรมการจริยธรรมสื่อสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นสะท้อนข้อจำกัดของ Meta ที่พึ่งพา AI มากกว่ามนุษย์ในการคัดกรองเนื้อหาทำให้เกิดความผิดพลาดอีกทั้งยังไม่มีหน่วยงานดูแลเนื้อหาในไทยโดยตรงต้องส่งเรื่องไปยังสิงคโปร์หรือว่าเวียดนามก็ทำให้การจัดการมันล่าช้าพร้อมกับเสนอให้รัฐบาลหรือว่ากระทรวง DE เจรจากับ Meta ระดับเอเชียแปซิฟิกหรือว่าระดับโลกเพื่อยกระดับการจัดการเนื้อหาในประเทศไทยเนื่องจากสำนักงานในประเทศไทยไม่มีอำนาจตัดสินใจโดยตรงครับ
3: เนี่ยปัญหาคือแพลตฟอร์มทุกคนเข้าถึงได้นะครับพอทุกคนเข้าถึงได้เนี่ยการกดอัปโหลดเนี่ยไม่ว่าจะประเทศไหนไม่ใช่แค่ไทยนะครับเราไม่สามารถไปเข้าไปยุ่งกับระบบของแพลตฟอร์มได้นอกจากว่าเราจะมีพลังในการต่อรองเจรจานะครับผมยกตัวอย่างกรณีศึกษาของแพลตฟอร์มใหญ่ๆหลายแห่งที่เกิดขึ้นแล้วเช่นในยุโรปมีการฟ้องร้องแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็เมตาก็แพ้คดีไปโดยกรณีที่เมตาไปเอาข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ในการนำโฆษณาก็คือข้อมูลที่เราโพสต์กันทุกวันเนี่ยนะครับทั้งที่เขามีระบบที่จะเรียนรู้แต่เขาเลือกที่จะเรียนรู้ว่าอันนี้จะใช้หรืออันนี้ไม่ดีปล่อยผ่านหรือไม่ดีแล้วเก็บไว้หรือแม้กระทั่งโฆษณาสิ่งที่ไม่เหมาะสมเช่นเว็บพนันหรืออะไรกับยิงโฆษณาได้โฆษณาทั่วไปกับยิงไม่ได้
0: นี่ก็เป็นบทเรียนที่ต้องมาเรียนรู้กันนะครับเมื่อวานนี้ปรากฏว่ามีการแชร์ภาพนี้ครับเผยแพร่ในโลกออนไลน์กันเยอะมากนะครับคู่รักไลฟ์สดมอบตัวแล้วแบบนี้ครับก็อ้างว่าสามารถจับกุมเจ้าของบัญชีที่ไลฟ์เนื้อหาอนาจารบน Facebook ได้แล้ว Thai PBS Verify ก็ตรวจสอบพบว่าโพสต์ดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จนะครับเป็นข่าวปลอมโดยภาพที่ใช้ประกอบโพสต์ก็ไม่ทราบว่ามาจากสำนักข่าวหรือว่าหน่วยงานทางการใดหรือไม่แต่ทีนี้พอเอาภาพนี้ไปตรวจสอบผ่าน Google Lens และเครื่องมือตรวจจับภาพ AI ปรากฏว่ามันประเมินออกมาครับว่าภาพนี้น่าจะเป็นภาพที่มีแนวโน้มสูงมากน่าจะสร้างจาก AI นะครับดังนั้นเห็นโพสต์นี้ก็อย่าแชร์ต่อนะครับ
4: ครับมีคุณผู้ชมหลายคนแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาบอกว่าคือมีการ

0: ได้กดเข้าไปดูแต่คือตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นคลิปอะไรไม่รู้ว่าเป็นไลฟ์อะไรเพราะว่าคนเข้าไปดูกันเยอะมากๆมีหลายคนบอกว่าไม่น่ากดเข้าไปดูเลยนะครับหลายคนก็บอกว่าเป็นคลิปลักษณะอนาจารแต่ว่าขนาดเดียวกันหลายคนก็ตั้งคำถามบอกว่าคือในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีบางช่วงบางตอนที่เหมือนพูดภาษาต่างประเทศแล้วก็อาจจะมีการใช้คำศัพท์ต่างๆแล้วก็มีการตั้งคำถามบอกว่าทำไมตัว AI สามารถไม่สามารถตรวจจับได้คือมีการตั้งข้อสังเกตจากทางเจ้าหน้าที่แบบนี้บอกว่าทั้ง2คนระหว่างไลฟ์เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าลักษณะแบบไหนที่จะทำให้ AI ไม่สามารถตรวจจับได้อย่างเช่นเรื่องของการหลีกเลี่ยงคำก็เลยทำให้เขาสามารถไลฟ์นานๆได้ด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่เองก็ต้องมีการถอดบทเรียนด้วยนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมมาดูอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ค่ะแล้วก็หลายๆคนนะให้ความสนใจรวมไปถึงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะคะกรณีที่เป็นคลิปไวรัลในช่อง TikTokแล้วก็ใช้ชื่อว่าครอบครัวบิ๊กนะคะชีวิตไรเดอร์สู้ชีวิตที่มีผู้ติดตามแล้วก็เสพคอนเทนต์ในการตามใจแฟนล่าสุดเนี่ยเรื่องราวมันกลับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะค่ะพอมีคนมาเปิดเผยนะคะว่าทั้งหมดคือการแสดงตามบทบาทแล้วก็ถูกกำกับโดยเอเจนซี่แบบเดียวกับละครคุณธรรมค่ะ
2: เราเสียหายอย่างมากไม่สามารถเข้าช่องได้ไม่สามารถทำอะไรได้เลยแล้วก็คือปักตะกร้าไปแล้วหลายอย่างคือตัดรายได้มากๆแล้วช่วงที่ทำคอนเทนต์ไม่สามารถวิ่งงานได้เลยไม่สามารถที่จะแบบว่าทำอะไรเป็นตัวเป็นตนได้อะก็คือทุกคนเข้าใจปะว่ามีช่วงหนึ่งที่ขายหมูปิ้งอะแหละโคตรลำบากซื้อของก็ไปเองฝนก็ตกแล้วให้สคริปต์มาตอนเย็นเนี่ยเนี่ยสคริปต์เนี่ยหลักฐานมีหมดเนี่ยสคริปต์บ้าอะไร 4-5 หน้าน
1: ี่เป็นคลิปที่กำลังเป็นไวรัลนะคะแล้วก็ถูกปล่อยผ่านทางแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะเนื้อหาเนี่ยเหมือนกับเป็นการแฉความลับว่าช่องเดิมที่ใช้ชื่อว่าครอบครัวบิ๊กมีผู้ติดตามกว่า 30,000 คนถูกเอเจนซี่สั่งปิดไปแล้วนะคะหลังจากมีปัญหากันเรื่องของผลประโยชน์ทั้งคู่ยอมรับนะคะว่าเนื้อหาที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นการแสดงล้วนๆเลยนะคะบริษัทให้ค่าจ้างเพียงคลิปละ 1,000 บาทแต่ว่าแลกกับการที่ต้องถ่ายคอนเทนต์ตามสคริปต์ที่ทางบริษัทเขียนให้หรือแม้แต่ฉากอยากกินเฟรนช์ฟรายอ่ะค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้รับชมไปแล้วนะคะที่คนดูเนี่ยนำทัวร์ไปลงฝ่ายหญิงซึ่งมันก็เป็นเนื้อหาที่บริษัทเนี่ยให้งบ300บาทไปซื้อของมาถ่ายคลิปนอกจากนี้สัญญาที่ทำไว้กับเอเจนซี่บริษัทของจีนที่มีคนไทยเป็นผู้ประสานงานเนี่ยยังระบุด้วยนะคะว่าห้ามรับงานนอกห้ามรับรีวิวเองและถ้ามีงานจ้างบริษัทจะหักค่าหัวคิว 80%เจ้าของช่องได้ 20% และพอจะขอเบิกเงินไปรักษาลูกที่ป่วยบริษัทไม่ให้นะคะพวกเขาก็เลยอยากไปทำอาชีพอื่นอย่างเช่นการขายไก่ทอดแต่ว่าเอเจนซี่บอกว่าไม่ได้ผิดสัญญาจนนำไปสู่การยกเลิกสัญญาแล้วก็ปิดช่องหนีในที่สุดค่ะ
3: ผมว่ามันเป็นธุรกิจไปแล้วเราไปนานแล้วในรูปแบบเกินผมใช้คำว่าเป็นเหมือนละครคุณธรรมเนาะละครสั้น คือเอาเรื่องราวชีวิตจริงของคนมาแล้วสุดท้ายก็จากจริงก็เปลี่ยนเป็นสร้างเป็นบทละครมันก็เหมือนละครทีวีอะครับก็คือเอาเรื่องราวจากสตอรี่แรกที่จริงมาแล้วก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆจนกลายเป็นธุรกิจนะครับเหตุการณ์แบบนี้เพิ่งมีประกาศที่จีนมาแล้วก็บริษัทในจีนก็อพยพย้ายออกนอกประเทศเยอะมากก็คือว่าทางรัฐบาลจีนสั่งห้ามไม่ให้ทำละครสั้นที่เป็นละครคุณธรรมที่ไม่จริงนะครับมีข่าวนี้มีออกข่าวไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับสีจิ้นผิงสั่งเองเลยว่าแบบไม่ให้ทำขออย่าทำนะครับเพราะว่ามันดูหลอกลวงเช่นแบบฉันเป็นประธานบริษัทหรือละครคุณธรรมอ้างอิงอะไรเงี้ยที่เป็นเนื้อหาแต่งที่ไม่ใช่เนื้อหาจริง
1: อย่างกรณีการขายไก่ทอดก็เหมือนกันนะคุณผู้ชมเจ้าของช่องเขาบอกว่าจริงๆเขาอยากขายไก่ทอดแต่เอเจนซี่บอกว่ามันดูไม่น่าสงสารให้เปลี่ยนเป็นขายหมูปิ้งได้ไห
4: ม
1: ก็เลยต้องมาขายไก่ทอดอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคุณละวีเนี่ยยังบอกอีกนะคะว่ากรณีนี้เนี่ยมันสะท้อนปัญหาสภาพเศรษฐกิจที่ทำให้คนยอมรับงานที่ขัดต่อจริยธรรมเพียงเพื่อหาเงินโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมค่ะและที่น่าตกใจก็คือโมเดลธุรกิจนี้เนี่ยเป็นธุรกิจละครคุณธรรมที่เคยเฟื่องฟูในจีนแต่ก็ ็มีข่าวอย่างที่คุณทวีบอกไปนะว่าจีนเนี่ยสั่งห้ามผลิตเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันหลอกลวงหรือว่ามันเกินจริงนะคะเป็นการมอมเมาประชาชนจึงสงสัยว่าบริษัทกลุ่มนี้ใช้ไทยเป็นฐานการผลิตแล้วก็เผยแพร่แทนที่หรือเปล่านะคะบริษัทเหล่านี้เนี่ยจะหาคนที่มีต้นทุนชีวิต

0: ที่น่าสนใจอย่างเช่นไรเดอร์หรือว่าคนที่ลำบากมาเซ็นสัญญาแล้วก็ป้อนบทละครที่เน้นความขัดแย้งแบบสุดโต่งอะค่ะแล้วก็ใช้วิธีการปั๊มบัญชีปลอมขึ้นมาเพื่อกระจายคลิปพร้อมกันให้กลายเป็นไวรัลซึ่งในความเป็นจริงแพลตฟอร์มอย่าง TikTok ยังไม่มีระบบตรวจจับลิขสิทธิ์ที่มีเนื้อหาหรือว่าปรุงแต่งได้ดีเท่าที่ควรนะคะทำให้คอนเทนต์เหล่านี้เนี่ยแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: มันก็เหมือนละครทีวีอะครับก็คือเอาเรื่องยาวจากสตอรี่แรกที่จริงมาแล้วก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆจนกลายเป็นธุรกิจนะครับเหตุการณ์แบบนี้เพิ่งมีประกาศที่จีนมาแล้วก็บริษัทในจีนก็อพยพย้ายออกนอกประเทศเยอะมากก็คือว่าทางรัฐบาลจีนสั่งห้ามไม่ให้ทำละครสั้นที่เป็นละครคุณธรรม
2: ขณะที่ในเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าอรรถรสครับที่นำข้อมูลการขุดคุ้ยร้านค้าออนไลน์ที่มีการขายผลิตภัณฑ์เป็นน้ำยาทำความสะอาดยี่ห้อหนึ่งพบว่าเลขทะเบียนนิติบุคคลที่ระบุไว้มันไปตรงกับชื่อบริษัทเอเจนซี่เดียวกันที่ว่าจ้างครอบครัวของไรเดอร์ทำคอนเทนต์จัดฉากด้วยนะครับจึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะจะเป็นกลุ่มเดียวกันที่ทำคอนเทนต์ลักษณะนี้เพื่อกระตุ้นยอดขายด้วยหรือไม่ครับนอกจากนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ระบุว่าบริษัทแห่งนี้ร่วมทุนระหว่างไทย 51% และจีน 49% จึงถูกตั้งคำถามเรื่องของความโปร่งใสของทั้งตัวคอนเทนต์และเบื้องหลังการดำเนินธุรกิจกรรมการจริยธรรมสื่อสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติก็ย้ำนะครับบอกว่าธุรกิจเหล่านี้มันจะเติบโตไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนดูไม่มีโฆษณาดังนั้นคนดูจะต้องไม่อินจนเกินไปและต้องรู้เท่าทันนะครับว่าสิ่งที่เห็นผ่านแพลตฟอร์มอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงควรชมอย่างมีสติไม่ตกเป็นเครื่องมือการสร้างรายได้ของใครนะครับอย่างที่นักวิชาการบอกไปครับว่าที่ต่างประเทศอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยเขาก็เริ่มมีนโยบายในการที่จะไม่อนุญาตให้ทำคอนเทนต์ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับให้แบบ เกินจริงหรือว่าลักษณะที่อาจจะเป็นการทำให้ดูดราม่าแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับก็มีความพยายามปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยนะคุณผู้ชมซึ่งมันเริ่มเข้ามาในบ้านเราแล้วก็คือเปลี่ยนจากการใช้คนจริงๆน่ะเป็นใช้ผักผลไม้ AI
0: ผลไม้ AI กำลังฮิตมากตอนนี้
2: เข้ามาในบ้านเราแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็ในต่างประเทศเริ่มใช้ก่อนเพื่อเลี่ยงคนจริง
0: ค่ะ
2: จะได้ไม่รู้ว่าเป็นใครไปแสดงจะมีความผิดตามกฎหมายอะไรอย่างนี้ใช้ AI เป็นผักผลไม้แล้วเรื่องราวเนี่ยโอ้โหดราม่าไปหมดเลยแล้วตอนนี้เริ่มเข้ามาในบ้านเราแล้วด้วย
0: ค่ะแต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นอย่างคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็อาจจะทำให้หลายๆคนนะตั้งข้อสังเกตว่าแล้วใช่ครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวหรือเปล่าที่ถูกเอเจนซี่เนี่ยมาจ้างทำคลิปในลักษณะแบบนี้ยังมีอีกหรือเปล่าและบริษัทจีนที่ว่าเนี่ยมีบริษัทเดียวไหมหรือว่ามีหลายบริษัทมีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบได้หรือไม่แล้วตรวจสอบหรือยังด้วยนะคะคุณผู
3: ้
0: ชม
3: จริงๆแล้วการเลือกดูไม่ดูอาจจะเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะไม่ดูก็อาจจะเป็นการไม่สนับสนุนในสิ่งที่กลุ่มบริษัทจีนเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาทำธุรกิจในไทยแต่อยากเตือนแบบนี้คุณผู้ชมในกรณีของคนที่อยากจะปั้นช่อง TikTok ของตัวเองช่องทางการที่จะเสิร์ฟคอนเทนต์ให้กับคนในโลกออนไลน์แต่ถ้าเกิดมีบริษัทเอเจนซี่มาติดต่อแบบนี้ต้องคิดให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดถอดบทเรียนจากครอบครัวของไรเดอร์ครอบครัวนี้คุณผู้ชมลองดูเงินที่ได้ค่าตอบแทนคลิปนึงเนี่ยเขาได้ 1,000 บาท 1,000 บาทต่อคลิปคุณผู้ชมแต่ว่าการผลิตคลิปเนี่ยมันก็มีต้นทุนขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโฆษณาเข้าถ้าเกิดว่าคลิปเนี่ยได้รับความนิยมมีโฆษณาเข้าบริษัทเอเจนซี่จีนได้ไป80เราได้ไป20ซึ่งสัดส่วนมันน้อยมากนะคือจีนเนี่ยได้ไป80เราได้ไป20ที่สำคัญถามว่าทำไมบริษัทเอเจนซี่จีนเขาต้องปิดช่องนี้ดูไหมคุณผู้ชมเพราะมันมีการปักตะกร้าปักตะกร้ามีการสร้างรายได้แล้วถ้าเกิดมีการปักตะกร้านั่นหมายความว่ากลุ่มบริษัทเอเจนซี่จีนก็ได้80เราก็ได้20แต่ตัวละครที่เสิร์ฟในโลกออนไลน์มันคือหน้าเรามันคือคอนเทนต์ที่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราต้องสร้างขึ้นมานั่นหมายความว่าสิ่งที่เราจะได้มันเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่บริษัทเอเจนซี่จีนเขาแทบไม่ได้ลงทุนอะไรแต่เขากลับกลายเป็นว่าเข้ามากอบโกยเงินในบ้านเราอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเอามาย้ำเตือนแล้วก็หลายๆครอบครัวก็อาจจะอยากทำคอนเทนต์ต่างๆก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับ คุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเอามาย้ำเตือนกันสำหรับหลายๆครอบครัวที่อาจจะประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้บางครอบครัวเครียดมากไม่มีทางออกให้กับเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องนี้มีจิตแพทย์เขาออกมาแนะนำนะครับบอกว่าคนใกล้ชิดต้องคอยสังเกตพฤติกรรมแล้วก็รับฟังปัญหาอย่างล่าสุดเนี่ยพบว่ามีผู้สูงอายุเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็

0: ความโดดเดี่ยวที่อยู่ในสังคมครับอดีตข้าราชการครูออกมาเปิดเผยประสบการณ์บอกว่าตัวเองเคยป่วยโรคซึมเศร้าแล้วก็มีความคิดฆ่าตัวตายก่อนจะเข้าสู่กระบวนการรักษาจนกลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งปัจจุบันเนี่ยได้มีการเปิดสายด่วนรับปรึกษาปัญหาชีวิตและก็สุขภาพจิตเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่กำลังเผชิญภาวะเดียวกันแล้วก็ยอมรับด้วยบอกว่าระยะหลังเนี่ยพบผู้โทรเข้ามาปรึกษาปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
1: หนูจะฆ่าตัวตายแล้วมันมักจะมาสัมพันธ์กับความทุกข์ตรงนี้ด้วยนะป้าก็พูดกับแกดีๆบอกว่าป้าเนี่ยไม่เชี่ยวชาญในเรื่องใช้หนี้หรอกแต่ว่าไอ้เรื่องสุขภาพจิตเนี่ยเดี๋ยวช่วยกันว่าจะหายเครียดยังไงแล้วเราป้าก็รู้ว่าสิ่งสำคัญคือเพราะแกเป็นหนี้ใช่ไหมแกถึงทุกข์ใช่ไหม
0: ต้นเหตุจากความเครียดมาจากเรื่องของการเป็นหนี้ถ้าเกิดยอดหนี้อาจจะช่วยเหลือไม่ได้แต่ถ้าเรื่องของสุขภาพจิตอันนี้ช่วยกันได้นะครับพูดคุยกันได้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ประการถมยางกูลนายกสมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายไทยระบุแบบนี้บอกว่าภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออัตราการฆ่าตัวตายโดยเฉพาะผู้ที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวมักจะรู้สึกว่าตนเองเนี่ยไร้คุณค่าไม่สามารถดูแลคนในครอบครัวได้จนนำไปสู่ภาวะความสิ้นหวังแล้วก็ยังพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงถึง11คนต่อประชากรแสนคนซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปที่อยู่ประมาณ 7-8 คนต่อประชากรแสนคนสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็มองว่าตนเองเนี่ยเป็นภาระของครอบครัวครับ
2: แต่ถ้าเป็นจำนวนคนอะช่วงวัยทำงานจำนวนคนฆ่าตัวตายมากเพราะว่าคนมันกลุ่มใหญ่แต่ผู้สูงอายุกลุ่มน้อยแต่ผู้สูงอายุตอนเนี้ยค่าอัตราฆ่าตัวตายต่อกลุ่มนะฮะก็สูงไม่เหมือนสมัยเมื่อสัก30ปีที่แล้วนะโอ้ยเรื่องผู้สูงอายุฆ่าตัวตายน้อยมาก
0: ด้านแพทย์หญิงวิมลรัตน์วันเพ็ญนายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมสุขภาพจิตระบุเพิ่มเติมบอกว่าจากการตรวจสอบหลังสถานการณ์โควิด-19 ตัวเลขการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นจาก7เป็น8คนต่อประชากรแสนคนโดยมีปัจจัยกระตุ้นทั้งปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจความรุนแรงในครอบครัวการใช้สารเสพติดและก็ปัญหาสุขภาพจิตพร้อมกับย้ำว่าการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดการเลียนแบบครับ
3: ถ้าเกิดว่าเวลาเราสื่อออกมาเนี่ยแค่ให้รู้ว่ามันมีสาเหตุของการทำอย่างนี้และมีทางออกในนั้นด้วยว่าจริงๆวิธีการแก้ไขอันนี้มันมีอย่างนั้นอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของติดหนี้จริงๆติดหนี้เนี่ยมันมีวิธีการแก้แต่บางทีเราไม่รู้แม้กระทั่งตัวเองเนี่ยถ้าไม่ฟังตัวเองก็ไม่รู้นะฮะปัญหาในชีวิตปัญหากับครอบครัวทะเลาะกันจริงๆมันก็มีทางออกอีกเช่นเดียวกันคือของทุกอย่างมันมีทางออกแต่เขาอาจจะยังไม่รู้ดังนั้นถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเราไม่ได้เน้นความสัมพันธ์กับสถานการณ์หรือรูปแบบแต่เราเน้นว่าโอเคมันอาจจะมีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแต่วิธีการแก้อย่างเงี้ยสำหรับคนอื่นๆเนี่ยมันก็จะได้เป็นประโยชน์ในการเรียนแบบการแก้ไขในวิธีการที่ถูกต้องอันอื่นต่อไปอะค่ะ
0: ใครที่มีความเครียดอยู่หาทางออกไม่ได้นะครับจิตแพทย์ย้ำแบบนี้บอกว่าผู้ที่มีความคิดอยากจบชีวิตส่วนใหญ่ต้องการความช่วยเหลือเพียงแต่อาจจะไม่รู้จุดเริ่มต้นฉะนั้นการเข้าไปพูดคุยรับฟังก็อาจจะช่วยให้ผู้ที่กำลังเผชิญวิกฤตผ่านพ้นช่วงเวลาสำคัญไปได้พร้อมกับแนะนำแบบนี้นะครับบอกว่าหากอยากได้คำปรึกษาก็สามารถโทรศัพท์ไปที่สายด่วนสุขภาพจิตเบอร์1323นะครับเบอร์สายด่วนสุขภาพจิต1323ใครอยากปรึกษาก็สามารถโทรไปพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ได้24ชั่วโมงเลยนะครับ
4: เมื่อวานนี้เป็นวันที่6ของภารกิจค้นหาและช่วยเหลือคนงานชาวลาว7คนครับที่คาดว่าน่าจะยังติดอยู่ภายในถ้ำเหมืองทองที่แขวงไซสมบูรณ์ประเทศลาวนะครับมีอุปสรรคเยอะมากครับฝนตกดินทับถมนะครับแล้วก็ยังมีทรายกรวดที่พัดมาปิดทางใต้น้ำด้วยนะครับก็นักดำน้ำเองก็ทำงานได้ค่อนข้างยากลำบากเมื่อวานนี้ไทยเราส่งผู้เชี่ยวชาญด้านดำน้ำเป็น2คนนะครับจากไทยแล้วก็ชาวฟินแลนด์อีก1ท่านที่เดินทางไปสนับสนุนภารกิจแล้วเหมือนกันตอนนี้สิ่งที่หน้างานกำลังต้องการครับก็คือถังออกซิเจนขนาดกลางแล้วก็ต้องการไดเพื่อที่จะไดโวนะครับในการที่จะดูดน้ำออกจากถ้ำครับ
5: อ

ดูภาพปฏิบัติการที่เกิดขึ้นนะครับว่ายากลำบากขนาดไหนและคุณผู้ชมลองดูว่าช่องในถ้ำมันแคบมากๆนะครับการที่จะขยับไปได้เนี่ยมันยากจริงๆนะครับนี่เป็น

0: แล้วก็ระบุว่าเมื่อวานนี้ต้องเข้าไปในถ้ำซึ่งลักษณะในถ้ำเนี่ยคือมันแคบมากเป็นแบบนี้หลายชั่วโมงครับคุณผู้ชมสิ่งสำคัญคือต้องใจเย็นตั้งสติไม่ให้เกิดอาการแพนิคแล้วก็ต้องต่อสู้กับความเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยครับ
1: เอาถังก่อนถัง

0: คุณผู้ชมเห็นความยากลำบากไหมครับน้ำขุ่นแล้วก็ผนังถ้ำเนี่ยก็ค่อนข้างจะเตี้ยนะครับมันแคบมากแล้วน้ำก็ท่วมหลายจุดต้องใช้วิธีการดำน้ำเพื่อลอดผ่านไปอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นคลิปเดียวกันที่มีการเผยแพร่ออกมาก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าพอผ่านจุดที่เป็นแบบแคบๆที่ต้องคานต่ำมาแล้วนะครับก็มาเจอกับระดับน้ำที่ท่วมสูงแบบนี้และจำเป็นต้องดำน้ำผ่านเข้าไปเท่านั้นทีมงานแล้วก็ปอนจักริตต้องใช้เชือกช่วยดึงตัวกันและกันรอจังหวะให้อีกฝ่ายมุดลอดผ่านไปก่อนโดยมีอีกคนที่คอยยืนรอเป็นการเคลื่อนที่แบบทีละก้าวท่ามกลางข้อจำกัดนะครับทั้งความแคบความมืดและก็ระดับน้ำภายในถ้ำด้วยครับเมื่อวานนี้เนี่ยภาพรวมก็คือจะเป็นวันที่2ของภารกิจนี้ตลอดทั้งวันครับทีมกู้ภัยไทยร่วมกับทีมของสปป.ลาวเดินหน้าค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย70ชีวิตที่ยังคงตกค้างอยู่ภายในถ้ำต่อเนื่องช่วงเช้าทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งเสริมความมั่นคงบริเวณจุดสูบน้ำและเคลียร์หินบริเวณปากถ้ำก่อนจะส่งนักกู้ภัยและนักดำน้ำเข้าไปปฏิบัติภารกิจวางเชือกไกด์ไลน์และไปสำรวจเส้นทางภายในถ้ำครับต่อมาทีมสำรวจก็รายงานว่าไปเจออุปสรรคสำคัญก็คือทรายและกรวดปิดทับถมและมันปิดปล่องใต้น้ำซึ่งเป็นทางเชื่อมไปยังจุดที่คาดว่าผู้ประสบภัยจะพักอยู่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยสามารถที่จะทะลวงจุดดังกล่าวได้แล้วและขยับแนวค้นหาได้เพิ่มอีกประมาณ15เมตรขณะเดียวกันยังมีการจัดทีมขึ้นไปสำรวจปล่องเหนือถ้ำไปพบปล่อง4จุดรวมถึงก็จะมีการเร่งไปสำรวจเส้นทางน้ำเข้าน้ำออกจากภูเขาเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบน้ำออกจากถ้ำด้วยนะครับปฏิบัติการเมื่อวานนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากครูดำน้ำ2คนที่เข้าไปช่วยทีมกู้ภัยประกอบด้วยนายมิโคพาซีชาวฟินแลนด์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำถ้ำระดับชาติเป็นระดับนานาชาติเลยนะครับและเป็นหนึ่งในทีมนักดำน้ำที่เข้าไปช่วยนำ13นักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่ออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเมื่อ8ปีที่แล้วอีกคนก็คือนายนรเศรษฐ์ปาลสิงห์ครับหรือว่าครูเบนซ์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและครูฝึกดำน้ำถ้ำเต็มรูปแบบของประเทศไทยครับล่าสุดนายเก่งกาจบ้งกาวงหัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ภัยไทยระบุว่าขณะนี้คาดว่าน่าจะเหลืออีกไม่ถึง20เมตรแล้วนะครับตามโพสต์นี้เลยอีกนิดเดียวถึงแต่กรวดทรายไหลลงมาปิดทับครับพร้อมกับยืนยันว่าทีมกู้ภัยจะเดินหน้าสูบน้ำอย่างเต็มที่และปฏิบัติการกันตลอด24ชั่วโมงจนกว่าจะสามารถช่วยเหลือทั้ง7ชีวิตออกมาได้สำเร็จนะครับ
1: ทั้ง7คนอยู่ในพื้นที่ที่บอกว่าน่าจะเป็นถ้ำเนี่ยค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมแล้วนะคะถ้านับรวมวันนี้ก็คือ7วันเต็มแล้วนะคะ1สัปดาห์ทางการลาวเองรวมไปถึงกู้ภัยไทยเนี่ยค่ะก็พยายามที่จะเร่งมือช่วยเหลือแต่คุณผู้ชมจะเห็นจากภาพเนี่ยค่ะชัดเจนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะแล้วก็มีอุปสรรคตลอดทางเลยนะคะ
0: ครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าคุณปอนเนี่ยโพสต์ว่าณเวลานี้ต้องการถังออกซิเจนขนาดกลางเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องส่งนักดำน้ำเข้าไปในถ้ำครับแล้วต้องดำน้ำหลายจุดเพราะว่ามันมีน้ำท่วมแบบนี้แล้วก็ต้องการเป็นเครื่องสูบน้ำไดโวขอแบบแรงที่สุดเลยที่จะสามารถหาซื้อได้และจัดส่งไปที่หน้างานได้เร็วที่สุดเลยนะครับ
1: คุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะคะชาวบ้านบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตรงจุดจังหวัดสุรินทร์เนี่ยค่ะยังคงออกมาระบุนะคะว่าไม่ไว้วางใจสถานการณ์หลังจากมีข้อมูลนะคะว่ากัมพูชาเนี่ยค่ะยังยั่วยุ

0: ตามแนวชายแดนต่อเนื่องขณะที่กลุ่มอาสายังคงเดินหน้าสร้างถนนเลียบชายแดนในอำเภอบัวเชษฐ์ค่ะเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณช่องพริกพนมเบงเนิน450ช่องดารกาหมู่ที่1ตำบลจรัสอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์เป็นชายแดนไทยกัมพูชานะคะยังมีคณะลูกศิษย์หลวงตาเยื้อนขันติพโลและกลุ่มอาสาที่กำลังเร่งก่อสร้างถนนแนวชายแดนขึ้นเนินพนมเบงต่อเนื่องค่ะโดยต้องใช้ทั้งแรงคนแล้วก็เครื่องจักรช่วยกันดันแล้วก็ลากอุปกรณ์การก่อสร้างถนนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจุดนี้ปัจจุบันเนี่ยดำเนินการไปแล้วประมาณ3กิโลเมตรหรือว่าประมาณ150จากเป้าหมายเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางจากหลักเขตแดนที่2ไปจนถึงหลักเขตแดนที่7ชาวบ้านในพื้นที่ต่างยืนยันนะคะว่าถนนสายดังกล่าวถือว่าเป็นเส้นทางสำคัญด้านความมั่นคงแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชายแดนแล้วก็ย้ำถึงเจตนารมณ์ในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยแล้วก็ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้เกิดความมั่นคงนะคะนายล้ำเลิศพัวพัฒนโชติสสสุรินทร์เขต6พรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยทางพันตำรวจโทประวิตรประชาปกป้องรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.กาบเชิงจังหวัดสุรินทร์รวมไปถึงคณะผู้ร่วมทำบุญก็นำน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นไปมอบให้กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจค่ะ
1: มาดูแล้วมาให้กำลังใจแล้วก็มาติดตามข้อมูลข่าวสารว่าความเป็นอยู่เป็นอย่างไรเพื่อจะนำภาพตัวนี้นำข้อมูลตัวนี้ไปนำเสนอกับไม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาเนื่องจากการสร้างถนนยุทธศาสตร์ครั้งนี้มันใช่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่ท่านหลวงพ่อเยื้อนท่านเสียสละ
0: ขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับปราสาทตาเมือนธมตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะกลุ่มที่บ้านเรือนเคยถูกกระสุนจรวด PM21 ตกใส่จนบ้านพังเสียหายเนี่ยค่ะก็ยังคงแสดงความกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแม้สถานการณ์ทั่วไปยังคงเป็นปกติโดยเฉพาะการขยับกำลังของทหารกัมพูชาดังนั้นชาวบ้านจึงต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ระบุว่าไม่กลัวแล้วก็มั่นใจว่าทหารไทยจะจัดการได้แต่หากเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้มีการปะทะกันเพราะการอพยพแต่ละครั้งเนี่ยค่ะทำให้ชาวบ้านเองได้รับความยากลำบากอย่างมากด้วยค่ะ
2: ตอนนี้เฮากังวลยังบ่มันน่าจะสิ
3: กังวลเรื่องกังวลกังวลย่านมันเรียนที่เผลอเนาะเพราะว่าคนนี้ชอบเรียนที่เผลอแต่ว่าเฮาก็ตึงกำลังตลอดก็บ่อยากให้เกิดแล้วนะอยู่คนมันลำบากเด้อยู่คนหมู่หลายเนาะคนหมื่นเป็นพันคนมันลำบากในการกินอยู่เนาะ
0: ส่วนทางด้านมนตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกระบุถึงกระแสข่าวในพื้นที่ห้วยตามาเรียนะคะไปพบกรณีทหารกัมพูชาเนี่ยยิงปืน9นัดเนื่องจากกัมพูชาไม่ต้องการให้ไทยสร้างอ่างเก็บน้ำโดยบอกว่าข้อมูลลักษณะดังกล่าวเนี่ยค่ะยังพบอยู่ในหลายพื้นที่ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีแนวทางในการประสานงานแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเกินระดับหรือไม่และหากเข้ามาใกล้พื้นที่แต่ละหน่วยก็จะมีวิธีการแจ้งเตือนว่าจะมีการใช้อาวุธที่ผ่านมาฝั่งกัมพูชายังมีการใช้อาวุธแบบเขาเรียกว่าสเปะสปะค่ะคุณผู้ชมไม่เป็นไปตามที่พูดคุยเอาไว้หรือบางกรณีเสียวินัยทหารจึงพิสูจน์ได้ยากนะคะว่าเสียงอาวุธของฝั่งกัมพูชาที่มีอยู่ประปรายนั้นเกิดจากกรณีใดกันแน่แต่ก็ถือว่าเป็นความไม่เรียบร้อยโดยแต่ละหน่วยก็ต้องประสานงานแล้วก็แก้ไขปัญหานะคะพลตรีวินไทยระบุด้วยนะคะว่าผู้บัญชาการทหารบกยังได้กำชับ4เรื่องหลักๆก็คือการเฝ้าตรวจปรับปรุงฐานที่มั่นปรับปรุงเส้นทางแล้วก็การเก็บกู้ทุ่นระเบิดค่ะ
4: เมื่อวานนี้เชื่อว่าหลายคนให้ความสนใจภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับหลังจากที่มีรายงานข่าวออกมาบอกว่าท่านเนี่ยป่วยแล้วก็รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเกิดอาการวูบจนหมดสติครับแต่ท่านเนี่ยขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดอุดรธานีท่านบอกสำคัญมาก2ภารกิจหลักครับภารกิจแรกครับนายสุริยะจุงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางจากโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรเพื่อไปเข้าร่วมพิธีอุปสมบทของนายราเชนศิลปะรายะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานี

0: มีรายงานแบบนี้บอกว่านายสุริยะได้ขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลเพื่อเดินหน้าติดตามภารกิจต่างๆตามกำหนดหลังจากคืนของวันที่24พฤษภาคมนายสุริยะเนี่ยเกิดอาการวูบหมดสติขณะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ก็เลยเข้ารับการรักษาก่อนจะมีอาการดีขึ้นตามลำดับครับและหลังจากนั้นช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรธานีเพื่อเข้าร่วมงานบวชแต่ก็ถูกตั้งข้อสังเกตจากหลายฝ่ายเหมือนกันบอกว่าการเดินทางออกจากโรงพยาบาลเพื่อเข้าร่วมพิธีอุปสมบทเมื่อวานนี้เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับกรณีของการโยกย้ายนายราเชนไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือไม่เพราะเรื่องนี้หลายฝ่ายก็มองบอกว่าไม่เป็นธรรมก่อนที่นายราเชนเนี่ยเขาจะตัดสินใจยื่นใบลาออกจากราชการแล้วก็มีการเปิดโปงบุคคลที่อ้างว่าเป็นหลานของรัฐมนตรีเข้าพบหลายครั้งก่อนที่เขาจะออกมายืนยันบอกว่าการโยกย้ายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลานรัฐมนตรีแล้วก็ขอยุติการให้ข่าวหรือร้องเรียนใดๆครับส่วนนี้เป็นภาพที่นายสุริยะนี่ครับพอกล้องมาปุ๊บกล้องจับภาพได้นายสุริยะชู2นิ้วไม่ได้ชูข้างเดียวด้วยชู2ข้างเลยว่าพร้อมมากร่างกายแข็งแรงมากเป็นนัยยะแบบนั้นชู2นิ้วแบบนี้ให้กับนักข่าวเห็นตอนที่นักข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปติดตามภารกิจบริเวณประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีนายสุริยะเนี่ยชู2นิ้วหลังสื่อมวลชนได้มีการสอบถามอาการป่วยพร้อมกับมีการกล่าวทักทายด้วยใบหน้ายิ้มแย้มครับก่อนจะเข้ารับฟังข้อเสนอแนะแล้วก็ปัญหาตลอดจนไปเยี่ยมชมประตูระบายน้ำฝายกั้นน้ำแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่พร้อมกับให้นโยบายว่ากรมชลประทานจะทำงานประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนครับ
1: ในปี70นี้งบประมาณที่เราผมเข้ามามันก็มีการจัดทำงบประมาณไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตั้งแต่ปี71ขึ้นไปเนี่ยเราจะช่วยลงในรายละเอียดในทุกโครงการที่จะเป็นประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบเพื่อเกษตรกรได้ใช้น้ำด้วยแล้วก็ป้องกันปัญหาน้ำท่วมด้วยผมขอให้ความมั่นใจกับท่านผู้ว่าแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ครับ
2: จากนั้นได้ลงพื้นที่นะคะไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานมหกรรมพืชสวนโลกค่ะจังหวัดอุดรธานี2569ซึ่งก็มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีสำหรับภาพรวมงานก่อสร้างก็มีความคืบหน้าประมาณ77%นะคะโดยโครงสร้างหลักหลายส่วนดำเนินการใกล้แล้วเสร็จแล้วค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการงานภูมิสถาปัตยกรรมงานระบบแล้วก็การเตรียมพื้นที่การจัดแสดงเพื่อให้มีความพร้อมเปิดงานได้ตามกำหนดแล้วก็มีมาตรฐานระดับนานาชาติค่ะ
3: จึงขอยืนยันว่ามหกรรมพืชสวนโลกครั้งนี้จะพร้อมเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่1พฤศจิกายน2569ตามกำหนดอย่างแน่นอนครับผมขอชื่นชมและให้กำลังใจทุกหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานครั้งนี้อย่างเต็มกำลังและขอเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเร่งดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดพร้อมรักษามาตรฐานระดับสากลความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2: ขณะที่ภาคเอกชนแล้วก็หอการค้าจังหวัดก็เชื่อมั่นนะคะว่างานมหกรรมพืชสวนโลกจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดค่ะคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าชมงานประมาณ3,600,000คนแล้วก็สร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 32,000 ล้านบาทแต่ว่าโครงการพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ตอนนี้ปปช.เนี่ยเข้าติดตามตรวจสอบความโปร่งใสเนื่องจากในช่วงแรกการดำเนินงานหลายส่วนไม่เป็นไปตามแผนแล้วก็ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ค่ะ
0: เช้านี้ชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศนะครับว่าแต่ละภูมิภาคจะมีปริมาณฝนที่ลดน้อยลงแต่ว่าในพื้นที่ภาคใต้ยังเจอฝนตกหนักอยู่

0: ใจเนี่ยมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทั้งบริเวณอันดามันและก็อ่าวไทยก็ส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้ยังเจอกับฝนตกหนักอยู่แต่ถ้าไปดูในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ปริมาณฝนจะเริ่มลดน้อยลงนะครับมีฝนตกหนักในพื้นที่อยู่ที่ประมาณร้อยละ40ของพื้นที่เท่านั้นจังหวัดที่ยังเจอฝนอยู่ได้ก็คือพื้นที่ภาคเหนือตอนบนครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและก็รวมไปถึงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างเพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตร4จังหวัดของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างวันนี้ยังเจอฝนได้อยู่บ้างแต่เจอได้ร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนเรื่องของอุณหภูมิครับช่วงเช้าเนี่ยจะมีอุณหภูมิประมาณ24องศาเซลเซียสแต่ช่วงสายวันนี้ร้อนที่สุดวัดได้อยู่ที่เพชรบูรณ์เหมือนกัน38องศาเซลเซียสมีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนด้วยนะครับส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับวันนี้ปริมาณฝนลดน้อยลงเหมือนกันจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่จังหวัดที่ยังเจอกับฝนตกอยู่ก็คือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 23-26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่38องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางภาคกลางวันนี้จังหวัดที่ยังเจอฝนอยู่คืออุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามเช่นเดียวกับพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนฝนจะตกมากที่สุดจะอยู่ในช่วงบ่ายจนถึงค่ำครับอุณหภูมิในช่วงเช้าเนี่ยต่ำสุด26องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุดวันนี้วัดได้อยู่ที่39องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้อากาศร้อนที่สุดอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 37-39 องศาเซลเซียสจังหวัดที่อาจจะต้องเฝ้าระวังทั้งเรื่องของอากาศร้อนและก็ฝนตกก็คือชลบุรีระยองและก็สระแก้วโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชลบุรีวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 33-37 องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยวันนี้มีกำลังปานกลางนะครับโดยทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขณะเดียวกันก็มีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองอย่างพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่3จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือระนองพังงาและก็ภูเก็ต
1: ติดตามข่าวต่างประเทศเช้านี้กันนะครับช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ชื่อของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากลับมาอยู่ในหน้าสื่ออีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พบการระบาดอย่างหนักในทวีปแอฟริกานะครับจนองค์การอนามัยโลกเองก็ต้องออกมาประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขด้วยนะครับคุณจารุพรสถานการณ์ตอนนี้ที่แอฟริกาน่าเป็นห่วงขนาดไหนครับ
2: จริงๆก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่อยู่แล้วนะคะยอดผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อตอนนี้ก็พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทะลุมากกว่า900คนแล้วค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องยกระดับการคัดกรองและตรวจหาเชื้ออย่างเข้มข้นส่วนประชาชนในพื้นที่เองก็หันมาดูแลสุขอนามัยกันยิ่งขึ้นค่ะคนงานในเมืองบุกาวูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกกำลังเร่งมือแข่งกับเวลาเพื่อผลิต hand washing station หรือว่าจุดบริการล้างมือให้ทันกับความต้องการของลูกค้าที่สั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากทั้งจากองค์กรพัฒนาเอกชนธุรกิจและก็ประชาชนนับตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกล่าสุดค่ะจุดบริการล้างมือนี้ทำขึ้นโดยการเชื่อมโครงเหล็กไว้สำหรับเป็นฐานนำก๊อกน้ำติดตั้งเข้ากับถังน้ำแล้วก็มีอ่างพลาสติกคอยรองน้ำค่ะเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็จะถูกส่งไปยังตลาดโรงเรียนบ้านแล้วก็พื้นที่สาธารณะต่างๆโดยสนนราคาขายแบบครบชุดอยู่ที่ประมาณ13ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ422บาทซึ่งด้านแพทย์ในท้องถิ่นก็แสดงความยินดีที่ประชาชนหันมาใส่ใจเรื่องสุขอนามัยอีกครั้งแต่ขณะเดียวกันก็เตือนเหมือนกันนะคะว่าการล้างมือเพียงเดียวจะไม่สามารถหยุดการแพร่กระจายของเชื้ออีโบลาในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นได้จึงจำเป็นต้องมีการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนด้วยโดยเน้นถึงความสำคัญของมาตรการเว้นระยะห่างแล้วก็การรายงานผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออย่างรวดเร็วค่ะ ภาพเมื่อสักครู่ก็เกิดขึ้นควบคู่ไปกับความพยายามของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดีอาร์คองโกในการยกระดับความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพที่จุดตรวจใกล้เมืองบูเนียทางตะวันออกของประเทศค่ะโดยบังคับใช้มาตรการล้างมือแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เดินทางทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากมงบาลาวูซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บูดิมบูโจที่กำลังระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็มีขึ้นท่ามกลางความพยายามควบคุมการระบาดค่ะหลังจากสถานการณ์ยังคงเลวร้ายลงเรื่อยๆโดยวันนี้ยังคงพบเห็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุดป้องกันมิดชิดเข้าไปยังพื้นที่ที่อยู่อาศัยในเมืองมงบาลาวูหลังจากได้รับแจ้งมีชายคนหนึ่งเสียชีวิตในบ้านซึ่งต้องสงสัยว่าอาจจะเสียชีวิตจากการติดเชื้ออีโบลาค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้ทางการจังหวัดนอร์ทคิวูซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มกบฏ M23 ประกาศใช้มาตรการกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอิทุรีเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปนะคะโดยผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดดังกล่าวจะต้องกักตัวเป็นเวลา21วันซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผู้ป่วยจะเริ่มแสดงอาการหากว่าติดเชื้อโดยในวันเดียวกันหน่วยงานด้านสาธารณสุขของดีอาร์คองโกเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น904คนแล้วและผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวกับการระบาดอย่างน้อย119คนค่ะข้อมูลดังกล่าวก็สอดคล้องกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกที่ระบุว่ามีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อในดีอาร์คองโกมากกว่า900คนซึ่งรวมไปถึงผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อแล้ว101คนค่ะล่าสุดผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังระบุด้วยนะคะว่าการระบาดของอีโบลาในดีอาร์คองโกและก็ยูกันดากำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและเกินกว่าความพยายามในการรับมือโดยล่าสุดมีผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยถึง220คนพร้อมกับระบุด้วยนะคะว่าตนจะเดินทางไปยังดีอาร์คองโกซึ่งเป็นศูนย์กลางของการระบาดในวันนี้พร้อมกับเจ้าหน้าที่อาวุโสอีกคนหนึ่งขององค์การอนามัยโลกที่รับผิดชอบด้านการจัดการเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพค่ะองค์การอนามัยโลกได้ยกระดับความเสี่ยงของอีโบลาในดีอาร์คองโกเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแต่ยังคงสถานะความเสี่ยงระดับต่ำไว้สำหรับพื้นที่อื่นๆทั่วโลกพร้อมทั้งเตือนว่าจำนวนผู้ป่วยอาจจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากเชื่อว่าไวรัสอีโบลาระบาดมาหลายสัปดาห์ก่อนหน้าที่จะตรวจพบการระบาดโดยปัจจุบันนอกจากดีอาร์คองโกแล้วก็มีเพียงยูกันดาประเทศเดียวเท่านั้นที่พบการระบาดของอีโบลาค่ะซึ่งยืนยันพบผู้ติดเชื้อแล้ว5คนขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแอฟริกาประกาศขยายพื้นที่เสี่ยงพบการระบาดของอีโบลาเพิ่มอีก10ประเทศซึ่งก็รวมไปถึงสาธารณรัฐแอฟริกากลางสาธารณรัฐคองโกเอธิโอเปียเคนยาและก็รวันดาด้วยค่ะถ้าพูดถึงหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้การควบคุมการระบาดในดีอาร์คองโกเป็นไปได้ยากก็หนีไม่พ้นเรื่องของการสู้รบในหลายจุดของประเทศนะคะอย่างบางจุดก็คือเกิดขึ้นในจุดที่มีการระบาดหนักด้วยที่สำคัญเลยการระบาดในรอบนี้ก็เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ยึดครองของกลุ่มติดอาวุธด้วยก็ทำให้มีความกังวลเหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยจะโดนโจมตีไปด้วยหรือเปล่าแล้วก็จะทำให้สถานการณ์ต่างๆในพื้นที่มันเลวร้ายลงไปเรื่อยๆอีก
1: ครับที่น่าจับตาตอนนี้ครับก่อนหน้านี้เรารายงานเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มีการยึดครองของกลุ่มติดอาวุธพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลนะครับแล้วก็อาจจะการเข้าถึงด้านสาธารณสุขเนี่ยอาจจะยากลำบากแต่ว่าล่าสุดเนี่ยยูกันดาเองเขาก็ออกมายืนยันว่าก็พบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกแล้วก็มาที่กรุงคัมปาลาซึ่งเป็นเมืองหลวงแล้วด้วยนี่ก็จะเป็นสิ่งที่อาจจะต้องติดตามกันต่อเรื่องของมาตรการต่างๆในการรับมือเพื่อไม่ให้การแพร่กระจายของเชื้อมันไปไกลกว่านี้นะครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะเผอแป๊บเดียวนะคะปีนี้ก็ดำเนินมาช่วงกลางปีแล้วตอนนี้หลายคนก็อาจจะทำงานเหนื่อยแล้วก็วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะต่างประเทศแต่ว่าต้องถามคุณจารุพรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือถ้าไปต่างประเทศเนี่ยต้องเตือนคุณผู้ชมเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนอยู่นะคะ
2: บางคนบอกว่าคิดว่าจะหนีร้อนจากที่ไทยไปต่างประเทศแต่เช็คสภาพอากาศกันให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าต้องทบทวนกันสักนิดหนึ่งเพราะบางประเทศตอนนี้ก็ร้อนชนิดที่ว่าทุบสถิติกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะหลายประเทศในยุโรปค่ะภาพมุมสูงเผยให้เห็นผู้คนจำนวนมากออกมาทำกิจกรรมตามชายหาดเป็นแนวยาวริมทะเลในเมืองไบรตันทางตอนใต้ของอังกฤษค่ะท่ามกลางสภาพอากาศเมื่อวานนี้ที่เรียกได้ว่าเป็นวันที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของเดือนพฤษภาคมเลยทีเดียวค่ะไม่ต่างกับผู้คนในกรุงลอนดอนที่ก็ต่างพากันออกมาเล่นน้ำตามสระว่ายน้ำนะคะบางคนก็ถือโอกาสทำกิจกรรมกลางแจ้งรูปแบบต่างๆเช่นไปนั่งปิกนิกหรือว่าพายเรือแคนูในแม่น้ำเทมส์

0: านนี้สำนักอุตุนิยมวิทยาของอังกฤษวัดอุณหภูมิที่สนามบินฮิตโตรในกรุงลอนดอนได้สูงสุด 34.8 องศาเซลเซียสทุบสถิติเมื่อปี1922และปี1944ที่วัดใต้ 32.8 องศาเซลเซียสซึ่งโดยปกติแล้วการที่อุณหภูมิในกรุงลอนดอนจะพุ่งสูงทะลุ30องศาเซลเซียสในเดือนพฤษภาคมถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักค่ะขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขของอังกฤษก็ออกประกาศเตือนภัยสุขภาพระดับสีเหลืองเป็นครั้งแรกของปีนี้เนื่องมาจากสภาพอากาศเสี่ยงจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุโดยขอให้ประชาชนดูแลตนเองหมั่นดื่มน้ำมากๆงดดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็หลีกเลี่ยงแสงแดดระหว่างช่วงบ่ายของวันพร้อมทั้งยอมรับด้วยนะคะว่าฤดูร้อนมาถึงเร็วกว่าปกติแต่ทางการได้เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์สำหรับรับมือเหตุฉุกเฉินเอาไว้แล้วค่ะส่วนที่ประเทศเพื่อนบ้านใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงอย่างฝรั่งเศสค่ะประชาชนในกรุงปารีสก็ต่างพากันออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้งกันอย่างคึกคักไม่ว่าจะเป็นนั่งพบปะพูดคุยเป็นกลุ่มหรือว่าเดินท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแต่สิ่งที่สังเกตได้เลยคือแต่ละคนเนี่ยต่างมีวิธีคลายร้อนให้กับตัวเองค่ะบางคนก็จะกางร่มบางคนรับประทานไอศกรีมขณะที่เด็กๆเองก็พากันออกมาเล่นน้ำพุกันอย่างสนุกสนานนะคะหลังจากที่ชาวกรุงปารีสต้องเผชิญกับอากาศร้อนอุณหภูมิสูงทะลุ30องศาเซลเซียสตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาโดยสำนักอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศสก็คาดว่าอุณหภูมิของอากาศจะอยู่ในระดับนี้ต่อไปจนถึงสัปดาห์หน้าด้วยค่ะขณะที่เมื่อวันอาทิตย์หน่วยงานป้องกันภัยพลเรือนของกรุงปารีสยืนยันว่ามีชายวัย53ปีเสียชีวิตระหว่างการแข่งขันวิ่งระยะ10กิโลเมตรซึ่งสื่อท้องถิ่นรายงานสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากหัวใจวายขณะเดียวกันก็ยังมีนักวิ่งอีก10คนต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการวิกฤตหลังจากร่วมการแข่งขันวิ่งในย่านช้างเมืองด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานสภาพอากาศร้อนในเมืองอื่นๆของฝรั่งเศสด้วยเช่นที่เมืองแบชูรักทางตะวันตกของประเทศวัดอุณหภูมิสูงสุดได้ 34.7 องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับที่น้องที่วัดได้ไม่ต่างกันขณะที่ในวันนี้คาดว่าอุณหภูมิในพื้นที่ส่วนใหญ่ของแคว้นบริตานีจะอยู่ระหว่าง 32-35 องศาเซลเซียสส่วนทางตอนใต้ของฝรั่งเศสอุณหภูมิอาจจะสูงถึง36หรือว่า37องศาเซลเซียสเลยนะคะซึ่งนอกจากในฝรั่งเศสแล้วชาติยุโรปอื่นๆก็เผชิญกับคลื่นความร้อนที่เริ่มเข้ามาไม่ต่างกันค่ะทั้งที่นครแฟรงก์เฟิร์ตของเยอรมนีเมื่อวานนี้วัดอุณหภูมิสูงสุดได้29องศาเซลเซียสที่สเปนทางการก็คาดว่าช่วงปลายสัปดาห์นี้อุณหภูมิหลายพื้นที่อาจจะขึ้นไปสูงถึง 36-38 องศาเซลเซียสนะคะส่วนที่แคว้นลาซิโอของอิตาลีทางการท้องถิ่นต้องจำกัดเวลาทำงานกลางแจ้งในกิจการของหลายภาคส่วนไปจนถึงเดือนกันยายนเลยค่ะกลับมาที่สถานการณ์ใกล้บ้านเราอย่างที่อินเดียกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้ประชาชนในกรุงนิวเดลีก็ต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดอุณหภูมิสูงถึง45องศาเซลเซียสนะคะส่งผลให้หลายคนเผชิญอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากอากาศร้อนบางคนเป็นลมบางคนท้องเสียจนเกิดภาพผู้ป่วยแล้วก็ญาติหลายร้อยคนยืนรอคอยเข้ารับบริการด้านนอกโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีกันอย่างเนืองแน่นสำนักอุตุนิยมวิทยาอินเดียเตือนนะคะว่าจะมีคลื่นความร้อนรุนแรงปกคลุมทั่วเมืองหลวงแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศไปจนถึงวันพุธนี้โดยในพื้นที่ราบอาจจะเผชิญอุณหภูมิสูงสุดอย่างน้อย40องศาเซลเซียสแล้วก็ในพื้นที่ภูเขาอาจจะเผชิญอุณหภูมิประมาณ30องศาเซลเซียสค่ะพร้อมทั้งขอให้ประชาชนหมั่นดูแลรักษาสุขภาพหลังจากเมื่อเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนปีที่แล้วอินเดียพบผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าอาจเป็นลมแดดมากกว่า 7,000 คนเสียชีวิตไป14คนด้วยค่ะนอกจากนี้สภาพอากาศร้อนจัดรวมไปถึงปัญหาขาดแคลนน้ำยังส่งผลให้เกิดภาพปลาหลายร้อยตัวตายอยู่ในทะเลสาบแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีอีกด้วยค่ะส่งผลให้ชาวอินเดียก็ต้องมาช่วยกันเก็บกวาดเศษซากปลาเพื่อความสะอาดแหล่งน้ำแห่งนี้ค่ะปิดท้ายด้วยบรรยากาศที่ซาอุดิอาระเบียค่ะชาวมุสลิมจำนวนมากต่างเริ่มทยอยเดินทางจากทุ่งมีนามุ่งหน้าสู่เขาอาราฟัตซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของช่วงเวลาหลักในการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปีนี้นะคะการประกอบพิธีในแต่ละปีคาดว่ามีชาวมุสลิมที่จะเดินทางมาร่วมแสวงบุญมากกว่า 1.5 ล้านคนขณะที่ปีนี้ ทางการซาอุดิอาระเบียก็คาดการว่าอุณหภูมิที่นครมักกะอาจจะพุ่งสูงแตะ47องศาเซลเซียสในระหว่างช่วงพิธีโดยขอให้ชาวมุสลิมที่เดินทางมาร่วมแสวงบุญทุกคนพกร่มกันแดดแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพจากทางการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนแล้วก็ฝุ่นทะเลทรายเนื่องจากผู้แสวงบุญต้องเดินกลางแจ้งนานหลายชั่วโมงด้วยกันถ้าเกิดว่าเช็คสภาพอากาศดีๆตอนนี้หลายประเทศก็ร้อนจัดไม่ต่างจากไทยสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีแพลนจะเดินทางไปไหนลองเช็คสภาพอากาศให้ดีอย่างอินเดียเนี่ยจริงๆไม่ได้เพิ่งมามีเผชิญกับคลื่นความร้อนในช่วงวันสองวันนี้นะคะเป็นมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วอุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่องแบบนี้มาตลอดเลย
1: ครับมีที่หนึ่งร้อนจัดก็จะมีที่หนึ่งที่หนาวจัดเช่นเดียวกันนะครับซีกโลกเหนือนี่ร้อนมากกำลังจะเข้าสู่หน้าร้อนแต่คนละเรื่องเลยกับซีกโลกใต้นะครับออสเตรเลียครับคุณผู้ชม2วันก่อนนี้เพิ่งมีรายงานนะครับว่าที่เมืองเพิร์ธซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็กำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวอุณหภูมิจริงๆมันต้องสักประมาณ10กว่าองศาเซลเซียสแต่กลายเป็นว่าเป็นบันทึกสถิติอากาศหนาวเย็นที่สุดในรอบ7ปีอุณหภูมิลงไป 2.5 องศาเซลเซียส
2: ครับ
1: นะลดต่ำมากๆเลยทีเดียวก็อย่างที่เห็นนะครับว่าจุดนึงร้อนอีกจุดนึงเนี่ยหนาวจัดเลยนะ
2: ครับอาจจะต้องทำการบ้านกันหนักเพิ่มมากขึ้นบางทีเราอาจจะวางแผนไปเที่ยวช่วงหนาวพอไปถึงปุ๊บเสื้อผ้านี่จัดเต็มแต่สุดท้ายอาจจะยังไม่หนาวอะไรอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมขยับไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยุโรปกันหน่อยครับมีเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสิ่งทอในเบลเยียมนะครับเมื่อวานนี้ทางการมีการสั่งอพยพประชาชนใกล้กับจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยแล้วด้วยนะครับ
0: เจ้าหน้าที่เกรงว่าอาจจะเกิดการระเบิดของถังแก๊สที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่เกิดเพลิงไหม้ได้นะคะพร้อมทั้งสั่งให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเองก็ปิดประตูหน้าต่างกันควันพิษค่ะล่าสุดสถานการณ์ก็ใกล้คลี่คลายแล้วค่ะกลุ่มควันสีดำขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่ขาดสายค่ะท่ามกลางเปลวเพลิงที่ยังคงโหมลุกไหม้พื้นที่ด้านล่างอย่างรุนแรงเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นที่โกดังเก็บสิ่งทอในเมืองซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมช่วงวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะทำให้ทางการท้องถิ่นต้องสั่งอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ในจุดใกล้กับที่เกิดเหตุออกจากพื้นที่ไปนะคะเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่ถังแก๊สที่เก็บไว้ใกล้เคียงหรือว่าอยู่ภายในอาคารจะเกิดการระเบิดขึ้นได้ส่วนผู้อยู่อาศัยคนอื่นๆก็ได้รับคำแนะนำให้อยู่ในบ้านโดยปิดประตูหน้าต่างเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับควันพิษซึ่งมีส่วนประกอบของแร่ใยหินแล้วก็สารอื่นๆซึ่งทางเทศบาลยังได้เปิดโรงยิมเพื่อเป็นที่พักพิงแก่ผู้ที่ถูกอพยพด้วยค่ะขณะที่หน่วยงานรับมือสถานการณ์วิกฤตของเบลเยียมก็ได้ขยายการแจ้งเตือนในลักษณะดังกล่าวในสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้และตะวันตกของบรัสเซลส์เนื่องจากควันพิษกำลังแพร่กระจายไปทั่วบริเวณล่าสุดทางการท้องถิ่นระบุนะคะว่าเพลิงใกล้จะดับลงแล้วในช่วงเย็นตามเวลาท้องถิ่นแล้วก็คาดว่ากลุ่มควันพิษจะค่อยๆจางหายไปในช่วงค่ำค่ะถ้าพูดถึงแร่ใยหินก็ถูกจัดเป็นวัตถุอันตรายร้ายแรงแล้วก็ก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการสูดดมแร่ใยหินเข้าไปเยอะๆสะสมในปอดเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็เป็นแผลได้นำไปสู่โรคร้ายแรงได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อปอดแข็งหนาตัวหายใจติดขัดไปจนถึงมะเร็งต่างๆได้เหมือนกันนะคะ
1: รอหาสาเหตุกันต่อว่าเกิดจากอะไรนะครับพักจากเรื่องหนักๆมาดูเรื่องสบายๆกันบ้างครับพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพูดถึงตอนเด็กๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งตอนนี้เชื่อว่าหลายคนอาจจะมีน้องเน่าเป็นหมอนเน่าตุ๊กตาเน่าที่เป็นของตัวเองนะครับพกไปไหนก็จะต้องติดตัวไปตลอดนะครับมีกันไว้ข้างกายแล้วรู้สึกอุ่นใจแต่ความที่ว่าต้องอยู่ด้วยกันตลอดเนี่ยบางทีน้องก็อาจจะแบบเย็นๆไปสักนิดนึงตามสภาพการใช้งานใช่ไหมครับ
0: หลายคนน่าจะมีตุ๊กตาสภาพนั้นกันเยอะนะคะแบบเป็นของติดตัวคู่กายเป็นเพื่อนที่แบบห่างกันไม่ได้มีคุณค่าทางจิตใจอย่างมากเลยนะคะก็ต้องดูแลกันให้ดีสักหน่อยค่ะพาน้องไปอาบน้ำกันบ้างสักครั้งนึงแต่ถ้าเกิดว่าใครยังเลือกร้านไม่ถูกขอแนะนำร้านนี้ค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะขัดขัดแปลงๆถูๆนะคะแบบบรรจงแล้วก็เบามือค่ะค่อยๆทำอย่างนี้วนไปนะคะจนกว่าตุ๊กตานุ่มนิ่มจะกลับมาเหมือนใหม่ให้มากที่สุดนี่คือบริการทำความสะอาดตุ๊กตาหรือจะเรียกว่าสปาก็ไม่ผิดค่ะเพราะว่าพนักงานที่ร้านนี้เขาจะนำตุ๊กตามาขัดขัดแปรงๆด้วยฟองสบู่แบบเบาๆก่อนที่จะนำไปอบไอ้น้ำแล้วก็แปรงขนให้ฟูๆอย่างระมัดระวังค่ะบริการเหล่านี้เป็นของร้านคลีนิ่งโยนมารุซังนะคะร้านซักรีดในจังหวัดยามานาชิของญี่ปุ่นร้านนี้เนี่ยเปิดให้บริการมานานหลายสิบปีแล้ว แต่ช่วงหลังนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องมาจากกระแสความนิยมในตุ๊กตาของคนรุ่นเจนซีรวมไปถึงความนิยมในของน่ารักน่ากอดในหมู่ชาวญี่ปุ่นด้วยค่ะร้านนี้เขามีแต่มือโปรด้านของการทำความสะอาดนะคะ

0: อย่างหนึ่งในพนักงานของร้านนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดมานานกว่า30ปีทำได้หมดทั้งทำความสะอาดทุกอย่างตั้งแต่เสื้อเชิ้ตไปจนถึงเต็นท์แคมปิ้งจึงสามารถช่วยชุบร่างของตุ๊กตาทั้งหมดให้กลับมาใหม่เอี่ยมออกอีกครั้งนึงได้ค่ะแล้วก็ด้วยความพิถีพิถันก็ทำให้ดึงดูดลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลกให้มาใช้บริการได้บางคนเนี่ยถึงกับเดินทางมาญี่ปุ่นเพื่อเอาตุ๊กตาแสนรักของตัวเองมาทำความสะอาดกับที่บริษัทนี้โดยเฉพาะก็คือพอมาถึงญี่ปุ่นแล้วก็นำตุ๊กตามาฝากไว้และตัวเองค่ะก็ไปเที่ยวพอจะกลับก็มารับตุ๊กตาสุดโปรดของตัวเองกลับบ้านไปด้วยแบบเอี่ยมอ่องเลยปัจจุบันนะคะทางร้านทำความสะอาดตุ๊กตาไปแล้วมากกว่า 10,000 ตัวต่อปีสูงขึ้นมากจากเมื่อ10ปีก่อนที่อยู่ที่ประมาณ 1,200 ตัวต่อปีนะคะเอามาให้คุณผู้ชมดูเผื่อใครเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วอยากจะพกน้องเน่าน้องรักไปด้วยแต่น้องก็เยินเหลือเกินเผื่อจะไปฝากร้านนี้ทำความสะอาดเที่ยวเสร็จแล้วก็กลับมารับน้องกลับบ้านไปได้แบบหอมฉุยเลย
1: คนที่ชื่อชอบเรื่องกลิ่นอาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี
0: ้
1: เพราะอะไรเพราะบางคนอ่ะเคยถามเพื่อนว่าเอ๊ะทำไมถึงแบบว่าต้องมีผ้าห่มเน่าจะต้องมีตุ๊กตาเน่าไว้ติดตัวแล้วบางคนเนี่ยคือขอโทษนะคุณผู้ชมคือสภาพเนี่ยถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะรู้สึกแบบอายนิดนึงแต่เขาบอกว่าไม่เอาคือถ้าเกิดว่าจะเอาไปซักเอาไปสปาเนี่ยกลิ่นมันไม่ได้ละบางคนติดกลิ่นตอนเด็กไงชอบอะไรแบบนี้ถ้าเกิดเอาไปสปาอาจจะยังไม่ใช
0: ่ครับ
2: สำหรับร้านนี้นี่คุณผู้ชมต้องไปส่งเองนะครับไม่มีคิวออนไลน์นะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกระแสแล้วคนไทยที่ไปญี่ปุ่นพยายามหาบุ๊กกิ้งออนไลน์จองคิวไม่มีนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าด้วยโลเคชั่นคือมันเป็นที่ที่แบบหลายคนอาจจะคุ้นชื่อกันดียามานาชิคาวากุจิโกะก็เป็นจุดที่ไปชมภูเขาไฟฟูจิอยู่แล้วเมื่อก่อนเวลาใครไปก็จะต้องไปถึงโตเกียวก่อนแล้วดูพยากรณ์วันพรุ่งนี้ถ้าฟ้าใสเนี่ยค่อยไปฟูจิแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครจะเอาหมอนเน่าเอาตุ๊กตาเน่าไปซักอ่ะเขาลงเครื่องปุ๊บเขาไปก่อนเลยแล้วเอาไปไว้ก่อนไปดูฟูจิก่อนเห็นไม่เห็นไม่เป็นไร เพราะร้านนี้อยู่ห่างจากสถานีรถไฟคาวากุจิโกะแค่1กิโลฝากไว้ไปเที่ยวญี่ปุ่น1อาทิตย์พอกำลังจะบินกลับไปรับน้องบินกลับประเทศไทยคนไทยหลายคนก็ทำแล้วนะฮ
0: ะ
2: ค
0: ุ
2: ณผู้ชมแวะกันไปได้สำหรับใครที่สนใจขอบคุณมากนะครับคุณจารุพรครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับ
3: คุณผู้ชมคะมีเรื่องที่คนเดินทางด้วยเครื่องบินอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นนะคะหลังจากที่สื่อแคนาดาเปิดเผยนะคะว่ามีผู้โดยสารเนี่ยถูกจับกุมข้อหาลักลอบขนยาเสพติดถึง17คนในปีที่แล้วซึ่งพบภายหลังนะคะว่าคนเหล่านี้เป็นผู้บริสุทธิ์แต่ว่าถูกพนักงานของสนามบินที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดแอบสลับแท็กกระเป๋าเดินทางค่ะสำนักข่าว CTV ประเทศแคนาดาเผยแพร่สกู๊ปข่าวสืบสวนยาว47นาทีกรณีที่มีชาวแคนาดา17คนเดินทางจากสนามบินโตรอนโตเพียสันถูกจับกุมข้อหาลักลอบขนยาเสพติดหลังจากเดินทางไปถึงปลายทางในช่วง1ปีที่ผ่านมาจากการสืบสวนก็พบนะคะว่ากระเป๋าของผู้บริสุทธิ์เหล่านี้ถูกพนักงานของสนามบินสลับแท็กกระเป๋าเดินทางค่ะเพื่อลักลอบขนยาเสพติดกลุ่มพนักงานที่ค้ายาเสพติดขบวนการนี้จะลักลอบนำกระเป๋าที่บรรจุยาเสพติดของตัวเองเข้าไปในสนามบินจากนั้นหาแท็กกระเป๋าที่จะไปจุดหมายปลายทางที่ต้องการจากสายพานลำเลียงสัมภาระแล้วก็แกะออกค่ะคุณผู้ชมแล้วก็นำไปติดกับกระเป๋าของตัวเองแทนรายงานข่าวระบุนะคะว่าแม้สนามบินจะมีวงจรปิดกว่า 3,000 ตัวแต่ก็มีจุดบอดที่คนกลุ่มนี้ทราบเป็นอย่างดีค่ะเมื่อกระเป๋าที่มียาเสพติดไปถึงปลายทางจะมีพนักงานที่อยู่ในขบวนการดักเอากระเป๋าไปก่อนนะคะแต่หากถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบยาเสพติดในกระเป๋าคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือผู้โดยสารที่เป็นผู้บริสุทธิ์เพราะมีชื่ออยู่บนแท็กดังกล่าวค่ะมีรายงานด้วยนะคะว่าสนามบินโตรอนโตเพียสันได้จับกุมพนักงานที่กระทำผิดไปแล้วถึง6คนค่ะก่อนหน้านี้สำนักงานควบคุมยาเสพติดแห่งชาติของโดมินิกันเผยแพร่คลิปการจับกุมชาวแคนาดา3คนในข้อหาลักลอบนำกัญชาเข้าประเทศซึ่งภายหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบนะคะว่ากระเป๋าเดินทางที่บรรจุกัญชาไม่ได้เป็นของชาวแคนาดาตามที่มีชื่อปรากฏที่แท็กที่ติดกระเป๋าแล้วก็ถูกยกฟ้องนะคะแต่ว่าด้วยกระบวนการต่างๆทำให้ผู้บริสุทธิ์ชาวแคนาดาเหล่านี้ต้องติดอยู่ในโดมินิกันนานหลายเดือนสำนักข่าว CTV ของแคนาดายังได้แนะนำให้ผู้โดยสารค่ะถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอของกระเป๋าเดินทางเก็บเอาไว้ทั้งตอนไปถึงที่สนามบินแล้วก็ตอนที่ยกกระเป๋าชั่งน้ำหนักบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อเป็นการยืนยันถึงลักษณะของกระเป๋าของผู้เดินทางนอกจากนี้ยังอาจใช้อุปกรณ์ติดตามขนาดเล็กใส่เอาไว้ในกระเป๋าเดิน

0: ินทางนะคะเพื่อติดตามว่ากระเป๋าของตัวเองเนี่ยได้ขึ้นเครื่องบินมาพร้อมกับตัวเราหรือไม่ด้วยนะคะแล้วตอนนี้ก็มีแท็กหลายยี่ห้อคุณผู้ชมที่สามารถที่จะติดกระเป๋าเดินทางได้ด้วยนะคะซึ่งก็ไม่ใช่เพียงแค่ผู้โดยสารต่างชาติเท่านั้นผู้โดยสารไทยก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะ
1: ติดแท็กเนี่ยมันก็อาจจะช่วยตามได้ระดับนึงนะ คุณผู้ชมเพราะว่าถ้าแท็กกระเป๋าเราถูกแกะออกไปแล้วไปติดกับกระเป๋าของคนที่เจตนาไม่ดีปุ๊บพอเราขึ้นเครื่องปุ๊บเราก็จะเห็นแล้วว่ากระเป๋าเราไม่ตามมาด้วย
2: ครับ
1: อันนี้มันก็ชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมกังวลมากเกินไปเราก็พยายามตรวจสอบนะครับว่าเคสลักษณะแบบนี้ไปพบที่อื่นในโลกด้วยหรือไม่ล่าสุดยังมีรายงานแค่เฉพาะที่โตรอนโตแคนาดาเพียงที่เดียวเท่านั้นนะครับ
2: ครับเอาเป็นว่าเพื่อความสบายใจก็ถ่ายรูปไว้ก่อนนะคุณผู้ชมแล้วก็ตรวจสอบก่อนที่กระเป๋าจะเข้าสายผ่านด้วยนะครับคุณผู้ชมไปดูปัญหาใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของบ่อน้ำผุดที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมากันหน่อยเมื่อวานนี้มีความคืบหน้านะครับภาคีเครือข่ายชาวเขาใหญ่เขาเข้าไปยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมากรณีที่สำนักงานโยธาธิการจังหวัดจะมีการปิดบ่อน้ำผุดในตำบลหมูสีอำเภอปากช่องเพื่อที่จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใต้งบประมาณ40ล้านบาทครับโดยทางภาคีเครือข่ายเขาอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยรูปแบบการก่อสร้างแล้วก็เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นคนในพื้นที่ด้วยครับภาคีเครือข่ายชาวเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานำโดยนางสาวพันชนะวัฒนเสถียรนายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่เมื่อวานนี้เข้าไปยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมผ่านนายบัลลังก์วัยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้ทบทวนโครงการปรับปรุงน้ำผุดธรรมชาติที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้รับผิดชอบโครงการใช้งบประมาณทั้งหมด44ล้านบาทในพื้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องเนื่องจากกังวลว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมในพื้นที่มีทั้งเรื่องของต้นไม้ใหญ่และก็สัตว์ป่าท้องถิ่นที่อาศัยอยู่บริเวณน้ำผุดอย่างเลียงผาและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวตะกองซึ่งเป็นสัตว์ตระกูลกิ้งก่าที่หายากและก็ใกล้สูญพันธุ์อาศัยอยู่บริเวณน้ำผุดธรรมชาติอีกทั้งโครงการดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบไปอีกหลายด้านด้วยเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ชาวบ้านในพื้นที่เขายังกังวลว่าจะส่งผลกระทบเรื่องของการท่องเที่ยวรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนก็อาจจะต้องขาดรายได้เพราะว่าโครงการเนี่ยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง2ปีพร้อมกับยืนยันว่าภาคีเครือข่ายไม่ได้ขัดขวางการพัฒนาแต่ว่าการท่องเที่ยวก็ต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาอยู่แล้วก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยฟังเสียงของประชาชนรวมทั้งเปิดเผยรูปแบบการก่อสร้างและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างด้วยครับ
3: ต้องบอกว่าน้ำผุดเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสำคัญรองลงมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะที่สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนมหาศาลในแต่ละปีนะคะสร้างรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราชวนกันมาเนี่ยเป็นการชวนกันมาเพื่อให้ผู้ที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยเปิดเผยกระบวนการทำงานเราไม่ได้คัดค้านการพัฒนาปรับปรุงอย่างไร้เหตุผลนะคะแต่เรามองว่าการพัฒนาใดๆการพัฒนาเมืองการพัฒนาพื้นที่ใดๆต้องทำอย่างสอดคล้องเหมาะสมความเป็นธรรมชาติความเป็นพื้นถิ่นและมองถึงเรื่องความยั่งยืนเป็นสำคัญ
2: และภายหลังได้รับหนังสือแล้วนะครับรองผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาก็สั่งการให้ทางศูนย์ดำรงธรรมไปประสานยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองให้เปิดเวทีพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ก่อนวันที่8มิถุนายนนี้ซึ่งจะเริ่มปิดน้ำผุดธรรมชาติและก็เริ่มทำการปรับปรุงการก่อสร้างก็ให้ไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อนที่จะมีการปิดบ่อน้ำผุดด้วยครับ
1: ดูคดีรถไฟชนรถเมล์กลางกรุงเทพมหานครนะครับความคืบหน้าเรื่องนี้ตำรวจเตรียมจะเรียกพยานและผู้เกี่ยวข้องจากเหตุการณ์ดังกล่าวมาสอบสวนเพิ่มอีก7คนนะครับและจะต้องจำลองเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะยืนยันสำนวนการสอบสวนขณะที่การตามหาครอบครัวผู้เสียชีวิตคนที่8ตำรวจได้ใช้หลากหลายวิธีนะครับทั้งการติดต่อตามหาญาติที่มีสายสัมพันธ์เพื่อที่จะตรวจยืนยัน DNA รวมทั้งการใช้โพสต์ผ่านทางโซเชียลมีเดียเพื่อเทียบเคียงกับผู้เสียชีวิตจนตอนนี้สามารถยืนยันบุคคลได้แล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นภาพเพียง1ภาพภาพนี้ครับจาก Instagram ของนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีหรือว่าโรสหนึ่งในผู้เสียชีวิตขณะที่นั่งในรถประจำทางคันเกิดเหตุคุณผู้ชมลองดูในวงกลมสีแดงนะครับในจุดนั้นจะมีคนนั่งอยู่ครับและ ตำรวจใช้ในการแกะรอยหาผู้เสียชีวิตคนที่8ได้สำเร็จร้อยตำรวจเอกจารุพัฒน์บัวแก้วรองสารวัตรสอบสวนสน.มักกะสันผู้สืบค้นหาญาติผู้เสียชีวิตบอกว่าหลังจากผ่านเหตุการณ์อุบัติเหตุแต่ผู้เสียชีวิตคนที่8กลับไม่มีญาติมาติดต่อเลยครับจึงตรวจสอบหลักฐานทุกอย่างที่มีจนไปพบว่า1ภาพที่คนอยู่บนรถประจำทางโพสต์อยู่ในตำแหน่งของผู้เสียชีวิตในระหว่างนั้นมีเพื่อนร่วมงานประกาศตามหาคนหายผ่านทางโซเชียลมีเดียก็คือนายเฉลิมลาภปิ่นทองบอกว่าขาดการติดต่อไปตั้งแต่16พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันเกิดเหตุพอดีตำรวจเนี่ยได้ข้อมูลจากเพื่อนของนายเสริมลาภและหาข้อมูลไปจนพบภาพวงจรปิดที่บันทึกเห็นชายคนหนึ่งแต่งกายด้วยรองเท้ากระเป๋ากางเกงตรงกันกับภาพบนรถประจำทางจึงให้น้ำหนักว่านี่น่าจะเป็นนายเสริมลาภครับแม้ว่าอาจจะยืนยันได้แล้วว่าผู้เสียชีวิตรายสุดท้ายตรงกับข้อมูลที่มีอยู่แต่เพื่อเป็นการยืนยันซ้ำอีกครั้งด้วยการตรวจอัตลักษณ์บุคคลจึงต้องใช้ DNA จากครอบครัวคนใกล้ชิดหรือครอบครัวสายตรงเช่นพ่อแม่หรือพี่น้องแต่ตำรวจเข้าไปพบว่าครอบครัวของนายเสริมลาภเสียชีวิตไปทั้งหมดแล้วครับแล้วก็ไม่มีข้อมูลในระบบประกันสังคมด้วยจึงได้พยายามตามหาญาติที่ยังเหลืออยู่และแนะนำให้เข้ามาตรวจเทียบ DNA ซึ่งผลการตรวจสุดท้ายก็สามารถยืนยันตัวบุคคลได้แล้วว่าผู้เสียชีวิตคนที่8คือนายเสริมลาภจริงๆครับ
4: ก็ยากครับเพราะว่าโทรไปหาแล้วเขาก็คิดว่าตอนแรกก็เป็นเที่ยวเป็นมิจฉาชีพผมก็บอกว่าไม่ใช่นะครับก็ลองดูชื่อนามสกุลผมดูก็ได้แล้วก็ว่าเป็นตำรวจจริงแล้วก็สักพักเขาก็เชื่อเสร็จก็ไม่ฝั่งลุงหลงก็ไม่ได้มานะครับบอกว่าเป็นโรคหัวใจก็ไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรก็พยายามผมก็พยายามตื้อพี่ไพรัตให้มาพี่ไพรัตก็โทรไปก็บอกว่าไม่ได้รู้จักนายเสริมลาภปิ่นทองเลยไม่รู้ว่าเป็นใครไม่ได้เป็นญาติกันไม่รู้จักกันผมก็เลยบอกว่าพี่ต้องเชื่อผมนะผมไปดูค้นหาในทะเบียนประวัติมาแล้วว่าเป็นพี่ลูกพี่ลูกน้องกันพี่ตรวจได้พี่สามารถมาตรวจ DNA ได้นะครับก็ต้องใช้ความพยายามในการที่จะให้เขามาก็สุดท้ายเขาก็มา
1: ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยืนยันว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตได้ทั้ง8คนแล้วครับโดยเฉพาะคนสุดท้าย DNA ของญาติยืนยันผลว่ามีความสัมพันธ์ทางสายเลือดแม้จะไม่ใช่ครอบครัวสายตรงก็ตาม
5: เนื่องจากว่าในรายล่าสุดเนี่ยคนที่เราสงสัยเนี่ยพ่อแม่แล้วก็พี่น้องเนี่ยเสียชีวิตหมดก็พนักงานสอบสวนก็ได้หาจากข้อมูลมาพบว่ายังมีลูกพี่ลูกน้องซึ่งเป็นพ่อที่เป็นพ่อของทั้งสองคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันแล้วก็ทุกคนเป็นเพศชายทั้งหมดก็เลยส่งมาตรวจหา DNA ที่มันส่งผ่านทางเพศชายเนี่ยปรากฏว่าอยู่ในพบว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน
1: วันนี้ญาติของนายเสริมลาภเตรียมที่จะติดต่อตำรวจเพื่อขอรับเอกสารยืนยันการเสียชีวิตและรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับส่วนการสอบสวนทำสำนวนคดีตำรวจจะเรียกพยานสอบเพิ่มอีก7ปากจะเป็นเจ้าหน้าที่การรถไฟครับอย่างเช่นนายสถานีเจ้าหน้าที่ประจำซุ้มเพื่อประกอบการพิจารณาบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนนอกจากนี้จะไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจจะเข้าข่ายความผิดเช่นขับรถค่อมทางรถไฟและจะมีการจำลองเหตุการณ์ครั้งที่2ก่อนที่จะสรุปสำนวนการสอบสวนต่อไปครับ
0: ไปดูเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้นะคะมีเหตุการณ์ผู้ก่อเหตุ4คนค่ะแต่งกายคล้ายกับผู้หญิงสวนฮิยาบนะคะแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์2คันประกบยิงตำรวจภูธรยะริ่งได้รับบาดเจ็บแต่ว่ากระสุนเนี่ยค่ะไปถูกภรรยาระหว่างที่อุ้มลูกอยู่นะคะแล้วก็อุ้มลูกที่อยู่ในอกเนี่ยวัยเพียง1เดือนเศษเท่านั้นค่ะนี่เป็นภาพของผู้ก่อเหตุที่แต่งกายคล้ายกับผู้หญิงสวนฮิญาบ4คนขี่รถจักรยานยนต์2คันก่อนก่อเหตุยิงตำรวจอดุลให้ยีสุหลงสังกัดสถานีตำรวจภูธรยะริ่งจังหวัดปัตตานีขณะจอดรถใกล้กับโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงสตาอำเภอยะรังเพื่อรอรับลูกเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะคะส่งผลทำให้ดาบตำรวจอดุลได้รับบาดเจ็บค่ะส่วนนางฟาติเมาะยาโงะครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิเป็นภรรยาของดาบตำรวจอดุลซึ่งอยู่ระหว่างลาคลอดเสียชีวิตภายในรถตรงจุดเกิดเหตุขณะที่เธอกำลังอุ้มลูกที่เพิ่งคลอดได้เพียง2เดือนเท่านั้น จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าดาบตำรวจอดุลและภรรยาขับรถมาจากอำเภอยะหริ่งเพื่อมารับลูกที่โรงเรียนเมื่อรถมาถึงบริเวณทางเข้ามีผู้ก่อเหตุ2คนขี่รถจักรยานยนต์ติดตามมาระยะกระชั้นชิดจากนั้นคนที่นั่งซ้อนท้ายค่ะใช้ปืนยิงใส่รถฝั่งที่เป็นที่นั่งของคนขับและผู้โดยสารทำให้นางฟาติเมาะเสียชีวิตขณะที่อุ้มลูกอยู่นะคะก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะเร่งเครื่องหลบหนีไปตามเส้นทางในหมู่บ้านหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานปัตตานีพร้อมด้วยชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าปิดกั้นพื้นที่เพื่อเก็บหลักฐานแล้วก็ปลอกกระสุนไปตรวจสอบเบื้องต้นตำรวจยังไม่ชี้ชัดถึงมูลเหตุจูงใจแต่ได้มีการตั้งประเด็นการสอบสวนเอาไว้2ข้อนั่นก็คือสถานการณ์ความไม่สงบเนื่องจากพุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่รัฐและประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวขณะที่ร่างของนางฟาติเมาะถูกนำกลับไปยังบ้านพักในตำบลประจันอำเภอยะรังเพื่อรอประกอบพิธีทางศาสนาเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาก็มีประชาชนเดินทางไปร่วมพิธีและให้กำลังใจกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากถึงแม้ว่าในพื้นที่จะมีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ตามโดยเฉพาะบรรดาลูกศิษย์ของผู้เสียชีวิตเนื่องจากผู้เสียชีวิตเป็นครูของโรงเรียนในพื้นที่ท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวซึ่งยังคงทำใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้และสงสารลูกๆทั้ง4คนของผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียผู้เป็นแม่กับเหตุการณ์ในครั้งนี้หลังเกิดเหตุค่ะเพจกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโพสต์แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับประณามการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมเนื่องจากผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายก็คือครอบครัวที่กำลังใช้ชีวิตตามปกติและก็มีทารกอยู่ในเหตุการณ์โดยยืนยันนะคะว่าจะเร่งติดตามผู้ที่กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดค่ะ
2: ส่วนที่จังหวัดยะโสธรครับเกิดเหตุการณ์บั้งไฟแสนปะทุขณะที่ช่างบั้งไฟกำลังทำการล้างรูบั้งไฟครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนได้รับบาดเจ็บ3คนรถยนต์ถูกไฟไหม้เสียหายจำนวน3คันด้วยกันครับให้คุณผู้ชมดูภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับนี่เป็นสภาพรถกระบะและก็รถจักรยานยนต์ที่ถูกไฟไหม้จากแรงระเบิดของบั้งไฟแสนในงานประเพณีบุญบั้งไฟวัดพระธาตุเก่าบ้านดอนกลางตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นจุดรวมของบั้งไฟแสนที่เตรียมจะนำขึ้นฐานจุดซึ่งจะมีคณะบั้งไฟจากค่ายบั้งไฟต่างๆเขานำบั้งไฟไปรวมกันไว้เพื่อจะให้ทีมช่างทำการร้างรูบั้งไฟก่อนจะนำขึ้นฐานจุดตามคิวที่กำหนดเอาไว้บริเวณพื้นเนี่ยจากการตรวจสอบไปพบซากบั้งไฟแสนท่อขนาด5นิ้วมีสภาพส่วนหัวบั้งไฟระเบิดจนเปิดออกแล้วก็ห่างออกไปเล็กน้อยไปพบรถกระบะซึ่งเป็นรถของทีมช่างบั้งไฟถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายจำนวน3คันมีรถจักรยานยนต์1คันถูกไฟไหม้จนได้รับความเสียหายทั้งคันนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม3คนเป็นทีมช่างบั้งไฟถูกไฟลวกตามร่างกายอาสากู้ชีพก็นำตัวทั้งหมดเนี่ยส่งไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลยโสธรแล้วนะครับนายอัมพลสายโรจน์อายุ65ปีช่างบั้งไฟที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุตนเองเนี่ยพร้อมกับทีมงานกำลังล้างบั้งไฟอยู่ใกล้กับบริเวณบั้งไฟที่ระเบิดซึ่งบั้งไฟที่ระเบิดเนี่ยทราบว่าเป็นบั้งไฟแสนท่อขนาด5นิ้วของค่ายช่อมะขามหวานขนาดนั้นทีมช่างบั้งไฟกำลังล้างรูบั้งไฟเพื่อเตรียมนำขึ้นฐานจุดแต่จู่ๆบั้งไฟที่กำลังล้างเกิดการปะทุติดไฟก่อนจะระเบิดก็เลยทำให้ช่างบั้งไฟบาดเจ็บ3คนแล้วก็มีรถกระบะเสียหาย3คันรถจักรยานยนต์ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันอีก1คันครับ
6: เรียกว่าไฟเขาล้างแล้วครับเขาสิพ่อแล้วเขาเสร็จยอดแหงครับแล้วว่าถึงไหม้ออกมาแล้วมันก็สิอัดห้วยแต่ว่าพ่อเนี่ยล่อถาลงนุ่มกับบ้านนี่มันก็ดึงออกมาแห้งมันได้ติดไฟได้ยินเสียงแป๊ะแล้วก็ตุ่มรอบเลย
7: ตุ่มนั่นตอนนั้นอยู่ยังไงครับ
6: ตอนนั้นเพราะถ้าตุ่มแล้วมันบ่ฮู้สิยังไงมันขาวกว่าดําเหือดเพิ่นล่ะครับโอ้คนนี่ก็คงบ่สิเดียวนี่คงของจริงก็
2: เบื้องต้นหลังจากเกิดเหตุตำรวจก็ได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับเก็บพยานหลักฐานแล้วนะครับแล้วก็จะมีการเรียกสอบปากคำพยานบุคคลในที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุการเกิดเหตุบั้งไฟระเบิดในครั้งนี้ต่อไปสำหรับ ขั้นตอนของการล้างบั้งไฟเนี่ยจะเป็นขั้นตอนการท

0: ทำความสะอาดรูแกนเป็นรูแกนกลางของบั้งไฟเพื่อเป็นการขจัดเศษดินปืนเก่าหรือว่าความชื้นออกวิธีนี้เขาบอกว่าจะช่วยลดความร้อนและก็ความรุนแรงของดินปืนบริเวณรูทางเดินไฟป้องกันไม่ให้บั้งไฟเนี่ยเกิดการอัดแน่นเกินไปจนเกิดเหตุบั้งไฟแตกระเบิดขณะจุดขึ้นสู่ท้องฟ้าได้
1: และช่วงนี้ได้เวลาของข่าวกีฬานะครับเช้านี้พบกับคุณไพฑูรย์รติวิริยะพงษ์นะครับดราม่าวงการตะก้อตอนนี้ทั้งรถทัวร์ไทยรถทัวร์มาเลเซียดูจะไม่จบง่ายๆนะ
2: ใช่นะฮะเหมือนจะจบนะเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยถ้าเปรียบเป็นมวยก็คือขึ้นยกที่2แถมไทยขึ้นเวทีเสร็จปุ๊บอ้าวคู่แข่งเปลี่ยนไปคราวนี้ไม่ใช่กรรมการชาวสิงคโปร์แล้วกลายเป็นทางด้านของสมาคมตะก้อของมาเลเซียซึ่งมีการฟ้องร้องกันด้วยนะครับสมาคมเซปักตะก้อของมาเลเซียยื่นฟ้องร้องตะก้อโลกครับลงโทษ3ผู้บริหารระดับสูงของตะก้อไทยก็หาก่อวอร์ดทำให้เกิดความวุ่นวายขณะที่สื่อดังแดนเสือเหลืองครับเปิดศึกลงบทความโจมตีตะก้อไทยไร้น้ำใจนักกีฬาเรียกรถทัวร์จากกองเชียร์ไทยให้ไปใส่ใจกันเต็มลานจอดนะครับควันหลงจากเหตุการณ์ดราม่าศึกเซปักตะก้อชิงแชมป์โลกครับที่ทีมตะก้อไทยเลือกที่จะ walk over ระหว่างการแข่งขันนัดชิงประเภททีมชุดชายเพื่อประท้วงการทำหน้าที่ของโมฮัมเหม็ดบราดี้ครับผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์โดยล่าสุดนายอวยชัยศรีสุวรรณผู้จัดการทีมตะก้อไทยชุดชิงแชมป์โลกเตรียมทำหนังสือถึงสหพันธ์เซปักตะก้อนานาชาติครับเพื่อชี้แจงว่าการกระทำของไทยนั้นเป็นการขอยอมแพ้ไม่ใช่การ walk out ครับที่เสี่ยงจะทำให้ถูกลงโทษอย่างรุนแรงแต่ล่าสุดปัญหาดังกล่าวบานปลายครับไม่ใช่แค่เรื่องระหว่างตะก้อไทยกับกรรมการสิงคโปร์อีกต่อไปเมื่อสมาคมเซปักตะก้อของมาเลเซียส่งหนังสือร้องเรียนอย่างเป็นทางการครับไปยังสหพันธ์เซปักตะก้อนานาชาติเรียกร้องให้มีการลงโทษ3ผู้บริหารระดับสูงของทีมไทยได้แก่คุณธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมดร.ศรีหศักดิ์อารีรัชการันเลขาธิการสมาคมรวมไปถึงคุณไพโรจน์อาชารุ่งโรจน์เจ้าหน้าที่ทีมครับและเป็นอดีตผู้จัดการทีมชาติไทยโดยให้เหตุผลว่าทั้ง3คนนี้ครับไม่มีรายชื่อในทีมแข่งอย่างเป็นทางการแต่กลับปรากฏตัวอยู่ที่ซุ้มมานั่งสำรองของทีมไทยแถมยังเป็นต้นเหตุครับที่ทำให้เรื่องราวบานปลายนำทีมนักกีฬาไทยประท้วงไม่ยอมลงแข่งขันต่อจนทำให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นนำไปสู่การยุติการแข่งขันพร้อมจี้ให้สหพันธ์เซปักตะก้อนานาชาติทำการตรวจสอบพฤติกรรมและดำเนินการลงโทษตามกฎระเบียบของสหพันธ์กันต่อไปครับขณะที่สื่อชั้นนำของประเทศมาเลเซียอย่างแอสโตรครับเรียกขบวนทัวร์จากชาวเน็ตไทยให้ไปเยี่ยมเยือนหลังลงบทความโจมตีทัพตะก้อไทยด้วยการจั่วหัวเรื่องเอาไว้ว่าประเทศไทยเข้าใจกฎหรือเข้าใจแค่ตอนที่ตัวเองชนะเท่านั้นซึ่งในบทความครับพูดถึงเหตุการณ์ดราม่านัดชิงประเภททีมชุดชายโดยชี้ว่าทีมไทยประท้วงคำตัดสินรุนแรงจนเกินไปจนกลายเป็นการไม่เคารพกติกาไม่ยอมลงมาแข่งขันต่อนอกจากนี้ครับยังโจมตีบรรดาเจ้าหน้าที่แทนที่จะช่วยควบคุมนักกีฬาครับให้สถานการณ์สงบลงแต่กลับเป็นคนส่งเสริมให้เรื่องราวบานปลายมากยิ่งขึ้นพร้อมกับได้สนับสนุนสมาคมเซปักตะก้อของมาเลเซียฟ้องร้องเอาผิด3บอร์ดตะก้อไทยเพื่อปกป้องภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีของการแข่งขันชิงแชมป์โลกครับก็ถือเป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้พยายามจะมีการสนับสนุนตลอดให้ตะก้อเนี่ยไปแข่งในทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ขึ้นอย่างโอลิมปิกนะครับเอเชียนเกมตอนนี้มีแล้วแต่พอเป็นการขัดแย้งระหว่างไทยกับมาเลซึ่งถือเป็น2ชาติยักษ์ใหญ่เนี่ยมันเลยทำให้แบบโอกาสที่ไทยโอกาสที่ตะก้อนะครับจะเข้าไปบรรจุก็ยากยิ่งขึ้น
3: ครับ
2: ไปดูเรื่องราวต่อมากันบ้างครับเป็นเรื่องของพลังการปีที่แล้วเนี่ยพวกเขาทำเซอร์ไพรส์ไปเปิดตัวนักเตะอดีตนักเตะพรีเมียร์ลีกปีนี้ก็มาเซอร์ไพรส์เหมือนกันแต่ว่าเป็นการเปิดตัวโค้ชที่หลายคนคาดว่าไม่น่าจะมีการเกิดขึ้นได้นะครับพลังการ FC ครับทีมน้องใหม่ในศึกไทยลีก2ทำฮือฮาด้วยการประกาศคว้าตัวปาร์คฮังซออดีตเฮดโค้ชผู้สร้างทีมชาติเวียดนามจนประสบความสำเร็จมาคุมทีมโดยมีเป้าหมายครับเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดให้ได้ภายในปีเดียวครับ
4: FC ปาร์คฮังซอ
2: หลังจากต้องร่วงตกชั้นไปสู่ไทยลีก2ครับล่าสุดพลังการ FC ขยับวางแผนเพื่อเป้าหมายเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งภายในฤดูกาลเดียวด้วยการเปิดตัวปาร์คฮังซออดีตเฮดโค้ชทีมชาติเวียดนามวัย67ปีเข้ามาคุมทีมเป็นที่เรียบร้อยโดยโค้ชชาวเกาหลีใต้รายนี้ครับจะเข้ามาวางรากฐานให้กับพลังการตั้งแต่ระบบเยาวชนไปจนถึงโครงสร้างสโมสรระยะยาวโดยปาร์คฮังซอครับถือเป็นเฮดโค้ชที่ขึ้นชื่อเรื่องของระเบียบวินัยโดยมีสไตล์การเล่นในรูปแบบของการวิ่งสู้ฟาสต์ซึ่งพละกำลังของนักเตะถือเป็นปัจจัยสำคัญในแง่ของแท็กติกและวิธีการในการสร้างทีมเห็นได้ชัดจากความสำเร็จของทีมชาติเวียดนามครับที่เคยคว้าแชมป์อาเซียนคัพปี2018คว้าเหรียญทอง4เกมมา2สมัยและ ทีมยู23ครับไปคว้ารองแชมป์เอเชียรวมถึงพาทีมชาติเวียดนามเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายในการแข่งขันคัดบอลโลกปี2022นอกจากนี้ครับปาร์คฮังซอยังเซตทีมงานตาม

สไตล์ที่ตัวเองต้องการโดยมีทนายของอีจุงซูกับพานุพงษ์วงศาเข้ามาเป็นผู้ช่วยมีพันนารายพันสิริครับเข้ามาทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์เกมนราธิปพันพร้อมเป็นโค้ชผู้รักษาประตูและโรฮยองซูครับเข้ามาเป็นโค้ชฟิตเนสทั้งนี้มี

0: ึ่งโดยหนึ่งในนักเตะที่ตอนนี้จะย้ายเข้ามาร่วมทีมแน่นอนแล้วนะครับก็คือทางด้านของจอห์นบาร์โจแนวรุกร่างเล็กที่จะย้ายมาจากทีมสุโขทัย FC ครับ
1: ตอนปาร์คฮังซอนี้ดูแลทีมเวียดนามนี่คือถึงขั้นว่าเวียดนามนี่ถูกขนานนามให้เป็นแบบว่ามหาอำนาจ
0: เบอร์หนึ่งอาเซียน
1: ของอาเซียนเลยแล้วเนี่ยก็เป็นความหวังของพลังการเหมือนกันจากลีก2จะขึ้นไปสู่ลีก1
0: ใช่
1: แล้วก็ในระยะเวลาสั้นๆด้วยนะ
0: ครับผมก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าทำผลงานพลังการได้ดีนะไม่แน่เหมือนกันอาจจะมีการก้าวไปถึงทีมชาติหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู
1: ้
0: ก่อนหน้านี้เราลองเจแปนเวย์มาแล้วมันดูอาจจะยังไม่เวิร์กเท่าไหร่ลองไปโคเรียนเวย์กันบ้างอาจจะดูดีขึ้นก็ได้นะครับเรื่องราวต่อมานะครับเป็นเรื่องราวของโดรนกันบ้างนะครับบ้านเราตอนนี้ก็คึกคักนะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีการประกวดโดรนแปลอักษรสนามที่3เด็กๆก็โชว์ฝีมือกันได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับโรงเรียนสารวิทยาครับคว้าแชมป์ออกแบบแผนการบินโดรนแปลอักษรสนามที่3หลังโชว์ไอเดียสร้างสรรค์ผ่านการเขียนโคดดิ้งด้านสำนักงานการวิจัยแห่งชาติครับมุ่งส่งเสริมเยาวชนไทยให้ลงมือปฏิบัติจริงต่อยอดเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคตครับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับจัดการอบรมและแข่งขันออกแบบแผนการบินโดรนแปลอักษรรอบคัดเลือกสนามที่3ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.โดยมีเยาวชนเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด29ทีมด้วยกันตั้งแต่ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่2ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยทัวร์นาเมนต์นี้ครับมีโจทย์การแข่งขัน3หัวข้อสำคัญก็คือเรื่องของมนต์เสน่ห์ไทยในโลกอนาคตสมดุลแห่งธรรมชาติและพลังงานสะอาดส่วนหัวข้อสุดท้ายครับเป็นเรื่องของการก้าวเดินร่วมกันระหว่างมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์ผลปรากฏว่าแชมป์ในสนามนี้ครับตกเป็นของทีมสายริ้งบางเขนจากโรงเรียนสารวิทยาซึ่งน้องๆตัวแทนของทีมเปิดเผยว่าเคล็ดลับความสำเร็จครับคือการแบ่งหน้าที่กันตามความถนัดก่อนจะนำชิ้นงานมาประกอบกันจนสื่อสารออกมาได้อย่างตรงโจทย์ชัดเจนซึ่งเป้าหมายต่อไปครับจะกลับไปพัฒนาเรื่องของการไล่เฉดสีของแสงโดรนให้มีความเนียนตามากขึ้นขณะที่ดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการวช.ระบุว่ากิจกรรมนี้ครับเป็นกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเสริมทักษะการเขียนโคดดิ้งที่เยาวชนไทยครับสามารถนำไปต่อยอดกับการศึกษาในอนาคตได้เป็นอย่างดีครับ
2: มีการแบ่งงานกันส่วนต่างๆครับแล้วก็ส่งไฟล์เข้าหากันครับทำให้ทำงานกันเป็นทีมได้อย่างดี
3: ครับเหมือนว่าเป็นการแบ่งงานกันครับแบบผมก็ทำส่วนพื้นหลังคนนี้ก็ทำแบบส่วนประกอบต่างๆแล้วคนนี้ก็ทำตัวหลักครับประมาณนี้ครับ
2: ผมคิดว่าน่าจะมีการที่สื่อถึงความเป็นไทยครับบวกกับ AI ได้ชัดเจนครับก็อาจจะไปฝึกเพิ่มครับฝึกเพิ่มแล้วก็เทคนิคต่างๆการด้านการออกแบบครับ
3: เช่นเหมือนว่าการไล่สีหรือว่าการอะไรพวกนี้ผมคิดว่าอาจจะยังพัฒนาได้ต่อมากกว่านี้ครับ
4: ผลลัพธ์ทางน้องๆชุมชนเยาวชนนะคะจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศค่ะแต่รุ่นก็จะมีผู้เข้ารับการอบรมร่วม100 คนนะคะซึ่งก็จะสามารถที่จะได้ทีมเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถมีสมรรถนะเพิ่มเติมในการออกแบบซึ่งก็จะมีความรู้ในการพัฒนาการเขียนโคดดิ้งนะคะแล้วก็มีเรื่องของโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่จะใช้ในเรื่องการออกแบบโดยเฉพาะในรูปแบบของการทำงานที่จะเข้าไปสอดประสานกับการเรียนการสอนในอนาคตด้วย
0: ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ครับตกเป็นของทีมมือใหม่หัดบินจากโรงเรียนพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เป็นของทีมหมูหวานซาซิมิจากโรงเรียนชุมพลวิทยาสารจังหวัดสุรินทร์สำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปครับจะเป็นการแข่งหนูน้อยเจ้าเวหาประเภทโดรนมิชชั่นหรือว่าการบินฝ่าด่านทำภารกิจซึ่งจะมีขึ้นครับในวันที่6และ7มิถุนายนนี้ที่สนามโรงเรียนพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งไทย PBS ก็จะถ่ายทอดสดการแข่งขันมาให้ชมกันเช่นเคยครับ
1: เราดูผลงานของน้องๆมัธยมนะครับแล้วก็เชื่อว่าผลงานก็น่าจะทำได้ดีแต่ว่านอกจากไทยแล้วเห็นว่าจีนเนี่ยก็ไม่แพ้กันเหมือนกัน
0: ครับผมนะครับก็ต้องบอกว่าข่าวที่ผ่านไปเนี่ยเป็นเรื่องของระดับมัธยมนะอันนี้ไปดูเรื่องของระดับโลกกันบ้างซึ่งถูกบันทึกไว้ในกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดกันเลยทีเดียวนะครับสีสันกีฬาวันนี้ครับจะพาไปดูที่ประเทศจีนครับกับความอลังการงานสร้างของงานแสดงโดรนซึ่งสร้างสถิติโลกบินโดรนด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมโดรนมากที่สุดในโลกครับซึ่งจีนทำสำเร็จกับการควบคุมโดรนพร้อมกันมากกว่า 20,000 ลำครับGuinness World Record ครับได้ประกาศผ่านช่อง YouTube ของพวกเขาเมื่อเร็วๆนี้ว่าสถิติการบินโดรนพร้อมกันมากที่สุดในโลกได้ถูกทำลายลงอีกครั้งซึ่งแน่นอนว่าเป็นของเป็นฝีมือจากบริษัทจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในช่วงตรุษจีนซึ่งเป็นวันฉลองปีใหม่ของที่นั่นนะครับบริษัทกั๊วตงอีฮั่งอีแกรดมีเดียเทคโนโลยี ได้ปล่อยโดรนบินขึ้น

0: ้า 22,580 ลำขึ้นสู่ท้องฟ้าในเมืองเหอเฟยซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลอันฮุยในประเทศจีนซึ่งภาพโดรนบนท้องฟ้ายามค่ำคืนครับกลายเป็นการแสดงที่สวยงามเพราะว่ามันเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจีนมากมายครับทั้งเรื่องของโคมไฟภาพเมืองและลวดลายต่างๆซึ่งภาพที่ออกมาบางส่วนครับยังใช้โดรนถ่ายทำคลิปนี้ด้วยตัวเองจึงได้เห็นมุมมองที่น่าสนใจทั้งจากด้านล่างและด้านบนของการแสดงที่น่าทึ่งก็คือบริษัทอีฮั่งครับได้ถ่ายทำการแสดงชุดนี้ตั้งแต่การนำโดรนทั้งหมดมาเรียงแถวและตรวจสอบก่อนเริ่มงานซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนในจีนครับมาทำข่าวกันจำนวนมากและคลิปนี้ครับยังใช้การบรรยายส่วนใหญ่ด้วยระบบ AIด้วยโดยรายงานระบุว่าโดรน 22,580 ลำมีแค่ประมาณ25ลำเท่านั้นที่ไม่ขึ้นบินส่วนสถิตินี้ซึ่งสถิตินี้ครับก็ได้สนับสถิติเดิมอย่างราบคาบซึ่งสถิติเดิมครับทำเอาไว้ที่ 15,847 ลำสำหรับบริษัทอีฮั่งครับก็ถือเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการคมนาคมทางอากาศของจีนโดยเมื่อปี2018ที่ผ่านมาครับพวกเขาเคยทำสถิติโลกที่เมืองซีอานด้วยการมีโดรนเข้าร่วมกว่า 1,000 ลำแต่หลังจากนั้นครับผ่านมาเพียง8ปีตอนนี้จากพันกว่าลำเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 กว่าลำแล้วนะครับเรียกว่าเทคโนโลยีของพี่จีเนี่ยพัฒนาแบบก้าวกระโดดขึ้นจริงๆครับ
1: ก็จากเดิม 15,000 ลำแล้วตอนนี้ก็ทำลายสถิติไปถึง 22,500 ลำไปแล้ว
0: ว่าน่าจะถึงหลักแสนได้ไม่ยากนะแล้วดูจากภาพเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหมันสวยงามจริงๆนะครับคือไทยตอนนี้ก็พยายามเร่งพัฒนาเพื่อเชื่อว่าถ้าเกิดมันถึงได้ขนาดที่จีนทำแบบนี้น่าจะจัดเป็นนิทรรศการหรือว่าเป็นงานแสดงระดับโลกได้เลยนะครับ
2: อย่างของจีนเนี่ยมันมีเรื่องของข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างตอนนี้เมืองใหญ่ๆอย่างเช่นปักกิ่งหรือว่าเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขามีกฎหมายที่ค่อนข้างเข้มงวดว่าห้ามจุดพลุในทุกกรณีดังนั้นเวลาจะมีการจัดงานต้องมีความยิ่งใหญ่ก็แน่นอนผู้ประกอบการหรือว่าออร์แกไนเซอร์ก็จะหันไปใช้โดรนกันหมดก็ทำให้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยพัฒนาแล้วก็แข่งขันกันเร็ว
0: นะครับก็จะเป็นเรื่องสนใจนะไทยก็น่าจะทำตามได้เร็วๆนี้นะครับ
2: ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยข่าวออนไลน์กันต่อกับรายการไม่ตกข่าว 8:00 นนะครับช่วงนี้เรา4คนพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
1: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
0: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข 3และทาง www.vipa.me และ Vipa Application
2: หนึ่งภาพหนึ่งเรื่องราวหนึ่งพลังการอนุรักษ์ไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์โครงการประกวดภาพนกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพลังแห่งการอนุรักษ์ผ่านภาพนิ่งคลิปสั้นภาพนิ่งจากโทรศัพท์มือถือนกบ้านฉันชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมือใหม่มือเก๋ากล้องใหญ่หรือกล้องมือถือหลากหลายประเภทการประกวดติดตามรายละเอียดได้ทาง www.thaipbs.or.th/birdphoto2026 ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป
3: สุขภาพดีมีได้ทุกวันทุกปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพรวมไว้ที่นี่เรามีคำตอบพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15